0: เนี่ยชาวบ้านทั้งหมดก็ได้เอาทองเนี่ยมาปิดที่หน้าที่ตาของท่านเนี่ยเต็มไปหมด
1: ครับ
0: ทีนี้อดีตเจ้าอาวาสเห็นเข้าก็ว่าเออมันไม่สมควรก็เลยเอาแว่นมาพางไว้จากนั้นจึงเป็นตำนานสืบมาเป็นตำนานสืบมาคืออย่างนั้น
1: ผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นเหมือนกันนะครับว่าลักษณะของการนำทองเนี่ยมาปิดตาโดยชาวบ้านผมอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงจะหนาสักขนาดไหนอันนี้ผมสามารถขออนุญาตถอดแว่นดำมาดูได้ไหมครับ
0: ได้ได้โยมได้
1: โอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตพระอาจารย์นะครับ

0: ยังเห็นบริเวณทองที่ติดอยู่บริเวณรอบๆดวงตานะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าได้มีการนำแว่นตาดำเนี่ยมาบดบังผ่านมาหลายยุคผ่านมาหลายปีแล้วนะครับจึงทำให้ตรงนี้เนี่ยมันลอกออกไปแล้วบ้างนะฮะหรือผมไม่แน่ใจว่าอาจจะมีการลอกออกไปบ้างแล้วหรือยังฮะ
1: คือว่ากันง่ายๆว่าพอแว่นมาพังแล้วทุกคนก็จะปิดในลูกตาไม่ได้
0: ปิดไม่ได้
1: ปิดไม่ได้แล้ว
0: เพราะว่าเนี่ยผมเห็นเป็นเนื้อพระด้านในแล้วนะครับนำแว่นเดิมออกมาจากองค์หลวงพ่อปู่แล้วนะครับถ้าอย่างนั้นผมได้เตรียมแว่นอันใหม่มาถวายด้วยขออนุญาตถวายเลยได้ไหมครับ
1: ได้ได้
0: โ
1: ยม
0: โอเคถ้างั้นขออนุญาตครับนี่นะฮะได้ก่อนจะมาผมได้เตรียมพร้อมโดยการนำแว่นใหม่มาถวายด้วยนะครับซึ่งเราก็สามารถสวมใส่ให้กับองค์หลวงพ่อปู่ได้เลยนะครับ
2: ขออนุญาตครับ
0: เรียบร้อยนะฮะผมได้นำแว่นที่เตรียมมาถวายให้กับองค์หลวงพ่อปู่ผมก็ขอนมัสการลาพระอาจารย์ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับ
1: เจริญพรโยมครับ
0: ตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพี่ที่เป็นผู้ดูแลนะฮะบรรดาแว่นดำที่มีผู้ศรัทธามาถวายของวัดโกรกกราดแห่งนี้นะครับพี่ชื่อพี่แว่นใช่ไหมครับ
3: ใช่ใช
0: ่พี่แว่นซึ่งเป็นผู้ดูแลแว่นของวัดโกรกกราดแห่งนี
3: ้
0: ดูแลมานานหรือยังครับ
3: 6ปีป่ะ
0: ต่อวันมีคนนำแว่นดำมาถวายเยอะขนาดไหนครับ
3: ก็ประมาณ 4-50
0: 4-50 อันต่อ1วัน
3: ต่อ1วัน
0: แล้วทีนี้พอสมมติครบ1สัปดาห์ได้มาได้แว่นมาโอ้เป็นพันอันเลยนำไปไว้ที่ไหนต่อครับ
3: ก็จะมีคนเอามาขอไปตามโรงพยาบาลผ่าตาศิริราชบ้านแพ้วอะไรเงี้ยหรือจะมีคนมาขอแล้วก็จะให้
0: ผมอยากจะรู้มากเลยว่าเนี่ยพอคนมานำมาถวายถาดหนึ่งมีแบบ 30-40 อันเก็บไว้ที่ไหนครับพี่ผมอยากรู้มาก
3: ก็เก็บไว้มั่งแล้วก็มันจะอยู่ในตู้มั่งก็บางทีก็จะมีคนมาขอแทบทุกวันนะเนาะ
0: ครับ
3: คนต่างจังหวัดมาแล้วก็จะบอกเขาว่าเนี่ยเป็นของดีนะของสูงจากองค์ปู่ท่านเลยนะใส่ไว้เนี่ยถ้าไม่ใส่ก็เอาไปบูชาก็คิดว่าเป็นของดีอ่ะเนาะ
0: ครับ
3: เขาก็จะเอาไปกันนะครับ
0: ก็คือมีก็คือผ่านการนำมาถวายองค์หลวงพ่อปู่แล้วก็สามารถนำแว่นกลับไปบูชาที่บ้านต่อได้อันนี้ก็แล้วแต่ความศรัทธา
3: ความศรัทธาของเขา
0: ใช่ไหมครับ

มครับและตอนนี้นะครับผมก็ขึ้นมาบริเวณด้านบนพระอุโบสถหลังใหม่ที่กำลังสร้างอยู่นะครับก็สูงมากใหญ่โตอลังการมากครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่ขึ้นมาปุ๊บและสะดุดตาทันทีเลยเนี่ยคือเสาเหล่านี้ครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่ปูนและมาทาสีไม้นะครับแต่นี่คือไม้ทั้งท่อนครับคุณผู้ชมไม้จริงๆครับใหญ่โตอลังการมากและมีหลายเสามีหลายต้นด้วยนะครับมีแกะสลักลวดลายด้านบนติดกับเพดานสวยงามมากจริงๆครับสร้างแล้วเสร็จเนี่ยสวยงามแน่นอนครับผม

จากที่พระอุโบสถหลังใหม่หลังนี้เนี่ยสร้างเสร็จปุ๊บจะมีการอัญเชิญครับองค์หลวงพ่อปู่ใส่แว่นดำขึ้นมาประดิษฐานบริเวณด้านบนนี้แทนและจะไม่อนุญาตให้ปิดทององค์จริงแล้วนะครับหลังจากนั้นจะมีแต่การปิดทององค์จำลองเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าหลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่อุโบสถหลังนี้สร้างเสร็จคุณผู้ชมจะไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับที่จะแปะทององค์จริงผมขอเชิญชวนเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ยังมีเวลาครับมาปิดทองมาสักการะองค์หลวงพ่อปู่ใส่แว่นดำกันได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: วัดนะครับที่มีความน่าทึ่งหนึ่งเดียวในโลกที่มีพระพุทธรูปใส่แว่นดำครับและถ้าเป็นช่วงงานประจำปีของวัดโกรกกรากแห่งนี้ผมบอกเลยนะครับว่าอลังการมากครับผู้คนจะมากันอย่างล้นหลามเลยก็ขอประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านะครับวันที่4ถึง12มกราคมหรือว่าต้นปีหน้านั่นเองนะครับก็เกิดใครสะดวกก็ขอเรียนเชิญมากันนะครับแต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับคุณผู้ชมหิวไหมถ้าหิวผมมีร้านบะหมี่มาแนะนำครับร้านนี้เนี่ยรับรองว่าอร่อยตั้งแต่ฝีมือลีลาการทำของพ่อค้าแล้วนะครับจะน่าทึ่งขนาดไหนวันนี้กายจะพาเราไปชิมกันที่จังหวัดนครราชสีมาครับ
1: คุณกายยังไม่ได้นะเดี๋ยวผมผ่าทิศให้ดู
2: คุณชูศักดิ์หรือคนแถวนี้เรียกว่าเฮียตีเล็กครับเป็นที่เลื่องลือของชาวเมืองโคราชว่าลีลาการลวกบะหมี่ของแกนี่ไม่ธรรมดาบะหมี่ทุกชามก่อนถึงโต๊ะลูกค้าต้องผ่านลีลาการลวกเส้นแล้วก็โยนชามอย่างแม่นยำจนร้านบะหมี่เฮียแกนี่ได้ฉายาว่าราชาบะหมี่ยนต์หือไหมครับลีลาไม่ธรรมดาจริงๆ
3: ที่ผมเห็นเฮียเอาถ้วยไปจุ่มน้ำแล้วก็โยนอะไรเงี้ยเนี่ยครับมันมีผลอะไรกับรสชาติไหมครับ
1: ไม่เกี่ยวนะผมต้องการให้มันสะอาดแค่นั้นเอง
3: ต้องการให้มันสะอาดแล้ว
1: ครับผม
3: แล้วตรงนี้มันเป็นซุปไม่ใช่เหรอเฮีย
1: น้ำซุปอยู่ข้างนอกครับ
3: อ๋อน้ำซุปอยู่ข้างนอก
1: ครับผม
3: ตัวนี้ก็คือไว้
1: ลวกอย่างเดียว
3: ไว้ลวก
1: อ๋อครับลวกชามช่องนึงลวกบะหมี่ช่องนึง
2: ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเฮียแกใช้ตะเกียบไม้คู่ใจโยนได้หมดครับและที่ต้องโยนทุกครั้งนี่ก็คือชามบะหมี่เนี่ยแหละครับส่วนสาเหตุที่ต้องเอาชามไปจุ่มน้ำร้อนแล้วก็โยนแบบนี้เฮียแกบอกว่าเป็นการทำความสะอาดชามก่อนที่จะนำไปเสิร์ฟลูกค้าส่วนน้ำที่ลวกชามก็เอามาลวกเส้นต่อไงล่ะครับไม่ใช่จะบ้าเหรออ้าวมันคนละน้ำกันปะโถเฮียแกแยกเป็นสัดเป็นส่วนครับรับรองว่าสะอาดรสชาติดีลีลาเด็ดทุกชาม
3: เฮียโยนถ้วยแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นไหมครับเฮียโยนอะไรบ้าง
1: ก
3: ็อ๋อฮะเฮียใช้การฝึกมานานไหมครับ
1: หลายปีนะตั้งแต่เริ่มขายมาเลยอ่ะเกิน20นะ
3: เกิน20ปีผมขอดูตะเกียบหน่อยได้ไหมครับ
1: เชิญครับ
3: โอ้เฮียทำไมมันใหญ่ขนาดนี้
1: ถ้าเล็กๆมันไม่มีกำลังจับนะต้องใหญ่ๆถึงจะมีกำลัง
3: ใหญ่มากครับถ้าเทียบกับตะเกียบทั่วไปครับนี่อ๋อแล้วเฮียมาจากไหนอ่ะ
1: อ๋อไม้ไผ่ทำเองครับใช้ไม้ไผ่
3: ไม้ไผ่ทำเอง
1: ไผ่ลวกครับ
3: อ๋ออันนี้ก็คือมันไม่เท่ากัน
1: ครับ
3: แล้ววิธีจับอะครับจับยังไงครับเนี่ย
1: ผมก็ใช้จับอย่างเงี้ยลองเชิญลองดูคร
3: ับ ลองดูด้วย
1: ครับ
3: มือใหม่เฮ้ยจับแบบเฮียบอกอยู่ตอนแรกอะปึ๊บแล้วก็
1: ใกล้เคียงแล้ว
3: ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่ผมทำบอกเลยเด็กๆห้ามเอาไปลองนะฮะเพราะว่ามันร้อนครับ
2: เมนูของที่ร้านมีทั้งบะหมี่แห้งบะหมี่น้ำซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ติดใจแค่ลีลาการโยนชามของเฮียเท่านั้นครับเพราะว่ารสชาติของบะหมี่ก็อร่อยไม่แพ้กัน
3: รสชาติอร่อยแค่ไหนครับ
4: อร่อยมากค่ะ
3: อร่อยมาก
4: หมูแดงแกนิ่มเกี๊ยวก็อร่อยพี่กินมาเป็น10ปีแล้วเจ้านี
3: ้เปิดนานมากแล้วด้วย
4: เปิดนานมาก
3: แล้วกินไปด้วยแล้วก็ดูลีลาเฮียที่ไปด้วย
4: มันตื่นเต้นดี
3: มันตื่นเต้นดี
5: แกแม่นมากครับ
3: แกแม่นมาก
5: ใช่เป๊ะมากหยิบอย่างเงี้ยครับดีมาก
3: ถ้าเป็นพี่เนี่ยทำได้ไหม
5: รับรองครับ
3: รับรองว่าโยนได้
5: ตกพี่
2: ก็ไม่แปลกใจครับที่ร้านนี้ได้ฉายาว่าราชาบะหมี่โยนนะครับแหมลูกค้าที่มานี่ไม่ว่าจะทานที่ร้านหรือว่าสั่งกลับบ้านก็จะได้เพลิดเพลินกับลีลาการขายบะหมี่แบบไม่มีเบื่อแต่ก็ไม่รู้ว่าลีลาเด็ดแบบนี้แล้วเรื่องรสชาติจะเด็ดขนาดไหนอ่ะในกายก็ต้องลองชิมดูซะหน่อยล่ะครับ
6: นี่ขนาดไม่ได้ปรุงนะครับรสชาติอร่อยมากกำลังดีเลย
2: นายกายยืนยันทั้งเรื่องของลีลาแล้วก็รสชาติบะหมี่ว่าเขาเด็ดจริงครับแต่วันนี้มันมีมากกว่านั้นปกติเฮียตีเล็กแกจะโยนแค่ชามครับแต่นายกายขอลองท้าใช้ตะเกียบคีบเส้นบะหมี่แล้วโยนใส่ชามที่นายกายถือไว้ดูสิว่าทั้งคนโยนทั้งคนรับจะออกมาเป็นยังไงเส้นบะหมี่จะอยู่ในชามหรือจะอยู่บนหน้านายกายเดี๋ยวรู้กันละครับงานนี
3: ้เอานะฮะนี่คือระยะน่าจะประมาณ3เมตรได้1 2 3เฮียมา3เฮียมา3เฮียมาคุณผู้ชมครับ3เมตรเฮียก็ได้
1: มาฝั่งนู้นก็ยังได้
3: ได้แต่ผม
7: ผมพูดเล่น
8: อ้าว
7: กลับมา
2: ก็ต้องย้ำกันอีกทีว่านี่เป็นครั้งแรกของเฮียตีที่คีบเส้นบะหมี่แล้วโยนใส่ชามแต่ก็ทำได้อย่างแม่นยำสมกับฉายาราชาบะหมี่โยนจริงๆใครอยากจะชิมรสชาติบะหมี่เด็ดๆเห็นลีลาดีๆก็ไปก็ได้ครับเข้าเมืองโคราชถามใครใครก็รู้จักกันทั้งเมืองเพราะว่าของเขาดีจริงๆราชาบะหมี่โยน
0: ยังมีอีกหลายสถานที่ในเมืองไทยที่คุณผู้ชมเคยไปแต่ไม่เคยรู้ทุกเรื่องทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทิ้งครับและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรม Grand Inter Hotel จังหวัดสมุทรสาครสำหรับที่พักสบายๆให้กับผมและทีมงานครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยนะครับและวันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ไข่ทึ่งสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอมไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
2: ์สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะครับวันนี้สตูเราหนาวเนาะ
3: ใช่
2: ข้างนอกฝนตก
3: ตกหนาวตั้งแต่เมื่อวานที่มีคนไปตากฝนหรือเปล่าเมื่อวานนี้ฉันใช้ภาพข่าวคุณนะคะ
2: เอาหรอจิ๊บเก็บค่าข่าวด้วยไม่แต่ว่าตอนนี้ก็ตกหนักอยู่นะหลาย
3: เมื่อวานน่ะยศอ่ะเขาอยากรู้เพราะว่าในกระเป๋าพี่อ่ะเห็นว่ามีร่มอยู่
4: อ่าใช่
3: ทำไมพี่ไม่กางร่ม
2: เพราะว่าร่มมันลืมไว้ที่นี
4: ่อ
3: ้าวไ
2: งใช่
3: ร่มอ๋อก็เลยใส่ชุดกันฝน
2: ไปซื้อชุดกันฝนจากร้านสะดวกซื้อเอาใส่ก่อนเลยเอามาเตือนไว้ไงเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่มิฉะนั้นล่มหรือว่าพวกอุปกรณ์ป้องกันฝนต้องมีติดกับ
3: ต้องมีเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าฝนเนี่ยเขาเหมือนเขาทำงานเข้ากะ
2: เอาจริงจริงจริง
3: เลิกงานปุ๊บตกปั๊บรถติดปั๊บเลยนี
2: ่โอ้นี่ล่าสุดเหรอ
3: เนี่ยเมื่อช่วงเย็นของเรานี่เองค่ะ
2: มิฉะนั้นอย่าเพิ่งกลับนะดูข่าวแหกโค้งของเราก่อน
3: นะอยู่กับที่ก่อนละกันนะทุกคนเพราะว่
2: า
3: ฝนตกถล่มหนักนะคะกรุงเทพและก็ปริมณฑลนะชุ่มฉ่ำตั้งแต่ช่วงบ่ายในบางพื้นที่ยันมาเนี่ยอันนี้ก็คือช่วงเย็นและทำให้เนี่ยค่ะติดขัดมากอันนี้คือด้านหลังเนอะสงสารน้องๆทุกคนนะตักฝน
2: ค่
3: ะมอไซค์หมดเลยนะคะไปดูที่อื่นบ้างมีแถวเรียบด่วนรามอินทรานะคุณผู้ชมจ๋าก็ช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เหมือนมองไม่เห็นเลยนะค
2: ือ
3: วิสัยทัศน์ในการขับขี่นี่คือลดลงอย่างมากต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเลยนะคะตรงน
2: ี
3: ้นะมีฝั่งนนทบุรีบ้างแถวแจ้งวัฒนะเป็นยังไงกันบ้างก็อ่วมไม่แพ้กันค่ะคือท่วมมีน้ำท่วมขังรอระบายทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกด้วยนะคะโดยเฉพาะเนี่ยค่ะเลนซ้ายสุดเห็นป่ะ
2: อันนี้เหมือนท่วมแล้วนะซ้ายมืออ่ะ
3: ใช่ริมปีมฟุตบาทแล้วเน
2: า
3: ะ
2: แล้วรถก็จะติดเพราะว่าคนจะไม่อยู่ซ้ายเพราะไปซ้ายกลัวดับใช้ไม่ได้เลนหนึ่ง
3: ทุกคนก็ต้องแบบไปอย่างช้าๆมาค่ะไปที่ปากเกร็ดไหม
2: แยกปากเกร็ดปากเกร็ดรถติดอยู่แล้วเจอฝนตกน่าจะติดนะ
3: มากเลยค่ะแล้วก็เขาพบว่ามีถนนสุดตัวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะช่วงนี้จะต้องไปแถวๆนั้นอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะคะหรือว่าอาจจะเลี่ยงตอนเย็นๆน่ะที่ฝนตกอ่ะ
2: มันเลี่ยงไม่ได้จะกลับบ้านแล้ว
3: อ่ะขอโทษขอโทษอ่ะเพิ่มความระมัดระวังเนี่ยดูสิคะเห็นมั้ยเอาตรงนี้เป็นช่วงที่เลี้ยวขึ้นทางด่วน
2: ทางด่วนต้อง
3: โอ้โหคุณพี่แท็กซี่คันนั้น
2: ที่เขาฝ่าไป
3: น้ำน่าจะขึ้นมาตรงถึงกระจกแล้วเนาะ
2: ค่
3: ะเพิ่มความระมัดระวังไปฝั่งบางนากันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
2: ครับ
3: ฝนตกหนักสะสมตั้งแต่เมื่อคืนทำให้ นี่แหละค่ะน้ำท่วมขังรอระบายนะคะแล้วก็ยังระบายช้าอยู่นะตั้งแต่ช่วงหน้าห้างเซ็นทรัลบางนาเนาะแล้วก็จริงๆตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งนะคะนำเครื่องระบายน้ำเนี่ยมาช่วยกันระบายแล้วนะคะไปต่อกันที่ถนนศรีนครินทร์บ้างค่ะช่วงแบริ่งเนาะฝนตกหนักต่อเนื่องเหมือนกันค่ะบางจุดเนี่ยคือน้ำท่วมสูงขึ้นมาครึ่งล้อเนี่ยเห็นไหมคะดูสิ
2: ถ้าใครรถเล็กเนี่ยกลัวดับจังเข้าใจใช่ไหม
3: ค่ะแล้วรถมอเตอร์ไซค์จะผ่านไปไง
2: ก็ค่อยๆไงค่อย
3: ๆนะคะเอาน่าเป็นห่วงซึ่งตอนนี้ทางผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนาก็นำทีมนะคะลงติดตามสถานที่แล้วนะคะแล้วก็จะกำลังหาทางแก้ปัญหากันอยู่นะคะเพื่อให้น้ำเนี่ยระบายไปได้อย่างเร็วที่สุดนั่นเองนะสำหรับภาพรวมฟ้าฝนของเราค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าทั่วไทยฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที
2: ่เต็ม
3: ไม่รอดแหละไม่ว่านะจะ
2: ไม่รอดหรอก
3: 30 คืออะไรหรอก็คือฝนตกปล่อยๆหรือเปล่า
2: เ
3: นาะนะคะก็คือกรุงเทพและปริมณฑลนะคะโดยเฉพาะวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง 70% นะคะแล้วก็ฝนตกหนักในช่วงค่ำๆไปจนถึงพรุ่งนี้
2: ฉะนั้นช่วงนี้ยังเจอฝนกันอยู่เดี๋ยวต่างจังหวัดมาดูนะเพราะว่าหลายพื้นที่เตือนเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมีขนาดว่าเตือนแบบเป็นพื้นที่สีส้มสีเหลืองอะไรอย่างนี้อย่าเล่าให้ฟังนะครับในต่างจังหวัดขนาดเดียวกันประเด็นหลักๆนะครับคุณผู้ชมเรื่องของอีกข่าวนึงที่เราตามกันเรื่องของสว.นะฮะปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยกกต.อ่ะมีการส่งเรื่องไปถึงศาลเนี่ย77คน
3: อุ้ยเป็นท้องอัมเดอร์ทาวเลยนะ
2: ถูกแล้วมีสว.ทั้งหมด26คนนักข่าวเขาก็เลยไปโฟกัสเรื่องของการประชุมวุฒิสภาวันนี้ปรากฏว่ามันมีภาพหลายภาพที่วันนี้ถูกแชร์กันเยอะมากครับปลอบอกปลอบใจกันใช้คำนี้ละกันคุณผู้ชมครับนี่การประชุมวุฒิสภาก็จะมีสว.หลายคนที่อ่ะโดนกกต. ส่งฟ้องถูกไหมก็จะเห็นภาพเขากอดกันส่งกำลังใจให้กันและกันนะคุณผู้ชม
3: ไม่เป็นไรนะถ้าเราบริสุทธิ์ใจ
2: ไม่เป็นไรมันจะมีภาพนะที่เป็นภาพนิ่งที่เขากอดกันนะคุณผู้ชมครับส่งกำลังใจกันกอดกันเป็นภาพนิ่งนะเพราะว่าผลปรากฏว่าการประชุม26สว.ทุกคนเนี่ยก็มากันปกติน
4: ะ
2: แล้วก็ไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับไม่มีภาพนิ่งไม่เป็นไรไปดูรองประธานวุฒิสภานะครับพลเอกเกียงไกรบอกว่าไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องของกกต.พิจารณาเรื่องนี้นะเชื่อว่าสว.ทุกคนยอมรับกติกาหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องและให้สว26คนหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็มั่นใจว่าจะไม่กระทบกับการทำงานของวุฒิสภานะครับแต่ประเด็นสำคัญคุณผู้ชมครับคือก่อนหน้านี้มันแยกกัน DSI เนี่ยพิจารณาเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมแล้ว DSI เนี่ยคุณผู้ชมครับเขาก็พิจารณาเรื่องของอ้างยี่ฟอกเงินของสว.และเขาจะขอหนังสือมติของกกต.หน่อยว่าคำวินิจฉัยกกต.ที่บอกว่าสั่งฟ้องไป77คนเนี่ยแล้วมันมีการขยายผลอ้างยี่ฟอกเง
3: ิน
2: เอามาเทียบกัน
3: ว่า
2: ปรากฏว่าเทียบกันแล้วเนี่ยคือเขามีรายชื่อของ DSI 8คน
3: โอเค
2: แล้วของตามข่าวนะตามข่าวเขาบอกว่าเฮ้ยเหมือนรายชื่อจะไปตรงกกต.อยู่6คนนะ
3: เอาแล้วหายไปไหนอีก2คนน
2: ่
3: ะ
2: อันนี้เขาเอามาดูกันไงต้องเอามาดูกันต่อนะครับว่าตกลงแล้วจะพิจารณายังไงแต่เขาย้ำว่าทั้ง77คนนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะคนจะตัดสินได้คือศาลครับรอศาลพิจารณาต่อแล้วกันนะครับ
4: ประเด็นร้อนนี่แหละเรื่องการ
2: เมือง
4: ตามกันต่อนะจ๊ะส่วนงานนี้ก็ต้องตามและเชียร์ส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยเหมือนกันคุณผู้ชมน่าเสียดายนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทัพชบาแก้วฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเราประเดิมสนามพลาดท่าพ่ายให้กับทีมเจ้าภาพอย่างญี่ปุ่นในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026แต่เราคนไทยต้องตามเชียร์กันต่อค่ะพรุ่งนี้จะเป็นคิวของทัพช้างศึก U23 ที่จะลงสนามเป็นนัดแรกแล้วค่ะ
5: Air Carrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S

0: ด้านของโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลกุนซือทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีประกาศเป้าหมายเลยค่ะพาทีมทำผลงานให้ดีที่สุดและผ่านเข้ารอบให้ลึกที่สุดในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026และย้ำนะคะว่าทีมชุดนี้แม้จะไม่มีซูเปอร์สตาร์แต่ว่าจุดแข็งสำคัญเลยก็คือทีมเวิร์กในวันพรุ่งนี้ในเวลา 13:50 นาทีช่องวัน31ของเราจะทำการถ่ายทอดสดนัดแรกของขุนพลช้างศึกยู23ที่จะลงสนามพบกับคีกิสถานค่ะถึงเวลาแล้วค่ะที่คนไทยทุกคนจะต้องรวมพลังส่งกำลังใจเชียร์ไปด้วยกันในวันเชียร์ไทยนะคะ
1: เกาะติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ค่ะผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
2: เอาอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนตอนนี้กำลังพยายามนะหาตัวการใหญ่แล้วกันจำได้ไหมคดีคุณอัจฉริยะมีคนที่ขี่ไรเดอร์แต่งกายคล้ายๆไรเดอร์อ่ะ2 คนไปเอาหินเนี่ยคว้างใส่บ้านคุณอัจฉริยะที่ก็เป็นทาวน์เฮาส์3ชั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับแล้วภาพเนี่ยมันชัดเจนมากโอ้โหตำรวจว่ายังไงแหมลักษณะเหมือนมีคนสั่งการมาอีกคนปาอีกคนถ่ายเหมือนถ่ายส่งงานยังไงอย่างนั้นใครอยู่เบื้องหลังคุณอัจฉริยะวันนี้บอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยมีปัญหากับคนคนหนึ่งหรือจะอ่าวจะเกี่ยวโยงกับแตงโมหรือเปล่ามีคนตั้งข้อสังเกตแบบนั้นเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ
3: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
4: มาทำอะไรอยู่วะผมบอกแล้วไงชื่อเรื่องปีหนึ่ง
5: แล้วปีหนึ่งไม่มีสิทธิ์บอกที่ปีสามเลยยังไงครับ
6: ขอโทษครับนี่คุณมาได้ไงเน
7: ี่
6: ย
7: แล้วทำไมยังไม่กลับอีกอะ
6: ก็รอเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับ
8: ติดตามชม SOTAS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25
10: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
11: พี่สับรูปกุญแจซอนเพื่อหนูเหรอคะ
10: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
11: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันไม่ง่ายระวังตัวไว้ละกัน
8: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
12: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
13: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
12: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
13: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
2: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับประเด็นหลักๆตอนนี้คนเขาบอกว่าบ้านคุณอัจฉริยะมีคนร้าย2คนมาคว้างหินใส
0: ่
2: ประเด็นสำคัญคือรับงานใครมาหรือเปล่าและใครอยู่เบื้องหลังคดีนี้นะครับคุณผู้ชมครับทำให้คุณอัจฉริยะเองนะไปที่โรงพักเลยครับเอาหลักฐานต่างๆไปที่พระประแดงสมุทรปราการนะครับเพราะว่าบ้านพื้นที่เขาอยู่ที่นั่นใช่ไหมครับก็เอาหลักฐานไปเป็นภาพวงจรปิดบ้านคุณอัจฉริยะจะมีวงจรปิดเยอะเอาก็เอาหลักฐานต่างๆเนี่ยไปให้กับตำรวจนะครับคุณผู้ชมเพราะหลักฐานต่างๆเนี่ยเหตุการณ์นี้เอาจริงๆนะ คนร้ายเนี่ยมาเนี่ยก็ช่วงประมาณ6โมงครึ่งนะครับเย็นๆ6โมงครึ่งอย่าให้คุณผู้ชมได้ดูเพราะภาพค่อนข้างชัดเจนนะ6โมงครึ่งคนร้ายมากับ2คนนี่คุณผู้ชมดูมากับ2คนแล้วก็ในไอ้ถุงดำๆเนี่ยมันมีก้อนหินอยู่ไปเก็บก้อนหินมาเสร็จสับปั๊บอ้าวแก้ทายชัดขว้างปึ้มปึ้มนี่ชัดเจนเลย3ก้อนแล้วนะอ้าว3ก้อน4ก้อนปาเข้าไปอ้าวคนนึงถ่ายคนนึงนี่ปังเป็นโอ้6นะคือปาไปไม่ยั้งเลยคุณผู้ชมครับใส่หน้าต่างห้องนอนนี่เป็นรูขนาดใหญ่เลยคุณผู้ชมครับแล้วเศษกระจกมันก็แตกเกลื่อนเต็มพื้นไปหมดเลยจริงๆเนี่ยคุณอัจฉริยะเล่าให้ฟังบอกห้องเนี้ยปกติผมนอนห้องนี้นะครับปกติผมนอนห้องนี้แต่สลับกับลูกให้ลูกมานอนห้องนี้แทนอยากจะเล่าว่าทำไมต้องสลับคุณผู้ชมครับกล้องเนี่ยเห็นชัดเจนเลยเอาจริงๆอ่ะเมื่อกี้เขาบอกปลาประมาณ4ก้อนแต่เราดูเหมือน6ก้อนเนา
0: ะ
2: ถ้าเรานับอ่ะคุณผู้ชมถูกไหมนี่ก้อนที่1ก้อนที่2นี่ไปคว้ามาอีกก้อนที่3ไปปลาไหนอันนี้ก้อนที่3ไม่เข้าก้อนที่4ถูกไหมแล้วนี่ปลาต่อนะนี่ก้อนที่5และก้อนที่6
7: อาจจะจากก้อนที่สร้างความเสียหายหรือ
2: ถูกถูกแล้วปลาเสร็จสับปั๊บก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันไป2คนนะครับนี่ฮะก็อุกอาจอยู่เหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดดีๆนะครับย้อนกลับไปประมาณเขาก่อเหตุประมาณสัก6โมงเย็นกว่าๆใช่ไหม
0: ค่ะ
2: แต่ย้อนกลับไปประมาณ5โมงครึ่งมาแล้วคุณผู้ชมครับผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์วนมาดูลาดเราแล้ววนมา3รอบนะครับทั้งคู่วางแผนมาเป็นอย่างดีเข้าทางหลังของหมู่บ้านที่ติดถนนหากไม่เคยมาดูลาดเราจะไม่รู้เส้นทางนี้เลยว่าเข้าออกยังไงบ้างตอนลงมือเนี่ยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูตอนนั้นนี่บอลรัชตะไปหาวงจรปิดมาให้จะรู้เลยว่าเส้นทางที่คนร้ายเนี่ยถ้าไม่ดูมาก่อนจะไม่รู้ว่าเข้าออกทางนี้นะครับตอนลงมือเหมือนที่บอกไปนะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าคนหนึ่งปาคนหนึ่งกำลังถ่ายคลิปลักษณะว่าถ่ายส่งงานให้ใครหรือเปล่านะครับคุณอัจฉริยะบอกเหมือนกันบอกว่าจริงๆเนี่ยนะมีคนมาเตือนผมว่าคุณอัจฉริยะช่วงนี้ให้ระมัดระวังตัวหน่อย คุณอัจฉริยะก็เลยมีการเปลี่ยนฮะ เปลี่ยนย้ายตัวเองเนี่ยไปอยู่อีกห้องนึง แล้วก็เปลี่ยนลูกสาวเนี่ยมาอยู่ห้องนี้ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยคนร้ายเนี่ยจะเอาหินเข้ามาปาไปที่กระจกที่บ้านเขาเป็นทาวน์เฮาส์ประมาณ3ชั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็เข้าไปสู่ห้องนอนพอดีเนี่ยพาบอลรัชตะขึ้นไปดูเลยว่าจุดเกิดเหตุมีกระจกแตกอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งมูลเหตุจูงใจว่าทำไมถึงจะต้องมาปาบ้านคุณอัจฉริยะด้วยคุณอัจฉริยะเปิดใจแบบนี้บอกว่าผมเองมีปัญหากับตำรวจยศใหญ่คนหนึ่งนี่หนึ่งประเด็นแล้วน
0: ะ
2: แต่ก็ยอมรับว่าคดีแตงโมก็ไม่สามารถจะตัดทิ้งได้นะเพราะช่วงนี้กำลังดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี
0: ้
2: ย้ำว่าเรื่องที่ตนเองยืนยันมาตลอดว่าแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือและถูกพาตัวไปให้บิ๊กข้าราชการคนหนึ่งแต่เธอไม่ยินยอมฟังเสียงคุณอัจฉริยะอีกครั้งหนึ่งครับ
14: คือคดีคุณแตงโมมีส่วนอยู่แล้วส่วนหนึ่งเนาะในเคสเนี้ยเราก็มีผู้ต้องสงสัยอยู่คนหนึ่งแหละที่เขาจ้องหมายเอาเราอยู่ที่เราไปดำเนินคดีเขามากกว่าเราพอรู้แหละว่าใครอ่ะนะแต่เดี๋ยวขอให้ได้ตัวก่อนผมคิดว่าไม่น่าพลาดเป้าอ่ะคือจริงๆเรื่องตกเรือมันเป็นเรื่องเท็จมันไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้วนะครับมันมีการทำกันมาเป็นกระบวนการที่ทำให้เชื่อว่าน้องแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือ นะแต่จริงคือมันถูกพิสูจน์มาหมดแล้วว่าไม่ได้มีการปัสสาวะท้ายเรือและน้องแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือตั้งแต่เวลา2ทุ่มกว่ามูลเหตุจูงใจเกิดจากการที่ไปขัดขืนไม่ยินยอม
2: คุณอัจฉริยะแล้วภรรยาคุณอัจฉริยะนะครับก็ไปให้ปากคำเพิ่มเติมนะกับทางผู้กำกับสภ.พระประแดงนะครับมีการส่งก้อนหินทั้งหมดเนี่ยเอาไปทำอะไรเอาไปตรวจ DNA นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพับตอนนั้นมันไกลเนาะใช้มือเปล่าหรือใส่ถุงมือหรือเปล่าไม่รู้เอาไปตรวจ DNA นะครับรวมถึงไปดูวงจรปิดตามจุดต่างๆนะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันออกทางไหนมันเข้าทางไหนอันนี้น่าจะเป็น4ก้อนที่ทะลุเข้ามาในบ้านนะคุณอัจฉริยะเนี่ยไม่ได้ร้องขอการคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษนะครับแต่ตำรวจก็ได้กำชับให้สายตรวจเพิ่มความถี่ในการไปตรวจตาบ้านส่วนสาเหตุยังไม่ยืนยันได้ว่ามีผู้ว่าจ้างหรือไปเชื่อมโยงกับคดีไหนลักษณะการก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมไม่น่าจะเพียงแบ ไม่น่าจะใช่ความคึกขนองอ่ะเหมือนที่เราบอกไปนะคุณผู้ชมนะอันนี้ก็ต้องรอดูต่อละกันเพราะหลายคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะมันการแบบถ่ายงานเพื่อส่งใครไหม
0: หรือ
2: ม
0: ี
2: ใครอยู่เบื้องหลังการกระทำที่อุกอาจแบบนี้นะครับ
0: นะซึ่งเราก็ยังไม่กล้าสรุปฟันธงซะทีเดียวว
2: ่
0: าจะเกี่ยวข้องกับคดีคุณแตงโมหรือเปล่านะคุณผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยคือถ้าดูเรื่องของกรณีของคดีคุณแตงโมก็เข้าใจแหละคุณอัจฉริยะก็อดสงสัยไม่ได้ว่าจะเกี่ยวไหมเพราะถ้าเอาจริงๆเราไปไล่ดูไทม์ไลน์ที่ผ่านมานะตั้งแต่เกิดคดีของคุณแตงโมมาเนี่ยกลายเป็นว่าบุคคลรอบตัวคนใกล้ชิดหลายคนเลยค่ะที่ออกมาบอกว่าโดนข่มขู่จากบุคคลปริศนา
2: ครับ
0: ถูกข่มขู่คุกคามไปกี่คนบ้างเราไล่เรียงตามไทม์ไลน์ตั้งแต่เกิดเหตุคุณแตงโมเสียชีวิตคนแรกเมื่อ27กุมภาพันธ์ปี65นี่ค่ะคุณแม่คุณแตงโมคุณแม่คุณแตงโมเนี่ยถูกมือมืดส่งซีดีเพลงปริศนาแล้วก็ข้อความอ่านไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะส่งมาให้คุณแม่

ถัดมาก็คือคุณโมอามีนาค่ะดาราสาวพร้อมกับกลุ่มเพื่อนสนิทอย่างฮิปโปแล้วก็พุดเดิ้ลเนี่ยบอกว่าหลังเกิดเหตุ3วันแรกช่วงนั้นเนี่ยทุกคนเดินคล้ายๆกันมีคนโดนตามสะกดรอยโดนโทรหาบางคนมีคนมาเดิน

0: ข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวโยงกันต่อมาสดๆร้อนๆคุณขวัญอุษามณีเมื่อ13กันยายนเมื่อวันอาทิตย์นะคะคุณขวัญน่ะไปวิ่งที่สวนสาธารณะปรากฏว่าถูกชายปริศนาคนนึงเข้ามาประชิดตัวและข่มขู่ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวอีก3เดือนต้องเปลี่ยนคำให้การแล้วอ้างชื่อตำรวจระดับสูงอ้างชื่ออดีตรัฐมนตรีด้วยและล่าสุดถ้าเกี่ยวโยงกันบอกอย่างนี้คุณอัจฉริยะเนี่ยแหละค่ะ14กันยายนที่ว่าถูก2คนร้ายสวมชุดไรเดอร์บุกปาหินที่บ้านหลายเหตุการณ์ต่อเนื่องแล้วตั้งแต่ปี65จนปัจจุบันคือปี69
1: ครับ
0: ด้านของอาจารย์ปานเทพนะคะพูดถึงประเด็นของคุณขวัญอุษามณีที่เกิดเมื่อวันที่13กันยายนอาจารย์บอกแบบนี้นะคะว่าที่คุณขวัญถูกข่มขู่ได้พูดคุยแล้วคุณขวัญมั่นใจว่าสาเหตุมาจากที่เธอไปเป็นพยานให้คดีคุณแตงโมแน่นอนเพราะไม่เคยไปเป็นพยานคดีอื่นนะตัวคุณขวัญเชื่อแบบนั้นนะในด้านคดีเนี่ยตำรวจสน.ลุมพินีรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะคะเรียกตัวมาสอบปากคำแจ้งข้อหาไปแล้วเมื่อวานนี้โดยด้านอาจารย์ปันเทพเนี่ยบอกว่าตัวชายที่ก่อเหตุเขาให้การปฏิเสธนิ่งเงียบไม่บอกเหตุผลไม่ซัดทอดใครเลยและเท่าที่รู้คือชายคนนี้มากับแม่ด้วยมาที่โรงพักอ่ะนะคุณปันเทพก็เลยมั่นใจว่าเขาไม่ได้ป่วยเป็นโรคจิตเวชตามที่หลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะแล้วสำหรับคดีนี้เนี่ยวันนี้ตำรวจก็เรียกคุณขวัญไปให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วด้วย
1: ครับ
2: อาจารย์ปานเทพถามต่อพูดคุยต่อว่าคดีนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับหลายส่วนนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยบิดเบือนคดีหรือไม่ซึ่งส่วนนี้ทางอาจารย์ปานเทพก็บอกแล้วว่ามีการยื่นหลักฐานหลายๆอย่างเข้าไปให้ DSI เพื่อ DSI เนี่ยจะส่งต่อให้ปปช.ถูกไหมคะแม้จะไม่เปิดเผยจำนวนเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจแพทย์หรือแม้แต่คนอื่นๆที่เกี่ยวข้องว่ามีจำนวนกี่คนมากน้อยแค่ไหนหรือลักษณะอย่างไรแต่อาจารย์ปานเทพพูดว่าเป็นเครือข่ายและการข่มขู่เนี่ยอย่างที่บอกว่าจริงๆการข่มขู่อาจารย์ปานเทพได้กล่าวนะว่าเริ่มตั้งแต่แอนนาแล้วที่เป็นเพื่อนของแตงโมเนาะว่าถูกขู่จากตำรวจท่านนึงว่าอย่าเข้ามายุ่งเรื่องนี้มิฉะนั้นจะถูกดำเนินการถูกดำเนินคดีเรื่องเว็บขายลอตเตอรี่แล้วแอนนาก็ถูกจับกุมจริงๆ
1: ครับ
2: นะคะนอกจากนี้ก็อย่างที่คุณจอยบอกไปเนาะว่ามีคุณหมอธวัชชัยที่โดนเนี่ยแตงโมผ่าครึ่งซีกเนาะแล้วก็มีในเอกราชใช่ไหมฮะที่เป็นโปรแกรมเมอร
0: ์
2: นะที่เข้ามาร่วมงานเนี้ยในการพิสูจน์หลักฐานด้วยเนี่ยก็เห็นบอกว่ามีคนแปลกหน้าวนเวียนหน้าบ้านอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ล่าสุดคดีของทางคุณอัจฉริยะนะฮะก็อ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามดูต่อไปว่าเอ
1: ๊
2: ะอันที่คุณอัจฉริยะเนี่ยโดนปาหินเกี่ยวข้องไหมกับอันนี้เอาไปฟังเสียงนิดนึงค่ะ
3: ทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อหวังว่าจะให้เราหยุดพูดหยุดตรวจสอบหยุดดำเนินคดีความกับสิ่งที่เราทำอยู่ซึ่งเรียนให้ทราบเลยว่ามันทำไม่ได้เพราะสถานการณ์มันไปไกลแล้วหลายเรื่องเนี่ยเรายื่นดีเอสไอและดีเอสไอก็ยื่นต่อปปช.แล้วหลักฐานมันจึงไม่เก็บความลับอยู่กับคนใดคนหนึ่งอีกต่อไปนะครับมันเข้าสู่สำนวนครบหมดแล้วนะครับส่วนที่ยื่นศาลอุทธรณ์ก็ได้ยื่นแล้วเช่นเดียวกันนะครับเพื่อจะขอขั้นตอนการอุทธรณ์ในคดีหลักผมคิดว่าการข่มขู่ทั้งหมดหยุดพวกเราไม่ได้ครับทุกอย่างมันเดินหน้าไปหมดแล้วครับ
2: เอาคำนี้ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว
1: ใช่ภาษาคุ้นๆนะคุณเริ่มเป็นภาษาแบบนี้คุณเริ่มเป็นภาษาข่าวแล้ว
2: ใช่ไหมฟังบ่อยๆไงเขาชอบใช้กัน
1: ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว
2: เพราะฉะนั้นต้องพึ่งคุณตำรวจจับสองหนุ่มคนนั้นที่ปาหินมาให้ได้แล้วก็ต้องไปถามว่าใครจ้างเธอจ้างหรือเปล่า
1: อ
2: มีไหมจะสาวไปหรือซักทอดหรือไปถึงใครหรือเปล่าทำไปด้วยเหตุผลอะไร
1: ครับ
2: อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้หาคำตอบกันว่าเกี่ยวข้องไหมกับการข่มขู่ที่ว่าทุกคนเนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะรื้อฟื้นคดีของน้องแตงโมขึ้นมาทำเนี่ยถูกข่มขู่ทุกคน
1: หรืออาจจะเป็นคดีที่คุณอัจฉริยะมีความขัดแย้งกับ
2: ส่วนตัว
1: ผู้ใหญ่คนนึงหรือเปล่าลองดูแล้วกันนะคุณผู้ชมยังไม่ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งทิ้งเอามาเรื่องของไทยกัมพูชากันบ้างนะครับที่เราพูดกันเนิน450ช่องตะโดนที่ทางกัมพูชาเขามีการขุดคูเลตก็หลายฝ่ายพยายามจะชี้แจงเลยแต่ก็ยังชี้แจงไม่ค่อยถูกเป้าถูกหลายๆคนเท่าไหร่นะเพราะอะไรอ่ะคำถามคือสรุปแล้วอ่ะเขาขุดคูเลตฝั่งเราหรือฝั่งเขาและที่สำคัญวันนี้เกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นนะครับเพราะมีการเผชิญหน้ากันระหว่างทหารเรากับทหารกัมพูชานะครับผมยกตัวอย่างนี่เผชิญหน้ากันแบบนี้เพจอมิตภะคณะขอบตาดำนี่ชื่อเพจเขานะคุณผู้ชมคือชื่อเพจเนี่ยเขาบอกว่า

0: ขาเป็นทีมงานทำถนนของหลวงตาเยือนหลวงตาเยือนเขาจะทำถนน
1: ก็เลยได้มีภาษาแบบ
0: เขาจะทำถนนให้กับทหารไทยที
1: ่อุ
0: ตาถูกไหมถ้าเราคุ้นชื่อกับหลวงตาเยือนเขาจะเป็นที่เราเรียกตลอดว่าถนนพระธรรมหลวงตาเยื้อเนี่ยเขาก็จะมีคณะของเขาค่อยๆจะทำถนนเพื่อให้กำลังพลของเราที่อยู่ตามแนวหน้าเนี่ยคุณผู้ชมครับได้เดินทางไปยังหน่วยต่างๆได้สะดวกขึ้นเขาก็ทำมาหลายพื้นที่แล้วล่
1: ะ
0: แต่อ่ะวันนี้เพจเนี้ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าระหว่างที่ทหารช่างของเราเปิดเส้นทางไปในพื้นที่ป่าเพื่อวางแนวลวดหนามรักษาความปลอดภัยโดยรอบบ่อน้ำพระพรหมแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเป็นบ่อน้ำพระพรหมนะคุณผู้ชมนะนี่แหล่งบ่อน้ำพระพรหมปรากฏว่าจุดนี้เราไปเชิญทหารกัมพูชาประมาณ100นายเข้ามาขัดขวางแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของฝ่ายไทยมีการชี้นิ้วห้ามทำนั่นทำนี่ทำโน่นนะทั้งที่เอาจริงๆนะเราก็คุยดีๆแล้วก็เดินหนีไปแต่เขาก็ชี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุยกันคนละโลก
1: แต่แสดงความเข้ามาได
0: ้เขาก็เป็นการไม่รู้แล้วก็ลาตะเวนกันไปนะครับเพจยังบอกอีกว่าเมื่อวันที่11ทหารกัมพูชามีการยิงปืนลงพื้นบริเวณกระท่อมเมื่อฝ่ายไทยเข้าไปสอบถามอีกฝ่ายบอกเป็นคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตอนนี้ทหารเราล้อมรั้วกั้นแนวบ่อน้ำพระพรหมสำเร็จแล้วส่วนทหารกัมพูชาก็พยายามจะแก้เกมด้วยการขุดคูเลตประชิดแนวรั้วเราแบบไม่ถึง59สะท้อนได้เห็นว่าในพื้นที่ก็ยังตึงเครียดแต่ทหารของเราก็แหมเหมือนเดิมเลยอดทนอดกลั้นท่องเอาไว้ท่องเอาไว้ส่งกำลังใจเยอะๆคุณผู้ชมครับทางเพจยังระบุด้วยว่านี่ที่เราเนี่ยต้องเร่งวางแนวรั้วก็เพื่อที่จะไม่ให้ทหารกัมพูชาเนี่ยลุกล้ำเข้ามาหลังพบว่ามีการวางแผนเจาะคูดักรถถังมาตั้งแต่เนิน450ช่องกระโดนยาวไปจนถึงช่องสายตะกูช่องดารากาพนมเบงยาวไปอีก800เมตรขึ้นพื้นที่ลึกเข้ามาจนถึงจากครอบครองบ่อน้ำพระพรหมของเรานี่คุณผู้ชมครับส่วนเนิน450หลังมันมีกระแสว่าทหารกัมพูชาเนี่ยคูดักรถถังล้ำเข้ามาในแดนของเราประมาณสัก100เมตรทางกองทัพภาคที่2ก็เคยออกมาชี้แจงบอกว่าจุดนั้นเนี่ยกัมพูชามีการตั้งฐานใช้งานมาตั้งแต่สมัยสู้รบตั้งแต่เขมรแดงในอดีตแล้วภายหลังข้อตกลงหยุดยิงกัมพูชาเขาก็เลยเร่งขุดคูเลตกับทำบังเกอร์กังวลว่าฝ่ายไทยจะมีการลุกล้ำเข้าไปอีกซึ่งเป็นการขุดอยู่ในเขตปฏิบัติการของกัมพูชาทีนี้หลายคนไม่เห็นแผนที่งงคนที่ทำแผนที่ได้ดีและเพจที่ทำแผนที่ได้ดีก็คือไทยบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะนะครับ
1: ค่ะ
0: เขาจะเป็นคนดูพิกัดต่างๆแล้วเขาก็จะอธิบายได้ชัดเจนคุณผู้ชมอ่ะเงยหน้าขึ้นมาดูอันนี้เขาบอกว่าถ้าดูภาพถ่ายทางอากาศนะเนิน450หรือพนมเนียงตะกวนอยู่ระหว่างช่องกระโดนและช่องดารากานี่ฮะซ้ายมือคุณผู้ชมเห็นไหมจะเห็นเนิน450อยู่พอเห็นเนิน450เนี่ยหากยึดจากเส้นสีเหลืองคือสันปันน้ำแบ่งเขตแดน
1: ค่ะ
0: เส้นสีแดงก็คือแนวคูเลตที่กัมพูชาเขาขุดคุณผู้ชมเห็นสีเหลืองไหมสีเหลืองเนี่ยมันแบ่งชัดเจนแต่เขาเนี่ยขุดล้ำเข้าไปเห็นไหมเป็นเส้นสีแดงสิ่งที่สังคมอยากรู้ก็คือว่ากัมพูชาล้ำเข้ามาในพื้นที่ของไทยอ้างสิทธิ์หรือไม่ล้ำเข้ามาในพื้นที่ที่ไทยอ้างสิทธิ์หรือไม่คนอยากรู้แค่นั้นไม่ได้อยากรู้ว่ากัมพูชาตั้งฐานมานานแค่ไหนคือทางกองทัพภาคที่2ชี้แจงว่าไอ้จุดนั้นน่ะมันเป็นจุดที่เขาเคยกัมพูชาเคยตั้งฐานสมัยตั้งแต่เขมรแดง
2: ใช
0: ่ๆแต่สิ่งที่คนไทยอยากรู้คือไอ้เขาขุดล้ำเข้ามาหรือเปล่า
1: อ่ะ
0: แล้วไทยโบมาก็เลยเอาแผนที่มาปะให้เห็นว่าถ้ายึดตามสันปันน้ำเส้นสีเหลือง
1: คือตามความถูกต้องอ
0: ่
1: ะ
0: อ่ะอีสีแดงเลยล้ำ
1: แต่ก็แสดงว่าล้ำถูก
0: ไหมอ่ะถูกไหมในความรู้สึกเราก็ล้ำนะถ
1: ู
0: กไหมล่ะ
2: นั่นน่ะสิล้ำหรือเปล่าเรื่องนี้ทางกองทัพภาคที่2เขาก็ชี้แจงคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันถูกเรียกว่าพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาที่มันเรียกแบบนี้ค่ะเพราะทหารกัมพูชาเขาเข้ามาควบคุมแล้วก็ตั้งฐานอยู่ตรงเนี้ยก็ใกล้ๆกับฐานไทยนะเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่ในอดีตแล้วแต่คำว่าพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาคุณอย่าเข้าใจผิดไม่ได้หมายความว่าเป็นดินแดนของกัมพูชานะคะนะเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีการสำรวจและปักปันเขตแดนยังไม่มีการปักปันเขตแดน
0: อ้างด้วยกันทั้งสองฝ่าย
2: ถูกไหม
0: คำนี้ละกัน
2: ใช่ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการทหารเนี่ยตรงนี้นะช่วงสู้รบรอบหนึ่งรอบสองไทยยังไม่ได้เข้ายึดพื้นที่ตรงนี้แต่หลังข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยไทยก็ใช้ช่วงนี้ล่ะค่ะพัฒนาเส้น

0: ทางยุทธวิธีปรับปรุงพื้นที่ทางการทหารคือเราก็เตรียมพร้อมเนาะกับอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตฝ่ายกัมพูชาเขาเห็นเขาก็หวาดระแวงเขาเนี่ยแหละค่อยๆมาเสริมแนวป้องกันข
1: ุ
0: ดคูเลตขุดคูดักรถถังสร้างบังเกอร์แล้วก็วางแนวรถหนามรัวๆเลยช่วงหลังที่เราอ่านข่าว
2: ก็เรียกได้ว่าพื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่สุญญากาศอยู่เปล่า
0: อ่ะ
2: แต่ว่าถ้าเกิด
1: คือเราก็อ้างเขาก็อ้างอ่ะ
0: ใช
2: ่เส้นสันปันน้ำนุ้ยก็ไม่รู้สิว่าปกติเขาต้องยึด
0: ตาม
2: สันปันน้ำเป็นหลักป่ะ
1: คือเรายึดแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าตกลงกันไม่ได้ไงตกลงกันไม่ได้เพราะว่า
2: ถ้าจุดที่เรายึดกับจุดที่เขายึดมันไม่เป็นจุดเดียวกัน
1: ก็ตกลงกันไม่ได้มันก็เลยต้องมาคุยกันสองประเทศซึ่งก็คุยกันรถภาษาอยู่ตอนนี
0: ้
1: ถูกไหมล่ะ
0: มันเป็นแบบนั้นแหละนะ
1: ใช
0: ่ถามว่าแล้วยังไงตรงเนี้ยทิศทางของไทยเราอ่ะเราจะยังไงต่อจุดยืนของเราคือไทยเราย้ำว่าพื้นที่นี้อยู่ในแผนผลักดันและควบคุมพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ของไทยพูดง่ายๆเลยไทยเอาคืนแน่แต่การดำเนินการจะไม่ขัดกับข้อตกลงหยุดยิง
1: อ
0: ยู่ในแผนของเราอยู่แล้ว
1: เอาอย่าง
0: น
1: ี้เราต้องดูจากเพจพี่สาวของเราพี่เล็กวาสนานาตาชารอมานอฟของ
0: เราพี่เล็กว่ายังไง
1: พี่เล็กเอาคุณผู้ชมขอดูตัวใหญ่หน่อยมันต้องอย่างนี้ทหารไทยบุกกดดันทหารเขมรแฮชแท็กเนิน450
0: ที่เราประ
1: กาศที่เราเล่ากันอยู
0: ่
1: ไล่จนสุดขอบหน้าผาเขมรขอเจรจายอมที่จะกลบคูเลตแล้ว
2: อ้าวอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาก็เหมือนกับยอมรับว่า
1: เขาล้ำมาอ่ะถ้าพูดอย่างนี้นะถ้าฟังตามของพี่เล็กอ่ะถ้าตีความแบบนี้เขายอมที่จะขุดกรบคูเลตแล้วก็แสดงว่าถูกไหมก็เป็นคือของเรา
2: แต่ในทางนึงก็ถือว่าเอาเขาก็ยอมรับเขาก็
1: จัดการนะกบให้แต่ว่าเดี๋ยวขอดูภาพชัดเจนก่
0: อน
1: ว่าเขากบจริงหรือเปล่า
0: แต่ไม่ไว้ใจอ่ะ
1: เราก็ไม่ไว้ใจถูกไหมล่ะ
0: มันดูง่ายแปลกๆไหมอ่ะเขาก็ต้องรายงานข้างบนเขาหรือเปล่าแล้วอะไรเนาะอ่ะส่วนอีกคนนึงค่ะที่ก็เรียกว่าเป็นกระบอกเสียงแทนชาวบ้านแล้วก็อยู่ในพื้นที่นะคะสสกังฟูสสกังฟูเองเนี่ยหลังจากทราบเรื่องเนี่ยก็บอกว่าได้ติดตามแล้วก็มอบหมายให้ทีมในพื้นที่อะค่ะลงไปตรวจสอบตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแล้วเจ้าตัวค่ะยังโพสต์ภาพรถบรรทุกที่กำลังขนบังเกอร์ไปเสริมความมั่นคงให้กับทหารแนวหน้านี่ก็คือว่าเราไม่ได้นิ่งเฉยอะพูดง่ายๆนะคะเราก็ตรวจสอบเสริมความมั่นคงแล้วซึ่งคุณกังฟูค่ะยังได้พูดถึงเรื่องของเขตแดนที่มันมีข้อพิพาทอะค
1: ่
0: ะคุณกังฟูบอกว่าไทยยึดแผนที่1ต่อ 50,000 กัมพูชายึดแผนที่1ต่อ 200,000 ดังนั้นกองทัพจะต้องเป็นผู้ยืนยันและเป็นคนชี้ขาดให้มันชัดเจนไม่ใช่ปล่อยแบงค์ปล่อยสุญญากาศเนาะขณะเดียวกันฝ่ายไทยก็ยังคงเสริมความมั่นคงบริเวณหน้าแนวต่อเนื่องค่ะเรานำบังเกอร์แท่งคอนกรีตไปวางเราปรับปรุงเส้นทางเพิ่มความแข็งแกร่งและความปลอดภัยให้กับกำลังพลของเราและนอกจากนี้คุณกังฟูตั้งข้อสังเกตอีกอย่างความเคลื่อนไหวตรงช่องสง่ำช่องพริกช่องกระโดนเนี่ยคุณกังฟูบอกว่าฝั่งตรงข้ามยังคงมีกิจกรรมต่อเนื่องกิจกรรมที่ว่านอกจากทางทหารแล้วอะไร
2: ค่ะ
0: เขามีคาสิโนแล้วก็พื้นที่ที่มีข้อมูลว่าอาจเกี่ยวข้องกับนิคมสแกมเมอร์ขนาดใหญ
1: ่โอ้โหเรียกเป็นนิคมแล้วอ่ะ
0: อุ้ยแล้วระบุพิกัดมาให้ขนาดนี้เลยช่องสง่ำช่องพริกช่องกระโดน
2: อ้าว
0: หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยต้องไม่นิ่งเฉยแล้วนะคะ
2: ครับโอเคเอาคราวนี้หลายๆคนจับตาถ้านอกจากเรื่องราวของอ่ะตรงเขตแดนแล้วเนี่ยนะ
1: แล้ว
2: เราไปดูทางทะเลกันไหม
1: เ
2: พราะว่ามีการเปิดการประชุมครั้งแรกระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วค่ะทุกคนก็พูดง่ายๆคืออันเนี้ยเราจุดเนี้ยเอาจริงๆนุ้ยเองนะเป็นคนติดตามข่าวนุ้ยก็มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล
1: อันครอสตกลงเราได้เปรียบเราเสียเปรียบ
2: ยังไงอ่ะ
1: ภาษาชาวบ้านแบบนี้เนาะ
2: ในใจนุ้ยก็รู้สึกแบบเราเลิกได้ไงแต่อันเนี้ยคือเราก็ไปชี้แจงเรามีสิทธิ์ที่จะชี้แจงเขาก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงคราวนี้เปิดเริ่มมาด้วยเขาก่อนทางกัมพูชาก
1: ัมพูชาพูดก่อน
2: พูดก่อน
1: รักสุคน
2: นะคะก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะของทางกัมพูชานะก็ขึ้นกล่าวนะแต่ว่าก็โดนท่านศิหศักดิ์ของเราเนี่ยท่านเป็นรองนายกด้วยท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยด้วยเนี่ยก็มีการถ้อยแถลงแม้ว่าจะขึ้นต่อแต่ก็เป็นการขึ้นต่อที่ในนี้เขาบอกว่าสวนกลับแบบตรงทุกเม็ดน
0: ี่อัน
2: นี้นะคะโดยท่านศิหศักดิ์มีการชี้แจงว่าทางกัมพูชาเนี่ยมีการอ้างเนาะมาตลอดว่าเคารพกฎหมายระหว่างประเทศแต่กลับพยายามสร้างภาพว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายละเมิดนะแล้วก็กล่าวหาไทยซ้ำๆถูกไหมฮะก็พูดง่ายๆก็เหมือนกับกล่าวหาไทยว่าไทยเริ่มก่อนไทยโจมตีก่อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง

0: ท่านก็บอกว่าเราเนี่ยขอถามกลับเมื่อกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดเผยบทสนทนาทางโทรศัพท์ส่วนตัวของผู้นำเมื่อจรวดของกัมพูชายิงเข้ามาในพื้นที่พลเรือนและประชาชนคนไทยเสียชีวิต
1: ปั๊มน้ำมัน
0: และเมื่อทหารไทยต้องสูญเสียขาจากทุ่นระเบิดแล้วนั้นกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ที่ไหน
1: เออก็คุณนะบอกกฎหมายระหว่างประเทศแต่สิ่งที่คุณทำอ่ะมันไม่ควรทำอ่ะคุณก็ยังทำเลย
0: ก็เหมือนก็ถามหาความที่บอกว่าจะเคารพอ่ะ
1: ครับ
0: เออมันจะมีการส่วนทางกับสิ่งที่ทำหรือเปล่าสิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทำนะพูดง่ายๆประมาณนี้เนาะส่วนประเด็น MOU 2544เนี่ยหรือว่าเส้นเขตแดนทางทะเลเนี่ยไทยยกเลิกเพราะอะไรเพราะตลอด25ปีที่ผ่านมามีการประชุมอย่างเป็นทางการเพียงแค่2รอบเท่านั้น นะแถมไม่เกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมเลย
1: ครับ
0: เนาะจึงเสนอถ้าเสียสบอกเสนอเรามาเริ่มกันใหม่ไหมล่ะเออเอาแบบแมนๆกันเลย
1: ครับ
0: นะเรามาเริ่มเจรจากันใหม่ที่สำคัญก็คือกระบวนการไก่เกียร์เนี่ยภายใต้เนี่ยอันคลอสเนี่ยนะพูดเฉพาะการกำหนดเขตแดนทางทะเลนะในอ่าวไทยเท่านั้นนะคะไม่เกี่ยวกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกไม่เกี่ยวกับเกาะกูดและไทยไม่รับรองเส้นอ้างสิทธิทางทะเลของกัมพูชาที่จัดทำขึ้นเองในปี2515
1: อ
0: ันนี้ท่านพูดนะฮะ
1: ครับ
0: เขตทางทะเลของไทยจะเป็นไปตามพระบรมราชโองการลงวันที่18พฤษภาคม2516เท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่คือจุดยืนของเราไทยยังยึดกฎหมายระหว่างประเทศแน่นอนปกป้องอธิปไตยของเราและไม่ไปทำใครก่อน
1: ครับ
0: นะและสิทธิทางทะเลนะคะแต่ประตูเจรจายังเปิดพร้อมขอให้กัมพูชากล้าเดินบนเส้นทางเดียวกันไปฟังท่านค่ะ
2: At the heart of this process is a stark divergence in how Thailand and Cambodia have chosen to manage the issues between us. Thailand has consistently believed that differences between neighbors should be addressed through dialogue.But Cambodia has approached the issues differently. It always claims that it respects international law and portrays Thailand as flouting it. But the claims are self-serving and contain elements of hypocrisy.
0: ทางเราก็ถือว่ามาเป็นฝ่ายคือชี้แจงในความถูกต้องแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดนั่นเองนะ
1: ครับเดี๋ยวรอดูกันต่อแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกในการอ่านถ้อยแถลงของทั้งฝั่งกัมพูชาแล้วก็ฝั่งไทยนะครับขณะเดียวกันพาคุณผู้ชมไปที่พระนครศรีอยุธยาไปวัดดังกันหน่อยคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่เราที่ไปนะนี
0: ่ใครคะ
1: ชาวบ้านในพื้นที่สาดเข้าไปสาดเข้าไปอับขับไล่สิ่งอัปมงคลสาดเข้าไปเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะครับวัดดังอยุธยาครับ
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเบลวันที่17ถึง20กันยายนนี้
7: ทำไมพูดไม่ฟังดื้อ
8: จบเรื่องจบราวที่นี่แล้วคุณก็เตรียมตัวกับกรุงเทพได้เลยนะครับ
7: กลัวโกรธทั้งสองคนเลยนะเว้ยมารับคุณแจมกลับบ้านหน่อยนิ้ง
9: นิ้งมีเรื่องจะบอกพี่สามนะครับ
10: ที่สามของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา4ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
11: ตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับขิมเบญญาเจ๋หวีสังกะสีเหล็กนักร้องน้องใหม่ต้นหอมนัชยาเที่ยวไปอร่อยไปพาไปเที่ยวสวนทุเรียนที่จังหวัดระยอง14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
12: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
13: ้ไม่กลับบ้านหรอกก็กำลังจะกลับนี่ไง
12: เส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
13: ใครมันจะไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อ่ะ
12: ซ่อนแบบซอฟๆมีแบบดุ
14: ๆติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
15: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
17: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
18: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับพาคุณผู้ชมไปที่วัดดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอดีตเจ้าอาวาสกับศรีกาคนสนิทนะครับตอนนั้นก็ตกใจไปแล้วเนาะเพราะว่าตอนรอบแรกเนี่ยเราก็สามารถที่จะยึดทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเงินไม่เป็นเงินทองเนี่ยเป็นหลักร้อยล้านชาวบ้านก็บอกโหไม่ไหวแล
0: ้
1: วไม่รู้จะทำยังไงดีวันนี้มีตัวแทนชาวพระนครศรีอยุธยานะครับไปถึงกุฏิด้านหน้าของอดีตเจ้าอาวาสเลยแล้วก็ทำแบบนี้ลองดูครับ
19: แกงกูขอไล่ให้ออกไปจากวัดนี
20: ้ไ
19: ป
20: ไ
21: ปไปไป
19: ไป
22: สบายใจไหมฮะ
19: สบายใจแล้วอย่าถ้าสบายใจมาเฟียต้องไม่มีที่นี่ด้วยมาเฟียต้องไม่มีไม่ใช่มันมีมาเฟียไม่เอา
0: ส่งน้ำพระ
1: สาดเลยล่ะ
0: อัน
1: นี้สาดเลย
0: อ๋อสาดใส่กุฏิอดีตเจ้าอาวาสเลย
1: สิ่งอัปมงคลต้องออกไป
0: บ้านไม่ได้อยากจะพูดแค่สิ่งอัปมงคล
1: ก็ตอนประโยคท้ายกันมาเฟียมาเฟีย
0: คืออะไรอ่ะมีอีกประเด็นด้วยนะคุณป้าเนี่ยเป็นชาวบ้านในอยุธยานี่แหละอย่างที่เห็นว่ามาพร้อมกับถังพลาสติกข้างในก็ใส่น้ำมาเต็มเลยค่ะแล้วก็มาที่หน้ากุฏิของอดีตเจ้าอาวาสซึ่งเห็น police line ไหมคือเขาก็กันไว้เนาะเพราะมันแบบเป็นพื้นที่ที่ยังต้องตรวจสอบทางด้านคดีมันอาจจะมีหลักฐานเรื่องของการเบียดบังเงินวัดอะไรอีกหรือเปล่าคุณป้าก็ยืนด้านนอกกันแหละแล้วก็สาดน้ำเข้าไปด้านในบอกออกไปก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นเชิงสัญลักษณ์นะคุณผู้ชมสาดไล่สิ่งอัปมงคลอันนี้คือในความรู้สึกและความต้องการของคุณป้าคนนี้คุณป้าบอกว่าที่สาดน้ำเนี่ยนะคะเพราะอะไรเพราะมองว่าสิ่งที่อดีตเจ้าอาวาสทำมันยังน้อยไปด้วยซ้ำที่เจอแบบนี
1: ้
0: ท่านสร้างความเสื่อมเสียความร้าวฉานให้ศาสนาอันนี้ป้าบอกนะและตั้งแต่ที่เข้ามาที่วัดก็สร้างแต่ความแตกแยกและเมื่อกี้ช่วงท้ายป้าพูดถึงมาเฟียใช่ไหมป้าบอกว่าคืออยากให้ขับไล่กลุ่มมาเฟียที่เข้ามาหาผลประโยชน์ในวัดด้วย
1: ในวัดมีมาเฟียหรอ
0: ในวัดมีมาเฟียและมากกว่านั้นคือมันมีข่าวลือออกมาที่ป้าไม่สบายใจเกี่ยวกับอดีตเจ้าอาวาสป้าบอกว่าอดีตเจ้าอาวาสเขามีการจ่ายเงินซื้อขายตำแหน่งด้วยนะเธอ
1: ในวงการพระ
0: วงการพระ
1: ขายตำแหน่ง
0: ก็มีด้วยหรอไงป้าก็แบบตรวจสอบให้หน่อย
23: เสียงสูงอ่ะพี่หนุ่ม
1: เออ
0: นะคะ
23: โอ้ย
1: ยังไง
23: ขอให้ใจ
1: คนอื่นว่ายังไงลูกศิษย์คนอื่นว่ายังไง
23: ลูกศิษย์เอานี่กลุ่มลูกศิษย์ของหลวงปู่หวนดีกว่าท่านเป็นอดีตอีกทีนึงนะท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสก็คือเป็นรูปแรกที
1: ่
23: พูดว่าก่อตั้งละกันนะฮะวัดนี้แล้วก็เรียกได้ว่าท่านน่ะเป็นผู้นำความเจริญนะหลวงปู่หวนนะนำความเจริญเนี่ยมาสู่พื้นที่แห่งนี้สร้างเป็นวัดให้ทุกคนได้มากราบไหว้สักการะขอพรอย่างนี้นะฮะก็บอกว่าอยากทวงคืนสิ่งที่หลวงปู่หวนเนี่ยเคยพัฒนาวัดเอาไว้มากมายให้กลับมาเหมือนเดิมเพราะทุกอย่างที่หลวงปู่ทำไว้เนี่ยถูกอดีตเจ้าอาวาสก็คือจะเรียกว่าอะไรอ่ะสมีใช่ไหม
1: ได้เราเรียกได้เดี๋ยวพี่เรียกได้
23: ใช่ไหม
1: สมีพี่เรียกสมี
23: ใช่ไหมสมีโชติเนี่ย
1: ครับ
23: เนาะก็คือที่ถูกจับกุมไปอ่ะให้สูญสลายไปให้หมดคือคืนความดีงาม กลับมาแล้วก็เพราะว่าบอกว่า ทางพอตอนที่คุณสมิโชติเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยมีการเปลี่ยนไวยาวัจกรเปลี่ยนทุกอย่างไปหมดเลยเชื่อว่ารักษาการเจ้าอาวาสรูปใหม่เนี่ยรู้แล้วว่าต้องทำอะไรอุ๊ยไปฟังเสียงค่ะ
2: เราจริงๆเราไม่ต้องไปบอกอะไรกับพระพระรู้อยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเล่นลับกันทำอะไรให้เปิดเผยใช่ทำอะไรให้เปิดเผยให้ประชาชนเข้าถึงอย่ารับแต่คนรวยญาติโยมจนๆน่ะที่เขามาน่ะเอาคนจนขึ้นมาก่อนไอ้คนรวยมันรวยแล้วปล่อยมัน
23: อะยังไง
1: ครับ
23: แล้วคราวนี้ยังมีอีกความคืบหน้าย
1: ังไง
23: เรื่องพื้นที่วัดยังไม่หมดเพราะว่าทางรักษาการเจ้าวาดเนี่ยนะคะมีการเข้าไปในพื้นที่พร้อมกับทางคุณตำรวจได้มีการไปไขกุญแจนะกุฏิของอดีตเจ้าอาวาสนั่นแหละที่ถูกจับกุมไปเนี่ยนะเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็ยังมีการย้ายสุนัขนี่ค่ะสุนัขพันธุ์บางแก้วนับ10ตัวอยู่ในนี้อยู่เนี่ยจะอยู่ใน
1: จะ
23: กระย้ายแล้วจะย้ายแล้วเนี่ยในกรงเนี่ยนะคะนับ10ตัวเอาไปเลี้ยงที่อื่นโดยมีผู้หญิงที่ชื่อว่าหมวยเนี่ยเป็นคนดูแลน้องหมาอยู่นะฮะแล้วก็ยังมีข้อมูลว่าคนทำบัญชีคนสำคัญเนี่ยได้มีการตามเจ้าหน้าที่ออกไปด้วยทีมข่าวเราพยายามสอบถาม
1: ครับ
23: พี่รู้อะไรหรือเปล่ารู้เรื่องมาหรือเปล่าเงินละมันไปไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วเป็นยังไงบ้างจะบอกไหมล่ะเนี่ยอัน
3: นี
23: ้ไม่ได้พูดอะไร
1: ไม่ได้พูดอะไรแต่คนนี้ก็เป็นกุญแจสำคัญนะทำบัญชีอะไรอย่างเงี้ยเนาะพูดถึงบัญชีพูดถึงเรื่องเงินคุณผู้ชมครับก่อนหน้านั้นเราก็ตกใจไปแล้วนะไปค้นกุฏิท่านก็เจอเงินเป็นหลักร้อยล้านเจอทองไปค้นบ้านของสีกาคนสนิทก็เจอทั้งเงินทั้งทองทั้งโฉนดที่ดินใช่ไหมล่ะ
3: ค่ะ
1: ตำรวจสอบสวนกลางครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ท่านบอกอย่างนี้เรื่องที่ตรวจสอบทรัพย์สินก่อนนะตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยนะคงจะเป็นปปง.เนี่ยไปไล่เส้นเงินว่าตกลงมีการผ่องถ่ายมีการยักย้ายทรัพย์สินต่างๆหรือเปล่าเอาไปที่ไหนแล้วผ่านมูลนิธิที่ตั้งใหม่ยังไงบ้างมันก็ต้องไปไล่เส้นเงินกันและมีคนใกล้ชิดคนอื่นได้อีกไหมขณะเดียวกันไปเจอเพิ่มเงินในบัญชีอีกมากกว่า300ล้านบาท
3: โอ
1: ้โหเยอะมากนะ
3: คุณพระ
1: คือก่อนหน้านี้ถ้าเทียบ2คนก็คืออดีตเจ้าอาวาสกับสีกาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมูลค่าที่ตอนนั้นยึดไปก่อนก็คือ720ล้านถูกไหมล่ะแล้วนี่เจอเงินในบัญชีอีก300ล้านบาทเยอะจังเออ
23: 700บวก300เป็นพันเลยเหรอ
1: ก็ใช่ไง
23: พันล้าน
1: จ้ะ
23: ตังเส้นบิลเลียน
1: ถูกไหมคุณผู้ชมครับแต่ทีเนี้ยตำรวจบอกว่าอันเนี้ยมันแค่เริ่มต้นมันต้องไปไล่เส้นเงินแล้วพอไปไล่เส้นเงินเนี่ยก็ต้องมาตรวจสอบว่าเดี๋ยวมันจะมีเฟสที่2และเฟสที่3ตามมาไม่ต้องห่วงนะจ๊ะ
23: แต่เราอยากดูแลหัวใจพุทธศาสนิกชนนะ
1: ไม่แต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยวัดนี้คุณผู้ชมครับเป็นวัดเก่าแก
3: ่ใช่
1: สมัยพระเจ้าอู่ทองอายุ600ป
3: ี
1: เป็นวัดเก่าแก่มิฉะนั้นเนี่ยคุณค่าของวัดยังมีอยู
23: ่
1: อดีตเจ้าอาวาสก็ถูกดำเนินคดีไปแต่วัดยังคงมีความเป็นวัดยังคงเป็นที่ศรัทธาเป็นที่เคารพของพี่น้องประชาชนได้ก็ไปได้นะคะไปถ่ายรูปไปไหว้พระไปอะไรก็ได้แล้วถ้าจะบริจาค ก็สแกน QR โค้ด
23: เพื่อความถูกต้องเนาะ
1: ใช่เดี๋ยวคนก็เห็นไหมล่ะบรรยากาศ
23: แล้ว
1: คนยังไปอยู่ได้นะ
23: ก็ถามทางผู้รู้มาหลายคนแล้วบอกว่าเมื่อวันที่เราทำบุญใจเราเป็นสุขกุศลเกิดแล้ว
1: ใช่
23: นะคะส่วนอันเนี้ยเราก็ต้องไปไล่คนทำผิดก็ต้องได้รับผล
1: แต่ถ้าจะทำบุญก็สแกน QR โค้ดนะคะ
23: นะจ๊ะ
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอามาถึงเรื่องนี้ดีกว่าเป็นเรื่องที่หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนอะใจสลายค่ะ
1: เ
0: หตุเกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนอะเด็กน้อยอายุเพียงแค่2เดือนเท่านั้นเองจากไปนะคะคุณแม่เองเนี่ยบอกว่าเออคือตื่นมาตอนตีห้าก็เห็นลูกนอนอยู
2: ่
0: แล้วก็เออคิดว่านอนเฉยๆเออเพราะ2เดือนเขาก็จะไม่ค่อยขยับอะไรเยอะอยู่
2: แล้ว
0: แล้วก็ตื่นมาเพื่อทำกับข้าวให้สามีออกไปทำงานแล้วพอทำกับข้าวเสร็จทำไมลูกยังนอนอยู่เฉย
1: ๆอ้าวแปลกละ
0: พออุ้มขึ้นมาเท่านั้นแหละโอ้
1: รู้
0: ว่าใจสลายเพราะว่าลูกแข็งไปแล้วอ่ะ
1: เอาเสียหรอ
0: เสียเลยเสียไปแล้วนะคะเนี่ยแล้วดูเหมือนอาจจะมีลูกอยู่อีกหลายคนด้วยเนาะ
1: ครับ
0: เนาะซึ่งเนี่ยน้องคนนี้คือคุณแม่เนี่ยก็บอกว่าเออไม่คิดเลยว่าแบบน้องวัย2เดือนเนี่ยจะจากไปเร็วขนาดนี้นะแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยแม่พอรู้ไหมล่ะว่ามันสาเหตุมันมาจากอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็บอกว่าคือไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าประมาณ5วันก่อนเนี่ยพาลูกสาวเนี่ยไปฉีดวัคซีนไอกรนและบาดทะยักตามนัดที่อนามัยใกล้บ้านค่ะหลังจากนั้นเนี่ยลูกก็มีอาการไม่สบายแล้วก็มีไข้เนาะคุณแม่ก็เช็ดตัวให้ลูกน้อยเนี่ยตามที่คุณหมอแนะนำขณะเดียวกันตัวคุณแม่เองกับคุณพ่อเด็กเนี่ยก็มีอาการป่วยแล้วก็มีไข้เช่นเดียวกันนะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าคุณแม่ก็เนี่ยในวันเนี่ยตื่นมาก็คือเนี่ยเห็นลูกนอนแล้วเราก็ทำกิจวัตรประจำวันปกติพอกลับมาก็พบว่าลูกเสียชีวิตไปแล้วนะคะก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบค่ะไปฟังเสียงคุณแม่นิดนึงค่ะ
3: ทุ่มห้าทุ่มกับเที่ยงคืนนะพี่ยังเล่นด้วยกันอยู่เลยหนูยังอัดคลิปเสียงเขาอยู่แล้วก็พอทีเนี่ยหลังที่คือไปนิดๆอะไรหนูให้เขากินนมให้กินนมเสร็จหนูก็นอนแต่ว่าหนูเอานมเขาก็หนูกลัวลูกหนูหายใจไม่ออกพอทีนี้หนูก็คิดว่าเขาเพี้ยด้วยเพราะเขาไม่สบายกะจะเรียกแฟนให้แต่งตัวเตรียมตัวไปทำงานทีนี้หนูก็เลยหันไปดูลูกเพราะว่าปกติเขาจะตื่นมาเล่นกับหนูพอหนูอุ้มขึ้นมาคือตัวมันแข็งมันเย็นไปหมดแล้วพี่
0: เนี่ยค่ะคำให้การของคุณแม่เนาะทางฝั่งตำรวจสภ.ชิมพลีเองแล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยนะคะก็มีการเข้าตรวจสอบร่างกายของหนูน้อยเนาะก็ไม่พบสิ่งผิดปกติภายนอกค่ะขณะที่ครอบครัวก็ไม่ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตนะก็นำร่างหนูน้อยเนี่ยไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามนะคะอย่างไรก็ตามกรณีนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตของน้องเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วเกิดจากการฉีดวัคซีนจริงหรือเปล่านั่นเองนะคะแต่ว่าเอาล่ะเราก็จะมีเหมือนกับข้อสังเกตและการสำหรับคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนที่แน่นอนการฉีดวัคซีนลูกเนี่ยต้องพาไปฉีดเป็นประจำตามกำหนดจะมีหนังสือฉีดวัคซีนอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าเกิดลูกน้อยเนี่ยเกิดมีอาการผิดปกติและผิดปกติขนาดไหนล่ะถึงจะต้องไปพบลูก
1: เอ
0: ้ยถึงแม้เอาลูกไปพบแพทย์ก็คือการมีไข้สูงเด็กเล็กเนี่ยส่วนสำคัญเลยเวลาฉีดวัคซีนเนี่ยเขาจะมีไข้สูงเพราะว่าอะไรคือภูมิคุ้มกันกำลังจะทำงานนะเขาก็จะมีไข้สูงพอมีไข้สูงเนี่ยเราก็ต้องเช็ดตัวลูกแต่ถ้าเกิดว่าจุดสำคัญต้องมีที่วัดไข้เอาไว้เลยถ้าลูกเนี่ยมีไข้เกิน 38.5 โดยเฉพาะเด็กเล็กเขาจะมีระดับไข้ของเด็กเด็กเล็กเด็กกลางเด็กโตเขาจะมีจุดว่าเฮ้ยอันไหนเนี่ยเสี่ยงแต่ถ้าเด็กเล็กมากๆขนาดนี้38.5
2: องศา
0: คือถ้าขนาดนี้แล้วต้องหาหม
1: อ
0: นะคะแล้วก็หมั่นเช็ดตัวเช็ดย้อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เช็ดตรงข้อพับต่างๆเนี่ยค่ะเราก็จะมีขึ้นไว้ให้นะคะสำหรับข้อมูลตรงนี้ว่าเสี่ยงขนาดไหนแหละถึงจะต้องไปหาคุณหมอแต่จริงๆเนี่ย
1: มีไข้ไปหาเถอะ
0: มีไข้ก็ต้องไปหาเพราะว่าการเช็ดตัวของเรากับการเช็ดตัวของคุณพยาบาลอะไม่เหมือนกันแล้วก็การให้ยาโดยเฉพาะยาลดไข้ในเด็กเล็กเนี่ยจริงๆคุณพ่อแม่บางทีอาจจะทำด้วยความยากลำบากเพราะว่ายาเขาขมจริงๆนุ้ยเคยกินแล้วเพราะนุ้ยทำไมลูกแหวกออกมาก็ไปลองกินอุ้มขมเด็กก็เลยแหวกก็เลยเพราะฉะนั้นต้องมีบางทีอาจจะต้องให้คุณหมอหรือคุณพยาบาลช่วยการอะไรอย่างเงี้ยแต่เพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไข้เนี่ยมันจะชอบมาตอนดึกๆหลังเที่ยงคืนช่วงนั้นเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องแบบว่าสลับกันช่วยกันวัดไข้แล้วก็สอดส่องดูแลนะคะเพราะว่าไข้เองเนี่ยโดยเฉพาะการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะอยู่สักประมาณ 1-3 วัน
1: นี่ต้องอาศัยคนมีประสบการณ์ไงเพราะว่าเป็นคนเดียวที่มีลูกอยู่ตอนนี
0: ้โอ้ก็จริงอ๋อใช่แล้วก็อดหลับอดนอนมาทุกช่วงไตรมาสการฉีดวัคซีนค
1: ่
0: ะ
1: วิธีนั้นเอามาเตือนกันไว้คุณผู้ชมอีกเรื่องนึงที่เตือนกันไว้ปรากฏว่าคืนนี้กลับมาคืนที่ผ่านมาตอนนี้กำลังมีหลายจังหวัดที่เตือนนะน้ำป่าไหลหลากเอาผมยกตัวอย่างเพชรบูรณ์ชาวเพชรบูรณ์บอกโ
2: อ้
1: มีเตือนอีกแล้ว SMS ไซบอร์ดแคสเนี่ยเตือนตลอดเลย
0: ก็เพิ่งล้างบ้านไปนะ
1: ก็เดี๋ยวเนี่ยมาอีกแล้วอย่าเล่าให้ฟังครับ
4: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
5: เสร็จแล้วครับ
4: เร็วจัง
2: ไม่แพงด้วย
4: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้ Isuzu Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30 กันยายนนี้
5: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจ

0: จะได้ปกป้องแม
1: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
2: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
1: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
3: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
1: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
2: ผมเป็นนักเลง
4: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
1: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
3: ไอ้ปู
2: ่มึงหลอกกู
3: ไอ้แดง
1: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
2: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
1: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
2: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
5: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: กินเที่ยวอาราเดอะเวิร์ครับผม
7: แฮปปี้แฟมิลี่เซ็ตนะครับเซ็ต 2,390 บาทมาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเมียส้มตีตาย
8: อุ๊ยป้าชีชีแปะแปะเลยอ่ะ
7: ชีชีแปะแปะนั่นไม่ใช่ปลาแล้ว
8: ขาวๆอวบๆปลาดิขาวขาวอวบๆนี
9: ่พี่เอนี่พี่เอจะพาผมไปเที่ยวไหนเนี่ย
10: ก็ผมก็จะพาเฮียเข้าถ้ำมาเฮียบอกว่าเขาพยายามที่จะสร้างสรรค์หน้าร้านตัวเองให้ดูมีจุดเด่น
11: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
12: แล้วคืนนี้เบนอนไหนนะ
13: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
12: ดึกแล้วนอนกับสันเขาก่อนแล้วกันคืนนี
14: ้มึงไปเลิกคบไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
15: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
16: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
17: เด็กทับการ์ตูนร่วมผลความสนุกความมันมาให้น้องๆชาวสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
18: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
19: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งมีเรื่องมาเตือนไว้เยอะนะเรื่องของฝนฟ้าคุณผู้ชมครับรอดูโทรศัพท์มือถือเผื่อกลางคืนแบบนี้มีเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนนะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากผมยกตัวอย่างที่เพชรบูรณ์นะครับมีเตือนเหมือนกันและที่สำคัญน้ำป่าไหลหลากมาเร็วมากเลยครับนี่คุณผู้ชมคือเพชรบูรณ์เนี่ยปักธงเหลืองนะเพราะมวลน้ำมันมานะครับแล้วก็เตือนกันกลางค่ำกลางคืนเนี่ยชาวบ้านบอกโหถ้าตื่นมาดูโทรศัพท์ก็ต้องเตือนกันเฝ้าระวังข้ามวันข้ามคืนนะครับชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้น้ำสีขุ่นเลยฮะแล้วไหลเชี่ยวมากจุดนี้เรียกว่าบ้านซับชมพูบ้านท่าด้วงนะครับตำบลท่าด้วงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ฝนตกหนักทางด้านบนตกหนักอย่างต่อเนื่องเห็นสีน้ำแล้วเนี่ยหลายคนก็กังวลว่าจะมีน้ำป่าไหลหลากหรือเปล่าโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำปรากฏว่าน้ำมันแรงแบบนี้มันไปเซาะโครงสร้างสะพานข้ามคลองแล้วทำให้สะพานเนี่ยคุณผู้ชมมันเกิดรอยแตกร้าวแล้วทรุดตัวลงอย่างหนักนะครับที่สุดแล้วปรากฏว่าไม่สามารถที่จะให้รถสัญจรผ่านไปมาได้นี่คุณผู้ชมก็ถ่ายภาพเอาไว้เห็นไหมฮะนี่มันกำลังจะทรุดไป
20: ในใจก็คือว่าเป็นห่วงคุณพี่คนถ่ายด้วยนะ
19: เออเนี่ยคิดอยู่ในใจเหมือนกันหรอพี่ก็กล้านะ
20: นี่ต้องขึ้นฝั่งแล้วไหมฮะ
19: นี่ฮะคือชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าสะพานเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะคนก็ติดอยู่ข้ามสัญจรไปมาไม่ได้โดยเฉพาะเด็กนักเรียนนะครับเข้าออกหมู่บ้านไม่ได้ล่าสุดช่วงบ่ายครับนายกอบต.ท่าด้วงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะไปพบบล็อกคอนกรีตข้ามทางถนนได้รับความเสียหายมีการนำเครื่องจักรหนักเข้าไปซ่อมแซมถนนชั่วคราวแล้วคุณผู้ชมดูมันแตกแล้วค่ะโอ้โห
20: ฮะ
19: ไปแบบนี้เลยไง
20: พอตอนยังไม่แพนขึ้นมาเราก็แบบฉีกค่ะ
19: ไปอันนี้คือพังไปเลยมันก็เลยสัญจรผ่านไม่ได้ไงตอนนี้เอาเครื่องจักรไปซ่อมชั่วคราวก่อนแต่ชาวบ้านบอกว่าขอแบบจะซ่อมแบบจริงๆจังๆหน่อยได้ไหมไอ้ชั่วคราวอย่าพอน้ำมาเสร็จ
20: มันก็เป็น
19: อีกไม่ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเอามาเตือนนะเฝ้าระวังกันไว้ไม่ใช่แค่คนที่ลำบากสัตว์ก็ลำบากเหมือนกันคุณผู้ชมครับอยากพาคุณผู้ชมไปดูนี
20: ่ลูก
19: น้องหมามัน
20: แต้ม
19: จะบอกว่าแต้มติดเกาะก็ไม่ได้

0: เพราะว่าแต้มใช้วิชาตัวเบาน
1: ี่แล้วมันกลัว
0: ยืนอยู่บนท่อนไม้แต่ขอโทษนะแต้มมันกลัวมันตัวสั่นเลยนะแล้วมันร้องขอความช่วยเหลือตลอดเวลาแต่เดชะบุญคุณผู้ชมครับคนเห็นแต่ว่าคนจะลงไปช่วยก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าคุณดูจากกระแสน้ำถ้าคนพลาดมาก็คือไปด้วยเลยแต่ตัดสินใจพี่คนนี้น่าจะเป็นพี่บิ๊กวัดสว่างลงไปช่วยนะฮะคุณผู้ชมและที่สำคัญต้องเดินไปด้วยความระมัดระวังนะเราก็ลุ้นไปด้วยแล้วช่วยได้ไหมอ่ะลองไปดูครับ
2: เธอต้องใช้เชือกไหมมานี่มาลูกมาเออ
0: โอ้โหมานี่ได้ยินเสียงมันร้องไหมล่ะมันคือมันร้องดีใจอ่ะมีคนมาช่วยแล้ว
1: ค่ะมันรู้เรื่องเลยอ่ะ
0: รู้เรื่องอ่ะพี่เขาว่า
3: ดีใจนะ
0: พยายามนะจะต้องอุ้มแต่นี่มันไม่กัดนะมันไม่กัดแต่เรากลัวตอนขากลับอ่ะทั้งคนทั้งหมาเนี่ยกลัวจะ
1: น้ำหนักมันเปลี่ยนไปอ่ะ
0: แต่ช่วยได้คุณผู้ชมครับขอบคุณนะขอบคุณผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ขอบคุณบิ๊กวัดสว่างนะ
1: แล้วก็คุณพี่คนนี้แล้วแต้มรู้เรื่องนะมันนิ่งเลย
3: มันนิ่ง
1: มันไม่ดิ้นเลยอ่ะ
0: มันดิ้นก็ตกน้ำไงใครจะไปนิ่งใครจะไม่นิ่งมันต้องนิ่งไปรอดแล
1: ้
0: วไม่หันมาขอบคุณเลยอ่ะ
1: โฆษณาสาธุ
3: เปียก
0: ขอบคุณนะขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
1: ทุกชีวิตได้รักตัวกลัวตายเนาะค่ะพาไปที่อำเภอหล่มเก่าบ้างลมเก่าเนี่ยก็คือฝนตกหนักตั้งแต่ตีสามเลยแล้วเขาตกต่อเนื่องหลายชั่วโมงมันก็เลยทำให้เกิดน้ำป่าแบบนี้ค่ะหลักเข้าท่วมในพื้นที่หมู่7หมู่16ตำบลศิลาที่หล่มเก่านะแล้วดูน้ำมาแรงมากคุณผู้ชมปภ.เนี่ยส่งข้อความเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลตาดกรอยเลยว่าต้องเฝ้าระวังระดับน้ำตอนนี้ด้วยนะคะที่อำเภอหล่มสากบ้างล่าสุดเทศบาลขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนเลยประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะระดับน้ำป่าสักเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ใกล้จะถึงจุดวิกฤตแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังมวลน้ำตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันกับประชาชนเนาะก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอ้าวขยับไปที่นครราชสีมากันบ้างพาไปอำเภอด่านขุนทดนะคะฝนตกหนักแล้วตกกลางดึก
0: ครับ
1: นี่น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่บ้านซับพูนตำบลห้วยบงอย่างรวดเร็วเลยค่ะมวลน้ำเนี่ยเข้าท่วมถนนไม่พอนะเข้าบ้านเนี่ยเข้าบ้านนี่แหละที่น่ากังวลชาวบ้านหลายคนคือต้องรีบตื่นมาแล้วก็ช่วยกันยกย้ายข้าวของขึ้นที่สู่ที่สูงเลยนะคะกลัวว่าเดี๋ยวน้ำมันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุดนี่เห็นว่าฝนหยุดตกพอฝนหยุดเนี่ยระดับน้ำมันก็ค่อยๆเริ่มลดลงชาวบ้านก็ออกมาสำรวจความเสียหายนะคะแต่ว่ายังคงต้องระวังว่ามันจะมีฝนตกมาหนักอีกไหมเนาะไม่งั้นน้ำป่ามันก็จะมาอีกละรอกนึงเนาะขยับไปที่อำเภอสว่างวีระวงที่อุบลบ้างค่ะคุณผู้ชมมันนี้น่าเห็นใจเด็กนักเรียนเธอรถติดลมไปโรงเรียนยังไงแล้วเนี่ยหนูโอ้โหนี่
4: อุ๊ยเสื้อใหม่ด้วย
1: ใช่ไหมชุดนักเรียนอย่างเงี้ย
0: ก็ไม่ใหม่แล้วล่ะอย่างเงี้ยมันจะโดนโคลน
1: กลัวกลับบ้านไปโดนแม่ตีโดนยายตีสิเปื้อนโคลนกันไปหมดนะอันนี้รถนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลบ้านป่าขาค่ะตำบลบุ่งแมลงติดลมอยู่บนถนนแล้วถนนก็เต็มไปด้วยโคลนเลยเพราะฝนมันตกมาก่อนหน้านี้เนาะชาวบ้านบอกว่าอันนี้ยังโชคดีนะคะที่ไม่มีฝนตกเพิ่มคือถนนตรงนี้เป็นเส้นทางที่นักเรียนและคนในชุมชนใช้สัญจรตลอดฝนตกทีไรถนนเป็นหล่มแบบนี้ทุกทีแล้วเป็นมานานแค่ไหนรู้ไหม26ปี
0: โอ้โห
1: เป็นมานานมากคือเด็กบางคนน่ะคือใช้เส้นนี้มาตั้งแต่เรียนอนุบาลจนโตแล้วตอนเนี้ยถนนเส้นนี้ก็ยังสภาพเหมือนเดิมเลยฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ชาวบ้านหน่อยนะคะ
4: ในความยากลำบากช่วงฝนนี้นะคะมีภาพน่ารักน่ารักมาปรากฏเอาให้แบบสลับอารมณ์กันนิดนึงนะคะนี่ภาพนี้น่ารักมาก
0: ช้างมันกลัวฝนหรอเพิ่งรู
1: ้ฮะนั่นน่ะสิ
0: แล้วทำไมมันไม่ออก
4: ฟ้าผ่าหรอ
0: แล้วทำไมมันไปหลบอยู่อย่างนั้นล่ะ
4: มันอยากมันหนาว
0: เอาหรอ
4: เขาก็เลยบอกว่าต้นไม้ออกลูกเป็นช้างปะ
0: นี่
4: เป็นภาพนี้นะคะคือเป็นฝูงช้างป่าค่ะที่กุยบุรีนะคะรวมตัวกันหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่
0: น่ารักดีเน
4: าะก็เป็นการสะท้อนวิถีชีวิตของช้างป่านะคะที่อาศัยอยู่ในผืนป่าที่เป็นบ้านของเขาค่ะแล้วก็เป็นการพักพิงกันระหว่างธรรมชาตินะคะกับสัตว์ป่านั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็แน่นอนดูอย่างนี้เราก็ชื่นใจ
0: เรามีความสุข
4: เราก็ต้องช่วยกันดูแลสรรพสัตว์แล้วก็ ธรรมชาติด้วย
0: ครับ
4: นะคะมาภาพรวมกันดีกว่าสำหรับฟ้าฝนกรมอุตุนิยมวิทยาว่าอย่างไรนะคะบอกว่าวันนี้ฝนตกทั่วไทยอย่างที่บอกไปแล้วนะ70%ของพื้นที่ค่ะทางภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนกลางภาคตะวันออกนะคะก็ยังจะมีฝนตกต่อเนื่องนะคะและตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปคือ17-18กันยายนนี้ค่ะมีการยกระดับเฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานค่ะจากนั้นฝนจะมายังภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้นะคะตามรายชื่อคุณจอด้วยและแน่นอนกรุงเทพและปริมณฑลเองก็ยังไม่พ้นความเสี่ยงนะที่จะมีฝนฟ้าคะนองนั่นเองนะคะ
0: เอามาเตือนกันไว้เอาอีกเรื่องนึงคุณยายคนนี้คุณยายคนนี้70ปีคุณผู้ชมจำได้ไหมคุณยายเขาเคยไปให้ช่างภาพเสียเงิน300ถ่ายรูปให้ฉันหน่อยปรากฏว่าคุณผู้ชมครับรูปที่ถ่ายออกมาคุณยายผิดหวังมันไม่ตรงปกเอาหัวฉันมาแต่ตัวคนอื่นก็ไม่รู้เหมือนแบบวิทาพถ่ายจิตวิญญาณน่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้คุณยายยิ้มได้นะนะลองไปดูครับ
3: เป็นช่างภาพแต่งทรงให้หญิงไหมชอบไหมยายชอบเนาะ
0: มาแล้วครับเทพบุตรสุดหล่อของเราคุณทิคำพรเป็นช่างภาพอิสระอายุ28ขับรถมาหาคุณยายที่บ้านเลยนะมาครบเซตไม่ว่าจะเป็นไฟกล้องคอสตูมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะทำฝันของคุณยายให้เป็นจริงแล้วถ่ายทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์อย่างที่คุณยายอยากได
1: ้
0: คือว่าเห็นภาพแล้วก็สงสารคุณยายเพราะตอนนั้นคุณยายเสียเงินไป300แต่ภาพนั้นลูกสาวกับคุณยายบอกว่ามันไม่สวยอ่ะ
4: มันเห็นอยู่ทุกวันมันก็
0: เข้าใจไหมล่ะคุณผู้ชมเราเปรียบเทียบเปรียบเทียบเปรียบเทียบดีถ่ายเอาท์ดอร์อินดอร์แบบนี
4: ่
0: เสียเงิน300อ่ะหัวเป็นของยายแต่ตัวเป็นของใครแต่ขอโทษคุณที่คำพรถ่ายฟรีให้ใหม
4: ่ดูดีนะ
0: สวยเลยอ่ะพอดีเด๊ะเลยอ่ะคุณผู้ชมคุณยายว่าไงรู้ไหมคุณยายยิ้มนี่แหละคือภาพที่ฉันอยากได้ฟังเสียงหน่อยครับ
5: ก็ไม่อยากได้หรอกหากแต่ว่าหายอยากได้ว่าอยากได้แต่ว่าเฮ็ดแล้วสิเกิดแบบภูมิใจนะขอบคุณหลายขอบใจมากๆแล้วก็อายุวรรณาสุขขาพละพร้อมสีประการฟ้าผู้เจ้ากุมครองสาสีม้ามีกี่ยังอยู่มันก็ยืน
0: ครับช่างภาพสุดหล่อสุดหล่อของเราเนี่ยบอกว่าเห็นใจคุณยายมากๆนะสุดสเกลภาพคือตอนนั้นมันไม่ถูกเลยอ่ะ
4: ไม่ได้เลยเท้าก็หายไปไหนก็ไม่รู้
0: แต่เขาบอกเขาไม่ได้ทับถมช่างภาพคนเดิมหรอกนะแต่ภาพมันไม่ผ่านเขาก็เลยมาทำให้แบบให้คุณยายมา
4: คือเอางี้นะน้องที่เป็นช่างภาพใหม่เนี่ยไม่ต้องทับถมแต่หนูว่าช่างภาพคนเก่าอ่ะเขาอย่าไปทำอย่างนี้กับใครเพราะเงิน300บาทอ่ะมันมีค่านะสำหรับหลายๆคนน่ะ
0: ถูกไหมอันนี้เหมือนเป็น AI อ่ะ
4: แล้วภาพเนี้ยก็คือบางคนน่ะลูกหลานเขาเก็บไว้เป็น
0: ถูกคนต่างจังหวัดเขาจะเก็บไว้ไงคุณผู้ชมไม่เป็นไรถ้าเป็นช่างภาพคนเดิมเราคิดว่าเอ๊ะเรายังถ่ายไม่โอเคไปเรียนฝึกถ่ายมาใหม่แล้วมาถ่ายให้คุณยายใหม่ก็ได้เอาพูดถึงนะ
1: ขอให้ช่างภาพคนใหม่งานเข้าเยอะๆ
4: ใช่อ
1: ย่าน่
4: าร
1: ัก
0: ที่คำพรที่คำพร
4: เนี่ยน้องแล้วน้องผู้ชายคนนี้
1: ติดต่อน้องเขาไปได
4: ้เลยติดต่อไปได้เลยขอให้งานเยอะๆนะลูกนา
1: จ้าคุณผู้ชมค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ห้ามพลาดเลยคือซีรีส์เรื่องนี้อ่ะเข้มข้นขึ้นทุกตอนเลยนะคะกับวิมานอากาศ Sky Castle ตอนล่าสุดคุณผู้ชมเมื่อเข้าใกล้ความจริงยิ่งขึ้นเนี่ยก็กลายเป็นว่ายิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกเพราะเหมือนจะไม่มีใครไว้ใจใครได้แล้วหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นใน EP 13ฟ้าเลือกเดินตามแผนของโค้ชพิมพ์เพื่อปกป้องเพชรแม้ต้องปล่อยให้ AJ กลายเป็นผู้ต้องสงสัยขณะเดียวกันดาและวิทย์ยังคงพยายามสืบหาความจริงและเพชรเองก็เริ่มรู้สึกผิดจนพยายามหาทางช่วย AJ แต่แล้วการพบกุญแจสำคัญที่ออฟฟิศโค้ชพิมพ์กลับทำให้เรื่องราวต่างๆมันมีเงื่อนงำมากยิ่งขึ้นค่ะความสงสัยทั้งหมดจึงเริ่มพุ่งไปที่โค้ชพิมพ์เอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วโค้ชพิมพ์อาจจะรู้อะไรมากกว่าที่ทุกคนรู้หรือเปล่าติดตามวิมานอากาศ Sky Castle Thailand EP 14ทางช่องวัน31หรือว่าใครอยากดูย้อนหลังนะคะรับชมได้ที่แอปวันดีที่เดียวและถ้าใครอยากดูต่อเนื่องฟินๆแบบไม่มีโฆษณาขั้นอย่าลืมสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม Enjoy กับคอนเทนต์ที่คุณชื่นชอบได้ต่อเนื่องยาวๆเลยและพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นห้ามพลาดโปรแรงเดือนกันยายนสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือ99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะจ๊ะวันนี้ถึง30กันยายนกดด่วนดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดนะคะ
0: วันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จะไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
0: อาลิอันส์อยุธยา
1: ขอแนะนำเพียงจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: สวัสดีครับเรื่องใหญ่รายวันกับผมออฟชัยนนท์มาแล้วครับเรื่องใหญ่ที่สุดที่เราตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็วิเคราะห์กันมาตลอดนะครับว่าตกลงแล้วคดีหัวสวหรือว่าการโกงเลือกสวเนี่ยจะจบจริงๆจะใช้ว่าจบก็ไม่ได้นะฮะจะมีจุดเริ่มต้นในการสั่งฟ้องไปที่ศาลฎีกาอย่างไรนะครับที่สุดแล้วเมื่อวานครับกกต.มีมติพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญานะครับทั้งหมด77รายนะครับ77รายนะครับแบ่งเป็นสว.ชุดปัจจุบันเนี่ย26รายที่เหลือก็เป็นผู้สมัครสว.ก็คือคนที่ไปเลือกสว.นะครับ36รายแล้วก็บุคคลอื่นอีก15รายนะครับที่น่าสนใจก็คือว่ากลุ่มบุคคลทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นนายกอนุทินชาญวีรกูลส.ส.รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยรวมถึงผู้นำทางจิตวิญญาณอย่างคุณเดวิดที่ชอบนั้นรอดหมดยกแพ็คนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยวิเคราะห์กันหน่อยนะครับว่าเหตุผลที่กกต.ได้แถลงไว้เมื่อวานนี้นำโดยท่านประธานกกต.คุณณรงค์กลั่นวารินนั้นทั้งสองท่านของเราในวันนี้คิดเห็นอย่างไรรวมไปถึงทางฝั่งของภูมิใจไทยด้วยนะครับอยู่กับคุณสาธิตวงหนองเตยครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และคุณเทพไทยเสนพงศ์ครับอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สวัสดีครับคุณเทพไทยครับ
2: ทั้งสองท่านที่เกียรติรายการนะครับและเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเราจะได้พูดคุยกับทางฝั่งของภูมิใจไทยด้วยนะโดยคุณพระดอนปริศนานันทกุลนั่นเองนะครับเอาอย่างนี้ผมเริ่มจากมติของกกต.เมื่อวานนี้ก่อนนะพี่เทพไทยจริงก่อนหน้านี้เหมือนบอกไว้ว่าน่าจะไม่สั่งฟ้องเลย
3: ครับ
2: แต่ปรากฏสั่งฟ้องแต่ไม่เยอะสรุปเป็นยังไง
3: ไม่สั่งฟ้องเลยถูกไงไม่สั่งฟ้องฝ่ายการเมืองเลย ไอ้พวกนั้นไอ้พวกจิ๊บจอย
2: ที่โดนเนี่ยสว26คนเนี่ย
3: ไอ้แบบคือเอาอย่างนี้ว่าสว138คนเนี่ยนะ
2: ครับ
3: คือผลผลิตของการหัวหัวใจหลักของการหัวเนี่ยมันอยู่ที่ฝ่ายการเมือง
2: ครับ
3: ไอ้พวกนี้เนี่ยผลพลอยได้กระพี้มันเอาไอ้พวกอะไรอ่ะขายก๋วยเตี๋ยวนะไก่มะระมาอย่างเงี้ยพิธีกรงานแต่งอย่างเงี้ยขายผัดไทยอย่างเงี้ยปอกกุ้งอย่างเงี้ยไอ้นี่เนี่ยเขาอุปโลกขึ้นมามันเป็นกระพี
2: ้ไม่พี่กำลังจะบอกว่าที่โดนนี่คือน้ำเงินอ่อนอย่าง
3: น
2: ี้หรอ
3: คือไม่หรอกน้ำเงินทั้งหมดแหละก็มันมีตัวจักรคือเอาอย่างว่าที่ไอ้ที่โดนเนี่ยนะผมคิดว่าคือหมายความว่าชัดจนดิ้นไม่หลุดเป่าไม่ได้ก็เลยถ้าเป่าต้องออกแรงไงคอแตกอ่ะถ้าจะเป่าให้หลุดเนี่ยผมว่าคอแตกเลยอ่ะมันก็จำเป็นต้องเอาใช่ไหมแต่ว่าสาระของผมเนี่ยผมไม่ได้เอาไอ้พวกนี
2: ้
3: ก็เหมือนกับค้ายาเสพติดอ่ะต้องเอาหัวโจกมันไอเด็กเดินยาเนี่ยไม่ต้องจับมันหลอกปล่อยมันได้หัวโจกคุณจับหัวโจกติดแต่เด็กเดินยาก็ตายหมดไม่มีทางได้ขายยาหรอกไอ้นี่เนี่ยคุณมาจับไอ้พวกเด็กเดินยาพวกเสพยาแต่หัวโจกพ่อค้ารายใหญ่เนี่ยคุณไม่จับอันนี้ก็เหมือนกันแหละคุณไม่จับไอ้พวกหัวตัวการห
2: ั
3: วขบวนถ้าคุณมาจับไอ้พวกสวนี้ไปโทแล้วคุณดูดิอ่ะแล้วก็จับไปเท่าไหร่
2: เอ
3: าไป26
2: 26สว
3: 26สวคุณลบ138ดิเหลือเท่าไหร่อ่ะ112
2: ครับ
3: เกินครึ่งไหม
2: ก็ยังเกินครึ่ง
3: ยังเกินครึ่งอ่ะผมยังคุมเบ็ดเสร็จได้สภาสีน้ำเงินไง
2: อ๋อต่อให้ไม่มี26สวเนี่ย
3: ใช่
2: ก็ยังเกินครึ่งสวอยู่ดี
3: ถูกต้องแล้วถ้า26สวเนี่ยโดนนะ
2: ครับ
3: แล้วก็ไอ้สำรองไล่ขึ้นมานะ
2: ครับ
3: เปลือยๆสำรองค้างอยู่สีน้ำเงินยังค้างตกท่อค้างท่ออยู่อีกนะคุณ
2: ก็เป็นสีน้ำเงินอยู่ดี
3: สีน้ำเงินอยู่ดีอ่ะมันกินรวบแล้วคุณประเทศนี้
2: เดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นของทางกกต.ที่แถลงเมื่อวานนะฮะเอาภาพรวม

0: ในมุมของคุณสาธิตของพรรคประชาธิปัตย์ก่อนเห็นเพิ่งจะแถลงไปเมื่อช่วงเที่ยงด้วย
1: ใช่ครับ
0: ประชาธิปัตย์มองเมื่อวานยังไง
1: คือเมื่อวานเนี่ยเราติดตามตลอดนะ
0: ครับ
1: และเราก็คิดว่าจากผลที่แถลงออกมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันค้านความรู้สึกของนักกฎหมายกับคนที่ตามเรื่องนี้ทุกคนวันนี้ข้อสรุปในการประชุมฝ่ายกฎหมายของพ
0: ร
1: รคนะวันนี้มาครบเลยเราเชิญคุณนิพิธอินทรสมบัติมาด้วยเชิญคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์ด้วยมีทีมกฎหมายพ
0: ร
1: รคด้วยเราคิดว่า14กันยาเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่วันสิ้นสุดของคดีหัวสว.แต่จะเป็นวันเริ่มต้นคด
0: ี
1: หัวสว.แล้วการเริ่มต้นนี้จะไปเกือบทุกเรื่องเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณอภิสิทธิ์ก็แถลงไปถามว่าเริ่มต้นยังไงเราว่าคิดว่ามี5เรื่อง
0: ครับ
1: 1ครับตอนนี้มีคดีอยู่ที่ DSI ซึ่ง DSI เคยส่งเรื่องไปที่อัยการแล้วและตอนนั้นฟ้อง8คนตามที่เราทราบอัยการส่งเรื่องกลับมามี2ประเด็นประเด็น1ว่าทำไมฟ้อง8ทั้งที่มีเป็น100กับ2ก็คือให้ดูคดีที่กกต.จะฟ้องด้วยแล้วตอนนี้กกต.ส่งฟ้องแล้วซึ่งแสดงว่ามีเรื่องของการทุจริตเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะฉะนั้นใน DSI ตอนนี้เราต้องตามดูเพราะมีการแทรกแซงคนทำคดีกันอุตลุดเลย
0: แต่ข้อหาของ DSI ขา DSI เนี่ยแรงมากนะ
1: ฮะ
0: แรงครับฟ
1: อกเงินถูกต้องแล้วที่ฟ้องไปนี่มีเรื่องเส้นเงินด้วยนะครับอันที่1
0: อ
1: ันที่2ที่เราได้คุยกันวันนี้ก็คือว่าในเรื่องของการฟ้องไปที่ศาลฎีกาเนี่ยนะครับเราจะขอให้กตนี่ส่งสำนวนไปทั้งหมดไม่ใช่ตัดแค่คนที่ส่งฟ้องแล้วส่งเท่านั้น
0: หมายถึงคนที่ไม่สั่งฟ้องก็ต้องส่งไปด้วย
1: ต้องส่งหมดสำนวนนะฮะเพราะว่าในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาข้อ39เนี่ยเขียนไว้ว่าในการคือศาลจะใช้วิธีไต่สวนเมื่อวันประธานก็บอกว่าไต่สวนเพราะฉะนั้นต้องเรียกสำนวนไปทั้งหมดแล้วเราจะขอเรียกสำนวน DSI ไปด้วยแล้วพันถึงใครเนี่ยศาลสามารถเรียกมาเพื่อให้ข้อเท็จจริงได
0: ้
1: แล้วสมมติไปว่าเกิดข้อเท็จจริงเกิดขึ้นในศาลฎีการอบนี้เนี่ยแม้เป็นคนไม่ถูกสั่งฟ้องเราจะถือว่าความปรากฏต่อกกต.แล้วกกต.คุณต้องสอบเพิ่ม
0: เอางั้นแปลว่ากกต.ยังสามารถจะสั่งฟ้องเพิ่มได้ไหมฮะถ้าสอบเพิ่มแล้ว
1: ใช่ครับทำได้สิครับเพราะว่ากกต.พูดเมื่อวานบอกว่าคดีที่ขึ้นกกต.แล้วส่งศาลเมื่อวานเนี่ยคือความปรากฏ
0: ครับ
1: แล้วถ้าศาลฎีกาสอบแล้วมันเกี่ยวโยงกันเป็นกระบวนการคนที่คุณไม่สั่งฟ้องด้วยเนี่ยความปรากฏต่อกกต.คุณต้องทำหน้าที
0: ่
1: แล้ว3นะครับเรามีข้อสังเกตนะเมื่อวานกกต.เนี่ยเลือกที่จะไม่ส่งมาตรา62เลย
0: ครับ
1: มาตรา62ก็คือเรื่องทุจริตเลือกตั้ง
0: ครับ
1: แล้วไปเรื่องอื่นทั้งนั้นเรื่องแนะนำตัวเรื่องน
0: ั้
1: นที
0: ่
1: เหมือนกับตัดตอนการเมืองที่คุณเทพไทยพูดถึงนี่แหละเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยเราคิดว่าต้องสอบเพิ่ม
0: ครับ
1: นะครับ4เรายื่นเราจะพร้อมที่จะสนับสนุนยื่น157
0: ครับ
1: นะครับคือนอกจาก157มันมีกฎหมายมาตรา69กกต.ด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มี172ของปปช.ด้วยเจ้าที่ของรัฐ
0: ซึ่งมันข้อหามันคล้ายๆกัน
1: ใช่ครับ
0: ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ประมาณน
1: ี้ใช่ครับซึ่งอันนี้มันจะพันไปถึงกกต.อีก4คนที่เลือกโดยสว.ชุดนี้ไปด้วยซึ่งเราก็พูดไปแล้วคือเท่าที่ทราบนะครับว่า2ที่เป็นข้างน้อยนี่ดูเหมือนว่าไม่ใช่กกต.ที่เลือกโดยสว.ชุดนี
0: ้แต่จริงๆกกต.ยังไม่ได้บอกถึงมติเลยนะฮะ
1: ก็มีคนล่ำลือกันนะมันอาจจะตรงก็ได้ก็จริง
0: เหรอฮะว่า52เหรอฮะ
1: 52
0: อ๋อ
1: ผมถามคุณนิพิธจริงไหมคุณนิพิธผมก็ฝันอย่างนั้นแหละแล้วก็ข้อสุดท้ายนี่น่าสนใจมาก
0: ครับ
1: คือเรื่องมาตรา44ของกฎหมายเลือกสว.คือมาตรา44มันอยู่ในหมวดเลือกแต่มันเขาบอกว่าถ้าเกิดผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่หรือกรรมการกต.เนี่ยเกิดผู้เสียหายก็คือผู้สมัครเห็นว่าทำผิดกฎหมายหรือทำไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมเนี่ยร้องศาลฎีกาได้ภายใน3วันนับจากมีคำสั่งนะฮะแต่นี่ที่อำนาจเจริญมันมีประเด็นก็คือเขาไปร้องเรื่องคุณสมบัติของ2คนที่เป็นข่าวกันเนี่ยนะฮะแล้วกต.เพิ่งตอบมาว่า2คนนั้นถูกต้องเขาไปร้องศาลฎีกาแล้วศาลฎีการับเรื่องแล้วเรื่องนี้เพราะฉะนั้นขณะนี้จะมีสว.สำรองทั้งหลายก็จะยื่นมาตรา4
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งพรรคเองก็จะพร้อมเป็นที่ปรึกษากฎหมายไอ้ทุกคนที่จะไปฟ้องวันนี้จะมีไปที่พรรค2ชุดเป็นทั้งกลุ่มผู้สมัครสว.กับสว.สำรอง
0: ครับครับฟัง5ประเด็นจากคุณสาธิตแล้วเนี่ยต้องหันกลับมาถามคุณเทพไทยต่อ
2: ว่า
0: คือถ้าฟังจากกกต.เมื่อวานนี้เอาอย่างนี้ก่อนกกต.เหมือนเซตบรรทัดฐานเอาไว้ว่าแต่ละคนแต่ละเรื่องเนี่ยมันแยกออกเป็นคนคนเคสไปแล้วดูเส้นเงินเส้นเงินไปไม่ถึงนะนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยโทรศัพท์จริงแต่ไม่รู้นะเขาคุยอะไรกันไปโรงแรมพูแมนไปแต่ก็ไม่รู้อีกเขาไปทำไมกันอ่ะเดี๋ยวลองย้อนฟัง

0: ที่ว่าเขาได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาที่1เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมเน้นย้ำตั้งแต่แรกนะครับว่าในแต่ละข้อกล่าวหานะครับเราจะดูพยานหลักฐานในสำนวนเป็นหลักนะครับ
1: พี่ได้ภัยว่าไงครับประเด็นน
2: ี้จะถามคุณก่อน
1: ฮะ
2: นี่แกล้งโง่หรือโง่จริง ผมจะถามคุณก่อนพูดแบบนี้แกล้งโง่หรือโง่จริงหรือไร้เดียงสา
1: เขาเป็นถึงประธานกกต.แล้วบอกว่าเป็นศาล
2: ศาลมา38ปี
1: เออ
2: มันคนละหมวกกันอันนู้นคือศาลอันนี้คือกกต.
1: ครับ
2: ศาลเนี่ยเวลาพิจารณาตามคดีอาญาเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสัยถึงจะลงโทษได้แต่กกต.เนี่ยมีเหตุอันควรเชื่อเนี่ยนะเขาก็ลงโทษได้แล้ว
1: ครับ
2: ไอ้ที่ประธานบอกว่าเขาไปที่ภูแมนจริงนะไปพบนายเนวินไปพบนายอนุทินไปจริงเนี่ยแต่ไม่รู้เขาคุยเรื่องอะไรคราวนี้เนี่ยคุณสันนิษฐานได้อยู่แล้วว่าคุณไปสอบดูว่าร้อยวันพันปีไอ้พวกสมัครสวเคยไปบ้างหรือเปล่าไม่เคยไปเลยไม่รู้จักเลยซ้ำไปมั้งว่าโรงแรมโพแมนอยู่ตรงไหนอ่ะ
1: ครับ
2: และไปพร้อมกันในวันเดียวกันไปในช่วงที่เขาเขาเลือกสวเนี่ยและไปพบเหล่านั้นเนี่ยคุณว่าไปพูดอะไรคุณไปพูดเรื่องอะไรผมจะถามไปถามเรื่องอะไรมันก็ต้องสันนิษฐานได้ว่ามันต้องมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับเรื่องการวัวสวเรื่องการเลือกสว
3: ก็บอกอาหารอร่อย
1: เออนายก
2: อาหารอร่อยก๋วยเตี๋ยวที่อื่นอร่อยกว่าตั้งเยอะแยะไปคุณคืออันนี้เนี่ยผมว่าได้เดียงสาไหมอ่ะแล้วก็ถามแกบอกว่าไอ้เส้นทางโทรศัพท์ที่นักข่าวถามนะ
1: ก็โทรจริง
2: ก็โทรจริงแต่แกบอกว่าไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไรเอาแล้วคุณก็เช็คได้นี่ว่าร้อยวันพันปีเขาคุยกันไหมเขาไม่เคยคุย
1: ครับ
2: แล้วทำไมคุยช่วงนั้นมันคุยกับคนนี้บ่อยแล้วมันทีกันบ่อยมากแล้วคุณจะเอาอัดเทปเขาคุยมาด้วยบันทึกเสียงที่เขาคุยมาด้วยเหรอคุณ
1: ครับ
2: อันนั้นมันคดีอาญาแล้วไอ้คดีอันนี้มันสันนิษฐานได้อยู่แล้วอ่ะผมพูดจะไม่รู้จะพูดยังไงวันนี้ผมรู้สึกรำคาญนะคุณเนี่ย
1: รำคาญผม
2: ไม่รำคาญอะไรพวกกกต.เนี่ยผมรำคาญจริงๆนะ
1: เอาอย่างนี้ผมเอาเหตุผลของคุณสุภชัยใจสมุทรมาประกอบ
2: เอาคุณว่ามา
1: ฝั่งภูมิใจไทยเมื่อวานคุณสุภชัยเนี่ยไปออกรายการตอบโจทย์ม
2: า
1: คุณสุภชัยเนี่ยบอกว่าอย่างโรงแรมภูแมนเนี่ยเป็นสถานที่ที่นักการเมืองของพรรคภูมิใจไทยหลายคนใช้บริการมาเป็น10ปีแล้ว
2: ก็นั่นแหละ
1: ไม่แปลกที่เขาจะไปเจอกันที่นั่นหรือการโทรศัพท์เนี่ยฝั่งภูมิใจไทยเขาก็แจ้งเขาก็บอกว่าเอานักการเมืองมีคอนเน็กชันเป็นเพื่อนกันรู้จักกันก็คุยกันไม่แปลกอ่ะ
2: ก็นั่นแหละที่นี่คือรังของพรรคภูมิใจไทยมันเลยไปที่รังมันไงคุณมันก็ไปที่นั่นมันจะไปที่อื่นทำไมอ่ะมันก็ไปที่นั่นแหละเพราะมันเจ้าถิ่นไงมันคุยอยู่เป็นประจำแล้วทำไมเขาไม่ไปที่อื่นล่ะเขาไปที่นี่เพราะไปคุยเรื่องนี้กันแล้วคุณจะว่าไงคุณสุภชัยบางซุป
1: ไม่กกต.บอกว่าเส้นเงินก็ไม่มีฮะไปไม่ถึงเนี่ย20
2: ล้
1: าน
2: นั่นไงก็ผมบอกแล้วกกต.มันอินโนเซนต์หรือแกล้งโง่ผมไม่รู้เขาไม่รู้ว่ากระบวนการนี้มันเป็นการโกงกันทั้งกระบวนการมันเป็นกระบวนการใหญ
1: ่ครับ
2: แล้วคุณมาตัดจบแค่26คนไอ้พวกนี้นะถ้าไม่มีหัวโจกไอ้พวก26คนนั้นนะไม่มีทางทำได
1: ้หรือ26คน
2: ปัญญาหรอก
1: 26คนทำกันเอง
2: โอ้โต้คุณทำไมผมเห็นรายชื่อคัดมังคุดอยู่ในเขตเลือกตั้งผมคนหนึ่งเจ้าของลงมังคุดจะทำได้ไงคุณ
3: ผมว่าข้อแถลงเรื่องนี้ของประธานกตเมื่อวานเป็นข้อพิรุธใหญ
1: ่พิรุธเหรอ
3: ข้อพิรุธเลยครับพิรุธตรงไหนคือตรงนี้มันต้องโยงมาจากพยานก่อนเขาพูดถึงพยานลำดับที่16ซึ่งทุกคนรู้หมดแล้วตอนนี้คือเอกราช
1: คุณเอกราชช่างเหลา
3: คือเป็นคนมาเล่าเลยว่าเนี่ยในพรรคภูมิใจไทยก็คุยกันว่าอย่างนี
1: ้
3: แล้วก็เป็นคนเปิดเรื่องไปเจอภูมงภูแมน
1: ใช่ครับ
3: คนนี้นั่นประธานกตว่าพยานปากนี้ไม่น่าเชื่อถือ
1: ครับ
3: แล้วเขาไม่เชื่อถือตั้งแต่ต้นเพราะว่าให้การเสร็จแล้วเนี่ยทีหลังก็มากลับคำให้การ
1: ใช่
3: จุดพิรุธคืออย่างนี้ครับมี2ประเด็น
1: ครับ
3: ประเด็นที่1ก็คือว่าคดีนี้มันเริ่มต้นจากคำให้การพยานปากนี้แหละแล้วก็มีการสอบสาวกันไปจนเจอนั่นเจอนี่วันหนึ่งเนี่ยเขามากลับคำให้การเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยู่ในฐานะพยานแล้วนะ
1: หมายถึงว่าหลัง
3: เขาต้องตกเป็นผู้ต้องหาเลยเพราะให้การเป็นเท็จตั้งแต่ต้นทำไมกตไม่แจ้งให้เขาเป็นผู้ต้องหา
1: ทำไมถึงยังเป็นพยานไว้อยู
3: ่ถูกเพราะคุณให้การเท็จ
1: เมื่อวานเนี่ยกกตประธานท่านบอกอย่างนี้นะผมฟังได้ยินว่าถ้าเราสั่งฟ้องแล้วเขาจะมายอมเป็นพยานให้เราไหมผมได้ยินคุ้นๆแบบนี้กรณีคุณเอกราชเนี่ย
3: ก็นี่ไงครับพ่อเขามาให้การกลับคำทีหลังเนี่ยแสดงว่าครั้งแรกเขาให้การเท็จถ้าให้การเท็จทำไมไม่ฟ้องก็เป็นผู้ต้องหา
2: ไม่
3: นี่คือประเด็นหนึ่ง
2: ไม่ทศคือเอาเนี่ยเขาเนี่ยเอาเอกราชเนี่ยกันเป็นพยานเพื่อไม่ให้เป็นผู้ต้องหาและตอนนี้เนี่ยเอกราชเนี่ย เป็นพยานเท็จแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องกลับไปเป็นผู้ต้อง

0: าเหมือนเดิม
1: ถูกครับนิดหนึ่งนะฮะสองคำให้การที่เป็นข้อเท็จจริงที่เอกราชเล่าเหตุการณ์ทั้งหลายจะเรื่องโทรศัพท์นั่นโน่นนี่เนี่ยคุณแค่บอกว่าเอกราชไม่น่าเชื่อคุณเลยไม่เชื่อทั้งหมดเพราะไม่รู้ก็คุยเรื่องอะไรทำไมไม่ดูว่ามันสอดคล้องกับข้อเท็จจริงไห
2: ม
1: ที่เขาบอกว่าโทรศัพท์มันเกิดขึ้นจริงไหมจริง
2: ครับ
1: แล้วที่ไปเจอกันจริงไหมจริงเทสออกมาแล้วทำไมคุณไม่เชื่อข้อเท็จจริงแต่คุณบอกว่าไม่เชื่อพยานเพื่อไม่เชื่อพยานทุกอย่างตรงนี้ก็เลยไม่จริงไปหมดนี่คือจุดที่เป็นข้อพิรุธใหญ่ซึ่งผมคิดว่าขึ้นศาลเนี่ย
2: ร
1: เราเลยบอกว่าศาลเนี่ยควรเรียกสำนวนมาทั้งหมดแล้วไปสอบลงข้อเท็จจริงโดยการไต่สวน
2: ถ้าผมแย้งแบบนี้ได้ไหมฮะว่าผมฟังกกต.เนี่ยเหมือนกกต.จะบอกว่าพยานที่จะเชื่อมโยงไปถึงแกนนำพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีแค่3คนแล้ว3คนนี้หนึ่งนั้นคือคุณเอกราชแต่กับอีก2คนเนี่ยปรากฏพอกลับคำให้การปุ๊บคำให้การมันขัดแย้งกันไปหมดทำให้3คนนี้ไม่น่าเชื่อถือเลยตัดทิ้งเลย
1: ก็นี่ไง
2: ก็เลยไปไม่ถึงนักการเมือง
1: ก็คือตัดประเด็นว่าไม่เชื่อถือพยานก็เลยไม่ดูข้อเท็จจริงแต่ทำไมไม่ดูข้อเท็จจริงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
2: ครับ
1: แล้วในข้อเท็จจริงนั้นมันสามารถสืบสาวหาข้อเท็จจริงได้เวลากรณีอย่างเงี้ยคุณต้องมาสอบหาเส้นทางการเงินนั่นโน่นนี
2: ่ครับ
1: คดีเดิมเนี่ยที่กกต.ส่งเนี่ยเพียงแค่แลกแชทไลน์กันเนี่ยคุณก็บอกผิดแล้วส่งศาลฎีกา
2: ครับ
1: แต่อันเนี้ยพฤติกรรมสอดคล้องกันหมดทำไมคุณไม่พูดถึงอันเนี้ยผมว่าเป็นจุดข้อพิรุธใหญ่แล้วอันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่หลายคนบอกว่าเราเว้นหรือเปล่าน
2: ิดเดียวแล้วแบบนี้เนี่ยสมมติถ้าผมเป็นพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแกนนำเนี่ยตอนแรกผมสามารถไปแจ้งความคุณเอกราชได้ไหมว่าตอนแรกคุณมาให้โทษผม
1: ถูก
2: แต่ตอนหลังคุณมากลับเป็นคุณกับผมแล้วแต่ตอนแรกได้ไหมฮะหรือต้องเป็นกกต.
1: คือกกต.สามารถแจ้งได้เลยเพราะทุกกันเขาเป็นพยานไงแล้วพยานให้การเท็จไงเพราะมากลับคำให้การทีหลัง
2: ครับ
1: ซึ่งกรณีที่คุณสุภชัยมาเที่ยวพูดแก้ว่าอันนั้นอันนี้อันนั้นเนี่ยกลับไปดูเถอะครับที่ประธานบอกเมื่อวานเนี่ย
2: ครับ
1: คำให้การของฝ่ายการเมืองภูมิใจไทยทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ไปให้ปากคำด้วยตัวเองนะ
2: ครับ
1: เป็นเอกสารหมดนะ
2: ใช่ฮะ
1: เป็นเอกสารหมดนะ
2: ตอนกลับนะตอนกลับคำให้การนะ
1: เป็นเอกสารหมดซึ่งมันก็เป็นข้อพิรุธว่าทำไมกต.ไม่สอบแม้แต่กระทั่งที่ประธานณรงค์เนี่ยพูดถึงกรณีพยานไม่น่าเชื่อถือแล้วยกเหตุการณ์ทางการเมือง
2: ครับ
1: ว่าตอนนั้นขัดแย้งอยู่กล้าทำขัดแย้งต่อมากล้าทำก็ดีกันเนี่ยมีการผิดประเด็นข้อเท็จจริงด้วยเพราะตอนที่พูดถึงตอนนั้นเขายังร่วมรัฐบาลกันอยู
2: ่ใช่ฮะไทม์ไลน์ตรงนั้นเนี่ยที่กกต.บอกเมื่อวาน
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นดุลพินิจที่ใช้ตรงนี้เป็นดุลพินิจที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงด้วยมันเลยที่ผมบอกเลยเป็นข้อพิรุธใหญ
2: ่ครับ
1: แล้วเราเลยขอให้ทางศาลเนี่ยได้เรียกสำนวนมาทั้งหมดแล้วก็ไต่สวนหาข้อเท็จจริงอาจจะพาดพิงไปถึงคนที่ไม่ได้ถูกส่งฟ้องด้วย
2: ครับ
1: คราวนี้แหละครับที่บอกว่า14ไม่ใช่วันจบมันคือวันเริ่มต้น
2: อ่ะพี่ได้ไปมองพยานคุณเอกราชยังไง
0: คือคุณเอกราชเนี่ยนะกกต.เนี่ยมาเชื่อคำให้การหลังบอกว่าไม่เชื่อคำให้การแรกเพราะว่าไม่น่าเชื่อถือแล้วมาบอกว่าคุณเอกราชมาบอกให้การหลังว่ามีคนนะที่ไม่รู้จักว่าใครที่มาคูผมก็ถามว่ามีคนมาคูสสได้ผมสสมีแต่คูคนอื่น ใครมาผมว่าคุณระดับเอกราชใครมาคูแล้วคนคูไม่รู้จักคุณไม่รู้จักคนคูแล้วคุณกลัวเหรอ
2: หรือใหญ่กว่าสสที่มาคู
0: มันก็ต้องบอกว่าใครล่ะแล้วเนี่ยพอคุณหาตัวไม่ได้อ้าวแล้วคุณบอกไม่น่าเชื่อถือก็แบบคุณสาธิตว่าคราวนี้ต้องดูในสำนวนที่คุณเอกราชในพาดพิงว่าถึงใครบ้าง
2: ครับ
0: ถ้าพาดพิงว่าถึงคนนั้นทําตรงนั้นไอ้นี่ทําไอ้นี่นะคุณก็ไปดูพฤติกรรมคุณไปสอบเรียกมาสอบให้หมดดิแล้วมันสอดคล้องมั้ยล่ะพล็อตเรื่องแล้วมันตรงกับที่คุณเอกราชพูดมั้ยล่ะถ้าตรงเอกราชพูดก็ใช่แหละเพราะคุณต้องสันมุติฐานก่อนว่าที่คุณเอกราชกลับคําเนี่ยเพราะอะไร
2: ครับ
0: เพราะคุณเอกราชเนี่ยโดนคดีอยู่หรือเปล่ามีการกดดันมีการแลกเปลี่ยนคดีหรือไม่ล่ะแล้วมันมีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าแล้วก็อันนี้คือตัวจักรสำคัญไง
2: ครับ
0: ต้องคัดเอาออกเพราะเอกราชเนี่ยแหละมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นกุญแจที่จะนำไปสู
2: ่นักการเมือง
0: คุณก็ตัดตรงนี้ซะก่อน
2: ครับ
0: ก็เลยเป็นที่มาของกกต.ก็เลยเชื่อตรงนี้ผมก็เลยผมก็คิดว่าผมตั้งข้อสงสัยอะว่าอันนี้มันเป็นการตั้งตรงหรือเปล่าที่จะตัดตอนหรือเปล่า
2: ไม่แต่ว่าถ้าเนี่ยคุณผู้ชมพิมพ์มาแล้วเนี่ยบอกพิธีกรแบกน้ำเงินเนี่ยผมไม่ได้แบกใครทั้งนั้นนะบอกก่อนผมพยายามจะถามค้าน
1: ถามแย้ง
2: ถามแย้งนะ
0: แน่ผมไม่เชื่อแล้วก็เชื่อ
2: คือเอาอย่างนี้ถ้าฟังจากกกต.เนี่ยหรือใครที่เมื่อวานพูดเนี่ยหรือนักข่าวถามจี้เมื่อวานแล้วเนี่ยคือเขาเหมือนพยายามจะบอกว่าเพื่อก็พยานหลักฐานมันไปไม่ถึงอะ แล้วจะให้เอาอะไรไปใส่ความเขาได้ยังไงมันก็ต้องจบตรงนี้หรือเปล่าอ่ะ
0: ไม่มันก็มันมีเหตุอันควรจะคุณจะพิสูจน์ทุกอย่างให้มันมีหมดเหรอเอาเทปคุณต้องเอาเทปมาใช่ไหมที่เขาโทรศัพท์ไปคุยกับคุณอยากเอาเทปไปข้อความใช่ไห
2: ม
0: เออแล้วไอ้ที่เขาไปปูแมนเนี่ยคุณก็อยากจะเอาคลิปมาที่เขาประชุมอย่างนั้นเหรออ
2: ๋อเอาให้ชัดขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เออมันไม่ชัดอันนี้มันการเมืองก็แค่เขาแลกที่คุณสาธิตบอกว่าเขาแลกลายแชทลายสารยังตัดสินว่า
2: ผิด
0: ผิดไงแล้ววันนี้ยิ่งกว่าไอ้นี่นี่ผมเชื่อเลยนะที่เขาตัดแม่ข้าวสารเนี่ยผมรับรองหัวเป็นประกันเลยถ้าข้าวสารไว้ตายเกลี้ยงเลยพวกบ้านเนี่ยจริง
2: ๆไม่แต่ประเด็นนี้อ้าวเดี๋ยวให้ไปฟังกกต.นิดนึงเมื่อวานเนี่ยประธานกกต.พูดแล้วบอกว่าอ้าวผมเนี่ยไม่ได้ทำตัวเป็นสารผมทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแล้วผมก็ไม่ใช่ไพรส์นีด้วยลองไปฟังบางช่วงบางตอนครับ
3: กกต.ไม่ใช่ศาล ก็ถูกนะครับพวกเราไม่ใช่ศาลนะครับแต่ว่าทั้งรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับให้อำนาจเราไว้กกต.ตั้งมา28ปีนะครับนะฮะ28ปีครบ28ปีนะฮะก็ถือว่าเป็นหนุ่มแล้วนะครับเราทำแบบนี้มาตลอดนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆว่ากกต.ไม่ใช่ศาลให้ส่งไปทุกเรื่องกรณีที่มันฟังไม่ได้เลยนะครับมันฟังไม่ได้เลยว่าเขาก็ทำความผิดแล้วท่านยื่นต่อศาลเนี่ยผมถามท่านว่าตั้งแต่แรกเนี่ยท่านจะร่างฟ้องยังไงและคนที่ถูกฟ้องถูกร้องเนี่ยท่านคิดว่าเขาเดือดร้อนไหมนะครับถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยผมว่าง่ายเลยนะครับตั้งแต่มีเรื่องมาเนี่ยกกต.ส่งให้หมดเลยแต่เดิมท่านบอกว่ามี229คนมันไม่ใช่นะครับมันมี427คนพวกผมไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยผมเป็นไปรษณีย์ผมส่งให้หมดเลยผมว่ามันง่ายไหมไม่ได้ครับเราทำผิดกฎหมายด้วยซ้ำไปแล้วทำแบบนั้นนะครับผม
0: คือเอาเนี่ย
2: ยังไงฮะ
0: โดยกฎหมายแล้วเนี่ยนะคือกฎหมายเขาเขียนชัดว่าก่อนที่จะรับรองเนี่ยนะกกต.เนี่ยมีสิทธิ์ให้ใบเหลืองใบแดงนะใบส้
2: ม
0: ใครก็ได้แต่เมื่อรับรองแล้วเนี่ยนะการตัดสินต้องอยู่ที่ศาล
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณเห็นว่าหลักฐานมันมีหลักฐานเอาเงี้ยว่ามันมีหลักฐานเนี่ยพอควรเชื่อได้ว่าเนี่ยคุณต้องให้ศาลก็ตัดสินแล้ว
2: ครับ
0: ว่าคนนี้เนี่ยทำผิดหรือไม่เว้นแต่คุณจะตัดจบนี่ปัญหาก็คือตั้งทงคุณจะตัดจบแม่ขึ้นไงกูเตะลูกออกข้างทางไงคุณ
2: คุณนี่คือ
0: ไม่ว่าครูกกต.เนี่ยไหนๆก็เป็นจำเลยสังคมแล้วผมก็เป็นจำเลยผมด้วยก็แล้วกัน
1: คือท่านตอบแบบกำปั้นทุบโต๊ะแบบนั้นไม่ได้ท่านจะบอกว่าถ้างั้นผมเป็นง่ายผมเป็นไปรษณีย์ผมส่ง
2: ให้หมดเลยอ่ะ
1: คือจริงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยให้อำนาจกกต.ไว้ให้หาหลักฐานหรือเหตุอันควรสงสัยว่าทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยก็ส่งให้ศาลฎีกาหลังการประกาศผลไปแล้วเพื่อให้ศาลฎีกาพิสูจน์ได้สิ้นสงสัยว่าเหตุนั้นจริงไม่จริง
2: ครับ
1: แต่การที่ท่านทำแบบนี้ก็เลยถูกกล่าวหาจากบางฝ่ายไงครับว่าท่านเป็นศาลไปพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยคือท่านไม่สงสัย
2: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามีเหตุอันควรสงสัยแบบนี้คนก็สงสัยกันทั้งประเทศท่านไม่สงสัยคนเดียวท่านบอกท่านตัดจบกฎหมายบอกว่าแค่มีเหตุอันควรสงสัยก็ต้องส่งศาลต้องเป็นคนพิสูจน
2: ์
1: อันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายฝ่ายอาจจะคิดว่าอยู่ใน157ด้วยนะครับเหตุนี้
2: อ่ะนะเดี๋ยวผมขอพักตรงนี้แป๊บเดียวช่วงหน้ากลับมาคุยกับทั้งสองท่านต่อและอีกหนึ่งท่านจากพรรคภูมิใจไทยนะฮะคุณพระดอนปริศนานันทกุลสักครู่ครับ
4: ยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
5: บรรเทาอาการไอ
6: ขับเสมหะ
5: ทำให้ชุ่มคอ
6: ยาแก้ไอตราเสดาว
5: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
7: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายพร้อมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
8: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้
6: และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
9: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
10: มีไฟเบอร์สูง
11: มันได้ผักทั้ง5สี
12: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
13: ดื่มง่ายมาก
6: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
7: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
6: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
14: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
15: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
16: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
15: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
17: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
15: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
16: ผมเป็นนักเลง
18: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
15: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
17: ไอ้ปู
16: มึงหลอกกู
15: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
16: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
15: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
16: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
6: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
19: พบกับการเอาชีวิตรอดจากป่าลึกของอดีตนายทหารและสุนัขคู่ใจ
0: แล้วมาลุ้นกับการเอาตัวรอดจากเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี
19: ้พร้อมนางอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
0: คืนวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง TMM 25ครับ
20: ย่าผมมาแล้ว
21: ไปหาย่า
22: ขอฟ้าก
21: ับกูนะ
23: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ
24: ่
23: ะ
24: แล้วเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
20: กูถอดให
21: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได
20: ้ไปอาบน้ำกับกูวะ
25: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
26: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
27: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
28: แอร์ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับอยู่กับพี่เทพไพเสนพงศ์แล้วครับแล้วก็พี่สาธิตวงหนองเตยนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับอีกหนึ่งสายที่จะพูดคุยกับเราในอีกหนึ่งมุมนะฮะนั่นก็คือคุณภราดรปริศนานันทกุลนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสสจากพรรคภูมิใจไทยอยู่ในสายกับเรานะครับคุณภราดรสวัสดีครับ
29: สวัสดีพี่ออฟสวัสดีพี่เทพไทยสวัสดีพี่สาธิตครับ
1: สวัสดี
29: ท่านผู้ชมผู้ฟังครับ
2: ครับครับคุณภราดรครับผลของกกต.เมื่อวานนี้เนี่ยในส่วนของภูมิใจไทยรอดหมดเนี่ยตอนนี้ถือว่าที่พักก็ผ่อนคลายขึ้นไหมฮะ
29: ก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับพวกผมตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับก็ถูกดึงเข้าไปเป็นผู้ถูกกล่าวหา
2: ครับ
29: แล้วก็เป็นจำเลยสังคมอยู่ถึง2ปีเนี่ยครับ
2: อืมอืมอืมเอ๊แต่ว่าในคำให้การของคุณเอกราชในตอนแรกเนี่ยโอ้โหเขาบรรยายมาเป็นฉากฉากเลยนะฮะสามสี่หน้าแล้วเขากล่าวหาว่าคุณประดอนเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีของโปรแกรมหัวเลยนะฮะ
29: จ้ะก็ตีค่าสูงไปหน่อยมั้งครับผมน่าจะไม่ฉลาดถึงขนาดที่จะไปคิดระบบอะไรออกมาแล้วก็ได้มาการได้มาซึ่งสว.อะไรเงี้ยไม่ไม่ไ ไม่จริงนะครับ
2: ครับครับบางคนไปเชื่อมโยงก่อนหน้านี้ว่าคุณพระดอนจบสถิติจบอะไรมางั้นนะ
29: ฮะใช่ผมจบสถิติครับเกรดผมจบ2ฝ่าๆเท่านั้นนะครับ
2: อ๋อไม่น่าจะไปทำโปรแกรมอะไรได้แล้วฮะ
29: 2นิดๆจบมาก็ถือว่าบุญแล้วครับ
2: ครับครับถ้าอย่างนั้นถ้ายังมีคนคาใจว่าแล้วคุณเอกราชในตอนให้การตอนแรกทำไมถึงอธิบายหรือเขียนเป็นฉากๆเลยว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกันกับแกนนำภูมิใจไทยอะครับ
29: อันนั้นไม่ทราบนะครับว่าเจตนาแล้วเนี่ยให้การไปด้วยสุจริตหรือไม่สุจริตนะครับก็ต้องไปถามคุณเอกราชดูว่ามีการบังคับขู่เข็นหรือไม่ซึ่งภายหลังเนี่ยผมวันก่อนเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วมั้ง
2: ครับ
29: ท่านสุภชัยเนี่ยก็เอาเอกสารมาเปิดให้ดูว่ามีการเขาเรียกว่าอะไรมีการกลับคำให้การ
2: ครับใช่ครับ
29: ก็ว่าเอ๊ะผมถูกบังคับขู่เข็นด้วยสถานการณ์ทางการเมืองด้วยเหตุการณ์ทางการเมืองด้วยสถานการณ์ส่วนตัวของเขาอะไรก็แล้วแต
2: ่ครับ
29: ก็มีคำให้การออกมาอีกแบบนึงว่าการให้การครั้งแรกเนี่ยเขาถูกบังคับทีนี้ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าเอ๊ะครั้งแรกเป็นโทษกับผมครั้งที่สองเป็นคุณกับผมแล้วครับ
2: ครับ
29: ผมเชื่อว่าทางกกต.เนี่ยเขาคงจะดูนอกจากทำให้การแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะน่าจะดูพยานหลักฐานแวดล้อมว่ามันสอดคล้องกับคำให้การของพยาน 16/26 หรือเปล่า
2: ครับ
29: ซึ่งเมื่อวานเนี่ยท่านประธานท่านก็พูดชัดว่าไอ้ด้วยคำให้การของพยานเนี่ยกับหลักฐานมันไม่สอดคล้องกันในตัวที่บอกว่ามีอะไรล่ะมีโปรแกรมอะไรครับที่ไปคิดส่งคิดสูตรอะไรเนี่ยซึ่งตามหลักฐานมันก็ไม่มีและในเรื่องจริงมันก็ไม่มี
2: ครับ
29: เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่เชื่อ
2: ไม่เชื่อคำบอกเล่าของคุณเอกราชนะพูดง่ายๆถูกไหมฮะ
29: ไม่เชื่อคำให้การของคุณ
2: เอ๊ะอย่างนี้ผมถามคุณรอนเพิ่มเติมว่าแต่คำให้การตอนแรกของคุณเอกราชก่อนจะมากลับคำให้การเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันถ้าเราบอกว่ามันไม่จริงคือการให้ร้ายแกนนำพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเราต้องดำเนินการอะไรหรือเอาผิดอะไรกับคุณเอกราชไหมฮะถ้าอย่างน
29: ั้
2: น
29: ก็เป็นสิ่งที่ศาลไม่เชื่อแล้วนะครับแต่เป็นสิ่งที่ทางกกต.เขาไม่เชื่อแล้ว
2: ครับ
29: นะฮะไอ้กกต.เขาก็บอกว่าแต่พยานเรื่องนี้มันไม่สอดคล้องอย่างที่บอกคือมันไม่สอดคล้องกับหลักฐานอื่นประกอบหลักฐานอื่นประกอบเนี่ยไม่มีเลย
2: ครับครับ
29: นะครับกับสิ่งที่เขาได้กล่าวหาเพราะฉะนั้นข้อกล่าวหานี้ก็ตกไป
2: โอเคเอ๊ะมีประเด็นหนึ่งฮะเมื่อกี้พอดีคุณสาธิตก็เกิดมานิดหน่อยนะฮะว่าเมื่อวานเนี่ยทางประธานกกต.ได้พูดอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะกรณีคุณเอกราชว่ามันมีประเด็นทางการเมืองว่าตอนนั้นเนี่ยภูมิใจไทยกับพรรคกล้าธรรมเนี่ยมีช่วงที่อาจจะมีความขัดแย้งกันเนี่ยแต่พอคนไปไล่ไทม์ไลน์เนี่ยเหมือนกับว่าตอนนั้นยังเป็นรัฐบาลกันอยู่เนี่ยหลายคนก็เลยนึกนะฮะว่าภูมิใจไทยกับกล้าธรรมเคยขัดแย้งกันช่วงไหนอะไรไงไหมฮะ
29: ก็อย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ไปเมื่อเช้านะครับว่าประเด็นเนี้ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นประเด็นทางการเมืองแบบล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
2: ล้านเปอร์เซ็นต์นะ
29: เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าจำได้มันจะมีปัญหาระหว่างพรรคแกนนำกับพรรคร่วมอย่างพรรคภูมิใจไทย
2: ครับ
29: หลายประเด็นมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องคาสิโนไม่ว่าจะเป็นเรื่องกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถือครองที่ดิน99ปีอะไรเหล่านี
2: ้ครับ
29: ภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี
2: ้
29: ก็มีความพยายามที่จะเอาภูมิใจไทยออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล
2: ครับ
29: เมื่อมีกระบวนการแบบนี
2: ้
29: ก็เลยมีกระบวนการกล่าวหาในเรื่องของสว.ขึ้นและเล่นแรงถึงขนาดว่าตั้งใจที่จะไปสู่ปลายทางคือจะยุบพรรคภูมิใจไทย
2: ครับ
29: สังเกตเห็นก็คือว่ามีการกล่าวหาถึงหัวหน้าพรรค
2: ครับ
29: ถึงเลขาธิการพรรคถึงรองหัวหน้าพรรคถึงกรรมการบริหารพรรคมีกี่คนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคมี20คนกล่าวหาทุกคน
2: ครับ
29: จุดประสงค์คือคนใดคนหนึ่งที่เป็นกรรมการบริหารพรรคถ้าหากว่ามีความผิดจริงเรื่องนี้ด้วยเหตุใดก็แล้วแต
2: ่ครับ
29: มันจะนำพาไปสู่การยุบพรรคซึ่งเป็นเป้าหมายปลายทางของเขาก็จึงเป็นที่มาของคำให้การของคุณเอกราช คุณเอกราชเมื่อก่อนนี้เคยอยู่ในพรรคภูมิใจไทย
2: ครับ
29: ใช่ไหมครับ
2: ครับ
29: ก็ไปพูดก็ทำให้เหมือนว่ามันมีน้ำหนักในการที่จะมากล่าวหากรรมการบริหารพรรคทุกคน
2: ครับ
29: โดยส่วนของผมอ้าวก็ไปเชื่อมโยงว่าผมเรียนจบสาขาสถิติมาน่าจะเป็นคนคิดก็ไปสร้างภาพขึ้นมาจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้ฮะจากทำจากคำให้การของคุณเอกราชจากข้อกล่าวหาของคุณเอกราชจึงนำมาซึ่งการสืบย้อนไปย้อนมาไปสืบเส้นสายโทรศัพท์ไปสืบในเรื่องของเส้นสายทางการเงินของพวกผมซึ่งสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าถ้าศาลเห็นถ้ากกต.เห็นว่าพวกผมมีเส้นสายทางการเงินโอนเงินให้คนโน้นคนนี้พวกผมไม่รอดหรอกครับ
2: นิดเดียวครับคุณพระนรินทร์พอดีเวลาเราจำกัด
29: นะหมายความว่าเราไม่ได้ทำ
2: ครับครับขอสั้นๆทิ้งท้ายนิดเดียวเข้าใจว่าเส้นเงินเนี่ยไปไม่ถึงแกนนำภูมิใจไทยเลยแม้แต่คนเดียวนะฮะแต่คนไปสังเกตแบบนี้ว่าแต่ในบรรดา77คนที่กกต.ส่งฟ้องให้ศาลเนี่ยหลายคนเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยนะฮะเช่นเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.เป็นผู้ช่วยส.ส.เป็นเครือญาติอะไรแบบนี้มันก็ทำให้บางส่วนเขายังอดคิดไม่ได้ไหมฮะว่าเกี่ยวกับทางพรรคครับ
29: ผมว่าถ้าแฟร์ก็ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยที่อยู่ในแวดวงการเมือง
2: ครับ
29: ทุกคนอยากมีตำแหน่งอยากที่จะเข้าสู่องค์การทางการเมืองไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งเมื่ มีการเปิดให้สมัครผู้สมัครสวเขาก็เป็นสิทธิ์ที่จะไปสมัคร
2: ครับ
29: ปัญหาอยู่ที่ว่าเขาทำผิดกฎหมายหรือเปล่าล่ะเขาลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคหรือเปล่าล่ะ
2: ครับ
29: เมื่อเขาลาออกแล้วคุณสมบัติเขาครบเขาก็สามารถสมัครได
2: ้
29: พวกผมไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับใครว่าคุณจะไปสมัครหรือคุณไม่สมัครเป็นเรื่องปัจเจกพวกคุณว่าไปแต่ทุกคนเนี่ยเมื่ออยู่ในแวดวงทางการเมืองผมว่าพี่สาธิตรู้ผมว่าพี
2: ่เทพไทย
29: ก็รู
2: ้
29: นะครับว่าคนอยู่ในแวดวงทางการเมืองเนี่ยเวลามีสมัครอะไรเขาสนใจทั้งนั้นนะครับ
2: ครับ
29: สมัครอบต.เขาก็ไปสมัครนายกเขาก็ไปสมัครก็ผมว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมือง
2: ครับครับครับโอเคครับวันที่สอบถามเท่านี้ก่อนนะครับคุณพระดอนครับ
29: คร
2: ับ ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณพระรอนปริศนานันทกุลนะฮะจากทางพรรคภูมิใจไทยนะฮะผมขอเบรกแป๊บเดียวจะได้กลับมาถามทั้งสองท่านเมื่อสักครู่นั่งอมยิ้มอยู่ตรงนี้นะฮะว่าคิดเห็นอย่างไรเอาสักครู่ครับ
3: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
4: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
5: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
4: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
8: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
4: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
5: ผมเป็นนักเลง
18: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
4: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
8: ไอ้ปุ๊ก
5: มึงหลอกกู
4: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
5: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
4: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
16: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้น
5: หนูขอโทษนะแม
9: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
10: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเบลวันที่17ถึง20กันยายนนี้
11: Give me more.

0: ันจะได้จำให้ได้แล้วไง
1: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันไม่ง่ายระวังตัวไว้แล้วกัน
2: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมสัมผัสวิถีไทยกับสายน้ำผ่านเพลงดังในอดีต

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วยการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S2N Fancon
2: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะฮะกลับมาหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้เราฟังคุณพระดอนจากพรรคภูมิใจไทยไปแล้วคุณสาธิตเป็นยังไงบ้างเมื่อสักครู
3: ่คือคำถามที่บอกว่าทำไมคนที่ถูกฟ้องเนี่ยมันอยู่ในเครือข่ายภูมิใจไทยรวมสสก็ด้วยนะ
2: ใช่ครับ1คน
3: เนี่ยทั้งนั้นคุณพระดอนตอบว่ามันบังเอิญเพราะว่าเนี่ยเวลามีสมัครใครๆก็มาสมัครผมว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญขนาดนั้นนะคือถ้าสมัครตอนแรกมันมากันทุกที่ทุกพักเน
2: า
3: ะแต่ว่าเวลามีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยทำไมมันโฟกัสอยู่ที่พักการเมืองเดียวล่ะ
2: หมายถึงว่าคนที่โดนถูกไหม
3: ฮะมันไม่บังเอิญมากไปหน่อยเหรอเพราะฉะนั้นตรงนี้แก้ตัวยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องดูให้เห็นคือกกต.ไม่มองเรื่องนี้เป็นกระบวนการใหญ
2: ่
3: ที่มันมีคนที่เป็นตัวการในการจัดการอยู
2: ่ครับ
3: แล้วก็ไปมองเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลทำให้มันเหมือนกับตัดตอนคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นซึ่งที่เราเรียกร้องให้ศาลฎีกาต้องเอาสำนวนไปทั้งหมดเนี่ยเพื่อมองกลับให้เป็นรูปกระบวนการ
2: ครับ
3: แล้วคราวนี้จะหาคนเชื่อมโยงได
2: ้ครับแปลว่าตอนนี้อย่างฝั่งของภูมิใจไทยนี่เขาจะโล่งใจได้ 100% หรือยังฮะถ้าอย่างนั้น
3: ผมบอกว่า14กันยาไม่ใช่วันสิ้นสุดของเรื่องหัวสวแต่เป็นวันเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นผมนะประมาทไม่ได้เลยเรื่องนี้เกิดศาลฎีกาสืบสาวโยงใยขึ้นมาไปถึงใครเนี่ยความปรากฏต่อกกต.เนี่ยคดีต้องเพิ่มถ้ากกต.ไม่ทำคราวนี้หนักเลย
2: ถามพี่ได้ไปนะเมื่อกี้คุณพระรอนบอกว่าผมคงไม่ฉลาดพอที่จะเป็นคนริเริ่มไอ้โปรแกรมหัวรวมไปถึงว่าแหมไอ้77คนจะไปเกี่ยวกับภูมิใจไทยเนี่ยก็ใครเขาอยากสมัครก็สมัคร
4: เพราะเรียนหนังสือไม่เก่งอะไรเงี้ยนะ
2: ได้2กว่าเอง
4: ผมเห็นโจรเรียนหนังสือไม่เก่งก็เป็นโจรแย่ๆไปคุณ ไม่เกี่ยวกันคือเอางี้ป่ะมันบอกว่าเป็นธรรมดาของนักการเมืองที่มีคนรอบข้างอยากจะสมัครโน้นสมัครนี่นะ
2: ครับ
4: แต่ว่าคนรอบข้างผมเนี่ยตอนนั้นนะคิดอย่างดีก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านไม่เคยคิดถึงสวหรอก
2: เปิดกว้างไงสว
4: มันจะมีระดับคนขับรถเจ้ามือไฮโลมาใช่ไหมคือทั้งหมดนี่เอาเลยกว่าท
2: ั
4: ้งหมดที่ฟ้องนะ229คนเนี่ยเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยเกือบทั้งหมดเลย
2: ครับ
4: แล้วคุณไปดูในรายละเอียดกกต.เนี่ยไปดูในรายละเอียดในภาพรวมนะจะเห็นได้ชัดว่าไอ้พวกสวเนี่ยนะที่ได้มาเนี่ยนะไปกองอยู่ในจังหวัดไอ้พวก20กว่าคนนี้ทั้งสิ้นคุณไปดูอ่างทอง5คน
2: ครับ
4: จังหวัดเพชรเนี่ยพระดอนท่านพระดอนผมอ่ะโทษทีเพื่อนกันพระดอนเนี่ยท่านรัฐมนตรีพระดอน5 6 6คน
2: ครับ
4: เอาสตูลจังหวัดเล็กๆเนี่ยเห็นไหมโกเกียรติโดน
2: อ
4: ่ะ
2: ครับ
4: 6คน
2: พ่อรัฐมนตรี
4: แล้วเด็กในแพแกมาเป็นคุณดูดิเอาพัทลุงอยุธยาคุณดูดิบุรีรัมย
2: ์ครับ
4: ที่หัวโจกอยู่เนี่ยเต็มๆทั้งนั้นแล้วแปลกไหมอุดรธานีที่ไม่มีสักคนจังหวัดใหญ่ขนาดนั้นไม่มีสักคนหนึ่งคือถ้ากกต.เห็นภาพรวมอย่างนี้มันวินิจฉัยได้แล้วมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าแล้วมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะคุณ
2: เมื่อกี้คุณพระรอนบอกว่าเรื่องนี้การเมืองล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยนะล้านเปอร์เซ็นต์
4: ทำไม
2: หวังจะโค่นพรรคภูมิใจไทยให้ยุบพรรค
3: ไอ้ในเรื่องนี้มันมีการร้องกันมาแล้วนะไปร้องคุณทวีสอดส่องกับไปร้องคุณภูมิธรรมว่าสองคนนี้ไปแทรกแซงคดีเพราะนี่คือคำอธิบายเขาแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยมาแล้วว่าสองคนนั้นนี่ไม่ได้เข้าไปแทรกแซง มันเป็นการเริ่มต้นเพราะมีสว.สำรองไปร้องที่ DSI
4: ใช่คือมีคนไปร้องแล้วก็สองคนนี้ทำความจริงให้ปรากฏใช่ไหมไอวี่ผมเนี่ยได้ทำเต็มที่
2: คุณทวี
4: แต่ไอพีผมเนี่ยแต่ว่าแอมกดดันทางนี้ทีได้ไหมพี่บ้วนมาเลยประธานบอร์ดไงไปบ
2: น
4: น
2: ี้
4: ได้
2: เอาเขาโยนให้ส้มอยู่วันก
4: ่อนนั้นเลยไหมอ้อมแอมอยู่พี่อ้วนข้อมูลอยู่ในมือเต็มอยู่แล้วในฐานะประธานบอร์ดจัดการเลย

0: มาเลยแจ๋เลยเหมือนกับท่านตวีสอดส่องเลย
1: แต่เมื่อกี้ที่พี่เทพไทยบอกว่าเนี่ยเห็นความเชื่อมโยงใช่ไหมเป็นขบวนการเนี่ยวันนี้โฆษกพรรคภูมิใจไทยนะฮะคุณแนนบอกว่าคดีหัวสวเนี่ยเหมือนกับคดีลุงพลอย่าใช้ความเชื่อมาชี้นำสังคมนะอ่ะ
0: มันไม่เชื่อเนี่ยมันชัดเจนไปหมดเอาหลักฐานคุณดูก็แล้วกันนี่ผมว่าคนบ้าเท่านั้นแหละที่ไม่รู้นะคนขับมอเตอร์ไซค์ก็ยังรู้ถีบสามล้อก็รู้ว่าวัวชาวบ้านทั่วไปก็รู้ว่าวัว
2: ผมว่ายิ่งแก้ตัวแบบนี้ยิ่งแย่นะ
1: เทียบคดีลุงพลได้ไหม
2: เขาฟ้องไปแล้ว77ฟ้องไปแล้ว77
1: ครับ
2: ฟ้องเนี่ยแปลว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงมีการทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นจะไปบอกคดีลุงพลคดีลุงพลเนี่ยถึงที่สุดคือใช้ความเชื่อนำ
1: ครับ
2: แต่กรณีนี้เนี่ยเฉพาะที่ฟ้องไปแล้วเนี่ยมันเป็นประเด็นที่มีหลักฐานมีเส้นทางการเงินมีอะไรต่อมีอะไรมันยืนยันข้อเท็จจริงหมดและที่ยังไม่ฟ้องก็มียืนยันอีกเยอะที่พูดกันอยู่เนี่ยถ้าไปทั้งหมดในคดีนี้มันไม่ใช่ลุงพล
0: ไอ้ที่ฟ้อง
2: พูดแก้ตัวอย่าพูดแบบนี
0: ้ไอ้ที่ฟ้องนี่เป็นชัดเป่าไม่หลุดดึงไม่หลุดแล้วมันชัดยิ่งกว่าชัดและพี่ลางลางเลือนเลือนไอ้ที่ประเภทหลุดบ้างแล้วเป่าได้เนี่ยไอ้นั่นแหละคือเป่าไอ้หลุดไอ้นี่นี่เป่ายังไงก็ไม่หลุดไงที่มัน77เนี่ยแล้วคุณดู77เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพรรคน้ำเงินหมดไหมล่ะคุณไปดูกันแล้วกัน229คนทั้งนั้นทั้งแผง
1: ก็เขาบอกว่าตอนนั้นมันเรื่องการเมืองไงเขาอยู่ฝ่ายค้านเดี๋ยวๆคนก็หาว่าผมแบกน้ำเงินอีกเนี่ย
0: ผมแบกอยู่แล้วพูดอย่างเนี้ย
1: เดี๋ยวถามทั้งสองท่านนะฮะคุณสาธิตในมุมของประชาธิปัตย์หลังจากนี้เอาที่จะดำเนินการเร็วที่สุดคืออะไรครับ
2: คือเราเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องทุจริตการเลือกตั้งธรรมดาแต่นอกจากเป็นขบวนการใหญ่แล้วก็มีพรรคการเมืองก็มาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยมันกระทบต่อการเมืองการปกครองและระบอบประชาธิปไตยเพราะมันทำลายการตรวจสอบถ่วงดุลเพราะฉะนั้นเรื่อง 4-5 เรื่องที่เราแถลงไปแล้วในวันนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับสว.สำรองหรือผู้เสียหายนะครับที่เป็นผู้สมัครเนี่ยในการยื่นฟ้องในช่องทางต่างๆรวมถึงยังมีช่องทางอื่นอีกครับซึ่งวันนี้ฝ่ายกฎหมายเตรียมไว้แล้วและเราจะมีการแถลงต่อไปผมบอกแล้ว14กันยาไม่ใช่วันจบคดีหัวสว.แต่คือวันเริ่มต้นครับ
1: ในมุมของพี่ทิพย์นะฮะว่าม็อบการเมืองที่เขาจ้องกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะยังไงต่อ
0: ก็ต้องเข้มข้นติดตามอย่ากระชั้นชิดอย่าให้อัศวินตกลมมาขยมกระแสกระแสเรื่องวัวสว
1: อ
0: วัวสวเนี่ยต้องเอาแล้วตอนนี้แม้ภาคการเมืองภาคประชาชนต้องเข้มข้นก็อย่างน้อยก็ส่งเสียงนี้ให้กับศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งใน77คนที่ถูกฟ้องเนี่ยศาลได้ตระหนักว่าโอเคชาวบ้านไม่ยอมและรวมไปถึงการกดดันกระแสไปถึงวันที่28
1: มีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง
0: ใช่บนบัตรเลือกตั้งจะตัดสินไงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบ้านเมืองถึงตางตันก็จำเป็น
1: อ
0: ่ะตุลาการพิวัตรไ
1: งที่พูดจำเป็นเนี่ย
0: มันจำเป็นต้องตุลาการ
2: ใจหายเลย
0: มันจำเป็นต้องตุลาการพิวัตรปลดล็อกการเมืองเหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อปี49และ57
1: แต่ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาอาจจะเป็นโมฆะได้เหรอ
0: ก็ผมก็หวังว่าอย่างนั้นอยู่แล้วโมฆะคราวนี้ถ้าโมฆะก็โอ้เตรียมประทัดไปเลยหมื่นนัดจุดกันเลยเราเอาละ
1: เดี๋ยวก่อนจะไปถึง28คงได้มาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข่าวเช้าช่องวันครับวันนี้วันพุธที่16กันยายนของเรา2คนเช่นเคยนะครับพี่โจอรชุนและผมอาร์มพิพัฒน์ครับชมสดแบบนี้ที่วัน31ครับผ่านทุกแพลตฟอร์มออนไลน์รวมถึงแอปพลิเคชันที่วันดีครับ Facebook YouTube ก็ติดตามได้ที่วัน News กันนะครับ
1: เป็นสัปดาห์ที่กลับมามีฝนตกชุกหนาแน่นในหลายพื้นที่นะครับกรุงเทพก็ฝนตกหนักเหมือนกันและที่จังหวัดน่านปรากฏว่าฝนที่ตกหนักเนี่ยทำให้มีน้ำล้นเข้าท่วมบ้านในพื้นที่อำเภอปัวเพราะฉะนั้นชาวบ้านเองต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับ
2: นี่ครับวันนี้ครับวันที่15นะครับกันยายนนะครับบ้านล้องอำเภอปัวจังหวัดน่านครับตกยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้น้ำเริ่มเอ่ยแล้วครับตั้งแต่วันที่19นะพี่น้ำท่วมหนักนะครับวันนี้ผมเพิ่งจะกลับเข้ามานอนบ้านร้องวันนี้จะเป็นวันแรกนะครับที่จะกลับเข้ามานอนที่บ้านครับฝนมาอีกแล้วนะครับตอนนี้ดูครับในซอยเริ่มเจอน้องอีกแล้วครับ
1: ที่น่านก่อนหน้านี้ก็ฝนตกหนักไปนะครับแล้วก็ปรากฏว่าไม่นานก็เนี่ยครับชาวบ้านเองก็ใจตุ้มๆต่อมๆนะว่าเอ๊ะฝนตกหนักน้ำมาอีกแล้วมันจะยังไงนะครับภาพนี้ก็คือเมื่อ3ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมาพอฝนตกหนักเนี่ยก็ทำให้น้ำเริ่มที่จะเข้าท่วมในหมู่บ้านนะครับบางบ้านนี่น้ำก็เริ่มไหลเข้าไปละชาวบ้านก็ออกมาดูน้ำกันนะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็พยายามที่จะเก็บข้าวเก็บของยกไว้ที่สูงเพื่อความปลอดภัยมีน้ำท่วมบนพื้นผิวถนนสูงสักประมาณ1ไม้บรรทัดนะครับแล้วก็เจ้าของคลิปเนี่ยระบุว่าเพิ่งจะได้กลับเข้าบ้านก็ด้วยความที่กังวลใจนะนอกจากนี้สถานการณ์ในพื้นที่บ้านขอนอำเภอปัวก็น่าเป็นห่วงนะครับ4ทุ่มเมื่อคืนนี้น้ำท่วมถนนแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่โดยรอบตามคลิปนี้นะครับจนกระทั่งประมาณ5ทุ่มฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่เนี่ยชาวบ้านก็ออกมาดูน้ำเฝ้าระวังน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับถึงแม้ว่าน้ำเนี่ยยังไม่สูงมากแล้วก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายเพิ่มเติมแต่ว่าก็เมื่อคืนนี้ทั้งคืนชาวบ้านก็ไม่วางใจนะครับขณะที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปภ.แจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่อำเภอปัวกับท่าวังผาระวังน้ำป่าหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ใครที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขานะครับยกข้าวยกของไว้ที่สูงแล้วก็อาจจะต้องเคลื่อนย้ายรถไปจอดในที่ปลอดภัยปภ.เนี่ยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์นะครับไปยังชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็ให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคุณผู้ชม1784นะครับอันนี้ก็คือทุกจังหวัดทั่วประเทศถ้าหากว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดภัยพิบัติฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงจากที่จังหวัดน่านมาดูที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์เนี่ยฝนก็ตกหนักทำให้น้ำป่าจากเขาสามแยกไหลเข้ามาท่วมโรงพยาบาลวิเชียรบุรีไม่ว่าจะเป็นถนนทางเดินในโรงพยาบาลมีน้ำไหลเข้าท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็นอกจากนี้ภาพเนี่ยคือมีเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลเขาทำอะไรไปช่วยกันขนย้ายโรงศพสีขาวนะครับเป็นโรงใหม่นะอันเนี้ยยังไม่มีศพอยู่ด้านในนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ตั้งโรงศพเอาไว้แล้วก็มีน้ำท่วมในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นต้องย้ายไปอยู่ในที่อื่นก่อนในเดี๋ยวน้ำจะท่วมแล้วก็เสียหายนะครับเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายเพิ่มเติมจากเหตุน้ำป่าหลากในโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าก็ยังคงวางใจไม่ได้เป็นอีกวันนึงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับทีนี้พอเห็นเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะขวางมันได้อย่างฝนเนี่ยช่วงนี้ฝนยังตกหนักอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นประจำทุกปีฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมเกิดดินโคลนถล่มก็เกิดจะเกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการเข้ามาช่วยเยียวยาเพราะฉะนั้นเพื่อให้ระบบทุกอย่างมันคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็การจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยสมเหตุสมผลมากขึ้นรัฐบาลก็เลยเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับคุ้มครองที่อยู่ประมาณ30ล้านหลังคาเรือนนะครับแล้วก็เป็นการคุ้มครองทั้งน้ำท่วมวัตภัยแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็เริ่มคุ้มครองเนี่ย1ตุลาคมนะครับซึ่งครม.เนี่ยมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบระบบนี้แล้วนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดว่าภาครัฐจะเป็นคนทำประกันภัยพิบัติให้กับคนไทยครอบคลุม30หลังคาเรือนแล้วต่อไปนี้นะครับพอทำประกันภัยพิบัติให้มันก็เข้าสู่ระบบเอกชนบริษัทเอกชนรับทำประกันภัยพิบัติเวลามันมีภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วก็ต้องไปเคลมประกันกับทางบริษัทเอกชนนะครับก็จะมีความสะดวกมีความรวดเร็วนะครับมากขึ้นทีนี้อย่างเช่นน้ำท่วมเนี่ยถ้าหากว่าไปเคลมประกันนะครับจ่ายค่าสินไหม ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทนะครับแล้วก็อาจจะมีการจ่ายเพิ่มเติมได้อีก 90,000 บาทคือเต็มแม็กเนี่ย 100,000 บาทนะครับแล้วก็วัตภัยแผ่นดินไหวเนี่ยจ่ายเบื้องต้น 5,000 เพิ่มเติมอีก 95,000 ก็คือไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติจากน้ำท่วมวัตภัยแผ่นดินไหวเต็มแม็กที่เพดาน 100,000 บาทและถ้าเกิดว่ามีความเสียหายเพราะว่ามีการเสียชีวิตอันเนี้ยก็จะได้รับความคุ้มครอง2ล้านบาทครับ
0: เป็นการเพิ่มความรวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาภัยพิบัติแล้วก็มีการเพิ่มอัตราการจ่ายเงินเยียวยาและช่วยเหลือภัยพิบัติให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติด้วยโดยที่ไม่สร้างความเสี่ยงต่องบประมาณในเรื่องของงบประมาณเรื่องในการสนับสนุนประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้เป็นเครื่องมือที่ภาครัฐใช้กระจายถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความแน่ไม่แน่นอนของระบบงบประมาณทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วครับ
1: คือประชาชนชาวบ้านทั่วไปไม่ต้องทำอะไรนะครับก็อยู่แบบนี้แหละแต่ว่าคนที่จะทำประกันให้ก็คือภาครัฐนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยคุยกับทางบริษัทเอกชนก็จะมีการกระจายความเสี่ยงทั้งเป็นบริษัทในประเทศนอกประเทศก็จะรับทำประกันภัยพิบัติฉุกเฉินแบบนี้ไว้ให้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ก็ยังได้อนุมัติเรื่องของโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทนะครับก็จะใช้เวลา6ปีแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาครอบคลุมเนี่ยตามหน้าจอ8จังหวัดก็คือสระบุรีอยุธยานครนายกปทุมนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทรากรุงเทพนะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงคลองชลประทาน22คลองหลักนะครับแล้วก็ระยะแรกเนี่ยจะขุดคลองในแนวเหนือใต้นะครับแล้วก็เพิ่มความสามารถในการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์นะครับรัฐบาลคาดว่าเมื่อโครงการตรงนี้แล้วเสร็จจะช่วยลดความเสียหายจากน้ำท่วมเฉลี่ย 10,000 ล้านบาทต่อปีป้องกันพื้นที่ชุมชนเขตเศรษฐกิจกว่า 258,000 ไร่แล้วก็เพิ่มน้ำสำรองสำหรับใช้ฤดูแล้งได้อีก17ล้านลูกบาทเมตรต่อปีก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหานะครับประเทศไทยก็จะมี2น้ำไม่น้ำท่วมก็น้ำแล้งนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นครับ
0: มาที่ความเคลื่อนไหวนะครับของทัพช้างศึกครับนักกีฬาทีมชาติไทยฟุตบอลชายวันนี้เตรียมตัวนะครับที่จะประเดิมนัดแรกในชุด A นะครับกับทีมช้างศึกไทยครับ
3: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
0: ทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับเมื่อวานนี้เป็นภาพบรรยากาศการไปถึงยังสนามและก็เป็นการฝึกซ้อมในช่วงบ่ายนะครับที่เมืองโอกาซากิในจังหวัดไอจินะครับโดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ก็เน้นไปที่การติวเข้มแท็กติกต่างๆรวมไปถึงเทคนิคกันด้วยนะครับช่วงก่อนการซ้อมก็ต้องบอกว่ามีเหล่าบรรดานักเรียนชั้นมัธยมและก็ประถมศึกษาจากชาวญี่ปุ่นนี่แหละครับที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาร่วมในการชมให้กำลังใจกับทีมนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยกันด้วยล่าสุดเนี่ยคุณยศกรบูรพาครับกองหน้าตัวความหวังเลยครับจากสโมสรชลบุรี FC ก็เดินทางมาสมทบแล้วก็ลงฝึกซ้อมกับทีมเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าตัวเนี่ยเจอกับทีมสื่อก็เลยเปิดเผยว่านักเตะชุดเนี่ยแต่ละคนก็มีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเจอกันมาบ่อยครับเนื่องจากว่าผ่านการฝึกซ้อมร่วมกันในหลายทัวร์นาเมนต์กันแล้วแล้วก็มั่นใจครับว่าทีมชาติไทยชุดช้างศึกในครั้งนี้ฟุตบอลชายจะทำผลงานได้ดีครับและตั้งใจจะเก็บชัยชนะนัดแรกมาฝากแฟนบอลชาวไทยให้ได้ครับ
4: จะทำให้เต็มที่ครับก็ไม่น่ายากครับเพราะว่าเราก็เข้ากันหลายแคมป์ครับเราอาจจะคุ้นชินกันครับก็ฝากถึงแฟนบอลครับฝากเชียร์พวกเราด้วยครับก็หวังว่าพวกเราจะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็เก็บใช้ในแมตช์แรกก็ได้ครับ
0: และสำหรับการประเดิมสนามนัดแรกนะครับของกลุ่ม A ของไทยในวันนี้ครับเวลา 13:50 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นะครับย้ำนะครับบ่าย 10:50 นติดตามรับชมสดๆกันได้ทางช่องวันให้กำลังใจขุนพลทีมชาติไทยกันด้วยนะครับ
5: ร่วมส่งแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้นะคะในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
1: โค ครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับชัดเจนแล้วว่าได้ต่ออายุแน่ๆนะครับแต่ว่าอาจจะต่อ2เดือนก็คือหลังจากสิ้นสุดเดือนนี้กันยาใช่ไหมครับก็จะเป็นตุลาพฤศจิกาแต่คนที่จะต้องให้คำตอบชัดๆก็คือดร.เอกนิติอันเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยรัฐมนตรีท่านอื่นให้ข้อมูลมาก่อนเดี๋ยวกลับมาตามรายละเอียดกันช่วงหน้าครับ
6: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GM 25
7: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
9: ูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
10: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
11: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทย
12: และเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
14: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
15: สูตรใหม่วาสลีนกลูตาไฮยาประสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
16: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
17: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
18: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
19: ทีเด็ดเมอร์พิชดานง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
20: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
21: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
22: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
23: ชิมซะหมดเลย
24: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู
25: ่อัปปาเช
26: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
25: ่ I love อัปปาเช
27: ่ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
28: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
29: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
28: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
29: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
30: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
28: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
31: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
32: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
33: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
34: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
35: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
0: ใช่มีไฟเบอร์สูง
1: มันได้ผักทั้ง5สี
2: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
3: ดื่มง่ายมาก
4: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจิ้งพลัส
33: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
4: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจิ้งพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
6: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
5: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
9: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโทเทลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
10: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
11: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ
12: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
22: เจ็ดโมง17นาทีนะครับกับคนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสอยู่แล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับแล้วก็ล่าสุดนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้นโยบายมาว่าให้ต่อนะครับทีนี้เมื่อวานเนี่ยเจอคุณสุภจีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับนักข่าวก็ถามว่าแล้วจะต่อไปอีกนานแค่ไหนคุณสุภจียกนิ้วแบบนี้ขึ้นมาครับ
23: เรามีความสูญเสียในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกแล้วอย่างที่เราเห็นกันเรื่องช่องแคบก็ปิดเพิ่มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราเห็นทิศทางของราคาน้ำมันที่ค่อยๆทยอยปรับตัวสูงขึ้นทางท่านนายกเองก็มีความเข้าใจถึงสภาพเศรษฐกิจในประเทศก็เลยขอให้ท่านรองนายกเอกนิติเนี่ยช่วยไปพิจารณาว่าเราจะสามารถที่จะต่อในเรื่องของตัวไทยช่วยไทยพลัสไปอีกสักระยะหนึ่งได้ไหม
35: อีกเดือนกี่เดือนสองเดือน
23: ค่ะที่ท่านนายกให้เป็นแนวท
36: างน่าจะเป็นวงเงิน
35: เดิมวงเงินเดิมครับ
23: ไม่รายละเอียดแต่ต้องให้ท่านรองนายกเอกนิติมาแต่ว่าเราตั้งใจจะแคะกระปุกให้ได้ว่าภายในสองเดือนนี้จะช่วยได้อย่าง
22: แค่กระปุกก็คือไปหางบประมาณมานะครับว่ามันจะเหลือจากก้อนเดิมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็หาอะไรมาเติมได้บ้างแต่ทีเนี้ยวงเงินว่าพอต่อไปอีก2เดือนเนี่ยจะได้ 1,000 บาทเหมือนที่เคยได้หรือไม่หรือจะได้น้อยกว่าคงไม่มากกว่า 1,000 นะครับแต่ว่าจะได้น้อยกว่านั้นเท่าไหร่หรือได้เท่าเดิมเดี๋ยวรอคนที่จะมาตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดเพราะว่าไปทำการบ้านแล้วก็ทำรายละเอียดอยู่ก็คือดร.เอกนิตินะครับทีนี้เนี่ยไอ้มาตรการต่างๆเหล่านี้นะครับคือเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นมาตรการประคองกำลังซื้อของประชาชนคนไทยในช่วงที่ข้าวของต่างๆมันก็แพงขึ้นนะครับแล้วก็แต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเป็นการประคองเงินในกระเป๋าเนี่ยทางคุณสุภจีบอกมันไม่ได้มีแค่ไทยช่วยไทยพลัสนะเพราะว่ามันก็จะมีมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับแล้วตอนนี้พอมันมีความขัดแย้งกลับมาปะทุอีกรอบนึงเป็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางนะครับกลับมาปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็ดูเหมือนว่ารอบนี้อาจจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยบอบช้ำหนักกว่าเดิมก็คือไอ้รอบแรกเนี่ยนะครับเราก็ช้ำพออยู่แล้วรอบนี้โดนกระแทกซ้ำสองมันก็อาจจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับทีนี้มาตรการของกระทรวงพาณิชย์ล่ะนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันที่มันปรับเพิ่มสูงขึ้นนะครับคุณสุภชัยบอกว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ได้ซ้อมใหญ่มาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมแล้วนะครับก็คงจะทำในลักษณะคล้ายกันใกล้เคียงกันเพราะว่า14กันยายนที่ผ่านมาได้คุยกับทางดร.เอกนิติไปแล้วคุยกับคุณประกรณ์นินประพันธ์ไปแล้วนะครับคุยกับกระทรวงพลังงานไปแล้วเป็นวงเล็กๆแล้วเดี๋ยวจะมีแผนออกมาอธิบายให้ฟังเป็นขั้นเป็นตอนมากกว่านี้นะครับเรื่องของราคาน้ำมันมีประกาศนะครับในราชกิจจานุเบกษา เป็นประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานปรับลดราคาน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่น4บาทต่อลิตรนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าไม่ได้มีผลกับราคาที่หัวจ่ายหรือว่าราคาหน้าปั๊มเพราะว่าการปรับลดราคาน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่น4บาทต่อลิตรทางก

0: รถ 6-10 ล้อจาก105บาทเป็น130บาทแล้วก็รถที่มากกว่า10ล้อจาก150บาทเป็น185บาทครับ
1: มากันที่ความคืบหน้าคดีชิงทองนะครับจากร้านทองที่3โคกปทุมธานีเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาครับปรากฏว่าล่าสุดตำรวจจับกุมได้แล้วพร้อมของกลางทองคำหนัก52บาทเจ้าตัวยังไม่กล้าไปขายแต่กล้ายอมรับว่าหาทองมาขายเพื่อที่จะใช้หนี้พนันครับ
2: เราชื่อบรรลือครับอันนี้เป็นหมายจับเรานะเรายังไม่เคยถูกจับมาหมายเดือนก่อนนะครับเป็นหมายเรื่องชิงทรัพย์นะในทางของที่เราทำเบื้องต้นรับสภาพไหมรับสภาพมีอุปกรณ์อยู่ที่บ้านเดี๋ยวตำรวจไปดู
1: นี่เป็นภาพขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเท่าทำการจับกุมตัวนายบรรลืออายุ56ปีผู้ต้องหาก่อเหตุนะครับก็คือเข้าไปจี้ชิงทองครับที่ร้านทองบางกอกโกสนะครับในอำเภอสามโคกนะฮะโดยจับกุมได้เมื่อวานนี้ช่วงค่ำครับที่ร้านสะดวกซื้อใกล้กับวัดเปรมประชากรในพื้นที่ตำบลบางพูนปทุมธานีครับเจ้าตัวรับสารภาพบอกว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าจะหาเงินมาใช้หนี้ครับก่อนที่จะพาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปค้นบ้านพักอยู่ในชุมชนหลังวัดเปรมประชากรจากการตรวจสอบก็ไปพบของกลางทั้งหมดก็คือทั้งเสื้อผ้าใช้ในการก่อเหตุยังเก็บไว้ครบนะฮะรวมไปถึงเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ปืนปลอมที่ใช้ในการก่อเหตุและทองคำหนักประมาณ52บาทอยู่ครบเลยฮะจากนั้นตัวนายบรรลือเนี่ยก็ถูกคุมตัวไปสอบปากคำต่อที่โรงพักที่สภ.สามโคกนะครับยอมรับว่าที่ตัดสินใจก่อเหตุเพราะว่าไปติดหนี้พนันเอาไว้แล้วไม่มีเงินไปส่งรถครับลองฟังเสียงดูฮะ
3: บรรลือทำคนเดียวไหมอ่ะ
4: คนเดียวครับ
3: ทำไมถึงทำอ่ะ
4: เป็น
3: นี่อ๋อเป็นนี่แล้วอยู่ที่บ้านกับใครอ่ะ
4: อยู่เมียแล้วก็ลูกชาย
3: แล้วไปดูลาดเรามาก่อนไหม
5: เราได้ดูลาดเรามาก่อนไหม
4: แต่ท้องสะดุ
5: ดแล้วเป็นนี่เนี่ยเป็นนี่จากอะไรนี่ทั่วไปหรือว่าไงคร
4: ับ ทั่วไปแล้วคร
5: ับ มีนี่ขนาดไหม
1: ตอนที่สื่อถามตัวนายบรรลือเนี่ยไม่ยอมตอบเป็นหนี้อะไรนะครับแต่จากการสอบปากคำของตำรวจครับซึ่งทางด้านของพลตำรวจโทพีรพลโชติขสถียรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีก็เดินทางมาสอบด้วยตนเองนะครับบอกว่าตัวนายบรรลือเนี่ยยอมรับว่าหาเงินเอาไปถ่ายรถกระบะเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปเดิมพันพนันเอาไว้แล้วแพ้ครับพอแพ้ปุ๊บก็เอากระบะเนี่ยไปค้ำได้เงินมา 400,000 แล้วกะว่าจะหาเงินเอาไปถอนที่จำนำกระบะออกมาส่วนพฤติกรรมอันนี้ต้องบอกเลยว่าคือคุณผู้ชมครับคือถ้าไปจี้ชิงทองตามร้านทองแบบนี้เนี่ยคือตำรวจเขาตามเจอจริงๆถึงแม้ว่าตัวนายบรรลือจะใช้วิธีการประมาณ 14-15 ขั้นตอนในการพยายามที่จะให้ตำรวจสับสนที่บอก 14-15 ขั้นคืออะไรบ้างอ้าวเริ่มเลยครับคุณผู้ชมครับเริ่มจากเจ้าตัวขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านจอดทิ้งไว้ในซอยแห่งหนึ่งทิ้งไว้ก่อนนะครับจากนั้นยอมเดินออกมาเรียกวินไปส่งที่แฟลตย่านบางพูนก่อนนั่งรถเมย์ไปลงตลาดปทุมจากนั้นเดินไปต่อครับไปที่ใกล้ๆกับปั๊มเรียกวินไปส่งที่หน้าใกล้ๆร้านทองแล้วจากนั้นยังไม่เข้าไปนะฮะเดินไปต่อหาจุดเปลี่ยนเสื้อผ้าพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บย้อนกลับมาร้านทองแล้วก็ก่อเหตุครับจากนั้นพอได้ทองจากร้านทองปั๊บเดินออกมาจากร้านทองเรียกวินไปส่งหน้าห้างแถวๆโลตัสปทุมยังไม่จบครับนั่งแท็กซี่ไปลงแถวๆมอธรรมศาสตร์แล้วไปต่อครับนั่งรถเมย์นั่งวินต่ออีกหลายทอดจนไปทั้งลงที่ตลาดรังสิตแล้วก็เปลี่ยนชุดมาเป็นชุดเสื้อสีออกม่วงๆแบบนี้ครับนี่ฮะแล้วก็เดินพร้อมกับมีกระเป๋าเป้แล้วก็ไปเอามอเตอร์ไซค์ที่จอดทิ้งไว้ในซอยแห่งหนึ่งก่อนขี่กลับบ้านโอ้โหหลายขั้นตอนมากคุณผู้ชมครับสุดท้ายพอถามว่าแล้วทำไมยังไม่เอาทองไปขายบรรลือบอกพอกลับมาถึงบ้านปั๊บดูข่าวอุ๊ยข่าวตัวเองดังเชียวไม่กล้าไปขายกลัวถูกจับครับสุดท้ายถูกจับจริงฮะ
0: สำหรับอารมณ์มากันที่ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจากทาง GDH นะครับปล่อยตัวอย่างออกมาเนี่ย2เวอร์ชันด้วยกันปรากฏว่าเรียกเสียงฮือฮาแบบสุดๆเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยครับ
6: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH นำแสดงโดยณเดชน์คุกิมิยะในบทเฮนรี่มินนี่นิชาหรือมินดี้ไอดอลศิลปินไทยชื่อดังในวงการเคป๊อปในบทลูซี่เสริมทับความหาด้วยปากกี้เกียรติกิจเจริญเบิ้ลปทุมราชวิเวียนทิพากรผลงานจากโปรดิวเซอร์วันวรรณดีจากเฟรนด์โซนระหว่างสิ้นสุดทางเพื่อนกำกับโดยเมธาราธรจากไอไฟแตงกิ้วเลิฟยูจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้เล่าเรื่องของเฮนรี่เจ้าของโฮสเทลหนุ่มอารมณ์ดีที่มีอาการสมองรีเซ็ตทุกคืนขณะที่ลูซี่กัปตันบอลลูนผู้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อสำรวจเส้นทางใหม่กลับมาตกหลุมรักผู้ชายที่ตื่นมาแล้วจำเธอไม่ได้ต้องเริ่มต้นจีบผู้ชายคนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่ามกลางภารกิจพิชิตหัวใจสุดโอลหม่าน

0: มาร่วมลุ้นว่าความรักที่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกวันจะลงเอยได้หรือไม่เตรียมออกเดทครั้งแรกของเฮนรี่และเดทครั้งที่ร้อยของลูซี่ไปพร้อมกันในเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ภาพยนตร์โรแมนติกคอมดี้ที่จะชวนทุกคนตกหลุมรักซ้ำๆ17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์นะคะ
1: นอกจากหนังกันแล้วครับติดตามซีรีส์กันหรือเปล่าครับกับซีรีส์วิมานอากาศทางช่องวัน31ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าเข้มข้นมากครับเรื่องราวของเกมของคนในหมู่บ้านซึ่งเป็นเรื่องจริงนะฮะที่เข้มข้นขึ้นทุกทีทุกทีครับเหตุการณ์ล่าสุดใน EP 13ครับที่หลายคนเนี่ยพยายามหาคำตอบว่าใครเป็นคนทำยาวต่อเนื่องมาถึง EP 14ครับเมื่อหลักฐานบางอย่างเริ่มชี้ไปทิศทางที่หลายคนบอกคาดไม่ถึงครับทั้งพวงกุญแจของจินแล้วก็สำคัญก็คือคลิปเสียงก่อนเสียชีวิตครับทำให้หลายคนเนี่ยเริ่มที่จะสงสัยพุ่งไปที่อีกหนึ่งบุคคลก็คือโค้ชพิมพ์นะครับแต่ยิ่งสืบยิ่งตามก็ยิ่งมีคำถามและทุกอย่างเริ่มเข้าใกล้ความจริงครับก็ยิ่งไม่รู้ว่าจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยใครกันแน่ที่กำลังปิดบังอะไรอยู่กันนะครับใครยังตามไม่ครบ2ตอนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับโหลดแอปวันดีมาดูวิมานอากาศ EP 13 14ย้อนหลังก็ได้แบบต่อเนื่องแล้วลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าความจริงที่ทุกคนพยายามที่จะปิดซ่อนอยู่จะถูกเปิดออกมาขนาดไหนและในตอนไหนด้วยรับชมได้ที่แอปวันดีที่เดียวนะครับและลูกค้า AIS ก็ห้ามพลาดเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษเพราะว่าสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากปกติ149บาทนี่ฮะเหลือแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นวันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกห้ามพลาดนะครับ
2: มีภารกิจสำคัญของคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแล้วก็เป็นรองนายกนะครับต้องไปกล่าวแถลงเปิดกระบวนการไกล่เกลี่ยผ่านกลไกยูเอ็นคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับซึ่งเวทีนี้คุณศิริศักดิ์ก็พูดตรงไปตรงมาขณะเดียวกันกัมพูชาก็เล่นบทเหยื่ออีกแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาดูในช่วงหน้าครับ

0: ิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency

0: ันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
1: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
2: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
3: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
4: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
5: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
6: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
4: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
7: Want that glass skin PlumpFirm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
8: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
9: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่

0: พร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
1: ดำดำยาแก้ไอ IRP น้ำดำตราสีดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
2: าแอคทีฟแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดบาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟ
3: ตราเสือดาว
2: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ของคุณป้าครับ
5: ป้าเหรอ
6: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
8: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
9: เก่าเหรอ
10: ไม่เก่าซาดินครับ
9: เปิดซะดีมั้ย
10: มาดิ
11: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
12: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
13: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
12: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
13: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
14: ดื่มนมแคลเซียมสูง
15: แคลเซียมเพิ่มขึ้น 97%
16: ต้องนม Carnation UHT
17: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
18: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
19: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
18: ใหม่ Citra AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
19: ผิวดูใสฉ่ำ
18: ต้องโดน
19: ใหม่ Citra
5: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
4: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
7: ชนะแล้ว
9: อีกสักเกมไหม
4: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
8: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
14: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
8: ้เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
14: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
10: 7:34 นะครับกับกรณีพิพาททางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพอไทยยกเลิก MOU ปี44กัมพูชาก็เลือกที่จะใช้กลไกผ่าน UN Clause นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นการเปิดแถลงนะครับของกรรมาธิการอันเนี้ยที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะหาข้อยุตินะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อพิพาททางทะเลระหว่าง2ประเทศเนี่ยมันจะจบลงในลักษณะแบบไหนก็เป็นภารกิจสำคัญที่ตัวแทนทั้งของไทยและกัมพูชาเนี่ยก็จะต้องมากล่าวถ้อยแถลงที่นี่นะครับก็เป็นการประชุมครั้งแรกนะครับของการประนอมภาคบังคับระหว่าง2ประเทศแล้วก็คุณเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วเนี่ยรองนายกกับรัฐมนตรีต่างประเทศก็ถือว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยในการได้แถลงในเรื่องของการเปิดประชุมนัดเมื่อวานนี้นะครับโดยสาระสำคัญแล้วเนี่ยคุณศิริศักดิ์บอกว่าไทยเชื่อมั่นเรื่องความเห็นต่างระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยควรต้องแก้ไขผ่านการเจรจาทวิภาคีก็คือ2ประเทศแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาไปใช้แนวทางที่มันต่างออกไปโดยกัมพูชาจะอ้างอยู่เสมอว่าเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นผู้ถูกกระทำแล้วก็สร้างภาพว่าไทยเนี่ยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็สร้างภาพให้ไทยเนี่ยเป็นผู้ร้ายนะครับซึ่งข้อกล่าวอ้างเนี้ยกัมพูชาหวังสร้างประโยชน์ให้กับฝ่ายตัวเองนะครับแล้วในที่สุดความแตกต่างระหว่างความเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้ทำให้ไทยกัมพูชาก็ต้องมาที่สิงคโปร์สองฝ่ายเพื่อเปิดใช้กลไกอันคลอสหรือ UN Clause ตามอนุสัญญาสหประชาชาติครับ
3: At the heart of this process is a stark divergence in how Thailand and Cambodia have chosen to manage the issues between us. Thailand has consistently believed that differences between neighbors should be addressed through dialogue. But Cambodia has approached the issues differently. It always claims that it respects international law and portrays Thailand as flouting it. But the claims are self-serving and contain elements of hypocrisy.
10: เพราะฉะนั้นโดยสรุปที่เมื่อกี้เปิดเสียงของคุณศิรศักดิ์นะครับก็คือว่าก็ยืนยันว่าจะต้องมีการพูดคุยนะครับผ่านไดอะล็อกก็คือการพูดคุยทวิภาคีของ2ประเทศนะครับแล้วก็ทางกัมพูชาก็พยายามที่จะเล่นบทเหยื่อแล้วก็ใส่ร้ายว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายกระทำนะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ก็คือถ้อยแถลงของแต่ละฝ่ายเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วก็ไปฟังอันนี้ก่อนนะคุณปรักสุคนนะครับปรักสุคนเนี่ยคนเนี้ยที่แถลงอยู่เนี่ยเขาบอกงี้ครับว่าการที่ทางกัมพูชาเลือกเข้าสู่กระบวนการของ UN Clause เพราะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหันมาพึ่งพากลไกนี้นะครับเพราะว่าอ้างนี้ไทยเป็นฝ่ายปิดกั้นทุกช่องทางการเจรจาทวิภาคีแล้วไทยก็เป็นฝ่ายเดียวที่ถอนตัวออกจาก MOU ปี44ครับ
20: Cambodia is confident that the commission with its distinguished compositionis well placed to assist Cambodia and Thailand in achieving a similar result, one that bring peace, stability, and share prosperity in the region.
10: ทีนี้หลังจากที่แถลงกันในที่ประชุมเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณศิรศักดิ์เนี่ยให้สัมภาษณ์ด้านนอกห้องประชุมนะครับก็บอกว่าจุดยืนต่างๆเหล่านี้ของประเทศไทยเนี่ยคือเราต้องการให้มีการปักปันเขตแดนทางทะเลกำหนดเขตให้มันชัดก่อนเพราะตอนนี้มันยังมีปัญหาเป็นข้อพิพาทว่าพื้นที่ทางทะเลบางส่วนเนี่ยไหลทวีปเนี่ยมันทับซ้อนกันมาขีดเส้นแล้วขีดเส้นตามใจฉันไม่ได้มันต้องขีดเส้นตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศมันก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมานะครับว่าตรงนี้มันต้องชัดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมาร่วมกันพัฒนาแล้วก็ใช้ทรัพยากรทางทะเลที่มันมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้นะครับที่สำคัญก็คือว่าการปักปันเขตแดนหรือการกำหนดเส้นแดนทางทะเลเนี่ยต้องไม่กระทบอธิปไตยโดยเฉพาะเกาะกูดอันนี้จบอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นไปตามสนธิสัญญาตอนที่ฝรั่งเศสตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสตอนที่กัมพูชาตกเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสและตอนนั้นเนี่ยสยามณเวลานั้นน่ะก็มีข้อตกลงผ่านสนธิสัญญากับฝรั่งเศสแล้วเกาะกูดเป็นของประเทศไทยมาตั้งแต่ในอดีตครับ
3: สำหรับประเทศไทยแล้วเราขีดเส้นตายตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของปักปันเขตแดนแล้วก็ขอยืนยันว่าไอ้เกาะขูดเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยมันก็คือของประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการเนี้ยด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้าแล้วเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์และเป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าร่วมกันเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสอง
10: แล้วก็ถ้าไปดูถ้อยแถลงของทางกัมพูชาเนี่ยไปจับสัญญาณดีๆรอบนี้เนี่ยคือกัมพูชาเขามุ่งเน้นเรื่องของการหาข้อยุติเกี่ยวกับเขตแดนทางทะเลนะครับเพราะอยากจะพัฒนาทรัพยากรทางทะเลคือรู้ว่ามันมีขุมทรัพย์มหาศาลอยู่ใต้ทะเลที่มันเป็นปัญหาอยู่แล้วถ้าเกิดเอาขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะเป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่เอามาใช้ในการพัฒนาโน่นนั่นนี่ก็ว่าไปนะครับแต่ทีเนี้ยกระบวนการที่เราเปิดให้ดูเนี่ยกระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปิดประเดิมนัดแรกนะครับซึ่งในกระบวนการนี้นะครับก็มันจะต้องทำอย่างน้อยเป็นเวลา12เดือนนะครับก็คือไม่ต่ำกว่า1ปีแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยด้วยความที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นคณะกรรมการก็คือว่าจะมีตัวแทนของฝ่ายไทยมีนักกฎหมายนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้ตัวบุคคลเรียบร้อยแล้วนะครับ3คนฝั่งกัมพูชาก็มี3คนนะครับก็จะมาคุยกันแล้วก็เอาเรื่องของข้อกฎหมายมาว่ากันเรื่องของเขตแดนหรือว่าข้อพิพาททางทะเลนะครับทีนี้พอมันได้ข้อสรุปออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องให้2ฝ่ายเนี่ย นำไปพิจารณากันต่อเพราะถ้าเกิดไปดูกระบวนการแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็คือว่าเป็นการหาข้อยุติระหว่างติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียประเทศเล็กกับประเทศใหญ่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอผ่านกลไกยูเอ็นคลอสเนี่ยติมอร์ชนะนะครับแล้วก็ทำให้ข้อพิพาทในพื้นที่ทางทะเลระหว่างติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียเนี่ยมันก็จบลงก็เลยเรียกว่าเป็นการเป็นกระบวนการประนอมภาคบังคับประนอมก็คือต้องหาทางนะหาทางแต่คนละครึ่งมาอีกเรื่องนึงนะแล้วมันเป็นภาคบังคับก็คือสุดท้ายว่าจบแบบไหนต้องบังคับตามนั้นนะครับก็เท่ากับว่าในระหว่างนี้กระบวนการเนี่ยก็คือเป็นการสู้กันของทั้ง2ประเทศในข้อกฎหมายเกี่ยวกับพื้นที่พิพาททางทะเลครับ
0: เรื่องสำคัญนะครับอีกเรื่องนึงก็สำคัญเช่นกันคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องบ้านๆกันหน่อยครับก็คือมีการบังคับขายบ้านทอดตลาดจากกรมบังคับคดีที่เชียงใหม่ปรากฏว่าคนซื้อแล้วนะครับเข้าไปเปิดบ้านเก่าดูเป็นบ้านไม้พังงะครับเพราะว่าเปิดไปแล้วที่เตียงเจอโครงกระดูกหรือว่าซากศพอยู่ครับนี่คือภาพของบ้านนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับตำรวจที่สภ.แม่ปิงที่เชียงใหม่ก็รับแจ้งจากชาวบ้านครับในพื้นที่หมู่บ้านท่าเดือที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ว่าเปิดบ้านเข้าไปดูบ้านไปพบโครงกระดูกมนุษย์ภายในบ้านไม้2ชั้นหลังหนึ่งใกล้ตลาดชุมชนบ้านท่าเดือครับก็เลยเข้ามาตรวจสอบกันนะครับก็แน่นอนครับว่าในจุดนี้ฮะคือพอเปิดมุ้งขึ้นมาคุณผู้ชมครับคือไปเจอนี่ฮะแต่ว่าก็คงต้องขออนุญาตเบอร์นะครับคุณผู้ชมครับก็ไปเจอเป็นโครงกระดูกมนุษย์นอนเสียชีวิตอยู่ครับชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าคือเป็นคนที่มาเจอเป็นคนแรกแล้วก็ตกใจครับเพราะว่าสนใจซื้อบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นทรัพย์ที่ถูกยึดมาแล้วก็ทางด้านของกรมบังคับคดีเนี่ยกำลังจะขายทอดตลาดนะครับโดยขณะที่เขาไปตรวจสอบสภาพบ้านก็ปรากฏว่านี่ฮะไปเจอสภาพของร่างซึ่งมันแห้งจนกระทั่งเหลือแต่โครงกระดูกนะครับภายในมุ้งบนเตียงไม้ชั้นล่างของบ้านพอสอบถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกอุ้ยหรือจะเป็นป้าศรีวันป้าศรีวันคือใครป้าศรีบานคือเจ้าของบ้านครับแต่ชาวบ้านบอกว่าเธอเนี่ยปิดบ้านเงียบหายหน้าหายตาไปนานกว่า5ปีชาวบ้านเข้าใจว่าป้าเนี่ยเขาย้ายออกไปอยู่กับลูกหลานต่างพื้นที่ไม่คิดว่าเธอจะนอนเสียชีวิตอยู่แบบนี้อันนี้เบื้องต้นนะชาวบ้านคิดกันนะครับตำรวจตอนนี้ย้อนกลับไปตรวจสอบพบว่าตัวคุณป้าถ้าเป็นป้าจริงมีลูกชายคนหนึ่งก็เคยอาศัยอยู่ด้วยกันกับคุณศรีวันนี่แหละแต่ปัจจุบันนี้เหมือนว่าลูกชายเนี่ยติดคุกอยู่ที่เรือนจำจังหวัดตากนะครับจากนี้จะมีการเร่งในการนำศพไปตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็หาสาเหตุการเสียชีวิตต่อก่อนติดตามญาติมารับศพต่อไปนะครับ
10: ส่วนเรื่องนี้นะครับไม่อยากให้เป็นพฤติกรรมเลียนแบบเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความอันตรายในการขับขี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กถามว่าขี่รถได้หรือไม่มีทางเลยนะครับกฎหมายกำหนดอายุเอาไว้อยู่แล้วนะครับต้องโตพอถึงวัยแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้พ่อแม่ก็ชอบทำคลิปว่าให้ลูกเนี่ยมันกับขับรถยนต์บ้างขี่มอเตอร์ไซค์บ้างคลิปนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคุณเบนซ์เรซซิ่งบอกว่าอันเนี้ยต้องจัดการเพื่อไม่ให้สังคมเกิดการเรียนแบบแล้วพ่อเนี่ยก็ใช้คำว่าเป็นพ่อลูกตาทิพย์เอาผ้าปิดตาให้ลูกขี่มอเตอร์ไซค์แล้วพ่อซ้อนท้ายครับ
21: 4จับเลขอะไร
22: เลข
21: โอ้ว้าวดูกล้องกันหน่อยนี่ปัสสาวะกรรมฐานหลวงพ่อสายฝนตันโน
10: อันนี้ต้องบอกว่าด้วยความหวังดีนะนะครับไม่ได้อยากให้สังคมมาวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าโจมตีกับคลิปนี้นะครับใดๆทั้งสิ้นเนี่ยเดี๋ยวคำตอบออกมาก็คืออารู้เท่าไม่ถึงการคิดไม่ถึงจริงๆต้องขอโทษสังคมแต่นั่นแหละครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้ยภาพเนี้ยมันก็เลยทำให้คนที่เห็นแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่ได้สิคุณพ่อเองก็ต้องมีสติมากพอที่จะไม่ทำคลิปหรือว่าคอนเทนต์อะไรแบบนี้ให้ลูกคนโตนั่งข้างหน้าแล้วเป็นคนขี่แล้วก็เอาผ้าสีแดงคาดตามีลูกอีกคนนึงนั่งตรงกลางแล้วพ่อซ้อนท้ายนะครับจะใดๆทั้งสิ้นเนี่ยต่อให้สุดท้ายผู้ปกครองออกมาบอกว่ามันไม่อันตรายใดๆมันก็อันตรายอยู่ดีนะครับทีนี้เหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้คุณเบนซ์เรซซิ่งนะครับบอกว่าในฐานะที่เห็นแล้วไม่สบายใจก็จะยื่นหนังสือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เนี่ยตรวจสอบหน่อยนะครับมันเป็นเรื่องของสวัสดิภาพเด็กด้วยและเป็นความปลอดภัยของทั้งเด็กและของทั้งคุณพ่อแล้วก็ของคนที่สมมติมีรถผ่านมานะครับผู้ใช้ทางคนอื่นเนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้และที่สำคัญคือไม่อยากให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบอะไรแบบนี้อีกเราก็ไม่สนับสนุนนะคุณผู้ชมการเอาคลิปมาให้ดูไม่ได้หมายความว่าคลิปนี้ดีนะครับเป็นคลิปที่ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางทนายความของแม่เด็กที่ปรากฏในคลิปนี้นะครับบอกว่าแม่ไม่ได้เพิกเฉยนะติดตามรวบรวมหลักฐานมาโดยตลอดแล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายก็คือ ข้าใจว่าพ่อกับแม่เด็กน่าจะแยกกันนะครับแล้วก็อำนาจปกครองในการเลี้ยงดูบุตรเนี่ยอยู่กับพ่อแล้วพอแม่มาเห็นบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะเพิกถอนอำนาจปกครองของลูกทั้งสองเนี่ยที่ให้คุณพ่อดูแลมาเป็นของคุณแม่ไหมนะครับเพราะว่ามันก็เลี้ยงลูกแบบนี้อันตรายนะครับแล้วก็คลิป

0: เนี่ยเอาโพสต์บนโซเชียลเมื่อ14กันยายนที่ผ่านมาและพฤติกรรมนี้นะครับก็คือเข้าข่ายทั้งเรื่องของใช้อำนาจปกครองไม่ชอบขัดต่อพรบคุ้มครองเด็กด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่บอกอย่างนี้เดี๋ยวจะไปยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ให้จัดการครับ
1: แต่ตอนนี้ที่เราเกิดความกังวลคือเรากลัวลูกเราจะหายไปจากพื้นที่ตรงนั้นนี่ไม่ได้กังวลว่าจะเป็นคือใช้คำว่าเราไม่ได้กล่าวหาเนาะแต่เราแค่มีความกังวลนะคะซึ่งถ้าใครดูคลิปนี้อยู่แล้วถ้าเห็นการเคลื่อนไหวสามารถช่วยกันเก็บหลักฐานไว้เพื่อช่วยคุณแม่ติดตามลูกได้นะแต่ถ้าคุณพ่อดูคลิปนี้อยู่อยากให้คุณพ่อให้น้องไปใช้ชีวิตแบบเด็กทั่วไปเถอะกินอิ่มนอนหลับอยู่กับครอบครัวให้มีความสุขนะคะคลิปนี้ขอสรุปว่าคุณแม่ไม่ได้นิ่งนอนใจเราจะดำเนินการตามกฎหมายนะคะ
0: อ่ะแล้วก็คือมันนอกเหนือจากเรื่องของการให้ลูกเอาผ้าสีแดงคาดตาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยนะครับเมื่อกี้เห็นลูกปิงปองไหมนะครับเหมือนกับว่าให้ลูกเนี่ยทายตัวเลขแล้วมันกำลังนำไปสู่สิ่งที่เมื่อกี้พูดก็คือพ่อลูกตาทิพย์นะครับไปเรื่องของอภินิหารและว่าแบบเฮ้ยสามารถที่จะมองเห็นหนึ่งแม้ปิดตาจะมีตาที่3ตาที่4อะไรก็แล้วแต่นะครับแม่ก็เลยบอกให้ลูกเนี่ยไปใช้ชีวิตแบบเด็กธรรมดาทั่วไปกินอิ่มนอนหลับนะครับแล้วเดี๋ยวพอเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยสำนักงานพม.ที่เพชรบูรณ์ก็จะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกทีหนึ่งนะครับ
2: ฝากด้วยนะครับ
3: อ่ะอีกเรื่องนึงครับยังคงอยู่บนท้องถนนครับเมื่อคุณยายคนหนึ่งครับขี่รถ3ล้อไฟฟ้าออกถนนใหญ่ครับที่หลายคนเรียกกันนี่แหละครับว่ารถเร่งมรดกชาวบ้านบอกว่าทนดูไม่ไหวอยากให้ญาติรวมถึงคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยจัดการครับ
4: โอ้ยังเท่อะโอ้ดูท่าสุดยอดครับยาย
3: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือแค่บางส่วนนะฮะของคลิปที่กำลังเป็นประเด็นในโลกโซเชียลอยู่ตอนนี้ครับคือจุดที่มีการนำมาโพสต์กันเนี่ยก็เป็นการคุยกันของคนที่อยู่ในโลกออนไลน์ว่าเอ๊ะตรงนี้ใช่แถวแถวหมู่บ้านเศรษฐกิจบางแคหรือเปล่าใช่ครับเพจหมู่บ้านเศรษฐกิจบ้านฉันเขตบางแคบ้านเราครับระบุว่าเนี่ยกำลังเป็นปัญหาหนึ่งครับของชาวหมู่บ้านเศรษฐกิจเพราะว่ามีคุณยายก็คือผู้สูงอายุท่านหนึ่งครับขี่ขับรถ3ล้อไฟฟ้าซึ่งหลายคนก็คงทราบกันดีว่าเอาจริงๆมันมี4ล้อแหละคุณผู้ชมแต่ว่าด้วยความเคารพนะมันดูแบบนี้มันก็เหมือนกับอ๋อมันขับแบบนี้แล้วมันขับได้ไหมคำตอบคือขับไม่ได้นะครับแล้วคุณยายท่านนี้เนี่ยมักจะมาในช่วงเวลาเร่งด่วนเวลาเลิกงานที่การจราจรนั้นคับคั่งจริงๆครับซึ่งทางเพจขออนุญาตนำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้เพื่ออยากจะบอกว่าคุณยายทำแบบนี้อันตรายนะถนนเนี่ยมันก็ไม่ได้กว้างนักแล้วก็นี่ฮะดูจังหวะรถจะมาคุณยายก็แทบจะตกลงไปในร่องข้างๆแล้วเห็นไหมฮะแล้วบางช่วงบางตอนก็ขี่ออกไปกลางถนนเลยด้วยซ้ำนะครับจนกระทั่งอยากให้ลูกหลานที่มาเห็นคลิปนี้ช่วยมาดูแลยายกันหน่อยเพราะบางคลิปเนี่ยเป็นการขี่กลางนี่โอ้ยนี่เสียวแทนเลยนะฮะก็จริงๆแล้วถามว่าเอารถ3ล้อไฟฟ้าแบบนี้มาขี่กลางถนนทำได้ไหมคุณผู้ชมครับปัจจุบันย้ำแบบนี้ว่ายังไม่มีกฎหมายกำหนดรองรับประเภทรถประเภทนี้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นก็หมายความว่ารถประเภทนี้ห้ามนำมาขับขี่บนทางสาธารณะถ้านำมาขับขี่แบบนี้นอกจากอันตรายแล้วโทษปรับยังมีด้วยนะครับไม่เกิน 10,000 บาทพร้อมกับถ้าเกิดอุบัติเหตุใดๆขึ้นก็ตามจะถือว่ารถเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนไม่มีพรบคุ้มครองทั้งผู้ขับขี่และคู่กรณีนะครับโอ้เป็นห่วงเลยอ่ะ
0: เรื่องในเรื่องของกกต.กันหน่อยนะครับคือหลังจากที่มีข่าวว่ากกต.เนี่ยมีมติส่งฟ้อง77คนต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งใช่ไหมครับทีนี้กลายเป็นว่าด้วยความไม่ชัดเจนในการแถลงณวันนั้นว่าแล้วมติมันเป็นเอกฉันท์หรือมันเป็นมติเสียงข้างมากหรืออะไรยังไงปรากฏว่ากกต.เสียงข้างน้อยก็ต้องออกมายืนยันว่าผมเนี่ยเป็น1ใน2คนนะครับคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษบอกผมเนี่ยเป็นมติเสียงข้างน้อยเพราะจากพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยในมุมของคุณสิทธิโชคเนี่ยเชื่อว่ากระบวนการหัวเลือกสว.เกิดขึ้นจริงครับ
5: เลยตอบไม่ได้ก็จะเป็นแต่ไงเพียงแต่ว่าวันนี้ผมที่ลงมาแล้วน้องถามผมก็เลยชี้แจงไปเฉยๆว่าจริงๆแล้วมติข้อกล่าวหาที่1กับ2เนี่ยไม่ได้เอกฉันท์กันเองครับมีเสียงข้างมากข้างน้อยอยู่มีความต่างนะครับเมื่อคืนก็มีคนโทรมามั่งอะไรซึ่งบอกว่า ผมก็ชี้แจงกันเหนื่อยว่าจริงๆแล้วมันเป็นเสียงข้างมากข้างน้อยกันอยู่แค่นั้นเองครับข้อพิรุธทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ผมเลยเชื่อว่าเมื่อฟังประกอบกับทุกๆสิ่งแล้วคือมองช้างมองทั้งตัวแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเนี่ยช้างตัวจริงมันอยู่ตรงนี้ที่เหลือเป็นการกระทิบปีกย่อยน่ะก็ผิดไปแต่ว่าช้างทั้งตัวอยู่ตรงนี้เมื่อประกอบร่างมันต้องเป็นอย่างนั้นความเห็นเสียงข้างน้อยก็เลยเห็นควรว่าผิดตามข้อหาที่1และที่2ไปด้วยกัน1กับ2ต้องไปด้วยกันครับก็มีเท่านี้ครับเปลี่ยนแปลงผลไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามติมันจบไปแล้วนะครับ
0: เว้นแต่ว่าอ่ะก็อย่างที่คุณสิทธิโชติบอกนะครับมันเปลี่ยนแปลงผลไม่ได้เพราะว่ามติเนี่ยเสียงข้างมากนะครับมันก็ชนะเสียงข้างน้อยอยู่แล้วแต่ต้องการจะย้ำว่าคุณสิทธิโชคนะครับคุณสิทธิโชติกับคุณชายเนี่ยจะเป็นเสียงข้างน้อยนะครับข้อกล่าวหาที่1ข้อกล่าวหาที่2ซึ่งมันมีความสำคัญมากๆเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของนักการเมืองที่เป็นกรรมการบริหารพรรคที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยปรากฏว่าในข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2นะครับไม่มีใครถูกสั่งฟ้องหรือส่งฟ้องต่อศาลฎีกาทั้งสิ้นนะครับแล้วทีนี้นะครับเอาล่ะในเมื่อคุณสิทธิโชติบอกว่าเป็นเสียงข้างน้อยกกต.ก็เลยเปิดนะครับเปิดเลยนะครับว่าข้อกล่าวหาที่1ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริหารพรรคผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคส.ส.นักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นส.ว.เนี่ยที่บอกว่ากกต.มีมติไม่สั่งฟ้องเลยนะครับผลการลงมติเป็นยังไงอ่ะดูซิอันนี้นะครับอันนี้เป็นเอกสารที่ชี้แจงมาเอกฉันท์ก็คือว่าในข้อกล่าวหาที่1เนี่ยเอกฉันท์7คนนะผลการลงมติไม่ได้เป็นเอกฉันท์นะครับไม่ได้เป็นเอกฉันท์นะครับแล้วก็จะมีทั้ง6ต่อ1บ้างมีทั้ง5ต่อ2บ้างนะครับทีเนี้ยมันก็จะไปสู่ประเด็นเรื่องอันอื่นว่าข้อกล่าวหาที่3 4 5 6 7เนี่ยบางข้อก็จะเป็นเอกฉันท์บางข้อก็ไม่เป็นเอกฉันท์แล้วก็การลงมติเนี่ยจะเป็นรายบุคคลคุณผู้ชมดูนะตามชื่อนะครับว่าชื่อที่1เป็นชื่อของคนนี้นะครับผลการลงมติเนี่ยเป็นยังไงเอกฉันท์มั้ยเสียงข้างมากเท่าไหร่เสียงข้างน้อยเท่าไหร่เมื่อวานเนี่ยกกต.ก็มีเอกสารออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็คือเอาให้เคลียร์ว่าแต่ละคนเนี่ยคะแนนที่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นเอกฉันท์ก็คือไม่ใช่ว่า7กกต.เนี่ยเห็นพ้องต้องกันซะทั้งหมดทุกคนนะครับทีนี้หลังจากที่กกต.มีมติส่งผู้ถูกร้อง77คนไปยังศาลฎีกานะครับหลังจากนี้ก็คือเข้าสู่กระบวนการทำคำวินิจฉัยนะครับเพื่อที่จะส่งไปยังศาลฎีกาอีกทีนึงส่วนทาง DSI บอกว่าเดี๋ยวจะรอคำวินิจฉัยฉบับเต็มนะครับเพื่อดูรายละเอียดพฤติการแล้วก็พยานหลักฐานของแต่ละคนก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาคุยกับอัยการเพื่อกำหนดประเด็นสอบสวนเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย DSI ส่งจำนวนผู้ต้องหา8คนแรกให้อัยการแล้วนะครับแต่ว่าอัยการเนี่ยเห็นว่าอาจจะเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นก็เลยให้สอบเพิ่มแล้วก็นำรายชื่อมาเทียบกับ77คนที่กกต.เนี่ยส่งฟ้องศาลปรากฏว่ามี6คนที่ชื่อซ้ำกันอยู่ครับ
3: ขณะเดียวกันก็ไปดูกันหน่อยนะครับว่าบรรยากาศของการประชุมสว.เมื่อวานนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อวานนี้มีการประชุมสว.กันนะครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศเป็นเหมือนปกติครับหลังจากที่ทางด้านของกกต.ได้มีมติในการที่จะส่งเรื่องนี้ไปยังศาลฎีกานะครับหนึ่งในนั้นก็คือ1ใน26สว.ที่มีรายชื่อครับทีมข่าวก็ไปเก็บภาพครับนั่นก็คือท่านสว.อัจฉรพันธ์หอมรถนะครับก็ระหว่างที่ท่านเนี่ยมีการลุกขึ้นมาหาหรือปรึกษาปัญหาเรื่องของผู้เสพยาเสพติดขณะนั้นก็จะมีภาพนึงครับที่เราเก็บได้ก็คือว่าจะมีเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาอีกท่านนึงเข้ามาเหมือนทักทายและสวมกอดนี่ฮะให้กำลังใจผู้สื่อข่าวหลังจากที่มีการประชุมสว.ดำเนินไปสักพักหนึ่งนะครับก็ไปเจอท่านสว.อัจฉรพันธ์ออกมาก็เลยไปสอบถามว่าที่ทำแบบนั้นเนี่ยเป็นการเข้ามาสวมกอดให้กำลังใจกันหรือไม่กับกรณีที่เกิดขึ้นปรากฏท่านสว.แบบนี้ครับว่าเปล่ากอดกันทุกวันอยู่แล้วเรื่องที่ส่งฟ้องไม่กังวลครับ
2: กังวลไหมครับเห็นมีรายชื่ออยู่ในกกต.ชุด26ด้วยถูกส่งฟ้องอะครับ
6: ไม่อะค่ะ
2: อันนี้ยืนยันไหมครับว่าในสิ่งที่เขากล่าวหามาคือไม่ได้เป็นความจริงอะไรเลยนะครับอันนี้คือเคยไปชี้แจงกกต.ยังครับ
6: มีแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไม่สะดวกนะคะ
2: เมื่อเช้าเห็นนี้เห็นมีการกอดให้เหมือนให้กำลังใจกันไหมครับหรือว่ามีการพูดคุยกันครับในกลุ่มสว
6: 26ทุกวันอยู่แล้วค่ะ
2: ในกลุ่มที่โดนมีการพูดคุยกันไหมครับว่าเฮ้ยเราจะดำเนินการยังไงต่อไป
6: ไม่ค่ะแล้วแต่
2: ก็คือจะสู้ทีละคนใช่ไหมครับ
3: อีกท่านก็แล้วกันครับสว.อลงกฎวรกีครับ ยืนยันว่าตนเองนั้นพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายคือจริงๆทีมข่าวบอกว่าพยายามไปรออยู่เหมือนกันแล้วก็เหมือนกับว่าบางจังหวะเนี่ยเจ้าตัวพยายามที่จะหลบเลี่ยงนักข่าวแต่สุดท้ายก็เดินมาหานักข่าวนะครับระบุว่าทุกอย่างให้เป็นไปตามขั้นตอนไม่ได้มีปัญหาอะไรพร้อมกับบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้สูงศักดิ์คือก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเคยพูดทำนองที่ว่าตนเองเนี่ยสูงสักกว่า DSI เจ้าตัวก็เลยยืนยันเมื่อวานนี้นะครับว่าตนเองเนี่ยไม่ได้สูงสักทุกคนอยู่ใต้กฎหมายไม่มีใครอยู่เหนือกว่ากฎหมายครับช่วงบรรยากาศระหว่างสวที่มีรายชื่อปรากฏขึ้นมาสอบถามท่านสวอรงกฎเองท่านบอกว่าเอาจริงๆก็มีการพูดคุยกันบ้างปรับทุกข์กันบ้างให้กำลังใจกันพร้อมกับย้ำว่าทุกคนจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแล้วก็ฝากถึงสื่อด้วยซ้ำครับว่าลงข่าวอ่ะลงข่าวให้เป็นนะลองฟังดูครับ
7: ก็ต้องไปตามระเบียบกฎหมายอีกแหละคุณจะละเมิดอำนาจศาลเหรอมันไม่ได้ถูกไหมเราก็ว่าตามกฎหมายที่คนที่ใช้กฎหมายคือศาลถูกไหมจริงไหมศาลเขาว่าตามกระบวนการทางศาลไปถูกไหมฮะส่วนอนาคตจะเป็นอะไรคือจะละเว้นหมัดหน้าที่ให้อยู่เป็นหน้าที่ก็ว่าตามคำสั่งศาลไปก็รับคำสั่งศาลทุกกรณีผมไม่ได้เป็นผู้สูงศักดิ์นะเพราะว่าตอนที่ผมให้ข่าวตอนนั้นเนี่ยคือคุณไปตีความว่าการว่าผมอยู่เหนือกฎหมายไม่ใช่นะผมว่าตามกฎหมายก็คือท่านกตท่านมีอำนาจถูกไหมฮะเราก็ว่าตามเราอยู่ใต้การวินิจฉัยของกตอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรครับ
8: ลงข่าวให้เป็นนะว่าผมปฏิบัติตามกฎหมายยึดถือตามกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วก็ยอมรับการวินิจฉัยของกต
0: ทีนี้มาดูในมุมของคุณอนุทินที่มอบหมายให้ทนายความไปที่ศาลอาญาเมื่อวานนี้นะครับเพื่อที่จะไปฟ้องนะครับคุณยิ่งชีพเป็นผอ.ของไอลอนะครับเนื่องจากว่าพฤติการเนี่ยเมื่อ21กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณยิ่งชีพเนี่ยไปแถลงข่าวนะครับแล้วก็มีข้อความที่พาดพิงไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นลักษณะที่ว่าเกี่ยวข้องหรือว่าหัวเรื่องสว.ด้วยนะครับทีนี้ก็ข้อเท็จจริงนั้นการแถลงหรือคำพูดนั้นปราศจากข้อเท็จจริงเข้าข่ายเป็นการใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับศาลอาญารับฟ้องไว้แล้วเดี๋ยวนัดไต่สวนมูลฟ้องอีกทีนึง14ธันวาคมนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นปีนี้ครับ
9: ส่วนตรงนี้มันหลังจากที่กกต.มีมติเมื่อวานว่าสั่งไม่ฟ้องจึงเป็นเหตุผลทำให้มายื่นฟ้องในวันนี้ใช่ไหมท่าน
10: ไม่ใช่บางทีพยายามให้เกี่ยวกันแต่จริงๆอาจจะไม่เกี่ยวกัน
9: มันรุนแรงทำให้นายกเสียหาย
10: ต้องฟ้องร้องไม่ฮะอย่างนี้ฮะเรื่องเสียหายหรือไม่ถ้าเป็นผมนะผมถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะผมถูกกล่าวหาซึ่งไม่ใช่ข้อที่จริงอ่ะก็เป็นสิทธิ์จะฟ้องคนที่กล่าวหาผมได้
0: ก็ใช้สิทธิ์ในทางกฎหมายในการฟ้องนะครับส่วนคุณพระรอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับที่ถูกกล่าวหาก่อนหน้านี้ในลักษณะที่ว่าเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มคิดค้นวิธีการหัวแบบนี้เมื่อวานคุณพระรอนบอกผมคงไม่ฉลาดพอที่จะคิดระบบแบบนั้นขึ้นมาได้ครับ
11: ถือโอกาสตรงนี้บอกแบบตรงไปตรงมานะครับว่าผมคงไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดระบบในการทำให้ได้มาซึ่งสว.ทั้งหมดแบบนั้นนะครับกระบวนการที่จ้างให้คนนู้นคนนี้ไปทำหรืออย่างไรเนี่ยพยานหลักฐานอื่นไม่มีมีเพียงพยานหลักฐานที่16/2/26เท่านั้นผมได้ยินเรื่องนี้เนี่ยมา2ปีแล้วและผมก็ได้ปฏิเสธมาโดยตลอดว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพรรคภูมิใจไทยหรือกรรมการบริหารพรรคใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลย
0: อีกคนหนึ่งที่ออกมาปฏิเสธก็คือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับไม่เกี่ยวข้องไม่ถึงแม้ว่าจะถูกเชื่อมโยงว่ามีเครือข่ายของคุณพิพัฒน์ก็ตามนะครับแล้วก็ประธานสภาคุณโสภณสรัมเนี่ยนะครับก็ให้สัมภาษณ์ประเด็นที่ว่าคุณเท้งณัฐพงศ์บอกว่าคุณโสภณเนี่ยพยายามตีกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ให้อภิปรายเรื่องหัวสว.เมื่อวานนี้นะฮะประธานโสภณก็เลยยืนยันว่าไม่ได้ตีกรอบยังไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยครับ
12: อยากเรียนอย่างนี้นะครับว่า
13: สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเซตเปลี่ยนครัวใหม่ในงบประหยัด
14: เป็นเซตใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสแตนเลสครับที่หม้อ1ใบครับสามารถที่จะต้มได
13: ้
14: นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
13: ลดอ่ะ
14: มีตะแกรงแบบว่าลวกได้
13: เอาไปต่อยอดขายของได้เลยนะทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
14: โอ้นี่ช อบ
13: เนี่ยฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่งฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
14: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมากนะครับวุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
13: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะทำกินเองในบ้านหรือไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีนะกินมาก
14: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหารทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
13: ้
14: เป็นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
13: เห็นหม้อก้นลึกจริงๆแกงเนี้ยตักได้หลายถ้วยเลย
14: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน่ากินไหมล่ะ
13: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสใน5ใบเลยอ่ะ
14: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวเนี้ยแม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให
13: ้
14: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาทวันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้ชุดสแตนเลสไปเต็มหน้าจอทีวีแบบนี
13: ้
14: ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะครับรีบโทรนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วเก็บเงินปลายทางเมื่อของถึงหน้าบ้านครับ

0: เซตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชนคนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักก้องนักเย็ดไก่ป๊อปนู่นนี่นั่นเออ
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ย
1: ถูกต้อง
0: ทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะโกตะแกงมีให้เลิศ
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมากมาก
1: นี่ไง
0: น
1: ี่เขาจะมีตะแกงตะแกงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกงลงไปทอดได้ลวกได
0: ้
1: ต้มได้นึ่งได้จบครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับเราไม่ต้องไปหาตะแกงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกงตัวนี้ทอดไปดูดิ
0: ด
1: ูคุณผู้ชม
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
0: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากๆบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไฟที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3ขนาดนะแล้วก็กล่องสแตนเลสอีก5ชิ้น5ขนาดมีฝาปิดให้ทุกใบกระเป๋าเก็บอุณหภูมิขออนุญาตคละสีคละแบบให้นะคะและก็ยังมีผ้าล้างจาน
1: ทั้งหมด999บาทคุณผู้ชมแล้วก็ส่งไว้ฟรีรีบโทรครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วตกชิ้นละ50กว่าบาทเท่านั้นเอง
0: คุ้มมากรีบโทร

0: านเล่นๆนี่มาจริงจังแบบเป็นครัวจริงจังเปิดครัวใหม่ได้เลยหรือว่าไปต่อยอดเปิดร้านทำแบบอุ้ยลาบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหมกหม้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องคุณผู้ชมดูครับไอ้เจ้าหม้อตัวนี้ใบใหญ่นะครับที่เราให้ไปกับด้ามจับแบบนี
0: ้
1: ขนาด20นะครับคุณผู้ชมเอามาคั่วนะครับหมูแบบนี้เราจะทำลาบคั่วเนาะ
0: อ
1: ่ะใส่เครื่องปรุงคั่วหมูให้สุกแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปนะครับข้าวคั่วเอ้ยนะครับแล้วก็พริกคั่วนะครับแบบลาบทางเหนือ
0: โลดนี่ใครดูอยู่นะวันนี้แบบจัดเซตนี้ไปได้เลยติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: พริกหอมนะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
0: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18

0: และมีอีกไซส์หนึ่งที่มะเหมี่ยวชอบที
1: ่ยังไงอ
0: ันนั้นอ่ะได้ใช้บ่อย
1: อันเนี้ย
0: ขุนแกงถุงแน่นอน
1: ใบน้อยใบน้อยเขาเรียกใบน้อย
0: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบสามคนสี่คนอ่ะแค่นั้นพออ
1: ุ่นแกงเนาะอุ่นแกงเออนะจ๊ะโชะแบบนี้ปึ๊บ
0: เนี่ยกับข้าวกับปลา
1: ปึ๊บ
0: เว้ยพอดีเลยอ่ะ
1: อุ่น
0: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับข้องกับข้าวให้สามีอุ่นไว้ทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันเนี้ยคือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะท
1: ั
0: ้งหมดฝาแก้วหมดเลยพี่
1: ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
0: ้
1: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
0: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5ขนาดให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขออนุญาตคลาสสีให้แล้วก็ยังมีผ้าล้างจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึงพัน
1: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนย้ำนะครับไม่ได้ขู่นะครับครั้งหน้านะครับถ้า1,400 1,500ครั้งนี้คุณไม่ซื้อคุณจะเสียใจรีบโทรครับ

0: ติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอ
1: ใช่
0: แล้วถึงบ้านคอนโด
1: เออใช่แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อดำ3ไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริงๆเขาขอ
1: เขาให้เฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้เอาไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลาสสี่ให้แล้วก็ยังมีผ้าสำหรับแบบว่าล้างจานเนาะล้างจานล้างหม้อให้อีก2ผืนทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาท
0: คุณผู้ชม
1: คุณพี
0: ่รีบเถอะครับเพราะว่าครั้งหน้าถ้ามาเจอกันและเจอว่าเซตเนี้ยมัน 1,400 1,500 คุณจะเสียใจในครั้งนี้ถ้าอยากได้แค่โทรมาของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับ999บาทนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: กลุ่มสว.สำรองเตรียมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาวันนี้คัดค้านมติกกต.คดีหัวสว.โดยอ้างว่าการวินิจฉัยไม่สมเหตุผลและข้อกล่าวหาที่3ควรดำเนินคดีกับสว.ทั้ง138คนแต่กกต.มีมติส่งฟ้องเพียง26คนพร้อมขอให้ศาลตรวจสอบคำวินิจฉัยของกกต.DSI เตรียมทำหนังสือถึงกกต.ขอคำวินิจฉัยคดีหัวสว.หลังมีมติส่งฟ้อง77รายเพื่อใช้ประกอบการสอบสวนคดีอ้างยี่และฟอกเงินโดยเฉพาะรายละเอียดพฤติการและพยานหลักฐานของแต่ละรายก่อนประชุมร่วมกับอัยการเพื่อกำหนดแนวทางการสอบสวนเพิ่มเติมกทพ.หารือ BEM หาแนวทางช่วยลดภาระประชาชนก่อนปรับค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัชยาหรือทางด่วนศรีรัตวงแหวนรอบนอกตั้งแต่15ธันวาคมนี้ตามเงื่อนไขสัมปทานโดยรถ4ล้อปรับจาก65เป็น80บาทขณะที่กทพ.เตรียมประกาศมาตรการช่วยเหลือล่วงหน้ารัฐบาลเดินหน้าลดภาระประชาชนเตรียมเชื่อมข้อมูลเอกสารสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX เพื่อให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลกันเองแทนการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนตั้งเป้าเชื่อมโยงครบภายใน1ปีพร้อมกำชับคำนึงถึงความปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรัฐบาลผลักดันดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เป็นอุทยานมรดกอาเซียนชูจุดเด่นผืนป่าธรรมชาติ 89.5 เป็นแหล่งต้นน้ำและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงโดยผู้เชี่ยวชาญอาเซียนเตรียมลงพื้นที่ประเมิน 16-18 กันยายนนี้ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณารับรองอย่างเป็นทางการ
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
5: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: เงินทองต้องวางแผน
7: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
6: ความรู้การเงินแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
8: สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการเงินทองของจริงนะครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึง1อาชีพที่มีความสำคัญกับใครหลายคนรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับก็คืออาชีพไรเดอร์คุณผู้ชมครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากคุณเอ็มธนพลแสนมาจากช่องเอ็มไรเดอร์นะครับสวัสดีครับพี่เอ็ม
9: ครับ
8: ขอบคุณที่ให้เกียรติรายการนะครับผมบอกตรงเลยนะ
9: คร
8: ับ ไรเดอร์นี่คือมีความสัมพันธ์กับชีวิตกับครอบครัวผมมากเลยนะฮะเพราะว่าเป็นบุคคลที่นำพาซึ่งสิ่งที่เราต้องการในหลายๆเรื่องนะฮะต้องขอบคุณก่อนนะในฐานะที่เป็นผู้บริโภคนะ
9: ครับ
8: สำหรับอาชีพนี้นะครับแต่คุณเอ็มก่อนที่จะมาเป็นไรเดอร์คุณเอ็มทำอะไรครับ
9: ก่อนหน้านี้ผมเป็นพนักงานประจำมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยรายได้ของเราเนี่ยมันไม่พอใช้แล้วเราต้องหารายได้เสริ
8: ม
9: ก็เลยหาอาชีพที่มันค่อนข้างตอบโจทย์ในเรื่องของเวลา
8: คร
9: ับเราเลิกงานแล้วเราก็ไปสามารถทำได้อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบมาเจออาชีพไรเดอร์ซึ่งเป็นอาชีพที่แบบผมชอบด้วยผมชอบขี่รถแล้วมันก็อิสระในเรื่องของเวลาก็เลยแบบ มาทำควบคู่กับงานประจำ
8: ตัดสินใจอยู่นานไหมก่อนที่จะมาเป็นไรเดอร์หรือว่าลองมองหาอย่างอื่นก่อนไหม
9: ไม่เลยครับก็คือรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะย้อนกลับไป 4-5 ปีที่แล้วนะครับมันกำลังบูมคนนิยมเยอะแล้วก็เป็นในช่วงของโควิดเนาะความต้องการของไรเดอร์มันค่อนข้างเยอะแล้วค่ารอบมันก็สูงเราก็เลยเข้าไปในช่วงนั้นพอดีแล้วรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ก็เลยแบบไม่ได้หาอาชีพอื่นก็เลยอาชีพนี้แหละครับ
8: แล้วตอนนี้คือทำเต็มตัวเลยป่ะหรือไง
9: ตอนนี้ถามว่าทำเต็มตัวไหมไม่ครับก็คือทำอาชีพเสริมอยู
8: ่แล้วเรายังเป็นเสริมอยู่
9: ใช่ครับเราก็ยังทำอื่นๆไปด้วยแต่ก็ยังทำไรเดอร์บ้าง
8: เดี๋ยวก่อนนะทำอาชีพอื่นอันนี้เสริมเอาเวลาที่ไหนนอนฮะ
9: ตอนนี้ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ขี่แล้วทำอาชีพอื่นซะมากกว่าแต่ที่ผ่านมาก็ขี่หนักอยู่เหมือนกัน
8: บริหารจัดการเวลาไงตอนที่ขี่หนักๆ
9: ก็คือเราก็เหมือนทำงานประจำเลยครับก็แบบตื่นตอนเช้าก็ไปวิ่งเย็นก็กลับมาอยู่ที่เราจะวิ่งกี่ชั่วโมงเราสามารถวิ่งได้แบบ24ชั่วโมงเลยแต่ว่าเอาที่ร่างกายไหวดีกว่าอย่าโหมใช่ครับ
8: มันอิสระมากเลยครับ
9: อิสระมากครับคุณจะวิ่งแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามวิ่งถึงเช้าอีกวันก็ได้อยู่ที่เรา
8: อ๋อฮะ
9: ใช่ครับ
8: แบบไหนมากกว่าฮะคือไรเดอร์มันมีไรเดอร์ส่งของใช่ไหมส่งเอกสารส่งอะไรก็แล้วแต่ก็มีไรเดอร์ที่เป็นผู้โดยสารอย่างนี้ใช่ไหมมันแบ่งเป็นหมวดนี้ใช่ไหม
9: ใช่ครับจะมีแบบส่งของส่งผู้โดยสารแล้วก็ส่งอาหารมันอยู่ที่เราเลือกแล้วแต่คนชอบบางคนชอบส่งผู้โดยสารก็แบบไปรอในเรื่องของร้านอาหารทำเราไปถึงรับลูกค้าไปส่งเราได้เงินแต่ส่งอาหารไปถึงบางทีร้านยังทำไม่เสร็จเราก็ต้องร
8: อ
9: แล้วเราก็รับไปส่งมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแล้วก็ส่วนพัสดุก็รับตรงนี้ไปส่งค่อนข้างไกลหลายกิโล 30-40 กิโลมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน
8: แล้วของพี่เอ็มชอบหมวดไหน
9: ส่งอาหารครับผม
8: ทำไมถึงเลือกส่งอาหาร
9: เพราะว่ามันสามารถแบบวิ่งในโซนพื้นที่ที่เราถนัดหมายความว่าถ้าเราอยู่ในเขตนี้พื้นที่นี้เราสามารถรู้ได้เลยว่าเฮ้ยซอกซอยนี้เราลัดไปทางไหนได้บ้างอันนี้คือข้อดีในการที่แบบเรารู้เส้นทางแต่ถ้าวิ่งพัสดุเม็ดเงินก็อาจจะเยอะเพราะว่าเราวิ่งรอบนึงก็ 30-40 กิโลมันก็อาจจะแบบ 4-500
8: มันก็จะสูง
9: ใช่ครับแต่ว่าค่าอาหารก็แบบค่ารอบทีละ30บาทอะไรเงี้ยแต่ใช้ความถี่
8: อ๋อมันอยู่ที
9: ่ใช่แล้วก็ผมก็แบบวิ่งในโซนอาหารก็แบบโซนพื้นที่ที่เราถนัดเพราะว่าเรารู้เฮ้ยหมู่บ้านนี้ร้านนี้ทำเร็วร้านนั้นทำช้าอะไรเงี้ยเราก็สามารถเมเนจได
8: ้โอเค
9: ใช่ครับ
8: นี่คือโดยรวมประมาณนี้นะฮะ
9: ใช่ครับ
8: แต่คราวนี้พอเราได้มาทำจริงๆแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ของคุณเอ็มเองเนี่ยคุณเอ็มรู้สึกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ตั้งแต่วันแรกเนี่ยแหมรู้งี้นะถ้ามีคนมาบอกก่อนนะก่อนที่จะมาทำตรงนี้นะอาจจะตัดสินใจอีกแบบนึงมีหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
10: เงินทองของจริง
11: รู้ไหมมือโปรดของเหมียวคืออะไรก็ต้องเหมียวเหมียวอร่อยถูกใจเหมียวทุกคำมีให้เลือกครบทั้งอาหารเปียกและอาหารเม็ดผลิตจากเนื้อสัตว์แท้เสริมด้วยโอเมก้า3วิตามินอีและพรีไบโอติกเพราะทุกมื้อของเหมียวไม่ใช่แค่อิ่มแต่ต้องอร่อยและได้คุณประโยชน์ครบเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียว
12: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
13: พี่หมอชัวร์ไหม
14: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
13: ่ราคาคุยเหลือเกิน
15: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
13: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่าเนี่ย
16: ผมอย่างเดียวเลย
12: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
17: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
18: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
19: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps UrinalApps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
10: เงินทองของจริง
8: กลับมากันต่อนะครับช่วงที่2เงินทองของจริงยังอยู่กับคุณเอ็มนะครับอ่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้วันแรกนะครับก่อนที่จะมาเป็นไรเดอร์เนี่ยแหมถ้ามีคนมาบอกฉันเรื่องนี้ก่อนนะมันมีเหตุการณ์แบบนี้ไหม
9: เตรียมใจไว้แล้วครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะมองภายนอกว่าเฮ้ยมันเป็นงานสบายแค่ไปรับไปส่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนเคยทำงานหนักมาก่อนผมว่าไหวแต่ถ้าคนไม่เคยทำงานหนักมาก่อนอันนี้ค่อนข้างยาก
8: มันหนักในแง่ไหนบ้าง
9: หนักในแง่ไหนเราต้องขี่รถทั้งวันโดนแดดโดนฝนแล้วก็ต้องไปรอแล้วก็ต้องรับแรงกดดันจากลูกค้าอะไรหลายๆอย่างที่แบบบางคนมองเห็นแค่ภาพภายนอกเฮ้ยแค่ไปรับไปส่งได้เงินจากลูกค้าแค่นี้แต่จริงในส่วนลึกๆอ่ะเราก็จะได้รับแรงกดดันจากลูกค้าร้านค้าปัญหาที่เราต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเรื่องนี้จะยังไม่มีใครรู้ถ้าเรายังไม่ได้ไปสัมผัสถ้าย้อนกลับไปบอกได้ก็คือเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีใช่
8: เตรียมตัวเตรียมใจเหรอ
9: ใช่เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีเพราะว่ายัง
8: ไงก็ไม่รู้เลย
9: เพราะว่าบางทีบางคนมองว่าเฮ้ยมันแค่สวยหรูไงแค่ไปรับไปส่งได้เงินแต่จริงแล้วลูกค้ากดดันเมื่อไหร่จะมาส่งฉันไม่รับแล้วนะไม่ต้องมาส่งนู่นนี่นั่นแล้วเราก็จะเป็นปัญหาเราจะต้องแก้ไขสถานการณ์ยังไงไปยังไงเก็บอารมณ์อยู่ไหมปะทะคารมกับลูกค้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่มันเป็นเรื่องที่เราต้องเจอ
8: เพราะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อน
9: ใช่ใช่ใช่
8: อ
9: ัน
8: นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เนื่องจากว่าเราทำข่าวเนาะเราก็จะพอเห็นข่าวบ้างนะว่า
9: ใช
8: ่มีปัญหากับลูกค้านู่นนี่นั่น
9: อ่
8: ะขี่มอเตอร์ไซค์มันไม่ใช่ง่าย
9: ๆโดนแดดโดนฝนบางทีแบบร่างกายเราเพียสะสมแล้วไปขี่อยู่ดีๆวูบก็เกิดอุบัติเหตุได้อะไรเงี้ยใช่
8: เพราะฉะนั้นในมุมของลูกค้าเองนะครับก็จะเข้าใจพี่ๆน้องๆไรเดอร์เวลาขี่มาแล้วบางทีเขาอาจช้านิดช้าหน่อยแล้วก็พยายามจะไม่กดดันแต่ไหนที่เราเร่งจริงๆเราก็อาจจะมีวิธีพูดดีๆพี่ผมเร่งผมด
9: ูใช่ใช่อาจจะมีคำพูดที่แบบพี่รบกวนมาทันเวลานี้ได้ไหมหนูอาจจะต้องไปส่งลูกโรงเรียนอันนั้นอันนี้ใช่เขาก็อาจจะมีคำพูดที่แบบโอเคซอฟต์ซึ่งบางคนอาจจะแบบเมื่อไหร่จะมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
8: พยายามนะพอเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมครับเราก็อาจจะใจเขาใจเรานะคุณผู้ชมครับแต่ถ้าคุณเอ็มอยากจะแนะนำสำหรับใครที่อยากจะมาเป็นไรเดอร์เนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างไรในการเป็นไรเดอร์นะครับเดี๋ยวให้คุณเอ็มวาดภาพให้เห็นนะใน EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับรายการเงินทองของจริงเวลาหมดลงแล้วนะฮะมาพบกันใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลา 8:15 นทางช่องวัน31นะครับและเวลา 10:30 นทางช่อง GMM 25นะครับขอบคุณคุณเอ็มก่อนนะเจอกันใน EP หน้านะครับใครอยากจะเป็นไรเดอร์ต้องฟังนะครับขอบคุณเอ็มครับ
9: ขอบคุณครับ
8: ลาไปก่อนครับเงินทองของจริงสวัสดีครับ
9: ครับ
15: เงินทองของจริง

0: จ้าค่ะเจ้าเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะ
1: อะไรจ๊ะแม่แล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครพ่อ
0: ช่วยพ่อแล้วมาแล้วมา
1: เป็นไงจ๊ะพ่อเป็นไงบ้างจ๊ะ
0: สายหยุด
1: สายหยุดสายหยุดเ
0: ลยสายหยุดข้าสายหยุดในวันนี้เลยจ๊ะในวันนี้ลูก
1: ลูกไหวไหมลูก
0: ไม่เป็นไรแล้วนะ
1: สายหย
0: ุ
1: ด
0: สายหยุด
1: สายหยุดสายหยุดสายหยุดแม่พวกนั้นใครกันจ๊ะฉันจำได้คนที่ชื่ออีคือคนแอบดูพ่อกับแม่ที่ร้านทำไมเขาจะฆ่าเราจ๊ะแม่แม่
2: เมืองเอ็งอย่าเพิ่งถามอะไรแม่เอ็งตอนนี้ได้ไหมวันนี้ก็เกิดเรื่องวุ่นวายมากพอแล้วนะแม่เอ็งพักผ่อนนะ
1: แต่ว่า
2: เมืองถ้าเอ็งอยากรู้พรุ่งนี้เดี๋ยวพ่อจะเล่าให้ฟังทุกอย่าง

0: เมียเอกของคุณพระธรรมรงค์นคราแล้วก็อีอีบ่าวคนสนิทคุณชมนาถท่านกลัวว่าบรรดาเมียคนอื่นๆของคุณพระจะมีลูกแล้วก็จะได้ทรัพย์สินและอำนาจไปก็เลยให้อีอีเลี้ยงแมงผีนั้นไว้เพื่อทำร้ายเมียคนอื่น
1: ๆแม่กับพ่อก็เคยโดนแมงผีคุณหญิงชมนาถกัดและโดนใส่ร้ายว่าเป็นชู้กันเลยโดนขับไล่ออกมาจากเรือน
2: คุณพระนี่มันโง่เง่าหูเบาจริง
3: ๆเมือง
1: มึงจะว่าคุณพระอย่างนั้นไม่ได้นะแผนการของผู้หญิงชมนาถนั้นฉลาดล้ำลึกถ้าแม่เป็นคุณพระแม่ก็คงเชื่ออย่างนั้นเหมือนกันแล้วอีกอย่างนึงแมงผีของคุณชมถ้าใครไม่โดนกัดก็คงจะไม่เชื่อ

0: ถูกใจไหมลูกนี่แหละห้องหอของลูกกับคุณเทพพรุ่งนี้แม่จะให้ลูกกับคุณเทพเข้าหอกันความแค้นของเรากับอีคุณชมนาถจะได้ถูกสักสางเสียที
1: คุณแม่เจ้าคะลูกสงสัยมานานแล้วถ้าลูกมีความสัมพันธ์กับคุณเทพจะเป็นการแก้แค้นคุณหญิงชมนาถอย่างไรเจ้าคะ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกก็จะได้รู้รับรองว่าลูกจะต้องสาแก่ใจ
1: เจ้าค่ะ

กันเองปีที่แล้วมันทำกูเจ็บปางตายรุ่งมันจะต้องเจ็บยิ่งกว่ากูร้อยเท่าพันทวีต้องเป็นแม่ที่นั่งดูลูกชายกับลูกสาวของมันสมสู่กันเอง

0: ให้ถึงวันพรุ่งนี้ไม่ไหวแล้ววะ
1: คุณเทพมาแล้วขอรับ

0: ม่ชนชมบอกฉันมาเถอะว่าคนที่ทำร้ายแม่ชนชมมันเป็นใครแม่ชนชมแม่ชนชมแม่ชนชมเป็นคนใกล้ตัวฉันใช่ไหมแม่ชนชมแม่ชนชม
1: ใช่เจ้าค่ะที่คนคนนั้นทำร้ายชวนชมเพราะเขาไม่ต้องการให้คุณเทพได้สมรักกับชวนชมคนคนนั้นก็คือคุณหญิงชมนาถคุณแม่ของคุณเทพนั่นแหละเจ้าค่ะ
0: จริงหรือไม่ชวนชมจริงหรือไม่ชวนชมแม่ชวนชมบอกฉันว่าเธอแม่ชวนชม
2: คนที่คุณเทพนัดจะมารับชวนชมขึ้นเรือนคุณหญิงชมนาถก็มารับชวนชมขึ้นเรือไปเสียก่อนชวนชมหลงดีใจนึกว่าคุณหญิงท่านเมตตาแต่ว่า
0: ชวนชม
1: ไม่นึกเลยนะเจ้าค่ะว่าคุณแม่ของคุณเทพจะใจร้ายกับลูกของเหมยฝางหลอกชวนชมไปจนถึงกลางน้ำแล้วก็ทำร้ายชวนชมจนตกเรือหวังจะให้ชวนชมจมน้ำตายแต่โชคดีชวนชมคงยังไม่ถึงคาดก็เลยรอดมาได้
0: มีหน้าล่ะคุณแม่ถึงได้พูดเหมือนกับว่าฉันไม่มีวันได้พบแม่ชนชมอีกแล้วฉันจะกลับไปบอกคุณแม่ว่าฉันไม่ยอมอย่างไรฉันก็ต้องอยู่กับแม่ชนชม
1: อย่าเจ้าค่ะขืนคุณแทบพูดอะไรไปตอนนี้คุณหญิงชมนาถก็จะไม่ฟังเหมยฟางมีวิธีอื่นคุณเทพแต่งงานมาอยู่กับชวนชมเสียที่นี่ข้าวสารกลายเป็นข้าวสุกใครจะค้านอะไรได้แล้วเจ้าค่ะพรุ่งนี้ในระหว่างงานแต่งงานของพี่ชายคุณเทพคุณเทพหาทางหนีมาหาชวนชมที่นี่นะเจ้าค่ะเหมยฟางจะเตรียมการรอรับ

รุ่งนี้ถือเป็นฤกษ์ดีลูกๆของคุณหญิงชมนาถจะได้สมรักถึง2คู่

อีกตอนนี้ทุกคนกำลังวุ่นวายเรื่องขันหมากเดี๋ยวเองไปจัดการเรื่องที่ค้างๆเอาไว้ให้สำเร็จ

0: ไปเถอะเองรีบตามทางอีไปข้าจะได้รู้เสียทีว่าเมื่อคืนแม่ชมกับอีออกไปไหนนอกเรือน
1: ได้ครับ
2: เอาเร็วอย่ามัวโอ้เอรีบเอาของไปให้คุณชมจะได้ทำใบสีในงานคุณสุขเอ้าแล้วดอกไม้อ่ะเอ็งไม่ได้เด็ดใส่พานมาด้วยหร
3: อเอ้าก็เห็นอยู่ในพานเองไง
2: เอ้ยอีนี่แล้วไม่รู้ไม่เด็ดมาด้วย
3: เอ้ากูเด็ดทำไมกูถือนี่กูก็หนักของกูแล้วเนี่ย
2: โอ้ยกินแรงจริงเลย
3: อีนี่ไม่ต่อยหรอก

0: จ๊ะสุกเอาเสื้อใหม่มาให้จ๊ะแม่อี
1: อีกสักครู่ติดตามชมเรื่องเสน่หาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับยันแล้วก็ค้อนคู่ใจแบบนี้ในรายการช้อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุกโตวันนี้โปรโมชั่นของเราเปรี้ยงเหมือนเดิมแน่นอนแต่ต้องเรียกก่อนค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมหรือหนังศีรษะโดยเฉพาะพ่อแม่ตอนนี้แม่แยมก็ดูอยู่หามาหมดแล้วทุกแชมพูถูกใจมากๆเลยกับแชมพูสมุนไพรของคุณป้องถ้าวันนี้ดูอยู่ที่หน้าจอแล้ววันนี้คุณผู้ชมมากองรอกันหน้าจอได้เลยเพราะคุณป้องอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะแม่
2: สวัสดีค่ะกายะขวดนี้เลย
3: นี่คือแชมพูโสมแดง
2: โอ้โห
3: โสมแดงเนี่ยไม่ถูกนะคะส
2: ่
3: วนใหญ่แชมพูโสมแดงเขาจะใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์แชมพูแก้ผมร่วง

0: ประเทศเกาหลี
1: ต้องไปหิ้วมา
0: ต้องไปฝากเขาหิ้วแพงก็แพงขวดหนึ่งเป็นพันอีกตั้งหาก
1: ไม่รวมค่าหิ้วนะ
0: ใช่แล้วสังเกตนะทุกผลิตภัณฑ์ในโสมแดงเนี่ยจะอยู่ในพวกผมร่วงทั้งหมดวันนี้ไม่ต้องไปซื้อไกลถึงเกาหลีแล้วใครมีปัญหาผมร่วงผมบางคันหนังหัวหนังหัวมีปัญหาเอาสูตรขิงโสมแดงจากสุกยะไปสระ
1: อุ้ยแม่หม่อมอูมเขามีปัญหาเหมือนกันเหรอคะ
0: 71แล้วนะตอนแรกเนี่ยแกจะตัดผมสั้นแกจะดัดผมหยิกแล้ว
1: ผู้ใหญ่ชอบทำแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาผมร่วง
0: ผมมันบาง
1: ต้องตีผมหยิกฟูๆเอา
0: อุ้ยมันบางไปหมดเลยเลยบอกแม่ผมอูมเอาไปสระนี่ผลลัพธ์
1: อุ้ยเป็นยังไงอ่ะดูสิคุณผู้ชมสลวยไม่ต้องตัดผมที่เราเคยเลี้ยงไว้แล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะอายุ70กว่าแล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้
0: ตอนนี้แม่ค่อยๆเลี้ยงผมแล้วนะจากตอนแรกคือต้องตัดสั้นแบบเท่าติ่งหูเลยอ่ะเป็นแบบซอยแบบติดเลยอ่ะติดหนังหัวเลยอ่ะ
1: ขอดมกลิ่น
0: กลิ่นเป็นยังไงคะ
1: โหคุณผู้ชมใครบอกว่าแชมพูโสมแดงต้องเหม็นอันนี้คือหอมฟุ้งน่าใช้มากเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพ่อๆแม่ๆดูอยู่แล้วอยากลองใช้แชมพูโสมแดงอันนี้ค่ะต้องรีบสั่งเลยเพราะโปรโมชั่นวันนี้เจ้าของเขามาเอง
0: ปกตินะคะขวดนึงเนี่ย590บาทขวดนึงใช้ได้ประมาณเดือนนึง2ขวดพันนะคะแต่วันนี้ต้องจัดโปร8เดือนมาให้
1: ค่ะ
0: จากทั้งหมด2ขวดพันวันนี้เอาไป8ขวด999บาท
1: 8ขวด999บาทยังไม่พอมีของแถมด้วยเหรอ
0: ครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมแล้วถ้าแม่มีปัญหาผิวแห้งผิวคันนะมันเป็นตัวสบู่แก้คันดีมากตัวหอมด้วยให้อีก8ซอง8บวก8 16ชิ้นจากขวดละ690เฉลี่ย62บาท
1: ขวดละ62บาทแต่คุณผู้ชมค่ะจำนวนจำกัดนะคะคุณรีบโทรมา60เซตเท่านั้นเมื่อกี้เห็นไหมเขาขึ้นว่าถ้าเกิดว่าไม่โทรวันนี้คือบวกอีก200แต่ถ้าเกิดวันนี้ลดทันทีในรายการนะคะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นโทรด่วนค่ะ02-817-9925ส่งฟรีคุณผู้ชมคะเคยเห็นไหมว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของโสมแดงต้องเป็นสาวเกาหลีสาวเกาหลีนี่คือเขาจะมีทั้งความเชื่อแล้วก็จริงๆสมุนไพรที่บ้านเขาอะมันดังมันมีสรรพคุณใช่ไหมคะ
0: ตัวรากโสมมันแพงนะคะแต่ตอนนี้รากเสริมมาอยู่ในขวดแดงแล้วไปดูคุณยูริคุณยูริเป็นคนเกาหลีเลยอันยองอาเซโยเลยคุณยูริบอกว่าปกติเวลาอยู่ที่เกาหลีจะต้องใช้แชมพูโสมแดงขวดละเป็นพันๆพอมาอยู่เมืองไทยมาจะดูผมหนาไหมผมหนา
1: แต่ปกติยังดูซีรีส์เนี่ยอาจุมมาคุณป้าคุณยายของเกาหลีเขาเนี่ยคุณผู้ชมผมบางนะแล้วจะแอบเห็นหนังศีรษะแล้วดัดหยิกแต่ว่าอาจุมมายูริคนนี้
0: คือตอนแรกคุณยูริคันหัวผมร่วงแล้วก็แบบเริ่มบางเลยบอกคุณยูริเอาตัวโสมแดงไปเลย
1: ค
0: ุณยูริบอกโสมแดงมันแพงเลยบอกคุณยูริขวดหลักสิบดูดิตอนที่ใช้ผมหนามาก
1: คุณผู้ชมจากที่เรามองว่าแบบจะเป็นอาจุมมานะ
0: ใช่
1: เรียกคุณพี่ได้เลยเพราะผมเขาดกอ่ะ
0: เขาจับอย่างนี้เลยว่าผมเขาแข็งแรงมาก
1: โอ้แบบนี้อยากให้ใช้อ่ะ
0: รู้ไหมคะพ่อรองอีกคนนึง
1: พ่อรองโอนอายุเท่าไหร่แล้วคะเน
0: ี่
1: ย
0: 80ค่ะ
1: เห็นไหม
0: พ่อรอง
1: ปัญหาเนาะ
0: ใช่คือกลางกระบอกแกไปหมดแล้วนะคะ
1: คือชายอ่ะ
0: เอาเป็นว่าผมมันไม่มีแล้วตรงกลางน่ะไม่มีเลย
1: อุ้ยแต่ดูหน้าพ่อศีรษะแล้วมีความสุขมากเลยอ่ะ
0: มันเย็นจากขิงเห็นไหมคะตัวผมตอนนี้สิผมดูดิเนี่ยโอ้ยขึ้นเลย
1: ดูมันหนุ่มขึ้นเยอะเลยอ่ะคือไรผมขึ้นมาเต็มหนังศีรษะเลยเน
0: า
1: ะ
0: ที่ผมพ่อรองขึ้นที่ผมคุณยูริขึ้นเพราะว่ามันมีตัวโสมแดงมันมีตัวเขาเรียกว่าขิงตัวขิงนี่ทีเด็ดนะ
1: ที่ต้มสดสกัดกันอย่างนี้เลยเหรอ
0: ใช่ขิงเนี่ยสาแล้วหัวสะอาดมากใครคันหัวมีกลิ่นหนังหัวใช้ขิงเนี่ยดับกลิ่นหนังหัวดีมากลดความคันความมันประคันดีควายมะกรูดมะหาดและมีใบไผ่เทียนกิ่งนะคะและตัวนี้สาแล้วผมไม่แห้งกระด้างนะก็มีว่านหางจระเข้วิตามินอีและม
1: ี
0: ต
1: ั
0: วปามเรื่อยดีมากแพงเขาไม่ใส่กันแต่ตัวนี้ใส่เข้ามาให้ด้วย
1: คือตอนเนี้ยสายแน่นมากๆเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ย้ำนะคะโปรโมชั่นที่คุณป้องจัดมาให้วันนี้คือไม่ได้แค่ 4-5 ขวดนะ8ขวด
0: โป8เดือนจากขวดละหลักเป็นพันน่ะเหลือขวดละหลัก10อ่ะเอาไปสระกันเลยโป8เดือนใครผมร่วงใช่มั้ยเอาไปสระมีกลิ่นหนังหัวใช่มั้ยเอาไปสระมีอาการคันขึ้นเป็นแผ่นเป็นสะเก็ดแล้วเอาไปสระอายุเยอะแล้วไม่รู้จะทำยังไงต้องไปปลูกผมหรือเปล่าเอาไปสระวันนี้ให้ไปเลยโป8เดือนปกติ2ขวดพันวันนี้8ดูขวด8เดือน999บาท
1: ตกขวดปั๊มแบบนี้ขวดปั๊มใหญ่แบบนี้นะคะคุณผู้ชม62บาท
0: ใช่
1: ค่ายังพูดตรงๆนะถูกกว่าทั่วไปเยอะมากแต่นี่เป็นโสมแดงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอย่าพลาดโทรด่วน02-817-9925ถ้าใครกลัวไม่ทัน ันไม่อยากต่อสายสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยตอนนี้คุณผู้ชมส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
0: อ้าวไปดูพี่แพทนิดนึงค
1: ่ะ
0: คือแกเนี่ยทำกับข้าว
1: ว้ายเข้าใจเลยแม่ครัวอยู่กับความร้อนอยู่กับไฟหน้าเตาแล้วต้องใส่หมวกอีกเน
0: า
1: ะ
0: โอ้โหอบชื้นอบไปหมดพออบเสร็จเป็นไงฮะมีกลิ่นเสร็จคันเสร็จผมร่วงดูตอนนี้นี่พอสระผมสะสมแดงผมหนาม
1: รู้สึกว่ามันฟูมันพองมันสลวยเน
0: า
1: ะ
0: ไปดูพี่คนนี้แกออกกำลังกายเล่นโยคะนี่เหนียว
1: โยนึกออกเลย
0: นี่ๆๆแล้วหนังหัวขาวเลยเหนียว
1: เห็นหัวตัวเองเวลาไปออกกำลังกายใหม่ๆคุณผู้ชมมันรับไม่ได้เราอยากสระผมแบบนี้แต่สระผมยังไงให้สระเสร็จเนี่ยมันรู้สึกสบายไปถึงหนังหัว
0: สูตรนี้พี่แพทนี่ผมขึ้นเพียบเลยนะคือตอนแรกนี่เหนียวเป็นก้อนเลยเห็นหนังหัวขาวๆแล้วอ่ะ
1: คุณผู้ชาย
0: คุณแกนี่คืออย่างนี้แกเครียดปุ๊บแล้วหัวแกเริ่มเถิกขึ้น
1: อ่ะโอ้แล้วอย่าไปดึงผมเล่นนะไม่ได
0: ้นี่แหละแกเครียดแล้วแกก็ดึงแล้วแกก็เถิกขึ้นอ่ะเลยบอกพี่ต้องใช้โสมแดงแล้วแหละมันจะช่วยในเรื่องเนี่ยๆๆโอ้ดูหล่อเลยเห็นมั้ยเน
1: ี่
0: ย
1: ชื่ออยากให้เค้าแบบว่าอยู่กับเรานานๆนะผมมาเราก็ต้องเลือก
0: แต่ละคน
1: นิดนึง
0: แต่ละคน
1: นะคะจริงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยแสกห่างก็บอกอายุแต่ถ้าเกิดว่าผมอยู่กับเรานานๆแสกมันจะแน
0: ่
1: น
0: เนี่ยๆฟูเลยเนี่ยฟูฟ่องเพราะฉะนั้นนะฮะใครบอกเครียดเหลือเกินตอนเนี้ยผมมันบางผมมันน้อยไม่รู้ทํายังไงโสมแดงนี่แหละค่ะแต่ราคามันไม่ถูกราคามันแพง
1: แต่วันนี้นะคุณป้องสายแน่นมากนะอย่าต้องเร่งคุณผู้ชมนิดนึงเหลือ3นาทีสุดท้ายเมื่อกี้คุณเห็นใช่มั้ยคะถ้าเกิดคุณโทรไม่ทันใน3นาทีนี้นะราคาจะเด้งไป1,000อัพเมื่อกี้เห็นแล้ว1,199แต่ถ้าทันในรายการนี้เรารายการสดค่ะเราลด200บาทแล้วค่าส่งก็ไม่ต้องเสียคุณจ่ายทั้งหมดเนี่ยแค่999บาทคุณนับไปเลยนะ8ขวดกับอีก8ซองเหลือชิ้นละแค่62บาทเท่านั้น
0: ไม่ต้องไปหิ้วจากเกาหลีแล้วน
1: ะ
0: ขายในเมืองไทยแล้วมันอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ของตัวแก้ปัญหาผมร่วงในเกาหลีหมดเลยตัวโสมแดง
1: เนาะ
0: แล้วปกติเนี่ยขายอยู่2ขวดพันขวดนึงเนี่ย690วันนี้จากหลักร้อยเอาไปหลัก10พอ
1: ทั้งหมดนี้มันคุ้มค่ามากๆคุณผู้ชมรีบโทรรีบสแกนหน้าจอกันเพราะว่าถ้าไม่ทันในรายการนี้คุณไม่ได้ส่วนลด200นะคะอาสแกนกันไปแล้วก็โทรกันมาได้เลย02-817-9925เมื่อสักครู่นี้ยำเห็นแม่อูมอยากขอดูแม่อูมอีกทีนึงอ่ะเพราะว่าอายุเท่าแม่ยำเลย
0: 71
1: ค่ะเนี่ยคุณผู้ชม
0: คือแม่เนี่ยนะตอนแรกอ่ะแกคันหนังหัวมีกลิ่นแล้วแกจะตัดผมสั้นแล้วแกเตรียมไปดัดผมหยิกทั้งหัวแล้วนะเสร็จปุ๊บตอนนี้แกเลี้ยงมายาวแล้วเลยบอกแม่ใจเย็นนะแม่ลองเอาแชมพูโสมแดงไปสระนี่แม่เขาเลี้ยงมาถึงบ่าแล้วนะ
1: ก็เลี้ยงได
0: ้
1: ไง
0: มัน
1: ไม่ลาไปซะก่อน
0: นี่ไงแม่ไม่ต้องไปตัดผมสั้นเลยคือดูโอ้โห
1: เนี่ยคุณผู้ชม
0: ถ้าเด็ก
1: แม่ท่านไหนนะอยากจะยังไว้ผมยาวเหมือนแม่ยังก็สั่งหรือหลายคนที่บอกว่าไปตัดผมสั้นแล้วเหมือนคุณพี่ท่านนี้ขอเรียกคุณพี่นะเพราะว่าเขาสวยแล้ว
0: พอผม
1: ก่อนหน้านี้เขาเป็นอจุมม่าในซีรีส์เกาหลีเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่คุณยูริเนี่ยเป็นคนเกาหลี100%นะฮะคือพอผมร่วงปุ๊บแกก็เลยไปตัดสั้น
1: มันบางไงต้องดัด
0: และแกกำลังจะดัดแล้วดูตอนนี้ดิ
1: แต่ตอนนี้คุณผู้ชม
0: ดัดไม่ได้แล้วอ่ะ
1: ต้องดัดแล้วเพราะว่าผมมันยังเต็มหัวอยู่แบบนี้
0: เยอะมาก
1: ให้มันสลวยแล้วโชว์ไปเถอะ
0: 50 60แล้วนะ
1: น่าแต่ดูไม่รู้เลยนะคะบอกว่าสักแบบ48 49อ่ะก็ได้อ่ะคือหันหลังแล้วยังเรียกคุณพี่อยู่เลยด้วยพลังของสารสกัดที่ใส่อัดแน่นขนาดนี้คือคุณป้องทำให้ด้วยแบรนด์นี้เลยสุกายะเนี่ย
0: คือวิธีการน่ะเราต้มหม้อสมุนไพรเอาน้ำสมุนไพรไปใส่เบสแล้วให้สระมันเลยไม่ต่างจากแชมพูที่เขาต้มสกัดสดสมุนไพรแล้วมาให้สระค่ะ
1: ค่ะแล้วคุณผู้ชมขาดมตรงนี้นะ
0: หอมไหม
1: ยังพูดเลยกล้าการันตีเลยว่าสระเช้าสระเย็นก็อยากจะสระเพราะว่ามันหอมสมุนไพรจริง
0: ๆแล้วขิงอ่ะสระแล้วสะอาดโสมแดงอ่ะสระแล้วผมขึ้นเอาตัวนี้ไปสระเถอะต้องบอกเลยนะถ้าโสมแดงไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วจะบอกเลยว่าเสียเงินเป็นหมื่นนะเสียเงินเป็นพันนะไปซื้ออะไรแพงๆนะไม่สู้ขวดโสมแดงขวดนี
1: ้30วินาทีสุดท้ายรีบโทรกัน02-817-9925เพราะไม่ฉะนั้นคุณจะต้องจ่ายที่1,199แต่ถ้าโทรทันตอนนี้8ขวดนี้พร้อมกับสบู่อาบน้ำอีก8ซองจ่ายแค่999ตกขวดละ62บาท
0: ใช่แล้วดูอยู่ไม่ต้องรีบโอนเงินนะคะเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านจ่ายตังค์หน้าบ้านค่าส่งไม่มีเก็บสักบาทตอนนี้ขออนุญาตต่อเวลานะคะเพราะตอนนี้สายมาเป็น100
1: ต่อได้ไหม
0: เอางี้ต่อเวลา10นาทีกดให้ทัน02-817-9925
1: โทรมานะคะแล้วก็สั่งแชมพูสุกายะได้เลยวันนี้เดี๋ยวเราไปช่วยรับสายนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: ส่งฟรีนะ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: แอร์ไอเดีย
0: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์

0: งั้งหยุดนะเมืองเมือง
1: ลูกน้องมะลินี่

0: มาบ้านฉันทำไม
1: ทำไมจะมาไม่ได้ที่คุณหญิงชมนาฏแม่แกยังแอบไปเยี่ยมพวกฉันที่บ้านได้เลย
0: แม่ฉันไปหามึงทำไม
1: ถ้าแกอยากรู้แกก็ถามแม่แกดูสิว่าทำความเลวความชั่วอะไรไว้บ้าง
0: มึงอย่าก้าวร้าวแม่ฉันนะ
1: ที่ฉันพูดมามันยังไม่สมกับความชั่วช้าที่แม่แกทำไว้ดอกบอกแม่แกด้วยนะว่าความลับไม่มีในโลก

0: สุกพ่อสุกพ่อสุกพ่อสุกมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ทำไมเนื้อตัวเลอะเทอะอย่างนี้คือหาอะไรอยู่นี่คือมัน
1: พระสุกพระสุกหายไปไหนมาลูกแม่ตามหาซะทั่วเลยไปช่วยแม่เลือกเครื่องประดับไว้รับขวัญลูกสะใภ้กับแม่ไปกับแม่นะลูกนะ

0: ชิ้นไหนดีลูก
1: ชิ้นนี้ดีไหม
2: คุณแม่ขอรับคุณแม่เคยพบกับเมืองหรือเปล่าขอรับ
1: แม่ไม่เคยได้ยินคนชื่อนี้
2: แต่เขาบอกว่า

0: คุณแม่เคยไปหาเขาที่บ้านแล้วก็
1: พ่อสุแม่ไม่เคยไปหาเขาพวกเขาเป็นใครแม่ยังไม่รู้จักเลยแล้วเขาบอกอะไรกับลูกอีกหรือเปล่า
0: เปล่าครับแต่เขามีแมงมุมตัวใหญ่มาด้วยครับแมงแบบนี้ลูกไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับ
1: พ่อสุแม่ขอร้องนะเรื่องนี้ลูกอย่าเพิ่งบอกคุณพ่อพรุ่งนี้เป็นงานมงคลของลูกแม่ไม่อยากให้คุณพ่อไม่สบายใจนะลูกนะเชื่อแม่นะลูก

0: ้าคุณแม่ไม่รู้จักเมืองจริงๆทำไมเมืองถึงมาปลด
1: คุณพี่จะมาคาดคะเนอะไรอีฉันนักหนาเจ้าคะก็อีฉันบอกแล้วไงเจ้าคะว่าอีฉันไม่รู้จริงๆว่าอีมันไปไหน
2: ปกติอีอยู่ข้างตัวแม่ชมตลอดถ้ามันหายไปแสดงว่าแม่ชมใช้มันไปทำธุระแม่ชมใช้มันไปทำอะไร
1: อีฉันบอกแล้วไงเจ้าคะว่าอีฉันไม่รู
2: ้แม่ชมอย่ามาปลดฉันนะ
1: อีฉันไม่ได้ปลดเจ้าค่ะคุณพี่จะมาคาดคั้นอะไรอีฉันนักหนาเจ้าคะ
2: ไม่เป็นไรแม่ชมไม่บอกก็ไม่เป็นไรประเดี๋ยวฉันก็คงจะรู้แล้วว่าอีไปทำอะไร
1: คุณพี่คุณพี่หมายความว่าอย่างไรเจ้าคะ
2: แม่ชมมีคนของแม่ชมฉันก็มีคนของฉันฉันให้เทอมตามอีไปแล้ว

0: าพวกข้าใช่ไหม
1: ไป
0: นั่งอี
1: พี่
2: ไป
0: ไม่หลงนี่ไปที่ไหนไม่หลงนี่ไปที่ไหน
1: ไป

0: ไม่ได้คิดจะมาทำร้ายเองเอาแมงผีมาด้วยทำไม
1: พี่อีฉันบอกพี่แล้วใช่ไหมว่าฉันจะไม่เอาเรื่องเอาราวกับคุณชมแต่ทำไมพี่ถึงไม่ละเว้นครอบครัวฉันสักที
2: คุณชมใช้ข้ามาก็จริงแต่ข้าไม่ได้อยากทำร้ายพวกเองเพราะฉะนั้นพวกเองต้องหนีไป
0: เองจะบอกว่าเองสำนึกได้เลยฮะคุณเหี้ยมโหดอย่างเองอมพระมาพูดเขาก็ไม่เชื่อหรอกถ้าเขาปล่อยเองไปวันนี้สักวันเองต้องตามมาวนเวียนทำร้ายพวกข้าอีกตายซะเถอะ
1: พี่ที่นี่ที่นี่อย่า
2: ห้ามมะลิเองฆ่าข้าเลยเองมิงดีเหมือนกันทุกวันนี้ข้าก็ไม่ได้อยู่อย่างมีความสุขหลับตาลงทีไรข้าก็เห็นแต่บาปเวรชั่วชาที่ข้าทำให้กับพวกเองเองฆ่าข้าให้ตายแล้วเองก็พามะลิกับลูกหนีไปซะอย่าให้คุณชมเจอเองอีก
0: เขาเป็นคนที่
2: ม
0: ัน
2: ไม่ได้
0: นี่เชื่อด้วยหรือว่าคนอย่างมันสำนึกได้เขาไม่เชื่อหรอก
2: ฉันเชื่อ

ันเชื่อพี่เองต้องรีบหนีไปนะมาลีพรุ่งนี้คุณชมยังออกมาทำอะไรเองไม่ได้หรอกพรุ่งนี้คุณสุขเธอแต่งงาน

0: ก็หมายความว่าคุณพระกับคุณหนูสุขเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคุณพระอภัยให้คุณหนูสุขแล้วใช่ไหมทำไมเองถึงสนใจคุณหนูสุขทำไมเองต้องสนใจคุณหนูสุขวันนี้เองรู้แล้วหรือเองรู้แล้วหรือว่าคุณหนูสุขเป็นใคร
1: คุณสุขเป็นใครเหรอจ๊ะ

เมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปี

0: สูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
1: น้ำปลาร้า
2: แม่บุญล้ำ
3: อร่อย
4: ฟินเวอร
1: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
5: ฟอร์จูเนอร์ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G+ Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
6: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี้
7: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
8: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
9: Give me more

0: ลุกใหม่ปะเนี่ย
1: อืมเหมือนเดิม
2: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายพร้อมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
5: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะลิศโทรเลย028179925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
6: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
7: มีไฟเบอร์สูง
8: มันได้ผักทั้ง5สี
9: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
10: ดื่มง่ายมาก
5: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจิ้มพลัส
4: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
5: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจิ้มพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะลิฟต์โทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: ของคุณป้าครับ
12: ป้าเหรอ
13: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
15: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
16: อร่อย
17: ฟินเวอร
18: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
19: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี้
20: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
21: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
20: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
21: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
22: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
20: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
23: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช่

0: ออกแดดได้อีก
1: ดาวนี่ลักซ
2: ์ต้องพบมาทำอะไรอยู่วะ
3: ผมบอกแล้วไง
2: ชื่อเรื่องปีหนึ่ง
4: แล้วปีหนึ่งไม่มีสิทธิ์บอกที่ปีสามเลยไงครับ
5: ขอโทษครับนี่คุณมาได้ไงเนี่ย
6: แล้วทำไมไม่กลับอีกอะ
5: ก็ลองเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับ
7: ติดตามชม SOTUS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
8: Fit your mask, friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask, friend จากอังกฤษ

0: เรื่องคุณหนูสุขได้อย่างไรมาลิ
1: ตอนนั้นที่ฉันได้คบคุณหนูสุขฉันรู้สึกผูกพันอย่างประหลาดพอฉันได้เห็นรอยขายเป็นจากไฟไหม้ฉันก็เลยจำได้แล้วพี่ล่ะพี่พบคุณสุขได้อย่างไร
0: โชคชะตามันประหลาดนะในคืนวันที่ข้าไปเผาเรือนพวกเองคุณชมเธอก็คลอดลูกสาวออกมาเหมือนกันแต่ถูกคุณเอื้องลักตัวไปเสียก่อนเกรงว่าคุณพระกลับมารู้ว่าลูกหายไปคุณชมเธอจะเดือดร้อนข้าก็เลยไปขอเด็กกำพร้าจากหลวงพ่อท่านมา
1: เด็กกำพร้าหรือเจ้าคะ
2: อาตมาเก็บได้ตอนที่ออกไปบิณฑบาต
0: คงจะเป็นบุญภาวาสนาส่งนะเจ้าคะไม่นึกเลยว่าเด็กคนนั้นจะเป็นลูกของเองเด็กคนที่ข้าตั้งใจจะเผาเขาทั้งเป็ด
3: ชั่ว
4: พี่เม่งพี่เม่งอย่าพี่เม่งพี่เม่งพี่เม่งอย่าพี่เม่งอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
3: เดี๋ยวเรื่องที่มันลิเป็นแม่คุณสุขคุณชมท่านรู้หรือเปล่า
0: ต่อให้ฆ่าข้าให้ตายข้าก็ไม่มีวันให้คุณชมรู้เรื่องนี้มะลิตอนนี้คุณหนูสุขอยู่กับคุณพระแล้วเอ็งอย่าได้คิดเป็นอันขาดว่าจะเปิดเผยว่าเอ็งเป็นใครพวกเอ็งรีบหนีไปสิข้าสาบานว่าข้าจะดูแลคุณหนูสุขด้วยชีวิตของข้า
4: ฉันอยากไปพบคุณสุขอีกสักครั้งก่อนที่ฉันจะไปพี่มิ้งพาฉันไปนะไป
0: ไม่ได้นะมะลิเอ็งจะไปพบคุณหนูสุขไม่ได้ไม่เช่นนั้นความลับของคุณหนูสุขจะถูกเปิดเผยแล้วคุณหนูสุขก็จะตกอยู่ในอันตราย

0: ความลับเรื่องคุณสุคุณสุมาเกี่ยวอะไรกับนางมะลิ
1: ว่าอย่างไรเถิงอีอีไปทำอะไร
2: นางอีไปหามะลิขอรับ
1: ไปหามะลิแสดงว่าแม่ชมเขารู้แล้วใช่ไหมมะลิอยู่ที่ไหน
2: คงกระนั้นล่ะขอรับ
1: แล้วอีไปหามะลิทำไม
2: กระผมก็ฟังไม่ใครจะถนัดหรอกครับแต่ได้ยินสองคนนั่นเขาพูดถึงคุณสุขขอรับ
0: อีอีไปหามะลิ
1: พูดถึงเรื่องคุณสุข
2: ขอรับนางอีเนี่ยบอกกับมะลิว่าอย่ามาพบกับคุณสุขอีกไม่เช่นนั้นความลับเรื่องคุณสุขจะถูกเปิดเผยขอรับ
0: ความลับพ่อสุข
1: พ่อสุขไปกินอะไรกันเนี่ย

0: เออเดี๋ยวเพื่อเอิบรอยตรงนี้ก่อนนะฉันขอเข้าไปไหว้พระเสียหน่อย
1: เอิบเข้าไปด้วยไม่ได้เหรอเจ้าคะ
0: เออประตูโบสถ์ก็อยู่ตรงนี้ฉันจะหนีไปไหนได้
1: เจ้าคะ

0: จะทำอย่างไรคนที่งานตั้งแยะตั้งแยะ
1: ฉันไปดูบ้านยายแม่เดือนที่ใช้จัดงานแต่งพรุ่งนี้มาแล้วนะทางด้านหลังจะมีประตูเล็กๆติดกับสวนฉันแจ้บเข้าไปทางนั้นพอกระบวนขันมากมาถึงทุกคนก็จะแห่ไปรอรับแม่เดือนคอยฟังเสียงนกเอาไว้ฉันแจ้บเข้าไปหาแม่เดือนแล้วพาแม่เดือนออกมาเอง
2: แต่ว่า
0: อะไรหรือเมือง
1: ท่านแม่เดือนหนีไปกับฉันชื่อเสียงแม่เดือนก็คง
0: ช่างมาเถอะเมืองฉันยอมเสียชื่อดีกว่าต้องแต่งงานคนที่ฉันไม่รักฉันจะหนีหายไปกับเมืองสัก7วันถ้ากลับมาคุณพ่อคงบังคับให้ฉันแต่งงานกับใครไม่ได้แล้ว
1: เอาอย่างนี้นะถ้าชื่อเสียงแม่เดือนต้องเสียหายจนมองหน้าใครไม่ได้จริงๆฉันจะรับผิดชอบเองฉัน

0: ัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแวะเข้ามาช่วงเวลานี้จ๊อบชอบมากเลยนะครับกับช็อปคุ้มครั่งทุบไม่ยั้งปังทุกปอโอ้โหสนั่นมากเลยคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่ทุกบ้านต้องมีปัญหาแบบนี้มันกวนใจมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าตายายมาจนถึงรุ่นเรานะฮะใครที่บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่มีฝนมีแมลงเยอะมันไม่ใช่มาแค่นั้นเพราะว่าฝนแมลงเสร็จปุ๊บความชื้นมันมาพร้อมกับไอ้พวกจิ้งจกพวกตุ๊กแกพวกสัตว์ที่มันติดตามกำแพงมันไม่ใช่มาแค่แบบว่าให้มันรำคาญแล้วก็กลัวอีนะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยเขามากินแมลงเสร็จปุ๊บนะขี้ทิ้งไว้บ้างมีกลิ่นฉุนๆบ้างเอ้ยไอ้คันที่เอามือไปจับมันไม่ไหวจริงๆเอางี้ผมมีตัวช่วยตัวช่วยแบบไม่ต้องฆ่าแล้วผมไม่ต้องทำเองด้วยเพราะว่าคนเนี่ยเขาใช้จริงแล้วเขาบอกว่ามันเห็นผลจริงๆแม่นกสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะพี่จอมสวัสดีคุณผู้ชมใช้จริง
0: มีปัญหาเหมือนกัน
1: ใช่ใช้จริงซื้อเองจริงเขาบอกแล้วว่าได้ผลจริงเอาแบบไล่ไม่ต้องฆ่าฉีดบริเวณที่เราเห็นเนี่ยบอกตรงแม่นกถามหน่อย365วันเนี่ยเราเจอเขาไปแค่300กว่าวันแล้วจิ้งจกเนี่ยเจอตลอดพี่จอมเล่าอะไรเผลอแม่เป็นคนไม่อยากแม่ไม่ฆ่าแล้วในบางทีเผลอเป็นปิดประตูท
0: ั้
1: งแต่แล้วมาจริงๆมาเป็นแฟมิลี่มีไปบ้านไหนอ่ะน้องตุ๊กแกมากันเป็นแฟมิลี่ทุกปีได้ยินเสียงตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
0: คืออย่างนี้นะหลายคนบอกว่าค่า1เดี๋ยวมันก็โผล่มาอีกที่ทำยังไงดีแม่นกเขาแนะนำบอกว่ามันจะมีตัวที่สามารถไล่ได้โดยที่แบบไม่ต้องไปแตะต้องเลยก็คือไอซาเจนตัวนี้แหละฮะ
1: ซาเจนตัวนี้เป็นสเปรย์ไล่จิ้งจกและตุ๊กแกนะคะแล้วก็สัตว์ลิ้น2แฉกเนี่ยแบบสมุนไพรเป็นนวัตกรรมในการอัดนะคะสารสกัดเข้าไปในกระป๋องแบบนี้แล้วก็เพียงแค่ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นบริเวณที่เขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นตามมุมบ้านมุมห้องต่างๆแบบนี้แม่นกขอฉีดให้ดูนิดนึงได้ไหมเนี่ยตรงจุดเขาจะเป็นวิธีโคมแบบตรงจุดอย่างเงี้ยเล็งเป้าได้แต่ว่าเราไม่หมายความว่าไปฉีดตรงเขานะบริเวณที่เขาเดินตรงขอบกำแพงตรงขอบหน้าต่างตรงประตูตามโรงรถถังขยะซึ่งตรงเนี้ยใช้ได้ผลแล้วหลายบ้านนะเขาใช้กันแล้วได้ผล
0: ถูกต้องนะครับใครที่แบบที่ผ่านมาเปิดหน้าต่างปุ๊บอุ้ยมีแต่ขี้จิ้งจกไล่นะฮะวันนี้เดี๋ยวมีวิธีไล่แล้วนะแต่มาดูก่อนคุณผู้ชมซาเจนตัวนี้จริงๆแล้วในอินเทอร์เน็ตนะครับรวมถึงทางแบบพวกออนไลน์ขายดีมากตามห้างเขาขายขวดหนึ่งนะคุณผู้ชมดูนะ1ขวดเขา399นะฮะแล้วเคยจัดโปรโมชั่น3ขวด999บาทแต่ช็อปคุ้มคลั่งนี่มันไม่คลั่งไม่พอแม่อ่ะ
1: ม
0: ัน
1: ต้องคลั่งกว่านี้อ่ะดันไปดูเลยแบบโปรใหม่วันนี้เอาบอนไปเลยมั
0: ้ย
1: 3กระป๋องรับเพิ่มอีก3กระป๋อง6กระป๋องและแถมสเปรย์ไล่หนูหน้าฝนแบบนี้ครัวไทยบ้านเราเนี่ยเอาไปเลย7กระป๋องราคาไม่ถึง1,000
0: 7กระป๋องนี้แม่นกบอกให้จ่ายราคาเดิมคือ999ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ตกกระป๋องละ100กว่าบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับฉะนั้นจองสิทธิ์ก่อน02817 9925แค่หน้าจอไว้นะครับว่าจะได้7กระป๋องแบบนี้แล้วค่อยจ่ายตามแบบไม่มีค่าจัดส่งนะเรามีแค่100เซตเท่านั้นจองสิทธิ์ของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แต่เดี๋ยวก่อนแม
1: ่จ้า
0: ไอ้กระป๋องนึงเนี่ยมันใช้ได้นานไหมนะ
1: กระป๋องนึงสลับแม่นกเฉลี่ย1เดือน
0: Oh.
1: นะจริงๆเพราะว่าอาทิตย์แรกเราก็จะฉีดแบบซ้ำๆวันเว้นวันวันเว้นวันแบบนี้แล้วก็สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3นานๆทีนึกได้ก็แค่ฉีดครั้งละ2วัน3วันแค่นั้นไม่ต้องฉีดเยอะฉีดแค่ไล่ให้เขาไม่มาบริเวณที่เราฉีด
0: ตายแล้วสวรรค
1: ์ไป
0: สวรรค์ทรงโปรดมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
1: ครับควรไง
0: คุณผู้ชมขอโทษนะทรงโปรดเนี่ยตอนนี้ออกไป5เซตแล้วนะฮะหกเซตแล้วนะ
1: ขายดี
0: ผมเชื่อว่าหลายคนมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันอ
1: ่
0: ะเอางี้แล้วกันนึกภาพตามจ๊อบนะเดี๋ยวจ๊อบขอไล่จิ้งจกเนี่ยนะเวลาที่มันอยู
1: ่วันนี้เธอพาแขกรับเชิญมาด้วยเหรอ
0: ใช่อันนี้ไม่ได้มาแค่2ตัวนะเขามีลูกมีหลานก็อยู่ในซอกตามแต
1: ่สมมุติคุณแม่ฉีดอ่ะค
0: ุณ
1: แม
0: ่
1: ต้องการฉีดตรงบริเวณแนวที่เขาจะอ่านเนี่ยเขาเริ่มมาที่หน้าบ้านแล้วแหละปาด
0: อ่
1: ะปุ๊บเห็นปะเอ้า
0: วิ่งหนี
1: อันนี้เราไม่ได้ฆ่า
0: จิ้งจกหนีไป
1: แต่หมายความว่าเขาจะวิ่งหนีไปซึ่งปกติแม่นกทำแบบนี้คือยิ่งนกนะอยู่คอนโดจ้ะวงกบหน้าต่างเนี่ยบางทีก็จำเข้ามาในห้องก็ต้องฉีดไล่ตั้งแต่ฉีดไล่เขาก็จะออกไปไม่ต้องมานั่งเก็บเหม็นของเขาเนี่ยมันสกปรกไง
0: คือผมเห็นภาพแล้วถ้าเกิดคนที่แบบว่าที่ผ่านมาไล่ยังไงมันก็วิ่งเข้าหาตัวฉันเองไงเอานี้ฉีดไปแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ฉีดมาอย่างแรกคือกลิ่นหอมกลิ่นเปเปอร์มิน
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่า
1: สมุนไพรไง
0: แม่ผมสูบเข้าไปเต็มๆเลยเมื่อกี้
1: พี่จอบรู
0: ้ป่ะไม
1: ่เป็นอันตรายเพราะว่าเป็นสเปรย์สมุนไพรที่ไม่ใช้เคมีและอย่างนึงคือเป็นกลิ่นที่เราชอบคนชอบแต่ว่าจิ้งจกไม่ชอบตุ๊กแกไม่ชอบและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะพี่จอบ
0: ฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่นะครับผมแนะนำนะฮะ1กระป๋องนะถ้าเกิดว่าใช้แบบว่าใช้ตามไอ้นกบอกนะอาทิตย์แรกวันเว้นวันอาทิตย์ที่2ก็3 4วันทีแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆกระป๋องนึงได้เกือบเดือนนะหรือเดือนนึงนะฮะวันนี้6แถมอีก1สำหรับเอาไว้ไล่หนู999บาทเท่านั้นเองอุ้ยไม่ต้องมานั่ง

0: ไล่เองไม่ต้องฆ่า
1: ขอบอกเลยนะโปรนี้เป็นโปรที่ไม่เคยจัดมาก่อนแล้ววันนี้คือราคาดีที่สุด999บาทสำหรับแม่นกรีบโทรมาก่อน02-817-9925
0: ทั้งหมดเนี้ยนะเราอยากจะให้เห็นว่าคุณผู้ชมเซิร์ชก็ได้มันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดเลยจริงๆแล้วคือซาเจนไม่ได้เพิ่งเกิดใหม่นะฮะอยู่มานานมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดและที่สำคัญคือมันโปรที่ดีที่สุดก็คืออยู่ในรายการนี้นะ
1: และช่วงนี้เป็นโปรที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้อยากให้โทรมาเพราะว่าปกติถ้าไปซื้อแยกข้างนอกกระป๋องหนึ่งมีหลายร้อยจริงๆนะและที่ผ่านมาเนี่ยนกบอกเลยนะว่าที่ผ่านมาเราเคยหาวิธีนกว่าคนเป็นแม่ตั้งแต่ยายเราอะไล่จิ้งจกกันมาเป็นศตวรรษและก็ไม่เคยสำเร็จ
0: คือผมนึกภาพไปว่าถ้าเป็นไล่จิ้งจกอ่ะมันจะต้องเหมือนแบบใช้เป็นพวกสเปรย์ฆ่าแมลง
1: โอ้สมัยก่อนเขาใช้แบบน
0: ั้
1: น
0: แล้วก็อันนั้นน่ะมันก็ช่วยได้แหละเพราะฆ่าไง
1: พี่จ๊อบ
0: แต่ว่ามันไม่ได้ฆ่าแค่แมลงมันเหมือนฆ่าคนอยู่ไปด้วยนะแม่
1: ต้องถามหน่อยพี่จ๊อบจำได้ไหมสมัยก่อนยายส้มหรือว่าคุณแม่เวลาจะฉีดอะไรที่เป็นยาฆ่าแมลงเขาต้องเอาหนูกับพี่สาวออกมาก่อน
0: ทุกคนต้องออกนอกบ้านก่อน
1: คนหยุดไม่ได้สัตว์เลี้ยงอยู่ไม่ได้เราต้องฉีดเพื่อยังยาฆ่าแมลงดังนั้นน่ะแบบนี้จะปลอดภัยมั้ยใช้แล้วปลอดภัยกับเราและสัตว์เลี้ยงและยั่งยืนกว่าคือไล่และคือให้ถาวรเลยเขาจะไม่ต้องหมาย
0: ฉีดปุ๊บมันไม่เขาเนี่ยไม่เป็นอันตรายกับคนที่ใช้ฉะนั้นเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเอาให้เห็นหน้าจอด้วยนะฮะจะได้รู้ว่าเป็นโปรโมชั่นของรายการช็อปคุ้มครั้งนี้3กระปุกแถมเพิ่มอีก3กระปุกสำหรับตัวไล่ตัวจิ้งจกแก่
1: ตุ๊กแกจ้ะ
0: และแถมเพิ่มอีก1เป็นอันนี้เป็นไล่หนูเหรอ
1: ไล่หนูนกพ่อนะแม่พ่อหรือว่าคุณตาคุณยายที่อยู่ต่างจังหวัดจะชอบมากเลยไปฉีดตามท่อตามสวนที่เราเดินนี่แหละฉีดเอาไว้ยิ่งช่วงหน้าฝนฉีดเลยไล่ไปเนี่ยคือเขาจะไม่มาตรงบริเวณนั้นเลยแล้วก็จ่ายเพียงแค่999บาท7กระป๋องนี้ใช้ได้นาน02-817-9925
0: บอกก่อนนะว่า
1: ง่าย
0: ณวันนี้ค่าส่งยังไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะฉะนั้นโทรมาจองไว้ก่อนนะครับผมเอาพูดจริงนะผมเห็นแบบนี้แล้วขนลุกจริงๆนะ
1: พี่จ๊อบอย่าขนลุกเพราะว่าเขาก็เป็นสัตว์ที่เกิดบนโลกใบนี้แต่ว่าเราไม่อยากให้เขามาอยู่กับเรา
0: แต่
1: พี่จ๊อบคิดดูนะนอนในห้องนอนเปิดประตูกลับมาบ้านปุ๊บอ้าวมาถึง
0: นี่มันมาอีกแล้วอ่ะ
1: โดดมาจะแถวหมอนทำไงก็ฉีดแบบนี้
0: จริงจบอะไรนะลูกอะไรนะไม่ชอบกินเลยไม่ชอบจังเลยไปดีกว่า
1: เขาก็จะวิ่งหนีไปหมายความว่ายังไงเนาะเคยเจอมาก่อนหลายๆคนต้องไล่จริงจบตุ๊กแกให้ลูกเราอ่ะเพราะเราเป็นแม่แต่เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเราทำแบบนั้นตลอดไม่ได้เอาซาเจนนี่แหละไปใช้และฉีดในห้องครัวห้องอาหารก็ได้เพราะว่าอะไรจิ้งจกชอบมากินอาหารถังขยะนี่นะต้องฉีดรอบๆเลยแล้วเขาจะไม่มา
0: เคยได้ยินคำนี้ไหมแม
1: ่
0: ที
1: ่
0: เขาบอกว่าบางคนบอกกินน้ำแล้วมึนๆปวดหัวแต่ว่าไปกินน้ำลายจิ้งจก
1: ไอ้จริงว่า
0: เคยได้ยินนะ
1: อันนี้
0: แปลว่าจิ้งจกอ่ะมันเข้ามากินอาหารที่เราทิ้งไว้อยู่อ่ะ
1: พี่จอมไม่อยากเล่าให้ฟังสมัยก่อนตอนไก่ลวนวันไหว้เจ้าเสร็จแล้วแบบเชงมงเชงเมงอ่ะป้าป้าลวนไว้อ่ะแล้วนกก็หยิบขึ้นมาเอาเข้าปากเอาขี้จิ้งจก
0: นั่นแหละเห็นไหมล่ะเขาอยู่กับเราแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆผมเช็คนิดนึงนะครับตอนนี้เลยครึ่งทางแล้วนะฮะ
1: ว้าว
0: 100เซตตอนนี้เราเหลือแค่40กว่าเซตเท่านั้นนะฮะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าคุณจะต้องซื้อถ้าเกิดว่าคุณไม่ซื้อเนี่ยเขาเนี่ยชีวิตคุณจะต้องแบบมอดไหม้ไม่ใช่แต่มันคือความอึดอัดอยู่ข้างในมันคือความปวดใจว่าเราไล่มันเท่าไหร่ก็ไม่ไปไอ้คันจะให้เราฆ่ามันก็ไม่ได้ไอ้คันจะให้เราจับมันมันไม่ไหวจริงๆฉะนั้นเอาซาเจนตัวนี้ไปย้ำฉีดทีเดียวแม่นกบอกว่าไงนะฉีดตรงจุด
1: ตรงจุด
0: หมายถึงว่าไงแม
1: ่บันเลงตรงเป้าหมายแล้วอยากจะฉีดแบบปื๊ดๆตรงเนี้ยฉีดให้มันแบบเข้าไปตรงมุมบ้านลงรถลงครัวมี7กระป๋องแบบนี้บอกเลยว่าฉีดได้หมดยิ่งนะสัปดาห์แรกฉีดวันเว้นวันสัปดาห์ที่2ที่3นะฉีดกำลืมแค่2ถึง3ครั้งนึกได้ก็ฉีดเอาเป็นกลิ่นให้เขาจำเขาจะไม่เดินเข้ามาในบ้านเรา
0: ทั้งหมดทั้งมวลย้ำนะไอ้กระป๋องที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยกลิ่นเป็นกลิ่นสมุนไพรเปปเปอร์มินต์หอมสดชื
1: ่
0: น
1: หอมด้วยเธอ
0: ฉีดเสร็จปุ๊บคนอยู่ได้สบายใจเพราะว่าเนี่ยฉีดในรายการตอนนี้ในสตูเราหอมไปหมดแล้วนะฮะ
1: พี่จ๊อบ
0: จิ้งจกหนีไปแล้วนะฮะ
1: อันนี้นึกถึงนะเวลากินข้าวกับลูกสาวอยู่ตรงห้องครัวจิ้งจกวิ่งมายังไงอ่ะฉันฉีดไล่ก่อน
0: ฉีดไล่ทางนั้น
1: แล้วทุกคนนั่งกินข้าวได้อยู่คนหอมแต่จิ้งจกตุ๊กแกไม่ชอบ
0: เนี่ยการันตีนะครับผมฉีดครั้งแรกเห็นผลแน่นอนเลยทีมงานเอาไปฉีดปุ๊บเนี่ยจิ้งจกวิ่งหนีไล่เลยแต่ว่าครั้งที่สองถ้ามันยังจะแยบเข้ามาอีกฉีดตามที่เดิมเซตนี้ที่ให้ไป1กระป๋องใช้ได้เดือนกว่าฉะนั้นเนี่ย6กระป๋องสำหรับไล่จิ้งจกเท่ากับว่าใช้ได้6เดือนแถมไล่หนูไปให้อีก1นะครับแคปหน้าจอไว้999บาทเอง
1: ต้องรีบโทรมา02-817-9925ยามว่าโปรนี้จัดให้เฉพาะรายการนี้จริงๆ
0: เอาวันนี้ขอบคุณแม่นกด้วยนะฮะผ
1: ู้
0: ใช้จริงนะครับผมเอาสิ่งดีๆมาฝากนะครับคุณผู้ชมโทรมา02-817-9925เดี๋ยวเอาไปส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจอมกับแม่นกลาไปก่อนสวัสดีจ้ารับรองจิ้งจกหนีแน่นอน

0: คุณเทพคะพรุ่งนี้เราก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างที่หวังแล้วนะคะ
1: แม่ชนชมพรุ่งนี้พี่สุขก็จะแต่งงานคุณแม่ก็จะเหลือแต่ฉันถ้าฉันหนีท่านออกมาอีกจะไม่มีใครอยู่ดูแลคุณแม่ตั้งแต่เล็กจนโตคุณแม่รักฉันมากถ้าฉันทิ้งท่านมาฉันกลัวว่าท่านจะเสียใจ
2: ถ้าคุณเทพยังจิตใจโลเลยี่ยงนี้เชิญกลับออกไปเลยเจ้าค่ะไม่ว่าพรุ่งนี้หรือวันไหนก็ไม่ต้องกลับมาเหยียบที่นี่อีก
1: น้ำไม่ฟังฉันไม่ได้หมายความว่าฉันจะละทิ้งไม่ชวนชมฉันแค่ขอเวลาฉันดูแลคุณแม่อีกหน่อย
2: ดูแลคุณแม่ดูสิเจ้าค่ะคุณแม่ดูสิ่งที่คุณแม่ของคุณเทพทำกับชวนชมสิเจ้าค่ะ
3: คุณแม่ถ้าคุณเทพเลือกคุณแม่นั่นก็หมายความว่าคุณเทพไม่ได้จริงใจกับชวนชมอย่างไรเสียพรุ่งนี้ก็จะมีงานแต่งงานเกิดขึ้นที่นี่ถ้าคุณเทพไม่มาหมายฟางจะเป็นคนหาเจ้าบ่าวใหม่ให้ชวนชมเอง
1: นั่งไม่ฟัง
2: ไปกลับห้อง
1: ไม่ชวนชม
2: กลับห้องไม่นะเจ้าค่ะ
1: ไม่ชวนชม
2: ไม่นะเจ้าค่ะคุณเทพไม่นะเจ้าค่ะ
1: ไม่ชวนชมปล่อย
2: ไม่นะเจ้าค่ะไม่ปล่อย
1: ไม่ชวนชมไม่ชวนชมปล่อยไม่ชวนชม
2: คุณเทพ
1: ไม่ชวนชม
2: คุณแม่เจ้าค่ะถ้าพรุ่งนี้คุณแม่ไม่มาแต่งกับชวนชมคุณแม่ช่วยมารับศพชวนชมด้วยนะเจ้าค่ะ
1: แม่ชวนชมแม่ชวนชม
2: คุณแม่แม่บอกให้กลับ
1: แม่ชวนชมแม่ชวนชมอย่าต่อยต่อยแม่ชวนชมไป
4: อย่าตามมานะ

0: ้องไปไหนกันเนื้อ
1: เมืองเอ็งรีบเก็บของนะพรุ่งนี้เราจะไปท่าช้าง
0: ไปทำไมอ๋อนี่ต้องย้ายหนีเมียคุณพระอย่างนั้นใช่ไหมเราไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมต้องหนีด้วย
1: ถ้าไม่หนีแล้วเองจะทำอย่างไรเองจะเขามาฆ่าแม่เองงั้นเมืองฟังพ่อให้ดีพ่อกับแม่ตัดสินใจแล้วอย่างไรเสียเราต้องย้ายออกจากพระนคร

0: ระวัง
1: กองอะไรน่ะ
0: กองแมงผีคุณชม
1: นี่มันให้คนมาฆ่าแม่อีกแล้วหรือพ่อจะไปไหน
0: ก็มีเผาทิ้งด้วยสิเดี๋ยวมันกัดคนอื่นเข้า
1: ฉันเอาไปทิ้งเองคือฉันเป็นของพ่อนะ

0: เอ็งขัดคำสั่งข้าข้าให้เอ็งไปฆ่าพวกนางมะลิเอ็งก็ไม่ทำคุณจงเจ้าค่ะบอกไม่เจอพวกมะลิจริงๆนะเจ้าค่ะยังจะมาขอฆ่าอีกเหรอคุณพี่ให้เธอตามเอ็งไปไอ้เธอมันเห็นว่าเอ็งคุยกับนางมะลิเอ็งคุยอะไรกัน
1: ความลับอะไรความลับอะไรไม่มีเจ้า

0: พียงไม่เป็นไรดอกเจ้าค่ะคุณหนูเจ้าค่ะคุณหนูกลับเรือนไปนอนเถอะนะเจ้าค่ะพรุ่งนี้ต้องตื่นแห่ขันมากแต่เช้าเจ้าค่ะ
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
6: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
7: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
8: ของคุณป้าครับ
9: ป้าเหรอ
10: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
12: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
13: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
14: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
15: ชิมซะหมดเลย
16: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
17: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
18: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
17: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
19: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่เอาอดทนรออีกนิดเดียว
17: นี่มันกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
18: ผมเป็นนักเลง
20: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
17: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
19: ไอ้ปู
18: ่มึงหลอกกูไอ้แดง
17: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
18: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
17: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
18: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
21: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
22: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
23: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
24: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์โบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
25: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
26: หอม
27: อะไร
26: ผัวอยาก
27: ขั้ว
28: ถั่วลิสงขั้วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
29: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
30: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
29: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
6: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
29: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
21: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็คเข้มได้อีก
31: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไป
0: มั่นใจจุฬาเฮิร์บ
1: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
2: ้แล้วคืนนี้เบนอนไหนนะ
3: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
2: ดึกแล้วนอนกับซานเอาก่อนแล้วกันคืนนี
4: ้มึงไปเลิกคบกับไอ้ลูกบ้านนู่นก่อนเลย
7: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
8: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
9: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่า Forecast พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
7: อีจ๊ะแม่อีมีอะไรปิดบังสุขหรือเปล่าจ๊ะสุขได้ยินว่าที่คุณแม่ลงโทษแม่อีอย่างนี้เพราะแม่อีมีเรื่องปิดบังและเรื่องนั้นก็เกี่ยวข้องกับน้ำมะลิและสุขสุขเกี่ยวข้องอะไรกับน้ำมะลิหรือจ๊ะแม่อี
10: อีพูดไม่ได้จริงๆเจ้าค่ะคุณหนู
7: แม่อีจ๊ะที่คุณแม่ไม่รักสุขมันเกี่ยวกับความลับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าจ๊ะ แม่อีบอกสุขมาเถอะไม่ว่าเรื่องจะเลวร้ายแค่ไหนสุขรับได้ชาตินี้สุขจะได้ตายตาหลับจะได้รู้ว่าเพราะอะไรที่ทำให้คุณแม่ไม่รักสุข

เรื่องนี้ถึงตายอีกก็พูดไม่ได้เจ้าค่ะถ้าคุณหนูรู้ไว้นะเจ้าค่ะว่าอีกทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคุณหนูคุณหนูกลับเรือนไปนอนเถอะนะเจ้าค่ะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าเชื่ออีกนะเจ้าค่ะ

0: ฉันก็โอ้ยพี่หยวงแกดูฉัน
1: พี่หยวง

0: ลูกรักคุณแม่นะครับลูกรักคุณแม
1: ่พ่อเทพเป็นอะไรลูกไหนลุกขึ้นสิตามหาแม่ชวนชมไม่เจอใช่ไหมลูกพ่อเทพพ่อเทพต้องตัดใจสินะแม่ว่าที่แม่ชวนชมเขาหายไปเขาคงรู้ตัวว่าเขาไม่เหมาะสมกับลูกแล้วแม่จะหาผู้หญิงคนใหม่ที่เขาคู่ควรและเหมาะสมกับลูกรับรองต่อไปลูกจะต้องลืมแม่ชวนชมเขาได้นะลูกนะ
2: คุณแม่ก็ยังคิดว่าแม่ชวนชมไม่เหมาะสมกับลูกใช่ไหมครับ
1: อย่าโกรธแม่นะที่แม่คิดอย่างนี้แต่ว่าแม่อยากจะให้ลูกของแม่เจอคนที่ดีที่สุดที่แม่ทำไปทุกอย่างก็เพื่อลูกนะพ่อเทพ

ลูกรู้ขอรับว่าคุณแม่รักลูกที่สุดลูกก็รักคุณแม่เหมือนกันถ้าลูกทำอะไรขัดใจคุณแม่ไปบ้างคุณแม่อย่าโกรธลูกนะขอรับ

0: ที่นี่นะหรือที่จะเป็นที่จัดงานแต่งงานของพี่ชายคุณเทพในวันพรุ่งนี
1: ้ขอรับ
0: คงจะเป็นงานใหญ่น่าดูเพ็งพรุ่งนี้ตอนที่เอ็งมาลักพาตัวอีนางชมนาถเอ็งต้องระวังตัวให้ดีนะ
1: ขอบใจนายแม่ที่เป็นห่วง

0: งานของคุณสุขนะมาทำเครื่องขันหมากรั่วแบบนี้มันลางไม่ดีนะเว้ย
1: โอ้ยปากมึงสิไม่ดี
0: โอ้ยเจ็บคอหายหมดจัดดีๆดีๆสิวะ
1: โอ้ยจัดอย่างนี้แหละ
0: ไป

0: น Spotify เขารู้กัน
1: หมิวเป็นไรอ่ะ
2: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่น้าไม่มีหรอ
1: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
3: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5%พร้อมไดนามิกคลาวขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
4: ้เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
7: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
8: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
7: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
9: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันหรอแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
7: นี่แหงกายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
8: ผมเป็นนักเลง
10: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
7: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
9: ไอ้ปุ๊ก
8: มึงหลอกกู
7: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
8: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
7: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
8: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
11: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน 5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5

0: อาเก้าสี่เหลี่ยมโทรออก
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นมาด้วยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
4: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลย
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
8: กินเที่ยวอาราเดอะเวิร์ครับผม
9: แฮปปี้แฟมิลี่เซ็ตนะครับเซ็ต 2,390 บาทมาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเมียทรงตีตาย
10: อุ๊ยป้าชีชีแปะแปะเลยอ่ะ
9: ชีชีแปะแปะนั่นไม่ใช่ปลาแล้ว
10: ขาวขาวอวบปลาดิขาวขาวอวบอวบนี่
11: พี่เอนี่พี่เอจะพาผมไปเที่ยวไหนเนี่ย
12: ก็ผมก็จะพาเฮียเข้าห้างมาเฮียบอกว่าเขาพยายามที่จะสร้างสรรค์หน้าร้านตัวเองให้ดูมีจุดเด่น
13: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ

อีเองแต่งตัวให้ข้ามาก็หลายสิบปีต่อไปถ้าไม่มีเองข้าคงอดคิดถึงเองไม่ได้

0: ชมตัดสินใจจะฆ่าบ่าวแล้วคุณชมฆ่าเลยเจ้าค่ะถึงอย่างไรบ่าวก็บอกคุณชมไม่ได้จริงๆ
1: รู้ว่าเอ็งใจเด็ดไม่กลัวตายแต่ถ้าคนที่ตายไม่ใช่เอ็งล่ะ
0: คุณชมหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะ
1: แล้วเอ็งรักและเป็นห่วงใครมากที่สุดล่ะ
0: ชมเจ้าค่ะจะทำอะไรคุณหนูสุขนะเจ้าค่ะบอกขอร้องเจ้าค่ะคุณชมจะทำอะไรคุณหนูสุขนะเจ้าค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเองก็บอกข้ามาว่าพระสุขมันเกี่ยวข้องอะไรกับนางมะลิไม่อย่างจะเอามันติดตัวไปด้วย
2: ความลับพ่อสุขกับมะลิแม่ชมก็ยังไม่รู้นางอีถึงขนาดปิดบังแม่ชมมันต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆ
3: แต่ว่าขนาดกับคุณชมนางอีมันยังไม่ยอมบอกแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเราขอรับ

ไม่เป็นไรมีอีกหนึ่งคนที่รู้เสร็จจากงานแต่งพอสุขฉันจะไปหามอริ

0: คุณแม่เจ้าคะทำไมคุณแม่ถึงแต่งกายแบบนี้เจ้าคะ
1: แม่ก็วันนี้เป็นวันที่เราจะได้แก้แค้นอีชมนาถแม่ก็จะต้องแต่งตัวให้สวยเป็นพิเศษหน่อยสิลูก
2: เพ็งพวกเองไปได้ละ
3: ขอรับ

สวัสดีครับอนุวัฒน์ทั่วไทยนะครับวันนี้บอกคุณผู้ชมนิดนึงสนุกแน่นอนนะครับเรานั่งรถมาไกลหลายร้อยกิโลเมตรนะครับแล้วตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่บนแพขนานยนต์นะครับเป้าหมายของเรานะครับเราจะเข้าไปที่บ้านปลายนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี

0: ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปสัมผัสวิถีชีวิตของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงครับโดยเฉพาะวันนี้เขาจะพาผมไปดำน้ำยิงปลาและไปเข้าป่าหาหน่อไม้ซึ่งขอบอกว่ามันยากมันลำบากมันทุลักทุเลที่สำคัญจะพาทุกคนนะครับไปสัมผัสความเชื่อและพลังศรัทธาของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ที่นู่น
1: และแล้วเราก็ได้ข้ามมาจนถึงฝั่งบ้านปลายนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเอ้ยไม่ใช่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยเรือขนานยนต์ที่เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเพื่อพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงเห็นเขาบอกว่าจะพาพี่หนุ่มของเราไปเก็บหน่อไม้มาแค่เก็บหน่อไม้โอ้ยเด็กๆแบ๊ะๆเฮ้ยมันง่ายไปสำหรับพี่หนุ่มโอ้ยขอยากๆหน่อยแน่เขาเลยจะพาไปดำน้ำยิงปลากันต่อเพื่อมาทำเมนูสุดแสนอร่อยแต่ก่อนจะไปเหลือบมองไปเห็นชาวบ้านเขากำลังหั่นตำๆอะไรกันอยู่ครับน่ะเฮ้ยโอ้โหลองแวะเข้าไปดูซะหน่อยเผื่อจะได้ตำตำกับกระบัง
0: สวัสดีครับสวัสดีครับโ
2: อ
0: ้ทำอะไรกันอยู่ครับ
2: อ๋อตอนนี้เรากำลังจะทำตำทองโยค่ะเป็นขนมท้องถิ่นของชาวกะเหรี่ยงที่นี่ค่ะมีสิเขาเรียก
0: มีสิ
2: ไม่สิ
0: มีสิมีสิ
3: มีสิ
0: หรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยคือขนมทองโย
2: กะเหรี่ยงเนี่ยจะนิยมทำขนมเนี้ย
0: เป็นขนมมงคล
2: ใช
0: ่มิฉะนั้นเวลาใครมางานแต่งงานประเพณีต้องมีมีสิ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวจากเป็นเม็ดเนี่ยค่ะเรามาตำกับงาก็ได้แง่ก็ได
0: ้
2: ตำจนละเอียดจนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน
0: อุ๊ยมันหนักไหมพี่ผมอยากลองตำบ้าง
2: ได้เลยค่ะ
0: เอาเหรอฮะ
2: เนี่ยต้องใช้กำลังนิดนึงนะคะ
0: โอ้มันก็หนักอยู่นะ
2: ถ้าไม่หนักมันจะละเอียดยากค่ะ
0: พอต้องการสากก่อนอ๋อ
4: ถ้าเราตำที่ละเอียดละมัน
0: เทคนิควิธีการตำคืออ
2: ย่างนั้นแหละค่ะถูกแล้วโอ้โหตำทีนี้ใช้ได้
0: ใช้ได้หรือไม่ใช้ได้นี่คือดูยังไง
2: ถ้าเกิดว่าข้าวเหนียวรวมตัวกันเป็นแผ่นเดียวกันแล้วถือว่าใช้ได้แต่ถ้าตำแล้วข้าวเหนียวยังเป็นเม็ดอยู่แสดงว่าแรงยังไม่พอ
0: แล้วยังไงต่อก็ต้องตำอย่างนี้ไปตลอด
2: ค่ะตำ
0: นี่ยังไม่ปึกเหรอครับโอเคอ่ะส่วนผสมมันอะไรนะครับ
2: ก็จะมีข้าวเหนียวแล้วก็มีงางานี่เราจะเอาไปคั่วก่อนนะคะ
0: ช่วยพูดให้ไวหน่อยครับโอ๊ยโอ๊ยปาดเหงื่อเลย
2: ดิพ
0: อเจ้าดูมือสิโอ้ยอายเขาไหมอ่ะอายเขาไหมอ
1: ่ะโอ้โหดูสาวๆบ้านนี้ยังปึกปักขนาดนี้ว้ายว้ายสเปคหนุ่มๆบ้านนี้จะขนาดไหนกันเนี่ยโอ้โห
0: เราตำเรียบร้อยแล้วแล้วไปทำยังไงต่อฮะ
2: เราก็ต้องไปพึ่งให้มันเย็นหน่อยนึง
0: อ๋อมันกำลังอ๋อมันร้อน
2: อยู่อ่ะ
0: อ๋อมีหน้าต้องให้รีบตำ
2: นี่เราก็เอามาผึ่งนะคะ
1: หลังจากที่เราตำกันจนได้ที่จากนั้นก็นำมาผึ่งจนแห้งจะทำให้ขนมรัดตัวทำให้มีความเหนียวหนึบ
0: อ๋อแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้เอามาหั่นเป็นชิ้นๆๆๆ
2: ใช
0: ่
2: ค่ะมันก็จะรัดตัว
0: อ๋อแล้วอย่างนี้เราสามารถกินได้เลยไหมอ
2: ันนี้กินได้เลยค่ะเพราะว่ามันสุกหมดแล้วทุกอย่าง
1: เวลาทานจิ้มกับนมข้นหวานหรือน้ำผึ้งว้ายอร่อยอย่าบอกใครเลยล่ะ
0: มันดุนมันหวานหวานอร่อยภาษากะเหรี่ยง
2: อุ้ยกึ
0: อุ้ยกึอุ้ยกึใช่ไหมถูก
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะเยี่ยมค่ะเราทำอันนี้เสร็จเดี๋ยววันนี้เป็นวันพระใหญ่พอดีจะชวนพี่หนุ่มขึ้นวัด
0: ไป
2: ว
0: ั
2: ด
0: ทำบุญเหรอฮะ
2: ใช่ไปทำบุญค่ะแล้วก็จะมีชุดกะเหรี่ยงให้ใส่ด้วย
0: โอเค
2: ได้เลยค่ะ
0: เดี๋ยวทำบุญด้วย
1: แปลงร่างเป็นหนุ่มกะเหรี่ยงแป๊บนะครับเฮ้ยเป็นยังไงหล่อใช่ไหมครับ
0: เดี๋ยวเราไปทำบุญไหว้พระด้านบนนะ
2: ได้เชิญเลยค่ะสุ
1: ขไปครับเดินทางกันต่อซ้อนมอเตอร์ไซค์กันไปเลยสถานที่ที่เราจะขึ้นไปเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมศรัทธาขอพี่น้องชาวกะเหรี่ยงเลยล่ะครับ
0: มาถึงแล้วนะฮะวัดถ้ำองค์จู
2: ใช่ค่ะ
0: เอาบอกตรงๆนะนี่เป็นครั้งแรกของผมนะที่ผมได้มีโอกาสมาทำบุญกับพี่น้องชาวกะเหรี่ยง
2: ใช่ค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีคร
0: ับ โอ้คนเยอะฮะโอซุงลาซายโอซุงลาซายการใส่บาตรของกะเหรี่ยงนะฮะถ้าใครไม่มีข้าวนะเขาก็จะจับต่อๆกันอย่างนี้
1: เอาละครับหลังจากทำบุญตักบาตรเสร็จเรียบร้อยชาวบ้านที่นี่ก็ได้แนะนำให้พี่หนุ่มของเราให้ขึ้นไปกราบไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อใหญ่บนถ้ำองค์จุซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกะเหรี่ยงให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเลยละครับ
0: ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นถ้ำองค์จุนะ

0: จูเนี่ยเป็นถ้ำที่มีความสำคัญกับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่นี่มากครับแต่เขาบอกว่าถ้าใครขอพรแล้วเนี่ยมักจะสมหวังนะฮะ
1: โดยเฉพาะตรงนี้เป็นศูนย์รวมของคนกะเหรี่ยงเลยก็ได้ส่วนใหญ่ที่มาขอก็จะได้ทั้งนั้นเลยครับ
2: วันไหนถ้าเราไม่สบายใจมาขอพรขออะไรขอให้ชีวิตราบรื่นธุรกิจราบรื่นอะไรเงี้ยมันก็ได้ดังตั้งใจ
0: แล้วครับวัดถ้ำองค์จุ
3: ถ้ำองค์จุเป็นถ้ำกว้างใหญ่บนยอดเขาสูงภายในประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปโบราณซึ่งเป็นปฏิมากรรมแบบกะเหรี่ยงเล่ากันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยพม่ายกทัพเข้ามาตีไทยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านมาเป็นร้อยๆปีแล้วล่ะครับ
0: อ๋ออันที่เห็นนี่ก็คือว่าเป็นน้ำขมิ้นแล้วก็ทำอะไรนะฮะ
1: พรม
0: เหมือนคล้ายๆส่งน้ำพระ
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ถ้ามาที่นี่ก็คือขอพรทำอะไรให้สมความปรารถนาถ้าเราอธิษฐานอะไรน่ะมันเหมือนว่าจะได้ดังใจ
1: เดือน5เนี่ยเป็นเดือนที่คนก็จะมาขอพรขออะไรต่างๆที่เป็นมงคลกับชีวิตก็มากันทั่วสารทิศนะครับถ้าไม่ได้ก็คงไม่มา
0: ส่วนมากเขามาขออะไร
4: มาขอแหละที่ว่าทำมาหากินหรือว่า
5: ขอฝน
4: ขอลูก
0: ได้ขอฝน
4: ได้
6: บางคนก็มาขอลูกก็ยังม
0: ีมาขอลูกด้วยแล้วเคยมีคนที่ขอแล้วได้แล้วมาแก้บนเยอะไหม
5: เยอะครับ
0: เยอะเหรอฮะ
5: บางทีผมอยู่บ้านไม่สบายใจผมก็ขึ้นมาไหว้มากราบหลวงพ่อ
0: จิตใจสงบสบายใจขึ้นถูกไหมฮะขอบคุณมากนะครับ
5: ขอบคุณครับ
0: ได้ซึมซับความเป็นชาวกะเหรี่ยงและแต่ถ้าอยากจะซึมซับมากกว่านี้ฮะภารกิจต่อไปเราจะลงไปดูวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงที่นี่จะออกไปหาปลาเราจะหาหน่อไม้ซึ่งไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่าถูกไหม
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
9: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
8: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
9: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
11: พบกับการเอาชีวิตรอดจากป่าลึกของอดีตนายทหารและสุนัขคู่ใจ
12: แล้วมาลุ้นกับการเอาตัวรอดจากเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี
11: ้พร้อมนางอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru
12: คืนวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง TMM 25ครับ
13: ย่าผมมาแล้ว
14: ไปหาย่า
15: ขอฟ้าก
14: ับกูนะ
16: ตากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะตาบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ่ะและเป็นคนแรกด้วยนะที่ปาบอกให้กูพามึงมาเจออ่ะ
17: กูถอดให
14: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได
17: ้ไปอาบน้ำกับกูปะ
18: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
19: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
20: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
21: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
22: ชิมซะหมดเลย
0: ของคุณป้าครับ
23: ป้าเหรอ
24: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
25: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
0: นี่ไม่มีอะไรง่ายสำหรับชาวบ้านที่นี
26: ่ด้านใต้อันนี้สวยเลย
0: เนื่องผมเห็นเดินขึ้นไปยอดเขาอีก
3: หลังจากได้ไปไหว้พระทำบุญเสริมดวงเสริมบารมีกันไปแล้วพี่ๆชาวกะเหรี่ยงก็พาเราออกเรือเพื่อไปหาปลาและหาดอกไม้กันต่อเลยครับ
0: จะก่อนจะไปดำน้ำยิงปลาเนี่ยพี่ๆทีมงานบอกว่ามีเรื่องสนุกให้อนุวัตทั่วไทยเต็มๆนั่นก็คือเดี๋ยวเราจะไปหาหน่อไม้ก่อนนะฮะได้หน่อไม้แล้ว1วัตถุดิบแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำยิงปลารอดูว่าปฏิบัติภารกิจครั้งนี้จะสำเร็จหรือเปล่านะฮะไปอีกไกลไหมพี่เป้าหมายอยู่หน้านู้นปลาไทยก่อนนะครับโอเคถึงแล้วครับความชันเกือบจะ90 องศา
8: แล้วดูทีมงานเราแต่ละคน

0: ไปดูดิ
1: โอ้โหถามดอกไม้คิดว่าจะง่ายเอ้ยแต่ที่เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นรู้ความทุรักทุเลเอาแล้วกันครับคุณผู้ชมเห็นแล้วน่าสงสารเลย
0: ชาวกะเหรี่ยงบอกว่า

0: เดินดูไปเรื่อยๆ
1: เราจะเดินทันกันไปเรื
2: ่
1: อย
2: ๆไม่เคยมีอะไรง่ายเลยใช่ไหมครับพี่หนุ่มแต่พี่หนุ่มของเราก็สู้สู้ส

0: ได้ไหม
1: ได้ได้ตัดลึกหน่อย
0: อันนี้อ่อน
1: แต่งนิดนึงตรงนั้นออกนิดนึง
0: ชาวบ้านนี่เวลาเขามาตัดเดี๋ยวเขาไม่ได้หมายความว่าเจอแล้วจะตัดได้เลยทุกลำนะครับเขาก็จะมีการดูว่าอันไหนควรจะเก็บเอาไว้ให้เป็นต้นต้องอนุรักษ์ไว้ด้วยนะครับคือไม่ใช่ว่ามาเสร็จแล้วตัดไม่ใช่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวปีต่อไปเขาก็จะไม่มีหน่อไม้กินเนื่องผมเห็นเดินขึ้นไปยอดเขาอีก
2: เดี๋ยวเอาเฮ้ยตัดภาพมาดูช่างภาพอนุวัฒน์ทั่วไทยของเราสิครับเรียกว่านอนมาเห็นก่อนจะได้ภาพมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยมันทุลักทุเลขนาดไหนเอ้ยไม่ใช่มันทุ่มเทขนาดไหนสุดยอดไปเลยปีนี้โบนัส3เท่าส่วนพี่หนุ่มของเราเป้าหมายก็คือเต็มตะกร้าถึงจะกลับโอ้โห
0: อีกนิดนึงแล้วดูสภาพอีกนิดนึง
2: กลับมาดูสภาพทีมงานสภาพเลยอย่างนี้สภาพเหลือๆนะพอแล้วครับพี่ดมโอ้ยไม่ไหวแววลุยกันต่อครับคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มทำงานกันเป็นทีมตัดชึบโยนส่งรับแม่เป็นภาพที่น่ารักจริงๆ
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็น่ารักอันนี้คือหน่อไม้ลวก
0: หน่อไม้ลวกอันนี้คือสิ่งที่หาได้จากป่าแต่ชาวบ้านเนี่ยปีนึงหาได้แค่ครั้งเดียวก็คืออุทยานอนุญาตแค่เดือนกรกฎาคม
1: ใช่ครับ
0: นี่ฮะแล้วผมต้องแบกไหม
1: ก็ได้ต้องทดลอง
0: มา
2: และนี่แหละครับเป็นการขนหน่อไม้ลงจากเขาด้วยวิถีของชาวบ้านโดยใช้หน้าผากในการแบกรับน้ำหนักโอ้โหขึ้นไปตัดวัตถุลักทุเลแล้วนะเนี่ยการขนลงมาก็ไม่ใช่ง่ายเลยนะเนี่ยโอ้โห
3: เป็นไงบ้างพี
4: ่ส
5: ุ
4: ดยอด
5: สุดยอดเลยขึ้นก็ยากแล้วขาลง
1: ยาก
5: พออีกเอาตีนสาดซ้ายขวาเอาตีนสาดซ้ายขวา
2: หาหน่อไม้เสร็จเรียบร้อยเราก็ออกเรือไปดำน้ำยิงปลากันต่อเลยครับตะเกียะขึ้นเขามาถึงตอนนี้ลงน้ำเอาให้สุดเลยครับพี่ดุมทริปนี้
5: เราหาหน่อไม้เรียบร้อยแล้วครับคันไปทั้งตัวเลยทีนี้ยังไม่จบแค่นี้ครับเขายังอยากให้เราลำบากมากกว่านี้เขาจะพาเราไปดำน้ำยิงปลานะครับก็เหนื่อยดีเมื่อกี้เราเปิดทั้งตัวแล้ววันนี้อยากได้อาบน้ำจำภาพด้วยนะ
6: ตอนนี้คือเรือทุกลำที่มากับเราเนี่ยพี่คนเรือบอกว่าให้ดับเครื่องให้เงียบที่สุดแล้วก็ค่อยๆเอาเรือเนี่ยเข้ามาอย่างเบาๆเพราะว่าอย่าปลามันจะตกใจเป้าหมายของเราคือตรงนี
5: ้เฮ้ยลูกคอกถึงเป้าหมายที่เราจะดำน้ำยิงปลาอธิบายนิดนึงนะฮะปลาที่เราจะยิงอ่ะส่วนมากเป็นชะโดกับปลาหมอปัตเตอร์ซึ่งมันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์นะฮะจำเป็นจะต้องเอาออกจากเขื่อนหรือว่าแหล่งน้ำทั่วไปไม่งั้นจะกินปลาพื้นถิ่นออกหมดเลยนะครับตอนนี้ก็พอดีตากแดดมากหน้าเป็นฝ้าใช่เนี่ยทำความสะอาดหน้ากากเพื่อที่จะดำน้ำลงไปมันจะได้เห็นปลาตัวใสๆอุปกรณ์ในการยิงปลาก็จะต้องมีปืนฉมวกใช่ไหมพี
1: ่ครับนี่ปืนลูกดอกครับ
5: ปืนลูกดอกอันนี้อธิบายนิดนึงมันอันตรายมากเลยนะฮะดิฉะนั้นเวลาไปดำน้ำยิงปลาหรือการถ่ายทำเนี่ยเวลาเราดำไปถ่ายเราต้องอยู่หลังพี่เขาเราอย่าไปหน้าไม่ได้เพราะว่าฉมวกจะยิงโดนเราทันทีมันยิงได้ไกลเท่าไหร่นะพี่
1: อยู่ประมาณ2เมตรครับ
5: 2เมตรมีนั้นความห่างต้องมากกว่านั้นแล้วเขาจะมีนี่ฮะเขาเรียกบอร์ดไหมพี่ชาวบ้านที่นี
1: ่ครับ
7: บอร์ดหรือบอร์ด
5: เอาไว้ในการทรงตัวหรือว่าลอยตัวฮะเพราะไม่งั้นดำไปเรื่อยๆมันเหนื่อย
1: เขาเรียกว่าจุดพักครับ
5: เออจุดพัก
1: ครับเดี๋ยวผมไปปรับอุณหภูมิก่อนนะ
5: เขาต้องลงไปปรับอุณหภูมิก่อน
2: เจ๋ยโอ้โหคุณพี่โดดลงไปไม่แคร์พนุกคนเรือเลยนั่นเนี่ย

0: ้ยดูนั่นครับโอ้โหได้แล้วว้าวว้าวว้าวดูสิตัวมันเริ่มเทิมเลยว้า
1: วได้แล้วเอาไปใหญ่เอาไปใหญ่ได้แล้ว
2: ตัวนี้ไม่ใหญ
1: ่ขนาดตัวไม่ใหญ่นะ
2: ครับ
1: พี่โชว์ให้กล้องดูหน่อยจำไม่กี่นาทีอ่ะก็ได้ขนาดนี้ไม่ใช่เรานะเขา เราดำยังไม่ถึงเท่าไหร่เลยขึ้นแล้วไม่ไหวสุดยอดพี่เขาเก่งมากดำลงไปอึดมากเลยเราดันไปถึงครึ่งนึงไม่ไหวแล้วก็ได้ปลาเรียบร้อยแล้วมีทั้งหน่อไม้มีทั้งปลาเดี๋ยวไปทำเมนูสำหรับวันนี้กันนะครับ
0: มาเป็นที่น่าเสียดายครับวันนี้ที่เรามาถ่ายทำน้ำค่อนข้างขุ่นทำให้เป็นอุปสรรคอย่างมากในการดำน้ำแต่ก็ยังโชคดีครับที่พี่ๆเนี่ยเขายิงมาได้ถึง2ตัว2ตัวแค่นี้ก็พอสำหรับอาหารมื้อเย็นแล้วล่ะครับ
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
4: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
5: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
6: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
7: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
8: ผิวดูใสฉ่ำ
7: ต้องโดน
9: ใหม่ซิตรา
10: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
12: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG Nagoya 2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1
13: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
1: ใส่ให้หมดเลย
14: กะเหรี่ยงชอบกินเผ็ด
1: แล้วก็ตามโตๆแต่บอกนิดนึงนะพริกกะเหรี่ยงจะมีความเผ็ดนิดนึง
0: หลังจากที่เราได้ออกไปหาวัตถุดิบมาแสนจะยากลำบากกันมาแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาเข้าครัวเพื่อปรุงอาหารพื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงจะเป็นเมนูอะไรแล้วอร่อยแค่ไหนเฮ้ยไปดูกันครับ
1: เอาตอนนี้เราได้วัตถุดิบมาแล้วนะครับอาหารที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นของชาวกะเหรี่ยงปลาหมอบัตเตอร์ที่เราได้มาเราจะทำเมนูอะไรครับ
15: ทอดค่ะกินกับแกงต้มป่อย
1: อ๋อและอันนี้คือเป็นอะไรครับ
15: ปลากระสุกย่างเราจะมาแกงใบต้มก่อย
1: หน่อไม้ที่เราได้มาเอามาทำอะไรครับ
15: มาตำน้ำพริกแตงเปรี้ยวค่ะ
1: น้ำพริกแตงเปรี้ยว
15: ค่ะ
1: และอันนี้คือเมนู
16: ลาบปลากระสุก
0: นี่แหละครับวัตถุดิบชั้นยอดของบ้านปลายนาสวนทั้งนั้นเลยนี
1: ่วันนี้เริ่มด้วยเมนูอะไรครับ
15: เดี๋ยวจะทอดปลาก่อนค่ะ
1: ทอดปลาก่อนคนอื่นใส่ให้หมดเลย
14: กะเหรี่ยงชอบกิน
0: วันนี้เรามาร่วมด้วยช่วยกันทำอาหารคนละไม้คนละมือแหมรู้สึกอบอุ่นดี

0: เปรี้ยวแตงเปรี้ยวนี่มันมีได้ทั้งปีไหมฮะหรือว่ายังไงฮะ
1: มีเฉพาะปีละหนึ่งหน
0: แล้วเก็บ
1: ก็ประมาณช่วงนี้อะค่ะก็จะแก่ช่วงนี
0: ้แก่ก่อนเข้าไร่ถูกไหม
1: ใช่ค่ะส่วนที่มันเปรี้ยวมันจะอยู่ตรงเนื้อกับเม็ดมันเปรี้ยวเป็นน้ำส่วนตรงนี้มันจะไม่เปรี้ยวนะคะ
0: อ้าวเหรอเราไม่ได้กินตรงนี้เหรอเรากินตรงนี
1: ้กินได้ค่ะยกเว้นเปลือก
0: อ๋อครับ
1: เปลือกออกแล้วก็เราใช้เม็ดมันเนี่ยค่ะน้ำเนี่ยบีบใ
0: จยังไงครับทำไมอ๋อบีบเหรอ
1: บีบนี้เลยค่ะ
0: เฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยไม่เคยเห็นเน
1: า
0: ะ
1: นี่เราก็มันก็จะ
0: เ
1: น
0: ื้อส่วนเนื้อนะคะแล้วดูในครกนี
1: ่ถ้าเราไม่อยากเอาเม็ดเยอะเราก็กรองเอาแต่น้ำก็ได
0: ้มันก็คือจะได้ความเปรี้ยว
1: ใช่บีบไปสักซี่สองซี่บีบเลยค่ะ
0: เราแรงไม่แรง
1: บีบพอดีสองสามลงไปเลยค่ะ
0: โอ้ยน้ำมันแตกเรียบร้อยหนึ่งเมนูนะครับน้ำพริกแกงเปรี้ยว
1: ใส่เยอะหน่อยมันจะออกเปรี้ยว
0: แล้วรสชาติมันเป็นไงอะครับ
1: รสชาติมันก็จะเปรี้ยวเค็มๆเผ็ด
0: เอออร่อยอะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปชิมแต่ละเมนูกันนะครับ
2: แต่หอมมากเลยอ่ะ
0: เนื้อเบาๆวัตเตอร์นะครับขออนุญาตกินกับน้ำพริกผมเชื่อว่าทุกคนน้ำลายไหล
3: แกงเปรี้ยวอ่ะอร่อยมากมันเผ็ดแล้วมันซ่านขึ้นไปในนี้ขึ้นไปในนี้จะอร่อยหน่อไม้ลวกซึ่งมันเป็นความยากลำบากของทีมงานของเราที่อุตส่าห์ไปถ่ายทำมาให้ทุกคนได้ดูวิธีการหาของชาวบ้านแล้วก็คำโตๆ
1: อร่อยจริง
3: ต่อไปคือแกงส้มก่อย
0: ตอนนี้บอกเลยนะพริกกะเหรี่ยงแตกอยู่ในปากแบบ
4: ดูไปดูมาชักหิวซะแล้วเกียมเขาสวยร้อนๆมานั่งหน้าจอด้วยดีไหมเนี่ยคุณผู้ชม10โมงกว่าๆกำลังดีเลยโอ้ยสอยเลยดีกว่า
0: แล้วถ้าเผื่อมีคนสนใจอยากจะมาสัมผัสแบบผมเนี่ยมาได้ไหมฮะ
5: มาที่อำเภอศรีสวัสดิ์บ้านปลายนาสวนเหนือค่ะอยากไปเก็บหน่อไม้ก็บอกค่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปเก็บอยากหาปลาเดี๋ยวพาไปหาค่ะอ
0: ยากกินอาหารอร่อยๆเดี๋ยวชาวบ้านจะทำให้กินนะฮะยังไงขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันดีๆสำหรับรายการอนุวัฒน์ทั่วไทยนะครับคือประทับใจมิตรภาพความอบอุ่นความน่ารักของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ที่นี่นะครับเห็นได้จากวิถีชีวิตของเขานะครับไปหาปลาไปหาหน่อไม้เอามาทำอาหารกันแต่มันแฝงไปด้วยแนวคิดนะครับบ้านคุณมีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่อยากให้ผมเข้าไปสัมผัสนะครับอินบ็อกซ์ส่งข้อมูลมาได้ผ่านทางแฟนเพจอนุวัฒน์ทั่วไทยนะครับเจอกันใหม่นะครับทางช่องวัน31วันนี้สวัสดีครับ
6: ร้องเพลงร้องเพลงให้ฟังหน่อยป้าเร็วร้องเพลงให้ฟังหน่อย
7: อันนี้ก็ได้ละ
0: โอเคตัดก็ยากลงก็ยากต้องแบกรับน้ำหนัก
8: เฮ้ยระวังน้ำตรงนั้นน่ะน้ำ
0: ใหญ่ไหมประมาณโลครับอุ้ย
9: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันครับวันนี้เจอกันพุธที่16กันยายน2569นะครับตามข่าวเที่ยงกับเรา2คนเช่นเคยครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมอ๊อฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31นะครับแล้วก็ชวนผู้ชมทางออนไลน์นะครับคุยข่าวเข้ามา Facebook YouTube สำนักข่าววันนิวส์นะครับและทางแอปพลิเคชันวันดีครับ
1: วันนี้ข่าวแรกไปดูเหตุระทึกกลางเมืองที่ประจวบคีรีขันธ์ค่ะกับคนขับรถตู้ต้องสงสัยซิ่งหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจสุดท้ายรถเนี่ยไปประสบเหตุพุ่งชนกำแพงบ้านนะคะแล้วปรากฏตรวจค้นบนรถตู้คันนี้เจอไอซ์ซุกอยู่เกือบครึ่งตันค่ะ
3: พี่ยังจอดอยู่รอครับ
4: มาบุญมาบุญ
1: โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมเป็นนาทีฉุกเฉินระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าไปสกัดจับรถตู้ต้องสงสัยและจังหวะที่รถซิ่งหนีมาเนี่ยคนที่อยู่บริเวณนั้นต้องหนีตายกันจ้าละวันเลยนะคะเนี่ยค่ะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ข้อมูลว่ารถคันนี้ลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือจะลงมาที่ภาคใต้นะคะเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดก็ประสานตำรวจทางหลวงสกัดรถตู้คันนี้คนขับพอรู้ว่าถูกติดตามก็ซิ่งเลยค่ะเร่งความเร็วหนีจากเส้นทางหลักเข้าสู่ถนนสายรองในตัวเมืองเลี้ยวเข้าสี่แยกดอนทรายแต่ด้วยความไม่คุ้นทางรถก็เลยเสียหลักพุ่งไปชนกำแพงบ้านจนพังเสียหายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวคนขับเอาไว้ได้นะคะตรวจสอบในรถปรากฏว่ามีกระสอบ23กระสอบด้านในมีไอซ์464ห่อน้ำหนักประมาณ464กิโลกรัมซึ่งรวมมูลค่าเนี่ยประมาณกว่า460ล้านบาทนะคะจากการสอบสวนผู้ต้องหาบอกว่ารับจ้างลำเลียงยาเสพติดมาแล้ว2ครั้งได้ค่าจ้างครั้งละประมาณ 150,000 บาทเงินมันล่อตาล่อใจนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วได้ค่าจ้างถึง 500,000 บาทก็เลยเนี่ยยอมขนยาจากแม่สายที่เชียงรายปลายทางจะไปสงขลาและมีการเปลี่ยนรถระหว่างทางก่อนจะลงภาคใต้ด้วยผู้ต้องหายังให้การนะคะว่าตั้งใจจะเอาเงิน 500,000 ที่ได้ไปใช้จัดพิธีแต่งงานกับแฟนสาวสุดท้ายไม่ได้เข้าพิธีแต่งงานแต่ต้องเข้าตารางแทนนะคะหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีและเดี๋ยวต้องขยายผลนี่ต้องเป็นขบวนการใหญ่เลยนะคะ
2: ครับขอบคุณคุณตำรวจด้วยนะครับที่ปฏิบัติการอย่างสุดความสามารถนะครับคุณผู้ชมพูดถึงคุณตำรวจที่ปฏิบัติการอย่างสุดความสามารถเหตุการณ์ต่อไปกลายเป็นข่าวเศร้าและเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับที่จังหวัดเลยเนี่ยตอนแรกมีชายคนหนึ่งครับเมาอาละวาดหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งตำรวจจากสภ.ภูกระดึงเนี่ยก็เข้าไปควบคุมตัวชายคนนี้แต่ชายคนนี้ครับพยายามขัดขืนการจับกุมแล้วสุดท้ายเกิดเหตุไม่คาดฝันครับ
5: อย่าจับผมอย่าดึงอย่าใส่กุญแจมือผมบัวอย่าใส
6: ่กูใส่กูให้
5: กูครับกูกูจะตาม
6: ไม่ดิ้นไม่ดิ้นไม่ดิ้น
5: เจ็บตัว
2: นี่ฮะคือชายคนนี้พยายามจะขัดขืนการจับกุมของตำรวจนะแต่ว่าคุณผู้ชมเห็นลูกศรสีเหลืองไหมครับนั่นคือร้อยตำรวจตรีแสนชัยตอนนี้ยังจับกันอยู่นะแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ไปแล้วเนี่ยเจ้าตัวเสียชีวิตนะฮะ
1: โอ้โห
2: เดี๋ยวไล่เรียงกันว่าเกิดอะไรขึ้นที่เห็นนี่คือตำรวจสายตรวจของสภ.ภูกระดึง4นายนำโดยร้อยตำรวจตรีแสนชัยยุลีรองสารวัตรปราบปรามสภ.ภูกระดึงอายุ54ปีพยายามคุมตัวนายสุนทรอายุ24ปีที่เมาอาละวาดอยู่หน้าโรงเรียนบ้านนาโกเมื่อวานนี้หลังจากที่มีชาวบ้านเดี๋ยวโทรไปแจ้งตำรวจหลายนายครับนี่ฮะช่วยกันควบคุมตัวนะครับแต่สุนทรเนี่ยขัดขืนตลอดสุดท้ายกว่าจะจับได้ตำรวจบอกว่าเหนื่อยเลยทีเดียวแต่ปรากฏว่าหลังจากตำรวจคุมตัวชายคนนี้ได้ไม่นานก็เกิดเรื่องเศร้าครับเมื่อร้อยตำรวจตรีแสนชัยเนี่ยคนที่เราจิ้มลูกศรสีเหลืองเนี่ยนะครับมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจเกิดอาการวูบล้มฟุบและหมดสติไปนะครับหลายคนนะครับทั้งตำรวจและชาวบ้านในพื้นที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลภูกระดึงแต่ร้อยตำรวจตรีแสนชัยเสียชีวิตในเวลาต่อมามีข้อมูลเพิ่มเติมจากตำรวจนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยป่วยเป็นโรคหัวใจและต้องพกยาสำหรับอมใต้ลิ้นติดตัวตลอดเวลาแต่เมื่อวานนี้ตอนที่ออกระงับเหตุเนี่ยเจ้าตัวไม่ได้นำยานี้ติดตัวมาด้วยนะครับกลายเป็นว่าพอโรคประจำตัวกำเริบหลังจากปฏิบัติภารกิจอย่างสุดความสามารถก็กลายเป็นข่าวเศร้าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของตำรวจนายนี้ด้วยครับ
1: ค่ะ เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ทำงานหนักยังไงต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ชมส่วนสถานการณ์เรื่องของน้ำเนี่ยเจอฝนถล่มกันหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะคะและเนี่ยค่ะกรุงเทพเองก็ต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักด้วยส่วนจังหวัดน่านก่อนหน้านี้เจอน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมซ้ำอีกแล้วก็คือที่อำเภอปัวเดี๋ยวมาดูล่าสุดเช้าวันนี้ที่สถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะคะนี่คือพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านมีฝนตกตลอดคืนที่ผ่านมาทำให้มีมวลน้ำไหลท่วมถนนในหมู่บ้านและท่วมบ้านไปบางส่วนมีน้ำท่วมผิวถนนสูง 20-30 เซนติเมตรชาวบ้านก็เร่งเก็บข้าวของไปไว้บนที่สูงแต่เช้าวันนี้มีรายงานน้ำเริ่มลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังนะคะถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาในพื้นที่เพิ่มส่วน

0: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำกูลบริเวณบ้านเฮียตำบลศิลาแรงของอำเภอปัวเช้าวันนี้ระดับน้ำกลับสู่ภาวะปกติแล้วด้วยเหมือนกันชาวบ้านยังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่เพชรบูรณ์ค่ะฝนตกหนักมีน้ำป่าจากเขาสามแยกไหลหลากท่วมโรงพยาบาลวิเชียรบุรีนะคะเนี่ยค่ะถนนโอ้โหนี่ทางเดินในโรงพยาบาลนะคุณผู้ชมเจอน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องช่วยกันย้ายมีภาพที่แบบโรงศพนะเนี่ยแบบนี้นะเป็นโรงใหม่อันนี้ด้านในยังไม่มีร่างผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าเคลื่อนย้ายโรงออกจากจุดที่น้ำท่วมก่อนนะคะและเช้าวันนี้ระดับน้ำลดลงแล้วเหมือนกันจนกลับสู่ภาวะปกติแต่ว่ายังต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องค่ะ
1: แต่ว่าที่ยังหนักอยู่นะครับคือเทศบาลเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เช่นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ธงแดงตระหง่านเลยครับแจ้งเตือนภัยหลังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักที่สถานี F3 เพิ่มขึ้นแตะระดับ 8.12 เมตรและยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ชมลองดูมวลน้ำสีน้ำความแรงของน้ำและระดับน้ำนะฮะสูงขนาดนี้ละเห็นไหมฮะฝนก็ยังตกอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมฮะคือที่น้ำมันเยอะเนี่ยเพราะมีมวลน้ำจากบริเวณต้นน้ำไหลลงมาสมทบพร้อมเตือนชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกแนวผนังกั้นน้ำให้เร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของไว้ในที่ที่ปลอดภัยนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ครับเร่งตรวจสอบแนวป้องกันในจุดเสี่ยงวางกระสอบทรายเสริมความแข็งแรงป้องกันน้ำไหลเข้าพื้นที่ชุมชนและขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับลงใต้ไปที่หาดใหญ่สงขลาหน่อยครับที่นี่เนี่ยไม่ใช่เรื่องน้ำนะฮะแต่ว่านี่คือที่ไหนนี่คือหาดใหญ่แต่กลายเป็นว่าเมืองเนี่ยตกอยู่ภายใต้หมอกควันข้ามแดนขนาดนี้นะฮะมองไม่เห็นอะไรเลยครับคุณผู้ชมคือฝุ่นควันจากอินโดนีเซียยังพัดเข้าภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่อินโดเนียเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดหลายวันที่ผ่านมาแต่สิ่งที่มันลอยมาถึงหาดใหญ่คือเนี่ยฮะ PM 2.5 พุ่งสูงขึ้นเราไปคุยกับป้าติ๋มป้าติ๋มเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงในพื้นที่บางกล่ำบอกว่าโอ้โหนี่ป้านะแสบคอแสบจมูกมาหลายวันแล้วแต่วันนี้หนักสุดนี่ป้าต้องเอาแมสมาใส่เลยครับ
2: รู้สึกว่าแสบคอแสบจมูกนะคะ
3: ครับอันนี้มันเป็นมากี่วันแล้วครับ
2: เป็นมา 3-4 วันแล้วแต่วันนี้หนักเพราะว่าตอนหัวรุ่งเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยเห็นตอนว่าไฟถนนเปิดใช่มั้ยจะเห็นเป็นควันเลย
3: ครับ
2: ถ้าหมอกนี่มันก็จะดูออกบางคนก็นึกว่าหมอกแต่นี้มันไม่ใช่มันเป็นควันค่ะ
0: ขณะที่กรมอุตุนิเทศวิทยาเตือนนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วประเทศนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง20กันยายนนะคะจะเริ่มจากภาคเหนือภาคอีสานก่อนจากนั้น18กันยายนฝนจะขยับลงมาภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วน20กันยายนกรุงเทพและปริมณฑลเจอเต็มๆนะคะเสี่ยงเจอฝนตกหนักมากค่ะ
1: ฝนยาวๆไปนะครับเมื่อวานหลายคนบอกลุยน้ำท่วมกลับบ้านเลยทีเดียว
0: ใช่ค่ะ
1: หลายพื้นที่เลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องต่อไปอันนี้ประมาทไม่ได้นะครับเวลาเราแพ้อะไรเนี่ยห้ามประมาทนะมีผู้ชายคนหนึ่งแพ้กุ้งฮะเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดทั้งที่ตัวเองไม่ได้กินกุ้งนะฮะ
0: ค
1: ือไปกินหมูกระทะกับเพื่อนแต่มีเพื่อนในวงเนี่ยย่างกุ้งบนเตาเหมือนกับมันมีเศษกุ้งอยู่บนนั้นน่ะแล้วเจ้าตัวก็ไปคีบหมูคีบอะไรกินต่อสุดท้ายต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลครับคืออันนี้ต้องขอบคุณเภสัชกรและทุกท่านในร้านขายยามากๆที่ไม่ปล่อยผ่าน
0: ใช่ค่ะ
1: สังเกตเห็นแล้วว่าเฮ้ยน้องๆอาการน้องมันเริ่มไม่ดีแล้วนะเนี่ยคือมันแค่กินยาที่เนี่ยไม่น่าไหวแล้วไปโรงพยาบาลดีกว่า
0: แล้วขนาดว่านี่คือเด็กหนุ่มยังแน่นอายุ17ปียังเกือบไม่ไหวเลยนะคะ
1: แต่อาการแพ้อะไรบางอย
0: ่างเนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวใช่
1: เนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับในร้านขายยาแห่งหนึ่งที่สกลนครวัยรุ่นชายอายุ17ปีเดินเข้ามาบอกพี่ครับขอซื้อยาแก้แพ้หน่อยเพราะตาผมเริ่มบวมแล้วเภสัชกรก็เอายาให้กินแล้วก็ให้นั่งพักสังเกตอาการแต่ปรากฏว่าหลังจากกินได้ไม่นานนะครับอาการไม่ดีขึ้นมันไม่ใช่แค่ตาบวมแล้วใบหน้าบวมหนักขึ้นเภสัชก็เลยเข้าไปสอบถามอาการอย่างใกล้ชิดปรากฏน้องคนนี้เริ่มกลืนน้ำลายลำบากเข้าข่ายภาวะแพ้แบบรุนแรงแล้วนะครับเภสัชกรหญิงกัญญานัทที่อยู่ในร้านในวันเกิดเหตุตัดสินใจขอบคุณมากปิดร้านเลยครับนี่เภสัชท่านนี้นะฮะปิดร้านชั่วคราว แล้วพาวัยรุ่นชายอายุ17ไปส่งโรงพยาบาลทันทีเพราะกลัวว่าเดี๋ยวอาการจะทรุดระหว่างทางเลยขอพาไปส่งเองสุดท้ายถึงมือคุณหมอและได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยเราก็เลยไปคุยกับเภสัชที่สวยทั้งกายสวยทั้งใจนะฮะเจ้าของร้านยาบอกว่าสาเหตุเนี่ยจริงๆแล้วคุยไปคุยมาไม่ได้เกิดจากการกินกุ้งโดยตรงแต่ก่อนเกิดเหตุวัยรุ่นอายุ17เนี่ยไปกินหมูกระทะกับเพื่อนโดยเพื่อนเนี่ยแค่ย่างกุ้งในเตาเดียวกันแต่เขาด้วยความที่แพ้กุ้งรุนแรงนะครับก็เลยเกิดอาการครับ
4: ไปกินหมูกระทะแต่ว่าเหมือนย่างกุ้งในเตาเดียวกันกับเพื่อนก็คือเหมือนกับเพื่อนเขาย่างกุ้งแล้วน้องเขาย่างหมูอยู่แค่เตาเดียวกันน้องเขาไม่ได้กินกุ้งเลยนะคะแต่ว่าเหมือนโดนนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะกุ้งอยู่ในน้ำซุปแล้วหมูมันโดนน้ำซุปโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแพ้ไปด้วยกันแล้วพอหลังจากกินได้ประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงค่ะอาการก็ขึ้นแล้วก็มาร้านยาเลยอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะเพราะว่าอาการอนาไฟลักซิสก็คือจะทำอย่างที่บอกค่ะหลอดเลือดจะขยายทำให้บีบหลอดลมแล้วก็บีบทั้งทางเดินหายใจทั้งหมดเลยค่ะทำให้หายใจไม่ออกแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้ถ้า
1: โอ้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับอาการแพ้เนี่ยเพราะว่ามันจะไปบีบหลอดลมนะครับคุณผู้ชมปัจจุบันนะครับอาการของวัยรุ่นชายคนนี้ปลอดภัยแล้วล่าสุดเนี่ยครอบครัวได้เอากระเช้ามามอบให้กับเภสัชกรเป็นการขอบคุณด้วยโอ้โหนี่ฮะภาพนี้โอ้น่ารักมาก
0: เนาะอันนี้ก็แบบน้ำใจกันนะคะ
1: นะขอบคุณมากเลยนะครับซึ่งทางเภสัชก็ฝากเตือนนะครับคนที่มีประวัติแพ้อาหารแม้จะไม่ได้กินอาหารที่แพ้โดยตรงแต่การใช้เตาใช้น้ำซุปใช้อุปกรณ์ร่วมกันเนี่ยก็อาจได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไปได้
0: เหมือนสมมติเราแพ้กุ้งแต่ว่าถ้าเกิดเรากินเป็นสุกี้แล้วกันถ้าเอากุ้งมาลวกในน้ำซุปเนี่ย
1: แล้วเรากินน้ำซุป
0: เรากินน้ำซุปนี่อาจจะแพ้ละเราต้องแยกหม้อเลย
1: ถูกต้องเพราะว่าอย่างเคสเนี้ยก็คือเตาหมูกระทะเตาเดียวกัน
0: มันก็มีกระจัดกระจายเชื้อ
1: แบบแค่ย่างกุ้ง
0: เนื้อกุ้งเศษอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการตาบวมขึ้นมาเมื่อไหร่หรือหน้าบวมผื่นขึ้นหายใจลำบากเนี่ยรีบส่งโรงพยาบาลทันทีกลืนน้ำลายกลืนไม่ลงแล้วเนี่ยต้องรีบไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ย้ำเตือนไม่ใช่แค่คนที่แพ้นะแต่ผู้ร่วมโต๊ะด้วย
0: ช่วยกันระวัง
1: บางทีเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเพื่อนแกล้งหรือเปล่านิดเดียวน่ะไม่เป็นไรหรอกไม่ได้กินโดยตรงนี่ดูเคสนี
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มื้อเที่ยงใครกำลังจะกินอาหารเนี่ยแพ้อะไรก็ระมัดระวังยิ่งการไปกินร่วมกันช่วยกันดูแลกันด้วยนะคะขอบพระคุณทุกคนที่ช่วยน้องนะส่วนข่าวต่อไปเตือนเหมือนกันใครซื้อบ้านมือ2ต้องระวังแล้วนะคะยิ่งบ้านขายทอดตลาดเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้เจอกับคนขายโดยตรงถูกไหมคะเพราะว่าเป็นการซื้อต่อมาอีกทีหนึ่งโอ้โหดูสภาพ
1: เขาบอกเป็นบ้านร้างใช่ไหม
0: เป็นบ้านร้างแล้วอ่ะอันนี้ภายนอกแบบนี้ก่อนนะภายในสยองกว่านี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือมีคนซื้อบ้านจากการขายทอดตลาดที่กรมบังคับคดีแล้วปรากฏว่ามีของแถมนะคะข้างในมีศพค่ะแต่เหลือแต่โครงกระดูกแล้วช่วงค่ำเมื่อวานตำรวจสภ.แม่ปิงที่เชียงใหม่รับแจ้งชาวบ้านที่หมู่บ้านท่าเดืออำเภอเมืองเชียงใหม่นะว่าไปเจอโครงกระดูกมนุษย์อยู่ที่บ้านไม้2ชั้นใกล้ตลาดชุมชนบ้านท่าเดือก็เลยประสานเจ้าหน้าที่นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และกู้ภัยไปตรวจสอบนะคะผู้ที่พบศพคนแรกก็คือคนที่สนใจจะซื้อบ้านหลังนี้คือตัวบ้านเนี่ยเป็นทรัพย์ที่ถูกยึดแล้วกรมบังคับคดีเขาจะเอามาขายทอดตลาดพอไปสำรวจสภาพบ้านช็อกเลยค่ะไปเจอโครงกระดูกแล้วก็อยู่ในมุ้งเนี่ยนะคะบนเตียงไม้ที่ชั้นล่างของบ้านค่อยๆเปิดมุ้งปึ้งนิติเวชเปิดมาคือเหลือแต่กระดูกแล้วอ่ะ
1: อันนี้ไม่มีเนื้อไม่มีอะไรแล้วนะ
0: ก็คือเสียชีวิตมานานแล้ว
1: หลายปีแล้ว
0: หลายปีแล้วเนี่ยขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะภาพอาจจะน่ากลัวนิดนึงนะแต่ว่าในมุมนึงสะท้อนใจเหลือเกินทำไมเสียชีวิตแล้วไม่มีใครรู้ตำรวจก็เลยต้องไปถามเพื่อนบ้านว่าเอ๊ะศพเนี้ยเป็นใครใครเคยอยู่บ้านหลังนี้ชาวบ้านบอกว่าน่าจะเป็นนางศรีวันซึ่งหายหน้าหายตาไปจากชุมชนกว่า5ปีแล้วนะชาวบ้านเข้าใจว่านางศรีวันคงย้ายออกจากบ้านไปอยู่กับลูกหลานต่างพื้นที่ไม่มีใครคิดเลยว่าเจ้าตัวยังอยู่ในบ้านแต่อยู่ในสภาพเสียชีวิตไปแล้วนะคะและที่สำคัญเนี่ยนางศรีวันจริงๆมีลูกชายบ้านหลังเนี้ยก็เคยอยู่กับลูกด้วยซ้ำแต่ปรากฏปัจจุบันลูกเองก็ติดคุกอยู่เรือนจำที่จังหวัดตากก็ไม่มีใครกลับมาเยี่ยมนะคะก็เลยเหมือนเสียชีวิตเงียบๆไร้ญาติไม่มีใครรู้นะสงสารมากๆเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันตัวตนเบื้องต้นก่อนนะคะต้องส่งไปชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็แจ้งครอบครัวให้ทราบเพื่อนำไปประกอบพิธีต่อไปนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปตามกันต่อกับคดีหัวสวหรือว่าโกงการเลือกสวนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีไฮไลท์ก็คือกกต.เสียงข้างน้อย
0: ค
1: ุณสิทธิโชตินะครับออกมาเปิดประเด็นว่าเอ๊ะทำไมวันนั้นที่ประธานกกต.แถลงเนี่ยถึงไม่แถลงให้ชัดว่าไอ้บางเรื่องบางข้อกล่าวหาเนี่ยมติมันไม่ได้เอก

0: ฉันเสียงข้างน้อยเขาเลยออกมาโวยไง
1: แล้วจริงๆอ่ะตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอว
0: ่
1: าตอนจะไปแถลงเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีใครบ้างคะแนนเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับระบุชื่อแต
0: ่
1: ต้องบอกหน่อยว่ามติเนี่ยมันเท่าไหร่ยังไง
0: กกต7คนม
1: ัน
0: ไม่ใช่70
1: เออมันไม่ได้เอกฉันท์ไงถูกมั้ย
0: มันจะ
1: 6เสียงข้างมาก
0: 6152เนี่ยทำไมไม่พูดตรงนี้แล้วไม่เปิดด้วยแต่พอเมื่อวานเสียงข้างน้อยออกมาปุ๊บเปิดเลย
1: ค่ะ
0: ถูกมั้ยฮะ
1: ใช่ค่ะรายชื่อมาแล้วทีนี้ทราบแล้วนะ
0: รายชื่อมาเลยแต่เมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์เหมือนแบบโอ้โหปลดปล่อยทุกอย่างออกมาอ่ะลองไปฟังกกต.เสียงข้างน้อยระบายความในใจครับ
2: ข้อพิรุธทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ผมเลยเชื่อว่าเมื่อฟังประกอบกับทุกๆสิ่งแล้วคือมองช้างมองทั้งตัวแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเออเนี่ยช้างตัวจริงมันอยู่ตรงนี้ที่เหลือเป็นการกระทิปปีกย่อยน่ะก็ผิดไปแต่ว่าช้างทั้งตัวอยู่ตรงนี้เมื่อประกอบร่างมันต้องเป็นอย่างนั้นความเห็นเสียงข้างน้อยก็เลยเห็นควรว่าผิดตามข้อหาที่1และที่2ไปด้วยกัน1กับ2ต้องไปด้วยกันครับก็มีเท่านี้ครับเปลี่ยนแปลงผลไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามติมันจบไปแล้วนะครับ
0: คือกกต.เสียงข้างน้อยท่านนี้เนี่ยบอกว่ามันต้องมองภาพรวมทั้งหมดไม่ใช่มองเป็นเคสเหมือนเสียงข้างมากที่ว่าไว
1: ้ค่ะแล้วก็ที่ต้องฟังมากๆเนี่ยประวัติท่านน่าสนใจคือท่านสิทธิโชคอินทรวิเศษเนี่ยคือท่านเองเนี่ยเคยเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งของศาลฎีกาซ
0: ึ่
1: งอย่างคดีหัวสวเนี่ยมันจะไปแผนกนี้แหละ
0: ใช่
1: แต่ตอนนี้หมวกของท่านคือกกต.ท่านก็มีมุมมองในทางคดีของท่าน
0: เมื่อวานเลยบอกว่าขอพูดหน่อยนะว่าจริงๆอ่ะมีเสียงข้างน้อย2เสียงน
1: ะ
0: ในหลายๆข้อกล่าวหาน
1: ะ
0: คุณสิทธิโชคอินทรวิเศษครับกกต.เสียงข้างน้อยบอกว่าไม่พอใจกับการแถลงผลคดีหัวสวที่ผ่านมาที่นำโดยประธานกกต.เพราะที่ประชุมตกลงกันแล้วนี่ว่าจะเปิดตัวเลขเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยในแต่ละข้อกล่าวหาให้อย่างชัดเจนแล้วย้ำนะครับข้อกล่าวหาที่1และ2ที่เกี่ยวข้องกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณสิทธิโชติบอกว่าไม่ได้เป็นมติเอกฉันท์ทั้งหมดตามหน้าจอนะฮะบางรายเนี่ยเป็นมติ5-2บางรายเป็น6-1ถามว่า2คนเนี่ยคือใครเสียงข้างน้อย2คนคือนี่ฮะคุณสิทธิโชติและคุณชายนครชัยเพราะทั้ง2ท่านเนี่ยเห็นว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักพอให้เชื่อได้ว่าอาจมีการดำเนินการหัวสวเป็นเครือข่ายกระจายหลายจังหวัดทีนี้คุณผู้ชมพอคุณสิทธิโชติเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ช่วงประมาณ 4-5 โมงเย็นใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นค่ำๆกกต.ก็เลยเปิดเลยเปิดเผยผลการลงมติหัวสวน
1: ี่ฮะแม่ก็น่าจะเปิดก่อนหน้านี้ไปให้ชัดๆนะเน
0: า
1: ะ
0: แต่พอเปิดออกมาเนี่ยคนก็จับจ้องนะฮะข้อกล่าวหาที่1และ2ที่เกี่ยวข้องกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยที่ไม่สั่งฟ้องเลยนะฮะคุณผู้ชมย
1: ้
0: ำตรงนี้นะฮะไม่สั่งฟ้องเลย21คนเนี่ยปรากฏว่ามีมติที่ต่างกันไปในแต่ละคน
1: ค่ะ
0: ไล่เรียงไปนะฮะอย่างกลุ่มที่มีมติ5-2เนี่ยนายกอยู่กลุ่มนี
1: ้ค่ะ
0: คุณอนุทินชาญวีรกูลคุณเนวินชิดชอบคุณภราดรปริศนานันทกุลเป็นต้นกลุ่มที่มีมติเอกฉันท์นะฮะคือ7คนเนี่ยเห็นไปในทางเดียวกันนะว่าไม่สั่งฟ้องก็เช่นคุณชัยชนกชิดชอบคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติคุณสุภมาศอิสระภักดี
1: ค่ะ
0: นะนี่เรายกตัวอย่างนะส่วนข้อกล่าวหาที่2อันนี้ปรากฏว่าผู้ถูกร้องกว่า140คนเนี่ยกกต.มีมติเหมือนกันนะฮะคือ5-2ทั้งหมดว่าไม่สั่งฟ้องและไม่ดำเนินคดีอาญาแปลว่า2เสียงส่วนน้อยเนี่ยก
1: ็
0: คือ2ท่านนะฮะน่าจะเป็น2ท่านนะ
1: ค
0: ือคุณสิทธิโชติและคุณชายนครชัย
1: ค่ะก็อันนี้ก็เป็นอันนี้ขึ้นให้ดูเลยนะคะแล้วก็จริงๆถ้าดูที่มาด้วยของคุณสิทธิโชติแล้วก็คุณชายเนี่ยเป็นกกต.ที่ไม่ได้มาจากสวชุดที่ถูกกล่าวหาชุดนี้ด้วยมาจาก250สวยุคคสช.ต้องบอกแบบนี
0: ้ยุคพลเอกประยุทธ์นู่นเลย
1: ต้องค
0: ่
1: ะทีนี้หลังกกต.มีมติส่งผู้ถูกร้องคดีนี้77คนไปศาลฎีกาฝั่งของ DSI เตรียมขอคำวินิจฉัยและความเห็นกกต.ทั้ง7ด้วยนะคะเพื่อมาประกอบสำนวนในคดีอ้างยี่ฟอกเงินโดยจะรอคำวินิจฉัยฉบับเต็มก็อันนี้กกต.มีเวลาทำส่งภายใน60วันในขณะที่อีกด้านหนึ่งมาแล้วค่ะถูกจับตาเยอะว่าคดีเนี้ยมีการฟ้องปิดปากหรือไม่ยังไงเอาล่าสุดเลยเนี่ยเหมือนพอชัดเจนว่าคุณอนุทินไม่โดนฟ้องแล้วเนี่ยก็ส่งทนายความคือนายสิทธิโชคสิงหเสนีนะคะไปยื่นฟ้องคุณเป๋าไอลอหรือคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์เพราะระบุว่าคุณเป๋าเนี่ยไปแถลงว่านายกอนุทินเชื่อมโยงกับการหัวสวพาดพิงบุคคลในพรรคภูมิใจไทย9คนข้อกล่าวอ้างเหล่านี้ไม่ตรงข้อเท็จจริงเข้าข่ายใส่ร้ายป้ายสี ศาลอาญารับฟ้องและนัดไต่สวนมูลฟ้องกัน14ธันวาคมนี้และย้ำอันนี้เป็นการฟ้องในนามส่วนตัวคือตัวนายอนุทินไม่ได้ฟ้องในนามนายกรัฐมนตรีเมื่อคืนคุณเป๋าก็โพสต์ว่าก็ขอบคุณนะที่ไม่ฟ้องกลั่นแกล้งไปฟ้องต่างจังหวัดแต่ที่คุณเป๋าเรียกร้องคือพร้อมขึ้นศาลและชี้แจงว่าสิ่งที่ตัวเองพูดเนี่ยเป็นความจริงแต่อยากเรียกร้องให้ตัวนายกอนุทินอย่าส่งตัวแทนมา14ธันวาคมหวังจะเจอนายกที่ศาลเพราะการชี้แจงว่าสิ่งที่คุณเป๋าพูดไม่เป็นความจริงสำหรับนายกอาจจะยากเหมือนกัน
0: ครับนะแต่ว่านายกจะมาเองไหมเนี่ยอันนี้เดี๋ยว
1: ก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะ
0: ผมมีนักข่าวนะไปถามท่านนายกหลังจากที่กลับจากต่างประเทศนะครับคุณผู้ชมขณะเดียวกันวันนี้ครับกลุ่มสวตัวสำรองนะครับเดินทางมายื่นคำร้องต่อศาลฎีกาสนามหลวงนี่หลายท่านนะฮะรวมกลุ่มกันมาเพื่อคัดค้านคำวินิจฉัยและมติของกกต.ในคดีหัวสวนะครับโดยระบุว่าพยานหลักฐานโดยเฉพาะเรื่องโพยเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าลักษณะการหัวนั้นเป็นขบวนการและเห็นว่ากกต.ควรพิจารณาตามมาตรา62คือใช้เกณฑ์เพียงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกสวนั้นไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมจึงขอให้ศาลตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดและหากเห็นว่าการพิจารณาเดิมไม่ถูกต้องก็ขอให้กกต.เนี่ยทบทวนใหม่แต่ประเด็นคือศาลท่านเนี่ยจะลงไปจัดการไม่ได้นะฮะคือศาลท่านเนี่ยต้องสั่งให้กกต.เนี่ยทบทวนใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มสวตัวสำรองก็เลยต้องรอลุ้นก่อนนะว่าศาลท่านเนี่ยจะเห็นว่าอย่างไร
1: ค่ะก็ต้องดูถ้าโอ้โหนี่ต้องรอคำวินิจฉัยศาลจบเลยนะคะแล้วก็อีกด้านนึงหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะมติ4ต่อ3ที่สั่งฟ้องสว26คนเนี่ยอีก2เสียงที่ไม่ใช่คุณสิทธิโชคและคุณชายเนี่ยเป็นใครเพราะเป็นที่ทราบว่ามีสว4ท่านน่ะที่มาจากมีกกต4ท่านที่มาจากสวชุดนี้เอ๊ะมีใครแตกแถวหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอติดตามกันนะเอาส่วนความคืบหน้าคดีโจรชิงทองจากร้านทองที่3โคกปทุมธานีตั้งแต่เมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวานตำรวจจับผู้ต้องหาได้แล้วนะคะพร้อมของกลางครบทั้งหมดก็คือสร้อยที่ได้ไปน้ำหนัก52บาทค่ะ
3: เราชื่อบรรลือครับอันนี้เป็นหมายจับเรานะเรายังไม่เคยถูกจับมาหมายเดือนก่อนนะครับเป็นหมายเรื่องชิงทรัพย์นะ
4: ที่ร้านทองที่เราทำ
3: เบื้องต้นรับสภาพไหมรับสภาพมีอุปกรณ์อยู่ที่บ้านเดี๋ยวตำรวจพาไปดู
1: ก็จับกันท่ามกลางสายฝนเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี
0: ้เราก็เคยบอกอยู่แล้วนะครับว่าชิงทองปล้นทองเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รอด
1: เราเพิ่งพูดเอง
0: ใช่ไหมฮะ
1: ก็นี่ไงคะ
0: ชัดเจน
1: ชัดเจนจับได้แล้วนะคุณผู้ชมนะอ้าวตำรวจไปจับในบรรลือนะคะอายุ56ปีค่ะเป็นผู้ต้องหาชิงทรัพย์ร้านทองในพื้นที่อำเภอสามโคกโดยจับได้ช่วงค่ำเมื่อวานหน้าร้านสะดวกซื้อใกล้วัดเปรมประชากรตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สืบจนทราบว่าคนร้ายเป็นนายคนนี้พอจับได้เสร็จก็ต้องไปตรวจคนบ้านพักเพื่อหาของกลางบ้านก็อยู่ที่ชุมชนหลังวัดเลยค่ะปรากฏว่าก็ได้ของกลางมาครบนะคะเป็นสร้อยคอทองคำน้ำหนัก52บาทเสื้อผ้ารถมอเตอร์ไซค์และสรุปปืนที่เอาไปเป็นปืนปลอมนะคะที่ใช้ก่อเหตุนายบรรลือถูกคุมตัวไปสอบต่อที่สภ.สามโคกและจากการสอบถามของนักข่าวเจ้าตัวบอกว่าที่ก่อเหตุไปเพราะติดหนี้ก็เลยอยากจะเอาเงินไปใช้หนี้ค่ะ
5: เลย
6: ทำคนเดียวไหมอ่ะ
5: คนเดียว
6: ทำไมถึงทำอ่ะ
5: เป็นนี่
6: อ๋อเป็นนี่แล้วอยู่ที่บ้านกับใครอ่ะ
5: มีเมียแล้วก็ลูกชาย
6: แล้วไปดูลาดเรามาก่อนไหม
7: เราได้ดูลาดเรามาก่อนไหม
8: แต่ท้องสะดุ
7: ดแล้วเป็นนี่เนี่ยเป็นนี่จากอะไรนี่ทั่วไปหรือว่าไง
5: ครับทั่วไปแล้วคร
7: ับมีนี่ขนาดไหม
1: ก็หลักๆคือเป็นหนี้นะคะนักข่าวก็พยายามจะสอบถามใช่หนี้พนันไหมเมื่อสักครู่แต่เจ้าตัวไม่ตอบแล้วนะคะอ้าวตำรวจสอบปากคำนะคะเรื่องนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีนี่มาสอบปากคำด้วยตัวเองเลยนะคะนายบรรลือยอมรับว่าที่ก่อเหตุเนี่ยเพราะว่าจะเอาเงินเนี่ยไปถ่ายรถกระบะที่เอาไปจำนำไว้ 400,000 นะคะและที่เอารถไปจำนำก็เพราะติดหนี้พนันนะคะพอได้เงินไปใช้หนี้พนันก็อยากจะถ่ายรถคืนอ๋อก็เลยไปชิงทองแบบนี้นะอ้าวพฤติกรรมเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าใช้วิธีนั่งรถรับจ้างหลายต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมตัวได้ยากเริ่มจากขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านไปจอดทิ้งที่ซอยแห่งหนึ่งก่อนนั่งวินให้ไปส่งที่แฟลตย่านบางพูนแล้วต่อรถเมย์ไปลงตลาดปทุมจากนั้นเรียกวินให้ไปส่งปั๊มไกลๆร้านทองแล้วมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยค่ะก็ไปใส่เป็นชุดที่ก่อเหตุนี่แหละแล้วเดินเท้ามาที่ร้านทองนะคะ หลังก่อเหตุก็ใช้วิธีเดิมเดินออกจากร้านทองไปเรียกวินไปส่งที่หน้าห้างที่ปทุมธานีนั่งแท็กซี่ไปลงมอธรรมศาสตร์แล้วต่อรถเมย์ต่อวินคือนั่งรถหลายทอดหลายต่อผ่านตลาดผ่านจุดที่มีคนพลุกพล่านมีการเปลี่ยนชุดกลับคืนมาเป็นเสื้อสีม่วงแล้วค่อยย้อนไปขี่มอเตอร์ไซค์ตัวเองที่จอดทิ้งไว้อันนี้เป็นตอนเปลี่ยนเสื้อแล้วก็ขี่รถกลับบ้านแล้วถามว่าทำไมทองยังอยู่ครบเจ้าตัวบอกว่าก็ได้เห็นว่าตัวเองออกทีวีเป็นข่าวเลยยังไม่กล้าเอาทองไปขายกลัวจะโดนจับแต่สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีนะคะเนี่ยจะหลบหลีกยังไงก็โดนค่ะหนักเลยทีนี้
0: ใช่ฮะคุณผู้ชมครับมาที่ความเคลื่อนไหวของขุนพลช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับชุดลุยศึกมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ล่าสุดก็ลงฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนจะประเดิมสนามนัดแรกเจอกับคีร์กีซสถานวันนี้ช่องวันถ่ายเท่าสดครับ
4: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
0: ทีมฟุตบอลไทยทีมชาติไทยของเรานะครับลงฝึกซ้อมตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ที่เมืองโอกาซากิในจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การติวเข้มเรื่องของแท็กติกและเทคนิคต่างๆนะครับโดยในช่วงก่อนการซ้อมมีภาพน่ารักน่ารักเกิดขึ้นคุณผู้ชมนี่ฮะมีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาชาวญี่ปุ่นจากโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาร่วมชมและให้กำลังใจทีมนักฟุตบอลทีมชาติไทยของเราด้วยนะครับล่าสุดครับกองหน้าตัวความหวังจากชลบุรี FC อย่างยศกรบูรพาหลังจากที่เสร็จสิ้นการแข่งขันไทยลีกนะครับก็เดินทางมาสมทบและฝึกซ้อมกับทีมเรียบร้อยแล้วเจ้าตัวก็บอกว่านักเตะชุดนี้ชุด U23 เนี่ยนะครับมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเนื่องจากผ่านการฝึกซ้อมร่วมกันในหลายทัวร์นาเมนต์แล้วมั่นใจว่าจะทำผลงานได้ดีตั้งใจว่าจะเก็บชัยชนะนัดแรกมาฝากแฟนๆกีฬาชาวไทยให้ได้ครับ
8: จะทำให้เต็มที่ครับก็ไม่น่ายากครับเพราะว่าเราก็เข้ากันหลายแคมป์ครับเราอาจจะคุ้นชินกันครับก็ฝากถึงแฟนบอลครับฝากเชียร์พวกเราด้วยครับก็หวังว่าพวกเราจะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็เก็บชัยในแมตช์แรกก็ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนเลยครับคุณผู้ชมครับเปิดช่องวัน31ยาวๆนะครับเพราะว่าเกมคู่ระหว่างทีมชาติไทยของเราที่จะเจอกับทีมชาติคีร์กีซสถานครับช่องวัน31จะถ่ายทอดสดให้ชมพร้อมกันวันนี้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมง50นาทีเป็นต้นไปนะครับอย่าลืมติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยกันด้วยครับ
9: ค่ะก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และทาง GMM 25ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะข่าวนี้ชวนคุณผู้ชมคุยกันว่าเวลาอยู่บนท้องถนนเราเคยเห็นไหมคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุขับขี่รถแบบนี้เป็นรถไฟฟ้าแต่ออกมาวิ่งบนถนนใหญ่มีแบบหัดโผนี
0: ่ลีลา
1: ชาวเน็ตเนี่ยเขาขนานนามว่าไอ้รถพวกนี้มันเป็นรถเร่งมรดกนะเป็นห่วงคุณยายนะแล้วล่าสุดเจอคุณยายคนนี้ออกมาทำแบบนี้อยู่บ่อยๆเดี๋ยวกลับมาตามความคืบหน้าหน่อยนะคะว่าเราจะช่วยคุณยายปลอดภัยและแก้ปัญหานี้ยังไงดีคะ
10: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
11: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
12: แอร์ไมเดีย AI EcoMaster ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
14: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
15: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
14: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
16: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
17: เคลียร์ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
16: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
18: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star

0: าคอนเสิร์ต2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
2: ฝาก Daily Veggie Plus ใน1ซองของฟาร์ม Daily Veggie Plus มีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์ม Daily Veggie Plus นะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
3: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
4: มีไฟเบอร์สูง
5: มันได้ผักทั้ง5สี
6: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
7: ดื่มง่ายมาก
2: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจิ้มพลัส
1: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
2: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจิ้มพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ผสานดัชชายรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
9: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
10: ไมดี้มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
11: ์ปลูกคนพันธุ์ใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนโคโบต้าน้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
12: อปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จะไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
12: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
13: คุณผู้ชมคะกลับมาข่าวเที่ยงช่วงนี้ด้วยความเป็นห่วงเลยค่ะคุณยายสายซิ่งค่ะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนน่าจะได้เห็นแชร์กันเยอะเลยในโลกออนไลน์และด้วยความเป็นห่วงเลยเพราะว่าอะไรคุณยายสายซิ่งของเราได้มีการขับรถเรียกว่าเป็นรถสำล้อไฟฟ้าหรือว่าในโลกออนไลน์ก็จะแซวกันว่าเป็นรถเร่งมรดกนะคะเพราะกลัวมันจะเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าแค่ขับรถออกมาบนถนนใหญ่ก็ว่าน่ากลัวแล้วแต่ว่าคุณยายเนี่ยยังมีลีลาแบบไม่ธรรมดาแบบนี้ด้วยอะค่ะ
14: โอ้ยังเท่อะโอ้ดูท่าย
15: อดครับยาย
16: อันตรายมากเลยคุณยายทั้งรถตู้ทั้งรถเมย์โอ้ยตายแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วรถเมย์ก็ไปไม่ได
13: ้โอ้ยคุณยายคะไม่ได้แล้วนะคือถนนมีอยู่2เลน
17: ครับ
13: ยายของเราเปิดเลน3คืออยู่ตรงกลางเส้นแบ่งแล้วเบียดกับรถเมย์ก็มีอ่ะอันนี้วิ่งเรียบริมทางแต่จะมีลีลา
17: คือไม่ใช่ขับปกติด้วยไงไม่ใช่นั่งเฉยๆ
13: ไม่ได้นั่งธรรมดาม
17: ีทั้งนอนมีทั้ง
13: เอาขาออกมาม
17: ันอันตรายนะ
13: โอ้เป็นห่วงอันตรายมาก
17: ที่เขาเรียกว่ารถเร่งมรดกเนี่ย
13: อันนี้นี่ที่ออฟบอก
17: มีนิ่งก็คือเร่งว่า
13: จะเกิดอุบัติเหต
17: ุความหมาย

0: ความหมายคืออย่างนี้แหละก็พูดกันตรงๆแหละใช่ไหมคะเราก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่เราไม่อยากให้เป็นอันตรายนะคุณผู้ชมนะโซเชียลแชร์ว่อนคอมเมนต์สนั่นรถไฟฟ้าที่ลูกหลานซื้อให้เนี่ยจริงๆก็คือเอาไว้ขับขี่ในหมู่บ้านเอาไว้ใช้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะขับขี่ใกล้ๆในถนนที่มันไม่อันตรายนะแต่ไม่ใช่บนถนนใหญ่บนถนนสาธารณะไปขับร่วมกับรถทั่วไปแบบนี้ไม่ได้นะคะนี่คือถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจเขตบางแคมีใครเคยเจอคุณยายบ้างเพจหมู่บ้านเศรษฐกิจบ้านฉันเขตบางแคบ้านเราระบุว่านี่เป็นปัญหาหนึ่งอะคะของชาวหมู่บ้านเศรษฐกิจคือจะขับขี่รถเนี่ยต้องคอยระวังคุณยายท่านนี้ที่แกก็จะออกมาขับรถไฟฟ้าบนถนนและยายชอบมาช่วงเร่งด่วนที่นอนขับออกมาแบบนี้เลยนะ
1: โอ้โห
0: เอ๊ะยายนอนขับออกมาเลย
1: ยายไม่ร้อนเหรอ
0: ก็เนี่ย
1: ใช่ไหม
0: โอ้ถ้าฝนตกก็ใส่เสื้อกันฝนนะคะมาช่วงรถเยอะๆด้วยอะค่ะเร่งด่วนเลิกงานตอนเช้าการจราจรคับข้างนะทางเพจบอกว่าไม่อยากเห็นคุณยายอะขับรถไฟฟ้าบนถนนแบบนี้อีกแล้วนะคะเดี๋ยวสักวันมันจะเกิดอันตรายขึ้นเพราะว่าถนนในหมู่บ้านเขาก็แคบมีรถสัญจรไปมาตลอดอยากให้หน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยช่วยไปดูแก้ปัญหาให้หน่อยได้ไหมคะ
1: ครับนะฮะเอาเช้านี้ครับทีมข่าวพร้อมด้วยสำนักงานเขตบางแคและตำรวจสน.หลัก2ไปกันฮะหมู่บ้านเศรษฐกิจไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นก่อนแม่ค้าขายส้มตำบอกว่าอ้อทุกคนรู้จักคุณยายเป็นอย่างดีรู้จักในแง่ของการที่เห็นภาพนี้ตลอดเพราะคุณยายเนี่ยจะขับรถไฟฟ้าออกไปทางหมู่บ้านเศรษฐกิจเป็นประจำช่วงเย็นๆ6โมงไปซื้อของที่ตลาดถามว่าพ่อค้าแม่ขายรู้สึกยังไงทุกคนก็เป็นห่วงกันหมดแล้วครับอย่างแม่ค้าส้มตำบอกว่าประมาณ 3-4 เดือนก่อนเนี่ยมันเคยเกิดเหตุมาแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ยายเนี่ยเคยถูกรถกระบะชนไปแล้วรอบนึงแล้วก็หายไปพักนึงจนเมื่อเดือนที่แล้วมาอีกแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ไม่กี่วันเหมือนกับไม่ใช่ยายมีปัญหานะรถมีปัญหา
0: ทำไมคะ
1: ขี่อยู่ล้อหลุดกลางทาง
0: ฮะแล้วนึกภาพนะว่ายายขี่ผัดผลด้วยนะแล้วล้อหลุด
1: เนี่ยแต่ประเด็นคืออย่างงี้อ้าวแม่ค้าเขาบอกว่าคลิปที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้มันคลิปเก่าหรือเปล่า
0: แม่ค้าไม่รู้ว่าคลิปเก่าไหมใช่ไหม
1: เ
0: พื่อนบ้านรู
1: ้
0: เพราะเพื่อนบ้านเพิ่งเห็นวันซืนเพิ่งขี่วันซืน
1: เอาสรุปที่ล้อหลุดซ่อมแล้วสิ
0: อาจจะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งหลายเหตุการณ์ล้อใช่ล้อหลุดต้องซ่อมแล้ว
1: หรือคันใหม
0: ่พอเพิ่งมาขี่14กันยายนเลยฟังเพื่อนบ้านหน่อยจริงๆเพื่อนบ้านน่ารักนะคะคอยช่วยเหลือคุณยายแล้วก็ยืนยันนะว่ายายไม่ได้ถูกครอบครัวทอดทิ้งนะคะญาติเนี่ยแวะมาหาเรื่อยๆแต่คุณยายเองเนี่ยเป็นคนชอบอยู่คนเดียวไม่มีสามีและคุ้นชินกับการใช้ชีวิตคนเดียวไปแล้วเมื่อก่อนเพื่อนบ้านเนี่ยเอ็นดูคุณยายคนแก่อยู่บ้านคนเดียวก็จะซื้ออาหารมาให้แต่คนแก่เขาระวังตัวโดยเฉพาะเรื่องการกินเขาก็ไม่อยากกินของคนอื่นก็จะออกไปซื้ออาหารกินเองและนี่ก็คือต้นเรื่องว่าก็ขับรถเร่งมรดกออกไปซื้อของกินนี่แหละเพื่อนบ้านบอกว่าที่เข้ามาช่วยคุณยายเนี่ยเพราะสงสารแล้วก็เป็นห่วงด้วยนะคะส่วนคลิปที่แชร์กันอันนี้เพื่อนบ้านบอกนะเป็นคลิปที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมายายขี่รถไปไหนรู้ไหมจะไปซื้อของมาให้ช่างซ่อมรั้วบ้านแต่ว่าเบื้องต้นได้คุยกับคุณยายแล้วท่านก็รับปากว่าถ้าไม่จำเป็นจะไม่ขี่รถออกมาบนถนนอีกค่ะ
2: ใจที่ว่าผู้คนเป็นห่วงช่วยเขียนข้อกฎหมายให้หน่อยได้ไหมเผื่อพี่จะไปบอกกับยายไปคุยกับแกคือจริงๆแล้วถ้าแกไม่จำเป็นแกเข้าใจแต่ว่าบางทีคือจุดประสงค์ของแกที่ว่าแกออกไปเนี่ยเราไม่รู้เพราะแกไม่ได้บอกถ้าพี่ไปห้ามแกพี่ก็โดนด่า
1: คุณผู้ชมครับทีนี้ไปดูกฎหมายหน่อยนะ
0: คือ
1: รถ3ล้อไฟฟ้าแบบที่คุณยายใช้เนี่ยปัจจุบันมันยังไม่มีกฎหมายกำหนดรองรับประเภทรถเฉพาะที่ชัดเจนเนื่องจากกฎหมายยังไม่อนุญาตให้จดทะเบียนรถ3ล้อที่ดัดแปลงโครงหรือตัวถังมาจากรถมอเตอร์ไซค์เท่ากับว่าสรุปเลยคุณยายขี่มาแบบนี้ผิดกฎหมาย
0: ทะเบียนอะไรมันไม่มีนะคะ
1: มันผิดฮ
0: ะ
1: มาขับบนทางสาธารณะนะครับโทษปรับคือไม่เกิน 10,000 บาทมันไม่มีพรบคุ้มครองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นกับคุณยายเนี่ยมันไม่มีประกันอีกเพราะฉะนั้นมันเสียหายหมดทั้งตัวคุณยายเองหรือถ้าไปชนกับใครเนี่ยคันนั้นเขาก็เดือดร้อนด้วย
0: ใช่ค่ะยังไงก็ฝากเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปดูแลกำชับกำชากันอีกทีละกันนะคะเพื่อความปลอดภัยนะเอาคุณผู้ชมคะสลับอารมณ์มาที่คนรุ่นใหม่กันบ้างนะคะทุกวันนี้ก็หันมาดูแลตัวเองกันมากขึ้นและล่าสุดค่ะสวิสเซก็ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่นะคะจะเป็นอะไรไปชมกันเลยค่ะ
3: สวิสเซเดินหน้าตอกย้ำความสำเร็จพร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพผิวอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สวิสเซรีจูพัทพร้อมดึงตัวศิลปินสุดฮอตเจฟซาเตอร์รวมงานในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ต่อเนื่องเป็นปีที่2ผ่านภายใต้แคมเปญเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจเพื่อชวนคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ให้หันมารักและใส่ใจดูแลตัวเองจากภายในในทุกๆวันเพื่อสุขภาพและผิวที่ดีในระยะยาวโดยบรรยากาศ

0: ในงานเต็มไปด้วยความสุขรอยยิ้มและงานนี้ยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษให้กับแขกและแฟนๆที่มาร่วมงานได้สนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเจฟซาเตอร์ที่สร้างความประทับใจให้ทุกคนอีกด้วย
1: ผมว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วคือซีเซ่เป็นแบรนด์ที่อยู่มานานอยากจะบอกว่าทุกวิตามินทุกตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของพอร์ชั่นเนาะเราเข้าไปดูว่ามันเหมาะกับเราไหมหรือว่ามันแบบเราตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเราไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นซูเซ่เขามีทุกแคตเลยที่เราจะเข้าไปดูว่าเฮ้ยถ้าเราแบบเริ่มอายุเท่านี้เราควรกินวิตามินอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ลองมาเข้าไปดูได้ครับผมก็ฝากวิจูพลัสด้วยเป็นโปรดักต์นึงที่ผมรู้สึกว่าแบบมันใหม่มันใหม่สำหรับผมมากๆมันตอบโจทย์ตัวผมเองแล้วก็เชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์หลายๆคนที่มองหาวิตามินที่แบบในเดลี่รูทีนที่มันแบบครบๆที่เขาหาอยู่อะไรเงี้ยไม่รู้จะตามหาที่ไหนมาตามหาที่ซูเซ่เลยมีครบแน่นอน
0: สำหรับการเปิดตัวในครั้งนี้ถือว่าตอบรับเทรนด์การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันได้อย่างลงตัวโดยสวิสเซอร์รีจูพัทเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพผิวจากภายในที่ผสานคุณค่าสายแอนทอกสารสกัดซีบัคทอนจากทิเบตรวมกับวิตามินซีและนิโคตินามายรับประทานง่ายๆเพียงวันละ1เม็ดเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องผู้ที่สนใจสามารถเริ่มต้นดูแลตัวเองเพื่อผิวและสุขภาพที่ดีในระยะยาวได้แล้ววันนี้ออนไลน์ที่สวิสเซอร์ออฟฟิเชียลและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศได้
2: ส่วนรอบวันวันนี้นะครับเตียวหุยแชมป์ผัดกะเพราระดับประเทศที่ประสบอุบัติเหตุจนสูญเสียความทรงจำต้องกลายมาเป็นเด็กล้างชานนะครับนี่เอ้าเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยครับ
3: ช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
0: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสโทเดเอนแฟนคอน
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
4: ่มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Colora Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
5: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โก Pro Beptigen แบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
4: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
6: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
7: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
8: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
9: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
8: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
9: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันหรอแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
8: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
9: ผมเป็นนักเลง
10: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
8: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
9: ไอ้ปุ๊กมึงหลอกกูไอ้
8: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
9: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
8: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
9: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
11: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
12: ลูกใหม่ปะเนี่ย
13: เหมือนเดิม
14: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลูกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
15: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
16: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
17: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
16: ใหม่บรีสสูตรซักด่วน
18: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
19: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
10: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบ

เต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20 กันยายนนี้

0: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
1: ้ไม่กลับบ้านหรอก
2: ก็กำลังจะกลับนี่ไง
3: เส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
4: ใครมันจะไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ
0: ซ่อนแบบซอฟๆมีแบบดุ
5: ๆติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้มาจิกคลีนเพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่
2: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
3: รับวันแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นพระเอกช่องวัน31
5: ครับ
3: ที่เขาเนี่ยไปต่อยอดเป็นพระเอกนี่ละครแนวตั้งของช่องวันเรานี่แหละนะอยู่ในแอปวันดีกระแสดีมากคือเวลาละครแนวตั้งเนี่ยเวลาเราดูอ่ะคือเราจะแบบว่าสิ่งที่ชอบก็คืออะไรชอบเพราะว่า1กระชับฉับไวเดินเรื่องไวกระพริบตาปุ๊บ
5: ไปแล้ว
3: เฮ้ยเรื่องไปแล้วนะ
5: เ
3: พราะอะไร1ตอนเนี่ยมันสั้นถ
5: ู
3: กมั้ยชื่อเรื่องว่ากระเพราเทพเชฟเทวดาน
6: ะเวลาดูเรื่องเนี้ยดูแล้วหิว
3: เออ
6: แต่ดูสิดูกระเพราสิแล้วร้อน
5: แล้วนี่ตอนที่พอดีนะ
3: ใช่พระเอกเรื่องของเรื่องคือพระเอกเนี่ยเป็นเชฟเป็นเชฟเทวดาใช่ไหมแล้วถูกแบบว่าบอกไม่ได้สปอยไม่ได้ไปด
6: ู
3: เพราะว่าตอนแรกก็รู้เลย
5: แล้ววันที่เชิญเข้ามา
3: ให้เขาเล่าว่าเฮ้ยเนี่ยเรื่องราวต่อไปคือมันจะเป็นยังไงถูกไหมแล้วก็กระแสเนี่ยละครแนวตั้งเนี่ยดีมากๆเลยขอต้อนรับเตียวหุยค่ะ
6: สวัสดีค
3: ่
6: ะ
3: ให้เตียวหุยเล่าให้ฟังเพราะว่าจริงๆหลายคนบอกว่าเป็นละครแนวตั้งมันดูแบบเอ้ยดูแวบๆโปรดักชั่นจะไม่อลังการหรือเปล่าอันนี้เนี่ยพี่นุ้ยดูแล้ว
7: ครับ
3: เฮ้ยเอ็กต้าเยอะมากนะเรื่องนี้
7: ใช่ครับจริงๆแล้วแทบจะไม่ต่างกับละครปกติที่เราถ่ายเลยก็แค่ผิดกล้องถ่ายอาจจะมีความแบบว่าแคบลงมานิดนึงแบบเราอาจจะต้องเล่นกันใกล้ขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยครับ
3: อ๋อจากเดิมเนี่ยสมมติถ้าละครทีวีเนี่ยกล้องเขาจะซูมได้
7: ใช่ใช่ครับ
3: ถูกไหมหรือว่าเป็นเลนส์
7: วายอันนี้จะแคบหน่อย
3: อ๋อต้องเล่นอะไรกันใกล้ๆ
7: ใช่ครับผม
6: เหมาะกับวัยที่พี่ชอบเห็นหน้าชัด
7: ใช่ชัดต้องชัดมากๆด้วย
6: แม่ชอบ
3: ไม่แล้วตอนที่แบบท่าผัดกระพงกระเพรา
6: เออ
5: ล
6: ีลา
7: ต้องใช้พื้นที่ครับอันนี้คือแบบว่าผมบอกก่อนเลยว่าเป็นอะไรที่ใหม่ในชีวิตมาก
3: ยังไง
7: ปกติผมไม่ทำอาหารเลย
5: อ่า
7: ทำเต็มที่ก็คือทอดไข่ผัดมาม่าอะไร
6: กระพงกระเพราอย่างนี้ทำไหมลูก
7: กระเพราไม่เคยทำเลยครับ
5: แต่นี่เชฟเทวดาเลยนะ
7: ใช่ครับอันนี้คือต้องไปเรียน
3: เห็นไหมลงทุนไหมล่ะ
6: ไม่เพราะว่าลีลาจะมาปลอมจะมาไม่เหมือนไม่ได้
7: ใช่ครับภาพ
3: เราไปรับมือคนอื่นไม่ได้หรอมันเร็วหน่อยถูกหน่อย
7: มีจริงๆมีมือ
3: ครับอ๋อมีมือช่วยอยู
7: ่ช่วยอยู่ครับใช่แต่ว่ายังไงสุดท้ายภาพกว้างที่เห็นเราก็ต้องแบบท่าทางต้องได้อยู่ดี
3: เราต้องไปเรียนเลยหรอไปเรียนกับเชฟ
7: ใช่ครับไปเรียนกับเชฟจริงๆเลย
3: ฮะ
7: ใช่ครับ
3: ก็ตอนนี้ก็คือทำไปแล้วเพิ่มขึ้นมาจากไข่
7: พอได้ใช่ใช่ใช่ครับ
5: ทางกระเพรา
7: ทางภาพเนี่ยต้องดูเท่แต่รสชาตินี่ว่ากันอีกที
6: ว้าย
5: อลีลาให้ได้ก่อน
6: ไปเองอะไรบ้างมีอะไรบ้างอ่ะเตี๋ยวหุยมันต้องอะไรบ้าง
7: ครับมีหั่นเนื้อหมูแล่ปลาซอยผักแล้วก็วิธีการแบบกระดกกระทะครับ
3: เดี๋ยวนะแล้วอภหนุ่มข้างๆก็เล่นเรื่องนี้เหมือนกัน
7: ใช่ครับเล่นด้วยกันเป็นคู่แข่งกัน
3: เป็นคู่แข่งกันเดิม
7: ในเรื่อง
3: แล้วไปหัดเรียนพร้อม
5: ด้วยกัน
7: ใช่ครับไปเรียนด้วยกันอาจารย์คนเดียวกันครับผม
3: เฮ้ยแล่ปลาด้วยหรอ
7: แล่ปลาด้วยครับ
3: ไม่แต่อันนี้ก็คือไปเรียนนี่อันนี้คือเรียนผัดกะเพราแล้วเร
7: ีย
3: นผัดทุกอย่าง
7: เรียนจริง
3: ๆแต่ว่าในเรื่องเป็นกระทะจีนไม่ใช่หรอมันหนักนะ
7: ใช่กระทะจีนครับของจริงคือแบบโหดกว่านี้อันนั้นตอนเรียนคือเป็นกระทะไฟฟ้า
3: อ๋อแค่ให้สอนในเรื่องของการแบบท่าทางใส่เครื่องปรุง
7: ที่เหลือเราก็ต้องไปซ้อมเอาเองเราก็ต้องไปลองยกกระทะวอล์กดูแม่หนักมากปวดข้อมือเลยยาก
3: หนักมาก
7: ยากมากครับผมก็ลองเอาข้าวสารไปดูในคลิปเขาเอาข้าวสารมาวนๆๆแล้วกระโดด
5: วิธีฝึก
7: ใช่ครับ
3: ปวดข้อมือไปหลายวัน
7: ปวดข้อมือไปหลายวันครับ
3: แล้วต้องมีไฟฟู้ด้วย
7: ไฟฟู้ด้วยครับอันนี้ก็ยากเหมือนกันเพิ่งเคยจับว่ามันปรับนิดเดียวคือไฟมันแบบไฟมันแรงมาก
5: มีเทคนิคไหมฮะ
7: เขาบอกว่าแค่แตะเบาๆค่อยๆแตะครับ
3: แตะหัวแก๊ส
7: ใช่หัวแก๊สไม่งั้นมันจะแบบพุ่งแล้วก็มันจะไหม้เร็วมาก
3: คือแก๊สบ้านเนี่ยแก๊สบ้านเนี่ยเราแตะแล้วก็พึ่งแต่ว่าแก๊สของร้านอาหารจีนเนี่ยมันจะเป็นไฟฟู้มันจะเป็นท่อแก๊สส่งออกมาแล้วมัน

0: เป็นเหมือนก๊อกเหมือนก๊อกเปิดหัวแก๊ส
1: แบบกระทะไฟแดงแบบตู้
0: นั่นแหละมันต้องไฟตู้มันถึงจะแบบหอมกลิ่นควัน
2: ผมแล้วเป็นลูกหลานคนจีนเธ
1: อบ้านเขาทำอะไร
0: ฉันเป็นสะพายด้วยจ้ะ
1: ร้านอาหารเนาะ
0: ฉันสะพายร้านอาหารใช่ไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นคือต้องพยายามมากเลยแล้วคนบอกว่าเฮ้ยละครแนวตั้งนอกจากความเข้มข้นแล้วเฮ้ยอย่างอื่นโปรดักชันมันจะยังไงวันนี้เราได้ฟังจากปากพระเอกแล้วว่าเฮ้ยเขาต้องไปเรียนเลยนะเพื่อให้แบบสมจริงอ่ะมิน่าล่ะดูแล้วเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นละครแนวตั้งที่แบบมันสั้นอ่ะเนาะถูกไหมแต่ตอนถูกปะแต่มันดูเข้มข้นมันดูสมจริงมันดูน่าติดตาม
3: ครับ
0: แล้วตอนนี้ทำเมนูอะไรได้บ้างอ่ะ
3: ก็มีกะเพรา
0: ที่กล้าทำให้คนอื่นกิน
3: กะเพราได้แล้วกัน
0: เฮ้ย
1: คนที่เขาชิมเขาว่าไง
0: กะเพราหวานไม่ได้นะ
1: อ
0: ัน
1: แน
3: ่อร่อย
0: กะเพราตัดขาไม่ได้นะ
3: มาสูตรมาอย่างดีครับ
0: ใส่ถั่วฝักยาว
3: สูตรจากอาจารย์มีแบบสูตรใหม่ๆไม่ใส่ถั่วฝักยาวแต่ว่าใส่เป็นพริกหยวกเคเปอร์อะไรเง
0: ี้
3: ย
0: เฮ้ยอ๋อ
2: แต่เพิ่มมีเป็นแต่เมื่อกี้ตอนเล่านี่คนข้างตัวสายหัวเนอะคนรอบตัวสายหัวเนอะเมื่อกี้
0: ทีมงาน
3: ชิมหรือยังชิมยังครับผม
1: เฮ้ยวันนี้ลืมที่จริงนะให้เจ้าหุยแบบทำมาชิม
3: มาเลย
1: ตอบได้แล้ว
3: คืน
1: คร
3: ูไปแล้ว
0: ไม่ได้อันนี้มันเป็นทักษะเหมือนหนูขี่จักรยานถ้าหนูทำได้แล้วเนี่ยหนูจะทำได้ตลอด
3: เพิ่งรู้ตัวเหมือนกันว่าผมกลายเป็นว่าสนุกกับการทำสิ่งนี
1: ้นะค้นพบ
3: มันเหมือนมันเป็นแอคชั่นใหม่ๆในชีวิต
0: เพราะจริงๆเตียวหุยทำกาแฟนี
3: ่ทำกาแฟครับใช่
0: เขาเป็นบาริสต้าหน้าหล่อไง
1: เปิดร้านได้แล้วนะมีคาเฟ่แล้วก็มีของขาวแล้วนะลูกกะเพราแล้ว
3: น่าสนใจครับผม
0: ซึ่งไอตอนถ่ายทำเนี่ยอย่างที่บอกเตียวหุยบอกว่าเป็นอะไรใหม่ๆมากคือเฟรมมันจะแคบมากคือต้องมาถ่ายใกล้ๆ
3: ใช่ครับ
0: ถูกป่ะเอาแล้วกะเพรามันก็ต้องจามกันหมดเลยดิขนาดอยู่ไกลๆยังจามเลย
3: อันนี้ตลกมากแม
0: ่
3: คือใช้เสียงจริงๆแทบจะไม่ได้เพราะว่าพี่ตากล้องพอเขาต้องถ่ายใกล้ๆเราแล้วควันนะครับทางภาพคืออยากได้ควันเท่ๆอะไรเง
0: ี้
3: ย
0: ใช
3: ่หลังก็คือ
1: มันห้ามกันไม่ได้เน
3: า
1: ะ
3: ใช่คือเหมือนควันมันเยอะมากแล้วมันระบายไม่ทันอ่ะทุกคนก็คือไออยู่หลังก
0: ็
3: เอ
1: าภาพไปก่อน
3: ใช่ครับ
0: แต่กล้องห้ามสั่น
3: กล้องห้ามสั่นไอได้แต่กล้องห้ามสั่น
2: แล้วเราอ่ะเรามีระหว่าง
3: ผมฝืนมากทุกคนก็งงว่าแบบทำ
0: ไง
3: ผมก็จะตายอยู่ตรงนั้นแหละแต่แบบ
0: เราต้องกั้น
3: ใช่เราต้อง
1: กั้นคือเชฟเทวดาจ้ะกั้นได
3: ้เทวดาครับ
0: แต่สุดท้ายก็คือต้องมาอัดเสียงเพิ่ม
1: เ
0: พราะว่าตอนถ่ายจริงอ่ะ
1: มีเสียงจาม
0: มีเสียงจามมีเสียงไอ
3: ใช่ครับผม
0: แต่ก็ดูว่าเราทุ่มเทนะในบทของเราจะต้องแบบจริงๆแล้วเป็นลูกเจ้าของร้านอาหารชื่อดังแล้วไปแข่งเชฟระดับประเทศแล้วได้ตำแหน่งมา
3: ใช่ครับ
0: ถูกไหมแต่ก็เอ๊ะอยู่ดีเกิดความจำเสื่อมขึ้น
3: อันนี้ต้องให้คนดูไปติดตามครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีเหตุการณ์แบบนั้น
0: ต้องมีคนไปทำร้ายแหละ
3: แน่เลยล่ะ
1: จากประสบการณ์ที่เราดูละครแนวตั้งมา
0: แล้วคนนั้นก็ต้องเป็นคนใกล้ตัว
2: แล้วมันจะโผล่มาตอนแรกเลยไหม
0: โผล่มาตอนแรก
1: ละครแนวตั้งเราไม่ต้องรอนาน
0: เธอแล้วหน้าคนร้ายนะหน้าตัวร้ายก็เงี้ย
1: รู้แล้ว
3: มันต้องชัดมันต้องชัด
1: มันต้องชัดทุกอย่าง
3: ใช่เพราะว่ามันสั้นทุกอย่างมันสั้นชับฉับไว
0: แต่นี่แหละคือสิ่งที่เราชอบ
3: ใช่ครับ
0: แล้วพี่ชอบตรงไหนรู้ไหมชอบตรงที่ว่าแบบว่าเฮ้ยมันดูได้ต่อเนื่องเลยอ่ะ
3: ใช่ๆสามารถดูได้ยาวๆเลยถึงจะมี54ตอนก็จริงแต่ว่าดูแป๊บเดียวจริงๆก็จบแล้ว
0: มันไม่ขัดใจเข้าใจป่ะมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ย
3: เรื่อยๆยาวๆได้เลย
0: อยากรู้กูกดต่อได้เลย
3: ใช่ครับผม
0: ในแอปวันดี
3: ครับผม
0: แล้วความสนุกให้พี่เอกฝากหน่อยเรื่องนี
3: ้นอกจากความเต็มที่ของนักแสดงกับทีมงานแล้วผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องนี้ก็สนุกมากๆมันไม่ใช่มีแค่การทำอาหารอย่างเดียวอยากจะให้ทุกคนไปติดตามในแอปวันดีนะครับผมละครแนวตั้งของเรานะครับกะเพราเทพเชฟเทวดาครับ
0: ค่ะเรื่องนี้กระแสดีมากนะไปเริ่มจากเรื่องนี้ก่อนแล้วยังมีอีกหลายเรื่อง
1: คือเหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยด้วยนะพี่ว่าอันนี้ดีมากเลย
0: นะคะไปช่วยกันดันนะโหลดเลยค่ะแอปวันดีที่เดียวนะตอนนี้เห็นว่ามีโปรโมชั่นอยู่นะคะดูได้เลยรวดเดียว54ตอน
2: ครับ
0: นี่แบบไม่ขัดใจแม่นะคะเอาไปดูกันว่าเอ๊ะเขาจะความจำจะกลับมาได้ไหมแล้วคนที่ทำให้เชฟเทวดาเราความจำเสื่อมจะได้รับผลกรรมนั้นไหม
2: เธออินนะ
0: ฉันชอบเธอไม่งั้นฉันจะดู AI ผลไม้หรอ
2: ไม่แน่เรื่องหน้านะจะไปโผล่ในวันดีช็อตนะนุ้ยสุจิรา
0: ผลไม้เหรอแต่ว่าอันเนี้ยพูดเลยว่าเราทุ่มทุนจริงๆแม้ว่าจะเป็นละครแนวตั้งนั่นค่ะเพราะฉะนั้นไปดูได้ที่แอปวันดีที่เดียววันนี้ขอบคุณเตียวหุยค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: เอาเจอหนุ่มหล่อแล้วเรามีสาวสวยคนนึงคนนี้สาวสวยปุ๊บแล้วแหละร้องเพลงพอด้วยเพลงนี้เขาน่ารักน้องจ๋าพราวเพชรค่ะเขามากับเพลงใหม่ล่าสุดเพลงนี้ก็แสดีนะออกมา3อาทิตย์นี่700,000กูวิวแล้วน่าจะแตะล้านแล้วล้านจะแตกแล้วที่สำคัญไม่รู้ว่ากระแสดีเพราะว่าพระเอก MV เป็นบูมสหรัฐหรือเปล่าเดิมเนี่ยมาร้องแต่ลายซิงอยู่ใน MV
1: แต่
0: คราวนี้เขามาเป็นเพลง

0: วิน่ารักเลยเนี่ยทำไมถึงแบบออกมาเพลงนี้
1: อ๋อเพลงนี้เป็นแบบภาคต่อเพลงแรกหนูชื่อไม่เป็นแฟนเป็นเพลงแบบแอบชอบเพลงนี้หนูสมหวังแล้วค่ะ
0: จริงหรือเปล่า
1: ไม่เลยเป็น
0: แมนิเฟสและที่สำคัญทำไมถึงไปชวนบูมสา
2: ทำไมต้องคิดก่อน
1: ทำไมต้องคิดก่อนนะคะ
2: ถ้าเป็นบูม
0: ปกติบูมเป็นไลซิงไงเขาเป็นศิลปินเอง
1: ใช่
0: ไลซิงไง
1: ก็ได้ร่วมงานกันคอนเสิร์ต87ปีสุนท
0: รีสุราภรณ
1: ์ที่เพิ่งมาโปรโมทด้วยกัน
0: ซึ่งยังไม่มีคอนเสิร์ตตอนนี้ช่วงซ้อมอยู่
1: ใช่ค่ะช่วงนี้ช่วงซ้อมคอนเสิร์ตเป็นปลายเดือนหน้า
0: แล้วไปเห็นอะไร
1: เราไปเห็นความร่าเริงสดใสของเขาไงคะเพลงนี้เราต้องการเหมือนคนที่ทำให้เราแบบยิ้มได้แล้วอยู่กับบูมก็จะแบบตลกเฮฮา
0: เขาเป็นคนสร้างเสียงหัวเราะ
1: ใช่เขาเป็นคนสร้างเสียงหัวเราะในกองบรรยากาศอะไรก็คือแบบว่าบันเทิง
0: บูมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ความบูมอ่ะความบูมอ่ะ
2: ใสสดใส
0: แล้วพอไปถ่าย MV แล้วเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นอย่างที่เรา
1: เป็นอย่างนั้นคอแตกเลยค่ะหนูไม่หัวเราะ
0: คิดอะไรอะคะพี
3: ่หรือว่าแบบตะโกนใส่กัน
2: ร้องไห้เนาะไม่ได้แบบร้องเพลงเยอะอะไรเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ใช่ก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าเขาแบบเป็นนักร้องเป็นที่เรื่องลือเป็นแชมป์จากสตาร์ไอดอลอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่พอเห็นเขาแบบแสดงอย่างจริงจังเขาเป็นพระเอก MV ครั้งแรกนะคะ
0: ก็ใช่ไงก็ถึงบอกไงทุกที่อยู่ไลซิงไงลูก
1: ใช่ใช่ใช่ก็เซอร์ไพรส์ค่ะได้เห็นเขาแบ
3: บ
1: การแสดง
0: เห็นบอกว่าไม่ต้องมีบทเขาด้นสดได้เลย
1: เขาด้นสดได้เลยอะไรที่ฮาฮาที่เราเห็นเขาเล่นของเขาเองจนหนูต้องบอกว่าไม่อยากทำอะไรบอกนะแต่ว่าเขาทำหมดเขาอยากทำ
0: จ้างลอยให้ลา
1: ใช่เขาเอนจอย
0: มีการจำมุกบูมได้ไหมคะ
1: อะไรคะ
0: มุกของเขาม
1: ุกของเขาเหรอคะ
0: คือในแนวไหน
1: คือเขาจะมีจังหวะอะไรของเขาที่มันตลกอ่ะแล้วบางทีหนูฟังไม่รู้เรื่องนะหนูไม่เข้าใจหนู
3: ถามตามมารยาทเหรอ
1: ถามตามมารยาทค่ะ

0: บูมลูก
1: เฮ้ยอะไรเนี่ยขำช่วยเพื่อน
2: ขำช่วยเพื่อนขำช่วยกันเอฟบีเขามีแบบเป็นแสดงเป็นม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นจังหวะที่เขาจะเล่นอะไรของเขาเองอยู่
1: แต่มุกที่โดนเหยียบมือเนี่ย
2: มุกที่โดนเหยียบมือ
1: คิดเองหรือว่า
2: อ๋อไม่เป็นตำบทใช่ใช่ค่ะ
1: ซึ่งจ๋าบอกว่าได้ร่วมงานกับบูมแล้วแม้ว่าจะอยู่เท่ากันแต่ต้องเรียกพี่บูม
2: เป็นรุ่นพี่
1: ทำไม
2: เนี่ยแล้วเขาเป็นรุ่นพี่ในวงการนะคะเขามากประสบการณ์เราเป็นแบบน้องน้อยตัวเล็กตัวน้อย
1: เห็นว่าเจอกันครั้งแรกมีการไม่เกรงนะนายณภัทรนี
3: ่
1: เออไม่ใช่ชื่ออะไรกันณภัทรแล้วคุณนายณภัทรมาจากไหนกันณภัทรนี่ไม่เกรงนะเออร้องเพลงระดับเทพขนาดไม่เกรงเจอใครก็ไม่เกรงแต่มาเกรงบูมเนี่ยนะ
2: เราเคยร้องเพลง cover ด้วยกันค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยคือไม่ได้รู้จักการเป็นการส่วนตัวมาก่อนแต่คือเราก็เห็นว่าเขาแบบโอ้เป็นแชมป์ The Star Idol อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบอายุใกล้เคียงกับเขาแต่เขาแบบโอ้แต่งเพลงร้องเพลงเพราะมากเล่นละครเราก็แบบโอ้ยเราแบบจะไหว
1: ในความเป็นรุ่นพี่ของเขา
2: ใช่
1: แต่พอเจอเขาไปที
2: เดียว
1: อะไรจำได้นะกับ MV นี้น่ารักมากๆนะฝากหน่อยค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะก็ขอฝากเพลงฉันยิ้มได้เพราะเธอ Your Life ซิงเกิลที่2ของจ๋านะคะสามารถฟังได้ในทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็ฝากเข้าไปดู MV กันเยอะๆในช่องของจ๋าพาวเพชรด้วยนะคะใครที่อาจชื่นชอบในมี 700,000 วิวของเราก็ไปเดือนหน้ามีคอนเสิร์ต87ปีสุนทรีสุนทรภพหนูฝากด้วย
1: ฝากเลยลูก
2: หนูเล่นคู่กับบูมอีกไงในตอนนี้ใช่ก็ฝากไปชมกันเยอะๆนะคะ
1: โอเคตอนนี้เนี่ยไปชม MV กันได้เยอะๆนะคะส่วนอยากจะไปเจอตัวเป็นๆการแสดงสดๆของเขาไปที่คอนเสิร์ตสุนทรีสุนทรภพได้นะคะวันนี้ขอบคุณน้องจ๋าค่ะ
2: ขอบคุณ
3: ค่
1: ะแต่เรื่องราวรอบวันเรายังไม่หมดนะเดี๋ยวเราจะมีออฟโรดรออยู่แต่ว่าตอนนี้ไปพบกับเรื่องราวดีจริงๆก่อนค่ะ
4: นี้โปรต้องดีแล้วคัดสินค้ามาแล้วว่าต้องเจ๋งซูมดูหน้าตัวเองตื่นมาเนี่ยเข้ากระจกเลยส่องกระจกเช็คหน้านิดนึงมีปัญหาริ้วรอยหรือยังใครที่มีปัญหาผิวแห้งเหี่ยวนะฝ้ากระจุดด่างดำเริ่มมาริ้วรอยล่องลึกเริ่มถามหาครีมที่มีเนี่ยทั้งโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยสรรหามาไม่รู้กี่หมื่นแล้วใช้แล้วยังไม่เห็นผลเอาไม่อยู่ไม่รู้เรื่องวันนี้ลองตัวนี้จากดร.วีค่ะซึ่งตัวนี้เป็นครีมในแบบในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีด้วยซึ่งวันนี้ดียังไงพิเศษยังไงเราไปชมกับดร.แบงค์ค่ะดร.
5: สวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าคนที่เคยใช้ดร.วีมากกว่าแสนคนกับครีมสูตรเก่าบอกว่าใช้แล้วดีใช้แล้วเห็นผล
4: ใช้
5: แล้วดีมากโดยเฉพาะในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกแม่ตาวันนี้ดร.วีออกสูตรใหม่ครับเป็นสูตรที่ต้องบอกว่าสารสกัดมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นเห็นผลเร็วกว่าเดิมเพราะว่าดร.วีเนี่ยเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเขาถูกวิจัยสำหรับปัญหาของคนไทยที่อายุ40ปีขึ้นไปครับแม
4: ่
5: คือ1คนอายุ40ปีเนี่ยผิวจะเริ่มแห้งจะเริ่มเหี่ยวริ้วรอยจะเริ่มมา
4: ใช
5: ่2แม่จ๋าเมืองไทยเนี่ยแดดแรง 80% ของคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเป็นกระหน้าคล้ำและ3คุณแม่ที่อายุ50ปี60ปีขึ้นไปเนี่ยมักจะใช้ครีมทั่วไปไม่เห็นผลเพราะช่วยในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกไม่ได้แต่ตัวนี้แม่จ๋าแบงต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวคือผิวแห้งผิวเหี่ยวฝ้ากระโดยเฉพาะริ้วรอยล่องลึกของคนสูงวัยจ้ะ
4: เรียกได้ว่าใส่สารสกัดที่มากขึ้น
5: ถูกต้อง
4: และถ้าเราไปซื้อที่หน้าโรงพยาบาลนะคะ
5: ครับถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ย1กระปุก 1,290 บาทแต่วันนี้เฉพาะตอนนี้นะแม่จ๋าให้โปรเลยจ้ะว
4: ัน
5: นี้นะเอาแบบนี้เลยแม่เอาโปรขึ้นเลยนี่ซื้อ2แถม3แม่จ๋า5กระปุกราคาเต็ม 6,500 บาทแต่วันนี้ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทเท่านั้นเอง
4: จากกระปุกละ 1,000 กว่านะเหลือกระปุกละ200นะ
5: ถูกต้อง
4: มีแค่60เซตให้ได้แค่60คนตอนนี้เท่านั้นฉะนั้นดูอยู่โทรได้เลย02-817-9925ย้ำเบอร์นะแม่นะ02-817-9925หรือสแกน QR code ก็ได้
5: ใช่ทีมงานบอกเลยว่าเฉพาะ10นาทีนี้แม่จ๋าที่จะได้แค่อีก3กระปุกหล
4: ัง
5: จากนี้ไม่ได้แล้วอ่ะแบงค์จะต้องบอกว่าสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเราใช้โรงงานมาตรฐานระดับโลกสารส กัดมาจากประเทศฝรั่งเศสอย่างเช่นสาหร่ายสีแดงตัวนี้ที่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยโดยตรงเลยฮะซึ่งแบงค์บอกเลยว่าอย่างคุณแม่คนนี้อายุ70ปีละคือคุณแม่ที่อายุ50ปี60ปีขึ้นไปเนี่ยหน้าเหี่ยวหน้าหย่อนหน้ายางแบบนี
4: ้
5: ควรจะต้องใช้สาหร่ายสีแดงในการจัดการริ้วรอยล่องลึกเท่านั้
4: น
5: และที่สำคัญแม่จ๋าไฮย่าคอลลาเจนนะแม่แล้วก็เซรามาย3ตัวนี้เนี่ยเขาช่วยให้หน้าของเราเนี่ยดูกระชับดูไม่แก่ดูไม่เหี่ยวและที่สำคัญแม่จ๋าตัวนี้เนี่ยฉีดแล้วหน้าเด้งในคลินิกนะเรามีเหมือนกันคนนี้คุณแม่จ๋าลองสังเกตนะเป็นฝ้าเป็นกระผิวหมองคล้ำทั้งหน้าเลยเพราะเมืองไทยเนี่ยแดดแรงเพราะฉะนั้นแล้วในแอซินามายและวิตามินซีเนี่ยผิวใสไร้ฝ้าแน่นอนและที่สำคัญอันนี้คือสารตัวใหม่แม
4: ่
5: คือดาราเนี่ยชอบไปฉีดให้หน้าใสเราใส่มาเหมือนกันเพราะฉะนั้น2ตัวเนี้ยเป็นสารสกัดใหม่ที่ต้องบอกว่าเป็น number 1ของเมืองไทยเลย
4: ครีมกระปุกเป็นหมื่นสารสกัดแพงๆบางคนบอกว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วแม่ใช้ไปแม่ก็ไม่เห็นผล
5: เพราะอะไรแม่
4: เพราะว่ามันไม่
5: ซึมที่ล่องลึกแม่อันนี้คือครีมโดยทั่วไปแม่จ๋าจะเห็นได้เลยว่าม
4: ันไม่ซึมจริ ง
5: ใช่สารสกัดจะดีขนาดไหนก็ตามไม่สามารถซึมเข้าสู่ร่องลึกได
4: ้
5: เพราะฉะนั้นพวกล่องอ่ะมันเลยไม่สามารถจัดการริ้วรอยได้อันนี้คือครีมโดยทั่วไป
4: ใช่เดี๋ยวเรามา
5: ต่างจากดร.วีแม่จ๋าเป็นครีมเนื้อแบบฉบับของดร.วีที่ซึมลึกและซึมเร็วซึมทุกริ้วรอยแม
4: ่
5: เห็นไหม
4: อุ้ยมันเข้าถึงทุกร่องเนาะ
5: ถูกต้อง
4: ทุกร่อง
5: คือร่องเล็กๆบนผิวหน้าหรือว่าร่องลึกบนผิวหน้าแม่ไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนกรามอุ้ยต่างกันเลย
4: อุ้ยแล้วมันดูไบรท์ขึ้นด้วยนะ
5: ใช่คือครีมดร.วีข้อดีของเขาคือทาไปแล้วผิวสว่างทันที
4: โอ้โห
5: คือคนที่หน้าคล้ำหน้าหมองแม่ทาไปแล้วผิวสว่างผิวชุ่มชื้นทันทีแม่จ๋าแต่ที่สำคัญแม่ลองเทียบนะข้างบนคือซึมลึกเร็วมากแต่ข้างล่างนี่คือกองที่ผิวไม่ซึมอ่ะแม่ไปที่โรงพยาบาลกระปุกนึงเนี่ย 1,290 บาท
4: จริง
5: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อ2เฉพาะวันนี้นะให้ฟรีอีก3แม่เป็น5กระปุกนะจาก 6,500 ลด 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทเท่านั้นเอง
4: จาก 1,000 กว่าบาทเหลือ200นะคะ
5: ถูกต้องแม่จ๋า
4: เฉพาะตอนนี้โทรให้ทัน02817-9925ยังนะเหลือ5นาทีแล้วนะ
5: คือวันนี้ลดแล้วลดอีกแม่จ๋าจาก 6,500 ไปรายการอื่นเนี่ยลดที่สุดเลยคือ 1,200 แต่เฉพาะวันนี้ลดอีก200เหลือ1,099 บาทอยากให้โทรมาก่อนนะแม่02817-9925เอาเป็นว่าคนที่อายุ40ปีขึ้นไปทุกคนเนี่ยควรจะต้องใช้อ่ะสินค้าในเครือของโรงพยาบาลแม่จ๋าเราจะมีการสแกนดูที่ใต้ผิวคุณผู้ชมจะเห็นไหมไอ้สีเขียวนะคือเขาดูเลยว่าใต้ตาเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าตีนกาเนี่ยมันตื้นขึ้นไหมล่องลึกตรงหน้าผากเนี่ยดีหรือเปล่าบางทีเนี่ยดูด้วยตาเนื้อเรารู้สึกว่าดีแล้วแต่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์โกหกไม่ได
4: ้
5: ครีมดร.วีใช้แล้วรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยดูเด็กลงทุกส่วนที่เป็นริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยเล็กๆหรือว่าริ้วรอยล่องลึกเนี่ยแม่ดูเลยอันนี้คือหนึ่งในแสนคนที่ใช้แล้วบอกว่าดี
4: อันนี้คือก่อนจะใช้เนี่ยแน่นอนว่าไวมากขึ้นเนาะเส้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวนอนแนวตั้งเนี่ยมาหมดเลยแล้วทำให้ปากดูคว่ำดูย้อยให้หมด
5: ดูคว่ำเพราะว่าเป็นริ้วรอยล่องลึกแม่เนี่ยแม่เห็นไหมตัวเนี้ยเป็นริ้วรอยล่องลึกมากทำให้ดูตาปากคว่ำเนี่ยแม่สังเกตตัวนี้ให้ดีนะริ้วรอยลึกๆตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่ดูนะว่าคนที่ผิวเหี่ยวผิวหย่อนผิวยานผิวคล้อยอ่ะ
4: อุ้ยตายเดี๋ยวนะร่องนี้
5: คือเล่ดูดีขึ้นคุณผู้ชมจำได้ไหมร่องเนี้ยที่บอกว่าเป็นร่องลึกแม่จ๋าพอใช้ดร.วีเนี่ยเขาจะดูตื้นขึ้นและที่สำคัญริ้วรอยแนวนอนแม่แลดูเบาลงไปเยอะคือคุณแม่อายุ70กว่าปีแล้วนะเหมือนคนอายุ50แม่
4: เอาจริงๆนะมันด
5: ู
4: ผิวดูเด็กเยอะเลย
5: คือเหมือนคนอายุ50กว่าปีเท่านั้นเพราะอะไรแม่คือผิวที่มันเหี่ยวที่มันหย่อนที่มันยานเนี่ยอันนี้คือตัวจริงเนี่ยคุณแม่คุณพี่คนนี้อายุ50กว่าปี
4: ค
5: ือเป็นฝ้าทั้งหน้าเลยแล้วคนอายุ50แม่เห็นไหมคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นร่องลึกละเป็นเส้นละคือตาเนี่ยเริ่มยุบเพราะว่าผิวเนี่ยคอลลาเจนหายไปผิวเนี่ยแม่คอลลาเจนหายไปเนี่ยแม่ก็จะเป็นบุ่มๆแบบนี้แหละ
4: ใช่
5: แ
4: ล้วอุ้ยดูดิ
5: สวยเลย
4: ตาดูสดใสหน้าดูไบรท์ขึ้น
5: เห็นไหมใต้ตาคือเหมือนเติมเต็มผิวมันดูอิ่มขึ้นมาและที่สำคัญเหมือนอายุแค่40ปีเท่านั้นเองเพราะอะไรคุณผู้ชมจำได้ไหมผิวที่มันเหี่ยวเมื่อกี้ริ้วรอยเล็กๆๆอ่ะมันดูดีขึ้นคือริ้วต่างๆแม่ดูสิผิวเรียบมากเนียนมาก ม่ใช่แค่ผิวสว่างจากฝ้านะ
4: ใช
5: ่แล้วคือฝ้าจางเนี่ยคือดูเด็กละแต่ที่สำคัญคือริ้วรอยมันดูดีขึ้นนะ
4: มันดีขึ้นอยากให้ได้
5: แม่สายจะหมดแล้ว
4: ไม่ว่าเราจะซื้อครีมมาแบบดีแค่ไหนแพงแค่ไหนถ้าไม่ซึมคือจบแต
5: ่
4: เนื้อครีมในแบบฉบับของดร.วีคือ
5: ท
4: ำมาให้ซึมง่ายซึมไวแล้วคนไทยใช้นะสบายผิวมาก
5: สบายผิวคือเขาออกแบบมาสำหรับปัญหาผิวของคนไทยเลยแม่จ๋า02-817-9925วันนี้นะซื้อ2เฉพาะ10นาทีนี้เนี่ยได้อีก3แม่เป็น5กระปุกนะราคาเต็ม 6,500 ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทแม่คือคุ้มกว่านี้ไม่มีละเพราะไปโรงพยาบาลเนี่ยกระปุก 1,200 ใช่แต่วันนี้เนี่ยแม่จ่ายแค่เท่าไหร่ล่ะ 1,000 น่ะ 1,099 ได้5กระปุกแบงค์เฉลี่ยแบบนี้แม่จาก 1,200

0: ต้องเหลือ200กระป
1: ุ
0: กนึงอ่ะ
1: คุ้มมาก
0: กระป
1: ุ
0: ก 1,200 เหลือ200แม่เพราะฉะนั้นแล้วแบงค์บอกเลยว่าโปรดีขนาดนี้สารสกัดมาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลที่การันตีคุณภาพอ
1: ่ะ
0: ปกติเนี่ย 1,200 ถือว่าถูกและคุ้มมากเพราะฉะนั้นแม่ทุกปัญหาผิวของคนไทยโรงพยาบาลเนี่ยเขาถูกวิจัยมาแล้วว่า1ผิวแห้งผิวเหี่ยวน่าจะเริ่มแก
1: ่
0: 2คนที่เป็นฝ้าเป็นกระผิวหมองคล้ำและ3ถ้าคุณแม่อายุ50ปี60ปีเนี่ยแล้วใช้ครีมทั่วไปไม่เห็นผลแน่นอนแหละแต่ใช้ตัวนี้แม่จะรู้สึกว่าเฮ้ยริ้วรอยล่องลึกเนี่ยมันดูดีขึ้นอ่ะเหมือนคุณแม่คนนี้เห็นไหมฮะ
1: โอ้เนี่ยก่อน
0: ผิวเนี่ยทั้งเหี่ยวทั้งหย่อนทั้งยานทั้งคล้อยเป็นไปตามวัยของคนอายุ70ปีแต่แม่จ๋าแบงค์ภูมิใจนะคนอายุ70ปีใช้ดร.วีแล้วดูเหมือนอายุ50ปีได้
1: ใครที่มีรอยล่องลึกต้อง
0: ดูให้ดูอัปเตอร์นะคือหลังจากที่ใช้เนี่ยผิวจะดูกระชับดูเต่งดูตึงดูสวยนี
1: ่เห็นไหมล่ะมันดูสดใสขึ้นดูอ่อนเยาว์ลงเอาจริงๆสิ่งที่ฟ้องอายุไม่ใช่ตัวเลขสิ่งที่ฟ้องอายุคือผิวค่ะ
0: ถูกต้อง
1: ฉะนั้นวันนี้โทรค
0: ่
1: ะ
0: ใช่อ่ะแม่และแม่ดูนะเนี่ยผิวดูกระชับดูเต่งดูตึงคืออันเนี้ยเราไม่ได้แต่งอะไรเลยคือเป็นของจริง 100% แม่จ๋าแล้วดูเลยสิว่าหลังจากที่ใช้ครีมดร.วีสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยใช้แล้วดูผิวดูเด็กขึ้นเยอะเลยอ่ะ
1: คือได้ครีมเกรดโรงพยาบาลในราคาที่ดีมากแล้วเหลือแค่30วิดร.
0: ไม่แม่ผมบอกว่าตกใจเขาบอกไม่เป็นไรต่อเวลาอีก10นาทีละกันแม่เพราะตอนนี้เขาบอกว่าถ้าโทรมาไม่ติดแสดงว่าคอเซ็นเตอร์รับสายไม่ทันแม่จ๋า
1: ได้อะไรบ้าง
0: วันนี้นะได้ครีมดร.วีสินค้าในเครือโรงพยาบาลช่วยในเรื่องของริ้วรอยหน้าเหี่ยวหน้าแห้งฝ้ากระแม่5กระปุกนะว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: 5กระปุกเลยอ่ะอีก10นาทีเนี่ยให้อีก3กระปุกนี้เพราะตอนแรกเขาบอกว่าให้ได้แค่2กระปุกแม่ไม่เป็นไรแบงค์รับผิดชอบเอง5กระปุก 1,099 บาท 02-817-9925 จ้า
1: ต่อสายไว้ 02-817-9925 จ้ากระปุกละเป็นพันนะคะเหลือกระปุกละ200วันนี้วันเดียวโทรมาค่ะหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ต่อ
2: ผู้ชมค่ะก่อนที่จะไปพบกับภาพบรรยากาศความอบอุ่นของออฟโรดนะคะตอนนี้นุ้ยมีภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH มาฝากค่ะปล่อยแค่ตัวอย่างไปแค่2ตัวอย่าง2เวอร์ชันเท่านั้นเองเขาบอกกระแสดีมากเป็นเรื่องอะไรไปชมกันค่ะ
3: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH นำแสดงโดยณเดชน์คุกิมิยะในบท Henry มินนี่นิชาหรือ Mindy Idol ศิลปินไทยชื่อดังในวงการ K-POP ในบท Lucy เสริมทับความหาด้วยปากกี้เกียรติกิจเจริญเบิ้ลปทุมราชวิเวียนทิพากรผลงานจากโปรดิวเซอร์วันวรรณดีจาก Friendzone ระหว่างสิ้นสุดทางเพื่อนกำกับโดยเมธธราธรจาก I Fly Thank You Love You จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เล่าเรื่องของ Henry เจ้าของโฮสเทลหนุ่มอารมณ์ดีที่มีอาการสมองรีเซ็ตทุกคืนขณะที่ลูซี่กัปตันบอลลูนพูดเดินทางไปทั่วโลกเพื่อสำรวจเส้นทางใหม่กลับมาตกหลุมรักผู้ชายที่ตื่นมาแล้วจำเธอไม่ได้ต้องเริ่มต้นจีบผู้ชายคนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่ามกลางภารกิจพิชิตหัวใจสุดโอลหม่านมาร่วมลุ้นว่าความรักที่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกวันจะลงเอยได้หรือไม่เตรียมออกเดทครั้งแรกของเฮนรี่และเดทครั้งที่ร้อยของลูซี่ไปพร้อมกันในเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ภาพยนตร์โรแมนติกคอมดี้ที่จะชวนทุกคนตกหลุมรักซ้ำ17 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์นะคะ
2: อย่าลืมไปสนับสนุนหนังไทยกันนะคะพรุ่งนี้ทุกโรงภาพยนตร์นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้หนุ่มหล่อของเราออฟโรดน่ารักวันก่อนที่เขามาคุยกับเราในรอบวันบอกว่าเนี่ยแม่นุ้ยเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับจะมีบัสกิ้งนะคะไปเจอกับแฟนๆวันนี้ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศอันแสนอบอุ่นแถมมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะมาฝากทุกๆคนค่ะ
4: ลานพักพารากอนเต็มไปด้วยสีสันของมวลดอกไม้ในงานออฟโรดไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้บัสกิ้งครั้งแรกของหนุ่มออฟโรดกันตะพลงานนี้เจ้าตัวจัดเต็มทั้งโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์แน่นๆถึง8เพลงเลยล่ะค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือซิงเกิลใหม่อย่างฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหาหมาให้เธองานนี้สาดความน่ารักเกินต้านไปหมดแล้วค่ะ

0: แม้จะเจอกับอุปสรรคด้านดินฟ้าอากาศแค่ไหนออฟโรดก็สู้ไม่ถอยสปิริตมาเกินร้อยพร้อมโปรยเสน่ห์ทำกลางสายฝนความเป็นบอยเฟรนด์แมทเทอเรียลพร้อมรอยยิ้มความรักเป็นของขวัญสุดพิเศษให้กับแฟนๆที่รักในตัวตนของออฟโรดค่ะ
1: The

0: คนมากันด้วยใจมากๆเลยแต่ละคนคือเอาดอกไม้มาให้คือน่ารักมากๆแล้วมากันตั้งแต่เช้าแล้วก็อยู่จนถึงเย็นฝนตกค่ำจนถึงแบบเนี้ยทุกคนคิดดูอ่ะมันน่ารักไหมอ่ะพี่มันน่ารักมากเลยนะต่อให้ฝนตกเปียกแค่ไหนเขาไม่มีใครลุกเลยสักคนแต่รู้สึกว่าเออถ้าทุกคนไม่ลุกผมก็ไม่ไปผมก็เต็มที่สนุกนะมันก็เป็นการพิสูจน์ความรักเป็นอีกโมเมนต์ที่อยู่ด้วยกันแล้วเอาจริงๆไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบนี้บ่อย
1: ไม่ใช่แค่เหล่าแฟนคลับที่พร้อมใจกันมาซัพพอร์ตเท่านั้นนะคะเพราะว่างานนี้พาร์ทเนอร์คนสนิทอย่างต้าอูพิทยาก็บุกมาคอมพลีทโมเมนต์ใจปูส่งพลังซัพพอร์ตกันแบบใกล้ชิดหุยถือเป็นช่วงเวลาสุดตื่นตันของออฟโรดเขาเลยละค่ะ
2: หูแดงไปหมดเลยหูแดงเขินเนี่ย

ากๆที่ซัพพอร์ตผมเด็กแบบจริงๆอ่ะมันเป็นอะไรที่มันตื้นตันอยู่ข้างในตรงที่ว่าเราอ่ะตั้งใจทำผลงานออกมาแล้วเขาก็รอซัพพอร์ตแล้วพอมันเป็นรอซัพพอร์ตแล้วมันเป็นอะไรที่เรารับรู้ได้ว่าเขาตั้งใจที่จะฟังเราก็ตั้งใจที่จะทำเพลงนี้มอบดอกไม้

0: นะคะฝากไปติดตามนะคะ MV นะคะฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธอที่ YouTube One Music นะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของ Offroad เลยนะคะแหมดูบรรยากาศแล้วเอาจริงๆนะปลื้มใจแทนศิลปินค่ะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยได้รู้จักกับ Offroad เขาเป็น1คนที่เป็นศิลปินที่ตั้งใจทำงานทุกๆผลงานแล้วเขารับรู้ถึงกำลังใจจากแฟนๆทุกๆคนนะคะที่มอบให้กับเขาไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออก Offroad ก็จะอยู่ตรงนี้และที่สำคัญอู๋มาให้กำลังใจตายละทั้งคู่นี่เป็นคู่ที่น่ารักมากอย่างก็ฝากสนับสนุนทุกๆผลงานของน้องๆด้วยแล้วกันนะคะรวมถึงอย่าลืมมาติดตามรอบวันด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะออฟชัยนนท์รออยู่พร้อมแขกรับเชิญนะคะสำหรับวันนี้รอบวันหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: นับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: ไอริโอสวัสดีคร
3: ับ
2: เธอกินขนมปังอยู่เธอ
3: กินขนมปังอยู่รีบวิ่งลงมาไม่ทันไง
2: หน้าที่หล่อนจะต้องเดินไปเดินมาเอามึงไปเดินคนเดียวให้รอบ
4: ๆเล่นหูเล่นตากับกล้อง
3: เล่นใหม่เหรอ
2: พี่ปิงปองก็บอกให้มึงไปเดินให้รอบซะจะได้แบบไปเดินแฟชั่นวีคกันเลยเต็มที่มันจะได้มาจัดรายการแทน
4: ก็เดี๋ยวก็ไปไม่เหรอ
3: เดี๋ยวไม่ได้ไป
4: เดี๋ยวไปอีกนี
3: ่เดี๋ยวไปทำงานกับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไง
2: อะไรกับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล
5: หล่อมากนะแม่จ
2: ริงเหร
3: อหล่อปีนี้53ประเทศหล่อทุกคนเลยแม่
2: ใครจัดอีกอะ
3: ก็ที่
2: ตู้กับข้าวเหรอ
3: เออภูเก็ต
2: อ๋อตู้กับข้าวที่อร่อยอร่อยนะ
3: ใช่พี่กบพี่คีมเป็นโฮสต์ปีนี
4: ้
2: อีกหนึ่งเรื่องก็ไม่ได้แปลกก็สรุปเรื่องหัวสวเมื่อวัน14กันยายนเนี่ยหัวสวเป็นวันที่สรุปว่าจะส่งศาลหรือไม่ส่ง
4: ฟ้องหรือไม่ฟ้อง
2: นะฮะปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสำนวนเนี่ยมีทั้งหมด400กว่าคนนะคะ
4: ครับ
2: แต่ที่เขาประกาศนี่คือ200กว่าคน
3: ค่ะ
2: ปรากฏว่าเอาง่ายๆเราจะสรุปให้คุณฟังนี้ก่อนว่าตอนนี้คดีที่ใหญ่ทางการเมืองที่สุดในตอนนี้คือคดีหัวสวหลังจากที่เมื่อวานเนี้ยกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยสรุปผลสอบสวนแล้วสั่งฟ้อง77คน มีทั้งสวตัวจริงแล้วก็คนช่
4: วยห
2: ั
4: ว
2: ก็คือคนที่มีหน้าที่เป็นตัวประสานงานเนี่ยแหละสวตัวจริงที่ทำหน้าที่อยู่ตอนนี้โดนฟ้องทั้งหมด26คนคนช่วยหัว

0: ัวโดนฟ้องเนี่ย51คนมีทั้งอดีตผู้สมัครที่ยอมตกรอบเพื่อเทคะแนนให้นะฮะแล้วก็คนนอกที่เป็นเครือข่ายบางคนก็บอกเป็นพ่อตาของคุณธรรมนัสก็
1: ม
0: ีเป็นอดีตรองประธานสภาก็มีเป็นพ่อรัฐมนตรีก็มีอะไรอย่างเงี้ยผลหลังจากเนี้ยคือกกต.ก็จะส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาถ้าศาลรับเรื่องเมื่อไหร่มันก็จะเหมือนส.ส.ล่ะเหมือนตอนส.ส.พรรคประชาชนจำได้ไหมที่ตอนนั้นส.ส.พรรคประชาชนก็ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ฉันได้ฉันนั้นถ้าศาลรับเรื่องน่าจะภายใน60วันเนี้ยถ้าศาลรับเรื่องเมื่อไหร่ส.ว.ทั้ง26คนเนี้ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะคะแต่ที่ประเด็นดราม่าคือบิ๊กนักการเมืองเอาง่ายๆสีน้ำเงินรอดหมดเพราะทางกกต.ปัดตกคำร้องโดยให้เหตุผลว่าหลักฐานไม่เพียงพ
2: อ
0: ทำไมหรือทำไมเขาบอกมันมีแต่เรื่องเล่าแต่มันไม่
1: ม
0: ี
1: หลักฐาน
0: มันไม่มีหลักฐานเป็นชิ้นอันที่จะไปเชื่อมโยงได้เช่นนู่นเช่นอ่ะรูปถ่ายมาสิคลิปมาสิหรืออะไรมันมีแต่เรื่องเล่าทางการเมืองเขาก็เลยบอกเอาละหลักฐานไม่เพียงพอสรุปแล้วคนที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคนที่ดำรงตำแหน่งส.ส.อยู่ตอนนี้ของพรรค
1: ภูมิใจไทย
0: รวมถึงคุณเนวินชิดชอบรอดหมดนะฮะการที่กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรอดหมดเนี่ยยังส่งผลให้ฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยรอดพ้นจากการถูกยุบพรรคเพราะหากมีกรรมการบริหารพรรคสักคนนึงเนี่ยถูกกกต.สมมติมีใครสักคนนึง
1: ถูกสั่งฟ้องขึ้นมา
0: เพราะนี่มีทั้งอะไรนายกอนุทินก็โดนพี่พึ่งยังโดนเลยพี่พึ่งก็โดนพี่โต้งก็โดนก็โดนกันหมดนะฮะคุณสุขสำรงสุขสำรวยโดนหมดเขาบอกว่าถ้าสมมติหากมีกรรมการบริหารพรรคสักคนนึงเนี่ยถูกกกต.สั่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเลือกตั้งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยย่อมนำเรื่องนี้ไปต่อยอดร้องยุบพรรคภูมิใจไทยมันก็จะทำให้สังคมวิจารณ์หนักว่าเป็นการตัดตอนหรือแต่ว่าปลาซิ
1: วปลา
0: สร้อยแต่ปล่อยเสือเข้าป่าก็คือจับได้แต่ปลาซิวปลาสร้อยเน
2: ี่
0: ย
2: เล็กๆเอาง่าย
0: ๆซึ่งวันนี้ท่าทีของหลายพรรคการเมืองเองก็มีท่าทีเช่นกันนะครับอย่างพรรคประชาชนเองเขาก็เตรียมยื่นฟ้องกกต.ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังมีมติปล่อยผีหรือไม่ฟ้องแกนนำพรรคภูมิใจไทยในคดีหัวสว.แล้วก็เตรียมเปิดเอาง่ายๆเดี๋ยวเขาบอกว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ดุเดือดแน่น
2: อ
0: นดูเถอะจะยิ่งกว่าละครอีกเขาบอกเขาเตรียมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยที่มีชื่อเนี่ยไปเชื่อมโยงพร้อมเดินหน้าตรวจสอบส.ส.และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของพรรคทั้งหมดเลยนะครับ
1: ครับผมด้านพรรคเพื่อไทยอย่างคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็พูดถึงกรณีนี้ว่ายังไม่อยากด่วนสรุปเพราะว่ายังไม่ได้เห็นคำวินิจฉัยฉบับเต็มของกกต.นะครับเห็นเพียงข้อมูลที่สื่อรายงานเท่านั้นมองว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ยังสามารถเดินหน้าต่อได้ตามกระบวนการทางกฎหมายครับพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าตอนเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ผลักดันเรื่องหัวสว.เต็มที่แต่ตอนนี้เรื่องอยู่ในมือองค์กรอิสระจึงต้องให้อำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเดินไปถ้าพรรคกล้าทำจะเข้าร่วมรัฐบาลคุณจุลพันธ์บอกว่าไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมการตัดสินใจเป็นเรื่องของภูมิใจไทยและก็ไม่ควรรีบด่วนสรุป
0: ก็คือเอาง่ายๆก็มีข่าวว่าพรรคกล้าทำจะมาร่วมกับภูมิใจไทย
1: เขาเห็นโหวตผ่านทุกอย่าง
0: ทุกอย่างโอ้เขาบอกอะไร
1: ที่เป็นประโยชน์ผ่านทุกอย่าง
0: ฝ่ายค้านที่แบบสมัยใหม่ค่ะฝ่ายค้านที่สมัยใหม
1: ่โหวตเห็นด้วยกับรัฐบาล
0: เห็นด้วยกับรัฐบาลหมดทุกอย่างงบผ่านหมดเลย
1: งบหมดเลย
0: สรุปแล้วเขากำลังงงว่าไงไหมคะกล้าทำเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล
2: เอองง
0: เขาก็งงอ๋อก็เลยมีข่าวว่าอ๋อเขาเตรียมตัวเข้าอยู่ด้วยกันแล้วถ้าสมมติเข้าร่วมรัฐบาลก็จะเป็นรัฐบาลที่เสียงโคตรแข็ง
1: ครับ
0: รัฐจะเป็นรัฐบาลที่เสียงโคตรแข็งจริงๆหรือเขาอาจจะเอาเพื่อไทยออกหร
1: อ
0: แล้วเอากล้าทำเข้าหรออ ันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าสสกล้าทำกับสสเพื่อมันต่างกันแค่หลักสิบมันอยู่หลักสิ
2: บ
0: เพราะฉะนั้นไม่ได้ต่างกันเยอะถูกต้องไหมคะเ
1: รา
0: ถึงเวลาก็สเน็กเอาสเน็กก็คืองูเอาง
2: ูสเน็กไม่ใช่สคริปต์
0: ถูกต้องไหมคะ
2: สเน็ก
0: ปรากฏว่าวันนี้ทางฝั่งประชาธิปัตย์เองคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสสแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ Standard Now นะครับช่วงนึงคุณอภิสิทธิ์บอกว่าจากที่ดูมาทั้งหมดเนี่ยกกต.ดูว่าคดีนี้มันมีพยานคนนึง
1: ดู
0: หน้าไม่เชื่อถือคนนั้นก็คือเป็นอดีตสสนั่นแหละเมื่อก่อนสสคนที่เขาเคยอยู่พรรคภูมิใจไทยแล้วก็โดนขับออกมาขับออกมาปุ๊บก็ไปอยู่พรรคไปอยู่พรรคพลังประชารัฐก่อนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาอยู่กล้าทำตอนนี้พยานคนนี้ดูไม่น่าเชื่อถือทางกกต.เลยสรุปแล้วจบเรื่องคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดไปเลยแล้วทางกกต.เนี่ยไม่ได้เอาหลักฐานพฤติกรรมหัวสวที่พบทั่วประเทศเนี่ยมาปฏิปต่อว่าใครเป็นคนทำให้มันเกิดขึ้นเป็นขบวนการ คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะฮะมองว่ากกต.เนี่ยไม่ควรดูแค่คำให้การของพยานเพียงคนเดียวแล้วสรุปว่าไม่มีหลักฐานถึงคนที่อยู่เบื้องหลังเพราะในคดีนี้ยังมีหลักฐานอื่นๆที่พบว่ามีการรวมกลุ่มทำโพยติดต่อกันแล้วก็มีพฤติกรรมเนี่ยลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ส่วนเรื่องโทรศัพท์กกต.บอกว่าพบว่าการโทรศัพท์หากันหลายครั้งอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันก็รู้ว่ามีการโทรศัพท์หากันรู
2: ้แต่ไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไร
1: ไม่รู้คุยเรื่องอะไร
0: ไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไรกันก็เป็นไปได้คนเรามันโทรศัพท์หากันได้เขาว่าอย่างนั้นถ้ารู้ว่ามีการโทรหากันวันละเป็น10ครั้งในช่วงเลือกสว.เนี่ยทำไมไม่สอบสวนต่อว่าโทรคุยเรื่องอะไรหรือถ้าพบว่านักการเมืองไปปรากฏตัวที่โรงแรมเดียวกันเนี่ยกับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องทำไมไม่ไปถามให้ชัดว่าไปทำอะไรไปพบใครคุยเรื่องอะไร
1: ดังนั้นนะครับสิ่งที่ควรทำต่อจากนี้ก็คือการเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมาดูร่วมกันแล้วก็สืบต่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยเป็นระบบยังไงบ้างนะฮะใครเป็นคนจัดการหรือว่าอยู่เบื้องหลังแต่สิ่งที่คุณอภิสิทธิ์มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือกกต.เนี่ยแยกหลักฐานออกจากกันพอคำให้การของพยานสำคัญมีปัญหาก็ทำให้เรื่องที่อาจจะเชื่อมไปถึงผู้มีอำนาจทางการเมืองหยุดลงทันทีครับตนไม่ได้บอกว่าภูมิใจไทยผิดนะแต่ตั้งคำถามว่ากกต.รีบตัดเรื่องนี้ออกจากคดีเร็วเกินไปหรือเปล่าทั้งที่ยังมีหลักฐานอื่นที่ควรสืบต่อว่าใครอยู่เบื้องหลังครับ
0: คือนอกจากนั้นน่ะมีการปรากฏชื่อของพยานคนหนึ่งที่ทำให้คดีพลิกนะเมื่อไอร
2: อ
0: ระบุถึงนายเอกราชช่างเหล
1: า
0: ที่เราพูดกันเมื่อกี้นี่แหละเอกนาถช่างเหลาเนี่ยอดีตเป็นส.ส.จังหวัดขอนแก่นพรรคภูมิใจไทยนะคะเมื่อก่อนก็เป็นส.ส.จังหวัดขอนแก่นพรรคภูมิใจไทยคนนี้แหละเป็นพยานที่16ที่ซัดทอดว่านายพระดอนนายพระดอนปัจจุบันคือใครรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณแบดนะนายพระดอนเนี่ยเป็นคนริเริ่มและคิดค้นกระบวนการหัวเลือกสว.โดยสรุปคำให้การของคุณเอกราชก็คืออดีตส.อดีตส.ส.
1: ภูมิใจไทย
0: ภูมิใจไทยเนี่ยเขาพาดพิงไปถึงแกนนำพรรคภูมิใจไทยว่าเกี่ยวข้องกับการวางแผนเลือกสว.เช่นคุณพระดอนปริศนานันทกุลเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มวางแผนระบบเลือกสว.แล้วก็มีการใช้โปรแกร
1: ม
0: ก็คัดสูตรคณิตศาสตร์เลยแหละใช้โปรแกรมคำนวณสูตรคณิตศาสตร์เลยแหละอ้างว่ามีการประชุมที่พรรคภูมิใจไทยช่วงก่อนเลือกสว.โดยมีแกนนำแล้วก็บุคคลสำคัญเข้าร่วมอ้างว่ามีการเตรียมโพยแล้วก็มีการติวนะฮะมีการติวเหมือนสอบหนังสืออย่างเงี้ย มีวิธีการเลือกสว.หลังจากการเลือกสว.อ้างว่ามีการพาสว.บางกลุ่มเนี่ยไปรับนโยบายจากคุณเนวินชิดชอบแต่จุดสำคัญคือกกต.ไม่เชื่อค่ะกกต.เขาไม่เชื่อคำให้การของนายเอกราชทั้งหมดโดยประธานกกต.เขาระบุอย่างนี้เขาระบุว่าพยานรายนี้มีการให้การกลับไปกลับมากลับไปกลับมา
1: คร
0: ับ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอ้างว่าเกิดขึ้นประมาณปี2567แต่เพิ่งมาให้การในปี2568แล้วปี67ทำไมไม่ให้การล่ะทำไมมาให้ปี68ล่ะอีกทั้งหลักฐานอื่นๆ7เอกสารโปรแกรมหรือเส้นเงินเนี่ยที่ยืนยันคำกล่าวอ้างเนี่ยยังไม่เพียงพอวันนี้คุณปริศนาพระดอนปริศนานันทกุลคุณแบดนะฮะก็ออกมายืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้อยู่เบื้องหลังการหัวสว.เราไปฟังเสียงคุณแบดสักนิดนึงไหมคะ
3: ก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและผมไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดค้นระบบขึ้นมาในการที่จะไปทำให้ได้มาซึ่งสว.และพรรคภูมิใจไทยหรือกรรมการบริหารพรรคใดก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.ก็ผมเคยเรียกร้องมาโดยตลอดนะครับว่าผมอยู่ในกติกาผมอยู่ในระบบและผมยอมรับการตรวจสอบผมก็พร้อมที่จะเดินเข้าสู่กระบวนการผมพูดมาโดยตลอดแล้วผมก็ถามกลับด้วยว่าแล้วถ้าหากว่าผลไม่เป็นอย่างที่คนกล่าวหาผมหรือคนที่มีปรารถนาที่จะให้พวกผมหรือพรรคภูมิใจไทยต้องมีอันเป็นไปเนี่ยเมื่อองค์กรอิสระเมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วเนี่ยได้วินิจฉัยอย่างหนึ่งอย่างใดผมก็ย้ำ
0: ก็คือง่ายๆคุณแบดเขาก็ออกมายืนยันนั่นแหละว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เก่งไม่ได้ฉลาดพอหรือมีความสามารถขนาดที่จะคิดระบบเพื่อจัดการให้ได้สว.ทั้งประเทศตามที่ถูกกล่าวหา
1: คร
0: ับ แล้วก็ยืนยันกับตัวเองกับกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ได้มาซึ่งสว.ค่ะ
1: ส่วนพยานรหัส 16/26 นะครับก็คือคุณเอกราชนะครับที่ให้การพาดพิงถึงพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณพระบอลก็ชี้ว่ากกต.ตรวจสอบคำให้การแล้วแต่ว่าไม่พบหลักฐานอื่นมาสนับสนุนเช่นโปรแกรมที่ใช้จัดการเลือกหรือว่าหลักฐานว่ามีการจ้างคนมาดำเนินการ อีกทั้งพยานทั้งกับคำให้การทำให้กตเห็นว่าคำให้การเนี่ยมีน้ำหนักไม่เพียงพอครับเมื่อกกตตรวจสอบแล้วและมีมติออกมาก็ควรเคารพกระบวนการเพราะว่ากกตเนี่ยก็ไม่ได้ยกฟ้องทุกคนแต่ก็ยังส่งผู้ถูกกล่าวหา77คนไปต่อสู้คดีในศาลแปลว่ากกตเนี่ยก็ใช้หลักฐานพิจารณาเป็นรายกรณีซึ่งก็ไม่ได้ยกฟ้องทั้งหมดครับ
0: คุณพระดอนเขาบอกอย่างนี้ฮะว่าในอีกด้านหนึ่งก็เชื่อว่าเรื่องนี้ถูกตั้งเป้ามาตั้งแต่ต้นเพื่อทำลายพรรคภูมิใจไทยแล้วก็นำไปสู่การยุบพรร
1: ค
0: เพราะว่าเขาพาดพิงตั้งแต่หัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคไปจนถึงเลขาธิการพรรคซึ่งถ้าสามารถเอาผิดกรรมการบริหารพรรคได้เนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การยุบพรรคเขาบอกว่าธงที่ถูกตั้งไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยจะเล่นงานพรรคภูมิใจแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็เดินตามคำให้การของพยานคนนี้คร
2: ับค่ะคุณผู้ชมค่ะขนาดเดียวกันพรรคภูมิใจไทยก็กำลังปรึกษาทีมกฎหมายว่าจะดำเนินการกับไอรอหรือบุคคลที่ทำให้พรรคเนี่ยได้รับความเสียหายหรือไม่ค่ะ
1: นอกจากนั้นนะครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนะครับเองก็ได้มอบอำนาจให้ทีมกฎหมายพรรคภูมิใจไทยนะครับยื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัชชนนท์นะฮะซึ่งเป็นผู้อำนวยการของไอรอต่อศาลอาญาข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาครับกรณีที่แถลงพาดพิงอ้างมีหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลในครม. 9 คนคดีหัวสวครับ
0: เอาละฮะท่านผู้ชมครับสมัครแอป 1D กันหรือยังเรามาง้อให้ท่านผู้ชมสมัครแอป 1D กันต่อเนื่องอย่างจริงๆเพราะอะไรฮะนี่คือความตั้งใจของคนที่เรียกว่าทั้งตึกแกรมมี่เนี่ยพยายามทุกบริษัทพยายามผนึกกำลังกันเพื่อให้ได้แอปพลิเคชันดี
1: ๆ
0: เป็นของคนไทยจริตไทยไม่ว่าจะเป็นบริษัทพี่ถามบริษัทเอทามแล้วก็ช่องวัน31ทุกคนพยายามผลิต
1: คอนเทนต์ดี
0: ๆให้ดีที่สุดเพื่อตอบสนองให้คุณได้มีอะไรได้ดูเยอะ
1: ครับ
0: ลองเข้าไปดูในแอป 1D สิฮะแล้วคุณจะภูมิใจในความเป็นไทยของเรา
1: ครับ
0: เราจะภูมิใจในคอนเทนต์ของไทยของเราแล้วอย่างที่บอกว่าเฮ้ยอยากให้คุณลองสมัครกันเดือนนึงไม่ถึง100
2: ใช่
1: บาทเอง
0: เดือนนึงไม่ถึง100
1: ยิ่งถ้าใช้ AS นะไม่กี่บาทเลย
0: ถูกต้อง
1: เลยครับผม
0: อ่ะอย่างอันนึงอันนี้ของจาก Airtime นะฮะงานก็ต้องทำเงินก็ต้องหาชีวิตมนุษย์เงินเดือนจะวุ่นวายแค่ไหนก็ต้องไปกันต่อนี่คือเรื่องราวของซิทคอมใต้โต๊ะทำงานซิทคอมที่หยิบเรื่องใกล้ตัวของคนทำงานเนี่ยมาเล่าแบบทั้งฮาทั้งป่วนและบางจังหวะเนี่ยก็จริงจนต้องหันกลับมามองชีวิตตัวเองเลยล่ะค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเรื่องของเงินแล้วก็ความสัมพันธ์ในออฟฟิศนะครับหรือปัญหาที่ไม่มีใครสอนวิธีรับมือเพราะชีวิตการทำงานจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เดดไลน์แต่มีเรื่องให้ปวดหัวได้ทุกวันครับใครกำลังทำงานใครกำลังเริ่มทำงานหรือว่าใครเคยมีโมเมนต์แบบนี้นะฮะว่านี่กูมาทำงานหรือเอาชีวิตรอดกันแน่นะครับผมเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรให้โดนแน่นอนครับสามารถรับชมซิทคอมใต้โต๊ะทำงานย้อนหลังได้แล้วนะครับเฉพาะบนแอป 1D ที่เดียวเท่านั้นครับงานมันอาจจะเหนื่อยแต่ถ้าดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยอย่างน้อยก็รู้ว่าเราไม่ได้วุ่นวายอยู่คนเดียวนะครับ
2: ค่ะสำหรับลูกค้า AS ห้ามพลาดเลยเฉพาะเดือนนี้นะคะโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำค่ะพิเศษสำหรับลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมจากราคาปกติ149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้เลยสมัครค่ะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดนะคะ
1: ใช่แล้วครับผม
0: เอาละวันนี้ดาราของเรามากันแบบว่าจาก Henry First Lady นะฮะ
1: Henry First Lady ครับเฮ้ย
0: ไงบ้า
2: บนประชุมราช
0: เมา
2: พร้อมแล้วคิดถึงมดที่สุดเนี่ยเห็นไหมล่ะ
0: มึงเมาหรือยัง
2: เมาบ้าอะไรมาถ่ายรายการ
0: มึงไม่ต้องหรอกมึงเมากี่โมง
2: เมื่อคืนนิดหน่อย
0: เออ
2: พอดีไปเล่นหนังมาคนชมเยอะเหลิง
1: คนชมเยอะแล้ว
0: เหลิงคนชมหนังมึงว่ายังไง
2: อะไรนะ
0: คนชมหนังว่าไง
2: 9ปีในบทบาทที่เล่นเป็นงูดีมาก
0: อ๋อหรือว่าเขาชมน้องมินนี่หรือเปล่าลูก
2: เขาอยู่แล้ว
0: ซึ่งหนังหลายๆคนกำลังจับตามองนะฮะ
1: ครับ
0: Henry First Date นะครับจีบซ้ำๆจำไม่ได้เป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่น่าจับตามองสำหรับคนดูหนังในยุคนี
1: ้ครับ
0: ช่วงหน้าแขกรับเชิญของเราไอ้เบิ้ลปทุมราชนะฮะ
1: คุณ
0: เบิ้ลนี่แล้วคุณวิเวียนนะฮะสองท่านดูมีเกียรติแต่กับอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเราว่ากันนะฮะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้า
2: เดี๋ยวกลับมาค่ะ
4: สนับสนุนโดยสบู่เบนเดตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
5: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
4: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ

0: place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: สูตรใหม่ Vaseline Glutathione ผสาน Glutaglow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
2: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
4: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
5: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกปึ๊บอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
5: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหงื่อนี่จากสสส.
7: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
8: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
9: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
8: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
9: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
10: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
11: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
10: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
12: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
14: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายพร้อมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
15: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925
16: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
17: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
18: มีไฟเบอร์สูง
19: มันได้ผักทั้ง5สี
4: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
3: ดื่มง่ายมาก
16: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส
14: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
16: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
10: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
7: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
6: ไม่ทันแล้วค่ะ
10: ต้องกินตั้งแต่เกิด
11: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
2: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
18: สนับสนุนโดยแลคโตซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสราเอลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
9: เขาทัชเขาจับกันด้วยอะฮะ
8: เป็นอะไร
9: สวัสดีค่ะ
5: บดเปรต
9: ไอ้บด
5: น้องวินนี่สวัสดีแม่ค่ะน้อง
9: วินนี่สวัสดีลูก
5: วินนี่กับวิเวียนสวัสดีแม
9: ่บดปกติมัน
5: คิดถึงพ่อมากเลยหรือเปล่า
9: ว่าพ่อพ่อสิ

0: ตอนเข้ามาเรียกมาเลเซียเสียมด
1: ไม่คนอย่างมึงกูเห็นได้ GDH เราเล่นอีเบิร์นปทุมแล้วคนอย่างอีเบิร์นทำไมมาเล่นหนัง GDH
2: ก็คุณดูแต่ภายนอกไงดูแต่คาแรคเตอร์ตอนกวนคุณไม่ดูตอนผมมาใช้ความสามารถที่ผมมี
1: ด้วย
2: ที่หลงเหลืออยู่ก็ได้หลงเหลืออยู่มาใช้กับ GDH ได้อย่างดีมาก
1: น็อตมึงรู้ไหมว่าทำไมกูถึงสนิทกับมันไปงานไปถ่ายรายการบ้านมันอ่ะกูรอ3ชั่วโมง4ชั่วโมงเป็นเวรกรรมที่กูทำมาจากคนอื่น
0: เที่ยวรอตลอดเนี่ย
1: มันรอทำไมรู้ไห
3: ม
1: รอมันตื่น
3: โอ้ยยังไม่ตื่นหรอ
0: มันดึก
1: มันยังไม่ตื่นไปถ่ายรายการมันยังไม่ตื่นขนาดกูไปบ่ายๆแล้วมันยังไม่ตื่น
3: มันตื่นสายแล้ว
2: ทำงานอยู่ครับทำงานเอกสาร
1: ไม่มีเอกสารไม่ตื่นจริงๆแต่
3: วันนี้บอกไม่ใช่อ่ะ
4: ใช่เมื่อเช้าก็พอกัน
0: เมื่อเช้าก็มาสายเหรอ
4: เม
0: ื่
4: อเช้าก็
3: เมื่อเช้า
4: ก
3: ็สายเหมือนกัน
2: เ
3: นา
2: ะเมื่อเช้าทำบัญชีให้กับ
0: ทำบัญชีด้วยเหรออ๋อทำบริษัทด้วย
4: เมื่อเช้าจะไม่ใช่เรื่อง
1: มันมาเช้าก็บุญแล้วลูกปกติมันบ่ายลูกมันมาเช้าให้ประกบเอ้ยจงดีใจเธอว่าก็ดีแล้ว
3: ตอนถ่ายหนังว่ากี่โมงกับพ่อโก้
2: ผมก็ตื่นตีห้าทุกวันวิ่ง
0: มาแข่งตัวเวลา
2: วิ่งกับนาเดชจากปัตตานีมาพังงาภูเก็ต
0: หรอ
2: ไม่ได้ใช้รถตู้ครับ
0: โอ้โหวิ่งสุดๆก็บอกไม่จริงกับหมอวิเชียนบอกไม่จริง
1: แน่นอนครับเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้
2: ครับผม
1: ผลงานความร่วมมือครั้งสำคัญของ GDH แล้วก็ Sony Pictures International Production นะฮะเรื่องนี้หลักๆคือเฮนรี่ก็คือณเดช
2: ใช่ครับ
1: ถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
1: ณเดชนี่เป็นเจ้าของกิจการโฮเทลเล็ก
2: ๆครับผม
0: อยู่ภาคใต้นะ
2: อยู่ภาคใต้ครับคุณพ่อแล้วก็น้องชายครับ
4: น้องชาย
2: นี่คือน้อง
3: สุดหล่อคนนึง
1: น้องชายณเดช
2: ยีส
3: หาลอด
2: ดูตกใจ
1: เล่นเป็นน้องชายณเดช
2: ให้ทำไมต้องตกใจ
3: ในเรื่องคือน้องชายแท้เลยปะ
2: น้องชายแท้เลยครับ
1: พ่อแม่เดียวกัน
2: พ่อแม่เดียวกัน
1: โอ้มันต่างกันราวกับฟ้ากับดินจนมันคือความต้องการให้เห็นความแตกต่างใช่ไหม
3: สี่ GDH
0: ว่าพี่น้องไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้เงี้ย
2: ใช่ไม่บางทีมันอาจจะเป็นแบบยีนของแต่ละคน
4: ลูกเสี้ยว
2: บางคนแบบยีนฝั่งแม่ยีนฝั่งพ่อมันอาจจะเด่นไม่เท่ากันไงใช่ป่ะล่ะ
1: ถูกเล่นเป็นน้องณเดช
2: น้องณเดชครับ
1: กูนึกว่ามึงเล่นเป็นเพื่อนณเดชไม่ใช่เล่นเป็นน้องณเดช
2: ก็ตามอายุความจริงครับตามความจริ ง
0: แล้วในเรื่องเฮนรี่เขาเป็นคนยังไง
2: ในเรื่องผมว่าพี่เขาเป็นคนน่ารักครับอบอุ่นมากแล้วก็ที่สำคัญคือเขามีความเป็นฟีลกู๊ดกับแฟมิลี่สุด
3: ๆ
2: เพียงแต่ว่าในความทรงจำที่เขาหายไปในวันต่อวันอ่ะมันทำให้เขารู้สึกว่าเขารีเซ็ตระบบตัวเองอาจจะทันบ้างไม่ทันบ้างแต่สุดท้ายก็ได้การปกป้องแล้วก็การเซฟโซนที่อบอุ่นจากน้องแล้วก็พ่อตลอด
1: ก็คือสมองเขาจะรีเซ็ตทุกคืน
0: คือจำไม่ได้เรื่องอะไรเกิดขึ้นวันนี้พรุ่งนี้จำไม่ได้แล้ว
2: ใช
1: ่ก็คือง่ายๆเอ้ยมันก็คือแบบ
3: อัน
1: นี้คือเรื่องคือเอาง่ายๆมันจะเป็นการเล่าเรื่องใหม่ทุกวัน
2: ใช่ครับ
1: ต้องมาคือเรื่องก็มันก็ดีนะสำหรับบางอย่างที่เราอยากจะลืมทุกคนแต่มันเป็นการรีเซ็ตใหม่ทุกวันว่าเมื่อวานอะไรเกิดขึ้นอีกวันนึงจะลืมไม่ไปหมดแล้ว
2: ที่มันได้ทั้งความรู้สึกที่เสียดายแล้วก็เซอร์ไพรส์ตลอดเวลาได้สอง
0: แล้วจำคนกันจำน้องจำคนรอบตัว
2: น้องกับพ่อจำได้ปกติหมดเลยครับเพียงแต่ว่าเขาจะคิดว่
1: า
2: เขาจะคิดว่าหนึ่งวันนี้จะเป็นวันที่เขารู้สึกว่าแบบที่เขาคือเหตุการณ์หนึ่งวันนั้นที่เขาแบบสูญเสียไปใช่ไหมครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เขาจดจำเรื่องนั้นตลอดคือหนึ่งวันพวกเขาจะคิดว่าเขายังอยู่กับ
1: เรื่องนั้น
2: เรื่องนั้นอยู่อะไร
1: อ๋อหรอมันก็คือเหมือนย้ำทั้งมุกย้ำคิดย้ำทำ
2: ใช่ครับก็เลยต้องมีคนแบบนี้เข้ามาพลิกคดีหัวใจ
4: เหมือนทุกวันที่ตื่นมาเขาจะคิดว่าวันนี้คือวันเกิดพ่อเขา
2: ใช่
4: ซึ่งก็เลยวันรุ่งขึ้นตื่นมาก็จะคิดวันเกิดพ่ออีกเพราะว่ามันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะประสบอุบัติเหตุทำให้เป็นโรค
0: อ๋อที่เป็นอย่างนี้เพราะประสบอุบัติเหตุ
4: ใช่ค่ะเขาจะจำได้แค่วันนั้นวันที่เกิด
2: ให้ผมเล่าตอนจบเลยไหมล่ะ
3: เอาแค่โครงพอเนี
0: ่ยแล้วเบิ้ลเองก็บทเป็นน้อง
2: เป็นน้องครับ
1: น้องณเดชไง
2: คอยดูแล
1: คอยอยู่เนี่ย
2: คอยทำให้เขารู้สึกว่าเขายังอยู่กับวันนั้นและสิ่งนั้นที่เขารักอยู่ตลอดเวลาก็คือได้การซัพพอร์ตจากพ่อครับ
0: ก็คือครอบครัวเนี่ยซัพพอร์ต
2: ครอบครัวที่ซัพพอร์ตนะครับ
4: ใช่
2: ครับ
1: แล้วตอนมินนี่เล่นเป็นลูซี่
4: ใช่ค่ะลูซ
1: ี่จริงๆแล้วลูซี่นี่คือยังไงลูกอาชีพของหนูคือกัปตัน
4: ลูซี่คือเป็นนักสำรวจโลเคชั่นค่ะนักสำรวจโลเคชั่น
1: ที่จะขับบอลลูนท่องเที่ยวอย่างเง
4: ี้ยหรอใช่แล้วเป็นกัปตันด้วยค่ะบอลลูนได้ด้วยแล้วเขาก็จะฮอปไปโน่นไปนี่ไปสำรวจพื้นที่ค่ะ
0: ว่
4: าสามารถใช่ทั่วโลกเลยว่าสามารถเปิดรูทบอลลูนได้ไหมแล้วทีนี้เขาก็มาที่ภูเก็ตที่ภาคใต้ของเมืองไทยแล้วก็เลยได้เจอเฮนรี
0: ่
4: แล้วก็ตกหลุมรักเฮนรี่แต่ว่าด้วยความที่เขามีอาการความจำเสื่อมเราก็ต้องจีบเขาใหม่ทุกวันเพราะเขาจำเราไม่ได
1: ้ค่ะโอ้
3: ก็ต้องจีบใหม่ทุกวัน
4: จีบใหม่ทุกวันใช่แล้วก็มีวิธีที่แตกต่างกันไปทุกวัน
1: เฮ้ยบทมันโอเคนะคือเอาง่ายคือบางทีเราเป็นแฟนกันแล้วเขาก็ลืม
4: ค่ะ
1: ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำยังไงต้องจีบเขาใหม่ทุกวัน
4: ทุกวัน
3: หาวิธีใหม
1: ่ๆแล้วหนู
4: ต้องงัดมุกทุกวันเลยค่ะ
1: ก็คือเอาง่ายลูซ
4: ี่
1: ในบทเนี่ยต้องไปชอบพระเอกด้วย
4: ใช่ค่ะก็คือเหมือนเจอแล้วเราคุยกันแล้วเราคลิกเหมือนเราชอบกันในวันแรกครั้งแรกที่เจอกันแล้วก็นัดจะเจอกันวันต่อไปปรากฏวันต่อไปเรามาหาเขาตามนัดแต่อ้าว
0: เขาจำไม่ได้แล้ว
4: ทีนี้เราก็เฮ้ยทำไมจำไม่ได้ทีนี้ครอบครัวทุกคนจะปกป้องแบบไม่อยากให้มาอยู่เหมือนแบบมาตามจีบลูกเขาเพราะว่าคือเขาไม่อยากให้มันวุ่นวายอะค่ะเดี๋ยวหนูจะ
5: ย่าง
4: เฉลยตอนนี้หนูคนจะรู้
0: เพราะแม่เขากลัวเราเจ็บด้วยแหละเนอะเพราะรู้ว่าจำไม่ได้เลยอย่างนี้หลายๆอย่างใช่ไหม
1: จริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็น 50 first

0: ที่6ของโลกที่จะนำมาดัดแปลงแล้วก็สร้างใหม
1: ่ครับ
0: แต่เรื่องราวมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุก
2: โ
3: ห
2: เปลี่ยนหมดเลย
3: ผมรู้สึกว่ามันเนาะพี่วิเวียงผมว่ามันเป็นซุปเปอร์ฟิลกู๊ดแล้วครับ
1: ไม่เหมือนเดิมอีกเลย
3: ใช่ผมรู้สึกว่าผมอยู่ในฐานะนักแสดงด้วยแล้วก็คนที่ได้ดูในฐานะคนดูด้วยพี่ผมรู้สึกว่ามันโคตรอ่ะมันไม่ได้แบบถูกรีเมคหรือว่าการอัพจากสตอรี่เดิมแล้วมาทำแล้วก็ให้อยู่ในโครงเดิมมันคือการเสริมความเป็นไทยวิวธรรมชาติความเป็นครอบครัวความอบอุ่นของพี่น้องแล้วก็สตอรี่ของคนรักคนรอบข้างมันแบบมันได้ทุกอารมณ์ครับตลกเหงาดราม่าซึมการต่อเชื่อมเรื่องราวที่จะให้สตอรี่ความรักมันดูมั่นคงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เสริมในความอบอุ่นของครอบครัวอะไรครับ
0: หนูเองในบท
1: วิเวียนลูก
2: เล่นเป็นน้าเป็นน้าสู่เล่นเป็นน้าสู่ค่ะเป็นน้าของณเดช
0: เขาเป็นน้าของณเดช
2: ใช่ค่ะแล้วก็เราเห็นตั้งแต่วันแรกเลยที่ลูซี่มาจีบหลานของเราใช่ค่ะใช่คำว่าจีบแล้วป่ะหรือว่าเขามาจ
3: ีบ
2: เจอกันไอ้ครั้งแรกเฮนรี่จีบก่อนแต่ว่าเขาจำไม่ได้ไงในความทรงจำคือเขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนที่จีบ
4: ใช่
2: แล้วเราก็เห็นมาตลอดเขาว่าจริงๆแล้วในความสัมพันธ์ของครอบครัวของเราเราอยู่กันแบบอยู่ดีมีสุขเนาะเราพยายามทำให้อาการของหลานของเราเนี่ยอยู่ปกติดีที่สุดแต่ว่าพอมีความรักเข้ามาไอความปกตินี่มันก็หายไปเราเลยรู้สึกว่าความรักนี่แหละมันเป็นตัวอันตรายของเรื่องนี
3: ้
2: เราเลยทำทุกวิถีทางนะคะไม่ให้คนนี้เนี่ยมาครองใจหลานของเราได
0: ้ขัดขวางทุกอย่าง
2: ทุกอย่างทั้ง3คนเลยแต่ว่าลีลาของการขัดขวางเนี่ยมันก็จะต่างกันออกไปอีกอย่างคนนี้มีการบอกว่าเป็นอะไรงูอะไรหนีเล่าสิ
3: อ๋อในหนังก็จะคือเขาบอกว่าให้เล่นเป็นน้องณเดชแต่ว่าต้องแต่งเป็นงูผสมกับตัวเลี่ยหู
2: ้ไม่กูเฉยๆกูเฉย
3: ๆสีนี้เลย
2: สีแบบนี้เลยชุดนี้เลย
1: ใส่สีนี้เลยดู
5: เหมือน
2: เฮ้ยเนี่ยที่มดดำลองทำไหมคะ
3: ลองทำมาลองรับดินที่ลองรับดินดิ
0: โอ้วสีเหมือนเลย
3: เออ
5: เหมือน
2: เหมือนมาก
0: แล้วกูเสือกเลือกมาใส่วันนี้ด้วยนะ
1: ไม่ถูกวันด้วย
2: ใช่ใ
3: ช่ชุดเดียวกันเปล่า
5: อันนี้คือใส่เวลาบางคืนสร้างความสนุกสนาน
0: น้องอ๋อหรอตอนเขาขดาย
2: จริงๆแล้วงูนี้เนี่ยไม่ได้ออกแค่ซีนเดียวแต่ออกซ้ำๆหลายๆวันเราก็จะเห็นท่วงท่าระบายที่หลายอย่าง
5: ก็เป็นตัวจริงตัวสร้างสีสันแหละ
0: มันก็คือเป็นการเซอร์ไพรส์ทุกวันเพื่อให้แต่ว่าความทรงจำเนี่ยให้เขาจำให้ได้
2: ใช่ค่ะ
0: นะเอาแต่ละคนบ้างดีกว่าอย่างเรื่องนี้เบิ้ลอย่างที่บอกว่าไม่ใช่อยู่ดีเขาจะเอาเบิ้ลปทุมราชมาเล่น
1: ต้องแคสด้วย
0: คนอย่างแกก็มาไม่ต้องต่อให้มันเป็นดาราดังแค่ไหนของ GDH เขาต้องแคส
3: ใช่ถูกต้องคร
0: ับ แล้วทำไมครั้งแรกแค่เอามึงมาก็ผิดแล้ว
5: ทำไมอ่ะ
0: เขาเรียกมาแคสยังไง
3: อันนี้คือกำลังจะเข้าล่องชมหรือเข้าล่องด่า
0: ไม่เด็กพิธาหล่อๆเยอะแยะไม่เอามาวะ
3: เ
0: ขาติดต่อม
2: าแคสยัง
3: ไงติดต่อครับที่จริงผมดูแววตาของ GDH ดีกว่าพุ่มกลับออก
0: ยังไง
3: เขาแกล้งว่าเอาผมมาแคสแต่เขาอยากได้ผมอยู่แล้วตั้งแต่แรก
0: เออมึงมั่นอย่างนั้นเลย
3: คือมันไม่ใช่ใครก็ได้
2: ใช่ไม่ใช่ใคร
1: ก็ได้คือเขาบอกให้เราอยู่แล้วแหละ
0: คือบทเนี่ย
3: พอผมมาเล่นเสร็จปั๊บผมรู้เลยพี่ว่าถ้าพี่เป็นได้คนอื่นไม่ใช่เบิ้ลนะรับรองว่าโบเบมาก
5: ตีบทไม่แตกว่างั้นเถอะ
3: ตีบทไม่แตกเท่าผมหรอก
4: พี่แต่เขาเล่นดีมากค่ะ
3: ถูกต้องเนาะ
4: พี่
3: พูดไป
2: ถูกต้องเนาะ
5: โดยเฉพาะตอนที่แต่งตัวเขียวๆใช่ไหมน
2: ั่
5: นดีมาก
3: ไม่ใช่สามารถแต่งงูแล้ว
4: ไม่ใช่ใครก็ได้
5: ไม่ใช่ใครก็ได้จริง
3: ไม่ใช่ใครก็ได้
4: เวลาเท่านั้น
2: ตอนที่เราคุยกันมันอาจจะดูเหมือนว่าตลกมากใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวของขนุนเนี่ยเป็นคนที่อบอุ่นมากๆแล้วก็มันมีไดอะล็อกนึงที่เวียนได้ดูพร้อมกับทุกคนเรารู้สึกว่ามันคือคอหลักของเรื่องเลยคือในความสัมพันธ์ของครอบครัวเวลาที่มีใครสักคนนึงอาจจะป่วยหรือว่าผิดปกติไปกับรูปแบบของสังคมทั่วไปใช่ไหมคะแต่ว่าคนในครอบครัวเข้าใจแล้วมันเป็นซีนที่เธอพูดอ่ะเราพูดไปสปอยหรือเปล่า
3: ไม่พูดดีกว่า
5: ไปดูหนัง
0: วันแรกที่เขาติด
3: ไม่ใช่ว่าไม่สปอยละไม่พูดดีกว่า
0: ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวมันจบเรื่องถูกต้องไหมวันแรกที่เขาติดต่อให้มาแคสรู้สึกไงบ้าง
3: ดีใจครับเพราะว่า GDS นี่เป็นความฝันของโรงละครความฝันของหลายคนที่อยากจะไปแบบว่าไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตนะครับหมายถึงว่า
5: อยากไปร่วมงาน
3: อยากไปร่วมงานอยากจะไปเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทนั้นแล้วก็หนังสตอรี่ที่เขาแบบเขียนมาแต่ละเรื่องครับผมรู้สึกว่ามันมีความหนึ่งมีความแมสแล้วก็เป็นการยกระดับการแสดงที่ทำมาให้เราแบบอยากไปพยายามกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยากไปอัพตัวเองให้มากขึ้นนั่นแหละครับ
0: เพราะว่าเราก็ผ่านหนังมาหลายเรื่องเหมือนกัน
3: ส่วนใหญ่ก็จะเล่นแบบเป็นอีสานบ้างละครอีสานบ้างหรือว่า
0: คนจะชินกันอย่างนั้น
3: ชินกันอย่างนั้นไปครับ
5: แต่นี่เป็นคนใต้ซะแล้ว
3: คนก็ไม่ได้พูดใต้เยอะครับก็พยายามเอาเป็นกลางผสมสำเนียงแบบทองแดงมา
1: แล้วน้าของณเดชน์พูดต้องพูดใต้
5: โอ้โหต้องใต้เลยดิจริง
2: ๆยากมากเลยพี่น้อง
5: ไม่ใช่เราคนใต้เลยคนที่ไหน
0: เราเป็นคนใต้แล้ว
2: เป็นคนใต้ค่ะเป็นคนหัดใหญ่ค่ะเป
5: ็นคนหัดใหญ่แล้วสบายเลย
1: แคสยังไงคะเขาติดต่อให้มาหรือเรามาเองยังไง
2: ติดต่อให้มาแคสค่ะก่อนหน้านี้เวียนเคยร่วมงานกับ GDS ในสงครามส่งด่วน
0: เป็นเล่นสงครามส่งด่วน
2: ใช่น้องก็คนที่เล่นใต้ในเรื่องเล่นเป็นอาร์มี่หรือว่า นายห้วงนะตอนนั้นใช่หนูคือเลขาค่ะแล้วก็พี่เมธเนี่ยเห็นมาก็เลยชวนมาแคสค่ะ

0: เอาจริงๆว่าตอนที่แรกมาน้องแบบว่าเล่นเป็นน้ามันดูโอ๊ยเครียดจังเลยทันมั้ยหรือเปล่า
1: เอออ่
0: ะทําได้อยู
2: ่แต่พอเป็นน้าณเดชได้ทุกอย่าง
0: ได้เลยค่ะ
2: พอเล่นกับณเดชได้ทุกอย่างเลยนะ
3: เขารู้ว่าเล่นกับผมเขาเลยมา
4: อย่างมินนี่เองที่กลายเป็นเดบิวต์นางเอกเรื่องแรก
5: ถูกต้องค่ะเป็นการแสดงภาพยนตร์ถ่ายครั้งแรกภาพยนตร์ครั้งแรกในชีวิตเลย
1: เป็นนางเอกเลย
4: คือส่วนใหญ่หนูจะอยู่ที่เกาหลี
5: อยู่ที่เกาหลีเบสที่เกาหลีตลอดค่ะแล้วปกติก็ร้องเพลง
2: เป็นเกิร์ลกรุ๊ปไง
5: ใช่หนูไม่เคยมาแบบ acting จริงจังเลยแล้วก็เป็นงานไทยการแสดงจริงจังครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะ
2: แล้วเรามาแคสได้ยังไงตอนแรก
5: ก็ก็ทาง
2: ก็ส่งเรื่องไปเกาหลีหรอ
5: ใช่ค่ะก็ติดต่อมา
1: ต้องสังกัดที่นู่น
2: ต้องสังกัดก็ยินยอมให้มาด้วย
4: ปกติหนูคือเบสของหนูปีนึงหนูจะอยู่เกาหลีกี่เดือน
5: โอ้ก็อยู่เกือบตลอด
4: เกือบทั้งปี
5: ค่ะนอกจากว่าถ้ามีเวิลด์ทัวร์ก็จะบินไปแต่ส่วนใหญ่สุดท้ายก็จะกลับมาเบสที่เกาหลีใช่ค่ะแต่ว่าปีที่แล้วเลยได้อยู่เมืองไทยเยอะเพราะว่ากลับมาไทย
4: นาน
5: ก็มันอยู่ประมาณเกือบ3เดือนได้ค่ะแต่ก็บินไปบินมา
4: อย่างที่บอกว่าน้องเองเนี่ยการบินไปต่างประเทศเนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันแล้วเพราะบางครั้งวันนี้อยู่เมืองไทยวันนู้นขึ้นก็ไฟกลางคืนไม่มีตื่นมาไปตื่นที่เกาหลีแล้ว
5: มีบางทีแบบ3วัน3ประเทศก็มีค่ะ
4: ยังไงบางทีไปฝ
2: ร
4: ั่งเศสต่อ
2: 3วัน3ประเทศ
5: ใช่ค่ะเคยมีที่แบบว่าไปอเมริกาแล้วก็แบบบินกลับมาไทยแล้ววันรุ่งขึ้นไปแฟชั่นโชว์ไปปารีสต่
1: อไปเพราะไปแฟชั่นวี
4: ค
5: ใช
4: ่
5: ค่ะแบบ
6: วันลง
3: ร่างกายไม่ส
5: มบูรณ์บางทีก็สลวนค่ะก็เลยอยู่ส่วนใหญ่วิธีเวลาพักผ่อนของหนูคือบนเครื่องบิน
2: นอนบนเครื่องบินนอน
4: มันต้องหลับให้ได้ใช่มั้ยลูก
5: ใช่มันต้องหลับให้ได้เพราะว่าลงปุ๊บหนูทำงานเลย
3: น้องก็เลยได้เรื่องนึงน้องก็เอาเงินไปซื้อเครื่องบินส่วนตัว
2: ไม่แหมค่าตัวดีอย่างเลยเว้ย
1: private
2: ค่าตัวดีมากเลย
5: มีเครื่องเหรอ
4: 2เดี๋ยวขออนุญาตคุยกับน้องเค้าก่อนเพราะว่าค่อนข้างจะแบบว่ากว่าที่ได้น้องก็มาเนี่ยค่อนข้างแบบว่า
2: ง่าย
4: น
2: ะ
4: ก็ยากคุณที่น้องมาเยี่ยมรายการพี่ด้วยด้วยกันนะฮะเส้นทางการเป็นนักร้องการเป็นแบบไอดอลระดับเนี้ยจริงๆแล้วน้องเริ่มจากเรียนดนตรีเรียนร้องเพลงปกติเนี่ยแหละ
5: คือที่บ้านคุณแม่ก็เล่นเปียโนค
2: ่
5: ะแล้วก็คือคุณลุงก็เล่นเปียโนคือที่บ้านเล่นเปียโนกันเยอะแล้วหนูก็เลยมีโอกาสได้เล่นเปียโนตั้งแต่3 4ขวบเลย
4: อ๋อตั้งแต่เด็กเลย
5: ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะ
4: แล้วหนูก็มาเรียนที่แกมมี่เนี่ย
5: ใช่ค่ะแกมมี่ใช่เรียนที่แกมม
4: ี่แกมมี่ชั้นอะไร
1: ชั้น AA สมัยก่อน
2: สมัยก่อนมีฟ้า
5: ระ
2: ดับมี
4: ไม่ใช่มันจะเป็น
1: อยู่ที่เป็นชั้น2แม่แต่ก่อนเป็นชั้น4
4: เมื่อก่อนเป็นชั้น4ที่เปลี่ยนลิฟต์อ่ะชั้นเปลี่ยนลิฟต์อ่ะ
1: ใช่เป็นชั้น2อยู่นี่เป็นชั้น2
4: ใช่มั้ยลูกชั้นที่เขาเปล
5: ี่
4: ย
5: นนี่เป็นเรียนแต่ก่อนเรียนที่มีฟ้าด้วย
1: คนนิดเดียวเอง
4: ถูกต้องมั้ยหนูก็มาเรียนมาเรียนที่ตึกแกรมมี่นี่แหละ
1: โอ๊ยน่ารักไอ้ตา
4: หนูมาเรียนตั้งแต่กี่ขวบ
5: แต่ก่อนเรียนที่มีฟ้าก่อนค่ะแล้วค่อยย้ายมาที่แกรมมี
1: ่
5: ก็เรียนตั้งแต่นะคะ3 4ขวบแล้วก็เรียนร้องเพลงตั้งแต่5 6ขวบ
1: ตั้งแต่เด็กเลย
4: แสดงว่าหนูพ่อแม่หนูเป็นคนเห็นพ่อสอนหนู
5: ใช่ค่ะตอนเด็กก็ชอบร้องรำทำเพลงตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไร
4: เป็นลูกคนเดียวป่ะ
5: เป็นลูกคนเล็กค่ะมี3คน
4: อ๋อมี3คน
5: มีพี่ชาย2คน
4: หนูลูกสาวคนเดียว
2: พี่ชายศิลปินด้วยมั้ย
5: พี่ชายไม่ค่ะ
2: เป็นธุรกิจเลย
5: เป็นทำงานใช่
4: ไปทำงานปกติจนในที่สุดเนี่ยมินนี่เองหนูเริ่มตามความฝันเพราะพี่เอาจริงน
5: ะ
4: คนไทยไปเกาหลีเยอะ
5: ใช
4: ่แต่ยอมแพ้กับมันทั้งนั้นเลย
5: มันค่อนข้างหนักมาก
4: จริงๆการไปเป็นไอดอลเกาหลีหรืออะไรพี่เห็นไปกันเยอะมากนะ
5: ใช่ใช่ค่ะ
4: เอาในเชื่อไหมน็อตว่าดาราไทยไปกันเกือบทุกอาทิตย
2: ์
4: แต่ก็กลับมาทุกอาทิตย์เหมือนกันไม่ไหวกันจริงๆเพราะอะไรการที่ไปเป็นไอดอลเกาหลีมันหนักขนาดไหน
5: คือเขาเรียกว่าอะไรครับระบบแบบมันค่อนข้าง strictมากๆแล้วก็ค่อนข้างเข้มข้นมากๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าการที่เราไปเป็นเทรนนี่เนี่ยเราจะได้เดบิวต์หรือเปล่า
1: ค่ะ
5: เราก็ต้องเต็มที่เหมือนมันการแข่งขันมันสูงมาก
2: ตลอดเวลานะ
5: ใช่แข่งขันตลอดเวลาอะไรเงี้ยถ้าหนูก็ไปฝึกแบบ3ปีกว่าซึ่งณตอนนั้นเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้การที่เราไปฝึกตรงเนี้ย
2: จะได้ยังไง
5: จะได้เดบิวต์ไหมแล้วเดบิวต์แล้วจะเป็นยังไงต่อคือมันเป็นแบบอะไรที่ค่อนข้างริสกี้มากๆ
2: เราไปตั้งแต่เท่าไหร่ครับ
5: หนูไปตอน17ค่ะ
4: 17
2: ทิ้งการเรียนทิ้งทุกอย่างเลย
5: คือตอนนั้นหนูตัดสินใจยากมากเพราะว่าเหมือนอีกปีเดียวจะจบม .6 แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้จบม .6 ก่อนแต่ทีนี้ที่เกาหลีก็รู้สึกว่าโอ๊ยมีคนอยากได้โอกาสนี้เยอะแยะ
1: อยู่ต้องมา
5: ถ้าเกิดว่ายูไม่เอาถ้ายูไม่มาเลยเราไปหาคนอื่นก็ได้เราก็เลยหนูก็เลยตัดสินใจก็มันเป็นโอกาสแบบได้มาทั้งทีก็เลย
4: มันจะต้องเลือกเส้นทางชีวิตแต่หนูก็เลยตัดสินใจหนูเลือกไปเรียนภาษาจีน
5: อ๋อหนูเคยเรียนภาษาจีนตอนเด็กค่ะ
4: ก็คือเตรียมตัวตั้งแต่เด็กเลยเรียนภาษาจีน
5: คือเรียนภาษาจีนคิดว่าน่าจะได้ใช
4: ้เออทำไมตอนนั้นหนูถึงเลือกเรียนภาษาจีน
5: เหมือนความจริงคุณแม่ให้เรียน
2: คุณแม่เป็นคนวางแผนให้หมดเลยเน
5: า
2: ะ
5: คุณแม่รู้สึกว่าเออภาษาจีนน่าจะได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยหนูลองเรียนหนูชอบด้วย
2: แต่กับการไปอยู่เกาหลีแต่เกาหลีไม่ได้เลย
5: ไม่ได้เลยศูนย
1: ์ก็ต้องไป
2: แต่มันมีตัว
4: เริ่มใหม่ยังไงอะลูก
5: เริ่มใหม่ก็คือที่ค่ายไปถึงปุ๊บเขาจะให้เรียนภาษาเกาหลีค่ะ
4: อ๋อให้เรียนก่อน
5: ให้เรียนก่อนก็จะมีครูภาษาเกาหลีแล้วก็สอนเป็นภาษาอังกฤษ หนูก็ต้องเรียนแบบเกือบทุกวันเลยอะค่ะ
2: เป็นเทรนนีอยู่กี่ปีครับ
5: เป็นเทรนนีประมาณ3ปีกว่า
2: 3ปีก็20กว่าแล้วนะ
5: ประมาณ
2: 20แล้วเนาะ
4: เขาถึงบอกจะเริ่มต้องเริ่มแต่อายุ14 15ไง
5: ต
6: อนนั้นก็คือไป
5: เ
6: รียนอากินเป็นเวลาทุกอย่าง
5: คือซ้อมวันจันทร์ถึงเสาร์ค่ะ
4: กี่โมงถึงกี่โมงลูก
5: ถ้าเป็นเทรนนีปกติ10โมงถึง4ทุ่มทุกวันได้หยุดวันเดียววันอาทิตย์
2: 12ชั่วโมงทุกวันเป็นแบบนี้
5: อ๋อถ้าขับบ่ายโมงหรือสี่ทุ่มแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเตรียมเดบิวต์แล้วเนี่ยก็คือจะเป็นสิบโมงถึงตีหนึ่ง
6: สิบโมงถึงตีหนึ่ง
2: สิบโมงถึงตีหนึ่งเตรียมเดบิวต์เหรอ
5: ใช่ค่ะคือถ้าตอนที
6: ่ศิลปินแล้ว
5: ตอนที่คอนเฟิร์มแล้วว่าโอเคอยู่จะได้เดบิวต์แล้วแล้วมีวงแล้วเนี่ยค่ะก็อยู่เป็นสิบโมงถึงตีหนึ่งแล้วก็ไม่มีวันหยุดแล้วค่ะ
2: ไม่มีวันทำงานคือยาวเลยไม่มีวันหยุดเลย
4: จนถึงวันที่หนูคุมไม่ร
5: ู้จนถึงวันที่เดบิวต์แล้วก็เดบิวต์ก็ไม่มีวันหยุดเหมือนกันค่ะ
4: จนถึงวันที่หนูก็ดีแล้วที่มันไม่มีวันหยุด
5: ก็มีบ้างก็ดีค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเราก็ appreciate กับแบบพอมีงานมันก็เลยแบบทำให้เราแบบยุ่ง
4: แล้วได้ไปทำงานเกาหลีต้องซื้อบ้านที่เกาหลีด้วยไหม
5: อ๋อตอนนี้ก็
4: ซื้อเลยใช่ไหม
5: เป็นยังเป็นเช่าระยะยาวค่ะ
2: กี่ปีแล้วคะอยู่เกาหลีมากี่ปีแล้ว
5: อยู่เกาหลีมา11ค่ะจะ12ปี
2: รวมเทรนน
5: ี่ด้วยใช่
2: เป็นศิลปินมา7ปีเต็ม
5: เป็นศิลปินมาปีที่8จะเข้าปีที่9แล้วค่ะ
4: คุ้มไหมลูก
5: คิดว่าคุ้ม
2: ยิ่งกว่าคุ้มอีกค่ะ
4: แต่กว่ามันจะได้มามันยาก
5: ไม่ง่ายเลยค่ะแบบแลกมาทั้งทุกอย่าง
6: หยาดเหงื่อ
5: หยาดเหงื่อจริ
6: งๆและน้ำตา
5: และน้ำตา
6: ครบเลย
2: ถ้าวันนั้นมันไม่สำเร็จเนี่ยเท่ากับเราทิ้งอนาคตทางการเรียนไปส
5: ู่
2: ต้องกลับมา
5: แคชอัพรู้สึกว่าไหนๆทิ้งกันคือทิ้งตรงนี้มาแล้วอะค่ะห่างคุณพ่อคุณแม่มาแล้วเราก็ต้องทำให้ได้เอาให้มันเต็มที่ยังไงแบบหนูรู้สึกว่าถ้าไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
2: ยินดีด้วย
4: เก่งมากจนวันหนึ่งวันรับหนังเรื่องนี
5: ้ค่ะ
4: ความในใจถึงอยากรับหลังเรื่องนี
5: ้โอ้โหคือไม่คิดไม่ฝันเลยค่ะว่าจะได้
4: ต้องมาแคสปกติเหมือนคนทั่วไปใช่ไหมลูก
2: ต้องแคสไหมลูกหรือว่าเขาส่งเรื่องไหม
4: หรืออันนี้ไม่ต้องแคส
2: หรือจีดีเอสเลือกเลย
5: ส่งเรื่อง
4: ส่งเรื่องให้หนูเรื่อง
2: ใช่ไหม
4: โอเคไหมอย่างมึงต้องแคสมันคนละรุ่น
5: ไม่แต่ก็ม
4: ีส่งเรื่องไปให้เลือก
6: แต่เขาก็ต้องมีเวิร์กช็อปอยู่แล้ว
5: เวิร์กช็อป
4: แล้วหนูไงเวิร์กช็อปผ่านออนไลน
5: ์ตอนแรกหนูอยู่เกาหลีบินมาไม่ได้ช่วงแรกก็จะมีเวิร์กช็อปออนไลน์ค่ะกับครูบิวแล้วก็มีพี่เมธมาคอยดูแบบส่งบทมาแล้วก็คอยเล่าให้ฟังว่าอยากให้ซ้อมเวิร์กช็อปอะไรประมาณไหน
4: อ๋อแต่มันต้องผ่านออนไลน
5: ์ออนไลน์ก่อนช่วงแรกค่ะแล้วค่อยมาเวิร์กช็อปที่ไทยอีก
4: อืมเขาต้องกลับมาเวิร์กช็อปที่ไทยอีก
5: ค่ะก็คือมีเวลาก็กลับมาใช่ค่ะ
2: แล้วมันยากไหมการที่ต้นสังกัดจะยอมปล่อยเรามาเล่นหนังไทย
5: คือความจริงค่ายเขาจะรู้สึกว่าคือหนูบอกค่ายอยู่แล้วว่าอยากได้อยากทำสิ่งนี้มากๆแต่ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะหนูเป็นวงมีเพื่อนอีก4คนที่เราก็ต้องคือมันก็มีสเกดจูอยู่แล้วต่อปีอะค่ะมีตารางงานที่มันฟิกซ์อยู่แล้วทีเนี้ยอาจจะยากตรงที่ว่าจะจัดตารางยังไงให้สามารถถ่ายได้แล้วลงตัวกับทุกคน
4: ไม่ไปลำบากคนอื่นเขาด้วย
5: ใช่ใช่ค่ะซึ่งทุกคนก็ยุ่งกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีพี่ณเดชน์ด้วยมีป๋าด้วยอะไรก็เลยแบบว่าหนูว่าอาจจะยากตรงการจัดการเรื่องสเกดจูมากกว่าแต่ว่าเขาก็บอกถ้าไม่นี่อยากก็ให้ทำ
4: หนูได้ไปดูหนังแล้วเป็นไงลูก
5: เมื่อวานนี้เลยค่ะกาล่า
2: ร้องไห้ร้องไห้เลยทำไม
5: รู้สึกตื่นเต้นคือหนูไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นอย่างนี้มานานมากๆแล้วค่ะเหมือนมันเป็นการเดบิวต์สกรีนครั้งแรกของเราอะค่ะเป็นแบบสกรีนเดบิวต์ครั้งแรกในชีวิตของหนูเลยแล้วแบบได้เข้ามาดูหน้าตัวเองในโรงหนัง
2: มันใหญ่มาก
5: มันใหญ่มากแล้วแบบ
6: ได้เห็นสักทีอย่างเงี้ยใหญ่ๆอยู
5: ่
6: ในโรง
5: ใหญ่ๆมากแบบโอ้ว้าวอะไรเงี้ยค่ะคือตื่นเต้นมากแล้วก็เราได้นั่งดูแบบว่าพร้อมๆกับท่านผู้ชมคนเหมือนเราเห็นรีแอคชั่นเรียลไทม์อยู่อะเราสงสัยแบบสิ่งที่เราแบบรอมาเกือบปีอะค่ะเพราะว่าเราถ่ายกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอะไรเงี้ยแบบเรารออยากดูตรงนี้มากๆแล้วพอมันออกมาจริงๆมันแบบมันก็ภูมิใจมันแบบมันตื้นตันอะไรเงี้ย
2: ความรู้สึกมันต่างมากแต่เราอยู่บนเวทีมองคนดูคราวนี้เราอยู่ในหมู่คนดูดูตัวเราอะ
5: ต่างมาก
2: เป็
5: นอะไรใหม่ๆมากๆเรารู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าเหมือนหนูรู้สึกแบบเป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำตรงนี้อีกเหมือนแบบติดใจแล้วอะไรเง
2: ี้ยพอใจกับผลงานตัวเองไหมครั้งนี้
5: ค่อนข้างพอใจ
4: มากออนแฟนให้ไปดูหนังหน่อยลูก
5: ค่ะออนแฟนเหรอคะค่ะทุกคนวันที่17กันยายนนี้นะคะ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้นะคะทุกโรงภาพยนตร์นะคะเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้แฟมิลี่ฟีลกู๊ดที่แบบว่ารู้สึกว่าห่างหายไปจาก
2: ที่
5: ม
2: ัน
5: จอไทยมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นภาพยนตร์ที่แบบครบทุกรสจริง ตลกก็คือฮากันทั้งโรง
6: กระจายแน่นอน
5: กระจายแน่นอนแบบซึ้งก็ซึ้งน้ำตาไหลเห็นคนร้องไห้แล้วก็แบบมีความสุขแบบโรแมนติกรู้สึกว่าเป็นหนังที่ครบทุกรสจริงๆดูได้ทุกเพศทุกวัยก็อยากให้แบบทุกคนมาเอนจอยด้วยกันในโรงภาพยนตร์ค่ะ
4: เอาละก่อนที่ไปเบิ้ม

0: อันนี้ก็ไม่ได้มาแฉนานแล้วแต่ขอคุยวิเวียนก่อน
1: วิเวียนหน่อย
0: วิเวียนนี่ถือว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนึงที่คนหลายๆคนจับตามองนะหนูเปิดวิเวียนแคปป่ะ
2: วิวิลีแคปค่ะ
0: ใช่มั้ยฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันไปเกี่ยวกับอะไรลูก
2: ก่อนหน้านี้เป็นชื่อช่องว่าวิวิลีแคปค่ะจะเป็นสรุปข่าวประเด็นต่างๆอะไรเงี้ยบางทีมีกระแสในโซเชียลในสังคมใช่มั้ยคะแต่ว่าตอนนี
0: ้
2: ใช่ค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือเดือนที่แล้วเดือนเปลี่ยนชื่อช่องค่ะเป็นวิเวียนชัดเจนในเลนเรา
3: ทำไมอ่ะมันเปลี่ยนชื่อช่องได้เลย
0: ก็คือเป็น
4: เข้าใจง่ายจะได้เข้าใจง่าย
2: คือเป็นแบบว่าหลายคนอุ้ยอ่านข่าวอย่างเดียวมันงงหรือเปล่ามันแบบว่ามันไม่แมสเกินไปเวียนก็เลยว่าถ้าอย่างงั้นเราไม่รู้นะว่าทิศทางของเรามันอยากจะเป็นแบบไหนมันมีหลายอย่างที่เราชอบเราชอบงานบันเทิงด้วยเราชอบข่าวสังคมด้วยเราชอบนู่นถ้าอย่างนั้นเรามาชัดเจนในเลนเราดีกว่า
0: อะไรก็ได
4: ้ที่เราชอบอ่ะที ่เราสนใจอ่ะ
2: ถูกต้อง
4: มันไม่ได้เฉพาะเจาะจง
2: ถูกต้องค่ะมันเป็นคำใต้ด้วยค่ะคือคำว่าชัดเจนในเลนเรานะคะที่เด็กใต้เราจะรู้กันว่าใจเพื่อนทำไมไรแต่เราโคตรชัดเจน
3: ชัดเจนในเรื่องของเรา
4: ถูกต้องคุณพี่ตัวของตัวเอง
2: อย่าไรแด
0: งมากี่ปีแล้วลูก
2: ประมาณ 4-5 ปีแล้ว
0: ปีแล้วก่อนที่หนูจะไปเล่นสงครามส่งด่วนป่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: หนูเคยเล่นอะไรมาก่อนนี้ป่ะ
2: ก่อนหน้านี้เล่นอะไร
4: เล่นหลายเรื่อง
2: อาจจะแวะไปเล่นโฆษณามาบ้างค่ะแล้วก็
0: ใช่ส่วนใหญ่หนูเล่นโฆษณา
2: ใช่ค่ะโฆษณาแล้วก็มีเล่นหนังสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ชนแบบว่า
4: สงครามไม่สนิทก็เล่น
2: ใช่ค่ะเพื่อนมีเพื่อนไม่สนิทตอนนั้นคือภาพยนตร์เรื่องแรกเลยที่ร่วมงานกับ GDS ค่ะร่วมกับคือพี่อัตต้าค่ะเล่นเป็นครู
5: ครูเคยดูเลย
2: ใช
0: ่หนูเคยดูเหรอลูก
2: เคยดูค่ะหนูเล่นเป็นครูแล้วตอนนั้นพี่มดำน้องเล่นแบบว่าน้องไม่คิดว่ามันบทใหญ่ใช่ไหมคะน้องคิดว่างั้นเล่นๆไปเถอะกูอิมโพไว้ไปเลยค้ำๆหนูไปดูในโรงเฮ้ยซีนใหญ่เขาพาเราเป็นตัวดำเนินเรื่องเลยนี่แล้วหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสไปเล่นสงครามส่งด่วนค่ะตอนที่น้องเล่นน้องคิดว่าโอ้โหไม่มีใครสนใจเราหรอกบทมันเล็ก
5: ๆไม่เล็กเลย
4: คน
3: รู้จักทั่วเลย
2: แมสนี่อะไรเงี้ยก็เลยแบบก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะแล้วก
0: ็จริงๆแล้วเป็นเด็กที่จบมาจากธรรมศาสตร์นะคะซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่านอกจากน้องเนี่ยรับบทหลายๆอย่างสงครามส่งด่วนเนี่ยจริงๆแล้ววิเวียนเนี่ยจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้วิเวียนตัดสินใจเมื่อก่อนมีงานประจำ
2: ค่ะ
0: เมื่อก่อนหนูทำงานประจำคือ
2: ทำหลายอย่างมาค่ะ
0: อะไรบ้าง
2: ที่ทำ NGO แล้วก็มีไปเขียนบทความค่ะให้กับเว็บไซต์ Decode บทความข่าว
0: ก็หนูเป็น NGO ด้วย
2: ใช่ค่ะทำตอนนั้นสนใจหลายอย่างก่อนที่จะเรามาชัดเจนในเรื่องเรา
0: เป็นเอ็นจ
2: ีโอใช่ค่ะเราลองทดลองหาสิ่งที่ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นช่วงที่โควิดค่ะแล้วก็ไปเจออุบัติเหตุแล้วเราก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่า
0: อุบัติเหตุตอนนั้นหนูเจออะไร
2: รถคว่ำค่ะเกือบตายว้าว
0: ในตอนนั้นเหตุการณ์เป็นมันถึงตั้งคำนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนในชีวิตของหนูคือรถมันคว่ำ
2: ใช่
0: มันเกิดอุบัติเหตุที่เรารู้สึกว่าโอกาสที่มนุษย์เราจะตายมันสามารถตายได้ทุกเวลาณตอนนั้นจริงจุดเปลี่ยนวันที่หนูเกิดอุบัติเหตุอะไรมันเกิดขึ้น
2: คือหนูขับรถไปกับเพื่อนๆค่ะเพื่อนเป็นคนขับแล้วก็ขับเร็วมากจากสงขลาไปที่ภูเก็ตค่ะแล้วก็ตอนที่ขับเนี่ยคือเหมือนเพื่อนขับประมาณเที่ยงคืนอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เราขับไปอ่ะจังหวะนั้นอ่ะเราเห็นว่าข้างหน้ามันไม่มีถนนแล้วมันไม่มีถนนอีกแล้วแล้วหนูก็แบบใช่ค่ะคือมันต้องเป็นทางโค้งแล้วเพื่อนเรามันแหกโค้งอ่ะแล้วหนูก็วันนี้สินะคงเป็นวันตายของฉัน
4: คือเรารู้ตัวเลยเราวินาทีเรารู้ตัวเลย
2: ตอนแรกอ่ะน้องคิดว่าก่อนที่เราจะตายมันคงเป็นช่วงเวลาที่เราโอ้ช้าจังแต่มันเร็วมากเลยค่ะมันแค่เสี้ยววิอ่ะที่น้องเห็นว่าข้างหน้ามันไม่มีถนนอีกแล้วอ่ะแล้วน้องก็คุยกับตัวเองว่าวันนี้แหละตายแล้วกูคงถึงเวลาตายแล้วแหละแล้วก็ไม่ตายรถมันคาดเบลค่ะแล้วก็รถมันเหวี่ยงตึงๆๆๆแต่ว่าพอรถกลับมาปกติใช่ไหมคะเพื่อนที่ขับอ่ะเหมือนเขาไม่มีสติอ่ะเขาก็ขับตรงไปเรื่อยๆด้วยความเร็ว170แล้วฝ่าทุกไฟแดงอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะคุณผู้ชมไม่ควรจะไปกับเพื่อนแบบนี้แล้วเราเองก็ไม่ควรจะขับแบบนี้ด้วยแล้วตลอดทางมันเหมือนมรณานุสติกับตัวเองอะค่ะว่าทุกแยกที่เราผ่านไปอ่ะถ้ามันมีรถ
3: สวนมา
2: หรือตอนที่เราเหวี่ยงเมื่อกี้เราอาจจะไม่ตายแต่เราอาจจะทำให้ใครสักคนที่อยู่ในข้างถนนตายก็ได้อะไรเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าความตายมันง่ายขนาดนี้หลังจากนี้มันคงไม่มีอะไรยากแล้วแหละสิ่งที่เราฝันหรือสิ่งที่เราอยากทำอะไร
0: นั่นก็คือจุดสาเหตุที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราออกจากเซฟตี้โซนเราออกจากงานประจำของเรา
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนั้นทำงานประจำอยู่เป็นนักเขียนก็เป็น NGO ก็เป็นอะไรอีก
2: ความฝันจริงๆตอนนั้นคืออยากจะเล่าข่าวหรืออยากจะหนูรู้สึกว่าสิ่งที่หนูมีหรือพรสวรรค์ที่หนูเป็นอ่ะหนูอยากจะนำเสนอออกมาแต่มันหาช่องทางไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นมันมี TikTok ค่ะ
4: จุดเริ่มต้นตอนโควิดนั่นแหละ
2: แต่ตอนนั้น TikTok คนเต้นเราจะไปเต้น
3: คนลิปซิง
4: ไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ถนัด
2: อันตั้งตั้งแต่ไอ้เตายาก
3: เราตึกตึกไม่ได้เลย
2: คือเรียกได้ว่าคร่อมจังหวะดีกว่าละค่ะจังหวะการเต้นอะไรแต่โนราจะได้อยู่หรือว่าหนูเลยลองทำ TikTok ค่ะแล้วก็อยากตัดต่อเป็นสนใจงานบันเทิงนะสนใจงานคอนเทนต์แต่ว่าจะให้ไปกำกับหนังหรือว่ากำกับอะไรแบบที่เขาเป็นกันอยู่มันไม่ใช่เลนของเราล่ะที
4: ่เราเขียนได้ว่าเราจบวารสารมาเขียนบทความพอได้
2: ใช่ค่ะก็เลยเอานั่นแหละ

0: ความผสมสิ่งที่เราสนใจบทความหรือว่าข่าวมาลองเล่าในโลก TikTok ดู
1: นั่นคือจุดเริ่มต้นของการมาทำ TikTok เป็นอาชีพ
0: ใช่
2: โดยที่หนูออกจากงานประจำเลย
0: ก็ตอนนั้นมันถ้าหนูคิดว่าความฝันหนูคือหนูอยากจะ
2: อ่านข่าว
0: ใช่อยากจะทำคลิปวิดีโออยากตัดต่อเป็นเริ่มจากตรงนั้นค่ะอยากตัดต่อเป็นคือภาพในหัวที่หนูคิด
2: ตอนแรกหนูตัดต่อไม่เป็น
0: ไม่เป็นเลยศูนย
1: ์โอ
0: ้แล้วหนูรู้สึกว่าถ้ามันยากขนาดนั้นที่เราเคยคิดอะแต่โค้งที่เราจะตายเมื่อกี้มันไม่ตาย ถ้าตัดต่อแล้วเรื่องที่เราอยากจะเล่าให้คนสนใจอะมันคงไม่ยากแล้วแหละ
2: คำนี้ดีมากนะ
0: ก็เลยทำเลยแล้วก็เลยนั่งตัดอุคลิปนึงเป็นวัน
1: เป็นวันที่เหรอแรกๆเป็นวัน
0: ขั้นชนนี
2: ่คำคมของหนูเด็ดเหมือนกันนะถ้าความตายมันง่ายขนาดนั้นอะในโลกนี้มันไม่มีอะไรยากหรอกถูกต้องไหมเพราะว่าเป็นเสี้ยวนาทีถ้าความตายอะมันง่ายขนาดนั้นถ้าคนเรามันตายมันไม่ได้ตายเป็นวินาทีนะเสี้ยวของวินาทีเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นมุมมองปรับเปลี่ยนชีวิตว่าถ้าความตายมันง่ายขนาดนั้นอะไรก็ไม่ยากหรอกอันนั้นคือจุดเปลี่ยนในชีวิตเลย
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วชีวิตแม่ก็พัฒนาขึ้นด้วย
0: มันมี3อย่างตอนนั้นที่ขึ้นมาตอนที่เราจะตายแล้วเราไม่ตายใช่ไหมอย่างแรกเลยคือพ่อแม่เรายังไม่สบายสองคือตัวเราเองยังไม่ได้เป็นที่รู้จักเลยเรารู้สึกว่าความสามารถที่เรามีมันน่าจะช่วยอะไรให้สังคมหรือโลกใบนี้ดีขึ้นข้อสุดท้ายคือประเทศเรายังไม่เป็นประชาธิปไตยเลยแต่มันดูยากมากๆนะสิ่งเนี้ย
2: สิ่งที่หนูต้องการมันยากมาก
0: ยากมาก
2: ซึ่งมีคนพยายามจะทำหลายคนแล้วมันไม่ทำสำเร็จนะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่านั่นแหละก็ทำเท่าที่เราทำได้แหละว่าในวาระที่สังคมอยากจะพาไปถึงไหนตอนนี้เราอยู่ในห้วงเวลาไหนเท่าที่เราทำได้ตอนนี้หนูก็พยายามทำสองข้อแรกอยู่พ่อแม่ฮายท่าเดียวนะรอแป๊บนึง
2: เดี๋ยวโปรโมทหนังเสร็จพี่ขอคิวบางวันบ้างนะมาลองอ่านข่าวดูหน
3: ่
2: อยโอเคแล้วหลังจากโปรโมทหนังเสร็จเอามาโนเกะเอาคิวไว
1: ้ให้เตรียมข่าวที่สนใจในช่วงนั้น
2: นะที่หนูสนใจในช่วงนั้นทุกวันศุกร์หนูทำตัวว่างๆเอาไว้นะลูกนะ
1: โอเคออนไลน์ออนไลน์
2: อาจจะชวนหนูมาช่วยกันหน่อยคุณเบิร์น
1: คุณเบิร์น
2: ต้องคุณเบิร์นนี่เห็นบ้าๆบอๆนี่คิวงานมึงเต็มไปถึงวันที่เท่าไหร่
4: อะไรครับ
2: ถึงปี70
4: น่าจะสิ้นปีครับสิ้นปีแล้วก็เพราะว่าต้นปีจะมีทำเฟสติวัลตัวเอง
1: เฟสติวัลเอง
4: ต้นปีหน้าครับปีหน้าครับ
2: ทุกวันนี้โสด
4: โสดครับ
2: แฟนฝรั่งมันไปไหนแล้วล่ะ
4: ถามทำไมเน
2: ี่ยกูอยากรู้ไงจังกูไม่อยากรู้กูจะถาม
4: เขาทำเขาทำงานของเขาเลยครับแล้วก็ทำงานของเรา
0: โอ
2: ้มึงตอบลอยอีกแล้ว
0: ไม่อยาก
4: ก็ยังคุยกันอยู่ก็หรือ
2: ไม่คุย
4: เ
2: ลย
4: จริงๆผมว่านานๆทีครับ
2: ทำไมอยู่ดีถึงเลิกกันตอนนั้นกูเห็นมันก็สวีทกันนี
4: ่ผมว่าทุกคนตื่นเช้า
2: อย่าตอบแอป
4: มันไม่ได้ไม่ใช่ว่าม
2: ึงตอบเหมือนที่ไม่คือแบบกูใส่ชุดสี
4: ผมพูดจริงคือ
2: พูดอย่างนั้นตอบไม่ต้องตอบแอปมึงตอบเหมือนตอนที่บอกมึงชุดกูเหมือนตัวนะมึงเอาอย่างนั้นเลยมา
4: ตอบไม่ได้มันผมว่ามันก็เป็นเหตุและผลของคนสองคนเนี่ยนะ
2: มันหลักการใส่
4: จริงจริงจริงผมตอบไม่ได้ว่าทำไมถึงเลิกกันเพราะว่าหลายๆอย่างไม่มีใครอยากจะไม่มีความรักที่ดีหรอก
2: แล้วมีเมียใหม่ยัง
4: ไม่มีครับไม่มี
2: มันเมาทุกวันหรือเปล่ามันถึงไม่มีอะไร
4: ผมไม่ได้ดื่มไม่ได้อะไรแบบที่พี่คิดมาผมเปลี่ยนตัวเองแล้วผมมาดูแลสุขภาพแล้ว
2: โอ้ไอ้เบิร์น
4: เอ้า
0: หนูเชื่อจริง
4: ไม่เชื่อ
0: ใช่
2: ตอนนี้ดูแลสุขภาพยังไงตั้งแต่เป็นน้องณเดชที่มันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
4: จริง
0: เห็นไปกินวิตามิน
4: มันก่อนสักพักนะก่อนสักพักแต่ว่าพอมาเจอพี่แบร์มันอัพ
2: แกมีลูกด้วยใช่ป่ะแกเลี้ยงเด็กด้วยใช่ป่ะ
4: เลี้ยงหลานครับ
2: เลี้ยงหลานแต่เลี้ยงหลานมันก็เปลี่ยนไปเยอะ
4: ใช่ครับไม่ได้ออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอมาเจอพี่แบร์ก็เหมือนว่าเขาเป็นพี่ชายที่มาอัปเกรดเราในแบบที่เราทำดีอยู่แล้วแล้วก็เสริมของเขาอะไรอย่างนี้มากกว่า
1: แต่
4: ว่
1: าผมออกกำลังกาย
4: ใช่ไหมหรอออกกำลังกายชวนแต่ว่าผมอาจจะตื่นไม่ไหวเหมือนเพราะว่าพี่แบร์วิ่ง4:00อย่างเงี้ยกูนอน5:00อย่างเงี้ยพี่มันไม่ได้
3: ก็ไม่ไหว
4: มันก็ไม่ไหว
2: หลับก่อนนะมันก็ไม่ได้เน
4: า
2: ะ
4: ใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าก็มีถ้าวันไหนที่มันเป็นคิวบ่ายๆพี่แบร์แกก็จะชวนแล้วก็จะไปฟิตเนสไปไฮล็อกยิมอะไรอย่างนี้ครับ
2: ทุกวันนี้เชื่อไหมงานร้องเพลงงานคอนเสิร์ตงานการมาไอ้เบิร์นมียาวจริงๆเกือบทุกวันเนาะ
4: เกือบทุกวันครับแต่ทุกวัน
2: มันยากมากนะ
4: ผมว่าผมชอบทำด้วยครับเพราะในวันที่มันมีโอกาสเรารู้สึกว่าเราไม่อยากปฏิเสธแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเบิร์นจะทำทุกอย่างจนไม่เว้นเวลาว่างให้ตัวเองขนาดนั้นครับเพราะว่าแต่ที่ผมเห็นในแต่ละคิวที่ผมลงอะทุกงานล้วนแต่สำคัญและเป็นงานที่เราอยากทำด้วยมันก็เลยปฏิเสธค่อนข้างที่จะยาก
2: อย่างที่บอกกว่าที่มันจะได้จริงๆเนี่ยเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความสามารถเห็นบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยแต่เป็นเด็กที่มีความสามารถในการแต่งพงแต่งเพลงและสมมติมันอยู่แต่งเพลงมันจะนิ่งมันจะมากที่สุด
4: ใช
2: ่นิ่งหรือเก๊กใส่กูก็ไม่รู้สองอย่างอ
3: าจจะนิ่งนิ่งสมาธิสติหรือ
2: มันจะมีสติมากที่สุด
4: ใช
2: ่สมัยก่อนอย่างที่เคยสัมภาษณ์พี่มด
4: ครับ
2: ผมก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะดังหรอก
4: ครับ
2: กว่าจะได้เข้ามาอยู่เงี้ยมันยากลำบากพอสมควร
4: ผมว่ายากมากนะพี่เพราะว่ามันก็เป็นคือเราเป็นลูกเกษตรกร 100% ครอบครัวก็ไม่ได้มีฐานะที่แบบสูงส่งที่เขาจะให้เราไปแบบเปิดโอกาสใหญ่ๆขนาดคือผมเอาตรงนะผมพูดคือความจริงที่ผมบอกว่าผมได้มารู้จักกรุงเทพจริงๆคือตอนอายุ17 18 17 18ผมไม่รู้จักกรุงเทพเลยเห็นแต่ในทีวีเห็นแต่ในละครเวลาที่แบบเขานั่งอยู่บ้านหลังใหญ่มีรถผ่านหมอชิดอะไรอย่างงี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมาเจอกรุงเทพตอนที่ผมแบบเขียนเพลงลงโซเชียลแล้วมีผู้ใหญ่ติดต่อมาให้เรามาก็เหมือนการแคสใช่มั้ยฮะเหม
2: ือ
4: นการแคสนักแสดงนะครับปรากฏว่าเราถูกชะตากับผู้ใหญ่ในการที่เรามีเพลงมาอะไรมาก็เป็นครั้งแรกที่เราได้มาแบบใช้ชีวิตในกรุงเทพณตอนนั้นก่อนหน้านั้นเราก็ยังต้องใช้เงินพ่อเงินแม่อยู่ปกติตอนมาอยู่ใน RS แรกๆก็ยังใช้เงินแม่นะครับเพราะว่าผมยังไม่มีรายได
1: ้
4: เราก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตเรา
2: ถึง
4: จะได้เซ็นสัญญาก็จริงแต่ถ้าเพลงมันไม่ดังล่ะถ้าเราไม่มีงานคอนเสิร์ตล่ะผมจะเอาอะไรกินก็ยังต้องโทรขอตังค์แม่ช้าจนถึง18
2: ก็เร็ว18ก็หาเงินแล้วอยู่ดีๆบทมันจะดังอ
1: ่
2: ะมันก็ดังเลย
4: ครับ
2: มันดังเลย
4: ก็ตอนที่ปล่อยเพลงแรกผมก็มีคิวงานแรกคือภาคใต
1: ้
4: ผมคิดว่านั่นคือคิวงานเดียวที่ผมดีใจที่สุดในชีวิตละเป็นคิวงานแรกใช่ไหม
1: คิวงานแรกที่เขาจ้าง
4: ใช่แต่ปรากฏว่านั่นคือคิวสุดท้ายของปี
1: เฮ้ยเพราะว่า
4: ผมปล่อยเพลงไปแค่1เดือนจากคนไม่รู้จักเพลงครับมัน100ล้านภายในเดือน2เดือนคือในยุคนั้น
1: 100ล้านวิว
2: 100ล้าน
4: คือในยุค10ปีที่แล้ว100ล้านมันยากมากมันออริจินัลมากมัน
2: 100ล้านจริง
4: ๆใช่ๆครับ
2: แม่งชีวิตแม่งเปลี่ยนเป็นช
1: ั่
2: วก็คือจากคนดีๆกลายเป็นคนชั่วได้
1: ไม่ใช่สิจากคนธรรมดากลายเป็นคนที่จะเสียง
2: โอ้มึงเที่ยวทุกคืนไปเจอมันได้ต
1: ังค์18กลายเป็นคนที่แบบว่า
2: ไอ้แจ็คมีเมียก็ไอ้เบิ้ลเนี่ยแหละ
4: พี่นงผู้จัดการเป็นคนแนะนำ
2: ไอ้แจ็คมีเมียก็ไอ้เบิ้ลอ
4: ันนั้นเราไม่ได้ไปเที่ยวเราไปกินฉลองละครเสร็จบ้าไปฟังอะไรจากไอ้แจ็คแฟนฉัน
2: จริงๆนี่ง่ายคือแบบบทจะรุ่งตอนนั้นอยู่ดีเรากลายเป็นคนมีเงินเรากลายเป็นคนมีชื่อเสียงชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
4: ผมค่อนข้างที่จะเปลี่ยนยากตรงที่ว่าผมเห็นพ่อเห็นแม่ผมปกติจนถึงทุกวันนี้วันแรกที่ผมได้เงินหลักแสนนะผมรู้สึกว่า
2: ปิดทกศเน
4: า
2: ะ
4: ใช่ไปปิดหนี้ให้แม่ก่อนเพราะว่าในสมัยนั้นพี่คิดไม่ว่าผมสมัยเรียนอ่ะมอเตอร์ไซค์ผมแม่ยังต้องยืมทกศยืมกู้เพื่อเอาเงินมาซื้อมอเตอร์ไซค์พูดแล้วจะร้องไห้เลยมันไม่ได้แบบมาด้วยความเรียบง่าย พอเรามีแล้วรู้สึกว่าคนที่ผมจะให้ก่อนคือครอบครั
1: ว
4: พ่อแม่แล้วก็บ้านรถอะไรเงี้ยคือเราจะยังไม่อยากมีผมยังเช่าบ้านอยู่เลยนะช่วงที่ผมดังคิวงานเยอะๆคนอาจจะคิดว่าผมรวยมากอะไรครับผมเอาเงินไปสร้างบ้านไปซื้อรถให้พ่ออะไรแล้วก็ซื้อที่นาเพิ่มให้พี่ชายอะไรครับแล้วพอบทจะกำลังจะพีคติดใบแดง
1: เป็นทหารแล้วเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายนะที่ปักใต
4: ้ใช่เป็นช่วงพีคครับเป็นช่วงแบบได้ทัวร์แค่ปีเดียวเป็นทหาร2ปี
1: ก็เป็นทหาร2ปี
4: ใช่ๆครับ
1: แต่ทหารก็ให้อะไรกับเราเยอะเหมือนกัน
4: ผมว่าถ้าผมไม่ได้เป็นทหารผมคงหลุดพ้นจากวงจรของเรื่องการเที่ยวหรือว่ากิเลสของการใช้เงินไม่ได
2: ้
4: ณตอนนั้นผมว่าเขาน่าจะมาชะงักชีวิตผมไว้ว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะ
1: เบิร์น
4: อะไ
1: รเร็วมากนะ18
4: ใช่มันไวเกินไป
1: แล้ว
4: เราไม่ได้ถูกเดบิวต์จากผู้ใหญ่ 100% หรือไม่ได้ถูกแบบใช้ชีวิตตรงนั้นจนมีประสบการณ์ที่จะใช้เงินหรือว่าอยู่กับแสงสีเสียงขนาดนั้นครับผมรู้สึกว่าตอนที่ผมเข้าไปในทหารผมได้รับรู้สิ่งนึงคือมันไม่มีอะไรเป็นของเราตั้งแต่แรกเพียงแต่ว่าเราจะรักษามันยังไงแล้วถ้าออกมาจากทหารจะทำให้ตัวเองกลับมาดังได้หรือเปล่าเป็นคำถามของผมในหัวตลอดเวลาผมก็เลยเขียนเพลงที่2ชื่อว่าอันนั้นไง I hate ทุกวิธีทางครับแล้วมันก็200ล้าน270ล้านภายใน
2: สมัยก่อน
4: ใช่แล้ว
2: คนเรามันจะดัง
4: แต่ว่าผมออกมารับงานไม่ได้ช่วงนั้น
2: แต่เพลงดังแต่ตัวมันต้องอยู่ในค่าย
1: แต่ออกมาคนก็อั้นแหละก็อยาก
4: แต่ว่าข้อดีคือตอนนั้นคือมันยังหล่อเลี้ยงชื่อเสียงเราไว้ใน YouTube
3: คนก็ยังเข้าไปดูเรื่อยๆอ่ะเน
4: า
3: ะ
4: YouTube
2: และแน่นอนคนสามารถติดตามเธอกับหนังเรื่องนึงถือว่าเป็นผลงานมาสเตอร์พีซในชีวิตเลยเนาะ
4: เรื่องนี้ผมให้เป็นหนังที่ผมรู้สึกว่าผมได้เล่นมันเป็นหนังจริงๆเรื่องแรกเพราะว่าที่ผ่านมาผมได้เล่นเป็นตัวเองเพื่อเอาตัวเองมีอยู่ในหนังใช่ไหมครับเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าแม้กระทั่งการที่ทำให้คนหัวเราะในโรงภาพยนตร์น่ะมันไม่ใช่เบิ้ลปทุมราชไปทำให้เขาหัวเราะมันคือขนุนลูกชายของป๋ากิ๊กลูกชายน้องชายของณเดชในเฮนรี่ที่เป็นเฮนรี่ใช่ไหมครับผมรู้สึกว่ามันการที่ผมไปแคสหรือว่าการที่ผมไปเจอผู้ใหญ่ไปเจอน้องๆไปแคสไปเวิร์กช็อปต่างๆมันทำให้ผมรู้สึกว่าการแสดงมันไม่ได้ใช่เรื่องง่ายนะมันไม่ใช่แค่ว่าคุณมีชื่อเสียงมียอด follow แล้วคุณจะต้องได้ถูกการรับเรียกแล้วก็คือได้เล่นมันยากมากแล้วมันคุ้มกับการที่ผมพยายามมากๆแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาลเลยทุกครั้งการแสดงแล้วก็โอกาสใหม่ๆอะไรอย่างนี้ครับมันดีมากสิ่งนึงคือมันได้โอกาสจากผู้ใหญ่ที่เราคิดว่าเขามองเราไม่ผิดตั้งแต่แรกผมเชื่อว่าผมทำให้เขามองว่า ผมไม่ได้ทำอะ
1: ไรเขา
4: ไม่ผิดครับแล้วก็ผมได้พี่ชายอีกคนที่น่ารักกับชีวิตผมมากเปลี่ยนมายด์เซตผม

0: ในการพักผ่อนในการใช้ชีวิตการรักษาสุขภาพการรักษาชื่อเสียงก็คือพี่ณเดชน์ฮุกิมิยะที่เราคิดว่าสมัยก่อนขอแค่ได้ถ่ายรูปด้วยเราก็มีความสุขละแล้วก็ได้น้องสาวได้เพื่อนได้องค์ประกอบต่างๆของผู้ใหญ่ที่เขาสำเร็จมาก่อนเราเขามาสอนเราให้เรารู้สึกว่าเออเบิ้ลมีคุณค่ากับวงการนี้มากอะไรอย่างเงี้ยครับแบบผมก็เลยแบบเออมันปลื้มมากก็รู้สึกผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะนั่นแหละครับเปลี่ยนชีพผมไปอีกตลอดการ
1: วิธีการพูดรู้แล้วเปลี่ยน
2: ใช่ใช่
3: วิเวียนก่อนลูก
4: ค่ะ
3: ฝากหนังเรื่องนี้หน่อยว่าเฮ้ยทำไมคนจะต้องไปดูหนังเรื่องนี้คุณจะได้อะไรกับหนังเรื่องนี้
4: สำหรับเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบสำสำเฮนรี่จำไม่ได้นะคะ เรื่องนี้เนี่ยฝากเป็นภาษาใต้ว่าเป็นคนใต้ที่ต้องพูดเอง
3: เพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภาคใต
4: ้ใช่ค่ะภาคใต้อย่างแรกเลยเข้าไปเนี่ยเราคาดหวังว่าคงจะตลกขำๆคิกๆใช่ไหมคะจังหวะที่คุณกำลังหัวลอกกันอยู่เพลินๆกับโลเคชั่นที่เราไปถ่ายทั่วไทยเลย
5: สวยมาก
4: สวยมากแล้วก็ได้เห็นความมีเสน่ห์ของนักแสดงแต่ละคนรู้ตัวอีกทีเนี่ยคุณอาจจะอินแล้วก็น้ำตาไหลก็ได้เพราะว่าความเป็นครอบครัวที่พวกเขาเองเนี่ยโอบรับชิลูซี่เข้ามาเนี่ยก็น่าสนใจไปดูกันค่ะแล้วก็ไปดูกันว่าคุณโดนเส้นจังหวะไหนหรือว่าคุณเส้นเด้งจังหวะไหน
1: เส้นเด้งจังหวะไหนกับเรื่องนี้นะ
4: ใช่ค่ะ
1: Henry's First Date ครับผมน้องมินนี่ค่ะเชิญค่ะ
6: ค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะกับ Henry's First Date จีบสามสามที่จำไม่ได้นะคะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของมินนี่เลยแล้วก็เป็นผลงานที่นักแสดงทีมงานผู้กำกับทุกคนตั้งใจทำมากๆนะคะคือระหว่างการถ่ายทำเนี่ยมีแต่ความสุขมีแต่แบบความสนุกที่เกิดขึ้นในกองจริงๆแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกเหมือนไปทำงานนะคะตอนถ่ายทำหนูรู้สึกเหมือนหนูไปเล่นไปเจอกับ
1: พี่
6: ๆทุกคนที่รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบมีค่าสำหรับหนูมากๆแล้วก็เป็นการที่ได้มินนี่ได้มาเป็นลูซี่เนี่ยลูซี่ก็สอนอะไรหลายๆอย่างสำหรับมินนี่เหมือนกันการที่มาเป็นลูซี่มินนี่รู้สึกว่ามันทำให้หนูแบบเปลี่ยน mindset อะไรหลายๆอย่างเหมือนที่พี่เบิร์นพูดอะค่
3: ะ
6: คือแบบว่าทำให้หนูรู้สึกเป็นคนที่ positive ขึ้นแล้วก็รู้สึกปล่อยวางอะไรหลายๆอย่างได้มากขึ้นจากการที่เป็นลูซี่ก็รู้สึกว่าความสนุกและทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันน่าจะส่งต่อไปถึงท่านผู้ชมแน่นอนเนี่ยก็อย่าพลาดหนัง feel good คุณภาพเรื่องนี้กันนะคะอยากให้ไปดูกันในจอใหญ่
1: ๆครับ
3: 17กันยายนนี
6: ้17กันยายนนี้ได้โรงภาพยนตร์นะคะวิวสวยมากๆด้วยวิวเมืองไทยสวยมากๆด้วยค่ะอยากให้มาด
2: ูเพลงด้วยใช่ไหมคะ
1: เพลงก็อยู่แล้ว
6: อ๋อใช่ค่ะขอขายของนิดนึงค่ะแล้วก็คือด้วยความที่หนูอินกับบทลูซี่มากๆนะคะหนูก็เลยได้ทำเพลงประกอบภาพยนตร์นะคะ
1: เขียนเองเลย
6: สิค่ะก็เลยเขียนเพลงขึ้นมานะคะที่ชื่อว่าขอจีบ Nice to meet you ค่ะเป็นเพลงที่เขียนหนูเขียนในฐานะลูซี
1: ่
6: ว่าแบบเป็นเกี่ยวกับความรักที่เรามีให้เฮนรี่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเพลงดีๆที่จะออนน่าจะได้ดูมิวสิกวิดีโอกันวันที่21กันยายนนี
1: ้
6: ค่ะก็อยากให้รอฟังเพลงด้วยมาดูหนังเสร็จปุ๊บก็ฟังเพลงต่อได้เลย
1: ด้วยนะครับผม
3: ผู้ชมฮะเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะฮะขอเป็นกำลังใจให้หนังประสบความสำเร็จขอบพระคุณ
6: ครับขอบคุณมากค่ะ
1: ครับครับ
3: ขอบคุณค่ะไปกลับบ้านเจอกันนะขอบคุณมาก
6: ขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณ
6: ค่ะ
2: แล้ว
1: หนูเช้าขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: พักต่อไปมีอะไรมากินไหม
3: มีอร่อย
2: มีปลาดุกย่างอร่อย
3: เอาไปกินเลยไปใกล้หิวไปกินก่อนเลยไปแกไปกินก่อนเลยเอายายขึ้นมาเฮนรี่เฟิร์สเดทกับเขาหรือเปล่าเธอมา
1: สวัสดีครับ
3: เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวถ่ายแป๊บนึงขอขายของก่อนจะหาเงินเข้ารายการแป๊บนึงนะครับโอเค
1: สวัสดีครับสวัสดีครับไปกินปลาดุกรอก่อนไปกินปลาดุกก่อนเบิ้ล
3: คือเอาจริงพี่อ้วนอย่างที่พี่อ้วนมาถึงปุ๊บคนก็จะถามถึงพี่อ้วนว่าเนี่ยไม่อยากจะเชื่อนะเห็นฉันเล่นกับพี่อ้วนเนี่ยก็คิดว่าพี่อ้วนสัก50กว่าน่าจะอายุมากกว่าฉันสัก10กว่าปีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพี่อ้วนเนี่ยอายุมากกว่าฉัน20ปีนะ
2: แม่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วบอกได้มั้ยเน
7: ี่ยเกือบ70แล้ว
1: 70แล้วว่า
7: เกือบแล้ว
3: คืออายุมากกว่าฉัน22ปีนะ
7: ใช่ๆแต่ก็ยังเที่ยวอยู่เห็นมั
2: ้ยล่าสุดเห็นไปเที่ยวโอมานเน
1: า
2: ะ
1: ไป
7: เที่ยวไอ้นี่ที่บอกใช่มั้ย
2: ที่แม่ไปกินขนมอะไร
7: ชายแดนประเทศเยเมน
3: เธอไปมาเหรอ
7: ไปมาแล้วเพิ่งไปมา
2: เพิ่งกลับมาเนี่ย
1: เพิ่งกลับมาเหรอ
7: ใช่ๆเพิ่งกลับ
1: ที่เราเจอกันนี่ไปเที่ยวพวกเราแล้ว
7: ไปเที่ยวมา8วัน
1: คนเดียว
3: คนเดียว
7: 8วันไปคนเดียวไปปีนเขาไปเที่ยวน้ำตกแล้วก็ไปหาของกิน
2: แล้วไม่รู้เห็นแม่กินฉ่ำเลยอ่ะ
7: มันอร่อยคือโรตีเวลาเขาทำเนี่ยโอ้โหมันแบบมันหอมเขาปิ้งเตาถ่านใช่ไหมล่ะเขาปิ้งเตาถ่านคือหลายคนบอกว่าฉันนะไปแอบแซบอะไรที่นี่ฉันบอกเลยฉันไปติดใจอาหารที่นี
2: ่ไปกิน
3: อาหารอร่อย
7: ข้าวหมกแกะย่างอูดคั่วขนมแต่ละอย่างคือแบบว่าน
2: ี่ที่แม่กิน
7: เนี่ยได้อย่างเงี้ย
3: คือมีความสุขของนาง
1: ไม่แต่แม่จะ70กินอย่างงี้ไม่ได้นะแม่นะ
7: กินได
3: ้ได้เน
7: า
3: ะ
7: คืออย่างงี้ฉันน่ะเป็นคนที่อายุใกล้70แต่ว่าฉันเป็นคนแอดเวนเจอร์คนเดียวทั้งโลกนะไปอเมริกาก็ไปคนเดียว
3: คือนางไปไหนมาไหนนางขับทุกวันนี้นางทำงานนางขับรถเอง
7: ขับรถเอง
3: กองถ่ายสมุทรสาครสมุทรสงครามนางขับรถคนเดียวนะ
7: โอ้ยสระบุรีปทุมนนท์
1: ขับเองคนเดียว
3: ไปคนเดียว
7: แล้วไม่เคยไม่มีผู้จัดการด้วยนะ
3: คิวทำเองทุกอย่าง
7: ทำทุกอย่างเองด้วยตัวเอง
3: เธอรับละครอยู่กี่เรื่องจะบอกเขาสิ
7: ตอนนี้ก็มี4เรื่องใช่ไหม
1: เอาละครที่ไหนมาเล่นเยอะแยะ4เรื่อง
7: ก็ปิดไป2แล้วก็ถ่ายแรงเงาอยู่ใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหม
3: แรงเงาเขาเล่นกับเขาด้วย
7: แล้วก็
3: มีกูเอกสิทธิ์เขาผูกขาดกับกูเอกสิทธ
7: ิ์ไม่ได้เล่นกับยิปกูตั้งนานนายจะพูดอะไรฟังนะคือสนิทกันขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าไปเล่นให้เขาไม่ได้เนี่ยมันไม่มีทาง
3: ถูกแต่ก็คือวันนี้เธอต้องขับรถเองแรงเงาก็เร่งถ่ายด้วยถูกต้องไหม
7: สู้ใช่
3: ขับรถเองทำคิวเอง
7: ขับรถเองคือฉันน่ะมันเหมือนเป็นคนที่ดูแลตัวเองจริงๆนะไม่ใช่แบบเป็นคนที่กินอะไรไปทั่วนะ
3: บางคนคิดว่าเขาว่าอายุเห็นฉันเล่นกันอ้วนๆอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอาย
1: ุห่างกัน
3: 22ปี23ปีนะอ้วนกับฉันเนี่ยต่างกัน22ปี
7: คือหวานเป็นลมขมเป็นอะไรก็รู้ๆอยู่นะ
1: คือ
7: ฉันเนี่ยเป็นคนกินมะระขี้นกมาตั้งแต่เด็กๆกินฝักลิ้นฟ้ากินมะระขี้นกกินมะระอะไรเงี้ยกินสมุนไพร
1: เพิ่งแล้วจิ้มเราคนโบราณชอบ
3: มะระขี้นกก็กินกับน้ำพริกใช่ไหม
7: มะระขี้นกดิบๆปะกินกับ
1: ดิบบ่
7: กินดิบซี
1: กินยังไงดิบๆขมจะตาย
7: มันคือใครกินไม่ได้ฉันกินได้อ่ะวันนี้มาที่ไรโกดังแตกทุกครั้งแล้วก็ไม่เคยขายถูกขนาดอ
3: ย่าบอกว่า6ขวดพันนะ
7: วันนี้จริงๆค่ะ6ขวดเนี่ยที่คุณได้ไป 1,099
3: 180เม็ดเนี่ยนะ
7: ใช่อ่ะโทรสั่งตอนนี้1252
3: อ๋อโปร9เดือน9
7: โอ้ให้อ่ะ1252หรือ LINE @shop_gmm25 หรือว่าสแกน QR code หน้าจอได้เลยอ่ะใครอยากได้วันนี้นะคะซื้อ3เนี่ยได้ไป6เลยนะจ่ายเพียง 1,099 บาทเท่านั้นแล้วก็ถ้าเฉลี่ยต่อกระปุกต่อเม็ดเนี่ยถูกที่สุดเท่าที่เคยขายมา
1: 100กว่าบาท
7: วันนี้ถูกที่สุดเพราะฉะนั้นใครอยากได้ 1,099 บาทต้องรีบโทรที่1252เนาะโทรให้ทันจริงๆมีจำนวนจำกัดโกดังแตกจริงๆแล้วก็ทำถ้าออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายเพราะว่าตัวนี้มันเป็นของ GMMO Shopping Gemegami ซึ่ง R&D เนี่ยของมะระขี้นกตัวนี้มึงลำคาญที่ผ่านจนกว่าจะเสร็จแต่ละตัว
2: เขาใส่ใจไง
7: คือจะพูดให้ฟังนะตอนจะเสร็จเนี่ยเป็นปีๆยังไม่เสร็จเลยนะไม่ใช่ว่าพ่อทำอะไรมาขายก็ได้นะเพราะว่าเขาก็คำนึงถึงบริษัทเขาใช่ไหมเป็น GMM ใช่ไหมแล้ววันนี้นะคะมะระพัดที่สูตรที่ว่าไม่พอขายเท่าไหร่ก็โกดังแตกมากับโปรโมชั่นพิเศษคือซื้อ3ใส่กล่องไปให้อีก3เป็น6กล่องนะคะกินได้6เดือนนะคะอ่ะโทรมาที่1252หรือ LINE @gmm25 นะคะ LINE @gmm25 หรือว่าสแกน QR code หน้าจอได้เลย 1,099 บาทเท่านั้น
3: ได้6ขวดขวดละ30เม็ดนะท่านผู้ชมครับวันนี้โปรสุดคุ้มจริงๆปกติก็ให้5กระปุกใช่ไหมคิดว่ามาจริงๆให้5กระปุกนี่แหละ 1,099 บาทแต่วันนี้คุณได้6กระปุกเพราะว่าเราเอาโปร9เดือน9มาก็น่าจะหมดกันยายนนี่แหละนะฮะ 1,099 บาทคือ6กระปุกซื้อ3แถม3 6กระปุก180แคปซูลวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,099 บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางโทรที่1252หรือ @shop_gmm25 พี่อ้วนอีกครั้งนึง
1: ค่ะเจกับมังสวิรัติทานได้นะ
7: ตรงนี้คืออย่างนี้ค่ะคือพี่อ้วนเป็นคนแก่ที่ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในวงการอาหารเสริมมา30ปีเป็นเจ้าของโรงงานนะคะ
3: วันนี้คุณโทรเข้าไปนะคะที่1252หรือ @shop_gmm25 6ขวด180แคปซูลเหลือ 1,099 บาทขอบคุณพี่อ้วนมาก
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
7: ช่วงหน้าเดอะดุกดีกว่านะ
3: เธอรู้จักเขาเหรอ
7: ฉันจะพูดอะไรฟัง
3: เธอรู้ว่าไง
7: เดอะดุกเนี่ยนะเป็นบิ๊กอุยเลี้ยงธรรมชาติไร้ก้างตัวใหญ่น้ำหนักตัวหนึ่งเป็นกิโลเ
3: ธอไปรู้ได้ไง
7: สั่งกินกูสั่งกินประจำ
1: เดอะดุก
3: อ๋อหรอ
7: เดอะดุกเนื้ออร่อยมากหอมมากเอาไปย่างกินหรือเอาเธอรู้ไหมพรุ่งนี้เช้าฉันจะไปแกงชะพูใส่ดุกย่างตอนเช้า
1: ไปเดือดดุกนี่แหละเข้าไปในแกงชะพู
3: อ๋อเหรอ
7: ใช่
2: นี่
7: แล้วไม่มีเหม็นคาวสักนิดเลยนะ
3: เมื่อก่อนเป็นครูสอนร้องเพลง
2: กว่า10ปี
3: จริงๆนี่ทำมานานมากกว่า10ปีวันนึงนะฮะหมดแพชชั่นในการเป็นครูสอนร้องเพลงก็ออกมาเป็นแม่ค้าปรากฏว่าปลาดุกเน
1: ี่ยได้ดี
3: ปลาดุกเนี่ยแหละรายได้ดีมากกว่าเป็นครูสอนร้องเพลงเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ
2: กลับมาค่ะ
7: อร่อยจริงเนี่ยเจ้าเนี่ย
5: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
8: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดแล้วมาฝึก
10: ที่งาน Long Life Phase โดย Alliance อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี้
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
12: ลุกค่ะ
11: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
12: อร่อย
13: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
14: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
15: Give me more

0: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
1: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
0: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียแล้วครับ
1: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
3: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
4: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
5: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
4: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
5: ผิวดูใสฉ่ำ
4: ต้องโดน
5: ใหม่ซิตรา
6: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
7: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
8: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
7: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
9: เสร็จงานเนี้ยเราก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
7: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
8: ผมเป็นนักเลง
10: ที่นี่อะแม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
7: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
9: ไอ้ปุ๊ก
8: มึงหลอกกู
7: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
8: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
7: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
8: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
11: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมโทรออก
12: นมแม่ช่วยประหยัด
13: ซื้ออะไรมาพี่
14: ซื้อนมมาให้ลูก
13: นมอะไรอีก
14: อุ้ยนมแม
3: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
13: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
12: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6 เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
15: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลีย
16: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
17: ้นี่เจ้าของร้านเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาขายของ
18: ค่ะเป็นครูสอนร้
19: องเพลง
18: เป็นนักร้องคอรัส
19: ให้ค็อกเทลเหรอให้วงค็อกเทล
17: กับพี่โอมเนี่ย
13: ค่ะ
17: โอ้เป็นคนรักจากค็อกเทลเนี่ยแหละ
19: 10 ปี
17: แต่วันหนึ่งเอาเข้าใจมาหมดแพชชั่นเน
13: า
17: ะ
13: ก็มาสอนร้องเพลงด้วยค่ะพี่มดดำก็คือยาวมาเรื่อยๆประมาณ15 ปีคือขึ้นคอนเสิร์ตบ้างอะไรบ้างนะคะก็มีปรับปลายมีอีเวนต์ด้วยนะคะทำมาเยอะมากจนรู้สึกว่าเอ้ยเรายังมีอะไรที่ทำได้อีกไหม
18: โอ้เน
13: า
18: ะ
13: ค่ะก็เลยอยากจะลองในโหมดอื่นๆนะคะว่าเราสามารถที่จะแบบ
17: ทำอย่างอื่นได้ไหม
20: แล้วมาอยู่เป็นปลาดุกได้ไง
17: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ร้องเพลงเนี่ย
13: ตั้งแต่แบบเรียนร้องเพลงเลยนะคะตั้งแต่อายุ11
17: 11
13: เพราะว่า
17: ฉะนั้นเราร้องเพลงศิลปินแกมมี่เคยร้องคอรัสให้กี่คนละ
13: ก็
20: เยอะ
13: ไม่ได้ค่ะ
17: เยอะมากก็คือร้องคอรัสที่นี่แหละ
13: ใช่ค่ะ
17: ถูกต้องแบบ
13: ก็คือแบบเวลาที่มีคอนเสิร์ตกับทางพี่อมบางอะไรบ้างก็ตามไป
20: ก็ต้องเป็น
17: ก็คือเราก็เป็นคอรัสให้เขา
13: ค่ะ
17: แต่วันนึงเราก็เป็นครูสอนร้องเพลงด้วยวันนึงหมดแพชชั่นมันทำอะไรซ้ำ
19: มันเบื่อ
13: ก็แอบเหมือนรู้สึกว่ามันเหมือนแบบว่าเออเราก็สอนแล้วก็จับจุดกับเด็กๆอะค่ะแล้วก็เด็กๆคนนึงเราก็ดูแลเขายาวนานใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเออบางทีมันก็จะมีจุดที่เออตันละเออเราจะทำยังไงต่อเราก็ต้องส่งต่อให้คุณครูท่านอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกมันก็จะมีบางทีมันมีความกดดันของผู้ปกครองและความคาดหวังด้วยอะค่ะที่รู้สึกว่าเออเยอะเกินไปเราก็ไม่ไหว
17: เราต้องแบกความหวัง
20: เลยอะไรเงี้ยเนาะ
17: ถูกต้องไหมถ้าสมมติเราเป็นครูสอนร้องเพลงแล้วนักเรียนทุกคนเป็นนักร้องได้ดังหมดก็ดีสิเน
13: า
17: ะ
13: ใช่ค่ะ
19: ไม่ได้ทุกคนไม่ทุกคนจะเป็นได
17: ้ล้านคนมันจะเป็นได้แค่หนึ่งคนใช่ไหมล่ะมันก็แบบบางทีถ้าไม่เหมือนกับเราไปแบกอะไรก็ไม่รู้
13: ค่ะ
17: แล้ววันนึงไอ้ปลาดุกเนี่ย
19: มันมาได้ยังไง
17: มันเข้ามาในชีวิตครูสอนร้องเพลงคนหนึ่งได้
19: น้ำท่วมแล้วมันว่ายเข้าบ้านหรือยังไงหรืออะไร
13: จริงๆแล้วก็คือ
20: บ้านเลี้ยง
13: ไม่ใช่ค่ะคือแฟนนะคะคนปัจจุบันก็คือเขาแนะนำให้ลองชิมก่อนเพราะว่าจากที่ญาติเขาเนี่ยเป็นแบบทำบ่ออ
19: ๋อบ่อเลี้ยงปลาดุกเหรอ
13: แล้วก็คัดออกมาเนี่ยคือบางทีมันเป็นบิ๊กอุ้ยมันไซส์ใหญ่แล้วจะไปทำอะไรกินได้แบบนอกจากแกงหรือว่าจะไปย่างมันใหญ่เกินไปไงพี่มดดำก็คือบางทีเราย่างแล้วมันเห็นเต็มตัวบางคนเขาก็จะไม่ชอบแล้วมันก็จะมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้
17: พี่ยังคิดอยู่
13: ใช่มันจะมีแบบความ
19: คาวต่างๆมันจะมีสาบของมัน
17: แล้วพี่คิดว่าถึงปลาดุกกูพี่จะคิดถึงแต่อะไร ปลาดุกผักขิงที่มันจะอร่อยๆเนาะ
19: ปลาดุกฟู
17: ปลาดุกฟูยำปลาดุก
19: ปลาดุกย่างทุกตัว
17: ปลาดุกย่างมันก็ยังมีกลิ่นคาว
19: แต่ไซส์ที่เขาจะใช้ไซส์ประมาณเท่านี้ใช่ไหม
13: ถูกต้องค่ะ
19: ก็ไม่ได้ใหญ่มากอ่ะ
13: ประมาณ210กรัมประมาณ
17: แต่จริงๆเราก็เติบโตมากับร้านอาหาร
13: ใช่ค่ะ
17: เพราะพ่อแม่ขายก๋วยเตี๋ยวแม่ขายก๋วยเตี๋ยว
13: แม่ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทำแบบแคเทอริงอาหารไทย
17: อ๋อแม่ทำอยู่ไท
19: ยก็คือเธอก็ทำเป็นอยู่แล้วแล้วพอเขามานำเสนอไอเดียว่าเฮ้ยบ้านฉันมีฟาร์มปลาดุกไซส์นี้นะเอามาทำอะไรกันดีเราตอนนั้นเราคิดยังไง
13: จริงๆอ่ะตอนแรกชิมก่อนว่าแบบเอ้ยเนื้อแบบนี้เราเฮ้ยมันไม่เหมือนกับที่เราเคยกินเนาะเป็นปลาดุกแบบตัวๆเหมือนตามร้านส้มตำใช่ไหมคะมันก็จะมีความแบบคาวนิดนึงแล้วก็
19: เนื้อจะเละหน่อย
13: ใช่เนื้อเละแล้วก็มีความแบบใสๆ
19: แต่นี่คือเนื้อมันแน่น
13: ใช่ค่ะ
19: พอเราเห็น texture ของเนื้อของเฮ้ยเนื้อมันแน่นเว้ย
13: เนื้อแน่นค่ะ
19: มันคล้ายๆ
20: กับฟิเลอะ
19: เนื้ออะไรมันคล้ายปลาช่อนเน
17: า
19: ะ
17: ไม่ใช
13: ่มันเหมือนอะไรญี่ปุ่น
19: มันเหมือนอะไรญี่ปุ่น
17: ใช่
20: มันเหมือนปลาซาบะ
17: เอาจริงอ่ะฉันว่ามันอร่อยประมาณปลาซาบะถูก
20: ปลาซาบะ
19: แล้วยังไงเราลองแล้วยังไง
13: คือตอนแรกอ่ะหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะขายหนูก็มาชิมแล้วก็มาหมักหาสูตรที่ตัวเองชอบก่อนก็คือหมักง่ายๆก่อนแล้วทีเนี้ยเรามีอีเวนท์ที่เราต้องไปออกงานกับเพื่อนๆที่แบบพารากอนอะไรเงี้ยประมาณ100กว่าคนเราก็เลยแบบเฮ้ยงั้นสั่งปลาดุกมาลองหมักเองซิแล้วก
19: ็ลองไปขายในงานดู
13: ให้เพื่อนไม่ให้เพื่อนชิมก่อน
19: ให้เพื่อนชิมก่อน
13: ทำให้เพื่อนชิมแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยอร่อยว่ะขายไหมเปิดร้านเลยไหมเราก็เลยแบบอันนี้คือตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วแล้วแหละคิดมาเรื่อยๆว่าขายดีไหมหรือยังไงทุกคนพูบอกว่าอร่อยหมดเลยไม่มีกลิ่นด้วยก็เลยแบบมีความมั่นใจมากขึ้นว่าลองดูดีกว่าเปิดเดลิเวอรี
19: ่เริ่มเดลิเวอรี่ก่อนแม่อ้วนเขาเป็นลูกค้าจริงไหมที่เขาบอกเขาสั่งคุณ
13: เขาเป็นลูกค้า
19: เขาสั่งจริงๆใช่ไหมโอ้ใช่ไหมแล้วตอนแรกเปิดเดลิเวอรี่แล้วยังไงผลตอบรับ
13: ก็คืออยู่บ้านเนี่ยเปิดเดลิเวอรี่แบบเล่นๆก่อนคือยังไม่ได้ลาออกนะคะคือหนูอะก็คิดว่ามันจะตอบรับยังไงเพราะว่าคนไม่เคยกินเนาะมันก็แอบเหมือนแพะราคาด้วยอะราคา
19: จริง
13: นะ
17: พี่ก็แอบรู้สึกว่าปลาดุก
19: กลัวจะขาว
17: ปลาดุกคือเราไปแดกตามทั้งส้มตำก็ได้หนูตรงเนื้อออกไม่รู
19: ้เราไปกินตาม
17: ม
19: ัน
17: ก็ได้แล้วที่คิดถึงปลาดุกมันจะต้องแบบว่ามันจะต้องคิดถึงแบบว่าปลาดุกฟู
13: ถูกต้อง
17: แต่อันนี้หนูเป็นคนที่เปลี่ยนความคิดพี่เลยนะ
20: คนต้องแบบว่าคิดแล้วนะ
17: ซึ่งทีมรู้ไหมทีมงานพี่พูดไงพี่มดเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่นดดู
19: ร
17: ้านอาหารนะฉันบอกปลาดุกอะไรมึงเนี้ยกูสัมภาษณ์เรื่องปลาดุก
19: ก็มีอะไรดูได้มากมาขนาดนี
13: ้
17: นะ
19: แล้วพอขายเดลิเวอรี่เป็นยังไง
13: ขายเดลิเวอรี่ก็เดือนแรกนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยผลตอบรับดี
19: จริง
13: เหรอคนมาลองหน้าบ้านมารอแล้วก็แกร็บไลน์แมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเค้าก็มากันเต็มเลยก็เลยแบบเฮ้ย
19: แต่ที่เราเองก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะมีคนกินเยอะหรือเปล่าถูกมั้ย
13: คือคิดเหมือนแบบว่าคิดไปเองหรือเปล่าว่ามันอร่อยอะไรเงี้ยเราชอบคนเดียวหรือเปล่าหรือคนอื่นเค้าอาจจะไม่กินอ่ะคนกรุงเทพอ่ะไม่แน่ใจว่าเค้าจะกินปลาดุกกันมั้ยแล้วก็เพราะคนที่รู้จักส่วนมากเขาจะทานเป็นพวกฟิวชั่นแบบปลาดุกฟูแกงอะไรไปเลย
19: คือไม่ได้กินเป็นตัวๆแบบน
13: ี้ก็หายากเหมือนกันเราก็เลยแบบอ่ะหมักแบบสูตรง่ายๆก่อนสิอ่ะเป็นเกลือเทริยากิให้มันมีตัวเลือกหลายๆแบบ
17: นี่เทริยากินี่ก่อน
13: เทริยากิ
17: ใช่ไหม
19: อ
17: ันนี้แหละ
13: แล้วก็พวกนี้คือหนูเอามาผสมผสานกับที่บ้าน
17: เขาพ่อบ้านหนูทำแคทเทอริ่งอยู่แล้ว
13: ใช่ใช่ก็คืออันนี้ให้คุณแม่ออกแบบเขียวหวานมาเป็นซอส
17: ของแม่เป็นฟู้ดดีไซเนอร์อยู่
13: ถูกต้องค่ะอันนี้เลยก็คือเราเอามาราดดูว่ามันเข้ากันหรือเปล่าสรุป
19: ว่าเข้า
13: ฟิน
19: เลย
13: เรากินเองเราแบบเอ้ยแฮปปี้ว่ะลอง
20: ค่ะซื้อซ้ำบ่อย
13: ซื้อซ้ำบ่อยค่ะเป็นเมนูที่ขายดีมาก
20: ใช่มั
13: ้ยใช่ปลาดุกเขียวหวานกับลาบอันนี้คือมาแรงมากใช่ค่ะ
19: แล้วอันเริ่มต้นเลยที่ทำให้เพื่อนกินคือเมนูไหน
13: เมนูเทริยากิกับเกลือ
19: มักย่างเกลือธรรมดา
13: เ
19: ดีย
13: วเป็นซิกเนเจอร์
19: ย่างจากเกลือธรรมดานี่เลยนะแล้วก็เทริยากิ2อันนี้แล้วเพื่อนบอกว่าโอเคค่ะ

0: ขายได
1: ้ขายเลย
0: เพราะออนไลน์ทำออนไลน์อยู่กี่ปี
1: 1เดือนค่ะ
0: 1เดือนคือยอดถล่มทลาย
1: ก็เยอะมากมาแรงมากแล้วก็
2: เดลิเวอรี่ทำครัว
1: ใช่ค่ะ
0: ก็
2: ค
0: ือเดี๋ยวก็รู้เรื่องแล้วหรอ
3: รู้เรื่องเลย
1: หนูก็เลยแบบไปจองตลาดใกล้บ้านแบบออกไปจองตอนแรกอะไปจองว่าจะเอาขายก๋วยเตี๋ยวดีไหมคือก่อนที่ตลาดมันจะเสร็จเน
0: าะพ่อแม่ทำก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้ว
1: แล้วตลาดมันบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเยอะแล้วหลายร้านแล้วน้องไม่เป็นไรเลยแล้วก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวลองเอาใหม่เอาม
2: าปลาดุกเนี่ยแหละ
1: ใช่ลองเอาปลาดุกไปเสนอเขาก็เลยชิมเขาบอกอ้าวงั้นมาเลยเดือนหน้าเดือนหน้าเปิดแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะเดือนมิถุนาที่ผ่านมานี้เอง
0: เปิด
1: ใช่หนูเปิดมา3เดือน
3: พอเปิดแล้วเป็นไงบ้าง
0: เป็นไงพอปิดหน้าร้านแล้วเป็นไง
1: ขายดีมากก็คือใช้เงินก้อนสุดท้ายเนาะเงินทุน
2: ที่
1: ม
2: ี
1: ประมาณเกือบ 200,000
2: เกือบ 200,000 ลงทุนตอนนั้นก็ต้องเริ่มทำใหม่หมดเลย
1: ค่ะแล้วก็คือคิดกับแฟนว่าเอ้ยเอาไงดีเราจะลาออกดีมั้ยถ้าเราลองตลาดนี้เราอาจจะยังทำงานประจำไปด้วยถ้ามันเวิร์คเราค่อยออกอะไรเงี้ยสรุปว่าก้าก็เลยแบบมันต้องทำให้ดีสุดก็เลยต้องไปขายเองค่ะเลยไปจองตลาดไว้ค่ะพอเปิดหน้าร้านปุ๊บช่วง7วันแรกก็คือแตกมาก
3: แตกแตนเลย
1: แตกแตนลูกค้าเยอะมากก็เลยแบบโอ๊ยตายแล้วต้องมีลูกมือช่วยแหละ
2: แต่อย่างที่บอกปลาดุกมันไม่ใช่เป็นปลาดุกตัวเล็กปลาดุกของตัวเองต้องใช้ปลาดุกอย่างน้อยต้องตัวละโล
1: ตัวละ1โล
2: บางตัวนึง3โล
1: คือมันอันนี้มันแล้วแต่ว่าบ่
2: อ
1: จะมายังไงเนาะคือแต่อันนี้หนูว่ามาตรฐานก็คือไซส์นี้คือลูกค้ามาจะได้กินแบบ
3: จุกๆแบบใหญ่ๆแบบ
0: นี้คือครึ่งตัวนึงกับ1โลนี่ครึ่งตัว
1: ครึ่งตัว
0: ก็ประมาณเกือบครึ่งโลแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัดหัวตัดหางออกอ่ะ
1: แล้ว
0: มัน300
2: ตัวเท่าไหร่เนี่ย
1: ชิ้นเริ่มต้น99บาทเป็น
0: สิกเนเจอร์มา
3: ราคาดีนะ
0: 99บาทเองอ่ะ
2: แล้วกับแบบโทริกิอ่ะ
1: เทอร์กี้จะ129บาท
2: ก็129บาทพร้อมน้ำจิ้ม
3: เขียวหวานแล้วจ๊ะ
1: เขียวหวานก็ราคาเท่ากันค่ะคือถ้าพวกแบบเป็นฟิวชั่นอะไรเงี้ยค่ะเราขาย129บาท
3: ดี
0: ก็คือแพงสุด129
1: ใช่ใช
2: ่ไม่หรอกเขาชอบคุณดีแม่เขาทำแคทเทอรีนเพราะฉะนั้นก็เลยให้แม่ลองดูซิว่าแล้วเอาปลาดุกเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยมันอร่อยมันมีความอะไรแปลกใหม
0: ่
2: วันนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูเมนูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราขอเด็กกับกู้ค่ะ
4: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
6: น้ำปลาแม่บุญล้ำ
7: อร่อย
8: ฟินเวอร
9: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
10: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
11: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
12: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
13: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
14: ของคุณป้าครับ
15: ป้าเหรอ
16: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
17: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
18: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
19: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแบทไทรีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
9: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
9: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
0: ลูกทุ่งวันวันเสาร์นี้ร่วมสัมผัสวิถีไทยกับสายน้ำผ่านเพลงดังในอดีต
2: ลมเจ้าพระยา

0: 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: เมนูนี้มันเริ่มแหว่งไปแล้วอร่อยจริงเราขอเริ่มอันนี้คือเมนูที่ต้องไปให้เชฟที่เป็นเพื่อนน่ะถูกต้องไหมครับทุกคนคิด
2: คือทำยังไงให้มันไม่คาวอยากรู
3: ้
4: คือมันเป็น
3: สูตรแบบว่าสไตล์การแล่มันตั้งแต่การเอาปลามาเลยดีกว่าก็เริ่มจากที่เขาต้องทำปลาให้แบบเป็นวิธีการอิเคจิเมะ
1: แบบญี่ปุ่น
5: เ
1: พื่ออะไรวะ
2: แบบญี่ปุ่น
5: มันก็คือแบบญี่ปุ่น
3: ทำให้ปลาตายอย่างสงบอะค่ะ
2: เนื้อไม่เครียด
3: ไม่เครียด
1: เราแค่ใช้กับปลาดุกเรา
3: ถูกต้อง
1: แต่วิธีการเราไปเอามาจากประเทศญี่ปุ่น
3: ใช่
1: ตายให้แบบว่าตายแบบ
5: สงบ
2: เนื้อมันจะไม่เครียด
5: ตายแบบไม่เครียดอ่ะ
2: ใช่
5: ตายยังไง
3: แล้วก็เลือดด้วยต้องเอาออกให้หมด
2: เลือดต้องออกหมดตัว
3: ถูกต้องคือแต่ละตัวเราทำทุกอัน
2: คืออย่างนี้ทุกอันเลยเหรอ
3: ทุกตัว
2: อิเคจิเมะทุกตัว
3: ทุกตัว
5: ว่ามัน
2: ตายแบบซามูไร
3: ซามูไร
2: ปลาทุกตัวตายแบบซามูไร
1: แล้วเต้จะบอกว่าไงรู้ไหมอันเนี้ย
5: ปลาราคิริปลา
1: จะบอกว่าไงรู้ไหมอันเนี้ย
2: ไม่ขาวจริง
1: มันเหมือนปลาไหลเลยอะปลาไหลยังขาวกว่า
2: อันนี้ยัง
5: อันนี้เหมือนปลาซาบ้า
2: จริงๆแล้วพวกก้างต่างๆนานาล่ะปลาดุกมันก้างเยอะไม่ใช่หรอ
3: จริงๆแล้วเขาแล่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้ชิ้นใหญ่มาตั้งแต่แรกมันจะแล่ยากใช่ไหมคะอันนี้เขาก็ต้องสไลด์ให้มันออกไปแบบ
2: คือก้างออกหมดเลย
3: ก้างออกหมดเลย
2: นี่คือก้างแทบจะไม่มีก้างเหลือ
1: ก้างไม่มีเลย
2: ง่ายๆเลย
3: หลับตาทานได้เลย
1: แต่อันเนี้ยอยากให้ลองชิมแล้วขอให้สั่งเลย
5: อันนี้เขียวหวาน
1: เขียวหวานปลาดุกอุยนะครับ
2: สูตรคุณแม่เลย
1: ซึ่งแม่เป็นคนมาทำแม่ทำเกเทอริงถูกต้องไหมครับ
3: ใช่
1: ก็เลยต้องเอาแบบเอาเขียวหวานเนี่ยมาราดเป็นซอสเขียวหวานแล้วก็ใส่กับปลาดุกอันนี้แม่คิด
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้มีอะไรบ้างที่เรียงบอกอร่อยจริง
5: ๆอะไรที่เราไปดู
2: ลืมภาพปลาดุกแบบเดิมๆเลยนะ
5: มาพี่น็อตกินอยู่ตรงนี้เรียกว่าอะไรจ๊ะ
3: อันนี้เป็นปลาดุกซิกเนเจอร์นะคะเป็นเกลือค่ะ
5: ย่างเกลือ
3: ย่างเกลือ
5: 99บาทอันเนี้ย
2: ถูกต้อง
5: ถูกต้องย่างเกลือเสร็จแล้วมา
3: ที่หม่าล่าค่ะอันนี้เพิ่งออกมาเลยแบบเมนูใหม่
5: ซึ่งเมื่อกี้ชิมแล้วก็หม่าล่าจริงๆอร่อยไม่ขาวด้วยแล้วต่อไป
3: เป็นกะเพราค่ะ
5: กะเพราอันนี้ก็คือทอดกรอบเหมือนกะเพราปลากรอบเหมือนราดพริกอย่างเง
3: ี้
5: ย
3: เป็นปลาดุกย่างกับ
2: ปลาดุกย่าง
1: แต่อันนี้อร่อยจริง
5: อันนั้นก็คือทำเป็นแบบเทริยาก
3: ิ
5: แล้วต่อไปคือ
3: สมุนไพรค่ะ
5: สมุนไพรแล้วต่อมาก็คืออ
3: ันนี้ก็เป็นเทริยากินะคะแล้วก็ลาบ
5: อันนี้ลาบแหว่งแล้วค่ะ
3: เขียวหวาน
5: เขียวหวาน
2: ก็แหว่งแล้วค่ะ
5: อันนี้ก็คือหม
2: ่
5: าล่าเหมือนกัน
3: สมุนไพร
2: มีทั้งหมดเท่านี้รสชาติตอนน
3: ี้มีเจ็ดรสชาติ
2: มีเจ็ดรสชาติ
3: แต่เดี๋ยวมีอัปเดตเพิ่มเติมเรื่อยๆเลยค่ะอย่างเช่นแบบกำลังจะออกมาแบบเป็นไส้อั่
5: วปลาดุก
2: อั่วแล้วนี่คือเริ่มต้นถึง99บาท
3: ถูกต้องค่ะ
2: คือตัวนี้แล้วตัวเนี้ยสมุนไพรอะไร
3: สมุนไพร119บาท
2: ก็คือเกลือเนี่ย99บาทแล้วก็ไล่ไป119 129สูงสุดคือ129บาท
3: ถูกต้องค่ะจะไม่มีข้าวนะคะถ้าข้าวก็
1: ไม่ซื้อ
3: ต่าง
2: หาก
5: หาเพิ่มเงินอีก
2: จะไปหาคุณได้ที่ไหนเนี่ยจะไปกินแบบย่างใหม่ๆย่างของ เราที่ไหน
3: ก็คือหนูมีสาขาที่1คือตลาดนนท์สต็อปท่าอิฐ
1: อ๋อนะ
5: ท่าอิฐ
3: แล้วก็เพิ่งเปิดเลยค่ะเมื่อวันที่9นี้คือตลาดใบบัววงสว่างค่ะ2สาขาม
2: ี2ที
1: ่สั่งแกร็บไลน์แมนได้มั้ย
3: สั่งแกร็บไลน์แมนได้ทั้งคู่เลย
1: ใช้ชื่อว่าไง
3: เดอะดุก
1: เดอะดุก
3: ปลาดุกไร้ก้างค่ะ
2: แล้วเปิดปิดกี่โมงที่ร้านเนี่ย
3: ตั้งแต่10โมงค่ะถึงประมาณ3ทุ่มค่ะ
2: อ๋อเช้าถึงกลางคืนเลย
5: วันนึงขายได้ประมาณกี่ตัวจ๊ะอยากจะทราบจังเลย
3: คร่าวๆนะคะตอนนี้2สาขาประมาณ300ชิ้น
2: ทำได้เท่านั้นจริงๆไม่
5: ก็เท่ากับ150ตัว300ชิ้นน่ะ
2: ใช
1: ่มันทำไม่ไหวเพราะมัน
2: ทำไม่ไหว
1: หมดเลย
2: ใช่
1: เฮ้ยแต่ขอบอกไว้เลยไม่มี
5: ตายแบบมีความสุข
1: แล้วอร่อยจริง
5: ๆรส
1: จริงๆขนาดตอน
2: เฮ้ยไม่คาวเลย
1: ไม่มีคาวเลย
2: เปลี่ยนความรู้สึกใน
1: การกิน
2: ปลาดุกไปเลยเปลี่ยนไปเลยอ่ะให้ลอง
1: เก๋ลองกินดูมั้ยไม่มีกลิ่น
5: ไม่คาว
1: เดี๋ยวช่วงหน้า
2: ไม่ช่วงหน้า
5: แล้ว
2: ปากก่อนครับแม
1: ่
2: ปากแล้วจ้ะ
3: ค่ะก็ฝากเดอะดุกปลาดุกไร้ก้างไว้ด้วยนะคะตั้งใจทำมากๆค่ะแล้วก็ออกแบบมาให้แบบทุกคนชื่นชอบเลยนะคะมีหลายรสชาตินะคะมาลองได้ที่หน้าร้านหรือว่าเดลิเวอรี่ก็ได้นะคะ
1: แต่อร่อยจริงเลยมันเหมือนปลาทะเลมันไม่คิดว่าปลาดุกมันจะเหมือนรสชาติได้ทำเหมือนปลาทะเล
2: ไม่คาวไม่มีก้างแล้วก็รสชาติดีหมดเลยอ่ะ
5: กินง่าย
2: เปลี่ยนความรู้สึกที่กินปลาดุกไปทั้งชีวิตเลยจริง
1: ๆคุณลายไปเองนะคะเดี๋ยวดุกทึกราคาอยู่ที่เริ่มต้นที่99บาทถึง100กว่าบาท
2: ราคาดีมาก
1: นะแล้วก็เฟซบุ๊กเดี๋ยวดุกปลาดุกไร้ก้างอย
2: ่
1: างหอมนะคะแล้วก็โทรที่0801087497เน
3: าะ
1: ขอบคุณ
3: ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะพี่น้อย
2: ครับ
1: ท่านผู้ชมครับขอบคุณที่ติดตามรายการพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะฮะวันนี้ไปก่อนสวัสดีนะฮะ
2: สวัสดีครับ

0: ธอว่าการที่ฉันแต่งงานกับด็อกเตอร์กับการที่เธอจะแต่งงานกับพี่ออมชีวิตรักของใครจะเป็นไปได้จริงมากกว่ากัน
1: คุณป้า
0: โอเคงั้นเอาใหม่การที่ฉันรักด็อกเตอร์กับการที่เธอรักพี่ออมใครคิดผิดมากกว่ากัน
1: ฉันไม่ได้
0: อย่ามาเฟกไม่ต้องมาทำเป็นซินเดอเรลล่าทำเป็นรักแต่ไม่แสดงออกดูสิสายสินยังใส่เหมือนกันอยู่เลยไปได้กันมาจากไหนอ่ะ
1: คุณคิดแบบนั้นเหรอคะถ้าอย่างนั้นคนอื่นก็คงคิดแบบนี้เหมือนกัน
0: เห็นไหมเธอก็แค่ความคิดเห็นของคนอื่นเหมือนกันนั่นแหละ
1: นั่นน่ะสิคะฉันก็คงโทษใครคนอื่นไม่ได้เหมือนกันถ้าใครมาเห็นว่าฉันอยู่ที่นี่กับคุณอรชนเขาต้องคิดว่าฉันกำลังจับเศรษฐีอยู่แน่ๆไม่มีทางคิดเป็นแบบอื่นได้หรอก

0: ฉันชอบเธอนะกาละเกดแต่ไม่ได้ชอบแบบอยากจะให้มันเป็นพี่สะใภ้อะเธอเข้าใจใช่ไหม
1: เข้าใจค่ะ
0: อย่างเงี้ยพวกพี่แค่หรือคริสซี่อะไรนั่นน่ะฉันก็ไม่ได้ชอบหรอกนะแต่ฉันแค่คิดว่าถ้าเขาเมื่อเดินคู่พี่ออมันคงจะมีปัญหาน้อยกว่า
1: เหรอคะ
0: คือฉันไม่ได้หมายถึงตัวพี่ออนะฉันหมายถึงพวกผู้หญิงอะอย่างเงี้ยพี่แค้นเนี่ยถ้าเขามาเป็นเมียพี่ออเขาจะอยู่ได้อย่างสบายมากแต่ถ้าเธอมาเป็นเมียพี่ชายฉันเธอต้องเจอกับอะไรที่คาดไม่ถึงเลยแหละมันจะมีปัญหาอุปสรรคโผล่มาล้านแปดแล้วเธอทนมันได้หรอหือนี่ฉันพูดแบบเป็นพวกเธอเลยนะคือเธอจะเข้ากับสังคมเรายากอ่ะ

0: ที่ฉันคิดว่าคุณปายยังไม่อยากเผชิญหน้าคุณตอนนี้นะคะ
1: ผมมาเยี่ยมป้าป้าก็สบายดีนะครับ
0: กว่าคุณป้าอาการจะดีขึ้นขนาดนี้ใช้เวลามาหลายวันค่ะคุณอย่าเพิ่งมาทำให้เขามีอาการอะไรได้ไหมคะ
1: ผมนี่ก็จะคุยกันเรื่องภายในครอบครัวคุณเป็นข้าพยาบาลคุณเกี่ยวอะไรด้วยป้า
0: เพราะดิฉันเป็นพยาบาลไงคะดิฉันเลยต้องดูแลคนไข้ของดิฉันให้ดีที่สุด
1: ป้าป้าคุณฟังผมก่อนป้า
0: ด็อกเตอร์คะกลับไปเถอะค่ะคุณป้ายังไม่พร้อมที่จะเจอคุณตอนนี
1: ้ผมอยู่กับป้าตอนนี้และเดี๋ยวนี้ป้าป้าป้าคุณฟังผมก่อน
0: ยิ่งคุณทำแบบนี้อาการคุณยิ่งแย่ลงนะคะ
1: ป้าป้าคุณไม่ต้องไปยุ่ง
2: เฮ้ยกระเจ็ด
3: ไปแล้วป่ะ
4: ทำไม
3: ไปเจ็บใช่ไหม
1: มึง
3: ผมนึกว่าคุณจะเป็นสุภาพบุรุษแต่ที่แท้คุณก็เป็นพวกชอบใช้กำลัง
5: อย่าอย่านะออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี
1: ้คุณแม่ครับผมมาที่นี่ผมอยากคุยกับป้าครับคุณแม่ขออนุญาตนะครับคุณ
5: ไม่ฉันบอกให้เธอกลับไปได้แล้วไง

คุณแม่ครับผมขอร้องล่ะครับผมอยากคุยกับป้าคุณแม่ผมขอร้องล่ะครับ

0: คะถ้าคุณยังไม่พร้อมคุณไม่ต้องก็ได้นะคะ
1: คุณเมย์จะพูดก็พูดมา
2: ผมขอโทษ
1: แค่นี
2: ้ผมรักคุณนะปาคุณก็รู้นี่ว่าผมรักคุณน่ะผมไม่ค่อยพูดคำนี้แม้แต่งานแต่งงานเราสองคนผมก็ไม่ได้พูดแต่ความจริงผมรักคุณนะ
1: แล้วลูกศิษย์คุณล่ะคุณรักด้วยไหม
2: ตอนนั้นผมเมาปลาผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะคุณจะด่าคุณจะว่าใครผมก็ได้อ่ะผมยอมทุกอย่างแล้วปาผมสัญญากับคุณนะว่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกอ่ะ
3: ถ้ารสนิยมทางเพศมันเปลี่ยนกันได้ง่ายๆนะก็ดีอ่ะดิ
2: รสนิยมก็ส่วนรสนิยมผมรักปาจริงๆคุณต้องเชื่อ

0: ปล่อยอะไรกันเนี่ยปล่อยหลานฉันเลยนะแล้วก็เลิกเลยนะเลิกแอปแมนทำตัวเหมือนพระเอกละครแนวชายรักชายได้แล้วพอ
1: บ้านนี้ไม่ต้อนรับคนที่แต่งงานเพื่อกบเกินความเป็นเกย์ออกไปซะ
2: ถ้าชอบผู้ชายเนี่ยก็อย่ามาหลอกผู้หญิงแฟนโอเพนนิ่งไปเลยสิ
3: ยายปาเป็นเหยื่ออีแอบลวงโลกหวังแต่งงานจะฮุบสมบัติรู้ถึงไหนอายถึงนั่น
4: เนี่ยทุกคนฉันว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาสองคนจะดีกว่าไหมฮะ
0: นี่เดี๋ยวเขาคงคิดเลยนะว่าแต่งงานครั้งนี้ครั้งเดียวเนี่ยชีวิตคงจะเปลี่ยนไปเลยแหมได้สร้างภาพพจน์ใหม่แอปแมนไปเลยได้ร่ำรวยขึ้นมาภายในทีเดียวกันด้วยโอ้โหใครจะช่างโชคดีเท่าน่าเสียดายนะนี่แผนแตกว่ะ
5: ผมไม่มีแผนแบบนั้นนะครับ
0: เฮ้ยนี่โกหกไงไอ้โกหก
6: 100% ของคนที่ฉันรู้จักที่แต่งงานคนที่รวยกว่าก็เพราะเงินทำไม
5: เหรอครับคนรวยที่ผมรู้จัก 100% ก็ดีแต่ว่าคนอื่นเห็นกับตัวดูถูกเขาไปทั่วทำตัวเป็นผู้ดีแต่ที่จริงไม่ใช
1: ่พวกฉันเป็นผู้ดีแต่แกไม่ใช
5: ่พวกคุณอะไรมาตัดสิน
0: ก็วัดจากพฤติกรรมของแกเองไง
5: แกคิดว่าฉันไม่รู้เหรอ
0: เนี่ยฉันให้คนไปสืบหมดแล้วรู้หมดเลยว่ะไอ้เด็กหนุ่มๆลูกศิษย์ลูกหาที่ติดสอยห้อยตามแกเนี่ย
5: ผัวมันทั้งนั้นเลย

0: 그래 봐봐.
1: 달로?

0: UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
1: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
2: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
5: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
6: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
8: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
10: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
11: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
12: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
13: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
14: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
12: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
15: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
16: หมดแก้ว
17: หมดค่ะฮัชชู
15: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
18: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
19: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
20: ้หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
21: ลุกค่ะ
20: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหงื่อนี่จากสสส.
22: เพิ่งได้รู้ว่ารัก
23: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
24: ้นี่ฉันให้คนไปสืบหมดแล้วรู้หมดเลยว่ะ
25: ไอเด็กหนุ่มๆลูกศิษย์ลูกหาที่ติดสอยห้อยตามแกเนี่ยผัวมันทั้งนั้นเลย

ไปก่อนลูกไป

0: อยให้คุณปาพักผ่อนเงียบๆคนเดียวน่าจะดีกว่าค่ะ
1: แต่คุณแน่ใจใช่ไหมว่าปาจะไม่กลับไปอยู่ในสภาวะช็อกแบบนั้นอีกแล้ว
0: คุณปาเธอเป็นคนเข้มแข็งค่ะเธอต้องผ่านเรื่องนี้ไปได้แน่
2: มันต้องหย่ายังไงก็ต้องหย่าผมไม่มีวันยอมให้หลานสาวผมไปใช้นามสกุลร่วงไอ้ด็อกเตอร์บาบ้านั่นแม้แต่วันเดียวผมก็ไม่ยอม
3: หัดคิดซะมั่งยายตาโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วให้แกคิดของแกเอง
4: คุณป้าไม่ต้องกลัวหรอกนะคะยายป่าเนี่ยต้องอยากหย่าอยู่แล้วค่ะเป็นใครเนี่ยใครก็หย่ามีผัวไม่ตรงกับเพศสภาพขนาดนี
5: ้และอีตาด็อกเตอร์นะคะก็คงเข็ดเข็นแนบไม่กล้ามาเป็นเขยบ้านเราแล้วล่ะค่ะเจอมุกยายป่าเข้าไปเอะอะสลบเอะอะเป็นลม
4: ผู้ชายที่ไหนจะทนไหว
2: ขอให้มันไปจากครอบครัวแล้วได้จริงๆเถอะนี่จะขอทำบุญใหญ่ล้างซวยเลย
6: พวกกาฝากวัชพืชปรสิตที่ทำเนียนอิงแอบเกาะไม้ใหญ่เหมือนพญาที่มาอาศัยดูดเลือดคนรวยอย่างพวกเราพวกนี้ต้องกำจัดไปให้หมด
2: มาทำไมกลับมาทำไม
7: ผมเพิ่งคิดได้ครับผมไม่อยากดีกว่าทนอยู่แบบนี้แหละฮะสนุกดีในพวกคุณก็หาว่าผมเป็นพวกกอบโกยผมก็กอบโกยจริงๆเลยดีไหมฮะสะใจดีฮะ
4: พูดแบบนี้เนี่ยท้าทายให้ฟ้องหย่าใช่ไหมฉันมีเพื่อนเป็นทนายเราสามารถเนี่ยทำเรื่องฟ้องใหญ่นายได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายนายสักแดงเดียว
7: เดี๋ยวก่อนนะครับผมผิดอะไรครับ
5: ก็โกหกหลอกลวงช่อฉนเป็นพวกต้มตุ๋นยังไงล่ะ
7: ผมว่าพวกคุณเนี่ยต้องไปศึกษากฎหมายมาใหม่ดีกว่านะครับผมกับปาแต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างถ้าคุณจะผิดผมมันต้องมีหลักฐานแล้วผมก็สามารถอ้างกับศาลได้เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมได้รสนิยมแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่จริงไหมฮะ
6: ดูเหมือนเธอจะมีความรู้ทางด้านกฎหมายดีมากนะเหมือนศึกษามาอย่างดีแล้วว่าแต่ละขั้นตอนจะต้องทำยังไงบ้าง
4: แกวางแผนมาก่อนแล้วใช่ไหมว่าจะต้องมีวันนี
7: ้ถ้าพวกคุณอยากจะฟ้องก็ฟ้องเลยครับคุณคิดว่าคุณมีเพื่อนเป็นทนายอย่างเดียวอะฮะผมก็มีเพื่อนเป็นทนายเหมือนกัน

0: เลยมึงว่าอะไรมึงเอาไงฮะ
1: หยุดเลยอย่าค
0: ่ะไม่เอาไงหรอกครับผมก็จะทนอยู่แบบเนี้ยแหละผมไม่อยากผมก็แค่รอส่วนแบ่งของตระกูลตั้งเจริญกิจดูแล้วก็นับดูว่าชาติเนี้ยผมจะใช้หมดไหมดีไหม
2: เฮ้ยไอ้เรื่องคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลมันยืดเยื้อเสียเวลาเอางี้ไหมแกยอมเซ็นหย่าซะแล้วแกก็ยอมออกไปจากครอบครัวเราฉันจะให้แกล้านหนึ่ง

0: สักครู่ติดตามชมพรมไม่ได้ลิขิตหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
2: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
3: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
4: มันได้ผักทั้ง5สี
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: จำยาซีเรีย
6: สว
5: ั
6: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: โอ
6: ้
5: โหวิ่งตายแล้วยกแก้วขึ้นมาเลย
6: โอ้โหเมียเขาดื่ม
7: ใ
6: จหอมมาถึงนี้เลยอ่ะเฮ้ย
7: ย
6: ังไงเป็นไงบ้างคะรสชาติเป็นไงบ้างคะ
8: รสชาติอร่อยค่ะอร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็พี่ก็ยังกินอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครติดตาม IG แอนนะคะหรือว่าใน IG Story อย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าแอนเนี่ยแบบแกะกินแล้วก็ดื่มตลอดเลยค่ะบางทีก็พกพาไปต่างจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ชงดื่มตลอดไม่เพราะว่าสบายใจไงได้แบบผงผักที่มีประโยชน์ด้วยแล้วก็ไม่มีน้ำตาล
6: ได้เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองเอาจริงๆนะคะทุกคนเนี่ยควรจะทานผักค่ะนะคะไม่มีใครไม่ต้องทานผักนะถึงแม้บางคนทานอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าถ้าทานไม่หลากหลายไม่ครบ5หมู่หรือว่าทานไม่ได้แบบครบ5สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะเสริมเนาะนะคะที่ชงดื่มง่ายๆฟาร์มเดลี่เวจิพลัสของเรา1ซองเนี่ยสกัดมาแล้วค่ะเป็นผงผักและผลไม้รวม33ชนิดเลยนะคะแล้วก็มีวิตามิน B1 ด้วยแล้วผักอ่ะคัดสรรมาให้อย่างดีแล้วคืออย่างแรกเลยอร่อยของกินมันต้องอร่อยเนาะพี่แอนเนาะอร่อยแล้วก็ครบ5สีแล้วก็ครบ33ชนิดแล้วก็กากใยไฟเบอร์สูงรวบรวมมาให้แล้วสะดวกมาก
5: ชอบตรงไหนรู้ไหมอย่างพี่แอนนี่ก็ไม่ได้ทานคนเดียว
8: โอ้แน่นอนพี่ไม่ทานคนเดียวเนี่ยเห็นอยู่นะคุณแม่พี่นะคุณน้าพี่นะคุณต้องบอกว่าอายุ70กว่ากันแล้วคุณแม่พี่ก็80แล้วเนา
6: ะ
8: เออแต่ว่าแอนก็ต้องบอกว่าไงอ่ะแอนคือใส่ใจท่านเนาะเราแบบได้อะไรที่มีประโยชน์เราก็อยากจะให้ท่านได้ดื่มด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วท่านก็ติดใจก็เลยแบบว่าทีนี้ดื่มกันทั้งครอบครัวเลยเนาะเพราะว่ามันดื่มง่ายกลิ่นหอมนะคะกลิ่นเมลอนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผงผักถึง5สีนะคะมีประโยชน์ค่ะเรียกว่าเพราะว่าใน1วันเนี่ยเราต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่เราต้องออกกำลังกายด้วยใช่ไหมแล้วเราก็เสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสวันละ1ซองแค่นี้เอง
6: โปรวันนี้เลิศมากถ้าพี่แอนไม่มาไม่มีโปรนี
5: ้
6: เราจัดมาให้แบบให้เลือกง่ายๆเลยนะ2โปรอันแรกสำหรับใครที่อยากทดลองอยากเริ่มดื่มนะคะก็เอาไปเลยโปร3แถม3ได้6กล่อง799บาทหรืออันเนี้ยว่าเบลเชียโปร2เนี่ยเพิ่มมาอีก200นะเป็น999บาทแต่เอาไปอีก2กล่องหารเฉลี่ยต่อชิ้นแล้วอ่ะคุ้มกว่า
5: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ02-817-9925พร้อมส่งให้ถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับโอเคพร้อมยังยกหูโทรซึ่งจะบอกเลยนะว่าสินค้าตัวนี้ของเราเป็นของ GMMO Shopping เองคัดสรรมาจากเขาเรียกว่าไงฟาร์มออร์แกนิกจากต่างประเทศนะแล้วก็อยู่กับเมืองไทยของเรามาเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณ6ป
6: ี65 66
5: เอางี้ก็ประมาณ4ปีแล้วพี่แอนก็ทานกับเรามาเดินทางมากับเราก็3ปีแล้วนะฮะ
8: 3ปีแล้วเหรอทำไมเร็วจังเลยอ่ะ
5: ไปต่อไหมพี
8: ่
6: ไปต่อ
8: แน่นอนเลยค่ะเพราะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสเนี่ยนะคะเป็น1ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องบอกว่าแอนมั่นใจนะคะทั้งในเรื่องของการผลิตนะคะรวมไปถึงอย่างที่บอกว่าเป็นสินค้าของ GMMO Shopping ด้วยเนาะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแอนมั่นใจในสารสกัดค่ะเรียกได้ว่าเป็นผงผักนะคะทั้งผงผักแล้วก็ทั้งสารสกัดครบ5สีเลยอันนี้คือแบบมั่นใจสุด
5: ๆเพราะเรากินอะไรต้องกินให้ครบเนาะ
6: จริง
5: ซึ่งจริงๆทั้งหมดทั้งมวลมันการันตีด้วยยอดขายเนี่ย200ล้านทะลุไปแล้ว
6: ใช่
5: ใช่ไหมฮะแล้วก็มีลูกค้าที่แบบว่าให้ความมั่นใจให้ความการันตีเยอะมากซึ่งหลายๆคนอ่ะพอฟังเอาเห็นพี่แอนปุ๊บเชื่อใจเห็นความเป็นโอช้อปปิ้งเชื่อใจแต่ทุกคนเรียนมาตั้งแต่เด็กๆว่าผักผลไม้เราต้องทานให้ครบ5สีเพราะแต่ละสีมันมีประโยชน์ไม่เหมือนกันนะมั้งเมียวว
6: ิตามินไม่เหมือนกันมีประโยชน์ไม่เหมือนกันอย่างสีเขียวของเราเนี่ยใส่มาหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพวกบรอกโคลีเอ่ยผักเคลเอ่ยอะไรต่างๆสลัดใส่ให้มากมายหลายอย่างแล้วก็อย่างสีแดงก็มีแอปเปิลนะคะอะเซโรราเชอร์รี
5: ่
6: คามูคามูซูเปอร์ฟู้ดทั้งนั้นเลยสีขาวน้ำตาลพวกหอมพวกกระเทียมจริงๆเราแบบบางคนทานสดไม่ได้มันค่อนข้างฉุนเนาะมันกลิ่นมันแรงส่วนสี ีม่วงเนี่ยก็ตระกูลบลูเบอร์รี่อ่ะบลูเบอร์รี่บิวเบอร์รี่แบล็คแครนท์อะไรต่างๆสีส้มตัวนี้ก็ดีนะคะแต่จะให้ไปแทะแครอทอย่างเงี้ยฟันก็ไม่ไหวแล้วว่าฟันหนูไม่ไหวแล้ว
5: ถ้าใครไหวก็แฮปปี
6: ้
5: แต่ถ้าไม่ไหวก
6: ็
5: อย่างพี่แอนเองก็
8: ทานปกติแต่ยังไงแอนก็ต้องเสริมเพราะแอนเชื่อว่าใน1วันเนี้ยแอนไม่สามารถที่จะทานครบทั้งหมดใน5สีนี้ได้แล้วก็บางอันมันก็อาจจะมีกลิ่นฉุนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยใช่มั้ยซึ่งบางทีเราไปทำงานต่อเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเหมาะแต่อย่างงี้คือเรามั่นใจไงแล้วมันคือมันเสริมได้มันใช้ชีวิตจริงได้ตามปกติ
5: ประทับใจแน่นอนนะครับผมแล้วคุณผู้ชมมั่นใจได้นะฮะไม่ว่าคุณจะเลือกโปรไหนนะเราไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังนะคุณจะเอาโปร1ที่จะเป็นโปรแบบราคาเบาๆ6กล่อง799คุณก็ได้โปรส่งฟรี
6: อุ๊ยเลิศ
5: แต่ถ้าเกิดเอาโปรที่2อันนี้คุ้มกว่าครับโปรนี้ผมคิดว่าใครที่ทานอยู่แล้วที
6: ่
5: บ้านทานอยู่แล้วเอาโปร2ไปเลยเพราะว่าได้ไปถึง8กล่องทานได้80วันนะฮะ999ถ้าหารเฉลี่ยต่อกล่องแล้วอะโปรที่2คุ้มกว่าและโปรส่งฟรีได้เหมือนกันหมดฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปร1โปร2ราคานี้คือเน็ตแล้ว
6: ใช่
5: ถ้าจะส่งไม่บวกเพิ่มแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านอ่ะแคปหน้าจอไว้นะครับแคปนะโอเค02817925โทรสั่งได้เลยครับ
6: ย้ำนะคะสั่งแล้วค่อยไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้านก็ได
5: ้
6: คืออยากให้ทุกคนน่ะใส่ใจตัวเองแต่คือพี่แอนน่ะคือดื่มมาแบบว่า3ปีแล้วใช่มั้ย
8: 3ปีแล้ว
6: พี่ติ๋วด
5: ื่
6: มมาตั้งแต่
5: ชนะพี่แอนเพราะเขาอยู
6: ่เขาดื่มเขามาก่อนนะ
5: เขามาก่อนมา4ปีครับพี่ติ๋วน่ะ
8: โอ้ก็พี่ติ๋ว80แล้วอ่ะใช่มั้ย
5: ใช่ตอนนี้80แล้ว
8: ตอนที่แอนเจอแอนจำได้ว่าตอนนั้น
6: จะ70
8: ยังไม่ถึงแก79หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่จริงๆก็คือว่าคือดื่มมาต
5: ั้
8: งแต่นะใช่
6: ตั้งแต่เวอร์ชันแรกอ่ะ
8: สวยนะยังดูสดใสแล้วผิวก็ดีอ่ะโอ้เนี่ย4ปีแล้วนะคะตายตาย
5: ใช่นะอันนี้สำหรับบ้านพี่ติ๋วนะ
6: ใช่
5: อีก1บ้านอ่ะ1บ้าน
6: อีก1บ้านก็จะเป็นบ้านน้องมิ้นคือบ้านน้องมิ้นเนี่ยเป็นพนักงานของเรานะคะน้องมิ้นน่ะได้ลองเองแล้วก็เลยเอาไปให้ทางบ้านลองคุณแม่ชอบรสชาติอร่อยนู่นนี่นั่นแต่คุณพ่อชอบมากเพราะว่าคุณพ่อเขาก็จะแบบว่าเอ้ยไม่สะดวกเคี้ยวเท่าไหร่ฟันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อรู้สึกว่าพอเป็นอย่างเงี้ยคุณพ่อได้ทานผักได้กากไฟเบอร์มากขึ้นดื่มได้ทุกวัยเลยเนาะพี่แอนเน
8: า
6: ะ
8: ใช่ค่ะก็จริงๆก็เหมือนกันนะเพราะแอนดื่มเองแอนก็ไปให้ที่ให้ครอบครัวแอนดื่มเหมือนกันใครไปใครมาบางทีนะไม่ได้แบบแขกมาอะไรเงี้ยก็แบบชงให้ดื่มไปเลย
6: อุ้ยชงเสิร์ฟเลย
8: ชงเสิร์ฟเลยใช่
5: มันง่ายมากเลย
8: คุณแม่ก็ชอบมากด้วยค่ะ
5: ใช่การทานผักผลไม้ในแต่ละวันพอแล้วหรือถ้าไม่พอทำแบบจ๊อบได้ครับเขย่าแบบนี้ถ้าใครทานผักสดอยู่แล้วทานผักผลไม้สดๆอยู่แล้วดีแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าวันนี้พอยังนะถึงหรือยังนะก็เสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้เนี่ยอันนี้ไปถึงไหนก็เขย่าแล้วดื่มได้เลยขอโทษไม่เหม็นเขียว
6: โอ้แล้วจิบได้ทั้งวันค่ะนะคะเนื้อสัมผัส
5: นี่แอน
8: ฉีกชง
5: ดริงก์หน่อยดริงก์ดริงก
8: ์ชงดื่มถ้าเกิดว่าไม่อยากเย็นก็แบบแข็ง
5: ใช
8: ่
5: แล้วก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลย
6: แล้วเนี่ยเห็นไหมหนึ่งซองก็คือเป็นสารสกัดอะจากผักผลไม้33ชนิดกากใยไฟเบอร์สูงคือไปเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารค่ะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายเนาะก็ทำให้การขับถ่ายเราสบายสบายเป็นไปตามปกติชิลชิลยามเช้าพ่อแม่
5: และที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมที่เป็นชาวมุสลิมสบายใจมั่นใจได้เลยเพราะว่าทุกกล่องจะมีเครื่องหมายฮาลาลอยู่นะฮะกล่องอาจจะไม่ใหญ่เท่านี้แต่มีเครื่องหมายนี้มีเหมือนกันหมด
6: จะไม่ช
5: อมีเครื่องหมายนี้เหมือนกันหมดฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทำมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้น
6: อ
5: ุ้ยเอาซ้ายหรือเอาขวาดีนะเอา1หรือเอา2ดีนะโปร1นะพี่แอนทานได้2เดือน799โปรที่2อันเนี้ยเกือบ3เดือน999บาทเท่านั้นโปรนี้มาไม่บ่อย
6: จริง
5: ตอนเห็นหน้าคุณสี่เหลี่ยมเท่านั้นแหละถึงจะได้โปรนี้มา
6: ใช่ดิโปรพิเศษแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วย
5: ครับฉะนั้นโทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อน028179925นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรไหนก็แล้วแต่นะฮะส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมแต่ผมแนะนำนะโปร2คุ้มที่สุดครับถ้าหารเฉลี่ยต่อกล่องแล้วนะโปรที่2คุ้มที่สุด8กล่อง999บาทเกือบ3เดือน
6: จริงๆทานยาวๆทานทั้งบ้านเพราะว่าเรียกได้ว่าแบบเป็นโปรแบบพิเศษสำหรับพี่แอนเน
8: า
6: ะพี่แอน
8: ใช่ค่ะแอนมาเองทั้งทีนะคะมีให้เลือกชอบทางซ้ายหรือทางขวา
5: เฮ้ย
8: แล้วแต่สะดวกเลย
5: สวยเลือกได้ก็อย่างเง
6: ี้
5: ยครับ
8: แอนว่าจริงๆเนี่ยเราก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพกันอย่างจริงจังแล้วนะคะบางทีเราก็ใช้ชีวิตของเราปกตินี่แหละแค่บางทีเราอาจจะต้องมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกันมาบ้างเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตที่ดีแล้วก็

0: มีความสุขนะคะนี่เลยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสค่ะ
1: ก็คือเพิ่มการใส่ใจตัวเองวันละนิดวันละหน่อยนะคะ
2: ผมแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องดูแลสุขภาพของตัวเองทานให้ครบ5หมู่นอนหลับพักผ่อนออกกำลังกายนะครับผมอ่ะอยากได้โปรนี้โทรมา02-179925วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แอนด้วย
3: โอ้ขอบคุณค่ะ
2: ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ตั้งใจแล้วพอนะโยมอภิวาชนสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนเตอายุวันโนสุขังพระลังเจริญพร
1: สงสัยจะไม่มีพระมาแล้วมั้งคะฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมคะว่าก้าวชุดมันมากกันไป
2: อันนี้แล้วกันนะถ้าเกิดว่ามีพระใหม่รูปนึงเราก็ใส่ให้หมดเลยเนาะคุณรีบไปใช่ไหม
1: อยากกลับบ้านไปซักผ้านะคะค้างบ้านคุณมาหลายวันแล้ว
2: ซักผ้านี่คุณทำไมคุณไม่บอกให้แม่บ้านซักให้อ่ะคราวหน้านะถ้าเกิดคุณมานะ
1: ไม่มีคราวหน้าแล้วล่ะค่ะตอนนี้คุณปาเธอหายดีแล้วฉันก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปอยู่บ้านคุณในฐานะพยาบาลพิเศษ
2: ใช่เพราะคราวหน้าเนี่ยคุณต้องย้ายมาอยู่บ้านผมในฐานะภรรยาเมื่อไหร่คุณจะลาออกจากงาน
1: ฉันลาออกใครบอกคุณไม่ทราบคะ
2: ก็ผมไม่อยากคุณทำงานเป็นพยาบาลน่ะอันนี้ถ้าเกิดคุณอยากทำงานนะคุณมาช่วยงานที่บริษัทผมก็ได้แต่ว่าคุณไม่ทำงานเลยก็ได้นะผมเลี้ยงคุณได้อยู่แล้ว
1: ขอโทษนะคะคุณอรชุนคุณคงไม่รู้ว่าทุกครั้งที่ฉันได้ใส่เครื่องแบบสีขาวฉันมีความสุขมากขนาดไหน
2: คุณกินเจสิกินเจคุณก็ได้ใส่เครื่องแบบสีขาวเหมือนกันนะนี่คุณผมไม่อยากให้คุณอุ้มท้องไปทำงานที่โรงพยาบาลนะผมพูดจริงๆถ้าเกิดลูกของเราเนี่ยติดเชื้อในครรภ์ขึ้นมามันจะไม่ดีนะแล้วลูกของเราเนี่ยเราต้องดูแลให้อย่างดีที่สุดนะรู้หรือเปล่า
1: คุณนี่คุณมโนไปไกลมากเลยนะคะ
2: เราต้องแต่งงานกันให้เร็วที่สุดนะ
1: ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
2: ก็ทันทีที่แม่ผมหาเลิกได้อะ

0: ีพระรูปหนึ่งทักผมว่าคนที่ผมรักอ่ะจะทำให้ผมทุกข์มาก
1: แล้วคุณก็เชื
0: ่
1: อ
0: คุณไม่เชื่อเรื่องดูดวงใช่ไหม
1: ฉันไม่ค่อยอยากรับรู้อะไรที่ยังมาไม่ถึงนะคะแล้วคำทำนายทายทักพวกนั้นก็มีผลต่อคนที่มีจิตใจอ่อนแอเท่านั้นฉันเชื่อว่าคนเราทำทุกอย่างด้วยตัวเองให้ดีที่สุดแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วค่ะชีวิตของคนเราไม่ต้องขึ้นอยู่กับโชคชะตาฟ้าลิขิตอะไรให้มากมายแต่จริงๆแล้วพระท่านก็ทำนายแม่นเหมือนกันนะคะ
0: พูดงี้หมายความว่าไง
1: ก็คนที่เรารักเท่านั้นที่จะทำให้เราทุกข์ได้แต่ถ้าคนไหนที่เราเฉยๆไม่สนใจจะมาทำให้เราทุกข์ได้ยังไงล่ะคะคุณอรชุนนี่เมืองไทยนะคะคุณมาทำแบบนี้ได้ยังไง
0: พี่คุณผมขอได้ไหมเลิกเรียกผมว่าคุณอรชุนแล้วก็เลิกเรียกตัวเองว่าดิฉันหรือฉันได้ไหมฮะ
1: ไม่ค่ะ
0: นี่ขอเถอะลองเรียกตัวเองว่าอ๋อเกดว่าเกดอย่างอย่างงั้นเกดอย่างอย่างเงี้ยได้ไหมลองดูได้ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ลองดู
1: ไม่
0: แน่ใจ
1: แน่ใจค่ะ
0: ถ้าไม่งั้นผมจะหอมคุณรัวๆเลยนะ
1: ลองดูสิคะ
0: ได้ไม่ทำงี้อ่ะ
2: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1474ได้บัญญัติไว้ว่าสินสมรสคือ
3: เอาแบบสรุปเลยได้ไหม
2: ตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่ก็น่าจะเป็นดอกเบี้ยต่างๆที่เกิดจากสินส่วนตัวของปาค่ะ
4: เออแล้วมันรวมถึงมูลค่าเพิ่มของที่ดินแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ของเราด้วยหรือเปล่า
2: ไม่ค่ะ
5: งั้นก็ค่อยอย่างชั่วแต่ก็ต้องเช็คอีกทีนะข้อมูลพวกนี้อย่าให้ผิดพลาดเด็ดขาด
4: ทำให้มันอย่าโดยเร็วที่สุดแล้วกันสินสมรสที่จะแบ่งให้มันคงจะเสียหายไปไม่เท่าไหร
3: ่แต่เราไม่มีหลักฐานนี่สิไม่รู้ว่าจะไปฟ้องหย่ามันข้อหาอะไรที่คุณบอกว่าจะให้นักสืบไปสืบคุณก็แค่ลักไก่รูปเลิฟคลิปเคลิบอะไรก็ไม่มีแบบนี้ต่อไปมันก็ต้องระวังตัวไม่หลุดอะไรออกมาให้เราได้ถ่ายง่ายๆหรอก
1: เนี่ยแหละนะไม่คิดดีๆก่อนแต่งเตือนแล้วนะไม่ใช่ไม่เตือนนี่ยายรองจะพูดให้มันได้อะไรขึ้นมาเนี่ยคะดูซิแค่นี้น้องยังไม่แย่พออีกเหรอคะ
4: เอางี้สุดท้ายนะก็จ่ายเงินปิดปากมันไปตามที่มันขอมาเท่านี้ก็น่าจะจบ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่าได้ข้อสรุปหรือยังครับ
4: เดี๋ยวก่อนนี่ไปไหนมา
0: ผมไปส่งการะเกดมานะครับ
3: นี่เหรอคะธุระสำคัญของลูกชายคุณพี
4: ่นี่อรชุนนี่เรื่องน้องของแกนะคนในครอบครัวแกแท้ๆเลยแกไม่สนใจเลยอ่ะ
0: การะเกดก็ถือเป็นคนในครอบครัวของเราเหมือนกันนะครับ
3: ตั้งแต่เมื่อไหร่มาเฝ้าไข้แค่นี้ใครนับญาติกับมัน
0: ถ้างั้นผมขอถือโอกาสนี้เป็นการบอกข่าวดีก็แล้วกันผมกับอรเกตเรากำลังจะแต่งงานกันครับ
4: อะไรนะได้ยังไงอ่ะแกเป็นบ้าอะไรขึ้นมาเนี่ยแกสมองส่วนไหนคิดวะ
3: แกไม่เห็นผลงานของน้องแกเหรอนี่เรายังไม่รู้เลยนะว่าเราต้องเสียเงินให้อิตาด็อกเตอร์นั้นเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าหนังนั่นมันหวังฟ้องหย่าแย่งสมบัติของเราอย่าลืมสิว่าแกเป็น CEO ของกรุ๊ปก็อยากจะฟันมันเล่นๆก็ฟันไปไม่ใช่มาพูดเรื่องแต่งงานแบบเด็กปัญญาอ่อนแบบนี
1: ้นางคนนี้เนี่ยแค่มาเป็นพยาบาลตามบ้านจริงๆแล้วก็มาจับผู้ชายนี่พลาดทำมันท้องใช่ไหมถึงรีบแต่งงานขนาดนี
0: ้ทุกคนช่วยพูดจาให้เกียรติการะเกดด้วยนะครับ
4: ได้อย่างไรพวกเราไม่อนุญาตไม่อนุญาตเลยแกต้องแต่งงานกับแคทเธอรีนา
0: ไม่ผมไม่แต่งกับแคทเธอรีนา
4: แกต้องแต่งกับแคทเธอรีนาแกเป็นซีอีโอแกไม่รู้เหรอบริษัทเรากำลังจะได้เอกสารสิทธิ์ที่ดินป่าเสื่อมโทรมที่อีสานเหนือ เรากำลังจะทำนิคมอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์อ
6: ะไรนะครับเรากำลังจะซื้อที่ดินที่ปทุมธานีไม่ใช่เหรอครับ
4: ปทุมธานีกับอีสานเหนือสองทำเลยราคาต้นทุนราคามันต่างกันลิบเลยแต่ความจำเป็นขั้นแรกที่แกต้องทำแกจะต้องไปเป็นลูกเขยของพ่อหนูแคทก่อนเพราะเขาไปคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้อนุมัติให้เราได้ที่ดินผืนนี้ในราคาที่ถูกเหมือนได้เปล่า
6: เราจ่ายเงินค่าท่อน้ำเลี้ยงแทนก็ได้นี่ครับทำไมต้องให้ผมมาตัวเขาแรกเลย
3: มันต่างกันมากนะอรชุนถ้าเธอ CEO ของ TJK Group ไปเป็นลูกเขยเขาและลูกสาวเขามาเป็นสะใภ้ตั้งเจริญกิจความรอยัลตี้มันต่างกันมาก
6: เรื่องอะไรผมต้องพักดีนักการเมืองนะครับผมขอใช้เงินทำงานไม่ขอเอาตัวเขาแรกผมจะแต่งงานกับการ
3: แต่งเลยแต่อแม่โอเคคุณพี่

0: ี่ยแม่บ้านหมอดูเพื่อนแม
1: ่ใช่ใช่ใช่ที่นี่แหละอ้าวเล็ก
2: สวัสดีครับพี่เชิญ
1: สวัสดีจ้า
2: เชิญครับเชิญครับ
1: นี่นี่นี่ลูกชายอรชุนคนที่บอกว่ากำลังจะแต่งงานไง
2: ตั้งสติดีๆนะอธิษฐานให้ลูกกุญแจเลือกเราเลือกดอกที่ถูกชะตากับเราที่สุดตั้งใจให้มั่นแล้วหยิบมันด้วยมือซ้ายเวลาหยิบกลั้นใจ

0: มากไม่มีใครเลือกแม่กุญแจนี้มานานมาก
1: แล้วอย่างนี้มันหมายความว่ายังไงอะฮะเล็ก
0: พี่ชื่นรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์คำทำนายให
2: ้ตกใจเลยแม
1: ่ง่ายขนาดนี้เลย
2: ผู้ที่เลือกกุญแจโบราณและไขแม่กุญแจโบราณได้ขอทายว่า
1: เฮ้ยลูกอ่านเองคนเดียวได้ไหมอ่ะแค่ฟังแค่ชื่อมันก็ไม่ค่อยดีแล้วแม่ไม่อยากรู้อ่ะ
2: แม่ขำๆน่ะอย่าจริงจังขอทายว่าท่านจะได้แต่งงานแต่มักจะอยู่ไม่ยืดชีวิตอาจจะต้องแต่งมากกว่าหนึ่งครั้งทางแก้คือควรจะแต่งแบบหลบซ่อนห้ามจัดงานเลี้ยงฉลองหรือควรแต่งทางพฤตินัยคือมีอะไรกันก่อนแล้วค่อยจดทะเบียนสมรสไม่ต้องจัดพิธ
1: ีโอ้ยพอหยุดได้แล้วแค่นี้ก็จะเป็นลมแล้วโอ้ยอะไรกันเนี่ย
2: ฝันจะไม่จริงก็ได้แม่ก็แค่คำทำนาย
1: จริงเหรอ

0: นี่จริงจังแล้วใช่ไหมเกด
1: ค่ะ
0: พี่ว่าคุณอรชุนเขาดูเป็นคนจริงจังมากเลยเนาะ
1: ค่ะจริงจังแต่
0: อะไร
1: เขาเป็นคนที่อยากได้อะไรแล้วก็ต้องได้ค่ะเขาอาจจะพยายามมากๆช่วงแรกเพราะว่ายังไม่สมหวังแต่เมื่อไหร่ที่สมหวังอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู
0: ้เกียรติก็รู้ทุกอย่างแล้วนี
1: ่ค่ะรู้หมด
0: แล้วหัวใจตัวเองละเกียรติ
1: ก็พยายามจะควบคุมใจตัวเองให้ได้นะคะ
0: แต่ก็อย่างว่าล่ะนะการที่มีคนดีๆแบบเนี้ยมาคอยตามเครซี่เราอ่ะใครจะไปห้ามใจได้ล่ะเนาะนี่ถ้าเป็นพี่นะพี่ยอมไปตั้งแต่วันแรกแล้ว
1: พี่หมด
0: เกดพูดก็พูดนะคนบางคนเขาไม่สนหรอกนะเรื่องเนี้ยพี่ว่าเขาจะเก็บไว้เป็นคอลเลกชันอะแบบเก็บแต้มไงเกดการที่เราได้ผู้ชายที่เจ๋งๆอะก็จะได้เก็บเข้าคอลเลกชันไว้เป็นเกียรติประวัติ

0: เก๋ไม่ได้สะสมแต้มแล้วก็ยังไม่ได้เข้าคอลเลกชันค่ะ
1: นี่เก๋อย่าโกรธพี่นะเก๋จำพวกคุณแคทเธอรียาคุณคริสตี้อะไรนั้นได้ใช่ไหม
0: คุณแคทเธอรียาใครๆก็รู้ค่ะว่าเป็นคู่มั่นคุณอรชุน
1: พี่ว่าเก๋อย่าไปเป็นหนึ่งในคอลเลกชันแบบผู้หญิงพวกนั้นเลยนะมันไม่สนุกหรอกนะเก๋

0: มาทำไมคะ
1: ก็เอาอาหารเย็นมาให้คนอยู่เวรเย็นไงครับ
0: ว่าจะโทรสั่งอยู่พอดีเลยค่ะ
1: ไม่โทรสั่งหรอกเนี่ยของชอบของคุณเท่านั้นเลยนะแล้วผมก็มาเผื่อเพื่อนๆคุณด้วย
0: เยอะแยะจังเลยค่ะ
1: แล้วคืนนี้คุณเสร็จกี่โมงอ่ะ
0: 4 ทุ่มค่ะ
1: 4 ทุ่มเหรอโอเคงั้นผมมารับนะ
0: ไม่ต้องหรอกค่ะ
1: ผมมารับเถอะผมอยากมารับ
2: กาละเกดอู้งานเหรอจ๊ะคนไข้ออกจะเยอะแยะมีเวลามาคุยกับผู้ชายด้วยอ่ะ
3: ดีดีเป็นนางพยาบาลที่มีเสน่ห์จังเลยเนาะมีท่านประธานมูลนิธิมาคอยดูแลตลอดเลยอ่ะ
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาดูแลกาละเกดในฐานะท่านประธานมูลนิธิกับนางพยาบาลนะครับผมมาดูแลกาละเกดในฐานะว่าที่เจ้าบ่าว
3: เจ้าบ่าว
1: คือเราสองคนกำลังจะแต่งงานกันเร็วๆเนี่ยครับอึ้งเลยครับแสดงความยินดีสิครับ
2: ค่ะค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกระจายข่าว
1: แสดงความยินดีด้วยนะ

0: เอ้าคุณทำไมผมส่งตรงนี้เนี่ยไม่ส่งถึงบ้านอ่ะ
1: ฉันจะไปเดินดูของที่ตลาดนะคะเพื่อจะซื้อของเข้าบ้าน
0: เฮ้ยไปด้วยดิ
1: ไม่ต้องค่ะแล้วเรื่องที่ไปเที่ยวบอกคนอื่นว่าจะแต่งงานเนี่ยบ้าหรือเปล่าใครเขาจะไปแต่งงานกับคุณ
0: ไอ้นี่คุณไม่แต่งไม่ได้นะผมบอกที่บริษัทแล้วก็ที่บ้านหมดแล้วว่าผมเนี่ยจะแต่งงานกับคุณ
1: แล้วทุกคนว่ายังไงล่ะคะคงจะดีใจอวยพรกันยกใหญ่เลยละสิคะ
0: ไปด้วยไปด้วยคุณ
2: นี่ค่ะ
0: นี่ครับไม่ต้องทอนนะครับ
2: โอ้ยขอบคุณมากค่ะวันหลังมันอุดหนุนใหม่นะ
0: จ้ามาให้ผมช่วยถือมา
2: ไม่ต้อง
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมช่วยถือเองมานี่เห็นไหมนี่คุณถ้าเกิดว่าเราแต่งงานกันแล้วนะคุณเนี่ยจะไม่ต้องทำตัวเป็นคุณนายใดๆทั้งสิ้นคุณสามารถทำตัวเหมือนเดิมได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยผมเนี่ยจะเป็นคนเปลี่ยนตามคุณเองแล้วถ้าเกิดคุณอยากมาเดินช้อปปิ้งแบบสตรีทสไตล์แบบนี้นะผมจะมาเดินกับคุณทุกวัน
1: เบาๆค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เบาละแล้วถ้าเกิดเราแต่งงานกันแล้วนะคุณจะไม่สูญเสียอะไรเลยคุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างสบายผมจะไม่สนใจไม่แคร์ใครใดๆทั้งสิ้นเราจะใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการ
1: นี่คุณจะหยุดหรือไม่หยุด
0: ไม่หยุด
1: จะแต่งงานกันแต่พูดกันไม่รู้เรื่องแบบนี้จะอยู่กันเข้าไปได้ยังไง คุณต้องรู้จักสนใจคนอื่นบ้างสิว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงคนที่เอาแต่ใจตัวเองไม่รู้จักสนใจความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยแหละคือนิสัยของคนรวยอย่างนึงที่มันน่ารำคาญมากคนที่อยากได้อะไรก็ต้องได้คนที่ไม่รู้จักอดทนไม่รอคอยอะไรต้องเดี๋ยวนี้ต้องตอนนี้ต้องได้ทุกอย่างอย่างใจเนี่ยคือนิสัยของเด็กที่ถูกตามใจตลอดเวลาไม่มีใครกล้าห้ามไม่มีใครกล้าขัดเนี่ยแหละคือนิสัยของพวกลูกคนรวย
0: โอ้ยครับผมเดี๋ยวคุณ แฟนดุหน่อยนะครับ ไม่ได้ขออภัยนะฮะแฟนดุเฮ้ย ผมว่าเวลานี้ประจักษ์พยานก็มีเยอะพอสมควรแล้วนะฮะก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมจะ
1: อย่าครับ
0: อะไร
1: อย่า
0: อะไรคุณทำไมอย่าอะไรไม่ให้แต่งเลย
1: อย่าทำอะไรที่คนอื่นเขาคิดทำกันอย่างเช่นคุกเข่าหรือพูดอะไรต่อหน้าคนเยอะๆฉันไม่ปลื้มแล้วก็จะไม่ตกลงด้วย

0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากลุงกระเกง
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
3: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
2: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
3: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
5: ฟันโอ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
2: ของคุณป้าครับ
6: ป้าเหรอ
7: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
10: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
11: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
10: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
12: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
10: พี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
11: ผมเป็นนักเลง
13: ที่นี่แม่จะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
10: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
12: ไอ้ปู
11: ่มึงหลอกกูไอ้แดง
10: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
11: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
10: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
11: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
14: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
15: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายพร้อมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
16: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
17: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
18: มีไฟเบอร์สูง
19: มันได้ผักทั้ง5สี
20: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
21: ดื่มง่ายมาก
16: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส
15: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
16: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
22: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
23: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
24: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
25: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
24: ชิมซะหมดเลย
26: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
27: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
28: เมื่อความสนุกถูกชั้นใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้ง
29: เส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
30: หนึบแดงนัว

0: ไม่แคร์ใครใดๆทั้งสิ้นเราจะใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการ
1: นี่คุณจะหยุดหรือไม่หยุด
0: ไม่หยุด
1: จะแต่งงานกันแต่พูดกันไม่รู้เรื่องแบบนี้จะอยู่กันเข้าไปได้ยังไง คุณต้องรู้จักสนใจคนอื่นบ้างสิว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงคนที่เอาแต่ใจตัวเองไม่รู้จักสนใจความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยแหละคือนิสัยของคนรวยอย่างนึงที่มันน่ารำคาญมากคนที่อยากได้อะไรก็ต้องได้คนที่ไม่รู้จักอดทนไม่รอคอยอะไรต้องเดี๋ยวนี้ต้องตอนนี้ต้องได้ทุกอย่างอย่างใจเนี่ยคือนิสัยของเด็กที่ถูกตามใจตลอดเวลาไม่มีใครกล้าห้ามไม่มีใครกล้าขัดเนี่ยแหละคือนิสัยของพวกลูกคนรวย
0: โอ้ยครับผมเดี๋ยวคุณ แฟนดุหน่อยนะครับ ไม่ได้ขออภัยนะฮะแฟนดุเฮ้ย ผมว่าเวลานี้ประจักษ์พยานก็มีเยอะพอสมควรแล้วนะฮะก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมจะ
1: อย่าครับ
2: อะไร
1: อย่า
2: อะไรคุณ
0: ทำไมอย่าอะไรไม่ให้แต่งเลย
1: อย่าทำอะไรที่คนอื่นเขาคิดทำกันอย่างเช่นคุกเข่าหรือพูดอะไรต่อหน้าคนเยอะๆฉันไม่ปลื้มแล้วก็จะไม่ตกลงด้วย
0: ดีนะฮะดีนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากลงกาละเกด
3: แอปเปิ้ลอร่อยมากอ่ะหวานด้วยแต่ไม่ได้หวานจากตัวแอปเปิ้ลนะ
4: หวานจากตัวอะไรคะ
3: จากตัวเธอ
4: คุณเองก็พูดเวอร์กันไปค่ะ
3: อร่อยไหมล่ะ
4: ไม่เป็นไรค่ะฉันอิ่มแล้ว
3: หมดหวานจากตัวฉันบ้างเลย อร่อยดีนะคุณ
4: ดึกแล้วนะคะคุณควรจะกลับบ้านได้แล้วค่ะ
3: เนี่ยผมกินข้าวไปเยอะๆตั้งแยะยังไม่ได้ช่วยคุณล้างจานเลยเดี๋ยวล้างจานก่อนแล้วกลับเนาะ
4: ไม่เป็นไรค่ะฉันจัดการเองได
3: ้ครับพอได
4: ้ฝันดีนะคะป้าเมตตาคะนี่คุณอรชุนค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: คุณอรชุนค่ะป้าเมตตาค่ะ
3: งั้นผมขอตัวก่อนนะคุณไม่ต้องไปส่งนะ
4: ค่ะ
3: บายนะครับ
5: วันนี้เราไม่ค่อยได้เจอกันเลยเนาะแล้วนี่พบลูกเสียที่ไหน
4: คุณอรชุนตั้งเจริญกิจนะคะ
5: คนระดับนั้นน่ะเขาจะมาจริงใจคนอย่างเราเหรอลูก
4: เกดก็กำลังดูอยู่ค่ะ
5: เกดอย่าทำตัวเป็นผู้หญิงอย่างที่เขาเรียกว่าของเล่นไฮโซนะใครเขามองมาไม่มีใครเขาชื่นชมนะลูกนะมีแต่เขาจะติดชิงนินทา
4: เกดรู้ค่ะเกดไม่ได้เป็นของเล่นของใครอยู่แล้ว
5: ป้าก็ไม่ได้รู้จักเขาหรอกนะแต่คนที่มาจากสังคมอย่างนั้นน่ะเขาไม่เอาเราจริงหรอกลูกต่อให้เขาจริงใจอ่ะแต่ต่อไปมันก็จะไปด้วยกันไม่รอดเชื่อป้าสิ
4: ป้าไม่ตายไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเกดจะระวังตัวค่ะ
5: จะมีอะไรกันต้องป้องกันให้ดีเลยนะอย่าประมาทเลยเชียวเวลาเกิดอะไรขึ้นผู้ชายมันลอยตัวสบายแต่ผู้หญิงอย่างเราอะสิที่ต้องอยู่กับปัญหาตามลำพัง

0: าอยากแต่งงานด้วยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะคะ
1: ก็ไหนบอกว่าคุณอรชุนจะแต่งงานกับคุณแคทริยาไม่ใช่หรือครับแล้วตอนนี้พ่อของคุณแคทริยาเองเนี่ยก็กำลังจะตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาซึ่งมีแนวโน้มว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้พรรคของแกน่าจะได้เข้าไปนั่งในสภาเนี่ยไม่น้อยเลยซึ่งถ้าคุณอรชุนได้เป็นเขยกับแกแล้วก็มันก็น่าจะมีผลดีกับสถานการณ์ของบริษัทของเรามากนะครับ
0: ดีเหรอดียังไงเหรอคะต้องเอาบริษัทของเราซึ่งทำธุรกิจเนี่ยนะไปอิงกับนักการเมืองมากเกินไปและถ้าเกิดนักการเมืองเหล่านั้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราไม่ต้องติดร่างแหแล้วก็ซวยไปด้วยเหรอคะฮะ
2: พี่ชื่นก็ท่านนักการเมืองคนนั้นเขาได้รับการเลือกตั้งล่ะพวกเราก็มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลวงในที่คนอื่นเขาไม่รู้
3: ทุกคนคะอรชุนไม่ใช่คนโง่นะคะอาจจะบ้านนิดหน่อยดิฉันคิดว่าเราก็ปล่อยเขาไปอย่าไปห้ามหรือว่าอย่าไปทำให้เขารู้สึกว่าถูกกีดกันให้เขาตะลุยไปจนเบื่อสักพักเขาก็หายบ้าเองแหละค่ะ
4: จริงค่ะน้ำกำลังเชี่ยวเนี่ยอย่าเอาเรือเข้าไปขวางดีกว่า
5: ใช่ค่ะนายอรชุนเนี่ยก็คงไม่เอาคนระดับน้ำมาเป็นเมียจริงๆหรอกค่ะไม่ต้องห่วงค่ะ
3: ยังไงอรชุนก็ต้องได้แต่งงานกับหนูแคททั้งเราต้องจัดการได้

ที่เห็นเนี่ยคือใช่เลยนะคะคือตาอรชุนเนี่ยแกบอกตั้งนานแล้วล่ะค่ะว่าแกรักแกชอบหนูกาละเกด

0: คุณไปเอาเค้กให้หน่อยสิ
1: เฮ้ยนี่คุณสั่งเค้กเลยเหรอ
0: เอาคุณคริสต์มาสเลยนะ
1: เอ้าแล้วทำไมคุณไม่ไปเอาเองอ่ะ
0: ฉันจัดห้องอยู่ไง
1: โอเคแป๊บนึงนะร้านไหนครับ
0: ชีสเค้กแฟคทอรี่
1: จ่ายตังค์แล้วนะ
0: เรียบร้อย
1: โอเค

กระเกตที่รักหน้าหนาวที่ LA อาจไม่หนาวเท่าเมืองอื่นอากาศกำลังสบายอยากให้เกตมาอยู่ด้วยที่สุด

0: Merry
1: Christmas
0: นี่คุณอยู่จะมาดินเนอร์ร้านนี้กันเหรออุ๊ยไอ้นั้นนะว่าเปลี่ยนร้านเถอะนะอย่าเข้าไปในร้านนี้ไม่อยากเข้าไปเลยไม่ดี
2: จริงทำไมร้านนี้มีอะไร
0: อ่ะใครๆเขาก็รู้ว่าร้านนี้เป็นร้านประจำของพวกเธอนี่มาดูนี่นี่ไง

สวัสดีค่ะดีเจพี่อ้อยนภาพรนะคะเรายอมรับไหมล่ะว่าวันนี้เราค่อนข้างกลัวความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอ่ะวัยที่เราทำงานกันมาโดยตลอดเราไม่รู้

0: เหมือนกันว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเอาเงินที่ไหนเก็บเอาเงินที่ไหนใช้เพราะเรี่ยวแรงของเรามันก็ค่อยๆถอยลงไปเรื่อยๆเรามาซื้อความมีอนาคตของพวกเรากันดีไหมคะวันนี้พี่อ้อยมีแผนประกันที่น่าสนใจมากค่ะจากไทยประกันชีวิตนะคะต้องบอกว่าพี่อ้อยเองสนใจเรื่องนี้มากๆบุพการีมีเงินใช้แต่พี่อ้อยรู้มาแค่นิดเดียวแต่พาคนที่มีความรู้เยอะกว่าพี่อ้อยแน่ๆมาอยู่ตรงนี้ค่ะเชิญพบกับตัวแทนจากไทยประกันชีวิตค่ะน้องณัชชาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าแบบประกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นการวางแผนการเกษียณนะคะให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านนะคะบางทีกังวลเรื่องการเป็นภาระของลูกหลานในอนาคตเพราะฉะนั้นค่ะแนะนำเลยเพราะว่าแผนประกันบุพการีมีเงินใช้จากบริษัทไทยประกันชีวิตเป็นแผนประกันที่ลูกค้านิยมทำกันเยอะมากๆเลยนะคะสมัครง่ายมากแล้วก็เงื่อนไขไม่ยุ่งยากค่ะและที่สำคัญผลตอบแทนยังคุ้มค่าด้วยนะคะแล้วเรายังทำเป็นหลักประกันให้กับคนในครอบครัวหรือว่าเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้ด้วยซึ่งโครงการนี้นะคะค่าเบี้ยคงที่ค่ะตลอดอายุสัญญาเลยนะคะพี่อ้อยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ9บาทเท่านั้นนะคะ
0: วันละ9บาทเท่านั้นเองเหรอ
1: ใช่ค่ะเริ่มต้นวันละ9บาทเท่านั้นค่ะ
0: พี่ๆและเพื่อนๆวัย50ถึง70ปีเรามาฟังเงื่อนไขกันดีกว่าค่ะว่าเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์เชิญน้องณัชชาค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะได้เลยค่ะโครงการนี้นะคะจะมีเงินคืนก้อนแรกค่ะให้สูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งให้คืนตอนอายุ75ปีและเงินคืนก้อนที่2ค่ะจะมีให้สูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเลยนะคะเมื่ออายุครบ90ปีอยากซื้อความสุขให้กับตัวเองในอนาคตก็ได้นะคะและที่สำคัญหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับเงินก้อนสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทด้วยค่ะพี่อ้อยคือทำไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานด้วยก็ได้และหากมีการเสียชีวิตใน2ปีแรกนะคะก็จะมีการจ่ายคืนค่าเบี้ยที่ชำระเข้ามาแล้วบวกเพิ่มให้อีก 5% ของเบี้ยดังกล่าวและหากมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็จะมีการจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยด้วยค่ะเงื่อนไขการสมัครค่ะง่ายมากๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นค่ะอายุที่เริ่มรับก็คือ 50-70 ปีไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์022-06-5505ค่ะโทรได้เลยนะคะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่ค่ะ
0: โอ้โหฟังแบบนี้ปั๊บเข้าใจเลยว่าทำไมหลายๆคนถึงสนใจเพราะว่าได้เงินคืนถึง2ต่อ
1: เลยค่ะ
0: แต่อันหนึ่งที่ต้องเน้นค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพจริงๆอ่ะ
1: สำหรับพี่ๆอายุที่ 50-70 ปีหลายๆคนอาจกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราอายุเยอะเนี่ยเงื่อนไขจะต้องเยอะแน่เลยคืออยากจะบอกว่าสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าโครงการบุพการีมีเงินใช้ไม่มีการตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
0: การมีแผนประกันชีวิตหลังเกษียณเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะพี่อ้อยก็คิดกับตัวเองเหมือนกันว่าถ้าในอนาคตเรายังแข็งแรงอยู่แต่ตอนนั้นเราจะหาเงินที่ไหนใช้เราจะเอาเงินที่ไหนเก็บเราจะฝากภาระชีวิตของเราไว้ที่ลูกหลานอย่างเดียวจริงๆหรือทำไมเราถึงไม่วางอนาคตของเราไว้ก่อนหรือแม้แต่นะคะลูกๆดูอยู่เอ๊ะเราอยากซื้อประกันชีวิตนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่จังเลยซึ่งก็สามารถซื้อได้ด้วย
1: จะโทรเข้ามาสมัครเองก็ได้หรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาให้ก็ได้ทำไว้เป็นหลักประกันให้กับคนในครอบครัวแล้วก็เป็นมรดกให้กับลูกหลานวางแผนการเกษียณให้กับตัวเองในอนาคต
0: จริงๆแล้วเรื่องความอุ่นใจเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะนอกเหนือจากความอุ่นใจที่จะแบบเฮ้ยลูกหลานไม่ต้องลำบากอีกอันนึงคือเราจะได้มีเงินที่ใช้อย่างอิสระด้วยนะคะเป็นอิสระทางการเงินเรามาฟังเงื่อนไขกันชัดๆอีกครั้งนึงนะคะว่าบุพการีมีเงินใช้เป็นแบบประกันจากไทยประกันชีวิตมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ยังไงบ้างให้น้องณัชชาย้ำให้ฟังอีกรอบค่ะ
1: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะรับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเลยทีเดียวเมื่ออายุครบ75ปีเงินคืนก้อนที่2นะคะรับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทหากมีการอยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันและเงื่อนไขการสมัครค่ะง่ายมากๆเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ9บาทเท่านั้นย้ำนะคะเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นค่ะอายุที่เริ่มรับค่ะพี่อ้อย 50-70 ปีไม่ต้องตรวจและก็ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรเข้ามาสมัครเองก็ได้นะคะหรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาให้ก็ได้ท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ022-06-5505ค่ะ
0: สมมติพี่อ้อยมีประกันตัวอื่นๆอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ซื้อเพิ่ม มันจะมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าเราซื้อได้หรือเปล่า
1: ซื้อเพิ่มได้แน่นอนค่ะพี่อ้อยเพราะว่าลูกค้าเราหลายๆท่านนะคะก็มีประกันหลายตัวอยู่แล้วหลายโครงการอยู่แล้วก็สมัครกันเพิ่มมาเยอะมากๆเพราะว่าแบบประกันบุพการีเมียนใช้จากบริษัทไทยประกันชีวิตเรียกได้ว่าทำไว้เป็นเงินเก็บให้กับตัวเองนะคะเราก็จะมีหลักประกันให้กับตัวเองเอาไว้ใช้จ่ายซื้อความสุขให้ตัวเองหรือว่าจะทำไว้เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานก็ได้ปัจจุบันเนี้ยค่ะพี่อ้อยคือรายได้ทางเดียวเนี่ยไม่พอแล้วนะคะเรียกได้ว่าการที่เรามีเงินเก็บหลายกระเป๋าดีกว่าเรามีกระเป๋าเดียวแน่นอนค่ะ
0: เวลาที่อายุเยอะขึ้นเรากลัวความไม่แน่นอนอย่างหนึ่งคือเฮ้ยเบี้ยประกันเราจะจ่ายไหวหรือเปล่าจากตอนแรกเราเริ่มต้นนะคะก็บอกว่าเอ้ยเพียงวันละเริ่มต้นแค่9บาทแต่พอนานๆเข้ามันจะยิ่งเพิ่มขึ้นไหมอันนี้พี่อ้อยถามแทนเลยนะเพราะพวกเราทุกคนกังวลเหมือนกันจริงๆ
1: ค่ะเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าสบายใจได้เลยค่ะหมดความกังวลเรื่องนี้ได้เลยนะคะพี่อ้อยเพราะว่าแผนประกันบุพการีมีเงินใช้เป็นโครงการที่เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญาเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายไปไม่สูญเปล่าแน่นอนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมลูกค้าถึงนิยมทำโครงการบุพการีมีเงินใช้เยอะมากๆเลย
0: เพื่อทำให้สิ่งที่เราจ่ายไปมันงอกเงยและที่สำคัญค่ะความอุ่นใจที่เกิดขึ้นคือเราจะไม่เป็นภาระลูกหลานจะเป็นวัยไหนก็ตามเราอยากมีอิสระทางการเงินเราไม่อยากซื้ออะไรแล้วแบบไม่ได้อ่ะแต่เราทำมาก่อนแล้วไงคะและนี่เป็นการวางแผนที่ดีเรามาฟังสิทธิประโยชน์ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันค่ะว่าบุพการีมีเงินใช้คือแบบประกันที่พวกเราจำเป็นต้องมี
1: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะรับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเมื่ออายุครบ75ปีแล้วก็เงินคืนก้อนที่2ค่ะให้สูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเลยทีเดียวนะคะเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีค่ะหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญารับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันทำไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานได้เลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นค่ะย้ำเลยนะคะเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทนะคะอายุที่เริ่มรับค่ะตั้งแต่50ถึง70ปีนะคะที่สำคัญโครงการนี้ค่ะไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรด่วนตอนนี้ได้เลยนะคะ02-206-5505ค่ะ
0: มีอาชีพไหนบ้างคะที่ตอนนี้เห็นบอกว่าฮิตมากเหลือเกิน
1: หลากหลายมากเพราะว่าโครงการนี้ค่ะเป็นที่นิยมสำหรับทุกขั้นอาชีพแล้วก็ทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะสำหรับหลายๆท่านที่อายุถึงเกณฑ์ก็ติดต่อเข้ามาทำเยอะมากผลตอบแทนเนี่ยคุ้มค่ามากๆการที่เราทำประกันไว้ค่ะเราก็ทำเป็นการวางแผนเกษียณในอนาคตเพราะว่าในอนาคตเนี่ยรายได้เราลดน้อยลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเงินเก็บไว้ดีกว่าแล้วก็แม่บ้านหลายๆท่านนะคะก็บอกว่าบางทีเรามีเงินเก็บไว้เอาไว้เก็บไว้ใช้ก็ไม่ได้งอกเงยอะไ
0: ร
1: เอามาทำประกันตัวนี้ไว้เป็นเงินเก็บแล้วสร้างมรดกให้กับลูกหลานดีกว่าเพราะว่าเงื่อนไขของเราก็ง่ายมากไม่ยุ่งยากด้วยค่ะ
0: ค่ะถือว่าเป็นแม่บ้านที่เข้าใจเลือกมากๆเลยนะคะไม่ต้องฝากอนาคตไว้ที่ใครค่ะเพราะที่สุดแล้วความไม่แน่นอนสอนเราอยู่ทุกวันนะ
1: คะ
0: เน้นอีกครั้งนึงค่
1: ะ
0: สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้ไปฟังกันดีๆอีกครั้งนึงนะคะนี่คือบุพการีมีเงินใช้ค่ะ
1: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนนะคะก้อนแรกจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเลยนะคะพี่อ้อย
0: ค่ะ
1: ซึ่งโครงการนี้นะคะจะให้ตอนอายุ75ปีนะคะแล้วก็เงินคืนก้อนที่2ค่ะจะได้รับสูงสุดอยู่ที่600,000 บาทเมื่อมีการอยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่600,000 บาทเช่นกันและหลายๆท่านอาจจะกังวลว่าเงื่อนไขจะยากหรือเปล่าเรื่องนี้สบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าคือเงื่อนไขของเราง่ายมากค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นนะคะย้ำเลยว่าเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาและที่สำคัญนะคะโครงการนี้ยังเริ่มรับตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่สามารถติดต่อเข้ามาเองก็ได้หรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาแทนก็ได้นะ
0: คะ
1: และอันนี้อยากเน้นย้ำเลยนะคะว่าโครงการของเราเงื่อนไขง่ายมากไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะใครที่ดูอยู่นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์02-206-5505ค่ะย้ำอีกรอบนึงนะคะ02-206-5505มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่นะคะตอนนี้สายโทรเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะ
0: ดีจังโทรได้เลยค่ะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในอนาคตที่เราไม่อยากจะเป็นภาระลูกหลานอยู่แล้วลูกหลานด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่สุดแล้วดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลทั้งความเป็นอยู่ดูแลทั้งความเป็นสุขด้วยและขอเน้นย้ำนะคะบุพการีมีเงินใช้นั้นไม่จำเป็นต้องตอบคำถามสุขภาพและก็ไม่ต้องตรวจสุขภาพด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: พร้อมแล้วสามารถกดโทรศัพท์ตอนนี้ได้เลยวันนี้ขอบคุณน้องณัชชามากๆนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะฝากความไม่แน่นอนในอนาคตไว้ที่มือพวกเราเพราะเราสามารถมีสิ่งที่การันตีความไม่แน่นอนในอนาคตได้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ได้มาเจอกันพี่ให้ตัดสินใจว่าพี่ให้ซื้อเพิ่มแน่นอนขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: นี
1: ่ปล่อยฉันนะฉันจะไปดูหน้ามัน
2: จะไปดูหน้าใครแคทอ
1: ีกาเกตไงผู้หญิงหน้าด้านมายุ่งกับแฟนคนอื่นคิดจะเป็นคู่แข่งกับฉันเหรอ
3: ไม่หรอถ้าการะเกดหน้าด้านเพราะมากินข้าวกับแฟนคนอื่นแล้วอย่างภูเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: ภูโดนเป็นเพื่อนฉัน
0: นี่ come on cat
3: นี่ภูผู้หญิงของเธอเนี่ยบิดชี้มากเลยนะแล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยฮะบ้าหรือเปล่าหัวปากหัวปั๊มอยู่ได
1: ้แต่ออก็ไม่มีสิทธิ์ทำกับฉันแบบนี้นี่มันที่ของฉันแล้วก็เป็นเพื่อนฉันใครหน้าด้านนี่มันนั่งแบบนี้เพื่อนจะมองฉันยังไง
3: อ้าวก็มองว่าเธอเนี่ยสู้ไอ้ผู้หญิงกระจอกกระจอกแบบนั้นไม่ได้หรอกยะ
0: คริสซี่ยูจะมาทำให้แคทเขารู้สึกแย่ไปกว่านี้ทำไมฮะเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆยูอะไรมายูอะ
3: ไอ้หมีภูนี่ยูเสียสติไปแล้วหรือไงฉันเนี่ยนะอุตส่าห์หวังดีหวังดีดึงแคทออกมาจากเลิฟซิงระหว่างนายออมกับนางพยาบาลนั่นน่ะฮะทำคุณได้โทษโกรธสัตว์ได้บาปจริงจริง
1: ภูภูได้ยินไหมว่ามันด่าเราเป็นสัตว์อ่ะ
3: ภูตายแล้วนี่เรียนภาษาไทยน้อยหรือยะถึงไม่รู้จักสำนวนไทยๆแบบเนี้ยโอ้ my god นี่โง่หรือโง่มากกันแน่เนี่ย
0: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเค thank you มากนะคริสซี่ที่อยู่หวังดีจนทำให้ปวดหัวขนาดเนี้ย
1: ฉันไม่มีวันแพ้มันแล้วมันก็ไม่มีวันชนะฉันด้วยออเห็นมันเป็นแค่ของเล่นยังไงออก็ต้องกลับมาหาฉัน
3: งั้นเหรอภูได้ยินไหมว่าการะเกดอ่ะเป็นแค่ของเล่นของออ
1: ตกกูได้กระเป๋าด้วยเหร
4: บ๊ายบาย
5: บ๊ายบายค่ะขับรถกลับดีๆนะคะ
4: บ๊ายบาย

กระเกตที่รักหน้าหนาวที่ LA อาจไม่หนาวเท่าเมืองอื่นอากาศกำลังสบายอยากให้เกตมาอยู่ด้วยที่สุดแต่ไม่เป็นไรอีกไม่นานพี่ก็จะกลับไปแล้วพร้อมกับความพร้อมในหลายๆด้านที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น

0: นี่คุณรู้ไหมหมอดูเขาบอกว่าดวงของเราสองคนเนี่ยนะ
1: อะไรกันคะเนี่ยทำไมคนอย่างพวกคุณถึงเชื่อเรื่องหมอดูกันจังอย่างนี้เวลาบริษัทใหญ่ๆจะรับคนเข้าทำงานทีก็ต้องให้หมอดูโง่เฮงมาดูก่อนที่จะสัมภาษณ์หรือเวลาพวกคุณซื้อขายหุ้นก็ต้องดูฤกษ์ดูยามก่อนอย่างนี้เป็นความจริงเหรอคะ
0: นี่คุณอย่ามาหาเรื่องผมในการมาแบ่งพวกคุณพวกผมหรือว่าแบ่งชนชั้นกันเลยนะคนรวยคนจนทุกอย่างอ่ะเขาก็ดูดวงกันหมด
1: แต่ก็ไม่เยอะเท่าพวกคนรวยอย่างคุณฉันเคยเห็นเศรษฐีเยอะแยะเลยค่ะที่ดูดวงไว้ก่อนว่าอยากให้ลูกตัวเองเกิดมามีชะตาชีวิตยังไงแล้วก็บังคับให้หมอผ่าท้องเพื่อให้ลูกตัวเองเกิดมาในวันที่ต้องการเพื่อจะมีชีวิตแบบที่พวกเขาต้องการแล้วคุณเชื่อหรอว่าชะตาวันเดือนปีต่างๆจะลิขิตให้เราเป็นคนดีคนเก่งคนรวยได้อย่างนี้ถ้าเราผูกดวงลูกของเราว่าต้องเกิดวันนี้เวลานี้เพื่อชะตาจะได้ลิขิตให้เป็นนายกรัฐมนตรีกันหมดทุกคนแบบนี้ทุกคนไม่ต้องคลอดออกมาในเลิกยามเดียวกันหมดแล้วก็รับเลือกเข้าไปในสภาเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีกันหมดคนแบบนี้หรอคะ
0: ไม่แน่นะคุณก็อาจจะได้เป็นนายกสมาคมเห็ดหูหนูก็ได
1: ้บ้า

0: ไม่ได้ตั้งใจถ่ายคนสักหน่อย
1: แบบนี้หมายความว่าผมก็ต้องเข้าไปใกล้ๆกันสินะที่เห็นภาพคู่อ่ะนะ
0: ใกล้ไปแล้วค่ะคุณอรชุนคุณใกล้เดี๋ยว
1: มึงกันแค่ถ่ายเลย1 2เฮ้ย
0: คุณฉันขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจว่าฉันจะซื้อใหม่ให้นะคะคุณ
1: ไม่ต้องซื้อแล้วแล้วก็ไม่ต้องถ่ายด้วยแต่ผมขอเก็บเป็นความทรงจำแทนแล้วกันนะ

0: เงาะที่อร่อยที่สุดในโลกเลยครับ
1: คุณก็พูดเวอร์ไปค่ะ
0: จริงตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกินเงาะที่ไหนอร่อยที่นี่มาก่อนเลยนะเงาะที่นี่อ่ะหวานมากเลยนะ
1: คุณอรชุนคะกลับบ้านได้แล้วค่ะนี่มันดึกแล้ว
0: อยากกินเงาะอีกอ่ะหยิบเองไม่ได้มือติดเนี่ยอยากกินเงาะอยากกินเงาะ
1: นี่คุณกลับได้แล้วค่ะ
0: อยากกินเงาะ
1: คุณอรชุน
0: เฮ้ยคุณโอ้โหไม่ต้องแกล้งกันแบบนี้ด้วยอ่ะ
1: กลับบ้านได้แล้วค่ะนี่มันดึกแล้ว
0: ผมรักคุณนะคุณรักผม

0: กันนะนะนะนะ
1: ฉันต้องรีบไปอาบน้ำนอนแล้วค่ะ
0: พูดจริงๆนะ

0: ค่ะแต่งก็แต่งค่ะ
1: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ย
0: จริงค่ะ
1: ไม่โกหกนะ
0: ไม่โกหกค่ะ
1: สัญญา
0: สัญญาค่ะ
1: การะเกดจะแต่งงานกับอรชุนเย้

0: สวัสดีครับคุณหมอนิพิษครับคิดถึงคุณหมอสุดหล่อก็เลยโทรมาหาใช่ไหมครับ
1: ผมมีเรื่องจะถามอะไรคุณหน่อย
0: อยากถามอะไรผมว่ามาครับคุณหมอ
1: พอดีผมเห็นใน Facebook คุณลงรูปคู่กระเกะกับอรชุนแล้วแคปชั่นแสดงความยินดีมันหมายความว่ายังไง
2: เอ้ามันจะหมายความว่ายังไง
0: ผมเนี่ยส่งข้อความไป congratulation งานแต่งงานของอรชุนกระเกะเขา
2: ตัวผมเองไม่อยู่ผมต้องไปใช้ทุนที่เยอรมัน

0: เกต
1: เกตจะแต่งงานกับไอ้อรชุนไม่ได้นะเกต
0: เกตฟังพี่ดีๆนะมันกำลังหลอกเกตอยู่เกตจะแต่งงานกับมันไม่ได
2: ้พี่มิกคะแค่นี้ก่อนนะคะเกตต้องทำงานแล้วค่ะ
1: เกตฟังพี่ก่อนนะเกตนี่มันชีวิตจริงนะเกตมันไม่ใช่นิยายน้ำเน่าเกตจะแต่งงานกับมันไม่ได
2: ้ค่ะไม่ใช่นิยายน้ำเน่าเนี่ยราคาชีวิตจริงแค่นี้นะคะ
3: ไม่ได้นะเกต
1: ฟังพี่ก่อนนะเกตกันนะเกตโอ้ย

0: Steve, one more. Thank you.
1: Yeah. Enjoy yourself. Great.
0: One more, please.
1: One more, right?
0: Oh.
2: คุณวันนี้คุณเป็นอะไรอ่ะคุณมีงานต้องทำอีกตั้งเยอะงานคุณก็ยังไม่เสร็จวันจันทร์นี้คุณก็มีพรีเซนต์พอได้ละคุณ
0: ใครสนใจเรื่องพรีเซนต์นะคุณผมจะกินก็คือผมจะกินผู้แคร์

0: รสดีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็ด้วยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
3: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
4: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
5: ไม่ทันแล้วค่ะ
3: ต้องกินตั้งแต่เกิด
2: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
6: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
7: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
6: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
7: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
9: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
10: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
11: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
10: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
12: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
10: นี่แหงกายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
11: ผมเป็นนักเลง
13: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
10: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
12: ไอ้ปู
11: ่มึงหลอกกู
10: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
11: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
10: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
11: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
14: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
15: ของคุณป้าครับ
16: ป้าเหรอ
17: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
19: ลงเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
20: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
21: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
17: ดีเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจมเพิ่งได้รู้

0: เกต
1: เกตจะแต่งงานกับไอ้อรชุนไม่ได้นะเกต
0: เกตฟังพี่ดีๆนะมันกำลังหลอกเกตอยู่เกตจะแต่งงานกับมันไม่ได
2: ้พี่นิกคะแค่นี้ก่อนนะคะเกตต้องทำงานแล้วค่ะ
1: เกตฟังพี่ก่อนนะเกตนี่มันชีวิตจริงนะเกตมันไม่ใช่นิยายน้ำเน่าเกตจะแต่งงานกับมันไม่ได
2: ้ค่ะไม่ใช่นิยายน้ำเน่าเนี่ยแหละค่ะชีวิตจริงแค่นี้นะคะ
3: ไม่ได้นะเกต
1: ฟังพี่ก่อนนะเกตกระเกตโอ้ย

0: Steve, one more. Thank you.
1: Yeah. Enjoy yourself. Great. Oh, that's great.
0: One more, please.
1: One more, right?
0: Oh,
1: that's great.
2: คุณวันนี้คุณเป็นอะไรอ่ะคุณมีงานต้องทำอีกตั้งเยอะงานคุณก็ยังไม่เสร็จวันจันนี้คุณก็มีพรีเซนต์พอได้แล้วคุณ
0: ใครสนใจเรื่องพรีเซนต์นะคุณผมจะกินก็คือผมจะกินผู้แคร์

0: ีความสุขที่สุดเลยเว้ย yeah! I'm the king of the world Woo! Yeah I'm the king but with no queen no queen
1: Woo! Okay fine ฉันไปแล้วนะ
2: นี่คุณจะทิ้งผมไปอีกคนใช่ไหม
1: It doesn't make any sense ฉันอยู่กับคุณมาตั้งนานฉันถามสักคำคุณไม่ตอบสักคำนี่คุณทะเลาะกับอาราเกตมาใช่ไหม
2: เขาทิ้งผมไปแล้วคุณเขาโกหกผมเขาหลอกผมคำสัญญาที่เขาเคยให้ผมไว้มันไม่มีความหมายอะไรอีกต่อไปแล้วคุณได้ยินไหมว่ามันไม่มีความหมายอะไรอีกต่อไปแล้วคุณ
3: ทิ้งผมไปแล้วคุณ
4: คุณ
1: คุณเป็นแฟนกันอ่ะมันเคลียร์กันได้อยู่แล้ว
2: กาละเกดกำลังจะแต่งงานคุณได้ยินไหมว่ากาละเกดกำลังจะแต่งงานนะคุณเขาจะกำลังจะทิ้งผมไปแล้วอ
1: ่
2: ะ
1: แต่งงานอะไรของคุณเขาจะแต่งกับใคร
2: ก็แต่งกับไอ้คนที่ให้ทุนบ้ามาเรียนนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแผนของมันคุณมันวางแผนอันนี้ไว้ตั้งแต่ต้นแล้วอ่ะ
3: ไอ้เลวเว้ย
1: โอเคคุณต้องใจเย็นๆก่อน
2: ใจเย็นเหรอคุณให้ผมใจเย็นเหรอกาละเกดจะทิ้งผมแต่คุณให้ผมใจเย็นเหรอคุณ
1: แล้วคุณใจฉันทำยังไง
2: คุณรู้อะไรไหมที่มันแย่ที่สุดคือผมเป็นคนสุดท้ายที่รู้เรื่องนี้กาละเกดบอกผมเป็นคนสุดท้ายใช่คุณผมมันโง่ผมมันควายผมมันเป็นไอ้โง่ใช่ไหมคุณผมมันเป็นไอ้โง่ผมมันควายใช่ไหมคุณผมมันโง่ผมควาย
4: ไหวไหมคุณโอ้ยคุณอย่าเช็ดแบบนั้นเธอไปหมดแล้วเนี่ยลุกขึ้นมาดีดีดีดีก่อนเลอะเทอะหมดแล้วคุณ
5: เลอะก็ไปล้างดิไม่เห็นจะยากเลยล้างเลอะล้าง
4: เปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมดคุณ

0: คุณอย่าเดินหนีผมไปอีกคนนะใจสว่างถ้าคุณทิ้งผมไปอีกคนนึงชีวิตผมก็ไม่เหลือใครแล้วแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าผมต้องทำยังไงต่อไปอ่ะคุณได้ยินไหมคุณคุณอย่าทิ้งผมไป
1: คุณฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: คุณรู้สิใจสว่างคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งแข็งแรงชีวิตคุณอิสระไม่ต้องผูกอยู่กับใครอ่ะต่างจากผมผมมันอ่อนแอแล้วผมก็เพิ่งรู้ตัวว่าผมเป็นผู้ชายที่หวยถึงขนาดนี
1: ้โอเคคุณฉันเป็นเพื่อนกับผู้ชายหวยหวย
0: ใช่ไงใจสว่างแล้วผมจะทำทุกอย่างนี่มาทำไมอ่ะไอ้งานวิจัยบ้าๆเนี่ยผมจะยอมทำมันไปทำไมอ่ะคุณผมต้องยอมอดหลับอดนอนทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้กลับไปหาการะเกดให้เร็วที่สุด
1: นิพิษคุณตั้งสตินะคุณมาที่นี่เพื่ออะไรคุณก็กลับไปช่วยเหลือสังคมเหมือนคุณเคยคิดไว้ไง
0: ให้ผมกลับไปเหรอคุณกลับไปให้คนพวกนั้นหัวเราะยอมผมเหรอทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแผนของสองคนนั้นเขาใช้เงินฟาดหัวผมให้มาที่นี่แล้วคุณยังจะให้ผมกลับไปอีกเหรอใจสว่าง
1: คุณต้องใจเย็นๆก่อนอย่าปรุงแต่งเยอะยิ่งคุณปรุงแต่งคุณก็ยิ่งเจ็บมาก
0: ผมจะหนีทุนแล้วผมจะมาทำงานที่นี่คุณได้ยินไหมว่าผมได้ยิน
1: คุณทำแบบนี้มันก็ไม่ใช่คุณแล้ว
0: ไม่ใช่ผมเลยใจสว่างผมเป็นยังไงอ่ะคุณบอกผมสิว่าผมเป็นยังไงใจสว่างผมเป็นใครหรือผมเป็นตัวอะไรผมยังไม่รู้เลยอ่ะคุณได้ยิน

0: ินเร็วๆสิน
1: ี่สายแล้วนะ
0: เดี๋ยวพี่หมอนว่าเอาหรอก
2: นี่คุณเดี๋ยวฉันสำลัก
0: ทำไมคุณไม่ชอบกินอาหารเช้านะคุณก็รู้ถ้าไม่กินเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพเป็นพยาบาลซะเปล่า
2: ฉันรู้ค่ะแต่ว่าฉันไม่มีเวลา
0: จะมาอ้างอีกต่อไปนี้นะผมจะมาส่งคุณทุกเช้าแล้วจะรอดูจนกว่าคุณจะกินอาหารเช้าหมดผมจะไป
2: ไม่ต้องหรอกค่ะลำบากคุณบอกเปล่าบ้านฉันก็อยู่ใกล้แค่นี้เอง
0: เถียงอีกนี่ก็ตีได้ฟันต้องโกเลย
2: จะ7โมงแล้วค่ะไม่ทันแล้ว
0: ชิ้นเดียว
2: กินแทนดิฉันนะคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกอย่างฉันไปก่อนนะคะ
3: ต้องไปทำงานเหรอ

0: พี่ไม่ดีใจกับเกศหรอกนะที่เกศสามารถเอาชนะบรรดาผู้หญิงเป็นฝูงที่ลุมแย่งอรชุนได้สำเร็จเพราะพี่ไม่เชื่อเด็ดขาดว่าชีวิตหลังแต่งงานของเกศจะมีความสุขจริงๆสุดท้ายเกศก็เหมือนผู้หญิงทั่วไป
1: ตอนแรกเกศอาจจะภูมิใจนะ
0: เกศอาจจะภูมิใจที่ได้มันมาเพราะเกศหวังว่ามันจะช่วยยกฐานะทางสังคมของเกศให้เกศได้เป็นไฮโซแต่เกศแน่ใจเหรอเกศแน่ใจเหรอว่าเกศจะเอาคนอย่างมันอยู่เกศแน่ใจจริงๆเหรอว่ามันจะเชื่องแล้วก็หยุดอยู่ที่เกศคนเดียวไปตลอดชีวิตพี่เป็นห่วงเกศแทบจะเป็นบ้าพี่ก็เกลียดมันพี่โคตรเกลียดมันที่มันหลอกให้เกศรัก
1: คนอย่างมันนะเกศ
0: ถ้ามันอยากได้ใครมันก็ต้องได้มันไม่ได้ยากอะไรสำหรับมันเลยอ่ะแต่พี่เสียดายเกศพี่นึกว่าเกศจะเคารพตัวเองพี่นึกว่าเกศจะให้เกียรติตัวเองพี่นึกว่าเกศจะมีระดับมีสมองมากกว่าผู้หญิงคนอื่นแต่สุดท้ายพี่รู้แล้วเกศพี่รู้แล้วว่าพี่คิดผิด

0: เกือบลืมมาเนี่ยคุณนี่ผมซื้อมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะรับรองคราวนี้ไม่มีพลาดแชะมาลองดูทะเลหน่อยสิ1 2 1 2เช็คฝีมือหน่อยสินี่อาร์ตไหม
1: ค่ะสวยดี
0: ไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยฮะคุณดูเครียดๆนะมีอะไรไม่สบายใจบอกได้นะคุณไม่สบายใจเรื่องที่ทำงานแล้วว่าคุณไม่สบายใจเรื่องผมหรือเปล่า
1: ไม่มีอะไรหรอกค่ะทะเลเงียบจังเลยนะคะ
0: โรแมนติกใช่ไหมล่ะ
1: ดูเศร้ามากกว่า
0: ทะเลไม่เศร้าหรอกที่มันดูเศร้าอ่ะเพราะคุณเศร้าต่างหาก

0: ม็นทั้งเนอะคุมผมไว้ก่อน
1: ไม่ต้องลอง Rejoice สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลอง Rejoice เลย
2: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
4: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้า
5: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
6: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
8: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเนียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
9: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17ถึง20กันยายนนี้
10: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
11: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
10: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
11: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
13: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
14: ลุกค่ะ
13: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
15: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
16: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจี้กล่องนี้เลยค่ะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
17: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับ

0: ษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะลิศโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: Give me more.

0: ของคุณป้าครับ
1: ป้าเหรอ
2: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีอินวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
5: ้หอมฟิน
4: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อม
6: ลงตัว
4: โรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีอินวัน
7: กินเที่ยวอาราเดอะเวิร์ครับผม
8: แฮปปี้เฟมิลี่เซตนะครับเซต 2,390 บาทมาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเมียทรงตีตาย
9: อุ๊ยป้าชีชีแปะแปะเลยอ่ะ
8: ชีชีแปะแปะนั่นไม่ใช่ปลาแล้ว
9: ขาวขาวอวบปลาดิขาวขาวอบอวบนี
10: ่พี่เอนี่พี่เอจะพาผมไปเที่ยวไหนเนี่ย
11: ก็ผมก็จะพาเฮียเข้าถ้ำมาเฮียบอกว่าเขาพยายามจะสร้างสรรค์หน้าร้านตัวเองให้ดูมีจุดเด่น
12: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับเพิ่งได้รู
13: ้ว่ารักสวยงาม1 2นะอีกรูป1 2อีกรูปนะ1 2 1 2
14: หน้าใกล้ไปหรือเปล่าคะ
13: สวยดีนะอย่างเงี้ย1 2
15: ใกล้ไปเหรอโอเคออกไปไกลก็ได้อ่ะคุณถ่ายจะไปให้ไกลที่สุดเลยไกลพอยัง
14: ไกลพอแล้วค่ะ
15: อ
14: ่
15: ะถ่ายเลย
14: พร้อมนะคะ
15: อ้าว
14: 1 2 3
15: เอาหลายๆรูปเลยนะหลายๆรูปเลยเดี๋ยวไปเลือกเอาเดี๋ยวแสงหมด
14: อีกรูปนะคะ
15: เอาเรื่อยๆเลยเป็นไงบ้างดูสินี่ผมชอบรูปนี
14: ้รูปนี้เหรอคะในมือคุณถืออะไรเหมือนแหวน
15: วงนี้หรือเปล่าที่ไม่ใช่แหวนธรรมดานะแต่คุณต้องความมือก่อน
14: ความมือ
15: เนี่ยเขาเรียกกันว่าแหวนมั่นแล้วมันก็ต้องใส่ไปที่นิ้วนี้ผมขอมั่นคุณก่อนนะส่วนเรื่องการแต่งงานนะเดี๋ยวไปดูเรื่องกันอีกทีนึง
14: สวยค่ะสวยมาก

0: ลียร์ให้พ่อคงถามนะคะว่าจะต้องช่วยในฐานะอะไร
1: เออหนูแคทใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยคุยกันอย่าต้องพูดแบบนั้นนะ
0: แล้วกลุ่ม TJK จะทำนิคมอุตสาหกรรมเช่าศูนย์ราชการพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมอะไรนั่นน่ะอันนี้แคทก็บอกได้เลยนะคะว่าถ้าเกิดออมไม่ใช่ลูกเขยแล้วมาขอให้พ่อแคทช่วยในฐานะเพื่อนลูกเนี่ยแคทว่ามันจะเหนื่อยกันทุกฝ่ายนะคะ
2: เห็นไหมอรชุนทำอะไรคิดถึงแต่ตัวเองไม่เคยคิดถึงคนในครอบครัวเลยกตัญญูจริง
3: ๆแต่ไปบอกมันแบบนั้นเนี่ยคนอย่างอรชุนเนี่ยยิ่งดื้อยิ่งต่อต้าน
0: ให้คบกับนางนั่นก็ได้นะคะหรือจะไปนอนกันก็ได้แคทไม่แคร์แต่ว่าออต้องแต่งงานกับแคทในปีนี้พวกคุณอาทำได้ไหมคะ
4: นั่นน่ะสิเอาเงินฟาดหัวมันไปก็ได้นางนั่นน่ะให้บ้านให้คอนโดให้เราสักคันมันก็น่าจะโอเคนะ
1: รู้แล้วเอาอย่างงี้มันยังมีอีกขั้นตอนนึงถ้าอรชุนมันยังไม่เชื่อฟังอีกมันยังดื้ออีกก็ลองให้คณะกรรมการพิจารณาให้อรชุนพ้นจากการเป็น CEOได
4: ้แต่มันเป็นกฎของตระกูล
2: เราต้องคุยกันเรื่องเปลี่ยนกฎตระกูลถ้าจำเป็นจริงๆ

0: คุณ
1: ไม่มาว่ายน้ำแข็งกันหน่อยเหรอฮะ
2: ไม่ละค่ะโอ๊ย
3: เฮ้ย
2: มันไม่รับโทรศัพท์มันจงใจให้ใครติดต่อไม่ได้มันต้องอยู่กับนางกาลเกตแน่เลยอ่ะ
3: เจ๊นี่เจ๊เป็นอะไรเนี่ยทำไมช่วงนี้ดูอารมณ์รุนแรงจังเลยอ่ะ
2: ฉันต้องแต่งงานกับอรชุนให้เร็วที่สุด
3: แต่งให้เร็วที่สุดทำไมต้องเร็วที่สุดเหรอเจ๊
2: เฮ้ฉันจะ30อยู่แล้วนะฉันก็ต้องรีบแต่งอ่ะสิ
3: แล้วจะแต่งยังไงอ่ะเจ๊พี่ออเขากำลังจะแต่งกับแฟนที่เป็นนางพยาบาลของเขาไม่ใช่เหร
2: อแต่งตึงอะไรกันคุยกันคนละภาษาคุยไม่รู้เรื่องเลยปากกัดกินถีบขนาดนั้นน่ะ
3: เขาก็อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันแต่ทำอย่างอื่นแทน
2: ผู้หญิงผู้หญิงมา
4: อ้าวเฮ้ยทะเลาะอะไรกัน
3: เปล่าพี
4: ่ไอ้ยูเป็นไรครับ
2: ไม่ได้เป็นไรอ่ะ
3: เจ๊นี่เจดมยาดมด้วยเหรอติดยาดมตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
2: ฉันเวียนหัวนี่จะเป็นลมตายแล้วเนี่ยแล้วครูอ่ะมีอะไรทำไมมาไม่เห็นบอกเลย
4: ที่มาเนี่ยนะมีข่าวดีมาเซอร์ไพรส์จ้ะ
2: ข่าวดีอะไรล่ะช่วงนี้มีข่าวดีๆด้วยเหรอไม่เห็นจะมีดีสักเรื่องเลย
4: มีสิข่าวดีที่ว่าเนี่ยนะตอนนี้ไอจะได้ย้ายไปทำที่สถานทูตที่ญี่ปุ่นไอจะได้เลื่อนขั้นเป็น
2: โอ๊ยเดี๋ยวนะนี่มันข่าวดียังไงอะภูแสดงว่าภูก็ต้องทิ้งแคทไปอีกแล้วดิแล้วแคทจะอยู่กับใครอะฮะแคทไม่ให้ไปได้ไหมอะทำไมถึงทิ้งแคทไปแบบนี้อะไม่เอาอะ
3: เจ๊เป็นไบโพล่าวะเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพี่ภูถ้าผมเป็นพี่นะผมเพ่นไปแล้วไม่กลับมาเจอผู้หญิงทับซ้อนแบบนี้หรอกยิ่งได้ไปญี่ปุ่นเนี่ยนี่ดีมากเลย
2: โอ๊ยปุ๊บปากไปเลย
3: เรื่องจริงอ่ะเจ๊โอ้

0: อะไรคะ
1: ผมจะสวดมนต์ที่ที่โสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธสวดมนต์แค่นี้เอง

0: หลับกันใช่ไหม
1: ก็คุณชอบทำตัวแปลกๆชอบกล
0: แปลกอะไรไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลย
1: ทำไมถึงทำเสียงสูงล่ะคะ
0: อะไรขู่

0: ียงตุ๊กแกตุ๊กแกกลัวกลัวตรงแรงไฮโซขนาดนี้มีตุ๊กแกได้ยังไงอ่ะเสียงมันใกล้มากเลยนะนี่คุณถ้าเกิดเรานอนอยู่ตุ๊กแกมันโดดขึ้นมากัดคอเราตายทำไงอ่ะไม่ได้นะคุณผมต้องโวยต้องโวยเพื่อนผมนะเป็นเจ้าของโรงแรมนี้ผมจะบอกให้เพื่อนผมไล่พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับห้องนี้ออกให้หมดแล้วเดี๋ยวผมจะลงหาฟอนต์ไปขอยาฆ่าตุ๊กแกมาฆ่าตุ๊กแกให้ตายแล้วเราก็ย้ายห้องกันเอาละทุนยังไม่ทนแล้ว
1: พี่โวยวายใช้อำนาจตลอดเลยนะคะอย่าเลยค่ะไม่ดีทำให้คนอื่นเดือดร้อนกันหมด
0: นี่คุณผมทำทุกอย่างเพื่อคุณเลยนะคุณกลัวไม่ใช่เหรอ
1: ไม่หรอกค่ะแต่ตกใจมากกว่า
0: แน่ใจนะ
1: แน่ใจสิคะคุณอรชุน
2: โอเคครับ

0: กลัวอะไรคะ
1: กลัวผีดิ
0: ผีทะเลนะสิ
1: ไม่ใช่ผีทะเลผีจริงๆผมกลัว
0: แค่กอดพอนะคะ
1: อือหือ

0: ไปเหมือนที่เคยมีใครบอก
1: ไม่มีอะไรตุ๊กแกอิเล็กทรอนิกส์
0: คนที่เห็นแค่ตัวอย่างฉัน

0: กว่าจะเข้าบ้านได้นะโทรศัพท์ก็ติดออฟฟิศก็ไม่เข้าเนี่ย
1: ฮะ
0: ติดต่อไม่ได้เลยถ้าเกิดมีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นนะอะอย่างเช่นแม่เกิดตายไปนี่แม่ต้องไปเข้าฝันบอกใช่ไหมว่าแม่ตายไปแล้วอะฮะนี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องไป
2: แม่ไม่ตายง่ายๆหรอกแม่ต้องอยู่กับผมไปนานๆเพราะว่าผมกำลังจะแต่งงานกับการะเกดค่ะแม
3: ่ดีใจดิแม่
0: แต่วันนี้แคทริยาเขาเข้าไปที่บริษัท
3: แคทอะแม่ที่ผมปิดมือถือเพราะแคทโทรตามผมนะแม่

เรื่องใหญ่แล้วนะตาอ่อเพราะว่าบรรดาอาอาแล้วก็พี่ๆของแกรวมทั้งยายแคทเนี่ยเขากำลังร่วมหัวกันจะเล่นงานแกรู้ไหม

0: ้มก่อนนะจะได้สดชื่นแล้วค่อยกินยา
1: พี่อมาได้ไงอ่ะพี
2: ่แคทคุณฟังผมนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่มีวันแต่งงานกับคุณคุณอยากจะทำอะไรโรงงานผมก็เชิญพ่อคุณอยากจะกันแก้ธุรกิจตัวไหนของผมก็แล้วแต่ผมกับกระเกตเรารักกันและเราจะแต่งงานกัน
3: นี่คุณพูดอะไรของคุณแคทไม่รู้เรื่อง
2: แคทคุณไม่ได้รักผมและผมก็ไม่ได้รักคุณแล้วเราจะแต่งงานกันทำไมหรือพ่อคุณบังคับถ้าเป็นอย่างนี้ทำไมต้องยอมคุณรักภูวดลไม่ใช่เหรอทำไมต้องยอมทิ้งเขาเพื่อเหตุผลงี่เง่าของพ่อแม
4: ่
2: เฮ้ยอย่ามายุ่ง
3: แคทไม่ได้รักภูนะ
2: ไม่ต้องผมจะบอกให้เลยนะว่าผมเลือกกาละเกดใครจะทำอะไรกับผมหรือใครจะเป็น CEO ใครอยากใหญ่แค่ไหนในบริษัทผมให้ตำแหน่งหมดเลยขอแค่ผมได้อยู่คนที่ผมรักแค่นี้จะยากดีมีจนยังไงผมไม่แคร์ผมอยากให้คุณเข้าใจจุดนี้ด้วยแล้วปล่อยผมเลยซะ
3: อ๋อ
2: ไม่สบายหายเร็ว
0: มันเรื่องอะไรอ่ะพี่
3: ไม่รู้เว้ยอย่าเข้ามายุ่ง

0: เอามาเชิญเชิญเชิญเชิญนั่งกันครับขอมาคุยกับอาตั้งแต่เช้าแบบนี้คงมีเรื่องสำคัญจะมาบอกใช่ไหม
1: นะครับ
0: นี่ตั้งแต่โรงพยาบาลมี Wi-Fi นี่ข่าวสารมันเร็วนะตกลงจะแต่งกันเมื่อไหร่ได้เลิกยัง
1: อารู้แล้วครับ
0: รู้แล้วในโรงพยาบาลนี้อารู้แทบจะเป็นคนสุดท้ายอยู่แล้ว
2: คือดิฉันอยากจะมารบกวนอาจารย์หมอให้ช่วย
0: เป็นพิธีกรในงานให้เรื่องไหน
2: อยากจะรบกวนอาจารย์หมอให้ช่วยมาเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวได้ไหมคะคือ
1: ผมไม่รู้จะไปขอกับใครนะครับที่ทำให้ผู้หลังผู้ใหญ่ในบ้านผมเนี่ยเกรงใจกันมากๆหน่อยผมก็เลยคิดว่า
0: เอาไม่ต้องอธิบายแล้วตกลงจะให้เป็นอะไรอาเป็นให้ทั้งนั้น
2: ขอบคุณนะคะ
0: เชิญ
3: ขออนุญาตครับ
0: หมอนิพิษ
3: ผมไม่ทราบว่าผอ.มีประชุมสำคัญนี่จดหมายรายงานตัวครับ
0: เดี๋ยวหมอนิพิษเดี๋ยวหมอนิพิษนี่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1: บอกว่าวันนี้คุณลางานดีกว่านะคุณจะได้ไม่ต้องไปเจอเขา
2: ทำไมฉันต้องหนีล่ะคะฉันอยากเจอเขาคุยกับเขาให้รู้เรื่องเขาชอบเข้าใจอะไรผิดไปหมดอ่ะ
1: เขาเข้าใจผิดหรือไม่ยอมเข้าใจกันแน
2: ่ก็นั่นแหละค่ะ
1: แล้วคุณว่าคุณจะคุยกับเขาว่ายังไง
2: ฉันก็จะยืนยันกับเขาเหมือนที่เคยยืนยันมาตลอดว่าฉันไม่เคยคิดกับเขาในเชิงรักใครไม่เคยหลอกไม่เคยให้ความหวัง

0: ไม่เคยคิดจะแต่งงานกับเขามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เขาเองที่ไม่ยอมรับฟัง
1: แล้วคุณว่าถ้าเกิดคุณพูดไปแล้วเนี่ยเขาจะยอมฟังคุณเหรอ
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
2: นี่พีท
3: แม้แต่ผอ.ก็เข้าข้างอรชุนนะครับเขามันรวยมันให้ประโยชน์กับโรงพยาบาลนี้ได้มากและตอนนี้โรงพยาบาลนี้ก็เป็นหนี้บุญคุณมันจนท่วมหัวแล้วใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่เธออยากทุกอย่างมารวมกันมันคนละเรื่อง
3: มันเป็นเรื่องเดียวกันครับอาจารย์ใครที่รวยกว่าคนนั้นก็ต้องชนะ
2: ความจนความรวยเนี่ยไม่เกี่ยว
3: อาจารย์ไม่ยุติธรรมอาจารย์ไม่ยุติธรรมอาจารย์เห็นด้วยกับมันตั้งแต่มันพยายามส่งผมไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ห้ามได้อาจารย์เตือนได้แต่อาจารย์ก็ไม่ทำอ่ะอาจารย์กลับทำทุกอย่างให้เข้าตามัน
2: เธอกำลังทำตัวเหมือนเด็กนะเด็กที่พานโดยไม่มีเหตุผลนะ
3: ผมขอโทษครับ
2: อาจารย์ก็ต้องขอโทษเธอขอโทษที่ต้องพูดความจริงกับเธอเธอรักกาลเกตแต่กาลเกตไม่ได้รักเธอส่วนอรชุนกับกาลเกตเขารักกันเธอต้องยอมรับความจริง

0: าจะแต่งงานกันจริงๆหร
1: อก็สมควรแหละถ้าลองไม่แต่งสิคนอื่นจะมองเกลยังไงคุณเอาละชุนเล่นตามรับตามส่งตามดูแลกันทุกวันทุกวันแบบเนี้ย
2: ใช่แต่ว่าเกศจะเข้ากับสังคมแบบนั้นได้จริงๆหรอพี่หมอเราคิดดูนะสังคมไฮโซกับคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราอะจะเข้ากันได้จริงๆหรอ
1: แต่ยังไงพวกเราก็ต้องอวยพรให้เกศมีความสุขแล้วก็หวังว่าเขาจะแฮปปี้นะ
0: ก็ขอให้เขาเลิกคบกับพวกไฮโซฟรีเซ็กให้ได้แล้วกันเถอะ
2: แต่เกศอะเป็นแม่ของลูกที่ดีกว่านั้นเยอะค่ะฉันชัว
1: ร์อืมใช
0: ่พวกเรา
1: อะไร
0: คุณหมอนิพิษกลับมาแล้วค่ะ
3: เฮ้ยโกหก
0: จริง
1: นี่หรือว่าหมอจะกลับมางานแต่งงานเกศ
0: เออหรือว่าจะกลับมาล้มงานแต่ง
3: เฮ้ย
0: แต่ว่าเขาดูโซมมากเลยนะ
1: หร
0: อหรือว่าหมอนิพิษเขาจะเสียใจหรือเปล่าที่ไปหลงรับเงินทุนจากคุณอรชุนอะลองคิดดูสิถ้าเรามองกลับกันนะมันก็เหมือนกับว่าหมอนิพิษอะถูกคุณอรชุนหลอกให้ไปให้ผลทางไงคุณอรชุนจะได้จีบเกศได้ง่ายๆไง
4: ไม่ใช่นะ
0: ทุนที่ว่าเขาให้ฉันแล้วฉันไม่ต้องการไม่เคยมีใครคิดแผนอะไรแบบนั้นเลยฉันเองที่อยากให้พี่หมอไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วเขาเองก็อยากไปมานานมากแล้วแต่เพราะว่าแพ้เส้นของคนอื่นไม่มีใครตั้งใจจ้างใครให้ไปพ้นทางแล้วฉันเองไม่เคยเป็นแฟนกับพี่หมอไม่เคยเป็นเลย
5: เฮ้ยเกศใจเย็นๆสิสิ่งที่เกศพูดอ่ะมันก็อาจจะจริงแต่เกศไปห้ามความคิดของคนอื่นเขาไม่ได้หรอกแล้วคนส่วนใหญ่อ่ะเขาก็อาจจะคิดแบบนี้ด้วย
0: คนอื่นเขาจะคิดยังไงก็ช่างแต่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆของฉันก็ควรจะฟังความจริงจากฉันมากที่สุดหรือเปล่า
1: เกศพี่รู้นะว่าคุณอรชุนเขาชอบเกศมาตั้งแต่แรกแล้วเกศเองก็ใจไม่แข็งพอหรอกที่มีคนแบบนั้นมาตามตื้อขนาดนี้คนที่ว่าเกศเองก็เหอะลองถามใจตัวเองดูสิว่าถ้าเป็นตัวเองอ่ะแล้วมีคนดีๆหล่อๆรวยๆอย่างคุณอรชุนมาตามตื้อแบบนี้จะไม่เอากันหรอฮะใช่ไหมพี่ว่าอุปสรรคมันมีอยู่แล้วแหละแล้วเรื่องราวต่อไปมันก็ไม่ง่ายหรอกแต่ถ้าคนสองคนรักกันมากพอแล้วก็เข้มแข็งมันก็จะจับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคไปได
0: ้คุณออคะ
6: มาพอดีเลยคุณช่วยแนะวาระการประชุมพิเศษผู้บริหารให้ผมหน่อยนะเอาด่วนที่สุดอะ
0: เรื่องอะไรคะ
6: เรื่องใครก็ตามที่กำลังทำอะไร

0: ไม่ถูกไม่ต้องในองค์กรให้รีบทำให้ถูกต้องซะไม่ใช่บังคับให้ผู้บริหารไปมีความสัมพันธ์พิเศษกับนักการเมืองหรือว่าข้าราชการเพื่อใช้อำนาจบาดใหญ่ในการปกปิดความชั่วของตัวเองหรือว่าแสวงหาผลประโยชน์แบบเลว
1: ๆเดี๋ยวนะคะคุณออกแน่ใจนะคะว่าชื่อวาระการประชุมแบบนี้
0: แน่ใจ
1: คุณออคะดิฉันจะมาแจ้งว่าคุณหมอมานะคะ
0: หมออะไรอ่ะ
1: หมอนิพิษค่ะคือจริงๆคุณหมอนิพิษเขาควรจะต้องอยู่ที่อเมริกาไม่ใช่หรอคะทำไมเขาถึงกลับมาเกาะ
0: ไปเชิญเขามาไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้คุณผู้ชมครับติดตามการเมืองกันอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมผ่านมา2วันแล้วครับสำหรับมติของกกต.ที่คุณผู้ชมได้ติดตามนะฮะแล้วก็ทราบข่าวกันดีว่าทางกกต.ก็ส่งนะฮะ77คนไปที่ศาลฮะก็คือสั่งฟ้องดำเนินคดีอาญาต่อศาลฎีกา77คนโดยในนี้นะฮะคุณผู้ชมมีสว.ชุดปัจจุบันนะติดอยู่ด้วยทั้งหมด26คนนะครับแต่ปมใหญ่ที่คนทั้งประเทศตั้งข้อกังขาหนักสุดนะฮะหรือคนทั่วประเทศดีกว่าอย่าไปบอกทั้งประเทศเลยเดี๋ยวเขาจะบอกเอ้ยคุณไม่เหมารวมทุกคนได้ไงเอาเป็นว่าทั่วประเทศแต่อาจจะไม่ทุกคนแต่ข้อกังขาข้อนี้ก็คือทำไมบิ๊กเนมสีน้ำเงินถึงรอดยกเข่งทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนเพราะมันก็ต้องมีแฟนคลับของฝั่งสีน้ำเงินแหละครับที่บอกก็ถูกต้องแล้วที่เขารอดแต่ถ้าคุณผู้ชมฟังข้อมูลต่างอย่างต่อเนื่องและในประเด็นที่จะเกิดขึ้นในรายการถกไม่เถียงโดยเฉพาะประเด็นเมื่อวานนี้ที่ทำให้สถานการณ์ดุเดือดพีคขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือกกต.เสียงข้างน้อยคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษฮะท่านตัดสินใจท่านนี้แหละครับแหวกวงล้อมออกมาเปิดหน้าชนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบริเวณด้านหน้าลิฟต์สำนักงานกกต.ซึ่งกูรูการเมืองหลายท่านบอกว่านี่เป็นการโยนระเบิดกลางวงกกต.และพรรคภูมิใจไทยอย่างใหญ่หลวงดังตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือสปอตไลท์ของสังคมไม่ได้จับจ้องไปที่คำแถลงของประธานกกต.อีกต่อไปแต่หันไปให้ความสนใจกกต.เสียงข้างน้อยทันทีจนกลายเป็นกระแสที่ดุเดือดและมีน้ำหนักกว่าฟังดูมีน้ำหนักกว่าฝั่งเสียงข้างมาก5คนที่ปิดปากเงียบสนิทจนถึงวันนี้ตอนนี้ไม่มีใครกล้าออกมาให้ข้อมูลใดทั้งสิ้นนะฮะจากฝั่งของเสียงข้างมากแต่เสียงข้างน้อยมาแล้วหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคุณสิทธิโชติออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานแบบละเอียดยิบและบอกได้เลยนะฮะไฟไหม้พรรคการเมืองบางพรรคได้เลยนะฮะวันนี้มาไล่กันไปทีละประเด็นเลยนะครับมันหยดติ๋งแน่นอนขอต้อนรับนะครับต้องบอกว่าเป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระนะฮะฝีปากกล้าคนนึงและเป็นอดีตส.ส.นะครับคุณเทพไทยเสนาพงศ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ส่วนซ้ายมือของผมหลายท่านบอกว่าคนนี้นะออกมาเคลื่อนไหวทําเพื่อชาตินะทําเพื่อความถูกต้องของสังคมนะครับผู้อํานวยการไอลอนะฮะคุณยิ่งชีพอาชานนท์ครับสวัสดีครับคุณยิ่งชีพครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เทพไทยคร
0: ับ คุณเป๋าโอเคขึ้นยังฮะครั้งก่อนที่มานี่ไม่ค่อยสบาย
2: สบายไปแล้วรอบนึงแล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปเดินตากแดดเยอะไปหน่อยก็เริ่มใจอีกรอบนึงแล้วก็พอมาดูผลกกต.ก็ช็อกไปอีกรอบนึงครับถ้าร่างกายผมปกติช่วงนี้ก็น่าจะแปลกนิดหน่อย
0: โอเคเดี๋ยวเราไล่เรียงกันทีละประเด็นคุณผู้ชมเอาประเด็นที่กกต.เสียงข้างน้อยนะคุณเทพไทย
1: ครับ
0: นะครับออกมาพูดนะคุณผู้ชมอย่างนี้ทันทีที่มีมติของกกต.นะที่แถลงออกไปกระแสสังคมบนโลกออนไลน์ก็ลุกเป็นไฟปรากฏว่าอย่างนี้ครับคุณผู้ชมทุกสายตาเนี่ยพุ่งตรงไปที่กกต.แบบยกเข่งบอกเฮ้ยคุณแถลงว่าอย่างนี้นี่คือมติเอกฉันท์เหรอคุณเห็นด้วยกับทั้งหมดเลยเหรอทั้งหมดน่ะทั้ง7คนนะฮะแบบว่าเหมายกเข่งกันทีเดียวแต่ปรากฏว่าหลังจากการแถลงมี1ใน2ก็คือที่ผมพูดไปเสียงข้างน้อยคุณสิทธิโชติซึ่งท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาเกิดอาการนะไม่ทนแล้วครับท่านออกมาแบบนี้ฮะออกมาแถลงข่าวเปิดหน้ากันเลยทีเดียวเพราะก่อนกกต.จะเข้าไปในห้องแถลงข่าวเมื่อวันที่14กันยายนนะครับเขาบอกว่า7เสือกกต.เนี่ยเขาได้ตกลงกันเอาไว้แล้วว่าจะต้องแจกแจงสัดส่วนการลงมติในแต่ละข้อหากล่าวหาที่เขากล่าวหาทั้งหมด7ข้อกล่าวหาถูกไหมฮะเขาบอกว่าจะต้องมีตัวเลขแจกแจงว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยออกเสียงยังไงนี่คือตกลงกันไว้แล้วแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาแถลงจริงครับไอ้5ต่อ2 6ต่อ1 4ต่อ3หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีครับเพราะอะไรเพราะท่านประธานกกต.เหมือนกลับเลี่ยงที่จะพูดตัวเลขคะแนนเสียงแล้วใช้คำพูดแบบกว้างๆทำให้สังคมเข้าใจไปเองนะตอนนั้นนะมติเอกฉันท์แน่ถ้าออกมาแบบนี้ต้องช่วยกันแน่นอนใช่หรือไม่อย่างไรและปล่อยนักการเมืองรอดเขาบอกว่ากกต.เสียงข้างน้อยรู้สึกเหมือนถูกมัดมือชกร่วมรับบาปด้วยกันท่านเลยออกมาแบบนี้ฮะ
1: ครับ
0: คุณเทพไทยก่อนเลยคุณมองปรากฏการณ์อย่างนี้ยังไงกับกกต.เสียงข้างน้อยท่านนี้ฮะ
1: ก็ดีนะผมว่าท่านได้ออกมาก็อย่างน้อยคนก็จะได้รู้ไงว่าการพิจารณาคดีนี้นะอินไซต์มันเป็นอย่างไร
0: ครับ
1: คือก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนก็ทายถูกอยู่แล้วแหละว่า5ต่อ2มันเหมือนหวยล็อก5ต่อ2คือดูจากไหนดูจาก
3: ตอนนั้นเราคาดการณ์กันไงยังไม่รู
1: ้ไม่มันดูจากไอ้อนุชุดที่365ต่อ2นี่มันชัดอยู่แล้วเพราะคนที่มาเป็นอนุเนี่ยเขาตั้งจากหน้าห้องจากเลขาจากที่ปรึกษาจากคนที่ไว้ใจได้เป็นตัวแทนของกกต. 7 คนมานั่งเป็นอนุ
3: คร
1: ับ พอออกมา52เนี่ยแน่นอนว่าก่อนที่จะลงมติมันต้องไปถามนายก่อนว่าใจลงยังไงมันก็ลง52เพราะทุกคนก็คิดว่าโอ้โหล็อกอยู่แล้ว52ใช่ไหมแต่ว่าตอนที่ประธานแกมาแถลงเนี่ยคือประธานก็ต้องยอมรับว่าแกมือใหม่อะนะเพราะว่าแกเพิ่งมาเป็นแล้วแกก็แถลงแบบอ้ําๆอึ้งๆแบบพูดแล้วก็ไม่ค่อยเคลียร์อะไรเงี้ยพอสุดท้ายทำให้คนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่มติมันออกมาอย่างไรกันแน่คือรอบนี้เนี่ย
3: ครับ
1: กกต.เนี่ยเขาอยากจะให้มันชัดเพราะมันมีกระแสกดดันเยอะก่อนที่จะพิจารณาเมื่อวันที่14มันกดดันมาโดยตลอดและคนก็อยากจะถามหาจุดยืนของแต่ละคนใน7คนเนี่ยว่าใครเป็นยังไงบ้างเพราะในที่ประชุมก็พยายามใช้วิธีการแบบเหมือนกับศาลรัฐธรรมนูญก็คือว่าแถลงแล้วก็บอกไว้ว่าเห็นด้วยเท่าไหร่ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่มีใครบ้างเอาไว้ชัดไงแต่ว่าพอประธานอึมครึมแบบนี้ปั๊บเนี่ยหลังจากนั้นทัวร์มันลงไงทัวร์มันลงกกต. 7คนลงหมดพอลงหมดปั๊บเนี่ยก็คุณสิทธิโชติแกก็ไม่ยอมเปลืองตัวไงซึ่งคุณสิทธิโชติเนี่ยผมอ่านเกมแกสัมภาษณ์ก่อนวันที่14แล้วดูท่าทีเวลาแกสัมภาษณ์แกเลยผมว่าอันนี้เนี่ยไม่เอาแน่ไม่เอากับเสียงข้างมากแน่ใช่ไหมพอหลังจากนั้นเนี่ยพอโดนอย่างนี้ปั๊บแกก็ต้องออกมาผมว่าดีนะแกออกมาในตรงใจผมทุกประการเลยนะ
3: โอเคก่อนที่ผมจะไปที่คุณเป่านะฮะคุณเทพไทยคือตอนแรกเนี่ยการแถลงข่าวเขาบอกจะแถลงประมาณ15นาฬิกาถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแต่เหมือนดีเลย์
2: ไปใช่ไหม
3: กกต.ตอนนั้นกกต.ใหญ่ตอนวันที่14รอเกือบชั่วโมงอ่ะมันสะท้อนบางอย่างว่าเหมือนได้ข่าวว่ามีสายรายงานใช่ไหมฮะผู้สื่อข่าวเขาว่ากันว่าเขาเหมือนจะมีปัญหากันอยู่ในห้องประชุมมาก่อนที่จะออกมาแถลงอ่ะคุณเทพไทยมองตัวนี้
1: ก็แน่นอน
3: เขาต้องฟาดฟันกันสุดฤทธิ์เลยใช่ไหม
1: อ๋อแน่นอนเนี่ยคือเลทมา10เกือบครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงว่า40นาที
3: เออจนดี
1: เพราะว่ารายการทุกช่องก็รอที่เขาจะทำแถลงอ่ะใช่ไหมผมก็คิดว่ามันไม่ตกผลึกว่าจะแถลงอย่างไรหรือใครจะมาแถลงเพราะยังไม่รู้เลยว่าใครจะมาแถลงไงพอสุดท้ายก็ประธานบากหน้าเองไงก็เหมือนว่าโอเคผมรับเองรับแถลงเองก็เลยเกี่ยงกันไงสุดท้ายก็มาเพราะอะไรเพราะไม่เกี่ยงได้ไงคุณมันรู้อยู่แล้วเนี่ยกระแสสังคมมันเป็นอย่างนี้แต่ออกมาแบบนี้เนี่ยมันซาบาทาอยู่แล้วแล้วนักข่าวที่นั่งอยู่แม้ว่าจะสกรีนโดยการลงทะเบียนก็ตามนะโอ้โหนักข่าวพวกนี้ทำการบ้านมาดีซักเรียบร้อย
3: โอเคคุณเป๋าแน่นอนได้ดูการแถลงไปแล้วถูกต้องไหมครับคราวนี้กับมติที่มันออกมานะฮะแน่นอนหลายคนก็อาจจะบอกเฮ้ยมันก็ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์สักเท่าไหร่สำหรับคุณเป๋าเซอร์ไพรส์ไหม
2: ไม่เซอร์ไพรส์เลยครับไม่เซอร์ไพรส์เลยแล้วก
3: ็
2: เป็นไปตามนี้นะครับก็เรียนว่ากกต.ทั้ง4ท่านที่เลือกมาโดยสว.ชุดนี้ก็โหวตอยู่ข้างไม่เอาผิดนะครับส่วนทั้ง2ท่านที่โหวตว่าจะสั่งฟ้องเนี่ยก็เป็น2ท่านที่มาจากการเลือกของสว.ชุดก่อนนะครับมันก็บอกอะไรได้หลายอย่างนะโอเคมีแตกต่างคือท่านที่ใช่คนเดียวนะครับผมเห็นว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีแต่ไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้มานานมากแล้วที่กกต.เห็นไม่ตรงกันแล้วต่างคนต่างก็ออกมาพูดเหตุผลของตัวเองคิดว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับถ้าท่านอื่นๆที่ยังไม่ได้พูดจะออกมาพูดเหตุผลของท่านอีกก็ยิ่งดีนะครับกกต.มันก็เห็นไม่ตรงกันบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้พูดจริงๆถ้ามานั่งแถลงพร้อมกันเลยทุกท่านแล้วต่างคนต่างอธิบายเหตุผลของตัวเองดีที่สุดตั้งแต่วันแรก
3: ใช่
2: ไอการแถลงวันแรกเนี่ยมันดูเกรงๆหมดตั้งแต่ที่พี่เทพไทยว่าเนาะมาช้าด้วยแล้วก็ตกลงจะพูดไม่พูดตกลงจะพูดไหมว่ากี่คนตกลงจะพูดไหมว่ามติเท่าไหร่ตกลงจะพูดไหมว่าฟ้องใครทำไมมันอึดอัดไปหมดเลย
3: คุณเปาคิดว่าทำไมเขาถึงเหมือนเลี่ยงเหมือนท่านประธานเลี่ยงจะพูดถึงเรื่องของ52หรือว่า61หรืออะไรก็แล้ว
2: นั่นสิไม่อยากถูกโค้ดเองมั้งจำไม่ได้ด้วยอ่ะเพราะว่ามติมันมีหลากหลายบางคน43บางคน52บางคน61จำไม่ได้ไม่แม่นแล้วก็ไม่อยากรับผิดชอบว่ามันออกมาจากปากเขาอ่ะให้มันออกมาจากเอกสารกันละกันนะครับแต่สังเกตว่าท่านณรงค์เนี่ยท่านประธานเนี่ยก็มีเรื่องที่อยากจะพูดเหมือนกันกระเตรียมสไลด์มานะครับแล้วท่านสิทธิโชติก็มีเรื่องที่อยากจะพูดกระเตรียมมาก็อยากจะพูดนะฮะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยขอชี้นิดนึงลงรายละเอียดนิดนึงนะครับ ทั้งหมดทั้งปวงที่ทั้งสองท่านเห็นต่างกันแล้วก็ที่เป็นประเด็นหลักว่ากรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยควรจะถูกฟ้องหรือเปล่านะครับวนอยู่รอบพยาน16/26
4: ซึ่งก็พูดกันตรงไปตรงมาเลยก็คือคุณเอกราชช่างเหลานะครับที่เป็นอดีตส.ส.จังหวัดขอนแก่นเขต4ของพรรคภูมิใจไทยเองนะครับซึ่งคุณเอกราชเนี่ยตอนหลังก็คือถูกไล่ออกจากพรรคแล้วก็มาเทิร์นมาให้การปักปั๊มพรรคนะครับโดยหลักก็ของคุณเอกราชเนี่ยก็คือบอกว่ามันมีการใช้เงินในขบวนการโกงเลือกส.ว.ให้ไปรับเงินสดกับคนที่ชื่อรัตนาบ่อถ้ำที่ชั้น4พรรคภูมิใจไทยใครไปรับเท่าไหร่ก็ไปเซ็นรับไว้โดยกระบวนการวางแผนเนี่ยมีคุณพราดอนเนี่ยเป็นคนดำเนินการมีกรรมการบริหารพรรครุ่นใหม่มีชื่อ1 2 3 4 5 6 7เนี่ยเป็นผู้ออกแบบนะครับเริ่มที่จังหวัดขนาดเล็กก่อนที่มีอำเภอน้อยของท่านเนี่ยของท่านเอกราชเนี่ยเป็นจังหวัดขอนแก่น
5: uh-huh. อ
4: ำเภอมันเยอะ
5: uh-huh.
4: ตอนแรกเลยไม่ได้เข้าขบวนการด้วยเพราะว่า uh-huh. จังหวัดมันใหญ่ต่อมาเนี่ยก็จะช่วยผู้สมัครสวคนนึงชื่ออัศดางแสวงการให้ได้เป็นสวก็เลยเข้าไปขบวนการทีหลังก็เอาคุณอัศดางเนี่ยเข้าไปขบวนการให้นะครับโดยมีการได้คุยกับคุณเนวินชิดชอบว่าจะเอาอัศดางแสวงการเนี่ยเป็นสวให้ได
5: ้นี่คือคำให้การตอนแรกเลยนะ
4: นี่โดยสรุปคำให้การตอนแรกของคุณเอกราชช่างเหลา
5: แต่สุดท้ายเขาเปลี่ยนนี่เขากลับคำให้การเนี่ย
4: แล้วตุลาเขามาส่งหนังสือฉบับนึงบอกว่าขอแคนเซิลคำให้การที่ให้ไว้ก่อนหน้านะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยข้อถกเถียงเกี่ยวกับกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะเชื่อเอกราชช่างเหลาหรือไม่นะครับเชื่อแบบคือมันไม่มีใครที่ฟังเอกราชคำแรกแล้วต้องเชื่อไปทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยท่านณรงค์เนี่ยก็ไปเอาเรื่องเก่าๆของคุณเอกราชมาโจมตีว่าแบบนี้ฟังไม่ได้แต่ท่านสิทธิโชติเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ที่คุณเอกราชพูดเนี่ยเพียงแค่พูดเนี่ยยังฟังไม่ได้แต่ปรากฏว่าไอ้แผนการทั้งหมดที่มันที่คุณเอกราชให้การไว้เนี่ยในทางปฏิบัติมันเกิดขึ้นนะตัวอย่างเช่นคุณอัศดางเนี่ยที่คุณเอกราชบอกว่าฝากให้เนี่ย
5: ค
4: ุณอัศดางก็ได้เป็นสว.แล้วได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่1ในกลุ่มที่3ด้วย
5: นี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณสิทธิโชติเป็นคนพูดประเด็นนี้เหมือนกันนะครับว่าคำให้การเดิมของนายเอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.พรรคภูมิใจไทยเนี่ยถ้าเอาไปวางทาบกับหลักฐานชิ้นอื่นปรากฏว่ามันสอดรับกันเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยประเด็นนี้กันต่อเลยนะ

0: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
1: พี่หมอชัวร์ไหม
2: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
1: ่ราคาคุยเหลือเกิน
3: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่าเนี่ย
4: ผมอย่างเดียวเลย
0: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
5: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
6: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
7: เคล็ดลับผมดุนหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บิ๊กแฮร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดุนหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
8: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
9: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
10: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
11: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
10: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
11: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
13: แม่กำลังกลับนะ
14: ลืมล้างจานให้แม
13: ่ใช้นี
14: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
13: กลับมาแล้ว
15: ล้างเก่งมาก
14: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
16: ่ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
17: Want that glass skinPlump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
18: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
19: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
20: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
21: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
22: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
23: ชิมซะหมดเลย
24: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
25: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
26: ดาวนี่ลักษ
27: ์มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
0: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
28: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
29: กลับมาต่อนะครับผมไปถึงในช่วงนี้ครับยังอยู่คุณยิ่งชีพและคุณเทพไทยนะฮะเอางี้ประเด็นนี้ก่อนที่จะให้คุณเทพไทยวิเคราะห์เพิ่มเติมนะซึ่งเป็นประเด็นที่คุณเป๋าเปิดมานิดนึงนะฮะและผมจะเสริมด้วยข้อมูลนี้ที่คุณสิทธิโชติท่านสิทธิโชติไปพูดนะครับอีกหนึ่งคำพูดที่บอกว่าคมกริบก็กลายเป็นประโยคสำคัญจากปากของคุณสิทธิโชตินะครับก็คือเป็นการเตือนสติการพิจารณาคดีประวัติศาสตร์ระดับชาติคดีนี้ท่านบอกนะฮะเราต้องมองให้เห็นช้างทั้งตัวครับไม่ใช่แกล้งทำเป็นคนตาบอดคลำช้างไปจับเจองวงก็บอกไม่เห็นเลยไม่เห็นมีช้างตรงไหนเลยไปจับเจอหางก็บอกไอ้นี่มันไม่ใช่ช้างและสุดท้ายก็สรุปดื้อว่าไม่มีช้างอยู่จริงฟังท่านพูดครับ
1: ข้อพิรุธทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ผมเลยเชื่อว่าเมื่อฟังประกอบกับทุกๆสิ่งแล้วคือมองช้างมองทั้งตัวแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเนี่ยช้างตัวจริงมันอยู่ตรงนี้เมื่อประกอบร่างมันต้องเป็นอย่างนั้นความเห็นเสียงข้างน้อยก็เลยเห็นควรว่าผิดตามข้อหาที่1และที่2เพียงแต่ว่าท่านประธานท่านอาจจะไม่มีตัวเลขอยู่ในมือณเวลานั้นถ้าจะมองว่าเป็นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าความเห็นน่ะไม่ตรงกันด้วยต่างคนต่างมีเหตุผลแต่เหตุผลที่ผมพูดเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่มันสามารถร้อยเรียงกันคล้ายๆกับว่าหยิบเล็กหยิบน้อยจากการกระทําของแต่ละกลุ่มแล้วมาวิเคราะห์รวมกันและทําให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันมีเบื้องหลังที่มาอย่างไรคล้ายๆกับที่ศาลนูนเคยหยิบเล็กหยิบน้อยแล้วปาวินิจฉัยว่าการกระทําของพรรคบางพรรคเนี่ยมันเป็นการซอกกรอนบ่อนทําลายเราก็เหมือนกันครับหยิบเล็กหยิบน้อยมารวมกันให้เห็นว่าช้างทั้งตัวมันเป็นยังไงไม่ใช่จับงวงจับแค่งวงแล้วบอกไอ้นี่ไม่ใช่ช้างซึ่งก็ถูกมันไม่ใช่ช้างมันแค่งวงนะจับหูก็ไม่ใช่ช้างแต่เมื่อไหร่เราจับมาผสมกันได้หมดแล้วนั่นแหละคือช้างนั่นแหละคือเราจะเห็นว่าการกระทั้งหมดมันเป็นหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะแค่นั้นเองครับ
29: คุณเทพไทยสิ่งที่ท่านสิริโชคพูดก็คือถูกต้องก็คือเอาหลักฐานต่างๆเนี่ยหลากหลายเหตุการณ์มาทาบกันจนสุดท้ายมันเป็นช้างตัวนี้ไงท่านใช้หลักการนี้ในการที่จะตัดสินถูกต้องไหม
2: ถูกต้องชัดนี่ท่านสิริโชคพูดนะชัดแบบไม่ต้องซูมเลยอ่ะถ้าปักใต้แบบชัดไม่ต้องขยับเสานะ
29: อ
2: ันนี้ชัดโดยไม่ต้องซูมเลยมันชัดเจนมากคือคุณสิทธิโชติแกพูดตั้งแต่แรกนะว่ากรณีที
29: ่
2: คุณเอกราช มากลับคำให้การ
29: ครับ
2: แล้วโดยอ้างว่าที่ผ่านมาเนี่ยถูกข่มขู่แล้วก็ไม่รู้ว่าใครข่มขู่ก็ไม่ได้ระบุ
29: ครับ
2: แล้วก็คุณสิทธิโชติคิดเหมือนผมเลยว่าคนระดับคุณเนี่ยใครมาข่มขู่เป็นส.ส.ใครจะมาขู่สสมีแต่กระทืบชาวบ้านคุณเห็นมั้ยล่ะ
29: สสกระทืบสสต้องดูแลชาวบ้านไม่กระทืบชาวบ้าน
2: ก็มีไงจะให้คนมาขู่ได้ไงกระทืบชาวบ้านตบตำรวจก็ยังมีเลยคุณเห็นมั้ยล่ะ
29: อ๋อ
2: เห็นมั้ยตําเพราะฉะนั้นสสแบบคุณเอกราชเนี่ยอยู่ในตําแหน่งด้วยใช่มั้ย
29: อ
2: ีกคนที่มากลับคําให้การคุณจิตโจทย์บอกว่าเป็นพ่อตาของผู้กองธรรมนัสอย่างเงี้ยแล้วใครจะมาขู่ผมจะถามนี่ใครจะมาคู
3: ใครจะคู
2: ออ
3: บ้านธรรมนัสได
2: ้มีแต่จะคูเขาแค่นั้นแหละ
29: ไม่รู
2: ้ใครจะมาคูเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าคำให้การนะที่ประธานณรงค์อ้อมแอมอ้อมแอมอธิบายว่าไม่น่าจะเชื่อถือเนี่ยนะครับคือคุณสิทธิโชติเนี่ยบอกชัดเลยว่าคือถ้าคุณไม่เชื่อคนนี้เนี่ยนะคุณก็เอาคำให้การของคนเนี้ยแล้วก็ไปสืบพยานแวดล้อมที่คุณเอกราชเนี่ยกล่าวถึงแล้วมันสอดคล้องกันไหมอ่ะถ้าสอดคล้องกันแสดงว่าใช้ได้ข้อมูลนี้คุณอย่าไปดูชื่อคนนี่อย่าไปดูบุคคลเนี่ยดูพฤติกรรมปิดชื่อดูพฤติกรรมใช่ไหมถือพฤติกรรมก็ไปดูว่าใช้ได้ก็โอเคใช่ไหมล่ะแล้วก็ต้องเข้าใจว่าขบวนไอเนี้ยไอโกงรอบนี้มันเป็นขบวนการที่แกบอกกระช้างทั้งตัวเนี่ยคือมันพูดถึงขบวนการทั้งหมด คุณไปจับทีละจังหวัดทีละจังหวัดเนี่ย มันก็ไม่สามารถประติดประต่อได้ไง เพราะอะไรเพราะว่าการวัวสวรอบนี้เนี่ยถ้าไม่เป็นกระบวนการเนี่ยมันทำไม่ได
29: ้ครับ
2: และคุณสิทธิโชคก็บอกเลยว่า เป็นเรื่องของพรรคเดียวพรรคอื่นทำไม่ได้นี่ผมก็เชื่ออีก พระองค์ประกอบของการวัวเนี่ยมันต้องมี3ส่วนส่วนแรกก็คือ head office ความคิดการวางแผนทั้งหมด
29: เบรนสมอง
2: ไอ้ที่แกบอกเด็กหนุ่มๆอะไรที่มาคิดโปรแกรมอะไรเนี่ยนะวางแผนวางโปรแกรมเนี่ยอันนี้เนี่ย1 2ต้องมีทุนจับเสือมือเปล่าไทเกอร์โนแอนเนี่ยไม่ได้คุณ
29: ไทเกอร์โนแอนโอเคเสือมือเปล่า
2: เสือมือเปล่าเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีทุนก็ต้องใช้ทุนไม่ต่ำกว่า400ล้านบาทพรรคไหนจะมีทุน400ล้านบาท
29: ครับ
2: เพราะคุณต้องไปจ้างคนละ10,000 20,000 30,000ใช่มั้ยมาเป็นโวเตอร์มีสมองมีทุนแล้วถ้าคุณไม่มีเครือข่ายไม่มีทางทำได้คุณต้องมีเครือข่ายคุมทุกภาคทุกจังหวัดในจังหวัดต้องกลับไปดูอำเภ
29: อ
2: ถึงจะทำได้แล้วเครือข่ายไหนที่จะทำได้ล่ะสีอะไรทำได้มันก็ต้องมีแต่สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นคุณสิทธิโชติพูดเนี่ยถูกคุณสิทธิโชติเนี่ยผมว่าเอาเป็นมาตรฐานได้เลยนะไ
29: ออ
2: ะไรนะกกต.
29: โปร่งใส
2: กกต.5คนเนี่ย
29: กกต.5คน
2: เสียงข้างมากไงกกต.อกนี่กกต.5คนแล้วนะมันจะ

0: ไปกินก๋วยเตี๋ยว6คนนะกูนะกกต5คนเนี่ยยึดเป็นหลักฐานได้เลยเอาแนวเนี่ยผมว่าชัดเจนที่สุด
1: แต่สุดท้ายไม่ใช่ไงครับเพราะ5ต่อ2ไงครับท่านเสียงข้างน้อยไงฮะเสียงข้างมาก5ก็จบไง
0: ก็เขาตัดจบเพื่อไม่ถึงฝ่ายการเมืองไงเขาก็รู้แล้วไงคือหลักเนี่ยเอาอย่างนี้ว่า
1: เอางี้ผมไปประเด็นนี้เลยก็คือมันตัดจบแล้วถูกต้องมั้ย5ต่อ2แล้วในมุมของคุณเทพไทยมองว่าคุณสิทธิโชติท่านสิทธิโชติออกมาอย่างนี้เพื่อที่จะปกป้องตัวเองหรือเปล่าพวกคนก็อาจจะบอกไงว่าอาจจะโดนกลัวโดน157หรือเปล่าออกมาก็คือเฮ้ยกันก่อนเลยอัวไม่เกี่ยวนะอัวเป็นเสียงข้างน้อยนะ
0: คือถ้าถูกฟ้องเนี่ยคุณสิทธิโชติเขาก็สู้ได้อยู่แล้วแล้วก็เอาเขาเรียกว่าอะไรเอารายงานการประชุมเนี่ยไปยันในศาลได้ว่าเขาไม่เกี่ยวเขาแสดงความเห็นอย่างนี้มันได้อยู่แล้วไอ้นี่เนี่ยก็ต้องขอบคุณนะผมขอบคุณตั้งแต่เช้าแล้วขอบคุณสิทธิโชติว่าเป็นคู่นูประการกับประเทศไทยนะที่คุณออกมาพูดแบบนี้ถ้าพวกผมพูดเนี่ยผมพูดปากจะฉีกถึงหูแล้วคุณดูปากกว้างอะไรก็ไม่มีใครเชื่อไงพอคุณสิทธิโชติออกมาพูดปั๊บเนี่ยทุกคนเชื่อหมด
1: ก่อนที่ผมจะไปที่คุณเป่าครับเผอิญนักข่าวไปถามท่านสิทธิโชติในประเด็นนี้นะครับว่าเอ๊ะตกลงที่ท่านออกมาแบบนี้เพราะว่าจะป้องกันปกป้องตัวเองหรือเปล่ากลัว157หรือเปล่าท่านตอบยังไงฟังครับ
2: ก็มีประเด็นหลายคนก็สงสัยว่าการที่ท่านออกมาเปิดเผยเรื่องราววันนี้เขาว่าเป็นมติเสียงข้างน้อง7ข้างน้อยอาจจะเพราะว่าป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนไหมว่าเขามีหลายฝ่ายที่ออกมาจะเดินหน้าในการฟ้อง157กกต.ด้วย
3: ครับความจริงผมไม่จำเป็นต้องป้องกันตัวเองหรอกครับถึงฟ้องผมไปผมก็มีหลักฐานว่าในการลงมติผมว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วผมก็มีเหตุผลในการเขียนเหตุผลยึดโยงหมดว่าเป็นอย่างไรเหตุผลของผมก็เขียนทำนองเป็นคำวินิจฉัยสั้นๆผูกโยงกันแบบเหตุผลเหมือนที่ศาลเขียนนะครับว่าเราเห็นยังไงเราเห็นภาพยังไงและมีพยานอ้างอิงได้จับต้องได้อย่างไรครับ
1: นี่นะฮะท่านพูดอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วมีข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ชมครับท่านสิทธิโชติเล่านะฮะบอกว่าในระหว่างที่พนักงานสืบสวนไต่สวนกำลังเรียกตัวผู้สมัครเข้ามาสอบปากคำเจ้าหน้าที่ได้ขอตรวจค้นโทรศัพท์มือถือของผู้สมัครรายหนึ่งฟังนะฮะคุณผู้ชมปรากฏว่าไปเจออะไรรู้ไหมฮะคุณเทพไทยคุณยิ่งชีพไปเจอภาพถ่ายใบโพยหัวไปเจอภาพถ่ายใบโพยหัว
4: ยังไม่ได
1: ้บันทึกคาอยู่ในโทรศัพท์ของเจ้าตัวซึ่งอาจจะลืมด้วยซ้ำว่าเคยถ่ายไว้หรือเปล่าแต่เทคโนโลยีมันมีวินทางโกหกนะคุณเป๋า
5: ปุ๊บ
1: โทรศัพท์หนึ่งในที่เข้ามาสอบใช่แต่เทคโนโลยีมันไม่โกหกครับเพราะในไฟล์รูปมันฟ้องวันเวลาและสถานที่กดชัตเตอร์เอาไว้อย่างชัดเจนเอาอย่างนี
5: ้ครับ
1: ท่านสิทธิโชติพูดแบบนี้คุณเป๋าแต่เสียงข้างมากบอกเฮ้ยก็พยานคนสำคัญปากสำคัญตั้ง3ปากเนี่ยกลับคำให้การหมดเลยเรามันก็เท่ากับว่าสิ่งที่เขาให้การตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักแล้วไงไม่น่าเชื่อถือก็จบเลยแสดงว่าคุณกล่าวหาพรรคการเมืองกล่าวหาสวต่างๆก็เลยยก
5: มีน้ำหนักให้ฟังอย่างระมัดระวังเดี๋ยวนะผมยังไม่แน่ใจว่าจริงไหมว่าพยานอีก2ปากกับคำให้การแต่ว่าการที่บอกว่าคุณเอกราชช่างเหลากับคำให้การเนี่ยอันนี้มีการปล่อยเอกสารออกมาภายหลังเนาะผมไล่เรียงอย่างนี้ก่อนนะครับขออนุญาตต่อจากพี่เทพไทยว่ามันต้องฟังประกอบคือเอกราชช่างเหลาปากเดียวฟังยังทันทีไม่ได
1: ้
5: นะครับถูกต้องแล้วแล้วต้องดูว่าไอ้ที่เอกราชพูดเนี่ยมันสอดคล้องกับที่คนอื่นพูดไหมมันสอดคล้องกับหลักฐานอื่นๆไห
1: ม
5: ตัวอย่างเช่นนะครับเอกราชบอกว่าวิธีการเบิกเงินเนี่ยให้ไปรับเงินกับคุณรัตนาบ่อถ้ำหรือน้อยที่พรรคภูมิใจไทยนะครับปรากฏว่าคือผมไม่รู้จักคนนี้มาก่อนนะหน้าตาเป็นไงก็ไม่รู้เป็นใครในการเมืองไม่รู้พี่เทพไทยรู้ไหมผมไม่รู้เลยนะเสร็จแล้วปรากฏว่าในหลอกโทรศัพท์เนี่ยมันพบว่ามีสวจำนวนมากโทรหารัตนาบ่อถ้ำเนี่ยในช่วงเวลาวันที่มีการเลือกสวเนี่ยดังนั้นคนที่มันเป็นใครสักคนมันสอดคล้องกันละนะครับหรืออย่างที่คุณเอกราชบอกว่าเขาได้โทรหาเนวินชิดชอบเนี่ยปรากฏว่าก็มีหลอกโทรศัพท์นั้นจริงว่าเอกราชโทรหาเนวินชิดชอบจริงนะครับซึ่งเรื่องหลอกโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวไอรอจะเปิดวันนี้นะครับแล้วก็เนี่ยคุณเอกราชบอกว่าได้มีคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยดูแลและจัดการสวในจังหวัดเลยหนองบัวลำพูบึงกาฬก็ปรากฏว่ามีพยานก็คือคุณสนั่นชัยเนี่ยก็บอกเป็นผู้สมัครจากหนองบัวลำภูก็บอกว่าเข้าไปสู่ขบวนการและมีการอ้างถึงชื่อท่านทรงศักดิ์จริงเอ้ามันก็สอดคล้องไปหมดคือเอกราชพูดอะไรอ่ะไม่ได้พูดคนเดียวอ่ะมันมีอย่างอื่นประกอบหมดนะครับทีนี้เรื่องกับคำให้การเนี่ยผมก็มารู้จากท่านลงกันวาลินนั่นแหละว่าคุณเอกราชช่างเหล่าเนี่ยไปให้การฉบับแรกแบบยาวๆปูรายละเอียดทั้งหมด
1: รายละเอียดทั้งหมด
5: 28พฤษภาคม68
1: ฮะ
5: ตอนนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลคุณเอกราชโดนไล่ออกจากพรรคแล้วย้ายมาอยู่กล้าทำก็ร่วมรัฐบาล28พฤษภาคม68ใครจะไปข่มขู่ใครอย่างที่พี่เทพไทยว่าเอกราชช่างเหล่านี้ไม่ใช่คนเล็กๆนะฮะตอนนี้ส่งลูกชายลงอบจใช่ไหมฮะคือคนใหญ่มากใครจะไปข่มขู่ให้คนอย่างเอกราชกลัวในวันนั้นแล้วแดงน้ำเงินเขียวตอนนั้นเขาอยู่ทีมเดียวกัน

0: หมดใครจะไปข่มขู่ใครมันมองไม่เห็นเลย
1: นี่คือสิ่งที่ท่านสิทธิโชติตั้งข้อสังเกตกับข้อพิรุธตรงนี้เหมือนกัน
0: ครับ
1: ว่ามันไม่ make sense
0: ตรงกันข้ามเนี่ยตรงกันข้ามตอนที่เขามาบอกว่าเขาขอ cancel คำให้การแรกเนี่ยตอนนั้น
1: อ
0: ่ะตุลา68ตอนนั้นอ่ะแตกกันหมดแล้วใช่ไหมน้ำเงินกับเขียวไปแพ็กกันแล้วทิ้งแดงแล้วน้ำเงินขึ้นเป็นใหญ
1: ่
0: แล้วเอกราชกำลังปักปั๊มน้ำเงินอยู่ตอนนั้นอ่ะถ้าถามว่าตอนไปกลับคำให้การบอกว่าขอ cancel ครั้งแรกเนี่ยตุลา68เนี่ยมีใครจะข่มขู่ระดับเอกราชได้ไหมเริ่มมีแล้วครับ
1: คือเอาเนี่ยไอ้การข่มขู่มันอาจจะไม่ได้เริ่มที่ช็อตแรกแต่ช็อต2นี่แหละ
0: ไอ้วันแรกอ่ะไม่เห็นแรงจูงใจเลยพฤษภา68คือใครจะไปข่มขู่ไอ้ช็อต2เนี่ยเห็น
2: คือคุณวารินเนี่ยแกไม่เข้าใจคือแกไม่เข้าใจการเมืองไงคือการเมือง
1: ณรงค์กับ
2: วารินคุณณรงค์เนี่ยแกไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะการขับไล่เนี่ยมันไม่ได้การเมืองยุคนี้นะไล่ออกจากพรรคมันไม่ได้โกรธนะคุณไปดูบางคนไปขอร้องให้เขาออกเขาให้เขาไล่ด้วยซ้ำไปนะเพื่อจะไปอยู่พรรคโน้นแล้วไอ้สองพรรคนี้มันก็ดีมาโดยตลอดมันไม่ได้โกรธอะไรกันเลยจนถึงปัจจุบันยังมีไมตรียังมีความสัมพันธ์อยู
1: ่ฟังไม่ขึ้นใช่ไหมเรื่องขู
2: ่อับปะโตไม่มีทางหรอกคุณคือคุณณรงค์ตันวารินเนี่ยแกคือแกได้ยังสารแล้วแกก็พูดว่าที่โทรศัพท์ไปแกก็บอกว่าก็ไม่มีรายละเอียดเขาโตไปไม่มีรายละเอียด
1: เอ้
2: าคุณสืบได้อยู่แล้วทำไมมันโทรแบบว่าทำไมมันโทรวันเลือกตั้งเลยช่วงเลือกตั้งมันโทรร้อยวันพันปีมันไม่เคยโทรม
1: ัน
2: ไม่รู้จักด้วยมันไม่รู้จักด้วยมันมารู้จักตอนนี้อ้าว
1: โอเคไม่ผมพยายามจะไปค้านนะโอเค
2: คุณจะแบกเขาอะดิ
1: เนี่ยมาหาผมแบกอีกแล้ว
2: ตอนนี้
1: ทำหน้าที่สื่อแล้วก็ต้อง
2: คุณ
1: ค้าน
2: คุณไม่แบกคุณนั่งฟังเลย
1: โอเค
2: ผมจะสาธยายเลยแล้วอ้าวสามีก็บอกว่
1: า
2: พยานก็บอกว่าหลังจากเลือกตั้งแล้วใช่ไหม
1: ครับ
2: ไปที่โรงแรมภูแมน
1: ครับ
2: รางน้ำไปเจอคุณเนวินไปเจอคนนั้นคนนี้นี่ครับนะเอาประธานก็ไปตัดบทแกบอกว่าไปก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่ชัดเจนว่าเขาไปทำอะไร
1: เอา
2: แล้วมันชัดเจนยังไงไอ้พวกที่เลือกได้เนี่ยเผลอๆมันไปโรงแรมภูแมนไปไม่ถูกยังไปไม่ถูกในชีวิตยังไม่เคยไปเลยอะโรงแรมภูแมนเนี่ยแล้วมันไปทำอะไรแค่นี้เนี่ยมันมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าแล้วบังเอิญว่าแกเป็นผู้พิพากษาคงจะตัดสินเฉพาะคดีอาญามามั้งเพราะคดีอาญามันต้องพิสูจน์
1: ได้สิ้นข้อสงสัย
2: ไอ้นี่เนี่ยคดีเลือกตั้งเนี่ยแค่รู้แค่สงสัยแค่มีเหตุอันควรเชื่อเนี่ยได้แล้วแล้วทั้งหมดเนี่ยมันมีเหตุอันควรเชื่อแล้วไม่ใช่เฉพาะพวกเราที่นั่งนี้นะ
1: ครับ
2: คุณไปหน้าตึกแล้วนี่เลยไปถามวินมอไซค์ว่ามันเชื่อไหมว่าหัวสวเนี่ยคนเก็บขยะผมถามแล้วมันเชื่อ
1: ครับ
2: คนขับมอเตอร์ไซค์แท็กซี่เขาเชื่อกันหมดเขาเชื่อกันทั้งประเทศมีกกต.หอคอเนี่ยที่ไม่เชื่อ5คนเนี่ยแหละ
0: 5คน
2: หอคอเนี่ย5คนอย่าแปลเป็นอย่างอื่น
1: อ้าวก็คุณผู้ชมเชื่อไม่เชื่อฮะส่งข้อความเข้ามาได้นะฮะแล้วมีการโหวตด้วยนะคุณผู้ชมครับช่วยกันโหวตหน่อยนะฮะคุณเชื่อและให้น้ำหนักฝั่งใดมากกว่ากันนะฮะกกต.เสียงข้างน้อยหรือกกต.เสียงข้างมากโหวตกันเข้ามาหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับอย่างนี้
0: จะเบรกยัง
1: เดี๋ยวผมจะต้องเบรก
0: คุณปาเบรกก่อนก็ได้เบรกก่อน
1: เบรกก่อนนะเบรกก่อนแต่ว่ามีข้อมูลหนึ่งคุณผู้ชมเส้นทางการเงินจุดนี้แหละฮะเป็นจุดที่ทำให้นะท่านสิทธิโชติต้องออกมาพูดเพราะอะไรรู้ไหมฮะเขาบอกว่าการที่ตั้งคำถามในที่ประชุมบอกว่ามือจ่ายนะมันมีมือจ่ายถูกต้องไหมเพราะว่ามือจ่ายจากคนสนิท
2: มัน
1: ไม่ใช
2: ่
1: ตัวไม่ใช่ตัวนักการเมืองเอง
2: แต่มาจากคุณ
1: มาจากคนสนิททำหน้าที่เป็นมือจ่ายก็เลยตั้งคำถามว่าเมื่อมีมือจ่ายออกไปแต่มือจ่ายรับเงินมาจากใครล่ะเงินแสนรับเงินมาจากใครต้องการให้ไปขยายผลสาวให้ไปถึงต้นตอของเจ้าของตัวเงินตัวจริงถูกต้องไหมฮะที่เอาเงินมาเพื่อที่จะจ่ายแต่ผลการลงมติในที่ประชุมกกต.กลับออกมาแบบน่าตกใจด้วยมติเสียงข้างมาก4-3เสียงบอกเลยนะไหมฮะไม่รับสืบสวนเส้นทางการเงินนี้ต่อพักสักครู่ช่วงหน้าวิเคราะห์ต่อครับ

0: มิวเป็นไรอ่ะ
1: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
0: ไม่มี
2: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
3: รู้ไหมมื้อโปรดของเหมียวคืออะไรก็ต้องเหมียวเหมียวอร่อยถูกใจเหมียวทุกคำมีให้เลือกครบทั้งอาหารเปียกและอาหารเม็ดผลิตจากเนื้อสัตว์แท้เสริมด้วยโอเมก้า3วิตามินอีและพรีไบโอติกเพราะทุกมื้อของเหมียวไม่ใช่แค่อิ่มแต่ต้องอร่อยและได้คุณประโยชน์ครบเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียว

0: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
2: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
3: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
4: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
3: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
2: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
3: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
2: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
5: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
2: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
6: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
7: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
8: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
9: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอม Fresh แม้ใน15นาที
8: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
6: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
10: ของคุณป้าครับ
11: ป้าเหรอ
12: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
14: ปากเหม็นแน
15: ่ๆอีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ
16: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
17: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
16: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
17: ผิวดูใสฉ่ำ
16: ต้องโดน
17: ใหม่ซิตราน
18: อยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
19: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกส์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกส์วาโปรับออยเมนต
20: ์สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
21: อ้าวกลับมากันต่อคุณผู้ชมถมเถียนในช่วงนี้นะครับอยู่กับคุณยิ่งชีพจากไอรอนนะฮะและแน่นอนคุณเทพไทยนะครับประเด็นนี้ทวนกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของเส้นทางการเงินนะฮะท่านสิทธิโชติพูดชัดเจนนะครับเขาบอกว่าพีคจริงๆนะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้คือเราไม่เห็นเงินออกจากบัญชีของนักการเมืองระดับบิ๊กๆอันนี้คือไม่มีเส้นทางการเงินออกมาอยู่แล้วถูกต้องไหมครับแต่มันไปพบการโอนเงินก้อนโตซึ่งคุณยิ่งชีพสามารถสอบผมได้นะฮะคือมันเป็นเงินที่ออกมาจากคนที่อยู่ใกล้ตัวนักการเมืองถูกต้องไหมมันออกไปก็คือเท่ากับว่าทำหน้าที่เป็นมือจ่าย
22: ครับ
21: ท่านสิริโชคก็บอกเอางี้ถ้ามีมือจ่ายเนี้ยก็เลยอยากจะรู้ในที่ประชุมมาบอกให้แล้วไอ้เงินแสนหรือเงินรวมๆกันเป็นล้านเนี
22: ่
21: ยครับมันออกมาจากมือจ่ายได้ยังไง
22: ครับ
21: เขามีเงินขนาดนั้นเหรอไอ้เงินมันมาจากไหนให้ขยายผลหน่อยได้ไหมปรากฏว่าที่ประชุมกกต.มีมติบอก4-3เสียงเสียงข้างมากบอกเลยนะไม่รับสืบสวนเส้นทางการเงินนี้ต่อ
22: ครับ
21: นั่นหมายความอะไรหมายความว่าไม่ต้องสืบต่อแล้วเส้นทางการมันจะไหนก็จบแล้ว
22: มันตัดตอนไงคุณ
21: ใช่หรือเปล่า
22: ก็นี่เขาจะตัดตอนตัดจบเป่า
21: เออแล้วแต่คุณจะใช้คำ
10: สงสัยไหมครับว่าเงินมาจากไหนคุณเทพไทยสงสัยไหมเอาเนี่ยฐานะประชาชนคนธรรมดาสงสัยไหมว่าเงินมันมาจากไหน
21: ไม่ต้องสงสัยผมพอจะรู้ระแคะระคายอยู่เหมือนกันมันมาจากไหนเงินเสียร้อยล้านมันมาจากการใช้เนี่ยคุณคำนวณคนเป็นหมื่นคนนะ
10: ครับ
21: คนระดับหมื่นคน

0: าตัวใหญ่เนี่ยนะก็คือไอ้ฝ่ายการเมืองไอ้พวกนี้พวกเดินยาพวกเสพยา
1: แล้วคุณไปจับไอ้พวกไม่เห็นชัด
0: ไอ้พวกนี้พวกเสพยาพวกแล้วคุณจับแล้วมันจะมีประโยชน์หรือคุณจะจับที่ต้นตอผู้ผลิตเอออย่างนั้นเลยเหมือนกับมือปืนคุณจับหัวหน้าซุ้มมือปืนเลยคุณอย่ามาจับมือปืนก็ได้
2: คุณเทพไทยก่อนที่ผมจะไปที่คุณเป๋าถามจริงเหรอในอดีตเราเคยจับหัวได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นขบวนการยาเสพติดก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เราเคยจับหัวหน้าแก๊งได้ไหม
0: ก็จับได้
2: เคยจับได้เหรอฮะ
0: ก็แล้วตาไง
2: เอาแล้ว
0: ตาก็แล้วแต่เอาแล้วแต่เรื่อง
2: ค
0: ือแล้วคือเอานี่แบบภายใต้ดวงตะวันนี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจจับไม่ได้เบียร์ใดทำไม่ได้นะ
2: อ
0: ันนี้ก็เหมือนกันถูกไอ้เนี่ยหมูมากสุกรผมบอกให้เลยนะหมู3ชั้นด้วย
2: อ่ะแล้วทำไมคุณแล้วทำไมคิดว่าทำไม
0: ก็มันตัดจบไม่ถึงไงไอ้นี่ที่มันไม่ฟ้องเนี่ยคุณดูที่5ต่อ2เนี่ย5ต่อ2ไม่ฟ้องเพราะมันกลัวถึงการเมืองไงคุณมันไม่ต่างอะไรกับโกงสอบท้องถิ่นหรอกคุณรอดูก็แล้วกันมันตัดจบไม่ถึงนักการเมือง
2: โอเคอ่ะนี่คุณวิเคราะห์แบบนี้นะคุณเปาคิดไงเป็นเรื่องของเส้นทางการ
3: พี่น้องประชาชนนะฮะอยู่ในห้องส่งนี้พี่เทพไทยเสียงดังมากรู้สึกเหมือนอยู่บ๊อบนะฮะเส้นเงินที่ท่านสิทธิโชติพูดถึงนะครับก็คือเส้นเงินที่สุราษฎร
2: ์
3: นะครับเกี่ยวท่านสิทธิโชติเอ่ยชื่อไหมก็คือ
2: ไม่ได้พูดท่านไม่ได้พูดชื
3: ่อผมพูดให้ก็คือเงินที่โอนออกจากผู้ต้องหาคนหนึ่งที่ชื่อคุณวรพจน์ตั้งพันเพียรนะครับแล้วก็ไปกระจายอยู่ในสุราษฎร์เส้นเงินนี้แปลกมากนะครับเพราะว่าคนที่รับเนี่ยคนละ 2,000 2,000 2,000 เป็นผู้สมัครระดับโวเตอร์ระดับจังหวัดเนี่ยโดนฟ้องหมดนะครับคนที่โอนไปให้คือคุณสุบินศักดาเป็นผู้ช่วยสสของท่านพิชัยชุมพูพลโดนฟ้องคุณสุบินรับโอนมาจากคุณนิสิตาหมั่นชัยเป็นเสมียนในสำนักงานของพรรคภูมิใจไทยคุณนิสิตาโดนฟ้องแล้วคุณสุบินเนี่ยโอนไปให้โวเตอร์ท่านหนึ่งโวเตอร์ท่านเนี้ยมางานผมเขาก็บอกว่าคุณสุบินบอกว่าให้ช่วยในหัวด้วยในหัวนี่ก็เข้าใจอยู่แล้วว่าสุบินเนี่ยลูกน้องใครลูกน้องพี่ชัยดังนั้นก็หมายถึงว่าให้ช่วยคุณพี่ชัยนะครับไอ้คุณพี่ชัยไม่โดนฟ้องว่ะคุณพี่ชัยไม่โดนฟ้องแล้วคุณวรพจน์ตั้งพันเพียรเนี่ยคือคนที่เป็นต้นทางที่โอนเป็นแสนไปให้คนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ก่อนที่มันจะกระจายไปสู่มือโหวตเตอร์ทีละคนทีละคนทีละคนเนี่ยไอ้โหวตเตอร์ทั้งแก๊งเนี่ยเป็นกลุ่มเนี่ยโดนฟ้องไอ้คนที่โอนให้โหวตเตอร์เนี่ยโดนฟ้องไอ้มันไปไม่ถึงคุณวรพจน์ได้ยังไงนะครับ
2: มันไม่มีเส้นเงินหรือเปล่าม
3: ีไงมีก็คือ
2: หมายถึงเส้นถึง
3: วรพจน์ถึงวรพจน์แน่นอนและถึงพี่ชัยด้วยมีเส้นเงินที่คุณพี่ชัยเนี่ยโอนให้คุณนิสิตาคือคุณนิสิตาเป็นแค่เสมียนพรรคนะเขาไม่ได้มีเงินของเขาเองแล้วนิสิตาก็โอนให้สุบินก็ไปแจกโหวตเตอร์ต่างๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับเนี่ยแล้วมันฟ้องมาถึงแค่นิสิตาเต็มทีมันไปไม่ถึงคุณพี่ชัยไปไม่ถึงวรพจน์นะครับก็เนี่ยคือพูดถึงเส้นเงินเส้นเนี้ยคือมันมีเส้นเงินว่าโอนแน่นอนแต่การดำเนินคดีไปไม่ถึงแล้วสุดท้ายมติออกมาก็คือปล่อยส.ส.พรรคภูมิใจไทยลอยไว้แต่ว่าลูกน้องทั้งผู้ช่วยสสทั้งเสมียนโดนเว้ยมันจะเป็นไปได้ไง
2: แล้วคุณเทียบไทยวิเคราะห์บอกนี่คือการตัดตอน
3: ใช่ก็คือเนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบกับคดีฆ่าคนตายอ่ะสมมตินักธุรกิจ2คนขัดแย้งกันเกลียดกันมานาน
2: อ่
3: ะแล้วลูกน้องของนักธุรกิจคนนึง
2: อ่
3: ะไปยิงมันทิ้งอ่ะชัดเจนแล้วลูกน้องแม่งยิงอีนี่ทิ้งแน่นอนแล้วมึงจะบอกอยู่ดีๆลูกน้องมันไปทำเองมันไม่มีเหตุผลไม่มีแรงจูงใจอะไรสุบินศักดาเป็นแค่ผู้ช่วยสสท่านหนึ่งอ่ะอยู่ดีๆเขาจะอยากโกงเลือกสวทำไมเขาก็ไม่ได้สมัครญาติพี่น้องเขาไม่ได้สมัครเขาจะไปโอนให้ผู้สมัครสวเป็น10คนทำไมมันก็ต้องมีแรงจูงใจอยู่แล้วมันก็ต้องมาถึงข้างบนอยู่แล้วแต่ว่านี่เขากกต.เลือกที่จะหยุดเพียงแค่นั้นเพียงเพราะว่าคุณเอกราชช่างเราไม่น่าเชื่อถือมันฟังไม่ได้หรอกครับ
2: นี่เป็นประเด็นที่ท่านเข้าใจว่าท่านทำให้ท่านสิทธิโชติเนี่ยต้องออกมาพูดประเด็นนี้แล้วมันประเด็นสำคัญหนึ่งของเส้นที่ไม่มีการที่จะไปสืบสาวราวเรื่องต่อจับ
0: คือเอาอย่างนี้ค่ะคุณทิน
2: ตัดตอนอยู่แค่นี
0: ้ผมกล่าวหาเลย
3: ก
0: กต.ทำรอบนี้เนี่ยคือเหมือนมีธงอ่ะ
2: ม
0: ีธงว่าทำยังไงก็ตามอย่าให้ถึงการเมืองเบาๆหน่อยเสียงเบาๆหน่อยเดี๋ยวแก้หูคุณจะได
2: ้
0: อย่าให้ถึงการเมือง
2: เสียงดังได้ปกติได
3: ้ตามสบายครับตามสบาย
0: อย่าให้ถึงการคือมันมีอารมณ์เวลาคุยเรื่องปกติคุยเรื่องอื่นคุยผมเรียบร้อยสุภาพเงียบ
2: ๆ
0: เรื่องนี้มันมีอารมณ์คือมันเจ็บใจด้วยคนเขารู้ต่างประเทศแล้วมึงแกล้งโง่ว่าไม่รู้นี่มันเป็นไปได้ยังไง
3: ครับ
0: เขาตัดตอนไม่ให้ถึงเพราะเขารู้ไงว่าถ้าถึงปั๊บเนี่ยนะมันอะไรจะเกิดขึ้นล่ะมันต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะคุณมีตำแหน่งด้วยแล้วคุณถูกประทับรับฟ้องด้วย
3: ครับ
0: แล้วถ้าถูกตัดสิทธิ์ปั๊บเนี่ยเอาการเมืองทั้งหมด21คนเนี่ยนะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีพเอาแล้วหลังจากนั้นในกรรมการบริหารพรรคอีก 6-7 คนเนี่ยพรรคก็ถูกยุบแล้วคุณว่าไม่พึ่งแตกรังเหรอไม่เจ๊งเหรอเขาก็กลัวเขาก็เซไปก่อนคราวนี้เขาก็เอาไอ้พวก26คนนี้ก่อนไอ้26คนเนี่ยนะคือหลักฐานมันชัดไงคือเอาอย่างนี้ว่ารอบนี้ที่เขาทำเนี่ยผมดูแล้วเอาเส้นเงินเป็นหลัก

0: เอาเส้นเงินเป็นหลัก
1: ก็ถูก
0: เขาตัดไง
1: เขาอาจจะมองว่าให้ต้องเส้นเงินเป็นหลักถ้าไม่ถึงคุณจะไปกล่าวหาคุณมันก็ไม่ถูกต้องเขาอาจจะคิดอย่าง
0: นี้ตัดไงเขาตัดไม่ให้เส้นไปถึงเพราะเขารู้ว่าถ้าเส้นเงินมันดิ้นไม่ออกไงมันเป่าไม่ออกเป่าไว้คอแตกเป่าไว้สิ้นลมหายใจก็ไม่หลุดไอ้26คนเนี่ยอันนี้ตัวชัดทั้งนั้น
2: okay.
0: ที่ผมรู้จักนะมันชัดทั้งนั้นของจริงทั้งนั้น
1: ได
0: ้เออ okay. เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้รอบนี้เนี่ยผมเชื่อเลยว่ามันตัดตอนชัดๆคุณ
1: โอเคอย่างนี้คุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปที่ YouTube ใน Theory Digital นะฮะ Facebook ผมไม่เถียงอยู่หน้าจอตรงนี้นี่ก็นะนี่
0: หมดแล้ว
1: นี่ตรงนี้เวลาของทีวีกำลังจะหมดลงแล้วนะครับแต่เราไปต่อกันในออนไลน์เข้มข้นแน่นอนคุณผู้ชมครับยังมีประเด็นนี้ที่ท่านสิทธิโชติบอกเราอย่าเพิ่งหมดหวังเราอย่าเพิ่งท้อแท้คุณผู้ชมครับ
3: คือพูดอย่าง
1: น
3: ี้
1: หลายคนฟังมติกกต.เมื่อวันก่อนนะครับอาจจะรู้สึกสิ้นหวังนะฮะรู้สึกว่าขบวนการทำไมมันถูกตัดตอนแล้วลอยแพไปเรียบร้อยแต่ท่านสิทธิโชติได้ทิ้งไพ่ใบสำคัญไว้ให้เรา
3: ครับ
1: ทิ้งไพ่ใบนั้นไว้ให้เราคืออะไรฟังกันต่อในออนไลน์และยังมีประเด็นหนึ่งคุณพารดรปริศนานันทกุลบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนะที่จะเป็นติ้งแท้งเป็นหัวเป็นสมองในการวางแผนหัวสวอย่างที่มีการกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นไอลอกล่าวหาก็ดีนะหรือแม้แต่กระทั่งคุณเอกราชช่างเหลาก็ดีผมไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นต่อกันในออนไลน์ขอบคุณทางทีวีก่อนนะฮะคุณเปาครับ
3: สวัสดีครับ
1: พี่เดียวไทยครับเจอกันในออนไลน์ผมไปเถียงครับสวัสดีครับ

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
3: สวัสดีครับ
4: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งดูข่าวแหกโค้งข่าวหลากหลายและที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้ดูเราไปฝนตกไปนะครับ
5: ที่นี่ก็ตกนะ
4: ใช่
5: ตึกแกรมมี่ของเราเมื่อกี้เรายังถือว่ามาทันแต่ว่าตอนที่ช่วงที่แบบก่อนเข้ารายการแป๊บนึงนี่ก็คือชุ่มฉ่ำอยู่นะคะนี่คือหน้าตึกแกรมมี่ก็คือซอยอโศก
4: ดิฉะนั้นใครจะกลับบ้านก็อยู่ออฟฟิศดูข่าวแหกโค้งก่อน
5: ใช่นี่จะบอกให้ว่าถ้าอโศกเมื่อใดที่ตอนเย็นแล้วฝนตกแล้วก็อยู่ในรถนานๆไปได้เลยจ้ะ
4: แน่นอน
6: ถ้ายังไม่ออกอย่าเพิ่งออกอยู่ที่ตึกไว้ก่อนดีกว่า
4: ดูข่าวแหกโค้ง
5: ใช่ทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นไป
6: เปิดข่าวไปก่อนก็ได้
4: ถ้าอยู่บนรถไม่เป็นไรดูจากมือถือได
5: ้ใช่
4: เป็นเพื่อนๆกัน
5: ก็คือหาอะไรแก้เหงาได้เลยนะคะเวลาอยู่ในรถเพราะว่ารถติดคือตอนเย็นฝนตกนี่คือหนักหนาสาหัสมากจริงๆอันนี้คือหน้าตึกแกรมมี
4: ่
5: ไปดูพื้นที่ผู้ใช้รถใช้ถนนในพระราม2กันบ้าง
4: เฮ้ยแต่อันนี้อยากจะเตือนให้ระวังนะมันมองไม่ค่อยเห็นนะ
5: จริงนี่คือวิสัยทัศน์คือแบบโอ้โหมองเห็นได้น้อยมากๆนะคะขับรถนี่คือความเร็วต้องเหลือประมาณแบบในภาพนี่คือ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ
6: ครับค่อยๆเคลื่อนค่อยๆไหลไป
4: ก็พูดถึงก็ดีจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ
5: คือต้องค่อยๆขับไปเรื่อยๆเลยห้ามรีบเป็นอันขาดเลยนะเวลาฝนตกขนาดนี้นะคะส่วนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกจากแยกหลัก4นะคะมุ่งหน้าดอนเมืองฝนตกหนักอันนี้เนี่ยคือช่วงเวลาประมาณ 5:23 นาทีนะคะที่ผ่านมาก็คือทำให้รถบนถนนนี่คือก็เคลื่อนตัวช้า
6: ติดสะสม
5: นี่เริ่มนะยังไม่ถึงขั้นติดมากนะดูจากภาพเพิ่งจะเริ่ม
4: ครับ
5: นะคะไปดูที่กระทรวงสาธารณสุขกันบ้างนะคะแถวแครายเนาะ
4: ไม่แค่ไลน์ก็อันตรายเนี่ยตกหนักอยู่นะ
5: เนี่ยอันนี้ก็คือเริ่มหนักแล้ว
6: เดี๋ยวถ้าหนักอย่างนี้ต่อเนื่องน้ำรอการระบายจะตามมาอีกเนี่ยจุดนี
4: ้ไม่แค่ไลน์แจ้งวัฒนะเขาที่ต่ำอยู่แล้ว
5: ใช่
4: ไงไม่ล่าบางบท

0: ทองแครายแจ้งวัฒนะเนี่ย
1: เดิมเลย
2: ใช่นี่คือเพื่อนเคยแบบรถต้องจอดทิ้งตรงแถวหน้าเซ็นทรัลตรงนนทบุรีอ่ะ
1: ไปต่อไม่ได้
2: ตากเกตอ่ะเออใช่ตรงนั้นคือแบบหนักมากๆนะคะ
0: ค
2: ือฝนตกทีมืดฟ้ามัวดินมากๆนะคะเอาไปดูพื้นที่หนองแขมหนองแขมเนี่ยนะคะก
1: ็
2: มืดครึ้มมาเลยอันนี้คือเห็นกลุ่มเมฆปกคลุมคือสีดำเลยนะคะก่อนที่หลังจากเราเห็นภาพนี้ปั๊บฝนเทลงมาหนักมากๆ
0: นี่เหมือน ID4 เลยเน
2: า
0: ะ
2: ใช
3: ่ดำไปหมดเลยอ่ะ
0: เออ
2: นี่และอันนี้อินธรรมระนะ
0: ค
2: ะก็คือตกทั่วกรุงเทพและปริมณฑลจริงๆนะ
0: ช่วงนี้ก็เตือนไง17ถึง20เนี่ยฝนจะฉ่ำหมดเลยนะครับ
2: คืออยากให้ทุกคนออกจากบ้านคือพกร่มไปก่อนเลยอ่ะสำหรับช่วงนี้นะคะคือที่นนทบุรีก็ฝนตกแรงฝนตกแรงเหมือนกันนี่ตรงนี้นะคะบริเวณถนนกาญจนาภิเษกตะวันตกขาออกมุ่งหน้าสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ก็คือฝนตกแบบนี้รถติดค่ะตามมาแน่นอนนะคะมีรถสะสมท้ายแถวนี่ยาวถึงต่างระดับฉิมพลีก็คือติดยาวมากใช
0: ่
2: ส่วนขาเข้านะคะก็รถสะสมท้ายเลยต่างระดับบางคูเวียงยาวเช่นเดียวกันนะคะคือเรียกได้ว่าหลายพื้นที่อ่ะตอนนี้ในกรุงเทพและปริมณฑลคือฝนตกหนักพร้อมๆกันหมดเลย
0: ดิฉะนั้นเอามาเตือนกันไว
2: ้
0: เพราะว่าตอนนี้เหมือนที่เราบอกไปนะยังมีฝนตกหนักอยู่หลายพื้นที่เลยนะครับ
2: ถูกต้องระมัดระวังในการเดินทางโดยเฉพาะใครที่ขับรถนะคะ
0: เดี๋ยวต่างจังหวัดเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะว่าจังหวัดไหนที่มีน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและต้องเตือนกันบ้างนะครับแหมอยากจะร้องเพลงพี่เบิร์ดจังเลยอ่ะ
2: ยังไงอ่ะทำไมอ่ะ
0: วันนี้ที่รอคอย
1: ครับ
0: นี่
2: ลองซีซักท่อน
0: อย่าเลยอย่าดิคือเป็นวันนี้ที่รอคอย36ปีวัดป่าอดุลยารามที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้เซ็นเรียบร้อยในโฉนดเป็นชื่อวัดเรียบร้อยอ่ะคุณผู้ชมลองดูครับ
4: เราก็หันขวาด้วยแต่ครับ
5: โอ้ขอบอก
4: อันนั้นโดนแต่ว่าหันขวา
5: ค่ะ
4: ค่อยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
1: ครับสาธุครับสาธุ
2: สาธุหลวงพ่อคือหันทุกด้านแล้ว
0: คืออาคุณผู้ชมดูโฉนดดูโฉนดก็จะรู้ถึงความเก่าในการต่อสู้กันมาเรื่องข้อพิพาท
3: สีน้ำตาแล้วอ่ะ
0: กูไปละแล้วเวลาโชว์สื่อต้องบอกว่าเห็นด้านหน้าเห็นด้านหน้าเสร็จสับปั๊บแล้วก็ต้องเห็นด้านหลังเพราะด้านหลังมันจะมีการเปลี่ยนชื่อไง
3: หลักชื่อไว้
0: ถูกไหมจากชื่อของนายเฮียงเนี่ยเจ้าของที่ดินที่บริจาคเปลี่ยนเป็นวัดป่าอดุลยารามอย่างถูกต้องตามกฎหมายนี่คุณผู้ชมดู
3: เปลี่ยนแล้ว
0: เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยทีมงานเราคัดมาให้ดูนะครับว่าอ่ะถูกต้องตามกฎหมาย
2: จ้า
0: ข้อพิพาทกันมา
3: ครับ
0: แต่ประเด็นสำคัญเอ๊ะทางฝั่งทายาทเขาจะว่ายังไงเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมกระทรวงมหาดไทยวันนี้ให้ท่านรองผู้ว่าท่านรองยุทธนานะครับเป็นรักษาการผู้ว่าขอนแก่นลงนามอนุมัตินะครับหลังที่ดินของขอนแก่นแก้ไขรายการในโฉนดและมีการประทับตาแล้ว มีอาจารย์ธงทองจันทรังสุขอดีตปลัดสำนักนายกเป็นตัวแทนมอบโฉนดให้กับท่านเจ้าอาวาสทางวัดว่ายังไงทางวัดก็อาจท่านเจ้าอาวาสก็ยิ้มใช่ไหมแต่ทางวัดบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันวัดขอเก็บเฉพาะตัวสำเนานะทุกคนเป็นพยานนะครับวัดขอเก็บเฉพาะตัวสำเนาเอาไว้ส่วนฉบับจริงฝากไว้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเป็นใบตรวจงานที่เก็บไว้
3: ให้เจ้าหน้าที่เก็บเลย
0: ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าระหว่างวัดกับทายาทถูกไหมวัดทายาทป้าดาที่ปรึกษาธานอสใช้คำนี้ละกันนะคุณผู้ชมเขาก็จะมีปัญหากันมาตลอดเวลาพอท่านเจ้าอาวาสกลับวัดไปนักข่าวก็เลยถามท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสตอนนี้โฉนดเป็นของวัดเรียบร้อยแล้วน
2: ะ
0: จะยังไงกันต่อท่านเจ้าอาวาสว่ายังไงรู้ไหมท่านขออโหสิกรรมให้กับทุกคนไม่ติดใจเอาความใครไม่ดำเนินคดีกับใครสักคนหนึ่งอ่ะฟังท่านเจ้าอาวาสครับ
1: วันนี้หลวงพ่อก็มีความยินดีที่โฉนดซึ่งได้ออกตั้งแต่ปี 33ได้เป็นของวัดป่าอนิรันดร์เรียบร้อยแล้ว
5: แต่หลวงพ่อ
1: ขอให้อภัยทุกคนเลยนะ
5: ครับ
1: ที่เกี่ยวกับ
5: ครับ
1: คดีมินวมา
5: ครับ
1: ครับแต่เรื่องอื่นก็ค่อยว่ากัน
5: โอ้สาธุสาธุ
1: เจริญพร
5: ครับ
0: เห็นไหมก็คือเอาโหสิให้ทุกคนไม่ดำเนินคดีเลยเรื่องหมิ่นประมาทที่มีข้อพิพาทกันมาแต่ที่ท่านโชว์เนี่ยท่านโชว์เป็นตัวสีหลอกแล้วนะ
2: สีขาวแล้วนะ
0: สำเนาแล้วนะเพราะว่าตัวจริงฝากไว้ที่สำนักพุทธที่ขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว
3: ครับทีนี้นักข่าวก็เลยไปคุยกับทนายอนันชัยต่อนะฮะก็ยืนยันว่าการโอนที่ดินกรรมสิทธิ์ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการปิดฉากแล้วกับคดีข้อพิพาท ระหว่างทายาทกับวัดอย่างสมบูรณ์หลังจากที่มีปัญหาข้อพิพาทกันมาตั้งแต่ปี2533
0: ครับ
3: ซึ่งณตอนนี้เนี่ยคือกระบวนการทางศาลมันจบสิ้นทุกขั้นตอนแล้วแม้ว่าคู่กรณีอย่างป้าดาจะมีการโต้แย้งอยากจะฟ้องร้องเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าอาวาสมาไม่ถูกต้องบ้างการจะตั้งวัดไม่ถูกต้องบ้างทนายอนันชัยบอกเลยบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยไม่สามารถทำการฟ้องได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นการฟ้องซ้ำข้อมูลก็เป็นข้อมูลเดิมๆซึ่งทั้งหมดเนี่ยพิจารณาในชั้นศาลไปหมดแล้วหากคู่กรณีจะมีการไปโต้แย้งไปฟ้องร้องเรื่องของการออกโฉนดก็ต้องไปว่ากับทางเจ้าพนักงานที่ดินหรือว่ารัฐมนตรีมหาดไทยเองนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดอีกแล้วในขณะที่เรื่องของนายวรเดชที่เคยดูหมิ่นเจ้าอาวาสไว้ในรายการโทรทัศน์จำได้หรือเปล่
0: า
3: ที
0: ่
3: ตอนน
0: ั้
3: นเนี่ยที่ตอนนั้น
0: สาธารณส
3: ุขนายอนันชัยบอกเลยบอกว่าถ้าคุณไม่มาขอโทษไปใน7วันไม่ไปกราบขอขมาท่านเจ้าอาวาสจะมีการฟ้องร้องท่านอนันชัยบอกเลยบอกว่าอ่ะเอาเป็นว่าทุกคดีทั้งการดูหมิ่นบ้างทั้งการบุกรุกสิ่งกีดขวางทางวัดอะไรแบบนี้บ้างขอไม่ว่ากันแล้วอโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันเลยจบๆไปเลยดีกว่าและยืนยันนะฮะว่าทายาทไม่สามารถได้ที่ดินวัดป่าอนุญญารามและการโอนที่ดินวันนี้เป็นไปตามที่เคยประกาศไว้ว่าสามารถโอนได้โดยที่ไม่ต้องรอการลงนามจากฝ่ายของทายาทครับ
6: ตาเอียงต่อให้คุณร้องให้น้ำตาเป็นสายเลือดคุณก็ไม่มีวันที่จะได้วัดป่าอนุญญารามและต่อให้คุณเกิดกี่ภพกี่ชาติคุณก็ไม่มีวันได้วัดที่ดินป่าอดุญญารามวันนี้ผมว่าถ้าตาเฮียงรับรู้ได้บนสวรรค์ท่านคงไปจุติอีกภพหนึ่งที่สูงกว่าเดิมเพราะว่าที่ดินณวันนี้เป็นที่ดินวัดป่าอดุญญารามถูกต้องครบถ้วน
3: แต่ทนายอนันชัยเนี่ยบอกว่าไอ้ประเด็นไหนก็ตามที่มีการฟ้องร้องที่มันเป็นความผิดอาญาแผ่นดินอันนี้ก็ต้องว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายนะ
0: ต้องไปดูทีละข้อนะ
3: ดูทีละข้อนะ
2: ใช่ค่ะเมื่อกี้พี่หนุ่มบอกว่าแล้วฝ่ายทายาทล่ะเขาว่ายังไง
0: เขาก็คือทวัตเขาโอโหสี่ถูกไหมไม่ดำเนินคดีป้าดาแต่ต้องถามป้าดาต่
3: อยังยอมหรือเปล่า
2: ป้าดาอย่างนี้จ้ะป้าดาไม่พอคนเดียวก็คือมีกลุ่มทายาทด้วยเขาคัดค้านค่ะการโอนโฉนดจากชื่อนายเฮียงมาเป็นชื่อวัดแล้วเขาตั้งคำถามว่าทำไมอ่ะทำไมมันสามารถดำเนินการได้ง่ายจังทั้งที่นายเฮียงเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี34
0: ครับ
2: อันนี้เขาตั้งคำถามมานะคะแล้วก็ยืนยันว่าทายาทยังติดใจอยู่นะยังติดใจเรื่องกรรมสิทธิ์แล้วก็ต้องการจะให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เอกสารทั้งหมดว่าใครมีสิทธิ์ใครถูกใครผิดนะคะที่ฝ่ายวัดเนี่ยอ้างว่ามีเอกสารและโฉนดฉบับจริงนะคะที่นายเฮียงเนี่ยมอบให้ป้าดาเขามองว่าเอกสารเนี้ยมันต้องผ่านการพิสูจน์ตามกฎหมายอย่าเพิ่งสรุปว่าถูกต้องโดยทันทีแล้วก็ตั้งคำถามด้วยถึงกระบวนการทำงานของกรมที่ดิน
0: ครับ
2: แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการเปลี่ยนชื่อในโฉนดเนี่ยที่มันดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าเขาตั้งคำถาม
0: ก็แสดงว่าป้าไม่จบ
2: ป้าไม่จบเพราะป้าตั้งคำถามไงว่าทำไมมันดูง่ายจังแบบนี้นะคะป้าดาเนี่ยบอกว่าแจ้งความที่กองปราบปรามแล้วนะคะเพื่อให้ตรวจสอบดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วถ้าเกิดพบว่ามีการกระทำผิดแม้โฉนดจะเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแล้วกลุ่มทายาทก็ยืนยันค่ะว่าจะเดินหน้าตามสิทธิ์ในกระบวนการศาลฎีกาต่อไปด้วย
0: ครับยาวเลยทีน
2: ี้ไม่จบ
0: ไม่แต่เรื่องโฉนดอ่ะถ้าเป็นออกทางการมันน่าจะจบแล้วเน
3: า
0: ะ
3: คือทางการจะออกได้มีการเปลี่ยนชื่อได้ก็แสดงว่าโฉนดที่ถือนั้นเป็นของจริง
0: ใช่
3: ถูกไหมล่ะ
0: ถูกไหมล่ะ
2: ไม่รู้อ่ะก็เนี่ยเขาบอกว่าวันที่18กันยายนนี้ด้วยนะคะ10โมงป้าดาเนี่ยก็จะเข้าพบกับพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองขอนแก่นตามหมายเรียก
0: แต่ว่าไอ้เรื่องที่ไป10โมงเนี่ยก็คือเรื่องที่ไปปิดกั้นทางเข้าออกวัด
3: ใช่ใช่
0: เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
2: เรื่องเน
3: า
2: ะ
3: หลายเรื่องหลายเรื่อง
0: หลายเรื่อง
3: เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าเราสับอารมณ์มาที่เรื่องของการแข่งขันกีฬากันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเพิ่งจะแข่งจบลงไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคุณผู้ชมครับกับทั้งช้างศึกยู23ครับในการแข่งขันฟุตบอลชายมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ผลเป็นอย่างไรมาติดตามกันครับ
7: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
3: ทีมฟุตบอลชายไทยของเรานะฮะลงสนามเกมแรกครับรอบแบ่งกลุ่มนะฮะในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็พบกับคีร์กีซสถานนะฮะ ซึ่งตอนแรกทัพช้างศึกของไทยเราเนี่ยสามารถที่จะพลิกสถานการณ์จากตามอยู่2ประตูกลับมาเอาชนะได้เป็น3ประตูต่อ2นะฮะเก็บ3คะแนนแรกได้อย่างสวยงามคุณผู้ชมโดยนัดที่2หลังจากนี้ครับทีมทัพช้างศึกยู23ของเรานะฮะจะ

0: พบกับฮ่องกงครับในวันที่20กันยายนนี้ช่วงเวลา14 นาฬิกาแล้วก็นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มครับก็จะไปพบกับเจ้าภาพก็คือญี่ปุ่นนะฮะในวันที่23กันยายนช่วงเวลา 17:30 นครับ
1: ร่วมส่งแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้นะคะในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
2: เอาดูสถานการณ์ไทยกัมพูชาตึงเครียดนะครับคุณผู้ชมกัมพูชาขุดคูเลตเราประท้วงไปแล้ววันนี้จะมีการเจรจากันเรื่องของการกลบคูเลตอย่าไล่ฟังครับ
3: ดูว่าทำครับดิเขาขุดคูเลต
4: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
7: เป็นอีกหนึ่งข่าว
6: เที่ยวนะคะมีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
8: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
9: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
8: ลุกค่ะ
9: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
10: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
11: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
10: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
12: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
13: ้ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
14: ่อัปาเช
15: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอรี
14: ่ I love อัปาเช่
16: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
17: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
18: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
17: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
19: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
0: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
3: ดูเม็กซ์ดูโกรสาม D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
5: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
11: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
9: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีด
11: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
9: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
2: มาติดตามนะครับสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนิน450ตึงเครียดครับกัมพูชามีการขุดคูเลตใช่ไหมครับแล้วก็มีการเผชิญหน้าระหว่างไทยกับกัมพูชามีรถหนามอยู่ตรงกลางและเราก็บอกเขาว่าต้องกบคูเลตให้ได้นะปรากฏว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาชาวบ้านก็นอนไม่หลับเหมือนกันเพราะตามข่าวก็คือว่าเดี๋ยวเขาจะเจรจาถูกไหมพอจะเจรจาเสร็จสับปั๊บมีการข่าวบอกว่ามีการเสริมกำลังทหารกัมพูชามาอีกแล้วแล้วมันจะเกิดกันรอบที่3ไหมก็ว่ากันแบบนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับย้อนกลับไปก่อนปัญหาสำคัญก็คือเนิน450นะครับเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยเขามีการขุดคูดักรถถังนะเป็นคูเลตแบบนี้แล้วก็มีการสร้างบังเกอร์ วางแนวลวดหนาม

0: ล้ำเข้ามาในดินแทนของไทยเนี่ยประมาณ100เมตรกัมพูชามีการขนกำลังมาหลายสิบนายทหารไทยก็ไม่ได้สิถูกไหมคุณทำแบบนี้ผิดข้อตกลงทหารของเราก็ไม่ถอยก็มีการลุกฮะลุกตามข่าวที่ดูตามเพจต่างๆแล้วก็ดูตามภาพนะเขาก็บอกว่าไล่จนฝั่งทหารกัมพูชาเนี่ยไปอยู่สุดขอบหน้าผาเลยเพราะจุดนี้มันคือสันปันน้ำไทยบอกว่าไม่ได้นะกัมพูชาทำแบบนี้ไม่ได้คุณจะต้องกลับมากลบคูเลตที่คุณขุดขึ้นใหม่แล้วคืนสภาพตามแผนที่ก็คือ1ต่อ 50,000
1: ครับ
0: ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับคือตอนแรกเนี่ยกัมพูชาเหมือนว่าเขาจะอ่อนก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเจรจากันนะรับปากเดี๋ยววันนี้จะมีการกบคูเลตให
2: ้ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับอาจจะพูดง่ายฝ่ายความมั่นคงฝ่ายทหารเราก็ไม่เชื่อเพราะว่าที่ผ่านมาเราคุยกันกับกัมพูชากับกัมพูชาก็คุยกันไปคนละทิศคนละทางอ่ะคุณผู้ชมครับและอ่ะดูเมื่อคืนที่ผ่านมาเพจพี่เล็กวาสนานาน่วมพี่เล็กวาสนานาน่วมบอกว่าเมื่อคืนนี้ทหารกัมพูชาแอบเสริมกำลังเพิ่มและแสดงทีท่าที่ไม่ยอม
2: อ
0: ้าวแบบนี้ก็อ้าวก็ตั้งแต่เมื่อคืนโดยมีการส่งทหารระดับนายพลลูกชายอดีตแม่ทัพของกัมพูชาเนี่ยมาเจรจานะครับมันก็เลยทำให้สถานการณ์วันนี้คนค่อนข้างตึงเครียดถูกไหมฮะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเขมรส่งนายพลลูกชายอดีตแม่ทัพเขมรเจรจากับผบ.หน่วยของทหารไทยเคลียร์ปมเขมรเนี่ยขุดคูเลตและก็แฮชแท็กเนิน450แฮชแท็กช่องกระโดนนะครับพอมันตึงเครียดแบบนี้คุณผู้ชมครับหลายคนเห็นข่าวแบบนี้โดยเฉพาะชาวบ้านก็รู้สึกกังวลและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามแนวชายแดนเองก็ค่อนข้างกังวลเหมือนกันไล่เลียงไปตามแนวชายแดนตั้งแต่สุรินทร์ไปจนถึงศรีสะเกษตั้งแต่ช่องสังงามเนิน450ช่องกระโดนผ่านช่องสายตะกูช่องดารากาพนมเบงยาวไปถึงเนิน800เนี่ยโดยเฉพาะเมื่อวานที่เราเล่าให้ฟังมีการเผชิญหน้ากันที่บ่อน้ำพระพรหมโดยเพจอะอมิตภะคณะขอบตาดำเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าทหารไทยรีบไปวางแนวรั้วรวดหนามแต่ไปเจอทหารกัมพูชาประมาณ100นายเข้ามาขัดขวางและมีการชี้นิ้วห้ามทำนู่นทำนี่ทำนั่นพอฝั่งไทยของเราจะไปคุยดีๆเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็เดินหนีไป
1: ครับ
0: เมื่อวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกทหารกัมพูชายังมีการยิงปืนลงพื้นบริเวณกระท่อมอ้างว่าไอ้ที่ทำเนี่ยเป็นคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตอนนี้ทหารเราล้อมรั้วกั้นแนวบ่อน้ำพระพรหมสำเร็จเรียบร้อยอันนี้เรานำเสนอไปเมื่อวานส่วนฝั่งกัมพูชาก็มีการแก้เกมด้วยการขุดคูเลตประชิดแนวรั้วของเราเอาแบบง่ายๆคือประชิดแบบไม่ถึง59
2: ใกล้มากประชิดจริง
0: ๆพอข่าวแบบนี้เกิดขึ้นในมุมมองชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่สบายใจนะนอนไม่หลับเพราะว่ากลัวว่าจะมีการปะทะกันตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมโดยเฉพาะชาวบ้านอำเภอโบเชสจังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านทำยังไงคุณผู้ชมนี่ฮะ
3: เสริมคูสอน
0: บังเกอร์เราต้องพร้อมไว้ก่อนฮะมีการมาปัดกวาดบังเกอร์หลุมหลบภัยเตรียมการเอาไว้ก่อนหากมันเกิดเหตุฉุกเฉินจะวิ่งเข้าไปหลบในบังเกอร์ได้ทันนะครับชาวบ้านบุรีรัมย์ว่ายังไงชาวบ้านบุรีรัมย์ก็หวาดระแวงสิคืออยากจะให้มันชัดเจนเรื่องของความปลอดภัยเขาจะได้สามารถกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ทำมาหากินได้ตามปกติฝากนายกอนุทินหน่อยเรื่องความมั่นคงแบบนี้นะครับ
1: คุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยทีมข่าวก็เลยต้องไปถามข้อเท็จจริงกันหน่อยก็ต้องไปถามทางกองทบกถูกต้องไหม
0: ว่ายังไง
1: พลตรีวินไทยสุวารีครับโฆษกกองทบกออกมายืนยันเลยบอกว่าไอ้ภาพที่เกิดความกังวลใจในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของการขุดคูเลตเนี่ยหน่วยทหารในพื้นที่ไปเจรจาพูดคุยกับฝั่งของกัมพูชาแล้วนะฮะและกัมพูชาก็ได้มีการให้ความร่วมมือครับในการรื้อถอนสิ่งกีดขวางตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการกลบคูดินพร้อมปรับคืนสภาพพื้นที่ครับส่วนประเด็นกระแสข่าวที่บอกว่ามีนายพลของกัมพูชาไม่ยินยอมเนี่ยหรือว่ามีการซ่องสุมกำลังจนอาจจะนำไปสู่การปะทะหรือไม
0: ่
1: ซึ่งต้องย้ำว่ามันเป็นเพียงแค่กระแสข่าวเท่านั้นเพราะว่าในการลงพื้นที่จริงของทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้ตกลงกันได้นะฮะโดยท่านยังย้ำแบบนี้ครับว่าเนี่ยเรามีการวางกำลังเฝ้าระวังของฝ่ายไทยเราเองก็ต้องเลือกในจุดที่เราได้เปรียบตามลักษณะภูมิประเทศทางการทหารไม่ได้มีการตั้งกำลังตรงจุดนั้นนะฮะแต่ก็มีการทำถนนเนี่ยขยายไปถึงครับส่วนกัมพูชาก็ต้องย้ำว่าเขาเป็นการนำเครื่องกีดขวางเนี่ยมาวางเอาไว้เท่านั้นไม่ใช่การเข้ามาตั้งวางกำลังทางทหารเอาไว้ครับ
4: ในส่วนที่เขามาทำคูเลตกับวางลวดหนามเนี่ยอันนี้อยู่ในพื้นที่ของเรามันอยู่บนพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่แนวเส้นสมมติฐานพอดีไงชายแดนมันไกลกว้างอะเนาะยาวนะครับแต่ละหน่วยเขาก็จะมีวิธีประสานงานของเขาอยู่ระหว่างดำเนินการน่าจะเสร็จแล้วครับผม
5: หมายถึงตอนนี้นะ

0: น่าจะกลบ
1: เขาเขาดำเนินการแล้วนี่
2: ในขณะที่สสกังฟูนะฮะก็มีการออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook เหมือนกันบอกว่าเนิน450ช่องสงามนี่ภาพนี้ทหารเขมรกลบคูเดตแล้วแต่เราเองก็ไม่ประมาทนะฮะ
3: เอาอีกเพจนึงพี่เล็กวาสนาเป็นยังไงบ้างพี่เล็กวาสนาผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารนะครับบอกว่าจบลงด้วยดีสุดยอดทหารไทยเจรจากดดันสำเร็จสถานการณ์คลี่คลายนะครับการเจรจาจบลงด้วยดีทหารเขมรยอมกลบคูเดตที่เนิน450และหรือลวดหนามออก
2: ครับ
3: นี่ฮะโดยให้ต่างฝ่ายต่างอยู่ในพื้นที่ของตนเองตามข้อตกลงหยุดยิง
4: จ้ะ
3: วอนหยุดข่าวลือยืนยันไม่ต้องอพยพขอบคุณทหารไทยทุกคนน
2: ี
3: ่สบายใจได้นะชาวบ้านฟังแบบนี้ก็น่าจะสบายใจในระดับหนึ่ง
4: ใช่ค่ะก็เรื่องนี้เนาะพลโทกนกนะคะอดีตรองแม่ทัพภาคที่2แล้วก็อดีตผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีบอกว่าเนิน450เนี่ยมันเป็นสันเขายาวประมาณ2กิโลเมตรแล้วก็ทำหน้าที่เป็นสันปันน้ำนะคะตามแผนที่1ต่อ 50,000 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษอยู่ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรช่องสงามประมาณ 3.5 กิโลเมตรนะคะโดยพื้นที่ด้านล่างเนี่ยคือช่องดารากาฝั่งกัมพูชาก็มีการสร้างหมู่บ้านคาสิโนกับแหล่งสแกมเมอร์ไว้นะคะและทหารกัมพูชาเนี่ยก็ใช้เนิน450เป็นจุดตรวจการเหนือพื้นที่มาตั้งแต่สมัยเขมรแดงแต่ว่าปัจจุบันพอเห็นไทยเนี่ยกำลังทำถนนเข้าพื้นที่ก็เลยรีบขุดคูดักไว้ก่อนขัดขวางไม่ให้ไทยเนี่ยเข้าไปในจุดที่จะมองเห็นคาสิโนกับแหล่งสแกมเมอร์ได้เพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดว่ามีการปะทะเนี่ยอาจถูกไทยโจมตีซ้ำรอยแบบที่โอสเม็ด
3: โอสเม็ดก็คือตอนนั้นก็เป็นแหล่งสแกมเมอร์ใหญ่ๆแล้วก็โดน F16 ของเรายิงไข่ลงไป
4: เลยนะคะซึ่งพลโทกนกเนี่ยประเมินว่าถ้าปล่อยไว้จนหมดหน้าฝนจุดเนี้ยจะเสี่ยงการปะทะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้การเจรจาในระดับที่เรียกว่าสูงกว่าหน่วยทหารในพื้นที่เพื่อป้องกันความปลอดภัยของประเทศและประชาชนค่ะ
5: ช่องดารากานี่เป็นแหล่งคาสิโนสแกมเมอร์นะมันก็จะมองภาพออกนี่คือความสำคัญของ450มันถึงขึ้นมาคุม450ไงเพราะ450นี่มันคุมพื้นที่ข้างล่างแถวดารากาได้ตอนเนี้ยมันจะมารวมอยู่ที่นี่เพราะโอสเม็ดเราก็ยึดนะครับโอสเม็ดที่ช่องจอมเรายึดได้ช่องสายตะปูเราก็ยิงทำลายไปเขากำลังบุรณะก็เหลือที่สงามที่มันสูญเสียน้อยที่สุด
3: อีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมครับคือกัมพูชาเขามักจะบอกแล้วก็ไปอ้างกับนานาชาติเสมอว่าเราเนี่ยในการสู้รบที่ผ่านมาเนี่ยไปทำลายพวกโบราณสถาน
2: โจมตี
3: โจมตีปราสาทพระวิหารเราก็มักจะบอกเขาตลอดเวลาว่าก็คุณน่ะใช้ปราสาทพระวิหารเป็นฐานทหารซึ่งมันผิดหลักอยู่แล้วแล้วก็ผิดกฎอยู่แล้ว
2: อาวุธหลักฐานทุกอย่างก็ชัดเจน
3: แม้ว่าเราจะมีหลักฐานต่างๆมีทั้งคลิปมีทั้งภาพหลักฐานแต่กัมพูชาก็ยังบอกว่าเรานี่แหละเป็นฝ่ายจะไปทำลายเขาก่อนทำลายโบราณสถานมรดกโลกเสียหายเพราะว่าเราโจมตีเอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับเหนือสิ่งอื่นใดเขาพูดโดยไม่มีหลักฐานแต่เราพูดแบบมีหลักฐานพาคุณผู้ชมไปดูนะครับเพราะว่าทางกองทัพบกของเราเปิดคลิปจากโดรนฮะเห็นได้ชัดว่ากัมพูชาเนี่ยคุณผู้ชมดูดูไปด้วยกันใช้พื้นที่มรดกโลกตั้งฐานทหารยิงใส่ทหารไทยจริงๆนะครับ
2: ค
3: ลิปเนี่ยเป็นภารกิจของโดรนโจมตีของทหารไทยทีมฟอลคอนเอาหลักฐานนี้มาเปิดนะครับเพื่อทำให้เห็นความเป็นจริงว่าก็นี่เห็นไหมบังเกอร์บังเกอร์ถูกไหมล่ะกัมพูชาเนี่ยเอาดูชาวกัมพูชาดูเราเยอะดูสิ
2: บังเกอร์เพียบเลย
3: เผื่อคุณจะได้ตาสว่างว่าคุณแบบนี้บังเกอร
4: ์
3: บัง
2: ฐานเลยนะฐานทหารเลยนะ
3: จริงบังเกอร์แล้วฐานน่ะอยู่รอบไปหมดเลยนะฮะ
4: ค่ะ
3: แล้วได้ไงจะปล่อยให้เขายิงเราฝ่ายเดียวหรอใช้คำนี้
2: นี
3: ่ปืนก็มีเนี่ยคือหลักฐานสำคัญนะครับว่าโดยรอบปราสาทพระวิหารมันเต็มไปด้วยไม่ว่าจะเป็นบังเกอร์ไม่ว่าจะเป็นอาวุธกัมพูชาเนี่ยมีการตั้งระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับระบบรถกวนสัญญาณหรือว่าระบบแจมมิ่งเสาสื่อสารรวมไปถึงยุทโธปกรณ์และที่มั่นของทหารกัมพูชาก่อนที่จะใช้จุดนี้คุณผู้ชมโจมตีเข้ามาในพื้นที่ของไทยบริเวณห้วยตามาเรียและผาหมออีแดง
2: ครับ
3: เนี่ยหลักฐานชัดเจนเลยคุณผู้ชมครับคือเรามีหลักเขาพูดไปเขาไม่มีหลักฐาน
2: ถูก
3: แต่เรามีหลักฐานให้นานาชาติรู้ว่านี่ไงหลักฐานคุณจะได้เอามาอ้างไม่ได้ถูกไหมฮะคุณผู้ชมมิฉะนั้นเนี่ยคือข้อกล่าวหาที่บอกว่าเราเนี่ยต้องการโจมตีปราสาทพระวิหารต่างๆนานาเนี่ยก็เพราะว่าคุณเนี่ยเอาทหารของคุณไปทำบัง

0: เกอร์เนี่ยรอบหมดเลยอ่ะจุดอ่ะจุดขวามืออ่ะจุดมันชัดเจนเลย
1: แล้วคือภาพก่อนหน้านี้คือในตัวปราสาทเองก็มีการเอาอาวุธเข้าไปเก็บเอาไว้ด้วย
0: ใช่
1: เอ้าคืออะไรอ่ะก็นี่คือหลักฐานชัดเจนเลยว่าคุณใช้จุดนี้เป็นฐานทหารเราเองก็มีสิทธิ์ในการป้องกันตัวหรือเปล่าม
0: ิฉะนั้นนานาชาติสำนักข่าวต่างประเทศเองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอ่ะทูตทหารนานาชาติอ่ะอันนี้คือหลักฐานชัดเจน
1: AOT เนี่ย
0: ถูกไหมที่ลงพื้นที่ไปอ่ะเอามาสู้ทางคลิปที่มันเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมดูเอาอะไรเข้าไปเก็บไว้ล่ะ
1: นี
0: ่ถูกไหมล่ะ
1: จรวดจรวดบ้าง
0: จรวดทั้งนั้น
1: ระเบิดบ้างอาวุธกระสุนอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนี่นะฐานชัดเจน
0: กัมพูชาเรามีหลักฐานนะ
1: ส่วนอีกหนึ่งคดีครับถ้าพูดถึงเรื่องของหลักฐานล่าสุดอาจารย์ประเทพออกมาเปิดหลักฐานเพิ่มเติมอีกแล้ว
0: คดีแตงโมหรอ
1: ใช่คดีของคุณแตงโมคุณผู้ชมครับมีการเอาภาพ2ภาพมาซ้อนกันให้เห็นเลยว่าตกลงแล้วคนบนเรืออยู่กันกี่คนกันแน
0: ่ครับ
1: ซึ่งเราลองมาดูภาพกันนะคุณผู้ชมครับโดยอาจารย์ปานเทพครับก็ได้มีการออกมาโพสต์เป็นคลิปวิดีโอภาพนี้ครับเป็นภาพเรือที่แตงโมนั่งในวันเกิดเหตุที่กำลังลอดใต้สะพานสังฮีฝั่งขาวก็มุ่งหน้าไปยังสะพานพระราม8นะฮะช่วงเวลาสัก 3:51 นาทีแล้วคุณเอกราชเนี่ยโปรแกรมเมอร์ครับก็เลยนำภาพเรือที่ไม่ได้มีใครนั่งมาซ้อนมาเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนนะคุณผู้ชมครับกับบางส่วนของเงาเนี่ยปรากฏว่าเขาลองดูแล้วที่เห็นลูกศรชี้นี่คือเงาของคน
0: ครับ
1: เขาก็ลองดูไปหลายมุมแล้วเนี่ย
2: เงาลูกศรอันหลังถูกไหม
1: มันมีเพียงแค่5คน
2: ค่ะ
1: แต่ทำไมตำรวจแถลงบอกมี6คนบนเรืออ
0: ่
1: ะนี่คืออีกหนึ่งหลักฐานที่อาจารย์ปานเทพก็ออกมาเปิดเผยเอาไว้นะฮ
2: ะ
1: แล้วเดี๋ยวว่าภาพที่มีการถ่ายคู่แตงโมกับกระติกตรงสะพานพระราม8ช่วง 3:56 นาทีอาจารย์ปานเทพบอกเลยว่ามันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได
0: ้ครับ
1: มีการพิสูจน์ครับว่าภาพคู่กระติกแตงโมเนี่ยเกิดจากการตัดต่อก็คือภาพนี
2: ้
1: มีการซ้อนภาพมีการถมดำแล้วก็มีการโอนภาพนี้เนี่ยจากเครื่องอื่นเข้ามาสู่มือถือของคุณกระติกด้วยนะฮะอาจารย์ปานเทพย้ำบอกว่ามันไม่มีเหตุการณ์นี้ครับแตงโมเนี่ยตกน้ำ 4:34 นาที10วินาทีตามที่ตำรวจแถลงเนี่ยมันไม่เป็นจริง
0: ครับ
1: อาจารย์ประเทศบอกว่าแตงโมหายไปก่อนหน้านั้นอีกนี่ในสิ่งที่ได้บอกเอาไว้นะฮะ
2: ใช่ค่ะแล้วอาจารย์ปานเทพยังได้วิเคราะห์ถึงพิรุธด้วยนะที่กระติกกับแซนอ่ะเขาพูดถึงภาพคู่ระหว่างเนี่ยภาพนี
0: ้
2: ก็คือระหว่างกระติกกับแตงโมไว้ในรายการโหนกระแสนะคะเม
0: ื่อ
2: ปี65
0: ครับ
2: เขาบอกว่ารูปเนี่ยแซนเป็นคนเดินมาถ่ายให้นี่ตอบพูดแบบนี
0: ้
2: แต่ทั้งคู่เขามีน้ำเสียงในการตอบอะตอบคำถามในการพูดคำนี้แบบสะดุดอะลังเลว่าเอ้ยแบบ
0: ใครถ่ายหรอ
2: ใครถ่ายอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ไม่มั่นใจ
2: เหมือนไม่มั่นใจเหมือนอุ้ยเดี๋ยวพูดทับลายกันหรือยังไงอะไรอย่างงี้ซึ่งภายหลังเนี่ยก็พิสูจน์ได้แล้วว่าภาพนี้เกิดจากการตัดต่อถูกไหมแบบที่ยศบอกเมื่อสักครู
0: ่
2: ส่วนภาพกระติกที่ถ่ายเดี่ยวนะคะในเวลา22:13 นะอันนี้กระติกถ่ายเดี่ยวนะที่กระติกอ้างว่าแตงโมถ่ายให
0: ้
2: ตอนขากลับก็พิสูจน์ได้แล้วค่ะว่ามีการแก้ไขเวลาจากเวลาเดิมเนี่ย21:57มาเป็นเวลา22:13คือทำให้คนดูเนี่ยหลงเชื่อว่าแตงโมอยู่บนเรือ ทั้งขาไปแล้วก็ขากลับจากสะพานพระราม8ทั้งที่ไม่มีแตงโมอยู่บนเรือ
1: ครับ
2: ก็คือทำให้คนเข้าใจไปแบบนั้น
1: แก้เวลาน
2: ะคะทีนี้เนี่ยอาจารย์ปานเทพนะคะก็ยังมีการโพสต์ต่ออีกว่าในเมื่อไม่มีแตงโมอยู่บนเรือคลิปที่ตำรวจเคยแถลงว่าแตงโมตกน้ำตอน 24:34 เนี่ยมันก็มีการพิสูจน์แล้วด้วยนะว่าเงาเนี่ยบังแสงไฟท้ายเรือเนี่ยมันคือเป็นเงาที่ค่อยๆลอยไปด้านบน
0: บ
2: มันไม่ใช่เป็นเงาที่เป็นการลอยตกน้ำอะ่ะแต่ว่าเป็นเงาที่ลอยเข้าไปในเรือแทนนะคะคือสามารถพิสูจน์ต่อมาด้วยการที่เงาคนเนี่ยเข้าไปในเรือด้วยเนี่ยจริงๆเขาพิสูจน์มาแล้วด้วยการวางอีกภาพของเรือลำจริงเนี่ยมาซ้อนทับเหมือนกันก็เป็นการเปรียบเทียบให้ดูเลยเหมือนกันค่ะ
0: เนี่ยคุณผู้ชมครับอีกเรื่องนึงคือมันก็ยังอยู่ก่อนหน้านี้นะก็คือว่าคุณแม่แตงโมใช่ไหมเข้าไปแจ้งความกระติกในข้อหานำพยานหลักฐานเท็จเอาเข้าสู่การเข้าสู่สำนวนของแตงโมคุณอัจฉริยะวันนี้ไปพร้อมกับนายเอกราชโปรแกรมเมอร์นะครับก็ไปให้ปากคำกับตำรวจที่สภ.นนท์สภ.เมืองนนทบุรีไปในฐานะพยานนะครับหลังให้ปากคำเสร็จนายอัจฉริยะบอกว่าขั้นตอนต่อไปนะทางกฎหมายนะเดี๋ยวตำรวจจะมีการออกหมายเรียกกระติกให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาทั้งเรื่องของรูปภาพทั้งเรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับแตงโมนะครับฟังคุณอัจฉริยะนิดนึงนะครับ
3: ที่เข้าไปรับรองภาพนะเรือที่ไม่ใช่ลำของกระติกนะแล้วก็เรื่องของภาพที่มีการตัดต่อที่มีสถาบันสองสถาบันรับรองมาแล้วว่ากระติกเนี่ย

0: ครับมีการตัดต่อรูปภาพรูปคู่อ่ะที่ถ่ายรูปวัดแตงโม
1: ทีนี้อ่ะเราฟังฝั่งนี้แล้วลองดูคนบนเรือไหม5คนมีความเคลื่อนไหวหรือเปล่าปรากฏว่าแซนครับแซนเนี่ยคุณผู้ชมอุ๊ยโพสต์ภาพคู่กับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดอันนี้ไม่ใช่ตั้มบ้าพลังนะ อันนี้เป็นทนายตั้มนะแต่ยังมีหนวดอยู่เนาะโอ้ยังมีหนวดนะทีนี้เขาโพสต์ใน Facebook แล้วก็ Instagram ระบุว่าใครเบื่อดูละครที่ยังคิดตอนจบไม่ได้ลองเปิดใจมาดูรายการของทนายตั้มดูนะคะให้ความรู้ดีค่ะโอ้โหคนก็ตีความไปต่างๆนานาเลยนะว่าสรุปแล้วเอ๊ะหรือจะให้ทนายตั้มมาช่วย
2: คนใหม่หรอหรือยังไง
1: หรือจะเป็นชนะอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมฮะแต่ยังอันนี้คือเขาพูดเฉยๆนะยังไม่ได้มีใครบอกว่าเขาโพสต์แบบนี้
2: เป็นประเด็นให้หลายๆคนคิดตามกันต่อว่าจะยังไงกัน
3: แต่ยังไม่ได้มีคำตอบที่แน่นอน
1: แต่ที่ได้คำตอบแล้วคุณผู้ชมครับจำคดีคนไปปาหินบ้านของคุณอัจฉริยะได้ไหม
2: จำได้
1: ซึ่งตอนนั้นน่ะตัวคุณอัจฉริยะบอกว่ายังไงคุณอัจฉริยะบอกว่าผมมีปัญหากับตำรวจคนหนึ่ง
2: ครับ
1: หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับคดีแตงโมไหมล่าสุดเองตำรวจก็ทำงานไวคุณผู้ชมเพราะภาพหลักฐานชัดเจนมากจับทั้งสองคนได้แล้วนะครับเอาสองคนมาสอบปากคำมาแล้วครับชื่อว่านายวรัญญูอายุ24ปีคนรับงานนายชาญวุฒิอายุ20ปีฮะคนที่ปาก้อนหินเนี่ยคุณผู้ชมส่วนมอเตอร์ไซค์ผู้ถ่ายคลิปส่งงานเป็นเยาวชนอายุ17ปี
2: ครับ
1: นี่ฮะเอาที่กลายเป็น3คนเหรอ
2: เ
1: ดี๋ยวไปไล่เรียงกันต่อนะคุณผู้ชมนะว่าใครทำหน้าที่ยังไงบ้างนะครับนายชาญวุฒิอายุ20ปีเนี่ยเป็นคนที่ลงมือปาหินเนี่ยเขารับสารภาพว่าได้รับการติดต่อจากพี่ที่รู้จักให้มาทวงเงินเรื่องค่ามวยถ้าหากทำสำเร็จก็จะได้ส่วนแบ่งเขาก็เลยไปเก็บหินมาจากข้างทางแต่พอทำแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้เงินนะครับ
2: ครับ
1: อยากจะขอโทษไม่ทราบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณอัจฉริยะซึ่งถ้ารู้มาก่อนก็คงจะไม่ทำเช่นนี้แค่อยากมาทวงเงินค่ามวยเฉยๆลองฟังดูครับ
4: ตามเรื่องค่ามวย
5: ที่ติดค่ามวยก็คือถ้าทำงานได้ก็ได้ส่วนแบ่งได้เปอร์เซ็นต
4: ์แล้วเราได้เท่าไหร่ทีนี
5: ้ไม่ทราบ
4: เขายังไม่ได
5: ้ยังไม่ได้ครับ
4: แต่เราก็ไม่รู้ว่าบ้านนี้เป็นบ้านพี่อาชียะ
5: ไม่รู้ครับ
4: มารู้ตอนไหน
5: มารู้ตอนออกข่าวเนี่ย
4: ตอนออกข่าว
5: ใช่อ๋อ
4: ก็คือปัญหาที่มีปัญหาการรุ่นพี่นี่ก็คือเรื่องค่ามวย
5: ใช่
1: ทีนี้รอดูต่อนะว่าเอาใครจ้างใครรับงานหรือใครอะไรยังไงนะใครบงการอยู่เบื้องหลังเพราะว่าเมื่อวานก็เห็นภาพชัดเจนว่าคนหนึ่งปาก้อนหิน
2: ครับ
1: นี่คนนี้ปาอีกคนหนึ่งถ่ายคลิปรับประมาณว่าส่งงานตำรวจว่าอย่างนั้นนะครับแล้ววันนี้ก็ปิดคดีได้ไวนะแต่ทีนี้เนี่ยเอาตำรวจว่ายังไงเพราะว่าเขาอ้างว่าเขามาทวงค่ามวยใช่ไหมล่ะ
3: ค่ะ
1: เดี๋ยวต้องรอดูคุณอัจฉริยะด้วยว่ายังไงนะเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์รอดูก่อนละกันนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวรอขยายผลว่าจริงๆแล้วใครอยู่เบื้องหลังนะครับ
3: ค่ะ
2: ผมนะฮะคุณผู้ชมครับเรามาสำรวจอบรมกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะฮะและล่าสุดครับทางสวิสเซ่นะครับเขาก็ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ด้วยจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
6: สวิสเซ่เดินหน้าตอกย้ำความสำเร็จพร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพผิวอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สวิสเซ่รีจูพาร์ทพร้อมดึงตัวศิลปินสุดฮอตเจฟซาเตอร์รวมงานในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ต่อเนื่องเป็นปีที่2ผ่านภายใต้แคมเปญเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจเพื่อชวนคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ให้หันมารักและใส่ใจดูแลตัวเองจากภายในในทุกๆวันเพื่อสุขภาพและผิวที่ดีในระยะยาวโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขรอยยิ้มและงานนี้ยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษให้กับแขกและแฟนๆที่มาร่วมงานได้สนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเจฟซาเตอร์ที่สร้างความประทับใจให้ทุกคนอีกด้วย
7: ผมว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วคือสวิสเซ่เป็นแบรนด์ที่อยู่มานานอยากจะบอกว่าทุกวิตามินทุกตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของโพชั่นเนาะเราเข้าไปดูว่ามันเหมาะกับเราไหมหรือว่ามันแบบเราตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเราไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสวิสเซ่เขามีทุกแคตเลยที่เราจะเข้าไปดูว่าเฮ้ยถ้าเราแบบเริ่มอายุเท่านี้เราควรกินวิตามินอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ลองมาเข้าไปดูได้ครับผมก็ฝากวีจูพลัสด้วยเป็นโปรดักต์นึงผมรู้สึกว่าแบบมันใหม่สำหรับผมมากๆมันตอบโจทย์ตัวผมเองแล้วก็เชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์หลายๆคนที่มองหาวิตามินที่แบบในเดลี่รูทีนที่มันแบบครบที่เขาหาอยู่อะไรเงี้ยไม่รู้จะตามหาที่ไหนมาตามหาที่สวิสเซอร์แลนด์เลยมีครบแน่นอนครับ
6: สำหรับการเปิดตัวในครั้งนี้ถือว่าตอบรับเทรนด์การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันได้อย่างลงตัวโดยสวิสเซอรีจูพัทเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพผิวจากภายในที่ผสานคุณค่าสายแอนทอกสารสกัดซีบัคทอนจากทิเบตรวมกับวิตามินซีและนิโคตินามายรับประทานง่ายๆเพียงวันละ1เม็ดเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องผู้ที่สนใจสามารถเริ่มต้นดูแลตัวเองเพื่อผิวและสุขภาพที่ดีในระยะยาวได้แล้ววันนี้ออนไลน์ที่สวิสเซอร์ออฟฟิเชียลและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศได้เลย
1: อีกเรื่องนึงวันนี้มีคนพูดถึงกันเยอะนะครับมีทั้งอยากจะเตือนด้วยเอาใครอยากจะซื้อบ้านเนี่ยคุณควรจะต้องไปตรวจสอบบ้านคุณให้ดีนะถูกไหมโดยเฉพาะบ้านที่แบงค์ยึดไปหรือว่าบ้านที่กรมบังคับคดียึดไปนะครับขณะเดียวกันบรรดาผู้สูงอายุเราอยากให้ฟังข่าวนี้ด้วยนะหรือว่าเป็นบุคคลทั่วไปที่บ้านคุณมีผู้สูงอายุเดี๋ยวเราเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ
8: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
9: มีมี
10: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค
11: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
12: ่ When skin feels rightEverything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
13: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
14: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไอ้10กว่าที่อ่ะ
15: ทันหรือเปล่า
16: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
17: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
16: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
18: ้นมแม่ช่วยประหยัด
19: ซื้ออะไรมาพี
20: ่ซื้อนมมาให้ลูก
19: นมอะไรอีก
20: อุ้ยนมแม
21: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
22: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
23: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
24: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
25: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
26: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
24: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
27: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
28: หยอกแม็กกี
29: ้ฮะอร่อย
28: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
30: ของคุณป้าครับ
31: ป้าเหรอก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
32: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
33: รับชุดไหนดีครับ
34: เอาชุด
35: ออสตางค
36: ์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
37: ้หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
38: ลุกค่ะ
37: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
39: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
38: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
39: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
38: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
40: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
39: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
41: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
42: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
43: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
44: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
45: ชิมซะหมดเลย
46: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
47: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
46: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
48: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
49: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะ
50: ช
49: ชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
0: ฝาก Daily Veggie Plus ใน1ซองของฝาก Daily Veggie Plus มีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฝาก Daily Veggie Plus นะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูง
3: มันได้ผักทั้ง5สี
4: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
5: ดื่มง่ายมาก
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
49: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
7: ปากเหม็นแน่ๆเ
8: อี๋ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
9: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQS Cool
10: ยกระดับเช้าดีๆด้วย Nescafé Gold คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับ Nescafé Gold
11: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
12: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: กระปาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับข่าวนี้มันจะให้ความรู้สึกหลายอย่าง
14: ครับ
13: นะคุณผู้ชมนะมีเรื่องนึงที่อยากจะเตือนก็คือว่าใครที่อยากจะซื้อบ้านบ้านที่หลุดจากกรมบังคับคดีแล้วหรือหลุดจากธนาคารไปแล้วอยากให้คุณตรวจสอบบ้านดีๆนะครับเพราะว่าไปที่เชียงใหม่มีคนนึงเขาอยากจะได้บ้านบ้านตรงนี้อยู่ที่ตลาดแล้วก็เป็นบ้านเก่าๆเป็นบ้านไม้สองชั้นเขาก็ไปดูนะครับเพราะว่าไอ้บ้านนี้จะหลุดจากกรมบังคับคดีแล้วพอจะหลุดจากกรมบังคับคดีเสร็จสับปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาก็เลยอ่ะขอไปดูบ้านหน่อยเถอะเพราะจะมาซื้อใช่ไหมก็ไปดูอ่ะบ้านดูสภาพบ้านคุณผู้ชมนี่นะก็ไปดูสภาพบ้าน
14: บ้านไม้บ้านไม้หัวมุม
13: ก็ยังเป็นชุมชนนะเพราะว่าชุมชนนี้คือบ้านหลังนี้เคยเป็นร้านขายของชำมาก่อนแล้วโลเคชั่นดีคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอยู่ตรงตลาดไงเขาก็เลยเฮ้ยสนใจอยากจะซื้อก็ไปดูบ้านเพื่อต้องการจะซื้อมารีโนเวทเอาไปปรับปรุงดูไปเรื่อยๆขอเข้าไปดูข้างในดีกว่า
14: คร
13: ับ ก็เปิดเข้าไปดูข้างในข้างในเนี่ยคุณผู้ชมครับมันก็จะเป็นแบบห้องโถงชั้นที่1นะพอเข้าไปดูห้องโถงชั้นที่1เนี่ยเข้าไปเสร็จสับปั๊บเขาก็ไปเจอลักษณะถ้าจำเขาเรียกว่าภาษาบ้านๆคือเป็นมุ้งครอบ
14: ครับ
13: มุ้งที่มันมีโครงเหล็กสำหรับดึงครอบได้มีมุ้งครอบอยู่นี่มุ้งครอบทำไมมีมุ้งครอบก็เลยตัดสินใจเปิดมุ้งครอบดูฮะตกใจเลยคุณผู้ชมครับคือในมุ้งครอบเนี่ยมีลักษณะเป็นร่างของมนุษย์แห้งแล้วนะ อยู่เข้าใจใช่ไหมฮะคุณผู้ชมคือน่าจะเสียชีวิตมานานแล้วฮะเธอก็ตกใจพอตกใจเสร็จสับปั๊บคุณผู้ชมครับก็เลยเอาโทรเรียกกู้ภัยโทรเรียกตำรวจโทรแจ้งคนรอบข้างให้เข้ามาดูซิว่าเฮ้ยผู้สูงอายุเป็นใครแล้วทำไมมานอนอยู่ในบ้านหลังนี้ได
15: ้
13: เพราะบ้านหลังเนี้ยถูกทิ้งร้างมานานแล้ว
14: ครับ
13: อ้าวเข้าใจใช่ไหมครับตำรวจมาผู้ใหญ่บ้านมาโรงนิติเวชโรงพยาบาลมาตรวจสอบก็ดูแล้วเป็นโครงกระดูกเอาชันสูตรเอาโครงกระดูกเนี่ยไปชันสูตรนะครับและพยายามจะติดต่อและสืบหาว่า ครงกระดูกที่นอนอยู่ในมุ้งเนี่ยคือใครกันแน่
2: ค
13: ่
2: ะ
13: อ่ะเจ้าของบ้านคนใหม่ชื่อว่าคุณพกาแก้วบอกว่าไปถามชาวบ้านเบื้องต้นแถวนี้นะชาวบ้านบอกว่าสงสัยร่างนี้น่าจะเป็นของยายศรีวันหรือเปล่ายายศรีวันก็คือเจ้าของบ้านเดิมหรือคือเข้าใจว่ายายศรีวันเนี่ยน่าจะอยู่กับลูกน
2: ะ
13: ลูกชื่อตีแล้วชาวบ้านเข้าใจว่าไม่เห็นยายศรีวันมา 5-6 ปีแล้วเอาแล้วบางคนบอกเอาแล้วถ้าเป็นยายศรีวันจริงแล้วไม่รู้หรอว่ายายศรีวันไม่ออกมาไม่เอ๊ะไม่สงสัยหรอคืออย่างนี้คุณผู้ชมครับตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามีคนบอกว่ายายศรีวันเนี่ยจะไปอยู่กับลูกกับญาติญาติในตัวเมืองเชียงใหม่พอไม่เจอยายศรีวันก็โอ้สงสัยยายเขาย้ายไปอยู่กับญาติแล้วก็เลยไม่มีใครเอะใจไงคุณผู้ชมอันนี้มันก็เลยเฉลยไปทีละข้อน
2: ะ
13: ทางคุณประกาแก้วบอกว่าก็ตกใจนะแต่ที่สำคัญคือตอนนี้เตรียมที่จะทำบุญใหญ่เพื่ออุทิศให้กับเจ้าของโครงกระดูกครับ
7: คุณยายเพิ่งได้เสียชีวิตมาหลายปี
14: น่าจะประมาณถ้าพอแห้งเหลือก็กระดูกอ่ะพี่ยังไทยหูไทยยังไว้เลยเนี
7: ่
14: ย
7: แล้วตอนนี้ยังไงครับชาวบ้านช่วยกันตามหาญาติ
14: ก็เพิ่นก็ว่าจะดูว่าแกที่เพิ่นรู้จักกันเนาะคนเก่าคนแก่ที่แถวนี้เพิ่นก็ว่าจะไปก็หาดูว่าญาติเพิ่นมีที่ไหนแล้วเขาก็นึกว่าเป็นบ้านล้างบ่มีภัยแล้วก็เริ่มมาสนใจสักอย่าง
13: อ่ะคุณยายอายุ93ปียายศรีวันคำถามที่เดียที่ยศกับคุณผู้ชมเหมือนที่ผมเล่าไปอ่ะยายศรีวันมีลูกลูกชื่อตีตอนแรกบอกว่าตีกับยายตีกับแม่เนี่ยจะย้ายไปอยู่กับญาติญาติที่ตัวเชียงใหม่เพราะบ้านจะถูกยึดใช่ไหม
15: ครับ
13: ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับตีติดคุกตีติดคุกเรื่องของยาเสพติดแล้วไปอยู่ในคุกที่จังหวัดตากมิฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องปล่อยแม่อยู่คนเดียวเข้าใจใช่ไหมครับแม่ก็ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวในบ้านหลังนี
2: ้
13: ก็เลยทำให้ไม่มีใครคิดว่าเออน่าจะย้ายไปอยู่แล้วไงแล้วนึกสภาพอ่ะคุณผู้ชมย้อนกลับไป 5-6 ปีอ่ะ
15: ครับ
13: คุณแม่นอนเสียชีวิตคนเดียวในบ้านหลังนี
15: ้
13: ถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยังไม่รู้ว่าสันนิษฐานว่าเป็นคุณยายศรีวันก่อนแล้วกันนะแล้วน่าจะเสียมา 5-6 ปีแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องรอนำเรื่องนี้คุณผู้ชมไปชันสูตรว่าเป็นยายศรีวันจริงไหมอะไรยังไงนะแต่เบื้องต้นหลายๆฝ่ายก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นยายศรีวันนี่แหละครับทีนี้ผมบอกว่าเรื่องนี้มันได้ความรู้สึกหลายๆอย่างค
2: ือ
13: หนึ่งก็คือว่าถ้าเราจะซื้อบ้าน
15: ครับ
13: มือสองบ้านหลุดคดีบ้านจากกรมบังคับคดีเนี่ยเราควรไปตรวจก่อน
15: ใช่
13: ถูกไหมเช็คดีๆเอาเช็คดีๆสองก็คือว่าบรรดาผู้สูงอายุครับบรรดาผู้สูงอายุหรือคนที่อยู่ข้างๆบ้านผู้สูงอายุอ่ะไปดูซิชะเง้อดูหน่อยว่าผู้สูงอายุเขาอยู่บ้านจริงไห
15: ม
13: เขายังอยู่หรือเปล่าหรือเขายังไงช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะว่าบางทีอ่ะคนก็เข้าใจว่ายายไม่อยู่ไงแต่ถ้าถามไปสักนิดนึงอ่ะเอายายยังอยู่นะจะได้แบบเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้ไปช่วยได้
15: ช่วยไปดูแลได้
13: เนี่ยสงสารนะ
2: คือฟังแล้วแบบโอ้โหเป็นห่วงแบบเรื่องของผู้สูงอายุมากแล้วตามไปคิดถึงผู้สูงอายุอีกหนึ่งท่านเลย
13: ทำไมอ่ะครับ
2: เพราะว่าผู้สูงอายุท่านนี้นี่คือโอ้โหสู้ชีวิตมาก
13: สู้ชีวิต
2: คุณยายท่านหนึ่งขี่รถไฟฟ้า3ล้อคันเล็กนะคะออกถนนใหญ
13: ่
2: มาอีกแล้ว
13: อันนี้เป็นการสู้ชีวิตแบบที่ผิดวิธี
2: ผิดวิธี
15: อันตรายสิ
2: เป็นรถที่ชาวเน็ตเขาแซวกันว่ารถเร่งมรดกจ้ะ
13: คำว่ารถเร่งมรดกก็คือว่าถ้ามุดเข้ารถ10ล้อเลยก็คือ
2: โอ้คือมันอุบัติเหตุง่ายพูดอย่างนี้ละกันนะคะคือคุณยายขี่ออกมาบนถนนใหญ่จนหลายคนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยไปดูภาพกันก่อนค่ะ
16: โอ้ยังเท่อะโอ้ดูท่าสุดยอดครับยาย
17: อันตรายมากเลยคุณยายทั้งรถตู้ทั้งรถเมย์โอ้ยตายแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วรถเมย์ก็ไปไม่ได
2: ้โอ้โหคือภาพแรกยายยังอยู่ติดฟุตบาทต่อมายายไปตรงเกาะกลางถนนเลยอ่ะ
15: แค่นั่งยาย
13: ไม่เราเป็นห่วงแทนนะ
2: เนี่ยแล้วคุณผู้ชมคุณยายขับแบบชิลมากใช้คำนี้นะคะซึ่งคลิปนี้กำลังถูกพูดถึงนะในโลกออนไลน์เยอะมากๆคุณยายเนี่ยอายุ82แล้วนะคะ
13: โอ้ยาย
2: ใช่แล้วก็ไปขับขี่แบบนี้นี่คือย่านบางแคนะแล้วคุณผู้ชมเห็นรถเมล์
15: เยอะรถเยอะ
2: โอ้โห
13: ยายมีทั้งนั่งยายมีทั้งนอนยายมีทั้งใส่ชุดกันฝน
2: แล้วคือเขาบอกว่าคุณยายเนี่ยขับขี่แบบนี้บ่อยแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่แบบการจราจรคับข้างคือแบบช่วงเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยคุณยายก็ขี่แบบนี้บ่อยนะคะจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วอ่ะ
13: มันไม่ปกติเพราะอะไรรู้ไหมอัน
15: ตรายอ่ะ
13: ถ้าสมมติว่าเดียขับรถใหญ่มา
2: จ้ะ
13: เดียขับรถตู้ เดียขับรถเมล์ขับสิบล้อ
15: มองไม่เห็น
13: มองไม่เห็นนะ
2: ใช่เนี่ยเนี่ยแล้วหลายคนที่เขาเห็นเนี่ยชาวบ้านอ่ะเขาก็เป็นห่วงไงเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะแบบมีลูกหลานดูแลหรือเปล่านะคะ
13: คำถามต่อเลย
2: ทีมข่าวก็เลยไปลงพื้นที่หาคุณยายเลย อยู่ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจเขตบางแคพบว่าคุณยายอ่ะใช้เส้นทางนี้ประจำนี่คำว่าใช้เส้นทางนี้จริงต้องเป็นรถที่ถูกต้องนะ
15: ใช่
18: แล้วเคยโดนอุบัติเหตุไหม
2: เคยค่ะถูกกระบะชนจนต้องเข้าโรงพยาบาลมาแล้ว
13: ยาย
2: แต่ยายก็ออกมาขับอีกพอหายนะคะชาวบ้านบอกทุกครั้งที่เห็นยายขี่แบบนี้มองตามด้วยความเป็นห่ว

0: นะคะเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าบางทีก็เข้าไปสอบถามไปซื้อข้าวให้ไหมอะไรไหมยายบอกไม่ต้องจ้ะคุณยายเป็นคนระวังตัวเรื่องอาหารการกินขอไปซื้อเอง
1: ยายก็เลยต้องขี่ไอ้รถไฟฟ้านี่ออกมาซื้อเอง
0: ใช่เดี๋ยวไปฟังเสียงเพื่อนบ้านกันหน่อยค่ะ
2: เมย์ก็ไปไม่ได
3: ้พี่ก็บอกว่าช่วยเขียนข้อกฎหมายให้หน่อยได้ไหมเผื่อพี่จะไปบอกกับยายไปคุยกับแกพี่ก็ให้แกดูบอกยายมันเป็นอย่างนี้นะยายอย่าออกไปนะเนี่ยเขาลงคลิปเยอะเลยเขาเอาขยายลงข่าวเต็มไปหมดเลยแกก็บอกว่าเออยายไม่ออกไปแล้วไม่อะไรแล้วก็ว่าอย่างนี้คือเขาก็ระบักคือจริงๆแล้วถ้าแกไม่จำเป็น
0: เพื่อนบ้านก็เอาคลิปที่แบบว่าชาวเน็ตเขาดูกันเนี่ยไปให้ยายดูบอกยายเนี่ยยายอยู่ในโลกโซเชียลนะคนเขาเป็นห่วงกันเนี่ยยายบอกว่าโอเคโอเคถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ขี่ออกไปก็ละกันอย่างเงี้ย
1: แต่ว่ายายต้องไปซื้อกับข้าวไว้หรอ
0: นั่นน่ะสิ
1: ก็ต้องจำเป็นล่ะอย่าง
0: นั้นใช่แล้วทีนี้ค่ะตำรวจสน.หลัก2พร้อมกับสำนักงานเขตบางแคก็ลงพื้นที่เลยนะเพื่อหาแนวทางป้องกันจริงๆตำรวจบอกว่าคดีนี้เนี่ยมันสามารถกล่าวโทษได้3ข้อหาเลยนะก็คือนำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมาใช้นะคะแล้วก็กีดขวางทางจราจรรวมทั้งขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตแต่หลักกฎหมายอย่างเดียวน่ะไม่ได้เพราะว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมีอายุนะคะมากกว่า80ปีแล้วก็พักอาศัยอยู่แค่ลำพังคือช่วยเหลือตัวเองค่อนข้างยากลำบากนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นการตักเตือนพูดคุยก่อนเพราะฉะนั้นใครที่เห็นข่าวแบบนี้นะไม่ว่าเราจะมีผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งบ้านไหนที่มีรถแบบนี้เนี่ยตำรวจเขาบอกเลยนะคะว่าพื้นที่จราจรเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้เอารถแบบนี้ออกมาขับได้นะ
1: ครับ
0: มันผิดกฎหมายจริงๆโทษปรับเนี่ยไม่เกิน 10,000 บาทด้วยซ้ำเพราะอะไรเขาบอกว่าพอรถมันผิดกฎหมายปั๊บมันไม่มีการจดทะเบียนพอมันจดทะเบียนไม่ได้ปั๊บเนี่ยมันก็เลยไม่มีพรบคุ้มครองเพราะฉะนั้นพอไม่มีพรบปั๊บเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันก็จะไม่มีประกัน
4: ม
0: ารองรับการเสียหายไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าคู่กรณีหรือตัวผู้ขับขี่ใดๆก็แล้วแต
1: ่
0: เพราะฉะนั้นถ้าบ้านใครนะคะมีผู้สูงอายุเนาะหรือว่ามีรถแบบนี้ก็ต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูระมัดระวังกันด้วย
4: แล้วก็คอยเตือนด้วย
0: ใช่
1: แต่จริงๆอ่ะคุณยายคนอื่นเขาขับรถมาถูกอ
5: ่
1: ะถูกกฎจราจรอ่ะคุณยาย
0: สงสารคนขับรถมา
1: เข้าใจไหม
0: ปกติด้วย
1: คุณยายเราก็เห็นใจนะแต่ก็อยากให้คุณยายอ่ะเห็นใจเพื่อนร่วมถนนเข้าใจใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีมันมองไม่เห็นคุณยายจริงๆอ่ะ
0: ใช่แล้วช้าด้วยแบบคืออ่ะแน่นอนอ่ะการขับขี่อ่ะไม่สามารถจะขับหลบหรืออะไรเร็วได้รวดเร็ว
1: เดี๋ยวดูภาพเนี้ยรถเมย
4: ์อ่ะถนนเลย
1: มองไม่เห็นนะ
0: นี่หวาดเสียวมากเลยนะ
1: แล้วมันจะเป็นผลกระทบกับคนอื่นที่เขาขับรถมาถูก
4: และจังหวะนี้คือเบียดระหว่างรถใหญ่สองคันเลยนะ
1: เอ๊ะเราจะทำยังไงให้คุณยายเขาแบบ
0: ยายไม่กลัวเลย
4: ต้องฝากญาติๆคอยดูแลไหมอ่ะใช่ไหม
1: ก็ญาติก็แวะเวียนไปอ่ะแต่ยายบอกยายมีความจำเป
0: ็นอยู่คนเดียว
1: อยู่คนเดียวอ่ะยายเป็นอินโทรเวิร์ตด้วยอ่ะ
4: นั่นน่ะสิอ่ะแต่ว่าฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดูแลด้วยแล้วกันนะฮ
0: ะ
4: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับอันนี้ยังคงรอคอยความชัดเจนกันอยู่กับครั้งที่11สุดท้ายก็ล่มอีกเหมือนกันสิ่งที่ผมกำลังพูดคือการประชุมของกสทช.คุณผู้ชมนะฮ
0: ะ
4: รอบนี้เนี่ยนายแพทย์สาธารณะนะฮะประธานกสทช.เข้าห้องประชุมคุณผู้ชมส่วนกรรมการอีก6คนไม่ได้เข้าร่วมเลย
1: ครับ
4: พอหลังจากนั้นสุดท้ายก็ล่มออกไปอีกเหมือนกันมีการกำหนดนัดประชุมครั้งใหม่เนี่ย23กันยายนนะคุณผู้ชมแต่พอหลังจากการประชุมครั้งที่11ล่มไปอาจารย์พี่รงรองเองก็ออกมาชี้แจงยืนยันนะฮะว่าไม่ได้ต้องการให้การทำงานของกสทช.เนี่ยมันหยุดชะงักเพราะว่ามันมีวาระสำคัญหลายเรื่องที่รอการพิจารณากันอยู่แต่ขอฝากไปถึงท่านประธานกสทช.เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมใช้สิทธิ์ในการลาประชุมเพื่อเป็นการเปิดทางให้บอร์ดกสทช.นั้นสามารถประชุมได้ตามปกติครับ
6: 6คนไม่เข้าคนเดียวเข้านี่มันแปลว่าอะไรเมื่อท่านไม่ทำตรงนี้แค่ลาประชุมเพื่อให้คนที่เหลือประชุมได้ตามที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยมาทำไมท่านเสียสละไม่ได้อันนี้ยังก็ฝากถามกลับไปเหมือนกันนะฮะก็ขอให้ยึดกิจเพื่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยเป็นกิจประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
4: เนี่ยซึ่งทางนายแพทย์สารณะเองนะฮะก็ย้ำว่าตัวของท่านเองปฏิบัติตามหน้าที่ครับแล้วก็เรียกร้องให้กรรมการทุกคนเนี่ยลดทิฐิลงแล้วก็กลับมาร่วมประชุมนะฮะเพื่อที่จะหาทางออกเร่งสางวาระสำคัญต่างๆของประเทศที่ตอนนี้ค้างคาอยู่หลายวาระมาก
1: ๆ
4: หลายคนก็แซวๆกันเลยบอกว่าอย่าให้มีครั้งที่12นะ
1: ก็คงจะมีครั้งที่12แหละคุณผู้ชม
4: และครั้งที่13แล้วฮะ
1: ก็คงจะมีครั้งที่13อีก
4: เอาเป็นว่าอย่ามีเลยดีกว่ากับการประชุมร่วมแบบนี้อีก
1: หรือยังมีเลยกสทช.หรออ
2: ุ้ยไม่ได้
1: เขาก็ต้องมีงานสำคัญเขามีวาระค้างอยู่เยอะเลย
0: กล้าเหมือนกัน
4: เดี๋ยวรอดูแล้วกันคุณผู้ชมครับกับการประชุมครั้งต่อไปครั้งที่12นะฮะ
1: อีกเรื่องนึง

0: คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของใกล้ตัวหน่อยฝนฟ้ามาแล้วนะคืนนี้โอ้โหคุณผู้ชมดูสิเอาจริงๆนะเวลาเรานั่งอ่านข่าวแล้วพอตกกลางคืนอ่ะบางทีน้ำป่าไหลหลากมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะ
1: ค่ะ
0: เพชรบูรณ์เนี่ยเป็นจังหวัดที่โดนบ่อยมากเลยเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับ
2: วันนี้วันที่16กันยาครับ
3: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
4: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด
5: ์แบ๊กแบ๊กเหรอ
6: แม่มีแบคทีเรีย
7: ไหนไม่เห็นมีเลย
8: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม่ในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
9: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
10: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
11: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
12: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
13: เสร็จแล้วครับ
12: เร็วจังไม่แพงด้วย
14: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้Isuzu Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
15: ้ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
1: าแอคทีฟแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดบาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอล
2: ตราเสือดาว
1: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เก่าเหรอ
4: ไม่เก่าซาดินครับ
3: เปิดซะดีมาม
4: าดิ
5: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
7: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
8: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
7: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
9: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
7: นี่มันกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
8: ผมเป็นนักเลง
10: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
7: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
9: ไอ้ปู
8: ่มึงหลอกกู
7: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
8: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
7: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
8: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
11: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
12: ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต
13: ์ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยอย่าลืม
14: ลุกค่ะ
13: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
15: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
16: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้
17: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผม

0: ใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
1: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
4: หยอกแม็กกี
5: ้ฮะอร่อย
4: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
6: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
7: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
8: พี่สับรูปกุญแจซอนเพื่อหนูเหรอคะ
7: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
8: ต่อให้พี่มุฟออนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันไม่ง่ายระวังตัวไว้ละกัน
9: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
10: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย
11: ประปาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับดูข่าวแหกโค้งไปด้วยเรื่องของอากาศก็ต้องดูนะครับประมาณว่าจบข่าวแหกโค้งเนี่ยพอดึกๆอ่ะน้ำมันชอบมาฝนมันตกทั้งคืนนะครับผมยกตัวอย่างจังหวัดหนึ่งที่เราอ่านบ่อยๆเลยก็ส่งกำลังใจนะเพชรบูรณ
12: ์
11: เพชรบูรณ์เนี่ยคุณผู้ชมไปดูนะเพชรบูรณ์เนี่ยฝนตกต่อเนื่องโรงพยาบาลฮะสงสารมากเลยนะเพชรบูรณ์เนี่ยปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยเจอน้ำท่วมหลายรอบมากเลยนะครับเอาผมยกตัวอย่างนะพื้นที่หล่มสักเนี่ยน้ำท่วมขยายวงกว้างนะครับได้รับผลกระทบเยอะนี่คือโรงพยาบาลหล่มสักนะครับน้ำท่วมอ่ะระดับน้ำอยู่ที่ประมาณสักบางจุดแล้วก็หัวเข่านะ60 เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ต้องย้ายผู้ป่วยสิ่งของต่างๆเอาไปอยู่ชั้น2ก่อนประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนและผู้ป่วยเข้าใจเป็นระยะนะครับนอกจากที่อำเภอหล่มสักที่อำเภอวิเชียรบุรีก็มีปัญหาเป็นน้ำป่าไหลหลากมาจากภูเขาฮะสงสารเด็กๆคุณผู้ชมครับแล้วฝนชอบตกช่วงไหน
13: ช่วงเลิกเรียน
11: ช่วงมาโรงเรียนแบบนี้แล้วเด็กก็อันตรายด้วยนะครับนี่สำหรับพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีนะครับแม้จะมีฝนตกต่อเนื่องนะแต่ยังไม่มีโรงเรียนไหนประกาศปิดการเรียนการสอนนะครับโรงเรียนก็บอกพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลเด็กโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางกลับบ้านน่าเห็นใจมากๆนะพ่อแม่ก็เป็นห่วงนะลูกยังไม่ถึงบ้านแล้วฝนตกหนักแบบนี้นะครับเทศบาลเมืองหล่มสักประกาศคุณผู้ชมครับเขาปักธงแดงแบบนี้แล้วนะระดับน้ำป่าสักเนี่ยมันเพิ่มสูงไปแตะอยู่ที่ 8.12 เมตรแล้วก็มีมวลน้ำจากต้นน้ำไหลลงมาสมทบอย่างต่อเนื่องนะครับเอาเตือนชาวบ้านใครที่อยู่นอกพนังกั้นน้ำพื้นที่ลุ่มเนี่ยยกของขึ้นที่สูงและบรรดาอับคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าเขาบอกว่าย้ายก็ย้ายนะ
13: ใช่
11: จะดื้อนะแม่บางทีบางคนไม่อยากออกจากบ้านเป็นห่วงทรัพย์สินนะไปอยู่ที่อื่นปลอดภัยกว่านะอยู่ที่บ้านเดี๋ยวกู้ภัยกว่าจะไปช่วยมันก็ลำบากอ่ะ
13: ครับ
11: ถูกไหมล่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยก็คือกองช่างและปอพอเขาทำอะไรเขาไปกำจัดวัชพืชแล้วมันจะมีเศษสวะซึ่งโอ้โหมันเยอะมากขยะเยอะมากนะครับมันลอยไปติดไอ้เครื่องผลักดันน้ำพอมันลอยไปติดแบบนี้มันจะทำให้การผลักดันน้ำมันไปได้ช้าจุดนี้ก็อยู่ที่บริเวณสะพานวัดโพศีสองคอนนะครับอยู่ที่ชุมชนท่ากกโพอักก็มีการกำจัดพวกเศษสวะไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
13: ครับผมนะฮะส่วนอีกหนึ่งจังหวัดที่ก็ต้องน่าเป็นห่วงเหมือนกันก
11: ็
13: คือที่น่าน
11: โอ้น่านหลายรอบมาก
13: น่านนี่ก็หลายรอบมากๆครับล่าสุดเนี่ยเกิดน้ำป่าไหลมาตรงบริเวณหน้าวัดนะฮะเชตวันคุณผู้ชมครับในอำเภอนาน้อยมวลน้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะสีก็ค่อนข้างขุ่นนะฮะทำให้ถนนแล้วก็พื้นที่โดยรอบครับตอนนี้ก็กลายเป็นว่าจมอยู่กระแสน้ำไปหมดเลยนะฮะรถเล็กเนี่ยแทบจะไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาตรงหน้าวัดได้เป็นชั่วคราวครับเนื่องจากระดับน้ำค่อนข้างสูงทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับนอกจากจุดนี้แล้วนะฮะยังมีอีกในพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านครับหลังจากฝนตกต่อเนื่องช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาทำให้มวลน้ำเนี่ยก็ไหลเข้าท่วมบ้านของประชาชนบางส่วนครับระดับพื้นผิวถนนนะฮะก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันสักประมาณ30เซนติเมตรซึ่งชาวบ้านก็ได้แต่เฝ้าระวังครับช่วยกันเก็บของขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย

0: แต่ว่าล่าสุดครับช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานว่าระดับน้ำลดลงมาแล้วนะฮะแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าก็ยังไม่คือยังคงไว้วางใจไม่ได
1: ้
0: ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ไม่เดี๋ยววันนี้ฝนตกอีกล่ะถ้าตกอีกน้ำมันก็มาอีก
2: น้ำเนี่ยเราอ่านมา3รอบแล้วเนาะ
0: นั่นน่ะสิ
2: กลัวเนี่ย
0: คือของเดิมแทบจะยังฟื้นฟูไม่เสร็จเลยของใหม่เนี่ยมาอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะน่าเห็นใจจริงๆเช่นเดียวกับสถานการณ์ในแม่น้ำกูลคุณผู้ชมครับที่ตำบลศิลาแรงนะฮะคือล่าสุดช่วงเช้าวันนี้เนี่ยพบว่าระดับน้ำก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วขณะที่ชาวบ้านเองก็บอกว่าณตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
3: ค่ะเหมือนกับที่แม่ฮ่องสอนเหมือนกันแม่ฮ่องสอนนี่ก็คือฝนตกต่อเนื่องระดับน้ำในลำน้ำแม่สเปนะคะก็เพิ่มสูงขึ้นแบบรวดเร็วเลยนะคะจนล้นตลิ่งนี
2: ่มาแล้ว
3: โอ้อุ๊ยมาเร็วมาแรงเหมือนกันนะคะคือไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วก็ชุมชนนะคะในอำเภอขุนยวมคือตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมเลยทำการอพยพประชาชนทันทีถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ที่ส่อเขาที่จะรุนแรงขึ้น
2: มันมากลางหมู่บ้านแล้วเนาะ
3: ใช่นะคะส่วนบ้านแม่สเปตใต้ค่ะน้ำป่าก็มีการทะลักท่วมโรงเรียนบ้านนะคะแม่สเปตใต้ที่ขุนยวมแม่ฮ่องสอนเหมือนกันคือเนี่ย
2: โอ้โหอันนี้ผ่ากลางโรงเรียนเลยเนาะ
3: คือแบบหนักมากๆอ่ะแล้วเขาบอกโรงเรียนนี้ได้รับผลกระทบนะคะจากน้ำป่าเป็นครั้งที่3ในปีแล้วนะ
2: เอาจริงๆอ่ะควรจะขยับโรงเรียนเพราะมันอยู่ตรงน้ำพอดีอ
0: ่
2: ะมันอยู่ตรงข้างน้ำพอดีเออทางผ่านพอดีอ
3: ่
2: ะ
3: นะคะซึ่งเขาบอกว่าน้ำป่าเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงประมาณบ่าย2นะแต่ว่าการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือจากปภ.ค่ะส่งถึงประชาชนเนี่ยล่าช้าเกือบ49นาที
2: เอ๊ะอันนี้ผิดปกติปกติมันต้องเตือนเร็วเน
3: า
2: ะ
3: เกือบชั่วโมงนะ
2: มันดีเลย
0: ยกของก็ไม่ทันเตรียมการก็ไม่ทัน
3: ไม่ทัน
2: ว่ามันไม่น่าจะ49ปกติอ่ะเซลวอทแคปมันจะเร็วไง
3: ใช่อ
2: ันนี้ต้องไปตรวจสอบระบบนะทำไมเตือนช้า
3: เนาะแล้วเจ้าหน้าที่อ่ะเขาก็เลยตอนนี้กลายเป็นว่าต้องเร่งสำรวจความเสียหายนะคะแล้วก็เตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำป่าแล้วก็ดินสไลด์ด้วยนะคะไปดูที่จังหวัดเชียงราย
2: ครับ
3: เชียงรายเนี่ยเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครเนี่ยเขาเร่งมือปฏิบัติงานนะคะอุดจุดรั่วซึมตามแนวบิ๊กแบ็กแล้วก็แนวป้องกันน้ำในพื้นที่อำเภอแม่สายนะคะ
2: อุดแล้ว
3: เนี่ยอุดใช่คือซ่อมแซมต้องรีบเลยนะคะหลังจากที่ระดับแม่น้ำแม่สายเนี่ยคือสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เขาบอกว่าภาพโดยรวมเนี่ยถึงต่อให้สูงขึ้นน่ะก็ยังถือว่ายังโอเคอยู
2: ่คุณผู้ชมดูนะวันที่11ที่สำนักข่าววันนิวเรากับชาวบ้านร้องเรียนมาบอกว่ามันเป็นรูแบบเนี้ยมันกลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวน้ำมันจะทะลักไปอ่ะ16นี่แก้ไขให้แล้วนะ
3: อุดแล้วอุดแล้ว
2: อาจจะได้สบายใจนะครับคุณผู้ชมครับเอาพี่น้องทางภาคอีสานเป็นยังไงกันบ้างไปหนองคายนะฝนหนองคายนี่เขาบอกฝนตกตลอดทั้งคืนเลยน้ำท่วมถนนหลายจุดนะครับโดยเฉพาะถนนระหว่างหมู่บ้านคำแคหมู่บ้านเคียงเมืองใช้คำนี้มีระดับน้ำประมาณ60เซนก็คือถ้าดูตามภาพก็ระดับประมาณนักแข้งกับหัวเข่าขนาดที่ถนนมิตรภาพคุณผู้ชมครับมิตรภาพเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ต้องเตือนนะเพราะว่ามันอะไรมันก็จะมีบางช่วงด้านหน้าเนี่ยที
0: ่เจอไปแล้วเนี่ย
2: มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันต่ำใช่ไหม
0: มันเอียง
2: ถูก
3: ไม่บีบเหลือเลนเดียวนะ
0: ใช่
2: ก็เพราะว่าอีก2เลนมันใช้ไม่ได้ไงเพราะน้ำมันไปเจิ่งนองแบบนี้ขับรถขับลาระมัดระวังกันด้วยนะครับฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคอีสานนะก็ทำให้อ่างเก็บน้ำหลายพื้นที่เริ่มมีปริมาณน้ำอันนี้ข่าวดีอ่ะใช้คำนี้แล้วกัน
3: ค่ะ
2: เขาจะมีน้ำเก็บเต็มความจุอ่ะผมยกตัวอย่างแล้วกันนะอ่าวลำพยังตอนบนในจังหวัดกาฬสินธุ์หรือที่อ่างเก็บน้ำทับรั้งในจังหวัดนครราชสีมาคือก่อนนั้นได้ชาวบ้านเขาบ่นว่ามันแรงไม่ค่อยมีฝนตกเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเขานะตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งวางเรื่องของการระบายน้ำและรองรับให้ดีแล้วนะครับ
0: ครับผมนะฮะส่วนที่สมุทรปราการเองก็บอกว่า
2: สมุทรปราการเป็นยังไงครับ
3: ที่สมุทรปราการนะคะคือพายุฝนลมแรงเนี่ยซัดเอาต้นมะขามอายุกว่า20ปี
2: อันตรายครับ
3: โค่นทับบ้านพังเสียหายไป2หลังนะคะขณะที่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาคิดว่าเอ้ยฝนตกหนักเนี่ยทำให้น้ำท่วมขังจนดินมันนิ่ม
2: ครับ
3: พอดินนิ่มปั๊บแน่นอนต้นไม้นะคะโค่นเลยจนรากเนี่ยรับน้ำหนักนะคะแล้วก็รับแรงลมไม่ไหวคือโชคดีที่เหตุการณ์นี้เนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะคุณผู้ชมไปดูที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะคะว่าตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนี้เนี่ยทั่วไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
2: โอ
3: ้โดยเริ่มจากภาคเหนือแล้วก็อีสานก่อนที่จะขยายไปภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยดังนั้นนั่นหมายความว่าฝนยังไม่แผ่วนะคะหลายคนถ้าคิดว่าตอนนี้อุ๊ยตกหนัก

0: เดี๋ยวจะหลังจากนี้น่าจะแผ่วยังค่ะพื้นที่เสี่ยงนี้เขาบอกอย่าประมาทนะต้องเตรียมรับมือน้ำท่วมน้ำหลากแล้วก็ดินถล่มกันแบบใกล้ชิดเลยในช่วงนี
1: ้ครับแต่อีกเรื่องนึงที่หลายคนก็ตกใจเหมือนกันคุณผู้ชมครับจู่ๆน้ำทะเลในหลายพื้นที่หลายจังหวัดมันก็แห้งไปอย่างรวดเร็วขนาดปลาตัวใหญ่ๆเห็นไหมฮะชาวบ้านเนี่ยลงไปเก็บเลยปลายังว่ายน้ำหนีไม่ทันอ่ะ
0: กลับไม่ทันเลย
1: คนแบบเฮ้ยสึนามิไหมสองคือสภาพอากาศทั่วโลกมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าไม่ได้เกิดจุดเดียวมันเกิดหลายจุดสำนักข่าววันนิวเดี๋ยวเราจะมาเฉลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันเวลาคุณผู้ชมเวลาดูข่าวเนาะเรามักจะดูผ่านมือถือใช่ไหมครับและวันนี้บอกเลยครับสีใหม่มาแรงมากๆที่สำคัญมันต้องมีเวอร์ชั่นใหม่ๆใช่ไหมไอ้เวอร์ชั่นใหม่ๆเหล่านี้แหละมันจะทำอะไรสวัสดิการแห่งรัฐนู่นนี่นั่นโหลดได้ดีมากๆ
0: เนาะต้องคล่องๆหน่อย
1: และคนนี้มาเนี่ยคุณผู้ชมครับโปรแรงที่สุดราคาคุ้มสุดของแถมดีสุดด้วยอ่ะไปติดตามจากคุณแม็กครับ
2: สวัสดีครับ
3: ถูกทุกข้อฮะ
1: เนี่ยอยากได
3: ้
1: อ
3: ่
1: ะ
3: แล้วของดีมากของแถมใหม่ด้วยนะฮะหลายคนบอกว่าครั้งที่แล้วแถมเป็นพัดลมธรรมดามันเย็นไม่สะใจวันนี้เอาพัดลมไอเย็นแบบพกพามาฝากด้วยฉะนั้นนี่ใครอยากได้พัดลมแบบนี
4: ้
3: จัดไปได้เลยผมเชื่อว่าหลายๆคนฮะหลังจากผ่านประสบการณ์ใช้คนละครึ่งมาพักใหญ
2: ่ๆ
3: เริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ้ยมือถือเครื่องเก่าของเราจอมันก็เล็กสแกนก็ช้ากว่าเน็ตจะหมุนติ้วๆกว่ามันจะสแกนจ่ายได้สำเร็จมันเสียเวลาเหลือเกินฉะนั้นวันนี้เปลี่ยนเครื่องใหม่ดีกว่าฮะวันนี้ผมเอา GM Phone มาฝากรุ่นนี้เป็นตัวท็อปของเราแล้วเป็นสีใหม่ด้วยนะฮะนี่คือสีม่วงสีใหม่ตั้งใจจะขายสีนี้ปีหน้าแต่บังเอิญมันขายดีมากวันนี้เลยต้องเอาสีใหม่มาให้ก่อนใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยรุ่นนี้ที่เป็นตัวท็อปขายดีที่สุดของเราเพราะว่า1ล่ะสเปคแรงคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงแล้วว่าจะสแกนทีหมุนติ้วๆให้อายแม่ค้า
2: ครับ
3: ไม่ต้องห่วงแล้วว่าถ่ายรูปแล้วมันจะไม่ชัดไม่ต้องห่วงแล้วว่าหน้าจอมันจะเล็กรุ่นนี้ท็อปสุดทุกอย่างฮะสแกนก็เร็วถ่ายรูปก็ชัดหน้าจอก็ใหญ่6.95 นิ้วเลยที่สำคัญฮะสีสวยสีใหม่แบบนี้ปกติถ้าเป็นมือถือที่เขาออกสีใหม่ปุ๊บเขาจะอัพราคาขึ้นเลยแต่วันนี้จัดไปราคาเดิมเพิ่มเติมคือของแถมด้วยของแถมเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยมันรวมมูลค่าเกือบ 8,000 กว่าบาทเลยนะฮะวันนี้ลดเยอะมากลด 5,000 กว่าบาทเหลือจ่ายแค่ 2,899 บาทเท่านั้นแน่นอนตัวเล็กๆข้างล่างคือถ้าคุณไม่สะดวกจ่ายสดยินดีให้ผ่อนด้วย 0% 3เดือนนะฮะเริ่มมีสายแล้วนะ 0% 3เดือนจะเหลือเดือนละแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะฉะนั้นรับประกัน1ปีของแถมขออนุญาตไล่ดูสักรอบหนึ่งนะมีเคสให้มีฟิล์มกันรอยให้สายชาร์จหัวชาร์จหูฟังในกล่องครบถ้วนใส่ซิมชาร์จแบตพร้อมใช้เลยและพัดลมไอเย็นแบบพกพาอันนี้เป็นแบบชาร์จแบตนะคุณฉะนั้นคุณจะยกไปไหนกับคุณได้เลยจะใช้ในรถก็ได้ใช้ตามโค้งตามแคมป์ได้เลย 2,899 บาทฮะ02-817-9925 02-817-9925โทรมาเลย
4: โอ้ม่วงม่วงใครดี
3: ตาถึงใครเลือกสีม่วงอ่ะเพราะมันสวยเนี่ยคุณเนี่ยสีม่วงจะเป็นสีแบบนี้ฮะมันจะไม่ได้เป็นสีม่วงสดๆเนาะมันจะเป็นสีม่วงที่ดูดีผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้แล้วก็ด้านบนเนี่ยแน่นอนรุ่นนี้เอกลักษณ์คือกล้อง3จุดชาไข่มุกแบบนี
2: ้
3: ความบางและความเบาพ่อแม่ไม่ต้องห่วงฮะถือได้ทนนานๆดูอะไรก็ไม่เมื่อยไม่เบื่อที่สำคัญแอปพลิเคชันฮะแอปสำคัญเกี่ยวกับธนาคารแอปสำคัญเป๋าตังทางรัฐที่เราต้องเข้าโหลดได้อัปเดตได้แน่นอนเป็น Android ตัวใหม่เนาะและก็หลายคนบอกว่าโอ้โหอยากได้แบบที่มันคือจอใหญ
2: ่ๆ
3: แล้วอยากได้ตัวหนังสือใหญ่นี่คือใหญ่สุดแล้วจ้ะแม
2: ่ oh.
3: ใหญ่กว่านี้แม่ดูทีวีได้แล้ว มันใหญ่มากแล้วจ้ะมันเกือบจะ7นิ้วจ้ะถ้ามันใหญ่กว่านี้แม่จะต้องถือมือถือไม่ไหวแน่นอนนะจ๊ะและแน่นอนใครอยากดูไม่ว่าจะเป็น TikTok Netflix YouTube หรือว่าจะดูข่าวช่องวันนะฮะคุณดูได้อย่างดีอย่างชัดเจนแบบนี้เลยหน้าจอแบบนี้รับรองเลยว่าดูอะไรก็มีความสุขจอไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวนะฮะเสียงดังด้วยเพราะว่าลำโพงใหญ่อ่ะเดี๋ยวทีมงานโทรเข้ามานิดนึงอยากให้ฟังเสียงว่ารุ่นนี้เครื่องเขาเนี่ยเสียงดังจริงๆนี่ไง
4: ได้โอ้ดังดัง
3: มือถืออยู่ในบ้าน
2: อ
3: ่ะบางที
2: ดัดได้แน่นอนอ
3: ยู่หน้าบ้านยังได้ยินเลยฉะนั้นใครอยากได้แล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปถ่ายรูปกันฮะขออนุญาตบอกโปรอีกหนึ่งรอบจัดไปได้เลยคุณผู้ชมฮะถ้าเลือกสีไหนไม่ถูกเลือกสีม่วงฮะหรือว่าถ้าอยากได้สีดำสีน้ำเงินยังมีให้อยู่ของแถมครบถ้วนเอาพัดลมไอเย็นไปด้วยอีกหนึ่งเครื่อง 2,899 บาทจ่ายสดรอจ่ายเงินที่หน้าบ้านนะฮะหรือมีบัตรเครดิตบอกน้องคอลเซ็นเตอร์เรานิดนึงยินดีให้ผ่อนได้นะครับ 0% 3 เดือนเดือนละ900กว่าบาทเอง

0: 2,899 บาทอยากได้แล้วก็028179817-9925 028179925นะฮะ
1: ดำมาติดๆเลย
2: โอ้ยดำก็หายดีน
3: ี
2: ่สีดำดุดันนะ
0: สีดำสวยเนี่ยคุณผู้ชมฮะถ่ายรูปกันไหมมาถ่ายรูปกันเถอะคุณผู้ชมฮะมาดูแอปพลิเคชันสักนิดนึงหน้าตาแอปพลิเคชันก็จะเป็นแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: เราก็รอเนี่ย
0: คุณเข้าไปเนี่ยนี่อย่างนี้เลย
3: รอถ่ายรูปกันอยู
2: ่รอถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปขออนุญาตไปถ่าย
4: เราแอบถ่ายรูปอ่ะเอายังไงดีเรายังไงดี
0: ถ่ายอย่างนี้เลยดีกว่าฮะ
4: เออ
0: 1 2 3แชร์1 2 3แชร์1 2 3แชร์โอเค
4: ไหนดู
0: อันนี้
4: ชัดไหมชัดไหมชัดไหมชัดไหม
0: ขออนุญาตปรับทุกอย่างปุดหมดเลยฮะ
5: วิเราต้องแต่งหรอ
0: หน้าเรียว
4: ไม่อันนี้ไม่เอ้ยไม่แต่งก็โอเคนะ
2: ชัดอยู่นะสวยนะ
4: สีสดจังเลยอ่ะ
0: ไม่ต้องปรับเน
4: า
0: ะ
4: ไม่ต้องปรับ
0: ไม่ต้องปรับเนาะไม่ต้องปรับเน
4: า
0: ะ
4: พี่โอเคแล้วพี่โอเคเดีย
0: โ
4: อ้สวย
0: อันนี้สาบานฮะว่าไม่ได้ปรับนะฮะแต่ถ้าแม็กถ่ายแม็กปรับแน่นอน
4: อันนี้ถ่ายธรรมชาติอนุวัตรรอดทุกคนรอดใช้คำนี้
0: พื้นเพดีอยู่แล้วยังไงก็รอดแล้วพัดลมไอเย็น
2: ดี
0: พี่ลองดูหน่อยพัดลมไอเย็นเวิร์กมากนะ
2: ชอบตัวเนี้ย
4: คือขอโทษนะ
2: ประเด็นคือชอบตรงนี้ด้วยปรับได้ด้วย
0: ใช่
2: ปรับได้ด้วย
0: คือเขาใส่น้ำด้านบนนะพี่นะหลังจากนั้นใส่น้ำไปเลยชาร์จแบตให้เรียบร้อยแล้วมันจะมี
4: ไอ้
0: น้ำพุ่งออกมาแบบนี้
4: กลับเลยได้ไหม
2: อยาก
4: โทร
0: ขอโชว์ก่อนใครรู้ดูสีม่วงจะหมดแล้ว
4: ใบที่ชอบดำด้วยอ่ะ
2: นี่สีดำอันนี้สีดำสวย
0: สามสีนะม่วงนะดำนะน้ำเงินนะแต่สีม่วงอ่ะบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นสีลิมิเต็ดนะฮะใกล้จะหมดแล้วนะฮะฉะนั้นใครดูอยู่จัดได้เลยของแถมครบถ้วนอยู่แล้วนี่อยู่กับคนหล่อแล้วมันหล่อจริงๆเลย
5: ก็ได้อ่ะ
0: เอาบ้างเอาบ้าง
2: นี่สีน้ำเงินก็สวยสีม่วงก็สวย
0: สวยครับผม
2: สีม่วงนี
0: ้แล้วผมเก็บผมก็ดูดีไม่แพ้พี่เหมือนกัน
5: พี่แม็กไม่เอาลง
0: ได้เลยจัดไปคุณผู้ชมฮะอยากได้จัดไปได้เลยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะรอรับมือถือมือสองจากคุณลูกบางทีใช้เครื่องเก่ามานานแล้วแบตก็เสื่อมแล้วจอมันก็ไม่ค่อยชัดแล้วคุณจัดเครื่องใหม่ไปก็ได้ในราคาแค่ 2,000 กว่าบาทคุณได้เครื่องใหม่เอี่ยมเลยสเปคแบบตัวท็อปอย่างดีเลยจอก็ใหญ่กล้องก็ชัดสแกนจ่ายอะไรก็รวดเร็วใส่ได้2ซิมรองรับ 5G อีกต่างหากที่สำคัญผมเอาสีใหม่สีม่วงมาให้ด้วยนะฮะฉะนั้นจัดไปได้เลย
4: จริงๆมันมีกี่สีอะครับ
0: จริงๆมีจริงๆมันจะมีสีส้มด้วยจำได้ไหม
4: อ๋อจำได
0: ้ส้มหมดไปแล้วนะฮะหมดไปแล้วนะฮะฉะนั้นเราเลยออกสีม่วงมาเป็นสีใหม่นะฮะม่วงมีให้ดำมีให้น้ำเงินมีให
1: ้
0: สิบแสน
1: ว
0: ่าสิบแสนสุดท้าย
2: ต้องรีบแล้ว
0: ของแถมครบถ้วนแล้
4: ว
0: ก็พัดลมฮะให้พัดลมไอเย็นไปด้วยทั้งหมดนี้ฮะตามป้ายนี้เลย
4: ตามป้าย
5: ดูเลยโชว์รูปหน่อย
0: นี่ตามนี้เลยฮะ 2,899 บาทจ้าดูรูป
2: และภาพนี้เซลฟี่สดๆเมื่อกี้เลย
4: โอ้จับภาพสดนี่เนาะ
5: ไม่แล้วจะให้ดูว่านี่มีทั้งคนใกล้กล้องคนไกลกล้องรอดหมดทุกคน
0: ความชัดไม่มีปัญหาความเร็วไม่มีปัญหา
4: แล้
0: วสีสวยสุดๆ
4: พี่บอกเลยถ้าพี่อยู่หลังขนาดนั้นแล้วพี่รอดก็คือทุกคนรอดแสงถึงแสงถึง
0: มันจะทำหน่อยฉะนั้นเราปรับทุกอย่างให้มันสุดได้จ้ะขออนุญาตบอกโปรอีกหนึ่งรอบฮะวันนี้ลดเยอะนะฮะ
4: ลดเท่าไหร
0: ่ลด 5,000 กว่าบาทนะฮะมีป้ายอยู่นี่นะฮะลด 5,000 เพราะว่าราคาทั้งหมดนะเราต้องรวมของแถมด้วยเป็น 8,000 กว่าพอลด 5,000 เหลือแค่ 2,899 บาทได้เครื่องใหม่เอี่ยมรุ่นท็อปเรือธงและสีใหม่เอี่ยมเลยทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยและรับประกันให้1ปีศูนย์บริการมีเบอร์อยู่ในกล่องอยู่แล้วนะฮะรับรองใกล้บ้านท่านมีศูนย์แน่นอน028179925ฮะ028179925รับรองเลยว่าส่งฟรีแต่ส่งเฉพาะโทรศัพท์นะฮะ3คน4คนที่ไม่ส่งนะไม่ส่ง
2: ตรงนี้เลยตรงนี้เลย
0: อยากได้บอกเบอร์ทีนะ028179925ฮะส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยจ้า
4: สีม่วงสวยเนาะ
0: สวย
4: พี่สีม่วงสวย
5: ไปเอากลับไปที่โต๊ะ
4: อันนี้ให้ดูสีม่วงสีดำแล้วก็มีสีน้ำเงินตอนนี
0: ้ใช่
4: อันนี้สีไหนหมดแล้วสีไหนหมดแล้วหน
1: ู
4: ใกล้หมดแล้ว
2: ไม่โผล่ก่อน
0: และแอบบอกนิดนึงนะว่าพัดลมไอเย็นไม่ได้แถมกันบ่อยๆนะฮะฉะนั้นถ้าหมดพัดลมหมดแล้วหมดเลยนะจ้าอยากได้พัดลมไอเย็นจัดไปได้
4: ไม่แล้วพัดลมมันเคลื่อนที่ได้ด้วยอ่ะ
0: ใช่ครับ
4: พี่ผมเมื่อกี้อยากจะเคลื่อนที่ไปโต๊ะนู้น
5: ไม่ต้องวางไว้นี
4: ่อ๋อวางไว้
2: ไว้แถมไว้แถม
4: เรายังไม่ใช่เล
2: ี้ยงคุณผู้ชม
4: เอายังไงนะผ่อนได้ด้วยนะอย่าลืมนะนี่นะราคาจาก 5,000 เหลือแค่ 2,899 บาทส่งฟรีโปรพิเศษสำหรับข่าวแหกโค้ง
0: ขอบคุณ
4: แม่เงินไม่ไหวเรามีผ่อนให
2: ้โอ้โหถูกต้องขอบคุณคุณแม็กด้วย
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ขอบค
4: ุ
0: ณคร
4: ับ
0: ขอบคุณครับ
4: แม่ตาแล้วจะเอาอันนี้กลับไปด้วย
2: นะไม่ต้อง
5: ไม่ต้อง
4: เฮ้ยมันดีอ่ะ
5: ไม่พี่หนุ่ม
2: ก็ชอบ
5: ช่คือกลับมาเพราะอะไรรู้ป่ะมีเรื่องจะถาม
4: ว่าม
5: ันเป็นปรากฏการณ์อะไรมันเกิดอะไรขึ้น
4: ว่า
5: คือแตกตื่นกันทั้งประเทศอยู่ดีๆท้องทะเลอันกว้างใหญ่ก็น้ำลดฮวบซะอย่างนั้น
3: ไม่เหลือแต่ปลา
4: พี่เห็นคลิปอยู่ที่มันเหลือแต่ปลา
5: เนี่ยอันนี้คือมันเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าน้ำมันลดลงผิดปกติแล้วเกิดขึ้นหลายจุดด้วยถูกไหม
4: อันนี้ภาพที่เขาตะปูที่นักท่องเที่ยวเขาไปถ่ายรูปกันผมไม่เคยเห็นมันแห้งขนาดน
5: ี้ใช่ไหมอันนี้
4: โอ้โหน้ำมันลดไปเยอะ
5: ดูดิคุณผู้ชมคือมันคือตอนนี้เรามองไปไกลๆมันเหมือนเป็นมีแต่ทรายเป็นหมดเลยยังไม่เห็นน้ำเลยอ่ะ
4: มันไม่ใช่แค่เขาตะปูอย่างเดียวนะมันมีที่อื่นด้วยถูกไหม
5: ใช่มีเกาะปัญญีมีทะเลบางแสนมีชลบุรีเนี่ยคือแบบเนี่ยให้ดูภาพเมื่อก่อนกับตอนนี้เฮ้ย
3: มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
5: เฮ้ยมันหายไปเยอะมากนะ
4: ไม่หลายคนน่ะดูภาพยนตร์แล้วบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันเตือนสึนามิหรือเปล่าน
3: ั่นน่ะสิ
4: มีการตั้งคำถามขึ้นเยอะเอาอย่างนี้สำนักข่าววันนิวเราไปคุยกับอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะครับอาจารย์บอกว่านี่แหละมันคือสัญญาณเตือนจากธรรมชาติมันมาจากซุปเปอร์เอลนีโญมันจะมีพลังมหาศาลและรุนแรงมากลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าลมหอบน้ำจากอีกฝั่งหนึ่งย้ายน้ำไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งได้นะครับนี่ไงมาจากเอลนีโญเลยแล้วเขาบอกจับตาดีๆนะอันนี้ย้ำว่ามันไม่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวมันเลยไม่เกี่ยวกับสึนามิแต่มันมาจากไอ้นี่แหละเอลนีโญที่มันรุนแรงนี่แหละและจับตาเลยปีหน้าเราจะเจอกับ2สุดขั้วนะคุณผู้ชมสุดขั้วหนึ่งคือแล้งรุนแรงมากประมาณครึ่งปี
2: ครับ
4: แล้วไปปลายปีก็จะเจอฝนตกอ่ะฟังอาจารย์หน่อยครับ
6: สามารถเดินไปได้มันไม่ใช่เพียงแค่เท่านั้นเนี่ยมันจะตามมาด้วยเหตุการณ์อื่นนะเช่นถ้าเห็นอย่างนี้แสดงเห็นว่าอะไรหนึ่งอนาคตข้างหน้าเราจะเผชิญกับความร้อนความแล้งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อมันถูกพัดไปอยู่ทางฝั่งนู้นหมดความชื้นมันก็จะไม่ค่อยมีฝั่งเราแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่ตามมาคือร้อนแรงในปีหน้ากลางปีหน้าเนี่ยจะร้อนแรงมาก
4: ร้อนแรงมากมันร้อนแรงขนาดไหน
2: อา
4: จารย์บอกว่าเอางี้นะสูงสุดคือ 44.6 องศา
2: โหไม่อยากจะนึก
5: แสบตัวทะลอ
4: เข้าใจไหม
3: จริง
4: เอาแล้วชาวกรุงเทพอับ44เนี่ยทางภาคเหนือกรุงเทพมหานครเนี่ยปีหน้าคุณจะได้เจอเลย 41 ถึง 44 องศาและเขาบอกเลยนะครับว่าปีหน้าเราจะเจอกัน2สุดขั้วใช่ไหม
2: ครับ
4: แรงสุดแล้วก็จะมีฝนตกแต่ปี2573ปี2574และปี2575เราจะเจอกับมหาอุทกภัยที่ใหญ่กว่าปี2554มิฉะนั้นแล้วอาจารย์อนมาเตือนว่าเราต้องเตรียมรับมือแล้วนะเพราะปี73 74 75น้ำท่วมแต่บอกไม่ได้ว่าไอ้จุดไหนที่มันจะท่ว
2: ม
4: แต่พื้นที่ภาคกลางกับกรุงเทพเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ
2: ครับ
5: อุ๊ยรัฐบาลช่วยด้วยนะ
2: ก็ต้องเตรียมการเอาไว้ด้วยนะ
5: คือประชาชนน่ะเตรียมกันเองอย่างเดียวมันไม่ได้นะมันไม่พอนะ
4: เดียงบไม่ค่อยมี
5: อ๋อโอเคจบ
2: ไม่แต่มันก็ต้องจัดสรรเพื่อช่วยอนาคตไม่ล่ะถูกต้องไม่ล่ะเพราะว่ามันเป็นอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นจริง
4: ๆใช่
2: ก็ต้องเตรียมการรับมือกันไว้ด้วยคุณผู้ชมนะฮะอ่ะแต่ขอสลับอารมณ์ครับมากันที่ซีรีส์จากฝั่ง GMMTV กันหน่อยดีกว่าตอนนี้ต้องบอกว่า2เรื่องนี้กำลังมาแรงกันเลยนะฮะและทำให้หัวใจของคุณเนี่ยว้าวุ่นกันคนแบบคนละฟิลกันด้วยอ่ะเริ่มกันที่เรื่องแรกครับกับยูมาดิแอคนะฮะเดี๋ยวจะรักไซบ้าครับเป็นเรื่องราวของดีนหนุ่มสายหวานเสน่ห์ที่ดันต้องมาเจอกับมอสครับคนที่ไม่ได้ตกหลุมเสน่ห์กันแบบง่ายๆจนเกมจีบครั้งนี้เริ่มไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วล่ะครับและอาจจะกลายเป็นว่าใครกันแน่ที่จะตกหลุมรักกันก่อนนะฮะส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับที่กำลังมาแรงนะฮะนั่นก็คือเงาใต้พระจันทร์ครับ Moon Shadow เมื่อจันทร์นักธุรกิจสาวสุดเพอร์เฟกต์กับคีสาวเจ้าเสน่ห์เริ่มต้นจากความสัมพันธ์แบบไม่ได้ตั้งใจนะฮะแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกกลับค่อยๆเปลี่ยนและเรื่องราวของเจรักแรกของจันทร์ก็กลับมาทำให้ทุกอย่างนั้นซับซ้อนมากยิ่งขึ้นกันด้วยโดย2เรื่อง2ความสัมพันธ์ครับแต่ความสนุกไม่แพ้กันรับชมย้อนหลังกันได้แล้วนะฮะทั้งยูมันแอกเดี๋ยวจะรักไซบ้าและเงาใต้พระจันทร์มูนชาโดครับผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะฮะและที่พิเศษสุดๆเลยครับสำหรับลูกค้า AIS นะฮะนี่คือโปรแรงเดือนกันยายนนี้ครับสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะฮะสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมจาก149เหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าโปรดีแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับ
4: คุณผู้ชมครับแล้วเราพบกับข่าวแหกโค้งวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และทอดพระเนตรวัดกวานสือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:39 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟมอนต์กรุงฮานอยถึงยังพระราชวังทงคินกรุงฮานอยซึ่งเคยเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528ในการนี้ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองหลีภริยาณห้องจัดแสดงของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกล่องเครื่องเงินทรงกลมสลักดุลฉลุโปร่งลายต้นไม้ใบหญ้าและป่าไผ่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และอักษรพระนามาภิไธยสท.ชาเขียวกลิ่นกุหลาบและชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจากโครงการหลวงแก่ประธานาธิบดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระเป๋าย่านลิปเปาชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยโดยช่างฝีมือชาวไทยได้ใช้เทคนิคการปักไหมน้อยหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปักลายดอกลิลลี่ตามชื่อของภริยาประธานาธิบดีสื่อถึงการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองชาติที่กลมกลืนและงดงามตุ๊กตาช้างจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและชาจากโครงการหลวงแก่ภริยาประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยาได้ทูลถวายภาพวาดลงรักรูปวัดเสาเดียวและชาดอกบัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลถวายชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายณอาคารเรือนกระจกโดยมีผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายไทยฝ่ายเวียดนามและคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานเมื่อวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจบแล้วประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ถวายการต้อนรับและกล่าวว่าตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความผูกพันระหว่างประชาชนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งยังรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนไทยที่ให้การสนับสนุนและดูแลชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยมาโดยตลอดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นประธานาธิบดีและภริยาดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบโดยทรงขอบใจประธานาธิบดีและภริยารวมถึงรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มาเยือนเวียดนามครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วก็รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันและไปมาหาสู่กันตลอดระยะที่ผ่านมาซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งข ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนามและเป็นปัจจัยเกื้อกูลการสืบสานมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าหวังว่าการมาเยือนเวียดนามครั้งนี้ในโอกาสครบ50ปีที่ประเทศของเราได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจะเป็นการยืนยันถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีในฐานะมิตรประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสมาชิกของประชาคมโลกให้มั่นคงยืนยาวสืบไปขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีและท่านโงเฟืองลีตลอดถึงประชาชนชาวเวียดนามมีความสุขและความสำเร็จทั้งขอให้ประเทศของเราทั้งสองมีมิตรภาพที่รุ่งเรืองไพบูลย์สืบไปชั่วกาลนาน
0: จบแล้วทรงดื่มอำนวยพรแก่ประธานาธิบดีและภริยาแล้วเสวยพระกยาหารค่ำพร้อมทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามเมื่อจบการแสดงทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาพร้อมด้วยนักแสดงเป็นอันเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศฝ่ายเวียดนามได้ยกเลิกการแสดงทางวัฒนธรรมณวัดงอกเซินจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโดยประธานาธิบดีและภริยาเฝ้าส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:36 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฝมม้อนกรุงฮานอยถึงยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินบริเวณจัตุรัสบาดินโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฝ่ำวันเงียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเลื่อนการจัดพิธีเป็นวันนี้เนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินเป็นสถานที่สำหรับสการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามมีความสูง 12.6 เมตรมีรูปร่างคล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละวงดุริยางค์บรรเลงเพลงดวงวิญญาณของวีรบุรุษเวลา 10:47 นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์โดยมีรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จระหว่างทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงก้าเหงยโฮจิมินหรือเพลงสรรเสริญโฮจิมินสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาดินสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่ออดีตประธานาธิบดีโฮจิมินผู้เคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อ เอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง 21.6 เมตรฐานกว้าง31เมตรเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29สิงหาคม2518ในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์วงดุริยางค์บรรเลงเพลงแหลงตุกาซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญแล้วเสด็จเข้าด้านในสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงผู้ซึ่งเป็นความศรัทธาแห่งชัยชนะอันแน่นอนด้านบนของสุสานสลักคำว่าประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นภาษาเวียดนามว่าจูติกโฮจิมินห์ภายในสุสานมีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความรักชาติและความรักอิสระเสรีของชาวเวียดนามทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนรุ่นหลังจารึกบนผนังหินอ่อนเป็นภาษาเวียดนามว่าคงก่อกีเอินดอกหลับซอแห้งฟุกมีความหมายว่าไม่มีสิ่งใดที่สูงค่ากว่าเอกราชและอิสรภาพเวลา 11:06 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกว้านซือกรุงฮานอยโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศถันเหียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกว้านซือพระมหาคณาจารย์ทิศดึกเทียนรองประธานและเลขาธิการสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันต้วนรองเลขาธิการและหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันทวนกรรมการเลขาธิการและรองหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้ารับเสด็จและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จวัดกว้านซือสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอาทิพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระสากยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้าเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระมหาคณาจารย์ทินเถียนเนินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งทรงกราบคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลวัดกว้านซือเป็นที่ตั้งของสำนักงานกลางพุทธศาสนาเวียดนามซึ่งเทียบเท่าสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมและยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาในเวียดนามด้านหลังวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาในการนี้ประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามถวายพระพุทธรูปพระอมิตาพระพุทธเจ้าแด่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้าจำลองจากวัดเฟิร์ตติสจังหวัดบักนินวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังโรงแรมที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ดังนี้
1: ค่ำวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุม1ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชวโรกาสให้เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสนองพระราชดำริจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเมื่อปี2528กปร.ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสดำเนินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพระราชดำริ16แห่งสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุงพื้นที่แปลงสาธิตในพื้นที่ลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจะเริ่มในปี2570ได้แก่โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในแปลงวิจัยทดลองศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองของกรมชลประทานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมงการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครั้งนี้สำนักงานกปร.ได้สนับสนุนค่าอาหารของศูนย์ผลิตพันแพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสุรินทร์จังหวัดปัตตานีโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนปานนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสแล้วปรับปรุงระบบประปาของโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสของกรมชลประทานจัดทำแปลงเกษตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษแก่นักเรียนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอาทิโครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์ของกรมพัฒนาที่ดินเริ่มปี2568ในพื้นที่ 2.75 ไร่เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์หญ้าแฝกที่ถูกต้องตามสายพันธุ์เป็นแหล่งพันธุ์การศึกษาขยายพันธุ์และการใช้หญ้าแฝกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จัดทำแปลงรวบรวมหญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์28สายพันธุ์แบ่งเป็นหญ้าแฝกกลุ่มและหญ้าแฝกดอนทำแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกส่งพุ่มล้อมไม้ผลแปลงสาธิตปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงพืชผักและพืชวงขิงข่าโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 3-5 ปีโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานให้โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรได้ขยายผลแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนตั้งแต่ปี2563สนับสนุนไก่ไข่พระราชทานแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนครอบคลุม7จังหวัดได้แก่สงขลาพัทลุงสตูลตรังปัตตานียะลาและนราธิวาสให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้การประกอบอาชีพสร้างความมั่นคงทางอาชีพอย่างยั่งยืนส่วนโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชนโรงจัดทำแปลงสาธิตเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมศึกษาวิธีการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเลี้ยงในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ29โรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนมีรายได้จากการขายน้ำผึ้งชนโรงส่งเสริมการเลี้ยงแก่เกษตรกรในพื้นที่ขยายผลเป็นการสร้างเครือข่ายการเลี้ยงผึ้งชนโรงในอนาคตวันนี้เวลา 8:49 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสนามฟุตซอลนาควานิชค่ายสุรินทร์อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีทรงเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสุรินทร์ครบรอบปีที่46วันที่22กันยายน2569ค่ายสุรินทร์เป็นชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2522ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด

0: เมื่อวันที่22กันยายน2523มีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันจัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารเพื่อความมั่นคงของประเทศจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการดำเนินงานภายในค่ายอาทิศูนย์ผ้าบาติกค่ายสุรินทร์ปีที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเรื่องการสกัดสีจากธรรมชาติใช้ดอกดาลาสกัดเป็นเฉดสีชมพูอ่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเดิมที่ใช้ผ้าซาตินมาใช้ผ้าทอจากเส้นใยดอกดาลาเพื่อเพิ่มมูลค่าและยึดหลัก Zero Waste เศษผ้าที่เหลือนำไปผลิตเป็นโบมัดผมกระดุมและกิ๊บติดผมโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างมีต้นแบบมาจากพระสเวสสุรคชาทานช้างต้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นช้างโปรดในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ผลิตภัณฑ์ของศูนย์เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวส่วนบุคลากรได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรินทร์จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงการวิทยาศาสตร์สอนให้เด็กทำสลามและเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติการทำสีจากก้อนหินตั้งแต่การคัดเลือกก้อนหินไปจนถึงการใช้ประโยชน์ต่างๆเช่นเป็นสื่อการสอนและกิจกรรมศิลปะการต่อยอดสู่อาชีพและผลิตภัณฑ์ในอนาคตและช่วยสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืนเด็กยังได้ใช้สีไร้สารเคมีพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสาทสัมผัสได้ฝึกสมาธิและความอดทนเวลา 10:38 น.เสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับเลือกจากโครงการของสอบต.รอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569ปลูกฝังให้นักเรียนทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้ไปปฏิบัติที่บ้านจนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนมีนักเรียนเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัล10คนโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568มีผู้ผ่านการคัดเลือก34คนโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569ส่งเสริมให้ครูผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายในชุมชนคิดสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ตามหลักคิดสื่อ 3D สื่อดีพื้นที่ดีและภูมิคุ้มกันที่ดีมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรางวัลชนะเลิศ3แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัล
1: การจะพัฒนาและแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกหน่วยประกอบกับการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความเข้าใจและด้วยเจตนารมณ์อันดีที่จะช่วยให้สังคมชายแดนภาคใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสร้างความเข้าใจและดูแลทุกสุขของประชาชนเหมือนญาติมิตรหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถก็วางใจได้ว่าสังคมชายแดนภาคใต้จะมีความเจริญพัฒนาความสงบร่มเย็นประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นสามารถประกอบสัมมาอาชีพทำหน้าที่การงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุข
0: จากนั้นทรงฟังผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาของสอบต.ในรอบปีที่ผ่านมาอาทิโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้คัดเลือกเยาวชนที่ใจรักการเกษตรปีละ10คนให้ทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา

ศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานีหรือโอรังอัสลีปัจจุบันมีทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพโครงการสอนภาษาไทยของคนสยามในรัฐกลันตานประเทศมาเลเซียส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนาสืบสานความเป็นไทยและโครงการการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐอย่างถูกต้องโอกาสนี้ทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ผลงานของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาที่ชนะการประกวดการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของสอบต.ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งเวลา 14:12 นเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดาสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคณาจารย์และนักศึกษาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจทอดพระเนตรการรำเฉลิมพระเกียรติและการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาภาคเอกชนและชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์พื้นฟูศิลปะการแสดงโขนมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติก่อให้เกิดการสืบสานองค์ความรู้อย่างกว้างขวางและเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนในภูมิภาคต่างๆได้เรียนรู้ฝึกฝนทำรงรักษาศิลปะแขนงนี้นำเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกอินทรชิตตอนนาคบาทมาแสดงเล่าถึงการทำศึกใหญ่กล่าวถึงอินทรชิตโอรสของทศกัณฐ์ซึ่งประกอบพิธีชุบศรนาคบาทก่อนออกรบกับกองทัพพระรามนักแสดงเป็นเด็กและเยาวชนอายุ 6-18 ปีรวม112คนจากสถานศึกษา26แห่งของจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสขนเยาวชนชายแดนใต้เริ่มเมื่อปี2551ฝึกอบรมและแสดงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา18ปีไม่ได้มุ่งหมายเพียงให้เยาวชนสามารถแสดงขนได้อย่างถูกต้องและงดงามเท่านั้นหากยังใช้กระบวนการฝึกฝนเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังระเบียบวินัยความอดทนความรับผิดชอบและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมมีเด็กและเยาวชนผ่านการเรียนรู้และฝึกสะสมแล้วกว่า 2,000 คนในเวลาต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปวัดนบวงศารามอำเภอเมืองปัตตานีในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566สิริอายุ98ปีนางสาวสมพิษวรคามินเกิดเมื่อวันที่19กันยายน2467บิดาและมารดาคือรองอมาตรีเชื้อและนางสะอางวรคามินมีพี่น้อง8คนด้านการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์วิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเริ่มทำงานปี2482เป็นครูของโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ต่อมาปี2506ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์มีปณิธานที่จะจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยปรัชญาที่ว่าฝ่ายศึกษาจรรยาเลิศเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจกำลังสติปัญญาพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับตลอดจนอุทิศตนบำเพ็ญกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆได้รับเกียรติบัตรโล่รางวัลมากมายจนเป็นที่ประจักษ์ของสังคมจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทั้งยังเป็นผู้คอยอบรมสั่งสอน
ให้คนในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม

0: ช่วยเหลือผู้อื่นจึงเป็นที่รักและเคารพของครอบครัวและคนในพื้นที่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569

0: เวลา 7:51 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG676 เสด็จไปยังท่าอากาศยานนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้แทนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าส่งเสด็จการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16 ถึง 26 กันยายน 2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุด Thai Knowledge, Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ภายใต้กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณโตเกียว National Museum ในวันที่18 กันยายน 2569และจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจซึ่งสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน3ประเภทได้แก่ประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทอีเวนติ้งและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเวลา 15:58 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนาริตะโดยมีนายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยานาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้ารับเสด็จก่อนประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมอามันโตเกียวซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับมีระยะทางประมาณ67 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง 25 นาทีเมื่อเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกพงศักดิ์คิ้วนางผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการนางสุวรรณาศิลปะอาชารองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยหัวหน้าสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่นพร้อมคู่สมรสและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้ารับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8 รูปเวลา 11:00 พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเวลา 17:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8 รูป และเวลา 19:00 นนายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามรวม8รูปวันนี้มีประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดทั้งวันทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังว่าพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายนได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาวันที่19กันยายนเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีองคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการไปโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับฟังสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์รวมถึงผลการดำเนินงานและอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำยางชุมจากนั้นพบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมมอบพันไม้และเมล็ดพันธุ์โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งปี2546พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำกรมชลประทานจึงปรับปรุงเพิ่มความจุน้ำมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์กว่า 20,000 ไร่ช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่ากุยบุรีช้างป่ามีแหล่งน้ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำกุยบุรีต่อจากนั้นไปโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2541เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งช่วยเหลือราษฎรท้ายอ่าง 4,000 ไร่540ครัวเรือนช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนองคมนตรีตรวจเยี่ยมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษา10โครงการหลัก39โครงการย่อย89กิจกรรมในพื้นที่97หมู่บ้าน149โรงเรียนขนาดเล็กเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้ชุมชน98ผลิตภัณฑ์รักษาและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า30เรื่องและผลงานนวัตกรรม88รายการประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คนนอกจากนี้องคมนตรียังได้ฟังสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมและอยู่ระหว่างบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตพร้อมกับบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์องคมนตรีลงพื้นที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พลเอกกัมปนาทรุดิตองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนดินแดงอำเภอโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ สถานีวิจัยแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ขยายผลแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงแบบโครงการหลวงโมเดลวัตถุประสงค์หลักคือใช้ประโยชน์พื้นที่สปก.ให้ถูกต้องตามกฎหมายยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ทุกมิติเป็นต้นแบบถ่ายทอดและขยายผลองค์ความรู้ไปสู่พื้นที่ต่างๆของประเทศไทยโอกาสนี้องคมนตรีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ให้บรรลุผลให้ความสำคัญกับ2แนวทางหลักได้แก่งานด้านการวิจัยมุ่งศึกษาวิจัยพันธุ์พืชที่มีอยู่ในพื้นที่และพัฒนาพันธุ์พืชที่มีมูลค่าสูงและงานด้านการพัฒนาครอบคลุมมิติสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคนให้เกิดความสมดุลทั้งให้ความสำคัญกับการตลาดจากนั้นตรวจเยี่ยมภายในสถานีวิจัยอาทิโรงเรียนปลูกพืชแปลงปลูกเสาวรสกล้วยฝรั่งเนื้อแดงมะละกอและกาแฟภายใต้ร่มเงาตลอดจนจุดก่อสร้างอาคารคัดบรรจุและอาคารแปรรูปช่วงบ่ายไปตรวจเยี่ยมแปลงที่3คลองโป่งและอ่างเก็บน้ำคลองโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของสถานีวิจัยเพื่อเป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างอาชีพและรายได้ควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจเยี่ยมแปลงขยายพันธุ์แฝกและแนวการปลูกไผ่หนามป้องกันช้างซึ่งเป็นแนวทางอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูระบบนิเวศและลดผลกระทบกับปัญหาช้างป่าในพื้นที่รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริติดตามการดำเนินโครงการวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริไปศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดลพบุรีอำเภอพนัสนิคมจังหวัดลพบุรีติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ได้รับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีศูนย์แห่งนี้มีเด็กและเยาวชนชายและหญิงรวม21รายส่วนใหญ่กระทำผิดด้านยาเสพติดน้อมนำแนวทางของโครงการกำลังใจในพระดำริไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์กลับตัวกลับใจห่างไกลเส้นทางกระทำผิดซ้ำกลับไปอยู่ในครอบครัวสังคมสถานศึกษาและประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจจัดฝึกอาชีพเช่นซ่อมเครื่องยนต์เล็กทำสีรถจักรยานยนต์และการดูแลสนามกอล์ฟมีศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เช่นปลูกดินปลูกใจเพื่อสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันใหม่ให้เยาวชนสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อย่างมั่นคงต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาคณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นกรุงเทพวิกทองเทรดดิ้งบริษัท SS พันไมล์จำกัดและบริษัทนิโต้มาเทคประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครจังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร่ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้งจำกัดร้านลลิตาคาเฟ่จังหวัดเชียงรายโรงเรียนบ้านพร้อมบุญจังหวัดขอนแก่นและมูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากจังหวัดตรังนครศรีธรรมราชและสงขลาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคอสเมติกมีจำกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครสิงห์บุรีและบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.กรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือบริษัทมันทันส์อินกรีเดียนต์ประเทศไทยจำกัดบริษัททรินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพจากวัดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงรายรวม8รูปวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงประสบนิกรและประเทศชาติอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่สำนักงานเทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่อำเภอละงูจังหวัดสตูลโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: ไอรู้ว่ายูเจ็บที่ไอทิ้งยูไปไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
3: ไม่ต้องเศร้านะคะพี่จัน
4: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
2: ๆแต่ถ้ายูจูบถ้ายูไม่ตื่นเต้นอีกแล้วไอจะยอมปล่อยยูไป
5: พี่อย่าเพิ่งไปทุกครั้งเวลาที่ฉันจูบเธอหัวใจของฉันก็จะเต้นแรงเสมอแค่กับเธอคนเดียวนะพี่

0: นี่เราเคยเจอกันมาก่อนเหรอ
1: ใช่ค่ะตั้งแต่หนูอายุ15
0: ขอโทษทีนะฉันจำไม่ได้เลย
1: ไม่เป็นไรค่ะเรื่องมันก็ผ่านมาเกือบ10ปีแล้วพี่จะลืมก็ไม่แปล
0: กแต่เธอจำฉันได้เธอไม่ลืมฉันเลยเธอจะโกรธฉันก็ได้นะฉันลืมเรื่องสำคัญขนาดนี้ฉันสมควรโดนแล้วล่ะ
1: ก็ได้ค่ะหนูยอมรับว่างอนนิดหน่อยแต่งอนไม่เท่ากับที่พี่ไปจุดคนอื่นที่ไม่ใช่หนูหรอกนะ
0: ฉันขอโทษ
1: แค่ขอโทษไม่พอหรอกค่ะ
0: แล้วฉันต้องทำยังไงล่ะเธอถึงจะหายงอนฉันอ่ะ
1: จริงๆมันก็มีวิธีนะคะคืนนี้หนูเป็นคนเดียวที่จูบพี่ได้พี่ห้ามจูบหนูก่อนจนกว่าจะได้รับอนุญาต
0: นี่เธอเอาคืนฉันเหรอ
1: แล้วพี่ยอมไหมล่ะคะ
0: ก็ได้ต่อไปนี้ฉันยอมทั้งหมดทุกอย่างแหละ
1: งั้นหนูไม่เกรงใจแล้วนะคะ

ฉันมีเรื่องสำคัญต้องคุยกับเธอฉันอยากยกเลิกข้อตกลงของเราสองคนฉันไม่อยากให้เธออยู่ในสถานะเด็กเลี้ยงอีกต่อไปแล้วคีนเรามาเป็นแฟนกันไหม

เป็นสิคะอยากเป็นมานานแล้วด้วยงั้นเราเป็นแฟนกันแล้วนะ

ามที่ตกลงกันไว้นะคะคืนนี้หนูจะเป็นคนเดียวที่จูบพี่ได้พี่ห้ามจูบหนูก่อนจนกว่าหนูจะอนุญาต

0: คุณจันครับคุณภูมาขอพบครับ
1: แค่เข้ามา
0: เชิญครับ
2: ขอบคุณนะครับจัน
1: มอร์นิ่งภู
2: จันนี่แกโอเคเปล่าวะ
1: ก็ปกตินะทำไมวะ
2: ไม่เว้ยแกไม่ปกติเมื่อกี้แกกุนมอร์นิ่งใส่เราแล้วก็ยิ้มด้วยปกติแกไม่ค่อยยิ้มให้ใครนะ
1: งั้นต่อไปเนี้ยฉันจะยิ้มให้แกเห็นบ่อยๆแล้วกันนะ
2: ที่แกอารมณ์ดีแบบเนี้ยพอเจเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วใช่ปะ
1: เจบอกแกเหรอ
2: ใช่เราก็ฝากมาบอกด้วยนะว่าจะทำตามที่พูดไว้กับแก
1: แค่นี
2: ้อืมอ๋อแล้วเรื่องเงินที่เราติดค้างเจอยู่อ่ะเราทยอยคืนเกือบหมดแล้วนะเราได้เงินจากพ่อมาเพราะงั้นแกไม่ต้องกังวลแล้วนะว่าเจจะใช้อะไรเราอีกเราจะไม่เกี่ยวข้องกับเจอีกแล้วเว้ย
1: ขอบใจนะภู
2: ขอบใจอะไรเราต่างหากที่ต้องขอบใจที่แกยังไม่ตัดเพื่อนกับเรา
1: ก็ถ้าฉันเลิกคบแกฉันก็ไม่มีเพื่อนแล้วปะ
2: ยังไงเราก็รู้สึกผิดอยู่ดีอ่ะขอโทษอีกทีนะจัน
1: ช่างมันเถอะเรื่องมันจบไปแล้วอะแต่แกต้องสัญญากับฉันนะว่าถ้าต่อไปเนี้ยแกมีเรื่องเดือดร้อนอะไรแกต้องมาบอกฉันห้ามเกรงใจเด็ดขาดเข้าใจปะ
2: อืมเราสัญญา
1: เออฮูแกเคยบอกฉันว่าแกมีเพื่อนที่เป็นช่างสักใช่ปะที่ชอบสักให้พวกดารา
2: ใช่ทำไมเหรอ

0: หนักปะมากูเชื่อถือ
1: เออพรุ่งนี้กูไม่มาเจอพวกมึงก่อนทำงานนะเดี๋ยวกูส่งลิสต์เพลงที่จะใช้ร้องไปให้แล้วเดี๋ยวเจอกันทีเดียวที่เดอะพรีเซนต์เลย
2: นักร้องนำวงกูแม่งบีดอีกแล้ว
1: เพราะกูมีธุระไง
3: ธุระอะไรอ่ะธุระหัวใจป่ะจ๊ะ
0: นี่ไงกูว่าแหละวันนี้คีนมันลมดีมันร้องแต่เพลงรักคอยซ้อมเพลงหักมันก็คอยเปลี่ยนเพลง
4: จริงมึงก่อนหน้านี้ยังหงอยเป็นหมาอยู่เลยมันทำไหมไหนเล่ามาดิ
1: ก็ไม่ได้ทำไมก็แค่กูมีแฟนแล้วนะ
4: เชี่ย
1: พวกมึงจะตกใจอะไรขนาดนั้น
4: นี่กูไม่ได้ฟังผิดใช่ป่ะ
2: กูแม่งไม่อยากจะเชื่อว่าคนอย่างไอ้คีเนี่ยนะจะเลิกเจ้าชู้อ่ะ
3: นั่นดิก็ไหนมึงบอกว่าไม่คิดจะจริงจังกับใครไงวะ
1: ก็เพราะกูรอคนนี้อยู่ไงทั้งชีวิตนี้กูจริงจังแค่เขาคนเดียว
0: เขานี่เขาไหนวะเอาหน้ามาดูดิ
5: ไ
0: หน
5: ไม
0: ่ไหนล็อกเลยล็อกเลยไหน
5: เอา
0: หน่อยเดียวขอดูหน่อย
5: ไ
0: หนเขา
5: ไม่เอา
0: ไม่ให้หน่อย
3: ไม่ให้บอกหรอ
1: ไม่ให้เอา

0: มาที่นี่ได้ไงคะก็มารับเธอกลับบ้านไงวันนี้ไม่ต้องไปร้องเพลงต่อไม่ใช่หรอ
1: ใช่ค่ะนี่ก็เพิ่งซ้อมกันเสร็จกำลังจะกลับกันแล้ว
2: แล้วนี่คุณจันกับคี
0: เป็นแฟนกันค่ะ
3: เช่นกันเหรอ
0: คะจับกันเถอะที่รักเดี๋ยวช่วยถึง
3: เออค่ะที่รักเชิญค่ะ
4: ดูอ่อนแอเลยอ่อนแอ

0: ป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ฉันมาทำงานสายอ
1: ่
0: ะ
1: แต่พี่โทษหนูไม่ได้นะพี่ไม่ยอมนอนเอง
0: ก็ใครใช้ให้ใส่ชุดนอนแบบนั้นล่ะ
2: เมื่อความสนุกถูกชักใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
3: หนึบแดงนัวแดง
4: แดงมันเด็ดทุกคำ
2: ยำยำสุดเด็ดลองเลย

0: still available at Thai Ticket Major.
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: Lichen Reflection Concert.
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: Jan Jing Jing Bewitch You Fan Con 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
2: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free

0: Sky Narni S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: น้ำปลาร้าตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัวมีตำหนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
0: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
5: beauty sexy comedyOf course.
6: Such a nut.
5: And a little fantasy.
0: Anything else?
5: We are expecting you, honey.
0: Nam Tan Film Glamorous FanCon.
7: Super Dad. หน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
9: ้สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
0: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
10: โอ้
11: ไม่ได้นะ
12: ลองนี่ดีกว่าอยากอยู่กันไปนานๆก็ต้องให้เขากินแต่สิ่งดี
13: ๆลองเลิฟลองรอยัลคานิน
14: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
12: นะ

0: เนื่องในโอกาสอะไรคะเนี่ย
1: ก็โอกาสที่พิเศษมาก
0: ครบรอบเหรอคะก็ไม่ใช่มีเรื่องอะไรดีๆเหรอคะ
1: ๆเอาเป็นว่าเป็นเรื่องที่เธอคาดไม่ถึงแน่
0: แล้วต้องทำยังไงพี่ถึงจะบอกอ่ะ
1: อยากรู้ขนาดนั้นเลย
0: ก็ใช่สิคะ
1: เธอช่วยมาถอดเสื้อคลุมให้ฉันหน่อยสิ
0: วันนี้ดูแปลกๆนะคะ

0: ยังไงคะเฉลยได้ยัง
1: นี่เธอไม่สังเกตอะไรหน่อยหรอว่าฉันมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่า
0: พี่ศักดิ์เหรอ
1: เบาๆสิเดี๋ยวคนอื่นก็ตกใจหมดหรอก
0: พี่ศักดิ์รูปคุณ

0: แจซอนเพื่อนหนูเหรอคะ
1: อืมคราวนี้ฉันจะได้จำเธอได้แล้วไงแต่จริงๆมันมีความหมายมากกว่านั้นนะเวลาที่เราแต่งเพลงสิ่งแรกที่เราเขียนลงไปบนกระดาษก็คือกุญแจซอนมันคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างก็เหมือนกับเธอที่เป็นจุดเริ่มต้นของฉันเธอทำให้ฉันอยากกลับมาร้องเพลงอีกครั้ง
0: แต่สักแบบนี้มันจะดีเหรอคะ
1: ทำไมล่ะที่เธอยังสักได้เลยฉันว่ารอยสักนี้ก็สวยดีนะ
0: แล้วครอบครัวพี่เขาไม่ว่าเหรอคะอีกอย่างมันก็ดูไม่เหมาะกับลุคผู้บริหารหรือเปล่า
1: การบริหารมันใช้สมองบริหารไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรอยสักเลยส่วนเรื่องครอบครัวคงไม่มีใครมาว่าฉันได้หรอกฉันโตแล้วร่างกายฉันเป็นของฉันคงไม่มีใครมาตัดสินฉันแค่เพราะรอยสักหรอกนะ
0: ขอบคุณนะคะที่ทำเพื่อหนู
1: ต่อไปนี้ฉันจะทำเพื่อเธอแค่คนเดียว
0: ข้างรักจังหนูชอบพี่หมดนี้นะ

0: เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ฉันมาทำงานสาย
1: สายไม่กี่นาทีเองนะคะ
0: ก็ปกติฉันมาก่อนเวลาไง
1: แต่พี่โทษหนูไม่ได้นะพี่ไม่ยอมนอนเอง
0: ก็ใครใช้ให้ใส่ชุดนอนแบบนั้นล่ะ
1: แล้วชอบไหมคะ
0: ก็ชอบ
1: งั้นก็อย่าบ่นค่ะ
0: แต่จะมาทำให้เสียงานไม่ได้นะคะเข้าใจไหมเด็กดื้อ
1: เข้าใจค่ะงั้นมาทำงานเถอะค่ะเดี๋ยวหนูนั่งเล่นรอแล้วไปกินข้าวกลางวันกัน
0: ข้าวกลางวันเหรอ
1: ใช่ค่ะหนูรู้จักร้านอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีมากด้วย
0: วันอื่นได้ไหมอ่ะวันนี้ฉันมีประชุมอะ
1: งั้นเย็นนี้ไหมคะ
0: แต่ไม่รู้จะเลิกกี่โมงนะ
1: หนูรู้นะคะ
0: รู้ได้ไง
1: ก็ถ้าหนูไปหาแสดงว่าต้องเลิกงานแล้วไงคะตั้งใจทำงานนะคะ
0: ไปทำงานละ
1: เดี๋ยวค่ะ
0: บ๊ายบายค่ะ
1: เจอกันนะ

0: ผมเกรงว่าเรื่องเพิ่มงบดูแลและจัดอบรมพนักงานเนี่ยคุณหญิงจรรยาน่าจะไม่เห็นชอบเท่าไหร่นะครับคุณจัน
1: โรงแรมของเราได้คะแนนรีวิวจากแขกผู้เข้าพักเรื่องการให้บริการของพนักงานสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นจันเลยคิดว่าการเพิ่มเงินเพื่อดูแลแล้วก็อบรมพนักงานใหม่ก็ถือเป็นเรื่องสมเหตุสมผลค่ะ ส่วนเรื่องคุณแม่จันจัดการเอง
0: แล้วเรื่องการปรับราคาห้องพักล่ะครับโดยต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วก็ค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่าทางโรงแรมต้องเริ่มพิจารณาเรื่องการ

0: ราคาห้องพักให้สูงขึ้นแล้วนะครับ
1: เรื่องนั้นจันยังไม่อยากทำค่ะจันคิดว่าตอนนี้เราควรออกแคมเปญพิเศษเพื่อกระตุ้นลูกค้ามากกว่าถึงต้นทุนจะสูงขึ้นก็จริงแต่เราจะสามารถทำกำไรได้จากคุณภาพของห้องพักแล้วก็การให้บริการที่ดีของโรงแรมเรา
0: แต่ผมว่ายังไงเนี่ยเรื่องการปรับราคาห้องพักมันก็จะเฟนนะครับต้นทุนทุกอย่างมันเพิ่มขึ้นหมดเลย
2: คุณจันคะคนคีมารอพบค่ะ
1: งั้นวันนี้ยุติการประชุมแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะ
0: แต่เรายังไม่ได้ข้อสรุปอะไรเลยนะครับคุณจัน
1: ไว้มาสรุปใหม่กันพรุ่งนี้แล้วกันค่ะวันนี้เราประชุมกันมา5ชั่วโมงแล้วหลายคนก็เริ่มจะไม่ไหวกันแล้วใช่ไหมคะ
3: แต่วันนี้เรายังไม่ได้ข้อสรุปในการประชุมเลยนะ
4: ก็นั่นน่ะสิ
2: ไอ้นี่ก็อยู่จะกลับมาคนเดียวไม่คิดว่าจะตัวติดกัน
1: อยู่ต้องการอะไร
2: ไอ้คิดว่านี่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของยูไอ้เลยอยากคุยกับยูแค่2คน

0: Jan Jing Jing Bewitch You Fan Con 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: โฟร์ทเลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาคนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: ูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทย

0: Club Whimsical House Funcom. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: เคล็ดลับขนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกบทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดี

0: Sky Narny S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: ย่าผมมาแล้ว
2: ไปหาย่า
3: ขอฟ้าก
2: ับกูนะ
4: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ่ะและเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
1: กูถอดให
2: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได
1: ้ไปอาบน้ำกับกูปะ
5: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์พรุ่งนี้เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM25
6: Like the Soy 300 ml

0: อยู่หรือยังคะ
1: ฟ้องร้องมาแล้วเนี่ยหาซิมบ้ากันดีกว่าซิมบ้าเจ
2: กลับกันมาสักทีไอ้นี่ก็อยู่จะกลับมาคนเดียวไม่คิดว่าจะตัวติดกัน
1: ยูเลิกเข้ามาห้องไอแบบนี้สักทีได้ไหมเอาจริงแบบนี้มันผิดกฎหมายนะ
2: พอเลิกกันแล้วก็กลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายเลยเนาะ
3: ถึงยังไม่เลิกก็ไม่ควรเข้ามาแบบนี้นะคะ
2: ก็คนมันชินเข้ามาแบบนี้ได้ตั้งแต่สมัยเรียนละ
1: ยูต้องการอะไร
2: ไอคิดว่านี่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของยูไอเลยอยากคุยกับยูแค่สองคนแต่ไม่คิดว่าจะมีอีกคนเข้ามาด้วยไว้เราอยู่กันสองคนไอ้ค่อยบอกแล้วกัน
3: ที่นี่ไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวของพี่จันแล้วค่ะตอนนี้ที่นี่คือพื้นที่ส่วนตัวของเราสองคนถ้าพี่อยากคุยอะไรกับพี่จันก็คุยได้เลยค่ะหนูกับพี่จันเราไม่มีเรื่องต้องปิดบังกันอยู่แล้วแต่ถ้าพี่ไม่คุยตอนนี้ก็กลับไปเถอะค่ะ
2: โอเคงั้นไอ้กลับ

ศักดิ์เหรอสวยดีนะไม่ชอบ

ฉันจะไม่ทำให้เธอเสียใจอีก

0: เจตอนนี้ดูแย่มากๆเลยว่ะ
1: แล้วแกจะให้ฉันทำยังไงดูก็รู้ว่าตอนนี้เจกำลังพยายามเรียกร้องความสนใจจากฉันอยู
0: ่เราก็รู้แต่เราอยากให้แกเห็นแกความเป็นเพื่อนกันไปพูดกับเจหน่อยไปเตือนมันหน่อยเราไม่เคยคิดเลยนะเว้ยว่าคนแบบเจอ่ะมันจะล้มแบบเนี้ย
1: ฉันจะไปพูดอะไรได้เจคงไม่ฟังอะไรฉันหรอก
0: มันฟังแกแน่จันแกเป็นคนเดียวบนโลกนะเว้ยที่มันจะยอมฟังอ่ะ
1: ฉันกับเจเราจบกันไปแล้ว
0: ที่แกไม่ยอมไปคุยกับเจเพราะแกกลัวว่าจะทำให้แฟนของแกไม่สบายใจใช่ป่ะ
1: ฉันทำเขาเจ็บมามากพอแล้วตอนนี้คนที่ฉันต้องแคร์มีแค่เขาส่วนเรื่องของเจก็คงต้องปล่อยให้เจจัดการตัวเองฉันคงไปช่วยอะไรไม่ได้ทำอะไรอยู่หรอ
2: หนูขอเล่นเปียโนนี้ได้ไหมคะ
1: ตอนนี้เธอมีอะไรในใจหรือเปล่า
3: เรื่องตัวเองคุณใส่ใจแค่ไหนใหม่ Swiss Reju Plus 3ส่วนผสมสำคัญเพื่อสิ่งที่ใช่เริ่มได้จากการใส่ใจตัวเองเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจ Swiss Reju Plus
4: อาหารแมวคุณภาพ
5: พวกเราเลือกเนกโก Holistic and Grain Freeผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
6: อาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
7: Ladies and Gentlemen Please welcome two girls who are gonna change your life forever
8: Beauty Sexy Comedy Of course
9: Something nut
8: And a little fantasy
7: Anything else?
8: We are expecting you, honey.
7: Nam Tan Film Glamorous FanCon.

0: Lichen Reflection Concert.
1: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
2: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
3: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
4: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
5: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
6: เลือกเมกะแท็ง
5: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแท็งจากแคนน
7: อนแคนนอน delighting you always
8: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
9: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
10: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
11: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
12: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
13: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
14: ลุงมีแฟนเหรอ
15: พวกมึงคิดว่าระดับมาเฟียของจังหวัดสองตระกูลที่ไม่ถูกกันมาคบกันเองเนี่ยมันจะไปกันรอดเหรอวะ
16: ตอนนี้พวกยี่ปัวมันยกเลิกดีลขนส่งบ้านเราหมดพ่อจะปล่อยให้มันหยามเราแบบนี้ไม่ได้นะ
17: งั้นมึงลองไปเจอลูกสาวหน่อยไหม
18: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30
19: ดูทีวีช่องวันสาเสร็จดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30พิเศษลูกค้า AAA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจบันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก
20: แฟได้แล้วค่ะ
21: ขอน้ำอุ่นที่หนึ่งนะคะ
20: ได้ค่ะ

0: เราสองคนนี่ชอบอะไรเหมือนกันนะคะ
1: ถ้าจะมาหาเรื่องพี่ขอตัวนะ
0: หนูไม่ได้หมายถึงเรื่องพี่จัน
1: อย่าทับโถมอะไรพี่อีกล่ะ
0: นี่หนูดูเป็นคนแบบนั้นเหรอเราสองคนไม่สามารถเป็นเพื่อนหรือพี่น้องกันได้เลยเหรอคะ
1: พูดจริงดิคิดแบบนี้จริงๆเหรอในมุมกลับกันถ้าพี่กลับมาคบกับจันจริงๆน้องจะยังอยากเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่น้องกับพี่อยู่ไหม

0: หนูก็คงเป็นไม่ได้เหมือนกัน
1: น้องพี่ไม่ชอบให้ใครมาสงสารตัวพี่ชีวิตพี่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วที่น้องมาทำเป็นห่วงเป็นใยพี่เนี่ยก็เพราะจันเขาไม่ยอมมาเจอพี่ใช่ไหมพี่จะบอกอะไรให้นะจันเขาคิดถูกแล้วแหละที่เขาไม่มาพอถึง

0: เขามาเตือนพี่มาเทคแคร์พี่มันก็มีแต่ทำให้พี่แย่ลงจันเขารู้จักพี่ดีจริงๆนั่นแหละและไอ้ที่น้องทำอยู่เนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกเหรอคงรู้สึกดีที่เป็นแม่พระใช่ปะ
1: หนูไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นนางเอกที่หนูมาเพราะว่าครั้งหนึ่งหนูรู้สึกถูกชะตากับพี่จริงๆถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็เถอะแต่ถ้าพี่ไม่อยากรับหนูเป็นเพื่อนหนูก็เข้าใจ
0: ต่อให้พี่มูฟออนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกแล้วก็ขอเตือนไว้อย่างเรื่องความรักของน้องกับจันมันไม่ง่ายระวังตัวไว้แล้วกัน

แล้วก็ขอเตือนไว้อย่างเรื่องความรักของน้องกับจันมันไม่ง่ายระวังตัวไว้แล้วกัน

0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: หนูขอเล่นเปียโนนี้ได้ไหมคะ
0: ได้สิแต่บอกฉันก่อนได้ไหมตอนนี้เธอมีอะไรในใจหรือเปล่า
1: เมื่อวานหนูไปเจอพี่เจมาค่ะ
0: เธอคงโดนเจวีนมาสินะ
1: พี่จันนี่รู้จักพี่เจดีมากเลยนะคะ
0: ก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กอะแต่ตอนนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นแล้วนะ
1: หนูรู้ค่ะว่าพี่จันรักหนูแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับพี่เจแล้ว
0: ถ้ารู้แล้วตอนนี้มีปัญหาอะไรล่ะ
1: พี่จันว่าเราสองคนจะไปกันรอดไหมคะ
0: รอสิไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรฉันจะทำให้ความรักครั้งนี้ของเราสองคนมันเป็นไปได้นะฉันอยากอยู่กับเธอแบบนี้เรื่อยๆไปจนแก่เลยแก่แบบเธอมีผมงอกขึ้นทั้งหัวใส่ฟันปลอมแล้วก็เรียกหาแว่นสายตาทั้งวันแบบนี้เลยดีไหม
1: พูดจะเห็นภาพเลยนะคะ
0: เราลองมาเล่นด้วยกันดีไหม

0: เธอน่าจะกลับมาแล้วแน่เลยอะเดี๋ยวหนูไปดูให้นะคะว่าไงซัน
1: เดี๋ยว

0: คุณแม่คะ
1: ทำแบบนี้ได้ยังไงใครใช้ให้ไปสั่งทำตัวแบบนี้คิดว่าเหมาะสมแล้วเหรอ
0: แค่รอยสัก
1: มันไม่ได้วัดค่าของคนได้หรอกนะคะแม่
2: จัน
0: ขอโทษนะคะ
2: ถึงจะเป็นลูกสาวแต่ก็ไม่ควรใช้กำลังนะคะ

0: คิดว่าตัวเองเป็นใครอยากจะโชว์ตัวมากนักเหรอว่าเป็นเด็กลูกสาวฉัน
1: คราวหลังถ้าคุณแม่ทำอะไรแบบนี้อีกอะเธอต้องแจ้งฉันทันทีนะรู้ไหม
2: ชอบจังเวลาพี่ปกป้องหนู
3: มามีว่าเด็กที่ชื่อคีเนี่ยไม่เหมาะสมกับลูกมามีเลยลูกมามีควรจะได้คนที่ดีกว่านี
4: ้เราจะให้เจช่วยเรื่องอะไรหรอคะ
5: แล้วเธอคิดว่าตัวเธอเนี่ยต่างกับแม่เธอยังไงมีแม่ป่วยแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกไม่ป่วย
6: แกต้องตายแก
4: ถ้าคุณแม่ยังหยุดพูดจาทำร้ายคนที่หนูรักไม่ได้หนูก็ต้องปกป้องคนของหนู

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเด็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: Samsung ประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับวันนี้16กันยายนนะฮะ
3: ครับผม
2: กลับมาเจอกับแชร์สดๆเลย
3: วันนี้หวยออกด้วย
2: วันนี้จริงๆเราไหว้พระจันทร์วันไหนเนี่ยอาจารย์คาถา
3: วันที่เท่าไหร
2: ่25นี้เราจะไหว้พระจันทร์กันคร
3: ับ
2: ผมนะครับแต่สักนิดนึงก่อนตอนอ๋อแต่ช่วงนี้เป็นเขาไหว้พระพิฆเนศกันใช่ไหม
4: คเนศสตูรา
2: ดีอ๋อเดี๋ยวนี้ก็รุ่นแบบว่าไปร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้พระพิฆเนศฟังกันแล้ว
3: ครับผมเดี๋ยวนี้หร
2: อชื่อไหว้กว่า
3: เธอเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์หรอ
2: คนไปยืนร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้พระพิฆเนศเนี่ยแหละเหมือนกับเราเป่าเทียนเนี่ยแหละ
3: หรอเฮ้ยมิติใหม
2: ่มิติใหม่คือเขาบอกเขาเป็นพิธีพามเขาไหว้พามกันเสร็จปุ๊บเขาก็ร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์
3: เป่าเค้กไหม
2: ไม่รู้เขาเป่าเค้กกันหรือเปล่าแต่ก็
4: เขาก็มีของไหว้ไง
2: เขาก็มีของโต๊ะบวงสรวงไง
3: แต่ว่าร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์
2: เก๋แต่เขาบอกว่าเอาง่ายๆถ้าไหว้พระจันทร์น่
3: ะ
2: ถ้าสมมติจริงๆในบ้านเนี่ยให้เป็นผู้หญิงต้องไหว้ก่อนเหรออาจารย์ผู้หญิงให้ไหว้ก่อนเหรอ
5: ใช่ครับที่สำหรับไหว้พระจันทร
2: ์ทำไมต้องเป็นผู้หญิงอ่ะ
5: เป็นหญิงก็คือพระจันทร์หรือดวงจันทร
2: ์
5: ตัวแทนของผู้หญิงความงดงามความรักความอุดมสมบูรณ
2: ์ครับผมต้องเป็นผู้หญิงอาวุโสสุดในบ้านไหมครับอาจารย
5: ์คือปกติก็จะเป็นอย่างนั้นให้เกียรติผู้หญิง
2: แต่เขาบอกว่าคนที่เกิดปีมาแม
5: ครับ
2: ถ้าสมมติไหว้ก่อนจะดีถูกต้อง
5: ใช่ครับใช่
2: เพราะว่าปีนี้ปีมาแมดีสุด
5: มาแมเป็นคู่มิตรกับมะเมียใครที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายปีมาแมก็ได้บางบ้านไม่มีผู้หญิงก็เป็นผู้ชายก็ได
3: ้
2: เราแต่ฉันเชื่อว่ากระเทยจุดคนแรกลดสุดเน
5: า
2: ะจริงๆจริง
3: ๆครับผม
2: ก็ว่าอ่ะก็เดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วก็อย่างที่บอกไตรมาสสุดท้ายแล้ว
3: ครับ
2: เหลือตุลาอันนี้ก็จะวันอาทิตย์นี้ก็20แล้วถูกต้องไหมล่ะ
3: ใช่
2: เหลือตุลาพฤศจิกาธันวา3เดือนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมาดูดวงกัน
3: ค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับวันนี้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งนึงกับการที่ชาวจีนหลายคนเนี่ยสวมบัตรคนไทยเพื่อทำธุรกิจ
3: ครับ
2: เพื่อทำธุรกิจช่วงนี้เกิดขึ้นหลายเคสมากๆเลยนะฮะเคสแรกตำรวจเนี่ยมีการบุกทลายนอมินีโรงงานยางโรงงานยางนี่ไม่ใช่ร้อยสองร้อยล้านนะ600 ล้าน
3: โอ้โหเป็นโรงงานใหญ่
2: 600 ล้าน
3: โรงงานใหญ่
2: ชาวจีนเนี่ยเป็นเจ้าของแล้วก็ใช้คนไทยเนี่ยเป็นนอมินีหุ้นจัดตั้งบริษัทแถมยังใช้สูติบัตรของคนตายนะเอาสูติบัตรของคนตายเนี่ยมาสวมให้ลูกชาวจีนเนี่ยวางแผนให้ถือครองทรัพย์สินในประเทศไทยอีกด้วยวันนี้รองผบ.ตร.พลตำรวจเอกสำราญนวลมานะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญที่ทางการจีนต้องการตัวโดยผู้ต้องหารายนี้หลบหนีคดีคอร์รัปชันเขาก็เอาเงินทุนเนี่ยมาฟอกขาวในประเทศไทยฟอกอย่างนี้มาเป็น10 ปีนะฮะด้วยจุดสงสัยแรกคือชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำความผิดกฎหมายเนี่ยพบผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งชื่อมิสเตอร์เมียวนะฮะมิสเตอร์เมียวมิสเตอร์เมียวคนนี้เป็นสัญชาติเมียนมาคนนี้เป็นสัญชาติเมียนมา
5: ครับ
2: แต่สืบไปสืบมาคนนี้ใช้คนไทยเป็นนอมินีครับซึ่งคนไทยที่เป็นนอมินีเนี่ยตรวจสอบแล้วคืออาชีพขับรถรับจ้างเคยขับรถส่งสินค้าให้กับบริษัทนี้เป็นประจำแต่ไม่เคยลงทุนหรือถือหุ้นในบริษัทใดเลยก็ทำให้ถึงเปิดบริษัทตั้ง3 แห่งนะ
5: ครับ
2: มาสวนทางกันบริษัทนี้มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เดียวกับแถวๆอ้อมน้อยกระทุ่มแบนแถวๆสมุทรสาครนะ
3: ฮะ
2: นะมีบริษัท K บริษัท A แล้วก็บริษัท L แล้วก็3บริษัทนี้มีอ๋อเขาต้องอยู่สมุทรสาครเพราะแถวนั้นพม่าเยอะ
3: ใช่
2: คร
3: ับ
2: ถูกต้องใช่ไหมล่ะสมุทรสาครพม่าเยอะแล้วเขาบอกว่าตู้ ATM ก็จะเป็นภาษาพม่าเลย
5: ต้องเป็นเมืองเมืองนึงเลย
2: ถูกต้องป่ะเขาบอกเหมือนพม่าเมืองนึงเลยสมุทรสาครอ่ะ
5: ครับ
2: เขาบอก3บริษัทนี้มีทุนจดทะเบียนรวมกันกว่า191 ล้านบาทถือครองที่ดินรวม7 แปลงย่านสมุทรสาครนะครับมูลค่ากว่า600 ล้านบาทไอ้จุดโป๊ะแตกคือระบบจดจำใบหน้าของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยพบว่ามิสเตอร์เมียวเนี่ยอาจเป็นบุคคลเดียวกับมิสเตอร์รีสัญชาติจีนผู้ต้องหาที่จีนเนี่ยต้องการตัวก็เลยมีการประสานไปทางการจีนพอตรวจแล้วใช่จริงๆว่ะเป็นคนคนเดียวกัน
5: ครับ
2: ดยการตรวจพบแล้วเนี่ยมิสเตอรี่คนนี้เคยกระทำผิดฐานสนับสนุนการทุจริตในโครงการของรัฐถูกต้องไหมฮะ
3: แล้วก็มีการหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการหลบหนีออกนอกประเทศจีนนะคะโดยระหว่างปี56เนี่ยจนถึงปี59เขาเคยใช้หนังสือเดินทางจีนนะคะเดินทางเข้าออกประเทศไทยอ่ะเช็คประวัติแล้วรวมทั้งหมด14ครั้งด้วยกันแล้วก็หลังจากนั้นเปลี่ยนตัวตนมาใช้มิสเตอร์เมียวแล้วก็ใช้หนังสือเดินทางพาสปอร์ตของประเทศเมียนมาตั้งแต่ปี61เดินทางเข้าออกประเทศไทยอ่ะหลายรอบมากประมาณ48ครั้งด้วยกันนะคะตำรวจเนี่ยก็ได้ข้อมูลมีการรวบรวมหลักฐานขอศาลของจังหวัดสมุทรสาครนะคะออกหมายจับทันทีเลย
2: ท่านผู้ชมครับจุดที่ทำให้คดีนี้โป๊ะขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งคือระหว่างเข้าตรวจคนเนี่ยเจ้าหน้าที่พบนายทอทงด้วยกันอายุ19ปีคนนี้เป็นลูกชายของผู้ต้องหาครับซึ่งเขาแสดงบัตรประชาชนไทยนะฮะแล้วในทะเบียนเนี่ยก็ระบุว่าเป็นผู้ที่เกิดและมีสัญชาติไทยแต่พอไปกอดตรวจสอบลายมือคนนี้เขาตรวจสอบลายมือกันกับพบเฮ้ยทำไมไม่ตรงกับตัวตนในบัตรแล้วไปตรงกับมิสเตอร์จีนะฮะชาวจีนที่เคยใช้หนังสือเดินทางจีนเดินทางเข้าออกประเทศไทยที่สำคัญเนี่ยการออกบัตรประชาชนครั้งแรกของนายทอทงเนี่ยเมื่อปี2566ก็มีการเชื่อมโยงกับอดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เคยถูกจับในคดีช่วยเหลือคนต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประชาชนนายทอทงเนี่ยนะฮะให้ข้อมูลว่าตัวเองเนี่ยไม่คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความผิดแล้วก็อ้างว่าไม่ได้เป็นคนดำเนินการเรื่องบัตรด้วยตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากมาอยู่ประเทศไทยแต่ถูกพ่อเนี่ยพาม
6: า
2: โดยมีลูกน้องของพ่อเนี่ยเป็นคนดำเนินการเรื่องเอกสารตั้งแต่ตอนที่เขายังเรียนอยู่ชั้นป.6
6: ครับ
2: แล้วเขาเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยมาประมาณ5ปีแล้วตอนนี้เขาบอกว่าอยากกลับไปอยู่กับแม่แล้วก็ญาติที่ประเทศจีนแล้วล่ะ
6: ครับ
2: แต่ยังไม่สามารถเดินทางกลับได
6: ้ส่วนผู้ต้องหาหญิงนะฮะชาวเชียงดาวนะครับที่นำชื่อลูกชายอายุ5ขวบเนี่ยที่เสียชีวิตแต่ไม่ได้แจ้งตายคุณผู้ชมครับมาสวมให้กับลูกชายชาวจีนนะครับเธอบอกว่าโดยมีเจ้าหน้าที่ของอำเภอเชียงดาวนะครับประสานมาว่าขอใช้ชื่อลูกชายเนี่ยไปสวมให้กับเด็กชาวจีนนั่นเองนะครับได้รับค่าเดินทางเนี่ย500บาทครับเบื้องต้นสารภาพแต่อ้างว่าไม่รู้ว่าผิดกฎหมายทำไปเนี่ยเพราะไม่รู้หนังสือนะครับสำหรับโรงงานที่ตำรวจเนี่ยเข้าตรวจค้นนะครับหัวหน้าคนงานเนี่ยพาดูยางรถยนต์ภายในโรงงานซึ่งมีทั้งส่งออกแล้วก็จำเขาเรียกได้ว่านะฮะและจำหน่ายไปยังต่างประเทศนะครับโดยคนงานเนี่ยอ้างว่าไม่รู้ว่าเป็นการกระทำของเจ้าของบริษัทที่เป็นนอมินีนั่นเองคร
2: ับท่านผู้ชมครับตำรวจเขายังพบประวัติว่าเจ้าของโรงงานชาวจีนเนี่ยเคยถูกกล่าวหาว่าเคยทำร้ายนางสาวลู
6: ่
2: นางสาวลู่เนี่ยเป็นลูกจ้างชาวจีนของบริษัทนะครับ
6: ครับ
2: โดยเริ่มจากการใช้เท้าเนี่ยเตะศีรษะของผู้เสียหายแล้วก็คว้างคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยจนได้รับความเสียหายจากนั้นก็มีการใช้อาวุธมีดข่มขู่บังคับให้ผู้เสียหายเนี่ยเซ็นเอกสารรับสภาพหนี้จำนวนเท่าไหร่รู้ไหม
3: เท่าไหร่
2: 15ล้านบาท
6: โอ้โห
2: ก่อนจะบุกรุกเข้าไปในห้องพักแล้วก็ลักทรัพย์สินแล้วก็เอกสารสำคัญหลายรายการถูกใช้เทปนะฮะมั
3: ด
2: มือคุมศีรษะด้วยกระสอบพลาสติกแล้วก็ปิดปากเพื่อไม่ให้ร้องขอความช่วยเหลือ
6: ครับ
2: ก่อนถูกทำร้ายอย่างรุนแรงเนี่ยโดยมีการกดศีรษะลงในบ่อน้ำ
6: โอ้โหโหดร้ายนะฮะ
2: แล้วก็ใช้แก๊สจุดไฟลนตามร่างกายแก๊สที่เขาไว้เบิร์นปลาอย่างนั้นเนี่ยลนตามร่างกาย
6: ครับ
2: แล้วก็ไปขโมยเงินสดเขาค่ะ
6: ครับผมกระทั่งนางสาวลู่นะครับผมสามารถหาจังหวะหลบหนีออกมาแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเข้าแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สภ.กระทุ่มแบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
3: ค่ะ
6: มาต่อกันที่1เคสครับผม
2: ก็คือเอาง่าย
6: ๆ
2: อันนี้เกิดที่ชลบุรี
3: ใช่
2: มันเป็นเคสที่พัทยาเกิดที่ชลบุรีนะ
6: ครับผม
2: กรมปกครองจับนายสุชาติสุรชัยอายุ67ปีนะฮะที่บ้านพักในบางละมุงชลบุรีเนี่ยแหละเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบแล้วเพราะว่าชายคนนี้สรุปแล้วเป็นคนจีนฮะที่ชื่อนายซูซานไม่ใช่คนไทยแล้วก็มีคดีร้ายแรงในจีนโดยเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรม
6: ครับ
2: นะฮะที่มงชนเจ้อเจียงแล้วก็มีหมายแดงจากอินเตอร์โพลตั้งแต่ปี2563ตำรวจมีการพบว่าเขาเนี่ยเดินทางจากประเทศจีนจีนนี่ผ่านที่ไหนประเทศพม่า
3: ไปพม่าก่อน
2: ผ่านเมียนมาแล้วก็เข้ามาประเทศไทยแล้วในปี2544เนี่ยก็นานแล้วเนา
3: ะ
2: ก็ได้ทำการสวมสิทธิ์บุคคลชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเพื่อทำแบบประชาชนไทยก็อยู่แถวจังหวัดตากอำเภอพบพระโดยมีข้อมูลว่าจ่ายเงินดำเนินการไปประมาณสัก 50,000 บาทหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็เปลี่ยนชื่อมาใช้นายสุชาติสุรชัยแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่พัทยาทำธุรกิจท่องเที่ยวต่อเนื่องกันมากว่า30ปีแล้วนะคะพบชื่อเนี่ยเกี่ยวข้องกับบริษัท5แห่งทั้งโรงแรมร้านอาหารร้านกาแฟธุรกิจท่องเที่ยวทุนจดทะเบียนรวม89ล้านบาท
6: โอ้โห
2: 89ล้านบาท
6: ครบวงจร
2: เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบภรรยามีลูกแฝดเขามีลูกแฝดชายหญิง
6: ครับ
2: ได้สถานะแล้วก็สัญชาติไทยมาด้วยกำลังตรวจสอบว่าลูกเขาเนี่ยได้สถานะสัญชาติไทยถูกต้องหรือเปล่าแต่จุดที่น่าสนใจฮะหลังจากที่เข้าค้นบ้านพักตำรวจเนี่ยพบห้องรับใต้ดินห้องรับใต้ดินเนี่ยดัดแปลงจากบริเวณสระว่ายน้ำภายในเนี่ยพบวัตถุลักษณะเป็นของโบราณแล้วก็พระเครื่องเนี่ยจำนวนมากครับ
6: ครับผมนะตำรวจได้ทำการตรวจยึดนาโฉนดทั้งหมด11แปลงนะครับรวมประมาณ10ไร่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็รถยนต์กว่า6คันนะครับรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดเนี่ยประมาณ 89.5 ล้านบาทนั่นเองครับ
3: อ่ะทีนี้หลายคนก็บอกเอ๊ะทำไมคนจีนคนนี้ถึงโดนจับนะคะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยคุณผู้ชมคือซูซานเนี่ยเดินทางไปจีนโดยใช้พาสปอร์ตคนไทยแล้วก็ในพาสปอร์ตชื่อว่าสุรชาติหลังจากทางการจีนเนี่ยเขาก็สแกนหน้าก็พบว่ามันผิดปกติบอกว่าเอ๊ะมันแปลกๆเขาก็เลยติดต่อไปที่กระทรวงมหาดไทยของ ของไทยมีการตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ย กรมการปกครองเนี่ยเขาได้มีการตรวจสอบมดดำอ่านก่อน
2: ว่าไง
6: ย้อนหลัง
2: ก็คือมันก็มีการย้อนหลังไปถึงครอบครัวชาวกะเหรี่ยงที่เขาอ้างว่าเป็นเครือญาติแต่ครอบครัวดังกล่าวยืนยันว่า
6: ครับ
2: ไม่มีความเกี่ยวข้องกันจึงนำไปสู่การดำเนินคดีเรื่องการแจ้งข้อมูลเท็จแล้วก็การได้มาซึ่งแบบประชาชนโดยไม่ชอบ
6: ครับผม
2: ท่านผู้ชมฮะเกี่ยวกับเรื่องไอ้ด้านนี่ต้องไปฝังเข็มหลักรักษา
3: ใช่ก่อนเข้ารายการกินเนื้อมา
2: ไม่ใช่ค่ะ
6: ฮาไลฟ์สดค่ะ
2: ไลฟ์สดทั้งวันค่ะ
3: ก่อนเข้ารายการกินเนื้อมา
2: ทุกวันนี้เสียงกูใสกว่าพวกมึงอีกค่ะ
3: เนื้อติดคอ
2: จริงจริง
3: ฮะอร่อยจากไหนล่ะ
6: ครับ
2: ท่านผู้ชมฮะวันนี้เกี่ยวกับจีนเทาเนี่ยจริงๆนะมันกลืนเข้าชาติไทยแล้ว
3: จริง
2: วันนี้ได้มีโอกาสไปดูเดอะโมเมนตัมเดอะโมเมนตัมเนี่ยเขาวิเคราะห์ไว้ว่าเมื่อเด็กที่เกิดจากพ่อและแม่ชาวจีนได้รับสัญชาติไทยแล้วเนี่ยเขาจะได้เอางี้เขามีสิทธิ์เป็นนายกอ่ะ
3: จริงเพราะ
2: เขาเป็นนายก
6: คือเล่นการเมืองได้
3: นี
2: ่เขาก็คือคนไทยอ่ะ
3: มีบัตรประชาชน
2: ถ้าสมมติเขาได้สูติบัตรไทยเขาได้บัตรประชาชนเขาเลือกตั้งเขาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้
3: เขารับข้าราชการได้
6: นี่น่าเป็นห่วงนะ
2: ทุกอย่างเขาทำทุกอย่างได้เหมือนพวกเราเขามีสิทธิ30บาทรักษาทุกโรค
3: เขาได้หมด
2: ทุกอย่างเขาได้หมดเขาจะเรียนหนังสือแค่ไหน
3: คือ
2: การว่าเขาคือคนไทยคนหนึ่งถ้าเขาได้รับสัญชาติไทยเขาเหมือนคนไทยทุกอย่างฮะแล้วก็ชาวจีนเนี่ยยังสามารถผลักดันให้เด็กเนี่ยเข้าไปเป็นเอาง่ายๆเป็นนายกได้
3: อ่ะก็จริง
2: ถูกต้องไหมล่ะ
3: ถูกต้อง
2: เมื่อก่อนมีแต่โรสสำเภาก็เอาง่ายๆมันจะไปต่างอะไรจากเมื่อก่อนพวกอาตระกูลอย่างเมื่อโรสสำเภาจีนม
6: า
2: ดีๆได้ลกลากเป็นคนไทยก็เป็นคนไทย 100% แล้วแต่วันนี้มันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว
3: ใช่ส่วนใหญ่มีคดีมาม ีความผิดแล้วก็เดินทางมาตามชายแดนมาจากเมียนมาเสร็จข้ามชายแดนมาปลอมตัวอีก
2: จะเล่าให้ฟัง The Momentum เขายกตัวอย่างว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส
6: ์
2: มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่าอลิสเรียลเธอเป็นคนในแวดวงการเมือง
3: มันมีสารคดีนะเธออ
2: ันนี้เขาเป็นแวดวงการเมืองเลยค
3: ่ะ
2: แล้วก็ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในปี2022
3: ค่ะ
2: ทำให้เธอเนี่ยกลายเป็นนายกเทศมนตรีหญิงคนแรกของเมืองซึ่งพอได้ตำแหน่งปุ๊บก็มีการสืบไปว่าอลิสเนี่ยเป็นหญิง
3: สัญชาติจีน
2: แล้วก็สัญชาติจีนปุ๊บปลอมแปลงเป็นชาวฟิลิปปินส
6: ์ครับ
2: ปรากฏว่าเขาก็ไปเช็คไปเช็คมาว่าทำไมผู้หญิงคนนี้เก่งจังเลยไปมีความเชื่อมโยงกับสแกมเมอร
6: ์
2: ไปมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ที่พบว่ามีการกักขังทำร้ายแล้วก็บังคับคนให้ทำงานหลอกลวงออนไลน์อีกด้วยสุดท้ายศาลปรับตกนะคะ
6: ครับ
2: แล้วก็ถูกแจ้งความเพียบเลยค่ะ
3: มันมีสารคดี
6: นี้มีตัวอย่างให้ดูแล้วเน
3: า
6: ะ
3: ใช่แบบมันคือแล้วประชาชนน่ะเชื่อตอนแรกเชื่อว่าเขาคือคนฟิลิปปินส์แล้วก็ทำงานในท้องถิ่นน่ะเยอะมากจนตอนหลังเนี่ยแบ็คกราวด์ข้างหลังกลายเป็นแบบทำผิดกฎหมายเยอะมาก
6: เขาบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นนายกเทศมนตรีคนแรกของฟิลิปปินส์ด้วย
3: ได้รับเลือกอ่ะเป็นแบบนายกเทศมนตรี
6: หญ
3: ิ
6: งคนแรกเน
3: า
6: ะ
3: แล้วก็เลยดังขึ้นมา
6: โหน่ากลัวนะฮะ
2: ท่านผู้ชมฮะแรกๆก็ตื่นเต้นกับเขาเนาะว่าผู้หญิงอายุ35แก่แล้ว
6: ครับ
2: แต่เอาความจริงนะ
6: เ
2: อาความจริงๆนะ
6: กำลังเสีย
2: กูไปเห็นหน้าคนพูดแล้วถ้าคนพูดหล่อหน่อยอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่ตอนแรก
2: ที่กูพูดจากใจจากใจกูเลย
3: ตอนแรกเขาเบอร์หน้าฉันก็อยากรู้ว่าแบบคนพูดอ่ะหล่อไหม
2: ถ้าสมมติคนพูดเป็นเหมือนหน้าเหมือนน้องตรีอย่างเงี้ยโอเคมึงออกป่ะจับไม่ผิดเลยถ้าคนพูดหล่อมาก
3: แต่อันเนี้ยคนพูดอ่ะ
6: ไม่แต่พี่เขาก็มั่นใจในตัวเองไง
2: ก็ไม่รู้ว่ามั่นใจหรือเปล่า
6: อาจจะมีตังค์ก็ได้
3: ฉันอ่านนะเขาบอกว่าเขาว่าเปย์ผู้หญิงอ่ะเดือนละ 300,000
2: ก็หนุ่มบอกว่า
3: ฉันหนุ่มฉันก็นึกในใจแบ่งเงินสักนิดนึงเดือนละ 100,000 นะมาดูหน้าตัวเองหน่อยนิดนึงรักตัวเอง
6: ไม่
3: เป็นห่วงเขารักตัวเองอยากให้เขารักตัว
6: เขาบอกว่าเขาจีบ
2: เขาบอกว่าไงนะใช่ผู้เดือนละ 300,000
3: เขาเปย์ให้ผู้หญิงเดือนละ 300,000 ผู้หญิงไม่ต้องทำอะไรวันๆ

0: ไบบอกที่
1: ว่าฟิตเนสเข้าสปา
0: เมื่อก่อนแม่มึงอ่ะไปเที่ยวบาร์โฮสเดือนละเท่าไหร่คะ
2: อ๋อเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคะ
1: ไม่ฉันก็เลยเป็นห่วงเขา
2: สามแสนจิ๊บๆนะ
1: สามแสนนะแบ่งมานิดนึงรักตัวเองหน่อยเอาแบบไปดูแลหน้าตัวเองหน่อย
0: อยากจะอ่านข่าวนี้นะแต่กูดูหน้ากูพูดโอ้โหมึงหล่อไปพระเอกอะไรเงี้ยเออมันก็น่าจะแบบว่าค่อยตื่นเต้นซะหน่อยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่พอเห็นหน้าแล้วหงายหลังเลย
2: โอ้นะฮะพอพูดแล้วก็อยากเห็นนะ
1: พูดตรงๆอันนี้ความเสียงดังไปหน่อย
2: แล้วคุณอีกแล้วนะบุลลี่เขาอีกแล้วนะ
0: มันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เนี่ยแหละจากรายการพอดแคสต์รายการหนึ่งแหละตั้งคำถามว่าทำไมลดทอนคุณค่าผู้หญิงอายุ35คือผู้หญิง35เนี่ยแก่แล้วแต่ยอมรับหลัง40อะมันโทรมลงไปเยอะถูกต้องป่ะก็แล้วแต่คนจะชอบแบบไหนอะ
1: ใช
0: ่
1: ถูกต้องความ
0: แต่อย่างฉันเนี่ยถ้าผู้ชายต่ำกว่า27 28ฉันชอบ30กว่า
2: 30อัพ
0: เพราะฉันว่าไม่ต้องสอน
1: 27 28ดูเด็กไปงอแง
0: มันงอแงไป
1: ช
0: อบอ่ะ
2: รู้เรื่องแล้ว
0: 30กว่าเอาแบบว่าไม่ต้อง
1: เธอ
0: ไม่มีเวลาตาม
1: เด็ก25 26บางคนมันยังชอบ30เลย
0: ถูก
1: เข้าใจป่ะเด็กแล้วแต่ความชอบเป็นแบบปัจเจกบุคคล
2: 35พี่ว่ากำลังเฟี้ยวนะ
0: ถ้าพี่บอกว่าเอาง่ายเอาจริงๆท่านเรื่องเนี้ยโอ้โหผู้ชายแบบซิกแพคมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะผู้ชายทุกวันนี้ผู้ชาย40กว่าก็ยังหล่ออยู
1: ่
0: ถูกต้องป่ะล่ะ
1: ใช่ใช่40
0: ถ้าสมมติผู้ชาย40ก็ยังหล่อ
1: 50ก็ยังหล่ออยู่เลย
0: ถ้าสมมติซิกแพคมาเลยจากอันนี้เขาน่าจะมีซิกแพคอยู่แต่หมายถึงว่ามันต้องหล่อมากๆอ่ะ
2: ไม่ก็เขาบอกเขาพัฒนาตัวเองเพื่ออยากได้ผู้หญิงสวยไงมด
1: พัฒนาแล้วหรอ
2: เขาบอกพัฒนาแล้ว
0: ยังหนุ่มกันชัยเกือบ60อ่ะยังหนุ่มเนี่ยเรียกว่าหล่ออ
1: ่ะพี่หนุ่มดูแลตัวเอง
0: ยังหนุ่มกันชัยเนี่ยเรียกว่าหล
1: ่อ
0: ยิ่งแก่ยิ่งหล่ออ่ะถ้าสมมติหนุ่มกันชัยมาพูดอย่างเงี้ยโอเคถูกต้องไหม
1: ถูกต้อง
0: อย่างพี่แซมยุรนันท์อย่างเงี้ยเรียกว่าหล่
1: อดูแลตัวเองดี
0: ถูกต้องไห
1: ม
0: หรือถ้าสมมติแบบคุณกรณรงค์เดชถ้าวันเนี้ยคุณกรณรงค์เดชมาพูดอย่างเงี้ยหรือผัวชมพู่
3: พ
0: ี่น็อตเธอพูดอย่างนั้นโอเคนะอายุเรียก5แล้วแต่ว่า
2: พี่อ้ำอธิชาติ
0: อ้ามก็โอเคก็คือแต่จะไม่แบบว่าเหมือนว่าถ้าสมมติเอาแบบ
1: หน้าตาเราหล่อพูดอ่ะ
0: ถ้าสมมติเป็นเหมือน
1: น้อยกว่านี
0: ้เอาง่ายๆถ้าเป็นเหมือนแบบว่าเอาง่ายๆหัวชมพู่ออกมาพูดอย่างเงี้ยมันจะโอเค
1: การดราม่าจะน้อยกว่านี
2: ้
1: นึกออก
2: แล้วถ้าเป็นแบบผู้ชายรวยๆพูดล่ะมดโอเคไหม
1: แล้วหน้าแบบไหน
2: หน้าพอไปได้แต่ว่ารวยรวยมากเลย
1: ก็จะเป็นแบบนี้แหละ
0: ก็ไม่รู้ก็ถ้า
1: จะดราม่าแบบนี้
0: ไม่ใช่รวยก
1: ็รวยหรือเปล่า
0: ก็รวยไม่รู้กูไม่รู้รวยไม่รวยรวยไม่รวยก็ไม่ได้ให้กูแดกอ่ะ
1: ใช่
0: ถูกไหมล่ะ
1: ก็ไม่ได้ไปสนใจเงิน
0: ถูกป่ะ
2: เป็นประเด็นแล้ว
0: ปรับวันนี้คือให้รวยไม่รวยก็ไม่ได้ให้กูแดกคนที่รวยรวยส่วนใหญ่มีแต่กูไปช่วยอุดหนุนเขาถูกป่ะมึงเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆที่เขารวยรวยรวยรวยกันเป็นเจ้าของน
2: ู่
0: นก็เกินพวกเราที่ไปอุดหนุนเขาถูกป่ะ
1: ก็จริง
0: ใช่ไหมล่ะปรากฏว่าโค้ชคนนี้เขาสอนจีบสาวดุลภาคใช่ไหมฮะชัยกุมารเจ้าของช่องพอดแคสต์
2: โค้ชดุลโค้ชดุล
0: โค้ชดุลเป็นอดีตผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยดีกรี AFC นะฮะแล้วก็เอไรเซนที่เผยแพร่เนื้อหาพอดแคสต์ที่ตั้งคำถามในลักษณะดูหมิ่นผู้หญิงว่าผู้หญิงเนี่ยแก่แต่อายุ30แต่จริงๆอันนี้เรื่องถ้าสมมติเราพูดถึงหลักวิทยาศาสตร์นะ มันจะไปแก่จริงๆตอนไหนรู้ไหม
1: 40
0: หลัง43มึงจะพวดเลย
1: ใช่40
0: หลัง4อันนี้ถ้าพูดเราพูดหลักวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะหล
1: ั
0: ง43
1: อันนี้จริง
0: มันจะพวดเลย
2: วิกฤตวัยกลางคน
0: ทุกคน
1: มันจะ
0: ทั้งหญิงและชาย
1: มันตกหลุมลงไปแหละฟึบ
0: พวดเลย
2: ครับผม
0: แต่ถ้าสมมติคุณรักษาให้ได้ก่อน43อ่ะมันยังไม่พวดหรอกแต่เลข43เนี่ยจำเอาไว้เลยว่าแม่งพวดทุกอย่างเขาก็เอาจริงๆนะคะเขาก็อ้างว่าผู้หญิงอายุ30หรือ35ปีขึ้นไปเนี่ยไม่สวยแล้วหากผู้ชายต้องพัฒนาตัวเองอ่ะก็ต้องจนประสบความสำเร็จแต่กลับต้องได้แฟนไม่สวยหรืออายุมากก็ไม่คุ้มค่านะคะที่จะพัฒนาตัวในตัวเองคุณคะทุกวันนี้กระเทยกับชะนีเลี้ยงผู้ชายก็เยอะค่ะ
1: จริงค่ะ
0: จริง
1: ค่ะ
0: พูดตรงๆค่
2: ะ
0: ผู้ชายกับผู้ชายก็ขับเคลื่อนด้วยกระเทยกับชะนีเหมือนกันค่ะ
1: ชะนีก็เลือก
0: ค่ะถูกต้องไหม
2: คะ
0: ชะนีดีไม่ดีทุกวันนี้ชะนีพอร์ตหุ้นเนี่ยรวยกว่าผู้ชายอีกค่ะ
1: จริงค
0: ่
1: ะ
0: จริงไหม
1: จริ ง
0: ชะนีทำมาหากินเก่งกว่าอีกค่ะ
1: ครับ
0: เนาะเอาตรงๆเขาก็บอกเหมือนรถเฟอร์รารี่อ่ะที่ค่าบำรุงรักษาสูงแล้วก็เปรียบผู้หญิงอ่ะไม่สวยเหมือนรถโตโยต้า
2: โอ้โหไปซุปเปอร์คาร์กับโตโยต้า
0: บางช่วงพูดถึงเรื่องเงินเดือนด้วย
2: ครับ
0: ว่าคนอายุ47เนี่ยเงินเดือนต้องหลายแสนไม่ใช่ 30,000
2: หลักแสนเลยเหรอ
0: คนอายุ47ต้องเป็นหลักแสนถ้าสมมติ

0: สตินะคะถ้าทุกคนเป็นหลักแสนหมดน่ะไม่ต้องมีเบี้ยยังชีพหรอกครับถูกต้องไหมถ้าสมมติ
1: ตลาดมากอายุคนนี้
0: อายุ47แล้วทุกคนมีเงินเดือนหลักแสน
2: อ
0: ่ะหรือทุกคนไอ้การมีเงินเดือนหลักแสนมันเป็นเรื่องง่ายมึงไม่ต้องมีเบี้ยยังชีพรัฐบาลหรอกค่ะเพราะอะไรกูมีเงินเยอะกว่
2: า
0: ถูกไหมปีหนึ่งถ้ามุกเงินเดือนหลักแสนปีหนึ่งกูก็มีเงินเจ็ดเป็นล้านแล้ว
2: แต่ถ้าอายุ35เงินเดือน30,000โอเคไหมมด
0: ก็มันเป็นเรื่องปกติอ่ะ
2: กลางๆนะก็โอเคก็ใช้ชีวิตได้นะ
0: เขาบอกว่าพัฒนาตัวเองบางคลิปบอกว่าผู้ชายเนี่ยอยากมีแฟนสวยก็ต้องมีเงินเดือนหลักแสนแล้วผู้หญิงล่ะหลายคนดูจากไลฟ์สไตล์ของผู้ชายผู้หญิงเขาก็คาดหวังว่าจากพอดแคสต์เนี่ยทำให้โซเชียลแตกลองไปฟังสักนิดนึงไหมครับ
2: ฟัง
0: ได้นะ
1: ไปฟังค่ะ
3: ที่คุณเอาไหมครับผู้หญิงอายุ30ขึ้นอายุ35ผู้หญิงไม่สวยไงว่าพี่ไม่ได้บอกพี่ไม่ได้มีอะไรกับผู้หญิงไม่สวยนะ
4: ไม่แน่ตี
3: แต่ถ้าพี่อยากมีแฟนเพราะว่าแฟนพี่ต้องสวยเว้ยกูต้องมีแฟนสวยไว้ไม่งั้นกูจะพัฒนาตัวเองไปทำส้นแมวอะไรวะ
4: ใช
3: ่กูจะพัฒนาตัวเองไปทำแมวน้ำไงถ้ากูเอาผู้หญิงไม่สวยอ
4: ่
3: ะ
4: กว่ากูจะได้เลือก
3: กูเอาผู้หญิงไม่สวยอ่ะกูไม่ต้องทำอะไรก็ได้มันก็ได้อยู่แล้วสาเหตุที่คุณอยากพัฒนาตัวเองให้หล่อเก่งดังรวยเนี่ย
4: เ
3: ป็นว่าคุณจะเอาผู้หญิงสวย
4: คุณอยากเลือกใช่ไหม
3: นั่นคือเป้าหมายของมัน
4: ใช่ไง
3: แล้วพอคุณไปถึงระดับที่คุณแบบว่าหล่อรวยเก่งดังแล้วคุณบอกว่าผมอยากได้ความสบายใจนะ
4: อ้าว
3: คุณต้องเลือกเอา
4: เลือกเอา
2: ว่าไปอย่างนั้นนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเจ้าตัวปฏิเสธที่จะขอโทษนะแต่กับโพสต์ข้อความท้าทายให้คนเนี่ยเข้ามาด่าเพื่อสร้างยอดการเข้าถึงนะครับพร้อมอ้างมาตรฐานว่าส่วนตัวและแฟนของตนเองเนี่ยอายุ25ปีส่วนระดับนางฟ้าคุณผู้ชมครับแล้วก็ขู่จะฟ้องเฉพาะคอมเมนต์ที่พาดพิงถึงครอบครัวเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่ส่งผลกระทบเนี่ยต่อมาทำให้เพื่อนร่วมรายการที่นั่งอยู่ข้างเนี่ยฮะประกาศขอแยกตัว
1: สละเลย
2: เรียบร้อยเลยครับขอแยกตัวออกจากช่องนะครับแล้วก็สังคมเนี่ยได้ช้อนบทเรียนว่าการใช้คำพูดบูลลี่แล้วก็ลดทอนคุณค่าผู้อื่นเนี่ยเพื่อสร้างตัวตนในโลกออนไลน์มีแต่จะทำลายภาพลักษณ์แล้วก็ความน่าเชื่อถือของผู้พูดเองในระยะยาวนั่นเองครับ
1: แล้วก็วันนี้ค่ะทีมข่าวช่อง3นะก็ไปสัมภาษณ์ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่วัย35อัพเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายคนนี้นะคะอย่างคุณประภาพรเนี่ยก็อายุ36ค่ะก็มองว่าผู้หญิงอายุ35ปีเนี่ยไม่สวยเนี่ยยอมรับว่าไม่จริงนะคะคำพูดลักษณะเนี้ยเป็นการด้อยค่าผู้หญิงวัย35อัพเป็นวัยจริงๆผู้หญิงวัย35เนี่ยคุณภาพรบอกว่าเป็นวัยที่สวยที่มีความมั่นคงแล้วทั้งการทำงานแล้วก็หน้าที่การงานที่สามารถดูแลตัวเองได้ดีปัจจุบันเนี่ยทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองได้ดีมากขึ้นนะคะกว่าเมื่อก่อนเลยการรักสุขภาพการดูแลตัวเองที่คนคิดแบบเนี้ยเป็นเพราะว่ามันเป็นความคิดแบบโบราณ35สมัยก่อนอาจจะดูแก่แต่ปัจจุบันน่ะอายุ30หรือ35บางคนยังดูวัยรุ่นอยู่อ่ะจริงนะเธอ
0: เอาหลักวิทยาศาสตร์ไหมพี่เล่านิดนึงสิหนูเก็บไปมันไม่ยาวหรอกเดี๋ยวแม่สรุปให้กันสั้นๆนั่นอ่านมาก่อนอยู่แล้วค่ะ
1: รีบเก็บรีบเก็บ
0: พวกทีมงานก็กลัวยาว
2: อ่าฮะ
0: ถ้าสมมติเอาตามหลักวิทยาศาสตร์จากกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับปรากฏว่าแพทย์จากอเมริกา
2: ครับ
0: นะฮะอาจารย์แพทย์จากอเมริกาเนี่ยนะครับนายแพทย์ธนีธนีวันอาจารย์แพทย์จากอเมริกาเขาได้วิเคราะห์พฤติกรรมโครงสร้างความคิดเขาบอกมองผู้หญิงอายุน้อยเนี่ยเท่ากับเฟอร์รี
1: ่
0: แต่มองผู้หญิงที่เป็น
1: รางว
0: ั
1: ลของความสำเร็จเป็นโทรฟี่
0: เป็นรางวัลเป็นโทรฟี่เนี่ยเนื่องจากเด็กเล็กเนี่ยสมองยังไม่พัฒนาเต็มที่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จึงมองเห็นแค่เหตุแล้วก็ผลระยะสั้นว่าทำแบบนี้แล้วจะได้สิ่งนั้นการผูกคุณค่าของผู้หญิงไว้กับรูปลักษณ์แล้วก็อายุเนี่ยเพื่อแสดงความสำเร็จจึงเป็นแค่ความคิดที่เปราะบางแล้วก็สะท้อนความไม่มั่นใจนี่แหละ
2: ครับผม
0: เอาง่ายๆณวันนี้บางทีคนเขาพูดว่ารู้ไหมฮะ35เป็นช่วงที่
1: แต่เราอะรู้สึกว่าผู้หญิงอายุ35เป็นวัยที่สวยสะพรั่งที่สุดแล้วนะ
2: ใช่
0: ก็เราเริ่มซื้อรถเอาง่ายๆถ้าสมมติเรารับจริงๆอะ
1: คือแบบ
0: เมื่อก่อนเราก็ใช้ Toyota เราก็ใช้ปกติแต่35เราก็เริ่มมาใช้ยุโรป
1: แล้ว
2: ครับ
0: ถูกต้องไหมล่ะ
2: คือรถซื้อบ้านอะเริ่ม
1: มันเป็นสวยสมวัยที่แบบ
2: เริ่มมีความมั่นคง
1: ก็มีแล้วแล้วก็ยังไม่แก
2: ่
1: มันเป็นแบบเป็นวัยที่สวยที่สุดแล้วอะในวัย35
0: เป็น Golden Age หร
1: ือเปล่าสวยสะพรั่งอะใช้คำน
0: ี้เขาบอกง่ายๆจากข้อมูลประชากรศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยมีผู้อายุ35ถึง44มากถึงเกือบ5ล้านคนนะคะ4,780,000คนนะ
2: คะ
0: ซึ่งคนที่อยู่ช่วง35ถึง44เนี่ยถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็สังคมหลักเลยนะงานวิจัยบอกว่า20ถึง25เขาจะมีความสดใสเขามีความสดชื่นเขาแล้วแหละ
2: ครับ
0: แต่มันคือช่วงที่
1: มันเป็นวัยที่เขาเพิ่งเริ่มต้น
2: อ
1: ่ะมีเวลาแต่ไม่มีเงิน
0: 31ถึง35คือช่วงที่เสน่ห์สุกงอมมีความหมั่นใจอารมณ์คงที่แล้วก็รู้จักดูแลตัวเองได้ดีที่สุด
1: ใช
0: ่ก็เกิดเป็นออร่าแห่งความสุกงอมที่ผสมผสานสติปัญญาประสบการณ์แล้วก็ความงามเข้ากันไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบค่ะ
1: คือยุคปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่านะคะว่าผู้หญิงเนี่ยเก่งพึ่งพาตัวเองได้สามารถเปิดบริษัททำงานประสบความสำเร็จได้ไม่แพ้ผู้ชายเลย
2: ครับ
1: และส่วนใหญ่ผู้หญิงพวกนี้นะคะก็คือไม่ได้มองหาคนเปย์อ่ะพอเขาประสบความสำเร็จแล้วอ่ะ
0: เราเปย์ผู้ชายก็ได
1: ้เขากำลังมองหาสุภาพบุรุษที่มีสมองพอกันกับเขามาใช้ชีวิตร่วมกันเติบโตไปด้วยกัน
0: แหมเอาจริงนะ
2: ครับ
0: ยุคพศนี้ถ้าคนวิจารณ์ก็บอกแล้วไงถ้าหล่อเป็นแบบณเดชน์มาหล่อไม่ต้องหล่อเป็นหนุ่มกรรชัยมา
1: ฉันถามนะอันนี้คิดดังสมมติผู้ชายคนนี้มาจีบเธอแต่เอาไม่ใช่เทฉันถ้าเขามาจีบฉันฉันก็
2: มีซิกแพคด้วย
1: ฉันก็ไม่เอาเพราะว่าไม่ใช่เทฉัน
2: เบ่งกล้ามใส่มดเลย
0: คือ WHO เขาบอกไงรู้ไหม
2: เรา
0: จะไปแก่กันจริงตอนไหนรู้ไหม
2: ตอนไหนฮะ
0: 60ถึง65
2: โอ้วัยผู้สูงอายุ
0: 60ถึง65นั่นแหละน
2: ั่
0: นแหละแต่เอาจริงๆถ้ายอมรับตรงๆจากประสบการณ์ผ่านมาแล้วน่
2: ะ
0: หลัง43ปุ๊บมันพรวด
1: ใช่
2: โอเค
0: หลัง43ฮอร์โมนทุกอย่างเห็นไหมไอ้เรื่องนอนไม่หลับกระสับกระส่ายมันจะมาหลัง43เนี่ยแหละนะฮะท่านผู้ชมครับแน่นอนฮะเราขอเดินทางไปมอบความสุขกันจนวันนี้เราเดินทางสร้างความสุขกันจนมาถึงครั้งสุดท้ายแล้วกับวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทยปี2569
2: ครับ
0: พรุ่งนี้พ่อแม่พี่น้องชาวปทุมธานีเตรียมรับความสุขความสนุกกับกองทัพศิลปินนักแสดงจากช่องวัน31ครับพร้อมกับความอร่อยจากร้านเด็ดทั่วไทยไปเสิร์ฟให้กับถึงที
2: ่ครับผม
0: พบกันตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนที่ Alive Park Hall ชั้นจีศูนย์การค้า Future Park จังหวัดปทุมธานีงานนี้เข้าชมฟรีตลอดทั้งงานค่ะ
2: แน่นอนคุณผู้ชมครับตลอด4วันเต็มนะครับจะได้ใกล้ชิดกับนักแสดงจากช่องวัน31แบบเต็มอิ่มนะครับนำโดยน้องทอยปฐมพงศ์นะครับน้องเพิร์ลสัจกรน้องพีคพิมพลนะครับน้องไดมอนด์นรกรนะครับและที่จะมาสร้างสีสันแล้วก็มอบความสุขให้กับแฟนๆนะครับต่อด้วยเหล่าศิลปินนักร้องที่ขนบทเพลงแล้วก็ความสุขเนี่ยมาเสิร์ฟกันแบบเติมเต็มนะครับบรรยากาศบนเวทีอย่างแน่นอนครับ
1: คือนอกจากโชว์พิเศษบนเวทีแล้วนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าความอิ่มอร่อยเนี้ยไปกับร้านเด็ดๆเนี่ยไม่แพ้กันเลยนะคะเพราะว่าเขาขนร้านดังเด็ดๆนะคะเมนูประจำร้านเนี่ยมาให้เลือกชิมเลือกช็อปกันแบบจุใจเลยทีเดียวนะคะรับประกันความอร่อยทุกร้านแล้วก็ยังมีบูธสินค้าแล้วก็โปรพิเศษภายในงานนะคะรวมถึงกิจกรรมสนุกๆอีกเยอะแยะมากมายพรุ่งนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะเข้าชมฟรีตลอดงานเลยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะทาง Facebook Fanpage ของวัน31ค่ะ
2: ฟิวเจอร์พาร์คนะครับ
0: ท่านผู้ชมฮะพอเดี๋ยวเบรกต่อไปเป็นลูกทุ่งไอดอลหมอรำไอดอลแล้ววันนี้มาขายส้มตำไปด
2: ู
0: ซิเขาตำแรงขนาดไหน
2: โอ้ยเอาอีกแล้ว
1: เมื่อกี้แอบไปกินเน
0: ื้
1: อเน
0: ื้
1: อแดดเดียวอร่อยมาก
2: เขาบอกเจ้าของร้านสวยด้วยหล่อด้วย
0: หล่อมากก็เล่นละครไอ้ตุ้มตามตอนแรกฉันก็ตื่นเต้น
2: อ๋อ
0: เล่นละครช่องวันไอ้ตุ้มตามเล่นพญานาคไง
2: เป็นหมอรำแต่มาเปิดร้านส้มตำ
0: ขาแดงนางไห่เน
2: า
0: ะ
2: ครับผม
0: โอ้ตอนแรกก็ตื่นเต้นจะอุตส่าห์ไปแหละอ๋อเล่นละครตุ้มตามแล้วหลอกไม่ได้เลยไม่ค่ะหลอกไม่ได้แล้วไงคะ
2: มดจะหล่อแก
0: เอาละอาจารย์คาถาชินบัญชรค่ะ
2: มาแล้วเรียบร้อย
0: ไหนอาจารย์ก็มาหามาดามแล้ววันนี
2: ้ครับ
0: ปีมาเมียทำไมต้องไหว้วันที่25กันยายนน
2: ี้ถูกต้องฮะ
0: แล้วก็ให้อาจารย์มาดูแบบโหราศาสตร์แบบสไตล์อาจารย์คาถา
2: ครับผม
0: 12ราศีไตรมาสสุดท้ายก่อนดาวพฤหัสย้าย20ตุลาคม
2: ครับผม
0: ช่วงหน้าค่ะ
2: สักครู่เดียวครับ
5: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
6: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
5: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
7: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
8: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
9: Is that good?

0: เข้าพรรษานี้แล้ววินัยจะเลิกเล่าก
1: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
0: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
2: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
3: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
2: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
4: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
5: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
6: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
5: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
7: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
5: นี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
6: ผมเป็นนักเลง
8: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
5: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
7: ไอ้ปู
6: มึงหลอกกู
5: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
6: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
5: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
6: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้น
9: หนูขอโทษนะแม
10: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
11: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
12: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ภายสารแบคไทยมีแพคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโทนจรดปลายลองเลย
13: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
14: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
15: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
16: ชิมซะหมดเลย
17: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
18: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
17: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
18: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
20: อุ้ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
21: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
22: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
21: ผิวดูใสฉ่ำ
22: ต้องโดน
21: ใหม่ซิตรา
23: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
22: ลุกค่ะ
23: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหงื่อนี่จากสสส
17: ของคุณป้าครับ
24: ป้าเหรอ
25: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
26: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
27: ปากเหม็นแน
28: ่ๆอีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ
29: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
30: ท่านผู้ชมฮะเทศกาลไหว้พระจันทร์กำลังจะมาถึงแล้วนะครับผมแน่นอนวันนี้ขอต้อนรับอาจารย์คทาชินบัญชรค่ะ
31: สวัสดีครับ
32: สวัสดีครับ
30: ต้อนรับสุแชร์ครับอาจารย์ไหว้พระจันทร์เขาไหว้กันเพื่ออะไรอ
32: ่
30: ะ
32: ไหว้พระจันทร์เนี่ยเขาไปรับพลังของไทอิมไทอิมก็คืออิมหรือหยินก
30: ็
32: คือพลังของความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยความรักที่มีความสุขความสุขสงบร่มเย็น
30: เพราะฉะนั้นก็คือความเป็นสิริมงคล
32: คือเขาเชื่อกันอย่างนั้นก็เหมือนกับที่เวลาเราลอยกระทงเรามองเห็นพระจันทร์เราก็รู้สึกมีความสุขมีความอิ่มเอมใจมีความสบายใจที่สำคัญคือพระจันทร์เนี่ยมันขึ้นกับน้ำขึ้นน้ำลง
30: น้ำขึ้นน้ำลง
32: เพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเป็นสังคมเกษตรเพราะฉะนั้นเราก็จะมองพระจันทร
30: ์
32: อีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือในช่วงเวลาเขาเรียกว่ามิดออทัมก
30: ็
32: คือช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วงของชาวจีนของเราอาจจะเป็นช่วงฤดูฝนหน่อยนะฮะก็จะเป็นช่วงที่ ระจันทร์เชื่อกันว่าสวยที่สุด
0: ครับ
32: นะฮะอันที่สองก็คือทำไมพี่น้องครอบครัวที่แต่งงานกับไปนอกเขาก็จะกลับเข้ามา
0: อย่างนึง
32: ใช่กลับเข้ามาม
0: าเจอกัน
32: มาเจอกันมดดำก็ต้องมาถามด้าแต่งงานไปแล้วเป็นยังไงสาม

0: ามีน่ารักไหมชาวชาวดีหรือเปล่าไปคนใหม่ของไปเป็นยังไง
1: ถ้าใจ
0: แบบว่าต้องสาม เท่
2: าร
0: ู้สึ
2: กว่าการกลับมารวมกันต่อ
0: กลับมารวมกันครอบครัวก
2: ็
0: จะจิบน้ำชาแล้วก็ไหว้ไทยอิ่มก็คือไหว้พระจันทร
2: ์
0: ก็จะมีขนมไหว้พระจันทร์เป็นรูปกล
2: ม
0: นะฮะแล้วก็มีไส้ต่างๆเป็นตัวแทนความหมายของความกลมเกลียวแล้วก็ความหมายของพระจันทร์ก็จะเชื่อกันว่าจะได้ไปรับเอาพลังของพระจันทร์ซึ่งเป็นพลังอิ่มก็คือความสมบูรณ์ความสุขเข้ามา
2: เขาบอกเอาละเราอาจจะมีขนมไหว้พระจันทร์ขนมไหว้พระจันทร์จะขาดไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องไหม
3: ครับ
2: แต่หนึ่งดอกไม้เนี่ยห้ามขาด
0: ดอกไม้ต้องมีเพราะของสวยงาม
2: ผลไม้
0: ผลไม้ได้
2: ที่เขาเอาแป้งเอาเครื่องสำอางเอาครีมเอาอะไรมาวางไว้กันใช่ไหม
0: อ
2: ัน
0: นี้เป็นยุคสมัยใหม
2: ่
0: ยุคสมัยใหม่เราก็แหมรู้แล้วมูแบบไทยมูแบบไทยมันต้องมีกิมมิกนิดนึง
3: ความสวยความงาม
0: พอรู้ว่าเป็นความสวยความงามอย่างเวลาเราไหว้พระจันทร์ก็จะมีชุดไหว้ของพระจันทร
2: ์
0: คราวนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนจากชุดไหว้พระจันทร์เราก็เอาของเราเองบ้างบางคนก็จะเอากระเป๋าเงิน
2: วันเปลี่ยนกระเป๋าเง
0: ินนะฮะเพราะว่าถือว่าจันทร์เต็มดวงเงินจะได้เต็มกระเป๋
2: า
0: น้ำก็ขึ้นเต็มที่แล้วก็เป็นความมั่งคั่งมั่งมีบางคนก็เอากระจกเอาเครื่องสำอางเอาลิปสติก
3: คอสเมติก
0: นี่อย่างที่งานไหว้พระจันทร์ที่เราจัดวันที่25กันยายนนี้ที่มูลที่เทียนฟ้
2: า
0: เราก็จัด
2: ไงอาจารย์
0: จัดเตรียมไว้ให้ที่เทียนฟ้าอยู่ตรงวงเวียน
2: อ๋อตรงที่เป็นไหว้เจ้าแม่กวนอิมกันใช่ไหม
0: ใช่เจ้าแม่
2: ที่ก็ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมกันตรงเยาวราชอ
0: ่
2: ะนะ
0: ใช่
2: ครับผม
0: ตรงใกล้ๆวัดไตรมิตรเลยใช่ครับ
2: ถูกต้องแล้วใกล้ตรงใกล้ๆวัดไตรตรงข้ามวัดไตรมิตร
0: ใช่ครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราจัดใหญ่พิเศษเพราะว่าได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ S&P Syndicate แล้วก็ดร.จิวแล้วก็ยังมีเพราะขาดไม่ได้เรื่องของเครื่องสำอางก็ต้องมีดร.จิว
3: ไปด้วย
0: แล้วก็อูซี
4: ่ของขวัญ
0: อุตสามณีมาด้วยเลยจ้า
3: อาจารย์นี่คือประชาชนทั่วไปไปร่วมงานได
0: ้ทุกคนไปร่วมงานได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
3: สตาร์ทแต่กี่โมงคะอาจารย
0: ์สตาร์ทตั้งแต่6 โมงเย็นช่วงเวลาพระจันทร์กำลังค่อนข้างขึ้นมาไปที่นี่แล้วก็สบายสบายเหลี่ยงเลี้ยงก็จะเริ่มต้นจากลงทะเบียนก่อนจะลงทะเบียนเข้าไปที่เพจคทาชินบัญชร
4: ค
0: อควายทอนางมนโทสละอา
3: คทา
0: ไม่ใช่ทอทหารคอควาย
3: ทอนางมนโท
0: สละอาทำไมต้องเป็นทอนางมนโทท
3: ำไมครับ
0: ก็ผมสวยขนาดน
2: ี้อาจารย์สักนิดนึงเถอะว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยเขาขอกันเรื่องอะไรบ้าง
0: ปกติเขาจะขอเรื่องความมั่งคั่งคือความรวยสองเพราะหมายความพระจันทร์หมายถึงความอุดมสมบูรณ์พี่ชาวสองก็คือเรื่องความรักนะฮะอันนี้ความรักเนี่ยใครที่ไม่มีคู่ไปได้เพราะเราเชิญเทพเยโ
2: หลเยโหลที่เขาไปผูกป้ายแดงกันใช่ไหม
0: ผู้เฒ่าจันทาที่เราไปกันมา
2: ที่ฮ่องกง
0: ที่ฮ่องกง
2: นะที่อยากได้ผัวก็ไปผูกป้ายแดง
3: เทพแห่งความรัก
0: จะได้ผัวได้เมียหรือมีแล้วอยากให้รักกันนานๆ
3: มันผูกไปแล้วเยโหลเยโหล
0: ทำกันบ้านบ่อย
2: ๆกูไปกับเอผูกเป็นกิโลแล้วค่ะ
0: นี่บ่นทุกที
2: ผูกเป็นกิโลแล้วกูไม่จะเคยได้ผัวกูก็เสียเงินนี่แหละค่ะเอ
3: ผิดองค์หรือเปล่า
0: ไม่ใช่คือเทพเยโหลเขาจะให้ตามวาสนาแต่ว่ามดเนี่ยไม่รอเพราะว่าร
3: ีบ
0: เสียเงินนี่มันได้พรุ่งนี้เลย
3: อ๋อได้ไว
0: เขาเปิดปุ๊บไปเปิดปุ๊บเลือกปั๊บจ่าย20,000ได้เลย
3: อ๋อไม่รอ
0: มันง่ายกว่า
3: ไม่รอผมนี่คิ
0: ดไม่ต้องรอแล้วรอมันจึงเป็นวาสนา
2: เอ๊ะวาดกับเธอมาเป็น10ปีแล้วค่ะเยโหลกลายเป็นเย่เย่ไปแล้วค่ะ
0: อันนี
2: ้เย่โหลไม่เคยพากูโหลเลยค่ะ
0: นี่คือเคล็ดลับกำลังจะบอกเคล็ดลับกำลังจะบอกพี่เอกำลังจะบอกมดดำ
2: ว่าไงคะเอ
0: ๋อันที่หนึ่งต้องรักเดียวใจเดียว
3: ต้องมีตรงนี้ด้วย
0: ไม่ใช่ไปขอครั้งแรกเป็นชาวชาวพอไปขอคนที่สอง
3: เป็นคนอื่นอีก
0: เป็นคนอื่นอีกแล้วเป็นคนที่สามอีกคนนึง
3: ไม่รักเดียวใจเดียว
0: เทพงงกงกง
4: ก็เลยไม่ให
3: ้
4: เลย
3: เสกก็ได้
0: เออใหญ่อันที่สองเห็นไหมรู้ทันไงรู้ทันไปกันสิบเป็นสิบปี
3: เขาใจร้อนไง
0: ไปทุกปีก็เปลี่ยนชื่อทุกคน
3: เลยไม่ได้เยโหลเลย
0: ไม่ได้เยโหลอันนี้คือสำคัญ
3: ครับ
0: ดูพี่เอรักเดียวใจด
2: ีโอ้ย
0: สิบกว่าปี20 ปีก็ยังอยู่เหมือนเดิม
3: เพราะฉะนั้นแล้วไปขอ
0: ดำรู้จักวันดำรู้จัก
3: ไปขอเรื่องความรักก็จะดี
0: ดีแล้วก็ไปขอความรักก็วันนั้นเนี่ยจะมีพิธีผูกด้ายแดงนะครับแล้วก็ ไหว้พระจันทร์เสร็จเรียบร้อยก็จิบน้ำชาชมจันทร์ที่สำคัญเขาย
3: ังไงครับอาจารย
0: ์บริษัท S&P Syndicate จำกัด
2: ค่ะเขาเอาขนมไหว้พระจันทร์มาให้
0: คุณเอ็มมณีสุดาสุดาอ่อนจัดทำขนมไหว้พระจันทร์ให้
3: ว้าว
0: ไม่ธรรมดาย
2: ักษ์
0: ไม่ใช่ที่เราเห็นอย่างนี้นะอันที่เราเห็นอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้นะ
3: เป็นขนาดพิเศษ

0: สี่ไส้
1: เผือก
0: เผือกหอม
1: ไส้เผือกหอมหาซื้อไม่ได้ได้ลองกินอร่อยมาก
0: เผือกหอมเป็นไส้ใหม่ของปีนี้
1: เขาบอกหาซื้อไม่ได้แล้ว
0: ชาไทยแล้วก็ช็อกโกแลตแมคคาเดเมียมี4ไส
2: ้
0: น
2: ะ
0: มี4ไส้มีเผือกหอมช็อกโกแลตแมคคาเดเมียแล้วก็ชาไทยแล้วมีอะไรอีกไส้นึงนะพี่อาร์ต
1: หมอนทอง
0: หมอนทองเรามีอยู่แล้วรวมทั้งหมดเนี่ย24ไส
1: ้ตอนนี้
3: โง่ยิ่งก็มีกัน
0: มีบัวขาว9เซียน
3: บัวขาว9เซียน
0: เป็น4ไส้พอดี
3: เพราะฉะนั้นในวันงานผู้วันที่จะจัดขึ้นเนี่ยจะได้เห็นขนมไหว้พระจันทร์ที่ใหญ่ที่สุด
0: และไม่ได้ได้เห็นอย่างเดียวเราจะตัดแล้วให้ชิม
3: ให้ทานด้วย
0: ทุกคนได้กินหมดใครไปได้กินหมด
3: น่าไป
0: แล้วแปลกกว่านั้นอีกเพราะว่าอร่อยมากคือชาวต้องคิดผมคิดครั้งแรกตั้งแต่ 6-7 ปีที่แล้วนะเฮ้ยแบบนี้จะต้องไม่อร่อยเพราะว่า1มันหนาลายมังกรมันหนาตัวแป้งมันหนา
3: แป้งต้องหนาแน
0: ่มันหนาเลยล่ะแล้วก็ใหญ่แล้วหนาอย่างนี
3: ้
0: แล้วหนักเป็น100โลแล้วใช้ทุเรียน
4: จาก100โล
0: ทุเรียน300กว่าโลเพื่อที่จะทำเป็นทุเรียนกวนเหลือแค่100โลแล้วก็ยังบวกกับเขาเรียกว่าลูกบัว
3: ลูกบัว
0: นะฮะผสมกันโอ้อร่อยมาก
3: ค
0: ราวนี้เราก็นึกว่ามันจะไม่อร่อยใช่ไหมก็กินเป็นพิธีพอทีมงานตัดออกมาก็แจกแขกผู้มีเกียรติแจกท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านประสบนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็การท่องเที่ยวแล้วก็แจกหมดนะแจกแขกผู้ปรากฏแจกเสร็จเราขอกลับมาเฮ้ยขอชิมหน่อยพอตัดกินเข้าไปคำเฮ้ยมันแบบอร่อยมาก
3: เพราะฉะนั้นไซนี้อาจารย์เคยทานแล้ว
0: เคยทานแล้วแล้วก็เลยทานทุกปีเลย
3: แล้วแป้งเป็นไงอาจารย
0: ์นุ่มแล้วหอมมาก
4: เชื่อไหมว่า S&P เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนก็พูดถึงคือขนมไหว้พระจันทร์
2: ใช
4: ่แล้วเชื่อไหมคนหาซื้อทั้งปี
2: จริงค่ะ
4: เป็นของที่คนหาซื้อทั้งปี
2: คือไม่ใช่เทศกาลแต่คนก็ยังอยากได
0: ้แต่ผมจะไปวันไหนรู้ไหมชาวว
3: ันไหนฮะ
0: วันพุธ
3: วันพุธ
0: อย่างเงี้ย
4: มันจะลด
3: 25%
4: มันจะลด 25%
0: เพิ่มไปวันน
3: ี้อาจารย์ตังค์ก็เยอะนะ
4: ก็ต้องไป
3: เออใช่
0: ก็ที่ตังค์เยอะ
4: คนรู้หมดมันเป็นแต่ลดอย่างเด็กเน
3: า
4: ะ
3: มันพูดลดราคา
0: เออแต่วันน
2: ี้ลด 25%
0: วันอื่นเราอยากกินก็ไปได้แต่วันพุธเนี่ยเราจะ
4: ลด 25% ถูกพี่เอพูดถูกทุกวันพุธจะลด 25%
3: ครับผม
0: เดี๋ยวนี้ยังลดอยู่มั้ยพี่อาร์ต
4: จะลดอยู่มั้ย 25%
0: ยังลดอยู่เพราะว่าเพิ่ง2อาทิตย์ที่แล้วพี่เอสั่งใส่กล่องเพื่อจะเอามาให้กับแขกผู้มีเกียรติในวันไหว้พระจันทร์ก็ยังลด
4: ก็ลด 25%
0: ก็ให้เขาไปซื้อ
3: ฉลาดช็อปนะวันพุธนะ
4: พี่เอจ๋าเอาง่ายๆไหว้พระจันทร์ปีนี้พี่จะแบบว่าเราจะมีโอกาสสิ่งนึงอยากให้ทุกคนไปที่งานนี้ถ้าใครว่างนะคะก็หมายถึงเราไปไหว้พระจันทร์ด้วยกัน
0: เรา
4: จะดูเลิกดูยามที่ดีที่สุด
0: ถูกต้อง
4: เอาคนจุดธูปจุดเทียนคนแรกที่ดวงดีที่สุด
0: ถูกต้อง
4: ถูกต้องป่ะเพราะเขาบอกว่าคนจีนจะถือแม้กระทั่งฉันไหว้บรรพบุรุษไหว้ปู่ไหว้ย่าฉันยังไง
0: ครับ
4: ไม่ใช่ใครจะมาจุดธูปก่อนก็ได้นะ
0: ใช่ครับถูก
4: เขาก็ต้องเนี่ยแค่ไหว้บรรพบุรุษเนี่ยศาสตร์จีนที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ใช่ใครจะไหว้ก่อนได้นะ
0: ที่มดดำบอกว่าคนเกิดปีไหน
2: เราจะ
0: ไหว้ช่วงเราไหว้ช่วงเวลาไหนแล้วเราจะเชิญใครมาที่มีพลังอิมหรือพลังหินที่ดี
4: ฉันเคยแบบว่าคนเมื่อก่อนไม่เชื่อใครจะจุดก็เหมือนกันเลยนี่ออกไปละเขาก็แบบว่าดูสินแสเขาจะดูคนนี้คนนี้
0: ใช่ครับ
4: ถ้าสมมติเอาคนดวงไม่ดีไปจุดมันก็จะมีคนป่วยอะไรมันก็เป็นเรื่องจริงนะ
3: เพราะในแต่ละปีก็จะไม่เหมือน
0: ไม่เหมือนกันแต่ว่า
2: จะเป็นคนดู
0: สิ่งที่สำคัญคือการไหว้พระจันทร์ครั้งนี้เนี่ยเราทำถูกพิธีเต็มพิธีเต็มที่กับขนมไหว้พระจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดจะบอกว่าในประเทศไทยประจำปี2570หรือจะเคลมว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้เพราะตอนนี้ยังไม่มีใครมีใหญ่ขนาดนี
3: ้
0: เมตรครึ่งน้ำหนัก100กว่าโลนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือไหว้ถูกทิศ
3: ค
0: ือเราจะไหว้ฟ้าดินก่อนไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมไหว้พระจันทร์แล้วไหว้เทพเย่โหลคล้องได้แดงแล้วรับขนมไหว้พระจันทร์ไปรับประทาน
3: ตามลำดับ
0: ใครที่จะเข้างานง่ายนิดเดียว
3: ยังไงอาจารย
0: ์สบายสบายเหลี่ยงเลี้ยงไปลงทะเบียนในเพจคทาชินบัญชร
3: คอควายท่านนบันโท
0: สละอาชินบัญชร
3: ถูกต้อง
0: ง่ายที่สุดตอบคำถาม2ข้อ
3: ว่า
0: ข้อแรก
3: ครับ
2: ข้อแรกคือ
0: ขนมไหว้พระจันทร์ของ S&P 24ไส้คุณชอบไส้ไหนมากที่สุด
3: ตอบได้ไส้เดียว
0: มีช็อกโกแลต
4: แมคคาเดเมียนะเลิศ
0: ทุเรียนแมคคาเดเมีย
2: ทุเรียนแมคคาเดเมีย
0: ช็อกโกแลต
4: ขนาดฉันเป็นคนที่กินทุเรียนไม่ได้อะลองชิมดูสิ
2: แมคคาเดเมีย
0: จริงอร่อย
4: ลองกินดู
3: ทุเรียนแมคคาเดเมีย
0: ใช่และอีกอันนึงทันสมัยมากส้มช็อกโกแลตลาวา
3: โอ้โห
0: น
3: ่
0: ากิน
2: โอ้โหอันนี้ยังไม่เคยลองเลยอ่ะ
4: เพราะหลอดส้มช็อกโกแลตลาวา
0: ช็อกโกแลตลาวา
3: ใช่เหมือนขนมฝรั่งเลยอ่ะ
0: ถูกต้องถูกต้องอันนี้เนี่ยคืออยากรับประทานแล้วก็ไส้ถ้าเกิดใครแบบชอบแบบ สบายสบายโบราณก็คืองูยิงหรือว่าเก้าเซียนบัวขาวเก้าเซียนเลิศมากแต่ว่าให้ไปตอบกันเองว่า24

0: ไส้นี่คุณชอบไส้อะไร
1: อากงอาม่าจะชอบ
0: เข้าไปที่เพจคาถาชิวชนคำถามที่สองต้องครบนะคุณอยากจะไปชมจันทร์ที่ไหนในประเทศไทย อย่างของอาจารย์ต้องไปอยู่แล้ว
2: ที่ไหนคะ
0: จันทบุรี
1: ทำไมต้องเป็น
0: เนินนางพญาอยู่ที่นั่นแต่ถ้าเอาคำตอบจริง
2: ๆมีแฟนอยู่ที่นั่น
1: หัวใจอยู่ที่นั่นทำไม
2: แฟนอยู่ที่นั่น
1: ทำไมมดดักทางถูกเลยอ่ะ
2: เอเคยบอกไง
1: น้ำตกพริ้วนะ
0: อยู่ที่นั่น
1: ครับ
0: เมื่อหัวใจอยู่ที่นั่นเราก็ต้องไปอยู่ที่นู่นมันจะได้ใกล้ๆ
2: แต่ว่าพระจันทร์มันไม่ได้ได้ผัวเนาะ
0: ไม่ได้เกี่ยวเลยพระจันทร์นี่มันเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์
1: ความมั่งมีอุดมสมบูรณ์
0: ความมั่งมี
3: แล้วทำไมคนไทยไปไหว้อยู่ได้แต่พระจันทร์ไปขอผัวกันที่ฮ่องกงไม่ขอ
0: พระจันทร์ไปขอเทพเย่โหลคนละองค์กัน
4: คนละองค์
0: ผู้เฒ่าจันทาแต่ผู้เฒ่าจันทาอยู่บนดวงจันทร์เพราะเขามีตำนานว่า
3: ไม่เกี่ยวกับพระจันทร์
0: ไม่เกี่ยวกับพระผู้เฒ่าจันทาเกี่ยวกับพระจันทร์ตรงที่ว่าเขาขึ้นไปหาความรักบนดวงจันทร์แล้วเป็นคนคอยตรวจชื่อเช้าเช้ายังไม่มีแฟนก็มาผูกได้แดงไว้เขาก็จะหาความคนรัก
1: เทพเย่โหลก็จะมาเล็งให
0: ้
1: ตรงนี
0: ้แต่คราวนี้มดผูกแล้วมด
1: ไม่
0: ห
1: รอกพี่
4: นี่เขาไม่ศรัทธาเรื่องความรัก
3: ไม่ค่ะอายุจะ50แล้ววิ่งตามความรักกูอายเด็กครับผม
1: คนดำ
3: ยิ่งกว่าอายุ35นั่นเอง
1: คนดำมันต้องเร็วไงต้องสปีดหน่อย
0: จิ้มอย่างเดียวจิ้มอย่างเดียวพอไปเอามาให้ปั๊บจิ้ม
1: ชูดอย่างเดียว
0: พอพี่รุดเอามาให้ปั๊บจิ้มเลยจิ้มเลย
1: อาจารย์อยู่ที่บ้านเนี่ยต้องตั้งอะไรยังไงบ้างครับ
0: วิธีการง่ายๆไหว้กันเองก็ได้ถ้าเกิดมาไม่ได้
1: ปีนี้ปี
0: แต่ถ้ามาได้ลงทะเบียนมาเรามีของมอบให
1: ้
0: ทุกคนก็คือได้แดงมงคลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของดร.จิวแล้วก็ลิปของ
4: อูซ
0: ี่ของขวัญอุษ
3: าของแย่ขวัญอุษามณีเหรอ
0: แล้วก็ขนมไหว้พระจันทร์ S&P
1: โอ้โหครบเลย
3: เอาง่ายๆนะ
0: แจกตรงนี้
3: เขาบอกคนไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมมันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนี่หาย
0: เขาไปที่นู่นแล้วก็ทำบุญกับมูลที่เทียนฟ้าช่วยเรื่องโรคไตส่วนคนที่ไปไม่ได
1: ้
0: อยู่ที่บ้านหันหน้าทางทิศตะวันออกเพราะตามหลักทั้งไทยทั้งจีนพระจันทร์เป็นทิศประจำคือทิศตะวันออกซึ่งในช่วงเวลา6โมงเย็นไปแล้วพระจันทร์ก็ขึ้นทางทิศตะวันออกพอดี
1: ถูกต้อง
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเราหันหน้าหาทิศตะวันออกเราจะไหว้ด้วยสบายๆเช่นธูป3ดอกก็ได
1: ้
0: หรือไม่มีธูปจะเป็นเทียนแดงก็อย่าลืมดับด้วยหลังจากเสร็จพิธี
1: ดอกไม้ต้องมี
0: แล้วก็จะมีดอกไม้นะฮะสบายๆก็คือ
1: ผลไม้
0: สิ่งที่ขาดไม่ได้คือขนมไหว้พระจันทร์
1: ขนมไหว้พระจันทร์ผลไม้ได้ไหมอาจารย
0: ์ได้ใครบอกว่าอยากทานผลไม้เอาผลไม้เพิ่มใครอยากมีขนมหวานเอาขนมหวานเพิ่มใครอยากมีขนมเปี๊ยะขนมถ้วยฟูมาได้
1: ก็ได้เช่นเดียวกัน
0: หรือจะมีเจฉ่ายอีกชุดหนึ่งก็ได้นะหรือบางคนอาจจะเพิ่มเติมเป็นกระจกเป็นกระเป๋าสตางค์เครื่องสำอางลิปสติกก็ได้
1: น้ำเปล่าอาจารย
0: ์ได้เพราะว่าเขาใช้วิธีการว่าน้ำเปล่าเนี่ยจะสะท้อนแสงจันทร์
3: แล้วที่เขาเอามาแอบกันใช่ไหม
0: แล้วก็เอาน้ำเปล่าเนี้ยพอเราทำพิธีเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ไหว้ธรรมดาเนี่ยแหละถ้าใครอยากมีบทสวดนะฮะก็สวดไปโอมจันทาสสิปภานมาหานโมไทยอิมผูสักมอหอสักนโมไทยอิมผูสักเคียงตังไลขอบารมีองค์จันทาเทพจันทาเทวีผู้ให้แสงสว่างในยามราตรีผู้ประทานความสุขสงบร่มเย็นผู้ประทานความรักที่ยั่งยืนม
1: ั
0: ่นคงให้แก่ข้าพเจ้าตราบใดแสงจันทร์สาดส่องในยามราตรีตราบนั้นหัวใจของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักชั่วฟ้าดินสลาย
1: สาธ
0: ุเนี่ยอย่างเงี้ย
1: โอ้อาจารย์เป๊ะมาก
3: ดินสลายใช่มั้ย
0: ช่วยเห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเทพจะช่วยเทพจะ
1: ช่วยฟ้าดินสลายอ
4: ่
1: ะ
4: ไม่เชื่ออีกอ่ะเออฟ้าดินสลาย
0: มันจะฟอร์เอเวอร์ไม่ได้อ่ะ
3: กูเองกูอยู่ได้กูตายได้ไม่ต้องมาชั่วฟ้าดินสลาย
1: ก็ปีนี้ลองดูปีนี้ลองดูลองดู
0: กูอยู่6เดือนแล้วกูขอเปลี่ยนคนได้ไหมอะไรก็ถูก
3: ไม่เอาชั่วฟ้าดินสลายไปอยู่กับกูเดี๋ยวกูตายทำงานกูตายกูเองได้ไม่ต้องมาอยู่กับ
0: กูตอนคือดิเขาไปยืนอย่างงี้เขาพี่เอลไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเผื่อเปลี่ยนหนูเปลี่ยนคน
1: เด็กสมมุติว่า6โมงเย็นทางที่ตัวนออกถูกไหมเวลาที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดพี่เอลว่ากี่โมง
0: เวลาที่ดีที่สุดเลยก็คือตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไป
1: เวลาไหนที่คุณสะดวก
0: จนถึงพระจันทร์ขึ้นก็คืออย่าให้เลยเที่ยงคืน
1: โอเค
0: ก็ไหว้ได้แบบสบายสบายซึ่งประเทศไทยเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยแต่มันเป็นหน้าฝนก็อาจจะมีเมฆหรือมีฝนบ้างแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงคือพระจันทร์ก็เต็มดวงอยู่ดี
1: รอช่วงฝน
0: เราก็ได้รับพลังที่ดีนะสบายสบาย
1: แล้วคนจุดธูปปีนี้เป็นยังไงบ้างฮะอาจารย์
3: เขาบอกคุณแม่
0: จริงๆแล้วเนี่ยปกติเขาให้ผู้หญิง
3: จุด
0: นะฮะผู้หญิงเช่นคุณแม่คุณยายหรือพี่สาวคนโตถ้าไม่มีจริงๆลูกสาวคนเดียวก็จะเป็นคนจุดป้าก็จะยืนอยู่ข้างหลังแต่แล้วก็เป็นคนจุด คนต่อๆไปก็คือจุดทุกคนแหละแต่คนปักธูปแรกเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิง
1: ปีไหนดีครับ
0: ส่วนผู้หญิงเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าปีมะแม่ดีแล้วก็มะเมียก็คือปีของเขาเอง
1: มะแม่มะเมีย
0: ปีของเขาเองแต่ปีมะแม่เนี่ยดีสุดเพราะเป็นคู่มิตรคราวนี้ถ้าเราหาผู้หญิงปีมะแม่ไม่ได้ชาวๆไม่ต้องไปรีบหาคนใหม
1: ่แต่ไงต่อ
0: ก็แค่ว่าก็ให้ผู้หญิงที่มีอยู่ในบ้านจุดก็ได้รับพลังอิ่มหรือพลังหยินแล้ว
1: มีปีที่ห้ามไหมอาจารย
0: ์ไม่มีปีที่ห้ามเลย
1: ไม่มีปีที่ห้าม
0: เพราะว่าการรับพลังจากไทอิ่มที่ดีเนี่ยมันคือการรับพลังของหยินแม้เราจะปีชงเช่นปีชวดเราก็ไหว้ได้
1: เ
0: ราจะเป็นปีละกาซึ่งเป็นปีผัวปีเฮ่งคือปีเถาะเราก็ไหว้ได
1: ้
0: เพียงแต่ว่าให้คนปักธูปแรกเป็นคนที่เป็นสิริมงคลสุด
1: ซึ่งมะแม่ดีสุด
0: ซึ่งถ้าไม่มีก็เป็นเราเองหรือเป็นผู้ชายถ้าไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ก็เป็นผู้ชาย
1: ถ้าบ้านใครไม่มีผู้หญิงก็เป็นผู้ชาย
0: ได้เป็นผู้ชายได้สบายสบายเลี้ยงเลี้ยง
3: อาจารย์ขอสักนิดหนึ่งดวงบ้างดีกว่
0: า
3: ไตรมาสสุดท้ายแล้วถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญโดยเฉพาะวันที่20ตุลาคมตั้งแต่7โมง50เลยนะฮะดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์
0: โอ้โหนี่รู้ลึกเลยนะ
1: โอ้โหพฤหัส
0: ดาวพฤหัสดาวพฤหัสจะย้าย20ตุลา 7:50 นี่รู้จริงเลยเนี่ย
1: เข้าราศีสิงห์
3: เข้ามาเข้าราศีมั่งเองอ่ะ
1: จะเป็นยังไงฮะอาจารย์
4: จะเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ดาวพฤหัสมันก็เกี่ยวกับสติปัญญาการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆดังนั้นเพื่อนสบายๆโดยเฉพาะคนราศีสิงห์ใครเกิดในราศีสิงห์ก็จะมีอำนาจมีผู้ใหญ่ส่งเสริมประสบผลสำเร็จมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี
1: เอาบวกดิ
0: บวกเลยตั้งแต่เรียกว่า20ตุลาเป็นต้นไป
3: นายกอนุทินไงล่ะ
0: เพราะฉะนั้นใครก็ตามจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะเรื่องของบ้านเมืองก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของตัวผู้นำเช่นตัวผู้นำอาจจะดีขึ้นหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี
1: หลัง
0: เก
1: ิ
0: ดขึ้นหลัง20ตุลาเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นราศีสิงห์เฮงยืนหนึ่งจ้า
1: ว้าวนะฮะ
0: แล้วก็ในเรื่องของการงานเนี่ยคนราศีสิงห์หรือราศีทุกราศีเนี่ยคนที่มีความสามารถก็จะได้เขาเรียกว่าจะได้รับโอกาสในการแสดงฝีมือ
1: ฮะ
0: อย่างพี่เอตอนที่ดาวนี้ย้ายจากที่เคยนั่งดูไพ่ยิปซีดูฮวงจุ้ยเป็นหลัก
1: ครับ
0: ตอนนี้ที่เป็นหลักก็คือพาไหว้พระ
1: พา
3: ก็เปลี่ยนอาชีพ
0: ก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะอันเดิมก็แน่นอยู่แล้วแต่อันใหม
1: ่ต่อยอด
0: อันใหม่ก็ต่อยอดขึ้นมาก็พาไหว้พระสวดมนต์เที่ยวไทยรับพลังบวกไปกับ HKTB การท่องเที่ยวก็มีงานขึ้นมาก็ต่อยอดออกไ
1: ป
0: เพราะฉะนั้นใครที่เกิดในราศีสิงห์เนี่ยอย่าปิดกั้นความสามารถของตัวเองขอให้มั่นใจว่าตัวเองทำได้แล้วรับรองได้ว่าดาวพฤหัสจะส่งผลส่งคุณให้กับเราม
1: ีสิ่งที่ต้องระมัดระวังไหมอาจารย์
0: สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือพอมีอำนาจมาก
3: อย่าหลง
1: อ
0: ย่าไปฮึกเหิม
1: ไปใช้ในทางที่
0: บางคนรวยมากหล่อมากมีอำนาจมากก็อีโก้เริ่มสูง
1: พราวละ
0: เริ่มพราวเริ่มเปลี่ยนแปลงนิสัยเปลี่ยนแปลงตัวเอง
1: อ
0: ันนั้นก็เท่ากับดาวพฤหัสให้คุณดีละแต่ตัวคุณเองหรืออาจจะเป็นด้วยดวงดาวหรือความที่คุณไม่เคยชินกับอำนาจไม่เคยชินกับความรวย
3: สิ่งที่ได้มา
0: คุณก็ใช้มันไม่ถูกต้องหรือเปลี่ยน
1: ขึ้นอย่าหลงลงอย่าเหลิง
0: ถูกต้องนั่นก็ต้องระว
3: ังนั่นคือราศีสิงห์คุณเตรียมตัวเปลี่ยนแปลงวันที่หลัง20ตุลาคมอีกเดือนเดียวเราไปกันต่อที่ราศีเมษค่ะราศีเมษคือท่านที่เกิด13เมษายนถึง13พฤษภาคมค่ะ
0: โหเรียกว่าเอาทั้ง12ราศีเลยนะมด
3: เอาแบบ
0: ราศีเมษ
1: นี่ดวงเมืองเลย
0: ยืนหนึ่งในเรื่องของความคิดสร้างสรรค
1: ์
0: เพราะว่าเขาคือดวงเมืองพอดาวพฤหัสย้ายป๊อปงานสื่องานบันเทิงงานออนไลน์งานการตลาดออกแบบโดดเด่น
1: ครับผม
0: ผลงานที่แบบเคยปิดบังๆทำขึ้นมาแล้วไม่ปังช่วงนี้ราศีเมษปังเลยตั้งแต่20ตุลาดาวพฤหัสย้าย
3: ความรักดี
0: ความรักโดดเด่นแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าชอบคนที่อายุสูงวัยกว่ายิ่งดี
1: อารมณ์เป็นไงอารมณ์ระวังอ
0: ารมณ์ต้องโอ้อันนี้ต้องระวังเพราะว่าราศีเมษธาตุไ
1: ฟ
0: ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนิดน
1: ึ
0: ง
1: ตัดสินใจ
0: ต้องดูแล
1: ครับ
3: อ้าวราศีที่ตอนนี้ดีอยู่คือราศีพฤษภราศีพฤษภเนี่ยก็คือ14พฤษภาถึง13มิถุนา
0: อันนี้เขาเฮงยืนหนึ่งมาตั้งแต่ต้นปีแต่พอตั้งแต่20ตุลาเป็นต้นไปเขาจะยืนหนึ่งเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยทรัพย์สินอาจจะย้ายบ้านซื้อบ้านใหม
1: ่
0: ได้บ้านเพิ่
1: ม
0: มีความมั่นคงในเรื่องการเงิน
3: หรือแม้กระทั่งปิดบ้านเก่า
0: ปิดบ้านเก่าได
1: ้
0: บางทีมีหนี้สินเรื่องบ้านก็ปิดได้
1: ก็คือดีในเรื่องของอสังหา
0: ถูกต้อง
1: ครับผม
0: ก็ปัญหาครอบครัวต่างๆก็จะคลี่คลาย
1: เยี่ยมเลยฮะ
0: การพูดคุยกันได้อย่างดี
1: ผู้ใหญ่ช่วยเหลือ
0: แต่ต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยจะมีรายจ่ายออกไปข้างนอกเช่นสุขภาพของคนในครอบครัวซ่อมรถซ่อมบ้านยาน

0: ฐานะก็พอดีอ่ะพอย้ายบ้านก็ต้องตกแต่ง
1: ก็ต้องตกแต่ง
2: มันก็ต้องแม้กระทั่งโอเคบางคนอาจปิดบ้านต้องมาปิดบ้านคุณก็ต้องใช้เงิน
0: ก็ต้องใช้เงิน
1: ราศีเมถุนฮะอาจารย
0: ์ราศีมิถุนนี่ในช่วงวันที
3: ่14มิถุนาถึง14กรกฎาคมค่ะ
0: ถือว่าเฮงยืนหนึ่งเรื่องการเจรจานี่ปากเป็นเอกนี่พูดอะไรแล้วมีคนเชื่อถือ
1: มีเงินมีทอง
0: งั้นทำงานด้านการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารออนไลน์งานด้านประชาสัมพันธ์ทำคอนเทนต์ต่างๆเดี๋ยวนี้เขานิยมใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อาจจะอย่างของเราอ่ะ
2: ออนTikTokอะไร
0: ที่เราทำกันอย่างเงี้ย
1: แชร์ออนไลน์
0: แชร์ออนไลน์อันเนี้ยมันก็จะยิ่งทำให้เราประสบผลสำเร็จ
1: เยี่ยมเลย
0: ให้ระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของคำพูด
1: ครับผม
0: คือไปรับปากคนเยอะไปบางทีลืมบางทีลืมหรือว่าดูแลเรื่องเอกสารสัญญาคือบางทีตัวเองทำงานเยอะก็ลืมไปว่าลูกน้องส่งอะไรมาบางทีเราอาจจะเผลอเลอเซ็นไปก็ต้องระมัดระวัง
1: สัญญงสัญญาอะไรไว้
0: ใช่
1: นะครับผมต่อไปราศีกรกฎ
2: ฮะคือ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมฮะ
0: อันนี้ยืนหนึ่งสุดๆในเรื่องของการเงิน
1: ครับ
0: โดยเฉพาะหลังวันที่20ตุลาที่ดาวพฤหัสย้ายเนี่ยรายได้เพิ่ม
1: อู้เยี่ยมเลย
0: ลูกค้าเก่าที่หายไปนานไม่รู้เขาหายไปไหน
1: กลับมาอาจารย
0: ์กลับมาหาอันนี้ถือว่าดีมาก
1: ดีมากนะฮะ
0: ก็อาจจะทั้งลูกค้าเก่าด้วยได้ลูกค้าใหม่ด้วยถือว่าเป็นช่วงเวลาดีแล้วก็เงินที่ค้างๆไว้ได้ใครติดหนี้เราใครอะไรต่างๆเราไม่ต้องพดไม่ต้องพดทวงละอยู่ดีๆเจอเลย
1: ก็คือเงินหายได้คืน
0: เงินหายได้คืน
1: อยากเจอเลยอาจารย์อ
0: ันนี้ดีไหม
1: ราศีกรกฎดีมาก
0: มาก
1: นะ
0: แล้วก็เรื่องอาหารเรื่องท่องเที่ยวเรื่องของการกินมีเกณฑ์ที่จะสำเร็จดี
1: โอเค
0: แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการเงินเพราะชาวราศีกรกฎขี้ใจอ่อนพอ
1: ได้เงินเสียเงินหน่อย
0: พอลูกหนี้คืนเงินเสร็จ
1: อ
0: ีกคนมายืมเอาเงินนี้ไป
1: โอ้โหเข้าซ้ายออกขวา
0: ไปออกขวา
2: อันนี้ที่เราดูเนี่ยจะถึงตุ๊จีนเน
0: า
2: ะ
0: ใช่
2: อันนี้ที่เราดูเนี่ยไปถึงตุ๊จีน
0: ไตรมาสสุดท้ายไปถึงตุ๊จีน
1: ตุ๊จีนกุมภาเลยนะ7กุมภา
2: เราไปต่อกันที่ราศีกันค่ะ
1: ราศีกัน
2: 7กันยาถึง16ธันวาคม16ตุลาคมค่ะ
0: ราศีกันเฮงยืน1เรื่องต่างประเทศ
1: เยี่ยม
0: เดินทางบ่อยมีเรื่องให้ต้องเดินทางท่องเที่ยวหรือเดี๋ยวก็เอ้าไปที่นี่ไปที่นั่นอย่างพี่เอเดี๋ยวมอตัวไปเที่ยวเลยไปได้กันอย่างเงี้ยก็ต้องเดินทางอีกนะก็จะมีโอกาสเดินทางต่างที่ต่างถิ่นรวมไปถึงงานด้านท่องเที่ยวสายการบินเป็นแอร์เป็นสจ๊วตหรือทำงานด้านการบินเป็นนักบินรวมไปถึงขนส่งออนไลน์ขนส่งนี่รวมหมดนะ
2: พวกโลจิสติก
0: รวมไปถึงจะเป็นขับอะไรกับ
1: ไรเดอร
0: ์กับไรเดอร์อะไรอย่างนี้ก็ได้หมดถือว่า
1: ดังนั้นข้ามน้ำข้ามทะเลจะดีมาก
0: ยิ่งดีเป็นช่วงเวลาของการเคลื่อนไหวก
1: ่
0: อเกิดทรัพย์
1: ราศีกันนะฮะ
0: ราศีกัน
1: นะครับ
3: ต่อไปราศีตุล
2: ราศีตุลคือท่านที่เกิด17ตุลาถึง16พฤศจิกายนค่ะ
0: อันนี้ชอบมาก
1: ยังไงอาจารย
0: ์เพราะว่าไม่ต้องมาลั่งลุ้นเยอะวันที่1กับวันที่16เพราะเขาเฮงยืน1เรื่องโชคลาภ
1: อาจจะถูกหวยรวยเบอร์
0: หรือว่าอาจจะอยู่ดีๆได้เงินฟุกฟุกหรือมีผู้ใหญ่ส่งเสริมโปรเจกต์นี้มดดำเอาไปทำ อาจารย์คาถาไปทำดาด้าเช่าๆไปทำอย่างนี้นะ
1: ก็คือได้เงินแบบฟุกฟุก
0: ได้เงินอย่างฟุกฟุกหรือว่าได้เงินจากความสามารถของตัวเองเพียงแต่ว่าเป็นได้เงินแบบไม่ได้คาดฝันเป็นโชคลาภที่เกิดจากลาภลอยด้วยและความสามารถของเราผู้ใหญ่ส่งเสริม
1: ครับผม
0: จะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่เป้าหมายที่วางไว้จะสำเร็จงานอีเวนต์งานการตลาดนักแสดงนักร้องดาราอินฟลูเอนเซอร
1: ์ครับ
0: เด่นเป็นที่สุดลืมบอก
1: ว่าง
0: านไหว้พระจันทร์ผมของพี่เอ
1: ครับ
0: มีอินฟลูเอนเซอร์กับดาราชื่อดังจากฮ่องกงมา
2: ด้วย
0: คุณโรเจอร์วู
1: โรเจอร์วู
0: เขาจะเป็นคนที่มาประเทศไทยท่องเที่ยวแล้วก็ทำคอนเทนต์ว่าไปกินอะไรอร่อยไปไหว้พระที่ไหนดีเขาน่ารักมาก
1: ครับผม
0: มาด้วย
1: เพราะฉันได้เจอตัว
0: ได้เจอตัวเขาด้วย
1: คร
0: ับ
2: ต่อไปค่ะราศีพิจิกค่ะ
0: ราศีพิจิกครับช่วงวันที่17พฤศจิกาถึง15ธันวาคมเฮงยืนหนึ่งเรื่องงานประจำ
1: อ
0: ันนี้โชคดีคือได้เลื่อนตำแหน่งและที่สำคัญได้รับโอกาสในการมอบหมายงานใหม่ๆ
1: ผู้ใหญ่ไว้วางใจ
0: บางทีเนี่ยบางคนจะคิดว่าเหนื่อยหรือรู้สึกว่าเอ้าใช้อีกละใช้อีก
1: ได้งานเพิ่มอีกแล้ว
0: จริงๆคุณลืมไปว่าการที่ผู้ใหญ่ให้งานคุณเนี่ยกลายเป็นคุณเนี่ยมีโอกาสในการทำมากกว่าคนอื่น

0: มีโอกาสแสดงความสามารถมีโอกาสในการเรียนรู้งานใหม่ๆเพิ่มขึ้นและทำให้คุณเก่งและที่สำคัญทำให้คุณแกร่งเพราะคุณต้องแก้ปัญหาคุณต้องเรียนรู้เพิ่มเติ
1: ม
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้ราศีพิจิกเนี่ยเฮงยืนหนึ่งเรื่องงานประจำจ้า
2: เก่งแล้วอาจจะได้รายได้เพ
0: ิ่มเลื่อนตำแหน่งและยังมีรายได้เสริมจากความรู้ของตัวเองด้วยเรียกว่าและใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของรายได้จากธุรกิจเนี่ยจะได้รายได้จากลูกค้าประจำ
2: โอเค
0: แสดงว่าลูกค้าที่ห่างหายยังไม่มีแต่ลูกค้าประจำเนี่ยจะเข้ามาแบบเรื่อยๆเลย
2: สบายใจได้
1: เราไปกันต่อที่ราศีธนูค่ะ
0: ราศีธนู15-16 ธันวาถึง 15 มกราเฮงยืนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษา
2: ครับ
0: การสอบการแข่งขันการขอวีซ่าการทำเอกสารสัญญาการเกี่ยวกับเรื่องการสอบการแข่งขันงานต่างๆเพราะว่าถ้าเป็นจีนก็เรียกว่ามีดาวบุญเชียงบุญเชียงตีกุง
2: คือ
0: บุญเชียงตีกุงดาวการศึกษ
2: า
0: เพราะฉะนั้นชาวราศีธนูเนี่ยเด่นเรื่องนี
2: ้แ
0: ล้วก็ยังเด่นเรื่องของโลจิสติกเรื่องการท่องเที่ยวแต่ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุกล้ามเนื้อการเดินทางนิดๆหน่อย
2: ๆระมัดระวังนิดนึง
0: เ
1: ราไปกันต่อกันที่ราศีมังกรคือราศีมังกรก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันใช่ไหม
0: ราศีมังกรเปลี่ยนแปลงครับ
1: 16 มกราถึง 12 กุมภาพันธ์ค่ะ
0: เกี่ยวกับเรื่องเฮงยืนหนึ่งเรื่องอะไรเรื่องเงิน
2: เงินนะฮะ
0: เรื่องเงินแล้วก็เรื่องหนี้สิน
2: ครับผม
0: ใครที่มีหนี้สินอยู่ใครที่มีภาระการเงินอยู่ชาวราศีมังกรสบายใจได้จะปิดได
2: ้
0: ทั้งมีผู้ใหญ่ส่งเสริมช่วยเหลือทั้งการงานเริ่มดีทั้งเรื่องค่าชดเชยเรื่องของประกันชีวิตเรื่องของหุ้นส่วนต่างๆ
2: ครับผม
0: คือจะมีเกณฑ์เรื่องของการเงินเข้ามาโดยเรียกว่าทำให้เราภาระที่เรามีอยู่เนี่ยคลี่คลาย
2: เพราะฉะนั้นโล่งขึ้น
0: โล่งขึ้น
2: โล่งขึ้น
0: ดาวดวงนี้เรียกว่าตีก้อยและเทียนก้อยฟ้าคลี่ข่ายแต่ต้องระมัดระวัง
2: เรื่องอะไรครับ
0: ก็หนี้หายทุกอย่างดีมีเงินเหลือ
1: สุขภาพ
0: ก็ดันไปเซ็นค้ำประกัน
2: อ๋อเรื่องเอกสาร
0: ไม่จบ
2: คดีความ
0: ยังไม่ยอมยังจะไปเชื่อเขาอีกไปเซ็นค้ำเพราะงั้นระมัดระวังหน่อย
2: มังกรระมัดระวังนิดนึง
0: มังกรให้ระวัง
2: ราศีต่อราศีกุมครับอาจารย์13 กุมภาพันธ์ 13 มีนาครับ
0: อันนี้เฮงยืนหนึ่งเรื่องนี้เลยจ้า
2: เรื่องอะไรฮะ
0: ความรัก
1: อ๋อหรอราศีกุม
0: ก็พอดีไปขอพรที่งานเทศกาลไหว้พระจันทร์เรา
2: ครับ
0: ที่มูลที่เทียนฟ้าได้คู่พอดีเห็นไหมเห็นไหม
2: ราศีกุมนะ
0: มองหน้าพี่เอแบบเจ็บแค้นมากไปมา10 กว่าปีไม่เคยได้
2: มันก็ราศีสิงห์ไงอ
0: ันนี้ราศีกุมก็ถือว่าโชคดีสุดๆแล้วก็คนโสดเนี่ยจะมีคู
2: ่
0: อกหักรักคุดหรือตุ๊ดจะเมินไม่ต้องกังวลเราจะเจอคู่หรือเจอคนที่พัฒนาเป็นคู่แท้ได
2: ้
0: อันนี้ถือว่าดี
2: ราศีกุมอินเลิฟนะ
0: แต่ต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญา
2: เช่นเดียวกัน
0: เป็นพิเศษ
2: ครับ
0: แค่นั้นเอง
2: นะฮะ
1: ต่อไปค่ะราศีมีนค่ะ
0: ราศีสุดท้ายเลยถ้าเกิดเรานับตามราศีเมษเนี่ยจะเป็
2: น
0: จุดเริ่มต้นมีนก็จะเป็น14 มีนาถึง 12 เมษายนเนี่ยเฮงยืนหนึ่งเรื่องของอุปสรรคว
2: ่
0: าที่ติดขัดที่รู้ต้องพูดคำนี้ว่าเฮงยืนหนึ่งเรื่องความราบลื่น
2: โอเค
0: คือหมายถึงว่าอะไรที่เรารู้สึกติดขัดหงุดหงิดใจทุกเรื่องน
2: ะ
0: เรื่องเงินแหมพอเคยเป็นไหมอยากจะถึงสัก100 นึงเนี่ยพอ80-90ต้องมีเรื่องให้ออก
2: อ
0: ย่างเงี้ย
2: ไม่ถึง100
0: ไม่ถึง100เพราะว่าอะไรเขาเรียกว่าแก้วอ่ะคือเติมบุญ
2: อ่
0: ะแก้วเรามีอยู่เท่านี
2: ้
0: มันได้100นึงพอเติมเข้าไปเต็มมันก็ล้นมันก็มีทางออกหมดแต่ตอนนี้แก้วเปลี่ยนเป็นขวดละเป็นโอ่ง
1: มันก็จะเก็บได้เง
0: ินขยายอ่างบุญเพิ่ม
2: เพราะฉะนั้นอุปสรรคหายไป
0: ราศีมีนจะราบรื่นใช้คำว่าราบรื่นเพราะไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวที่ละหองละแหงเรื่องความรักก็จะชัดเจนคือเลิกก็เลิกเลยรักก็กลับมาดีมีความสุขเพราะฉะนั้นถือว่าทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคของราศีมีนเนี่ยนับตั้งแต่20ตุลาขึ้นไปเนี่ยจะราบรื่น
2: ค้างไม่มีการอะไรค้างค่ะ
0: ถูกต้อง
1: ท่านผู้ชมครับ25กันยายนนี้อ
0: ี
1: กครั้งนะฮะขอเชิญทุกท่านร่วมงานไหว้พระจันทร์นี่แหละ
0: ครับ
1: ใช้ชื่อว่าจิบน้ำชาชมจันทร์ไหว้พระจันทร์กับอาจารย์คทาชินบัญชร
2: ครับผม
1: ณมูลนิธิเทียนฟ้าถนนเยาวราชนะคะปีนี้เป็นปีมะเมียภายใต้แนวคิดอะไรฮะ
0: ก็เป็น
2: แบกเก่าเซ็งกง
0: แบกเก่าเซ็งกงเมื่อม้ามาถึงทุกสิ่งสำเร็จนี่นะฮะก็จะมีม้าแล้วก็มีดอกไม้บานเพราะฉะนั้นเราจะไปดูกันว่าขนมไหว้พระจันทร์ของเราที่ใหญ่ที่สุดนี้นะครับจะเป็นรูปม้าเมื่อม้ามาถึงทุกสิ่งสำเร็จแล้วก็มีดอกไม้บานเพราะดอกไม้ที่บานหมายถึงความรักแล้วก็ชีวิตที่ มีความสุขสมบูรณ์เบิกบาน
2: ครับ
0: เมื่อม้ามาถึงทุกสิ่งสำเร็จและชีวิตเบิกบานแล้วก็อย่าลืมเข้าไปลงทะเบียนในเพจคทาชินบัญชรทอ
2: คอควายทอนาบุญโท
0: โอเค
2: ครับผม
0: สาธุนะฮะเข้าไปที่นั่นแล้วตอบคำถาม2ข
2: ้
0: อเรียบร้อยแล้วก็เม้นมาเสร็จก็กดไลค์กดแชร์นะครับก็จะเข้าไปเสร็จก็ไปรับของมงคล
2: ครับผม
0: กันได้นะฮะของดีที่เราทำพิธีไว้แล้วนะครับที่เราบอก
1: ไปร่วมชิมขนมไหว้พระจันทร์ด้วยกัน
0: แล้วก็ไปจิบน้ำชาชมจันทร์ไหว้พระจันทร์กับผมคาถาชินวัญชรด้วยกัน
1: ขอบคุณการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะฮะขอบคุณดร.จิวด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยขอบคุณ S&P
2: ครับ
1: นี่อะไรนะฮะ
0: กระทรวงวัฒนธรรมครับ
1: กระทรวงวัฒนธรรม
0: ซิดเลนส์อาคาเพราะเราขับซิดเที่ยวไทยรับพลังบวกและชมจันทร์ด
2: ี
0: มากแล้วก็ไปเติมน้ำมันที่ PT ต้องใช้บัตร PT MacGuard แล้วไปนอนที่โรงแรมในเครือ Fortune
2: โอ้โหครบชุดเลย
0: ครบชุด
2: ครับผมนะ
1: ท่านผู้ชมครับจิบน้ำชาชมจันทร์ไหว้พระจันทร์กับอาจารย์คทาวันศุกร์ที่25กันยายน2569นะฮะณมูลนิธิเทียนฟ้าถนนเยาวราชวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะ
2: ครับผม
0: ขอบคุณครับ
2: แล้วก็สุก25อาจารย์ไปเนาะ
0: สุก25เจอกันแล้วมีโอกาสก็จะไปสิจะไม่ไปได้ไงอ๋อแล้วมีขวัญอุษาวนีไปด้วยน้องหมิงชาลิสาไปด้วยครับ
1: ส้มตำไอดอลนี่พ่อค้าส้มตำเออ
2: าจารย์ต้องทานด้วยนะ
0: นี่ฮะผมต้องอยู่เบรก3แล้ว
2: โอ้เจ้าของร้านหล่อมาก
0: เพราะว่าต้องดูฮวงจุ้ยให้ส้มตำไอดอล
1: ตอนแรกฉันก็ตื่นเต้นอย่างเงี้ยสักพักอ๋อผมเล่นละครกับตูมตามด้วยครับกูหมดความตื่นเต้นไป 70% เรียบร้อยเลย
0: อันนั้นไม่เอาแล้วกลับบ้านดีกว่า
2: หมอรามีสาร
1: ผมเล่นละครผาแดงนางไห่กับตูมตาม
2: อ๋อเหรอ
3: ให้ตัวไปมดดำเขากลัว
0: ไปนิดนึง
1: จริงๆแล้วเนี่ยจากรายการของ Workpoint ถูกต้องไหมฮะหมอรามอะไรนะ
4: หมอรามไอดอลคร
3: ับ หมอรามไอดอล
1: ซึ่งหลังจากเอ้ยมันเป็นรายการที่ประสบความสำเร็จมากของทาง Workpoint นะฮะน่าจะมาร่วมกับทางช่องวันนะฮะจากเจ้าของวงหมอลำอีสานนครศรีนะผันตัวเองมาเปิดร้านส้มตำไอดอล
2: ครับ
1: พร้อมเอาเด็กปั้นเนี่ยจากหมอลำไอดอลเนี่ยมาดูแบบว่ามาดูบริหารจัดการเองหมดเลย
2: ถูกต้อง
1: ก็คือหลังจากที่ปุ๊บเสร็จปุ๊บก็มีงานโชว์ทั่วอีสานเลยถูกต้องไหมโชว์ทั่วไทยเลย
4: มีต่างประเทศด้วยครับ
1: อ๋อเหรอตอนที่โชว์กี่ประเทศลูก
4: โอ้ถ้านับก็น่าจะ 7-8 แล้วครับที่ไปกัน
1: อ๋อบางคนก็มาเล่นละครช่องวันตอนเย็นๆถูกต้องไหม
4: ใช่ครับ
1: เพราะอย่างหนูก็มาเล่นละครช่องวันตอนเย็น
4: ๆด้วยครับใช่ครับ
1: อ๋อโอเคส้มตำไอดอล
2: ครับผม
0: ต้องดู
3: อาหารอร่อยมาก
1: ใช่จากแล้วตำเองตำแรงไหมลูก
3: พี่มดดำเขาอยาก
2: ไหนดูท่าจับสากหน่อย
1: จับสาก
4: จับสาก
1: เจ้าของไม่ต้องค่ะให้เด็กจับค่ะจับสากเออจับยังไงเวลาจับสากเนี่ย
4: จับต่ำจับสูง
5: จับสาก
4: เทคนิคนี
2: ้ต่ำหน่อยต่ำหน่อย
5: จับสูงครับ
0: นี่ต้องอยู่ถึงเบรก3แล้วไม่กลับแล้ว
2: ครับผม
1: ช่วงหน้าส้มตำไอดอล
2: สักครู่ค่ะ
6: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
7: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
8: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
9: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
10: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
9: ลุกค่ะ
10: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
11: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
12: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline สูตรใหม่ Vaseline Glutathione ประสาน Glutaglow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
5: Give me more

0: ข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
1: หมดแล้ว
2: หมดค่ะ
0: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
3: นายผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
4: แม่กำลังกลับนะ
5: ลืมล้างจานให้แม
4: ่ใช้นี
5: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
4: กลับมาแล้ว
3: ล้างเก่งมาก
5: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
6: ่นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
7: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
8: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
9: ไม่ทันแล้วค่ะ
7: ต้องกินตั้งแต่เกิด
6: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
12: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
13: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
14: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
15: ้นี่ค่ะต้องบอกว่าวันนี้อาทิตย์เดียวไม่พอ
16: ครับ
15: นอกจากเป็นแบบเจ้าของวงหมอลำอีสานนครศิลป์แล้วต้องยอมรับว่าคิวงานก็เยอะแล้วมาเปิดร้านส้มตำไอดอลนะคะร้านที่เขาออกแบบความแซ่บการร้องหมอลำมาผสมผสานกันเอาเด็กปั้นจากหมอลำไอดอลเนี่ยมาดูแลธุรกิจที่ร้านด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาดูหน่อยว่าร้านเขาเป็นยังไงบ้างนะคะต้อนรับพี่หน่อยคุณแทนแล้วก็นนท์นะคะจากส้มตำไอดอลนะคะ
17: คนไหนเป็นในห้างคนไหนเป็นในห้าง
18: ดูจากโง่เฮงแล้วก็น่าจะเขาไหม
17: ยันนนใช่ไหม
19: ยันนน
17: ไปยันนนนะครับแล้วก็มีใครอีก
18: ก็จะมีน้องนนท์ครับ
17: น้องนนท์น้องแทน
15: นะทักทายแฟน
18: สวัสดีครับ
15: พี่พัฒนามาเร็วมาสัมภาษณ์น้องแต่ทักทายแฟนๆหน่อยนี่คือแบบว่าเป็นหมอลำไอดอลไงเธอ
17: ครับผมนะฮะอย่างที่หน่อยนี่ก็คือปั้นเด็กมาเยอะแล้ว
18: 5ปีผมจริงๆผมคนอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไปรู้จักหมอลำสัก5ปีที่แล้ว
17: ครับผม
18: แล้วก็อยู่ในวงการมา5ปีก็หลายคนอยู่ครับ
17: ก็ปั้นมาเรื่อย
20: ๆก็เรียกได้ว่าหน่อยเนี่ยเป็นคนที่สร้างรายการได้เป็นคนลงทุนทำรายการเองนะหมายถึงเป็นผู้จัดเองลงทุนไปเป็นสิบสิบล้านเพื่อทำหมอลำไอดอลเนี่ย
18: ผู้อำนวยการสร้างคร
20: ับ ผู้อำนวยการสร้าง
17: โอ้โห
20: ก็คือรายการที่อยู่ต้องบอกอยู่ช่องเวิร์คพอยต์นั่นแหละ
18: ใช่คร
20: ับ จริงๆแล้วอาชีพหลักก่อนมาทำทีวีทำอะไร
18: ทำเสื้อผ้าครับการ์เมนต์สมัยเรียนจังครับโอ้สมัยนั้น
20: แต่ที่ประตูน้ำ
18: ใช่คร
20: ับ ก็เมื่อก่อนก็ขายของประตูน้ำก
18: ับ
15: เป็นเสื้อผ้าแบบเสื้อยืดกางเกงยีน
18: ผู้หญิงหมดเลยครับ
15: ขาย
18: ของ
15: ผู
18: ้หญิงจะขายง่ายกว่า
17: ทำการ์เมนต์มากี่ปีครับพี่หน่อย
18: โอ้โห20กว่าปีคร
20: ับไม่ได้เป็นคนต่างจังหวัดด้วย
18: ใช่ครับผมอยู่กรุงเทพนี่แหละคร
20: ับ เป็นคนกรุงเทพนี่แหละ
18: แล้วก็อยู่เครียดนะตั้งแต่เด็กแล้วก็ทำการ์เมนต์มาตั้งแต่เด็กแล้วก็ช่วงโควิดได้ไปรู้จักกับหมอลำเสียงอีสานนกน้อยคร
17: ับผม
18: ก็ยาวเลยของแม่นกน้อย
20: แม่นกน้อยอะไรพ
18: ออันนั้นคือสอนผมก่อนให้รู้ว่าหมอลำคืออะไรแล้วก็มาทำกับโน้ตนี่แหละครับ
20: อ๋อจริงๆแล้วก็คืออย่างที่บอกอ๋อก็คือเมื่อก่อนไปรู้จักกับแม่นกน้อยอุไรพรก่อนแล้วก็มาทำกับโน้ตนี่แหละโน้ตก็คือก็ชอบกรวินคลินิกที่นี่นะ
18: ถูกต้องครับ
20: ถูกต้องไหมฮะ
18: ถูกครับอีสานนครศรี
20: นครศรีปรากฏว่ามีโอกาสเข้าไปบริหารวงหมอลำตอนนั้นก็เริ่มไปบริหารของแม่นกน้อย
18: ใช่ครับ
20: ก็เลยวัยรุ่นผูกพันกับหมอลำอย่างลึกซึ้ง
18: โอ้โหเรียกว่าเข้าแล้วออกไม่ได้เลยพี่มด
20: ทำไมวะ
17: หลงไหลตรงไหนไม่ได้
18: มดต้องลองไปโฟกพระนครสักครั้งหนึ่งแล้วพี่มดจะรู้เลยว่ามันฟังลำแล้วมันสนุกอย่างไรอันนี้พูดเรื่องจริง
15: แต่หมอลำสนุกนะ
18: จริง
15: เวลาโชว์สนุก
18: มันสนุกจริง
20: แล้วเวลาเล่นนี่เล่นกี่ชั่วโมงเวลาต่างจังหวั
18: ดสามทุ่มถึงหกโมงเช้า
15: โอ้โห
18: ซอแจ้ง
17: ซอแจ้งเลย
18: ใช่ครับ
17: ถึงเช้า
18: ใช่ซอแจ้งเลยครับแต่อยู่อย่างเงี้ยครับทั้งคืนพี่มด
20: อ๋อเหรอ
18: ใช่ครับ
20: แล้วส่วนใหญ่มันจะไปอีสาน
18: อีสาน
20: แล้วก็คือทั้งอีสานเหนืออีสานใต
18: ้ทั้งอีสานทั้ง20จังหวัดเลยครับ
17: ทั้งแถบเลย
18: ทั้งแถบเลยแล้วก็จะมาที่เด่นๆก็จะระยองอยุธย
17: าก
18: รุงเทพอันนี้คือมาคือแตก
20: พราะเพื่อนเอาจริงมั้งมี AE คนหนึ่งที่เมื่อก่อนเคยขายโฆษณาอยู่ที่เนี้ยเดี๋ยวนี้ไปทำวงหมอลำหนิง
15: อ๋อเหรอ
20: ไปทำวงไปทำหมอลำออนทัวรายได้ดีกว่าขายทำทีวี
15: อ๋อใช่
20: เขาบอกทำหมอลำออนทัวทุกวันนี้คืองานคิวทุกวัน
18: อย่างอีสานคอนเสิร์ตเนี้ย220คิวงานต่อปีก็คือถ้าไม่ได้หยุดเลยครับ
20: โฆษณาเขาบอกมีเยอะตลอด
18: ปีนี้โชคดีครับได้ไวไลน์เข้ามาช่วยแล้วก็แบบก็หลายตัวครับ
20: ก็คือโฆษณาเนี่ยเข้ามาเองเลยแหละ
17: ครับผม
20: แล้วมาแต่มันก็จะเป็นงานที่แบบตั้งแต่หัวค่ำจนถึงสว่าง
18: ครับใช่
20: ถูกต้องไหมคือเวลาจะเล่นก็ต้องเล่นหัวค่ำตั้งแต่สว่าง
18: ถูกครับ
20: มันก็เลยแล้วจุดเริ่มต้นที่อยู่ดีไปทำหมอลำไอดอลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ไง
18: อย่างที่บอกว่าพอเราเข้าไปอ่ะเราเป็นคนที่มองเข้าไปอีกมุมหนึ่งเนาะเรารู้สึกว่าหมอลำเนี่ยมันดีของเขาจริงดีอยู่แล้วแต่มันมีเฉพาะคนอีสานที่รู
20: ้
18: เรารู้สึกว่าเราเป็นคนภาคกลางเรายังชอบเลยอ่ะเพราะนั้นอีกเหนือกลางใต้มันต้องชอบสิผมก็เลยอยากจะทำให้เล็กอย่างหนึ่งคนอีสานนะครับจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่ที่จะพูดอีสานหรือจะร้องหมอลำผมว่ามันต้องยกระดับสิมันต้องทำให้เขาภูมิใจ
20: ใช่ที่เราเป็นคนกรุงเทพ
18: ใช่ก็เลยแบบพอเอามาทำรายการกับเวิร์กพอยต์ครับมันก็เลยทำให้คนเขาชอบแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหมอลำเขาได้อยู่ในทีวีจริงๆแล้วส่วนตัวผมเองอ่ะผมก็ตอนเป็นเด็กผมก็ได้รับโอกาสมาแบบพี่มดพอเรารู้สึกว่าพอเราได้เราก็อยากจะส่งต่อ
17: ครับ
18: ช่วงชีวิตคนนะพี่มด20ถึง30เนี่ยแหละคือช่วงที่แบบเหมาะกับการที่จะสร้างตัวเพราะนั้นถ้าเกิดมนุษย์เนี่ยพอมันจะทำธุรกิจเนี่ยมันตัดสินใจไม่ได้หรอกเพราะมีความกลัวเยอะแต่เรารู้ไงเราก็เลยจับโยนลงน้ำเลยเนี่ยลุยเลยลูกแล้วลอง
20: คือจนในที่สุดเนี่ยได้วงหมอลำที่ทุกวันนี้โชว์อย่างที่บอกนะ365วันมีงานไปกว่า220
18: แล้วครับ
20: อย่าง2คนนี้ก็มาจากรายการ
18: รายการหมอลำไอดอลนี่ซีซั่น1
20: แล้วทำไมอยู่ดีมาตำส้มตำแล้ว
18: ก็โอ้โหคนนี้เลย
1: ครับ
20: ทำไม
1: คนนั้นเติมกันแน่นอน
20: เป็นคนจังหวัดอะไรกันนี
1: ่ผมเป็นคนขอนแก่น
20: อันนี้ขอนแก่นนี่จังหวัดอะไร
2: กาฬสินธุ์ครับผม
20: เป็นคนกาฬสินธุ์คนนึงขอนแก่นคนนึง
17: ครับ
20: ก่อนทำหมอลำนี่มาทำอะไรก่อน
1: ก็ถ้าผมก็จริงๆผมเข้ามากรุงเทพด้วยจุดหมายคืออยากเป็นนักแสดงครับก็เข้ามาเพราะว่าแคสซีรีส์ได้แล้วก
20: ็ตอนแรกแคสซีรีส์ได้ก่อน
1: ใช่แต่ว่ามาไปมันไปมากๆมันก็ล
20: ่มก็ไม่รอด
1: ไม่ใช่ครับมันเจออย่างนั้นบ่อยแต่ด้วยความที่ทำไมมาถึงหมอลำเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วมาตั้งแต่เด
20: ็
1: กแต่ว่าไม่ค่อยมีความมั่นใจก็ได้พี่หน่อยนี่แหละที่บอกแกแบบว่าถ้าอยากทำอะไรต้องทำจะได้รู้ว่าทำแล้วมันจะเป็นยังไงต้องทำก่อนอย่าไป
20: แสดงว่าเป็นคนขอนแก่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแทนทำงานเบื้องหลังด้วย
1: เบื้องหลังด้วยใช่
20: ทำอะไรอยู่กับเพื่อนๆทำเบื้องหลังเกี่ยวก
1: ับ ก็พอจบมันเป็นช่วงโควิดด้วยหลายๆอย่างด้วย
20: หนูจบที่ไหนมาม
1: หาวิทยาลัยขอนแก่นครับ
20: อ๋อจบที่มข
1: ช่วงนั้นก็มีโอกาสได้ทำเบื้องหลังครับทำคอนเสิร์ตให้กับค่ายเพลงเล็กๆหลายค่ายทำมิวสิกวิดีโอทำหนังแล้วก็ทำเป็นครีเอทีฟให้พวกค่ายเพลงต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับ
20: มาเล่นละครช่องวันกี่เรื่องแล้ว
1: ตอนนี้น่าจะไม่เยอะครับ 2-3 เรื่อง
20: 2-3 เรื่องก็โอเคแล้วนึกออกมั้ยแต่ส่วนใหญ่เป็นละครเย็น
1: ๆเป็นละครเย็น
20: เรื่องอะไรบ้าง
1: ก็เรื่องล่าสุดอะไรนางอายครับต่างกรณีที่เล่นกับพี่ต่ายแล้วก็พี่ไผ่วงสะท้อนก่อนหน้านั้นก็จะมีดอกหญ้าป่าคอนกรีตครับที่เหลือก็จะมีรับเชิญบ้างอะไร
20: ก็คือก็อยู่ดีๆมาเล่นของช่องวันได้ไงก่อนที่มาหมอลำไอดอลป่ะ
18: เค้าอยู่ก่อนคร
20: ับ เค้าวงการมาก่อนแล้ว
15: ก็คือมาด้านการแสดง
1: มาด้านการตั้งใจมาเพื่อการแสดงเลยครับ
20: เรามาในกรุงเทพเนี่ยเข้ามาในกรุงเทพเพราะอยากจะเป็นดารา
1: ใช่ใช่พูดอย่างนั้นเลยได้
20: ถูกต้องใช่ไหม
1: ใช่
18: คร
1: ับ
20: แล้วมันก็ได้เป็นดาราจริงๆ
1: ก็มันก็ได้ทำในสิ่งที่อยากเป็นแหละครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายขนาด
9: น้องแทนเป็นฟรีแลนซ์ไหม
1: เป็นฟรีแลนซ์ครับ
9: ฟรีแลนซ์
1: ใช่คร
9: ับอ๋อไปได้หมด
20: อย่างที่บอกว่าปรากฏว่าหลังจากที่จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับได้กลับไปทำอะไรอีสานบ้านเรา
1: ใช่ครับมันหนีไม่พ้น
20: ปรากฏว่ามันหนีไม่พ้นอ่ะเราหนีอยากจะเข้าเมือง
1: ครับ
20: ในที่สุดแล้วเรามารายการเราก็ตามหาความปั่นมาเยอะซีรีส์ล้มไปก็หลายเรื่อง
1: เยอะมากครับ
20: เหมือนโดนหลอกไปเยอะ
1: แคสไปแล้วฟิตติ้งเสร็จแล้วเทเราเลยเอาคนอื่นไปเล่นอะไรเยอะม
9: ี
20: ประสบการณ์อย่างนี้มันเยอะแล้วหลอกยากแล้วผิดประสบการณ์อย่างนี้มันเยอะแล้ว
9: มาจะไปหลอกน
20: ้องมันเป็นอย่างนี้มันหลอกยากเพราะมันรู้หมดแล้วอ่ะ
9: คือเด็กมันรู้เยอะอย่างนี้เหรอ
20: เอออย่าคิดว่าเด็กต่างจังหวัดไม่รู้ไหมไปโดนเนี่ยเห็นไหมเท่ากับมันรู้หมดแล้วว่าโกงเป็นยังไงถูกต้องไหมล่ะ
1: ใช่ครับ
20: เนาะรู้18มงกุฎของกระเทยหมดแล้วจริงๆจนในสุดได้มาเล่นละครช่องวันเนี่ยแหละแล้วทำไมอยู่ดีถึงไปสมัครหมอดำไอดอล

0: จริงๆแล้วรู้จักกับเฮียหน่อยมาก่อนตอนที่เฮียหน่อยเปิดตัวเฮียหน่อยเปิดตัวทำสีอีสานตอนผมยังเบื้องหลังอยู่ครับผมเป็นคนทำโชว์ทำอะไรกับเด็กแก๊งแล้วก็เปิดตัวว่าเฮียหน่อยนักธุรกิจที่มาจับหมอลำอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเบื้องหลังอยู่แล้วแล้วก็หลังจากจบโปรเจกต์นั้นผมก็นี่แหละมาตามหาฝันตัวเองแล้วก็ไม่เจอกันเลยจนมาเจอกันอีกทีตอนที่เฮียหน่อยว่าพ่อจะทำรายการประกวดหมอลำไอดอลอะไรเงี้ย
1: เขาก็
0: มาสมัครมาแข่งซี่เพราะเขาคือเขาอยากให้เราแบบเปิดตัวเองมาหลังจากที่เราปิดตัวเองมาตลอดอยากเป็นแต่นักแสดงมุ่งแต่นักแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยกลายว่าเฮ้ยเราลองทำดูไหมเรามีคนแบบได้โอกาสได้อะไรเงี้ยก็เลยมาออดิชั่นมาอะไรอย่างเงี้ยแหละครับก็เลยรู้สึกว่าก็ได้ต่อยอดมาจากตรงนั้นเลย
2: ทุกวันนี้ก็เลยมีงานเยอะเลย
0: งาน
1: ระดับ
0: เกี่ยวกับนี้ก็คือร้องเพลงก็คือเยอะขึ้นเยอะเลยครับงานต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เยอะเลย
3: ครับผม
2: ตอนนี้ก็มีการต่างประเทศต่างประเทศ
0: ใช่
2: ยังนนเองเป
1: ็
2: นคนเด็กคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเดินสายประกวดตั้งแต่เด็กๆแล้ว
1: ใช่ครับคือชอบประกวดร้องเพลงมากใช่ครับประกวดมาเยอะมาก
2: จังหวัดอะไร
1: เป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
2: กาฬสิน
1: ธุ์ใช่ครับ
2: กาฬสินธุ์ไส้กรอกปลาอร่อยเนาะ
1: ถูกต้องครับแสดงว่าพี่มดดำเคยไป
2: พี่ซื้อตลอดค่ะ
1: ไส้กรอกปลากาฬสินธ
2: ุ์ซื้อช้อปปี้ตลอดค่ะไส้กรอกปลากาฬสิน
1: ธุ์อร่อยอร่อยจริงครับ
2: เห็นมั้ยล่ะ
1: คือทีเด็ดเลยครับ
2: ใช่มั้ยจริงๆแล้วเนี่ยเคยประกวดมาหลายรายการชิงช้าสวรรค์เคยมาแล้วดวลเพลงชิงทุ่งของช่องวันเคยมายัง
1: เคยมาหลายรอบมากครับใช่คร
2: ับ ก็เคยมาแล้ว
4: ประกวดหลายเวทีมาก
1: ใช่คร
2: ับประกวดละกี่รายการแล้ว
1: โอ้นับไม่ได้เลยครับแต่ของช่องวันนี้ก็จะเป็นได้แชมป์ของลูกทุ่งสู้ฟัดอะไรนะครับชิงทุ่งก็มาใช่ครับ
3: เพราะฉะนั้นความฝันนนท์ก็คืออยากเป็นนักร้อง
1: ก็ความฝันจริงๆของเราก็คืออยากเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงนั่นแหละ
3: ครับ
1: ใช่ครับ
3: จนพี่หนึ่งจักรวาลบอกว่าน้องคนนี้น่าจับตามองมาก
1: อ๋อใช่ใช่
3: เป็นเอกลักษณ์มากๆ
1: ใช่ครับ
3: นะฮะ
2: ปรากฏว่าก็มันก็ไม่ถึงฝันสักทีกันแหละ
1: ก็ยังไม่ถึงครับก็ถึงคือถ้าฝันของผมอยู่เต็มร้อยอย่างเงี้ยมันก็จะถึงแบบประมาณ50 51ตอนเนี้ยประมาณนี้ครับ
2: แต่ก็เดินมาเกินครึ่งแล้วล่ะ
1: เกินครึ่งแล้วครับ
2: ถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: มาประกวดหมอรำไอดอลก็ได้เริ่มจากการออดิชั่นมารู้จักเขาได้ยังไง
1: คือตอนแรกผมทำเดโมรายการครับเวลาจะมีรายการอะไรเงี้ยผมก็แบบไปร้องเป็นเดโมเป
4: ็
1: นตัวอย่างรายการเฉยๆครับแต่พอทีนี้ก็หลังจากที่แบบครีเอทีฟเห็นแล้วก็ให้หน่อยเห็นคุณพ่อเห็นเขาบอกว่าเนี่ยมาเลยมาประกวดเลยไม่ต้องมาแบบแค่เป็นเดโมหรอกลองมาสมัครเลยผมปรากฏว่าผมก็ลองสมัครครับใช
3: ่
1: ก็จนได้ลองแชมป์ของมอลลาไมดอนใช่ครับ
3: ครับผมนี่ฮะ
2: ทุกวันนี้ตำส้มตำกันจริงๆหรือเปล่า
0: ตำจริงครับ
1: ตำจริงครับ
2: ที่ร้านกันจริงๆเลย
0: อยู่ทุกวันครับ
1: อยู่ทุกวันเลยครับช่วงนี้อยู่ทุกวันครับ
4: ก็คือดูแลร้านก็คือดูควอลิตี้เขาเรียกว่าคอนโทรลแบบองค์อาหารในการออกเนี้ยหรอ
1: เรียกได้ว่าทุกอย่างครับตั้งแต่บริหารคนบริหารครัวบริหารวัตถุดิบบริหารต้นทุนทุกอย่างคือพวกผมก
4: ็
1: จัดการทั้งหมด
0: เขาปล่อยมาก
1: ปล่อยเลยครับ
3: เอาจริงเหรอพี่หน่อย
5: จริงครับเพราะว่า
3: ให้น้องทำเลย
6: ผมโตมาแบบนี
3: ้
6: เพราะสิ่งนี้เขาต้องรู
3: ้ต้องเรียนรู้
6: ใช่ต้องรู้เพราะถ้าเกิดไม่รู้เองเขาทำไม่ได้แน่นอน
2: ก็คือแบ่งหุ้นแบ่งอะไรให้เลย
6: ใช่เลยครับ
3: โอ้พี่หน่อยน่ารักมาก
6: ใช่
2: ก็คือเป็นร้านของพวกคุณ2คนเองเลย
6: ใช
3: ่คือไปที่ร้านเจอนนท์กับ
1: เจอแน่นอนครับ
4: อยู่ดูแลจัดการหมดทุกอย่าง
2: ร้านอยู่แถวไหนอยู่แถวห้วยขวางเหรออ
1: ยู่แถวห้วยขวางครับเส้นถนนเทียนร่วมมิตรครับหน้าฟกพระนคร
3: ครับผมของนนท์นี่ดูแลเรื่องอะไร
1: อ๋อของผมก็จะเป็นเรื่องอาหารทั้งหมดสูตรทั้งหมดครับแล้วก็เป็นเรื่องต้นทุนเรื่องบริหารคน
2: ฟกพระนครที่กระเทยชอบไปกันเหรอ
1: ใช่ครับ
2: ใช่กระเทยไปทำอะไรกันจูอ๋อหรอของคุณปากโฟกัสละคร
6: ใช่ครับ
2: อ๋อมาธุรกิจทั้งหมดเลยอ๋อหรอโฟกัสละครก็คือเปิดใกล้ๆพวกที่พวกอีแตงพวกเลยชอบ
3: ไหนอะไรต้องเมงจ่ายเหรอ
6: ใช่ครับไอ้ตรงเทียนร่มมิตรครับ
3: อ๋อเทียนร่มมิตร
6: ครับที่เป็นวันเวท
2: กันนะครับก็เคยชอบไปกัน
4: แล้วอย่างแทนทำหน้าที่อะไรในร้าน
0: ก็จริงๆผมดูการบริหารจัดการดูเรื่องบัญชีดูเรื่องคอนเทนต์ดูเรื่องตลาดที่มันเป็นออนไลน์ดูสื่ออะไรเงี้ยดูทั้งหมดครับ
3: แทนก็อยู่หลังบ้านหน่อย
0: ดูหลังบ้านครับแล้วก
4: ็
0: ดูหน้าร้านเวลาที่ตอนนี้ครับยังเทรนเขาเรียกอะไรพนักงานต่างๆ
1: บริการ
0: ฝ่ายบริการอะไรเงี้ย
3: ครับผม
0: ใช่ครับ
3: เป็นไงบ้างพี่หน่อย2คนนี้ใช้ได้ไหม
4: โอเคไหม
6: ผ่านครับ
3: ผ่าน
6: เพราะว่าไปทุกวันก็จะมีลูกค้ามาทุกวันแล้วผมจะไม่ถามเขาถามลูกค้
3: า
6: แล้วจะมาแบบไม่รู้ก็จะเดินถามลูกค้า
3: อ๋อคือแอบสืบจากลูกค้า
6: ใช่ครับถามลูกค้าเลยครับถามเลยว่าเป็นยังไง
2: เดี๋ยวดูสิพรีเซนต์เมนูอันนี้ทำเองเมื่อกี้เขาทำเองจริง
3: ๆใช
2: ่พี่ก็แอบถ่ายลง TikTok อยู่เหมือนกัน
3: ครับผม
2: เขาทำเองทุกเมนูเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันค่ะ
3: มาไล่เมนูช่วงหน้าครับ
7: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
0: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
2: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี้
5: นมแม่ช่วยประหยัด
6: ซื้ออะไรมาพี
7: ่ซื้อนมมาให้ลูก
6: นมอะไรอีก
7: อุ้ยนมแม
8: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
6: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
5: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
9: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
10: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
11: หมดแก้วหมดค่ะ
10: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
12: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาแม่งคงมาได้แค่นี
13: ้ไม่กลับบ้านหรอกก็กำลังจะกลับนี่ไง
12: เส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
14: ใครมันจะไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ
12: ซ่อนแบบซอฟๆมีแบบดุ
15: ๆติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
16: ที่ประชุม29หน่วยงานเห็นชอบใช้งบกลางที่เหลืออยู่350ล้านบาทดำเนิน7มาตรการตัดวงจรปลาหมอคันดำด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเตรียมลงพื้นที่เขื่อนลำปาวในอาทิตย์นี้สั่งกรมประมงเร่งหาผู้ทำผิดวางกรอบชัด30วันต้องเห็นผล

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เมนูร้าน
2: มีคนตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์
3: เขาโทรเขาโทรหา
2: ออกอากาศอยู่ค่ะออกทีวีอยู่ค
3: ่
2: ะ
4: ค่ะ
2: เอาต่อกันเลยค่ะ
4: ตำเสร็จแล้ว
1: น้องนนท์ตำอะไรนะ
4: อันนี้ตำอะไรคะ
5: อันนี้เป็นเนเจอร์ของร้าน
6: ตำลาวนาธรรมครับผม
4: ตำลาว
6: ตำลาวนาธรรมนี่แปลว่านาที่แบบมีความอุดมสมบูรณ์สามารถทำนาได้2ฤดูกาลใช่ครับมันจะมีนาธรรมกับนาทุ่งครับนาทุ่งนี่คือทำนาได้1ครั้งต่อปีแต่นาธรรมนี่คือมีความอุดมสมบูรณ์ผักอะไรอย่างเงี้ยก็จะปลูกได้ทั้งปีใช่ครับก็เลยชื่อว่าตำนาธรรมใช
2: ่ตำนาธรรม
4: แล้วแต่สูตรนี่คือดูแลสูตรเองทำสูตรเองหมดเลย
6: คือปลาเนี่ยคือผมดูแลทุกอย่างเป็นสูตรที่ผมคิดขึ้นเองคร
1: ับ แล้วไปที่ร้านจะได้จานแบบนี้เลย
6: แบบนี้เลยครับ
1: ม
6: ีตำนาน
1: มีขายที่ร้านด้วย
6: ใช่ครับ
1: นะฮะอย่างนี้เท่าไหร่ครับนนท์นะ
6: อันนี้199บาท
1: อ๋อ199
2: ได้เยอะอย่าง
1: น
2: ี้
1: นะครับผมจะมีตำต่างๆนะไปไล่เมนูนิดนึงดีกว่าม
4: ีอะไรบ้างคะ
1: ครับทางด้านนี้อะไรครับนี่มาอ่องมันปู
6: อ่องมันปูครับใช่ครับ
1: มีขายเป็นกระปุกด้วย
6: เป็นกระปุกก็มีใช่
1: แต่ไปที่ร้านสั่งแบบนี้ก็ได้
6: ใช่
1: เท่าไหร่ครับอย่าง
6: น
1: ี
6: ้อันนี้129บาท
1: 129ถัดมา2อันนี้เป็นอะไรฮะ
6: ใช่ครับ
7: อันนี้มีหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวครับ
1: โอเคสายแดดเดียวอ
2: ันนี้คือทำเองทั้งหมดเลย
6: ทำเองทั้งหมดใช่ครับ
2: หมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวพิเศษกว่าที่อื่นเขายังไงลูก
6: อันนี้หมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวเนี่ยผมขอไขความลับของร้านตัวเองนิดนึง
1: ค
6: ือที่ร้านน่ะจะใช้ผงที่ชื่อว่าอูมามิผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะมัน
1: ความนัว
6: ผงอูมามิที่สั่งมาจากต่างประเทศนะครับเวลคือผมเคยทำลูกชิ้นครับ
2: ผงนัวเนี่ยแหละ
6: ไม่ใช่ครับพี่มดดำ
4: มันจะเป็นอีกประเภท
1: มันจะเป็นผงขาวขาวป่ะ
6: มันแพง
1: แพงแพง
4: มันแพงกว่าก
6: ิโลละ500บาทผมก็งงว่ามันกิโลละ500บาทได้ไงซึ่งอันนี้เอาไปใส่ลูกชิ้นครับ
1: มันจะคล้ายแป้งๆหน่อย
6: ใช่ครับแต่ใส่ไปนิดเด
1: ีย
6: ว
1: ใส่ไปนิดเดียวพอ
6: ใส่นิดเดียวพอ
1: ก็คือที่ร้านจะใส่ด้วย
6: ใส่ครับ
1: แต่นี้จานเท่าไหร่ฮะ
6: อันนี้จานละ100บาทครับ
1: อ๋อ100ราคาดี
4: ก็ราคาแพง
2: อ่ะเราไปดูกันต่อ
4: ดูตำบ้างดีกว่า
2: ตำข้าวโพดเขาเมื่อกี้ฉันมีโอกาส
4: กินอร่อย
2: มากอร่อยที่มาถึงก่อนรายการเลย
1: ที่ร้านไปถึงนี่ต้องสั่งตำอะไรบ้างครับโนนะ
6: โอ้ที่ร้านคนชอบสั่งส้มตำไอดอลครับตำถาดไอดอล
7: ตำถาดไอดอล
4: นะครับตำถาดไอดอลคืออะไร
6: อันนี้ครับ
7: ถาดไอดอล
6: คุ้มครับ
4: มันเป็นยังไงคะมีอะไรบ้าง
6: ก็มีกุ้งมีหมึกมีแบบความเป็นอีสานแล้วมีความเป็นไอดอลผสมก
1: ัน อ๋อมีหอยเชอรี่มี
7: ความเป็นเรียกว่าตำถาดไอดอลเพราะว่ามันครบเครื่อง
6: เหมือนกับม
1: า
6: ลาไอดอลใช่ครับ
1: อ๋อ นะฮะ
4: เป็นตัวดังต้องสั่งเลย
1: ใส่เม็ดกระถิ่นด้วยนะครับเท่าไหร่ครับอย่างนี้ตำถ่ายด้วยอ
6: ันนี้ก็199บาท
1: 199นะครับ
4: ไม่
6: แรงครับ
1: ไม่แรง
6: มากครับ
1: นะถัดมาเป็นอะไรครับน้องนนท์ฮะ
4: อันนี้
6: เป็นตำถาดไอดอลทะเลใช่
4: น่ากินมาก
6: เราไอดอลทะเล
4: ใส่เยอะๆแบบนี้เลย
6: แบบนี้499บาทครับ
7: เพราะมันเป็นเครื่องทะเลครับ
1: ก็คือใส่ทะเลแบบจุกๆ
7: ใช่ครับ
4: ปูเยอะมาก
1: ถูกต้อง
6: ตัวเดียวครับปูตัวเดียวไม่เยอะครับ
4: เอามาไว้ครอบครอง
6: ใช่ครับ
1: แต่ว่ารวมหลายอย่างทะเลหมดเลย
7: ใช่คร
1: ับนะครับถัดมาไปแล้วน้องนนท์ครับ
6: อันนี้เป็นตำหน่อไม้กุ้งสุกครับ
1: เท่าไหร่ให้นี้
6: อันนี้ก็219บาท
1: ครับผม
4: แล้วต่อมาเป็น
6: อันนี้เป็น
2: ตำแซลมอน
6: ตำแซลมอนครับไหลบัวแซลมอนครับ
1: ใช่ไหมใช่ไหลแซลมอนก็ได้
4: ชิมแล้ว
1: ครับผม
6: อันนี้ก็ไหลบัวกุ้งสดครับ
1: ตำข้าวโพดไข่เค็ม
6: ข้าวโพดไข่เค็มใช่
4: อร่อยมากตำข้าวโพดไข่เค็มอร่อยมาก
2: จะบอกว
4: ่
2: าอะไรอย่างอร่อยไหมจะมีกินกระท้อนเขาอ่ะ
4: เออตำกระท้อน
6: ตำกระท้อน
2: ไม่ถูกกระท้อนเดี๋ยวนี้กระท้อนมันมีกินทั้งปีแล้วหรอ
5: มันผลไม้อย่างนี้มีปีเหมือนนะครับ
6: สั่งได้ครับผมก็สั่งได้
1: ตำ
6: บ
1: ะตือนะ
2: กระท้อนยังมีกินอยู่หรอ
6: ใช่ครับ
2: ว่าฉันไปหากินแล้วมันกินแย่
6: หายากจริงครับช่วงนี้น่าจะกิโลละ100บาท
1: ครับผม
4: อย่างนี้จานละเท่าไหร่
6: อันนี้ตำกระท้อนนี้149บาทคร
4: ับ
2: กระท้อนตอนนี้มันหากินยาก
1: ครับ
2: ไม่ใช่ฤดูมันแล้ว
6: ถูกใช่ใช่ครับ
1: แต่พี่หน่อยบอกว่าอันนี้น่าสนใจอ
4: ันนี้คืออะไรอัน
7: นี้ลูกค้าชอบมาก
6: ลูกค้าชอบ
5: หมกหน่อไม้ครับ
7: หมกหน่อไม้หมู3ชั้นครับ
1: ว้าวเท่าไหร่ฮะน้องแนน
7: หมกหน่อไม้หมู3ชั้นที่ร้านขายเนี่ย129 129
1: แต่มาต้องสั่งเนาะ
7: ต้องสั่งทุกโต๊ะต้องสั่
1: งครับหม
7: ดแบบว่า
1: ซิกเนเจอร์นะครับถัดมาเป็นอะไรฮะเนี่ย
6: เหมือนกันครับ
1: เหมือนกันแล้วในหม้ออ่ะ
6: อันนี้เป็นแกงหน่อไม้ครับ
1: แกงหน่อไม
5: ้ครับเราเสิร์ฟเป็นหม้ออย่างนี้เลยนะคร
7: ับเสิร์ฟเป็นหม้อครับ
1: ก็ใส่
7: หม้อเลย
1: ใส่ชะอมนะ
7: ใช่คร
1: ับ แล้วก็หน่อไม้มาแน่นๆนี้เลย
5: ใช่คร
1: ับ นะฮะไก่ย่างก็ไม่ธรรมดา
7: ไม่ธรรมดา
4: เขาบอกไก่ย่างที่นี่อร่อย
1: มีทั้งที่นี่พิเศษยังไงครับ
6: ไก่ย่างที่นี่นะครับความนุ่มความฉ่ำครับสมมติซื้อกลับบ้านไปเนี่ยค้างคืนครับแช่ฟิตไว้แล้วก็เอาไปอบกินเนี่ย
1: ก็ยังอร่อยเหมือนเดิม
6: ก็ยังอร่อยครับก็ยังมีความสดใหม่เหมือนเดิม
1: อ๋อมีแบบพกพากลับบ้านด้วย
6: ใช่อ
1: ย่างนี้ครึ่งตัวเท่าไหร่ครับพี่หน่อย
8: ครึ่งตัว149คร
1: ับ149ตัวนึงก็มี
7: นี่ครับ260บาท
1: ก็คือไปถึงก็ใส่หม้ออบร้อน
7: ใช่
1: นะครับติ้งเสร็จแล้วก็เรียบร้อยเลย
7: ใช่
1: นะครับอันนี้เป็นอะไรฮะเนี่ย
7: อันนี้เป็นเนื้อแดดเดียวครับ
1: เนื้อแดดเดียวเท่าไหร่ครับ
7: ประมาณอันนี้179บาท
1: 170ไส้กรอกอีสานล่ะ
7: ไส้กรอกอีสาน159บาท
1: 159ปลาส้มอ่ะ
7: สุกประมาณเลยปลาส้มนี่119บาทครับ
1: 119
7: ถ้าไซส์เป็นไซส์
1: ของมันปูกระปุกเท่าไหร่ครับ
7: เอามาปูนี้ไซส์พอร์ทานะครับ159
2: บาท159
1: อร่อยมาก
7: อร่อยครับอันนี้ก็คือเมนูหลักๆซิกเนเจอร์ก็คือลูกค้า
8: ต้องสั่งกินทุกคน
7: หมดเร็วมากของหมดเร็วมาก
1: รีบสั่ง
2: เคเปิดตั้งแต่ 11:00 นจนถึง 3:00 นทุกวันนะคะ
8: คร
2: ับ อ่ะฝาก
8: ถึงเที่ยง
7: ตอนนี้ปรับเวลา
8: คร
7: ับ
2: ยังเกิดอ่ะฝากร้านซะหน่อยว่าติดตามที่ไหนอะไรยังไง
7: ก็ฝากร้านส้มตำไอดอลของเราด้วยนะครับตอนนี้ก็มันเพิ่งเปิดใหม่เนาะเราก็พยายามว่าปรับเวลาให้ลูกค้าได้ทานก็เลยเปิดถึงเที่ยงคืนกันเลยครับร้านอยู่ที่ถนนเทียนร่วมมิตรครับไม่ขวางนะครับผมไปง่ายๆซื้อเลยว่าร้านส้มตำไอดอลเจอเลยครับ
1: สตาร์ทแต่กี่โมงฮะน้องแนน
7: ตอนนี้สตาร์ท4โมงเย็นครับ
1: 4โมงเย็นเป็นต้นไป
4: เที่ยงคืนเลย
8: ก็เที่ยงคืนใช่
4: delivery มั้ยบางคนแบบไม่สะดวกไป
7: ตอนนี้มีครับมี delivery ครับสั่งผ่าน delivery ได้เลยครับ
1: โอเคเครื่องดองเครื่องดื่มครบ
7: คือเราคือดื่มครบแน่นอนครับ
2: แวะกันไปข้างเป็นผักเน
7: า
2: ะ
7: มีโชว์ด้วยครับมีฟังรำไปกินร้านส้มตำไอดอลเนี่ยมีคนเป่าแคนฟังรำ
8: โชว์จากไหนโชว์ไงโชว์จากเจ้าของร้าน
7: โชว์จากเจ้า
1: ของมีไหม
8: มีครับมีจริง
1: อ๋อมีเหรอไม่ได้
8: ใช่ครับผมว่าทุกคนยังไม่เคยกินส้มตำแล้วฟังรำไปด้วย
1: อ
8: ันนี้มันเป็นคือผมเอามาผสมผสานกันระหว่างที่ผมทำหมอลำเนาะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ดีสุดของอีสานเนี่ยคือหมอลำแล้วก็อาหารแล้วก็จริงๆมันมีสุราพื้นถิ่นเนาะอันนี้ถ้าเกิดมันเอามาผสมรวมกันแล้วมันอยู่ในร้านเดียวกันแล้วทำให้มันนัว
1: ครบรส
7: มันคือสุนทรียภาพของการกิน
8: ต่างชาติหนีไม่ออกเลยครับ
2: ฝากร้านอีกทีนึงน้องจ๋า
6: ครับผมก็ฝากร้านส้มตำไอรอนด้วยนะครับผมอยู่ที่ถนนเทียนร่วมมิตรครับเปิดตั้งแต่16นาฬิกาถึงเที่ยงคืนนะครับฝากร้านพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคร
7: ับแล้วก็ฝากเพจด้วยนะครับส้มตำไอรอนทุกช่องทางเลยครับ TikTok Facebook แล้วก็ Instagram ครับ
4: ค่ะ
2: โอเควันนี้ขอบคุณมากที่แวะเข้ามา
1: ในรายการครับขอบคุณครับท่
2: านผู้ชมครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันอีกวันนึงนะฮะแล้วก็วันศุกร์เจอออนไลน
1: ์ครับผม
2: ไปกันก่อนนะฮะวันนี้ดึกแล้วนอนละสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: จักดิคุณนัดกี่โมงแล้วคุณมาป่านนี้คุณให้แขกรับเชิญมารอเอาข้าวเก็บเลยเอาข้าวเก็บเลย
1: ไม่ร
0: ู้
1: เรามีเวลาพี
0: ่แล้วเวลาตลาดเขาเดี๋ยวเขาจะโอ้ย
2: มีไปอีกตั้งหลายที่
3: ฟังเหตุผลได้ไหมครับผม
0: เหตุผลคือ
3: ผมเนี่ยซื้อไก่มาเลี้ยงแล้วคือไก่เนี่ยไม่ได้คอยทันไม่ใช่ผมเนี่ยซื้อไก่มาปลูกตลอดเวลาเสร็จแล้วเมื่อคืนเนี่ยฝนมันตกหนักงูก็เลยมากินไก่ไปไม่เป็นสายเออ
0: เอาพี่ขำมุกกันเหรอ
4: ขำนะนี่มึงจะให้ลอยไปไหนเนี่ยแจ๊ด
3: นะกูรู้นะมึงทำอะไรกับกูเนี่ยกูรู้นะ
5: เคยแกล้งอ่ะผมเคยแกล้งพี่อ่ะ
0: ประจำแล้วญาติศพเขารู้ยังอ่ะ
6: ไม่ใช่เขาแตกหน้าไอ้บ้า
4: ฝรั่งหนีแสงเออแตกการแตกการ
5: บอกแล้วอย่าขับไปคนเดียว
0: เขาเป็นอะไรตายครับเนี่ยเขาเป็นอะไรตายฮะ
5: ถูกขับรถดิหนีออกไปเที่ยวกันชนตาย
0: ไปซื้อบะหมี่แขกรับเชิญของเราคือจิ๊บปองชา
7: สว
0: ั
7: สดีครับ
4: สว
7: ั
4: สด
7: ี
4: คร
7: ับ
4: สว
7: ั
4: สดีครับ
0: รายการทุกเพศทุกวัย
7: เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีนารีดูเหมาะดูแล้วหัวเราะจ้า
4: ครับวันนี้น้องจิ๊บโอ้โหให้เกียรติรายการเรามากเลยรู้หรือเปล่าเรามาต้องโดนอะไรบ้างเจออะไรบ้าง
2: ก็ทำการบ้านมาพอสมควรแต่คิดว่าจิ๊บรู้จักพี่ๆมานานก็เห็นกันมาตั้งแต่จิ๊บเข้าวงการเนาะพี่ๆคงไม่ใจร้ายอะไรกับจิ๊บ
4: มาก วันนี้มีแน่นอน
0: เ
2: ด
0: ี๋ยว
2: เขาไปไหนอ่ะทำไม
4: เฮ้ย
2: เดี๋ยวลิตา
0: จิ๊บอ่ะจิ๊บเอ้ยมารายการนี้ก่อนหน้านี้หนูได้ดูใครมาก่อนไหมได้ดูเสื้อถึงสาวว่าแท้ใครเดินดู
2: มาแล้วไหมดูมะตูมไง
0: มะตูม
2: ใช่มะตูมใบเฟิร์นพี่ไฮ
0: เราคิดว่าวันนี้พวกเราจะกระทำอะไรกับน้องจิ๊บให้รู้สึกว่าอาจารย
4: ์ดูแล้วก็ไม่น่าทำเรานะเขาเริ่มทำพวกเราแล้วมันเริ่มเล่นหน้าพวกเราแล้วเฮ้ยแล้วก็ทำได้ด้วยได้ข่าวว่าอยากเป็นดีไซเนอร
2: ์ใช่ก็คือตอน
4: อยากเป็นแค่อยากเป็นใช่ไหม
2: ว่าอยากเป็นแต่ว่ารออีกไม่ผ่านก็เลยไม่ได้เป็นดีไซเนอร์ไปเป็นนักแสดงแทน
4: แต่จริงแต่งไปแต่งมาเนี่ยมึงจะเหมือนกู้เกียรติผู้กันแก้ว
5: กู้เกียรติ
4: จันแดดจันแดด
8: เดี๋ยวนะแจ๊ค
4: เดี๋ยวนะไม่สนุก
8: เดี๋ยวนะ
0: หน้ามึงอ่ะมึงแต่งยัง
8: เดี๋ยวนะ
0: ไม่แต่ง
8: เดี๋ยวนะลองพื้นที่หน้าเสร็จแล้วมึงเอาครีมกันแดดมาทาหน้ากูอีก
5: ทากันแดดก่อนทารองพื้นไปกันแดดได้ใช้ไหมรองพื้นมันปิดอยู
2: ่
5: มันต้องทารองพื้นก่อน
6: อย่าบอกตั้งนานแล้วทำมันทำผิดพลาด
5: ผมเป็นพนักงานแม็กมาก่อนพี่นู้นมาก่อนเนี่ย
4: แม็กคือสำอาง
5: แม็กโดนอกนอกเนี่ยพอไปทักแล้วมันก็ไม่ค่อยเย็นดีทำไมไปจบที่แม็กไปก็จบแล้ว
4: ท้ายคมหน่อยนะอะไรคือแรงบันดาลใจของเรา
2: จริงจริงจิ๊บชอบแบบแต่งตัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากจะแชร์ความรู้สึกแบบชุดบางอย่างที่เราอยากใส่อะไรเงี้ยให้คนอื่นได้ใส่บ้างมันก็เลยเป็นอันนี
4: ้คุณยังการไหมนี่จะไม่เป็นมนุษย์อยู่แล้วเนี่ยโอ้รถหมาป่า
6: เร็วๆกูจะปล่อยเข้าป่าแล้วเน
4: ี่
6: ย
4: เด็กๆนี่เป็นคุณหนูเลยปะ
2: ก็นิดหนึ่ง
4: เห็นบอกว่าเคยหนีพ่อหนีแม่ไปขึ้นรถเมย
2: ์
4: เพราะอะไรไม่อยากนั่งรถเก๋งไม่อยากนั่งรถสบาย
7: ๆไม่เขาอาจจะอยากเป็นตัวของตัวเองทำอะไรด้วยตัวเองดูบ้าง
2: ใช่เพราะว่าที่ผ่านมาแบบคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลแบบ
7: ในกรอบ
2: กรอบอยู่ในกรงตลอดเวลา
4: หนูเลยเหรอ
2: ใช่เราก็อยากใช้ชีวิตบ้างก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหนีเรียนไปขึ้นรถเมย์แล้วก็อยากจะไปแบบ
4: แล้วตอนนั้นครับผมคิดอะไรอยู่ครับ
0: ไม่หาทนไหวไม่ดูไม่เอาผมจะ
6: โอ้โหอิจฉาจังเลย
0: วันที่หนูขึ้นรถเมย์เจ๊บเหรอวันนี้ขึ้นรถเมย์หนูนั่งรถไปไหนลูก
2: ไปเยาวราชคืออยากจะลองแบบสตรีทบ้างอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าสตรีทที่ไหนดีแล้วก็มีความรู้สึกความตอนเด็กๆอ่ะว่าเยาวราชคือสตรีทก็เลยตัดสินใจว่าไปอะไรอย่างเงี้ย
4: ไปคนเดียวอ
2: ่
4: ะ
2: ไปคนเดียว
4: อุ้ย
2: ขึ้นรถเมย์ไปแล้วก็ลองดูอะไรอย่างเงี้ย
0: จะบอกว่าอย่างที่เห็นเจ๊บนะ
4: แต่งตัวอย่างเงี้ย
0: การแต่งตัวของจิ๊บคือบางทีไม่ค่อยเสื้อผ้าไม่ค่อยแพงแต่เขาแต่งดูแพงมากมีสไตล์พี่นุ้ย
4: ราคาไม่สำคัญ
0: ถูก
4: แต่งมาแล้วดูแพง
0: แต่งแล้วดูแพงมากโดยเฉพาะเวลาหน้าไปทะเลช่วยน้าคนนี้โอ้โหก็ไปนอนโพสต์นึกว่ากระดานวีเซิร์ฟ
2: น้องเอง
0: บอกพี่นุ้ยหนึ่งในการแต่งตัวเราเป็น
4: ไงคิดเองว่า
2: ถ้าถามว่าในงานในพาร์ทของงานที่ทำ personal styling อะไรเงี้ยมันแล้วแต่โจทย์บุคคลคือแต่ละคนก็มีความยูนิคแตกต่างกันแล้วก็การปรับ

0: ไลน์เพื่อตอบโจทย
1: ์แล้วอย่างเงี้ยอย่างพี่ควรจะสร้างลุคแบบไหนแบบ
2: คนดูเข้าแมวเวลาจะออกแบบให้ใครก็ต้อง
1: เขาเป็นดีไซเนอร์เขารู
2: ้แล้วเราอะเวลาแต่งหน้าเราคิดอะไรอยู
3: ่เวลาแต่งหน้าคร
2: ับ คิดถึงแบบหรือ
3: มันแล้วแต่เราอะเราจะไปคิดถึงแบบว่าเราจะแต่งฟิลไหนดีจะแต่งแบบว่าบางๆหรือว่า
2: อะไรเฮ้ยอย่างแม่เน
4: ี่
2: ย
4: แม่ง
3: แม่
4: แม่แม่แม
3: ่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่
1: แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม
4: ่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม
1: ่แม่แม่พี่ถามนะถ้าสมมุติว่าแม่มึงเดินอยู่มาซื้อของที่ตลาดแล้วมีคนทักกับแม่มึงแบบนี้ยายรัตน์อ่ะมึงรู้สึกไง
3: ก็คงจะยืนไกลๆแล้วพูดสองคำอ่ะ
1: ว่าขอบคุณ
3: โถม
1: สมมุติจิ๊บแม่คนนี้การแต่งตัวจะต้องแต่งตัวแบบไหนถึงจะเหมาะกับเขา
0: โอเคด้วยลุคแบบนี้อย่างคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ขาเล็กและขาสวยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใส่อะเสื้อผ้าก็ควรที่จะแบบโชว์ขา
1: โชว์ขา
0: โชว์ส่วนที่ฉันยังดีและยังแซ่บอยู่อย่างเงี้ย
1: แล้วสมมติว่าคนแต่งตัวไม่เก่งอ่ะยกตัวอย่างสมมติอ่ะอย่างพี่นุ้ยสมมติพี่นุ้ยจะไปงานแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไปงานวินเทจ
2: วินเทจคืออะไรวะ
5: วินเทจก็จะมีพวกใส่เสื้อสีส้มๆนั่งเรียงกันหลายคนไง
1: แล้วมีบอไซเบอร์
4: ใหญ่ตัวเมีย
2: คนละผักคนละปังหนูแต่งได้หมดบ้านไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย
0: ได้หมดค่ะอ
2: ย่างกับพี่เนี่ย
3: ผมค่อยสุกต่อยนะไอ้เบิร์ดคุณต่อยนะ
1: ครับเบิร์ดคุณดูสัตว์เลี้ยงคุณด้วยครับ
3: ต่อยนะ
2: แจ๊ดคุณแต่งเสร็จแล้วมึงก็ดูแลสัตว์คุณด้วยเด็ก
4: มีคิ้วจะถึงสะดืออยู
2: ่แต่งตัวจะไม่ได้เป็นผู้เป็นคนแล้วเนี่ย
1: เอาแต่ถามอะไร
2: ซักว่าอย่างกับพี่แบบเนี้ยไม่ได้สูงมากอย่างเงี้ยจะแต่งตัวยังไงให้มันดูแบบสูงขึ้นมาหน่อยครับผม
0: คือที่พี่ดูไม่สูงเพราะอะไรรู้ป่ะหันหน้าเข้าหากล้องคือผู้ชายเนี่ยคือควรที่จะขายาวขายาวมากกว่าตัวถูกไหมเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวยาวกว่าขาเนี่ยจะทำให้รู้สึกเตี้ยอย่างตอนเนี้ยพี่อ่ะตัวยาวตัวเท่านี้แต่ขาพี่เท่านี้คือมันไม่ได้
2: เอาเปรียบเทียบกันระหว่างตากับพี่เบิร์ด
0: พี่โรเบิร์ตเนี่ยเป็นคนที่ช่วงตัวสั้นกว่าช่วงขาเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเขาก็จะดูแบบสูงกว่าเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายๆ
1: ตอนนั้นพี่เบิร์ดตัวสั้นเหรอ
0: ตัวสั้นกว่า
1: ตัวสั้นไหมปกติตัวสั้นไหม
5: ก็สั้นถ้ายาวมากมันจะเปลืองลมเปลืองลมเหนื่อย
4: โอ้ยนี่
1: จำไว
0: ้ถ้าอย่างนั้นถ้าแก้ของพี่นะพี่ต้องใส่กางเกงอ่ะที่อยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดช่วงตัวพี่
2: เรื่องจริงปะเนี่ย
0: จริงเนี่ยถ้าพี่ช่วงตัวเนี้ยแล้วที่เหลือเป็นขาพี่จะดูสูงขึ้นอ่ะลองดูดิพี่ต้องดึงกางเกงขึ้นมาโอ้จะขนเยอะมากเลย
5: อันนี้มันดึงไม่ขึ้นนะเป้ามันสั้นน่ะ
0: อีกนิดพี่อีกนิดคือมันควรจะสูงมากมาก
2: โอ้โห
1: อันนี้ขาไม่ได้ขึ้นขาโอ้ย
2: ให้ด
1: ึ
2: งกางเกงเขาบอกให้ดึงดีไซเนอร์อะ
1: สงสารแม่มาบอก
2: เด
1: ิน
2: ข้าง
1: หนูสอนแม่โพสหน่อยได้ไหมอ
2: ันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคือคุณแม่นี่เขาก็
3: เราแคสมา
2: พร้อมที่จะสนุกสนานกับพวกเรานะวันนี้เดี๋ยวให้แม่เดินงดท่าเดี๋ยวดูแบบก่อนดูแบบก่อนว่าจะเดินยังไง
0: ถ้างั้นแม่ต้องเดินปกติก่อนแม่เดินยังไง
1: ไม่ใช่แล้วฮะ
6: ไก
1: ่แม่ไก่เนาะโอเคแม่ไก่
0: คือแม่ปกติแม่เดินยังไงแม่เดินให้หนูดู
2: แม่เดินแบบแขนไม่แกว่งเลยอ่ะแม
4: ่หนักเสื้
0: ออ๋อคือลักษณะแม่เดินน่ะแม่เอานมนําถูกมั้ยแม่เดินแล้วแม่ก็จะแบบ
1: ทีเค้ามีนมไม่เหมือนหนูไง
0: เพราะฉะนั้นเวลาเดินใหม่ถ้าแม่จะเดินอย่างเงี้ยแม่ยืดตัวตรงก่อนแล้วเวลาเดินเนี่ยให้แม่เปลี่ยนจากใช้นมนําให้เป็นใช้ไหล่นําแทนขยับมานิดนึงก่อน
5: ยังไง
0: คือให้รู้สึกว่าอันเนี้ยเดินนำหน้าว้าวมันจะตรงขึ้นแม่ลองได้ไหม
2: แม่ลองเดินนิดอย่างที่น้องชิปบอก
0: เอาตรงนี้นำ
2: เ
0: ดินเอาเนี้ยเดินไปข้างหน
2: ้
0: า
2: ทีนี้เดินแข็งเลยทีนี้แข็งเลย
1: นี่แหละรุ่นแมน
0: แม่เช็คตัวเองก่อน
2: เช็คตัวก่อนแม่มาแม่มามามาหนึ่งสองสามเอ๊ะมาเฮ้ย
1: ไอ้ตาไม่ใช่บีลีฟลูกมึงเล่นเป็นบีลีฟเลย
0: วอร์มไหล่ก่อนอ่ะวอร์มไหล่
2: วอร์มก่อนแม่
0: วอร์มไหล่เสร็จปุ๊บอ่ะ
2: อย่าไปเครียดอย่าไปเครียดนะแม่
0: เดินเดินตรงนี้ไหล่นั่งอย่างเง
3: ี้
0: ยอ้
3: าวเดินอย่างนี้เลยเหรอเดินอย่างนี้เลยเหรอ
2: เดินวอร์ม
3: อ๋อ
0: วอร์มก่อนอ่ะหนึ่งสองสาม
2: อ้าวน้องจิ๊บเดินสง่าสง่าเดินยังไง
0: เวลาฉันมีตังต้องแบบ
1: ตังโอ้ยโอ้สง่าดูนางพญา
2: เออใช่ใช
1: ่เฮ้ยดูรวยนะ
0: เออใช่
1: สมมติไม่มี ชีวิตเริ่มจนลงเดินแบบไปชนของครับตำรวจมาตำรวจมาลูกจบต่อไปเดินแบบเห็นเบียร์ห้าลังแต่ไม่ใช่ไหมกินเบียร์ไม่กินเบีย
2: ร์แม่เขาดื่มมา
1: เอางี้จิ๊บจ๋าทุกที่คือรันเวย์จิ๊บเคยเดินไหมเดินแบบในฟาร์มจระเข้
0: ยังไม่เคย
2: วันนี้ลองกันหน่อยไหม
6: อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่านี่คือรายการ
1: อาจารย์
2: อาจารย
1: ์อาจารย์อ่ะเดี๋ยวให้เดินทีละคนเลย
2: โอเค
4: แม่ไปทำงานแล้ว
3: ไปทำงานโอ้แม่ยังจะไปอย่างนี้ไม่จะเช็ดหน้าแล้วก่อน
2: แม่จ๋าไม่ต้องลบก่อนเดี๋ยวไม่ต้องลบก่อน
3: เจมส์พี่เจมส์เช็ดแม่
2: ไปเด็กคุณแม่มาจ้าน
7: ี่คือน้ำใจเล็กน้อยจากผมซึ่งมีให้กับคุณแม่เชิญครับ
4: โอ้เยอะแม่ได้หลายลังเลยแม่ไปล้างหน้าออกเดี๋ยวบริษัทก็ไล่ออกไปเลย
2: นะแม่นะ
4: เด
2: ี๋ยวดูแล
6: ให้รับเงินไปนะครับคุณแม่ขอบคุณนะครับคุณแม่ครับ
2: ขอบคุณนะครับคุณแม่ไก
1: ่เราทุกคนจะต้องเดินแบบ
0: น้องเตรียมชุดมาให้พี่ๆด้วยทุกคนเลยอันนี้จะเป็นชุดคู่เริ่มต้นคู่แรกเลยดีกว่าหนูทำการบ้านมาแล้วนี่ไงเป็นตัวอะไรนะ
2: แมว
0: คู่นี้แล้วชุดมาพี่ช่วยแกะ
8: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
9: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
10: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
9: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
11: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
9: นี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
10: ผมเป็นนักเลง
12: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
9: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
11: ไอ้ปุ๊
10: กมึงหลอกกู
9: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
10: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
9: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
10: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
13: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมโทรออก
14: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
15: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับขิมเบญญาเจหวีสังกะสีเหล็กนักร้องน้องใหม่ต้นหอมนัชยาเที่ยวไปอร่อยไปพาไปเที่ยวสวนทุเรียนที่จังหวัดระยอง14 นาฬิกาที่นี่ GMM 25
16: พบกับการเอาชีวิตรอดจากป่าลึกของอดีตนายทหารและสุนัขคู่ใจ
17: แล้วมาลุ้นกับการเอาตัวรอดจากเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี
16: ้พร้อมนางอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
17: คืนวันเสาร์ที่19 กันยายนนี้เวลา23:30 นทางช่อง TMM 25ครับ
18: พ่อมาทำอะไรอยู่วะ
19: ผมบอกแล้วไงชื่อเรื่องปีหนึ่ง
18: แล้วปีหนึ่งไม่มีสิทธิ์บอกที่ปีสามเลยไงคร
19: ับขอโทษครับนี่คุณมาได้ไงเน
20: ี่
19: ย
20: แล้วทำไมยังไม่กลับอีกอ่ะ
19: ก็รอเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับ
15: ติดตามชม SOTAS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
1: เอางี้ดีกว่าไหนๆวันนี้มาแล้ว
0: ใช่น้องเตรียมชุดมาให้พี่ๆด้วยทุกคนเลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นชุดคู่เริ่มต้นคู่แรกเลยดีกว่าเริ่มต้นที่พี่ตั๊กและพี่บ

0: ป็นชุดคู่นะ
1: ชุดคู่
0: อันนี้ชุดคู่นี่ใส่สบาย
2: หรือว่าชุดคู่หน้าก็คู
1: ่เห็นป่ะพี่หนูทำการบ้านมาแล้วนี่ไงเป็นตัวอะไรนะ
0: เขาแมวอย่ากลัวเขาสู้เอา
2: สู้สภาพนกบินไหวไหมล่ะ
1: คู่นี้แล้วชุดมา
2: เตรียมชุดมาด้วยนะฮะโอ้ยถือว่าเป็นดีไซเนอร์สามารถสั่งซื้อได้ไหมทางออนไลน์หรือทางไหน
1: ไม่นี่ชุดหามาให้พี่ช่วยแกะนี่คือกระติบข้าวเหนียวบวกกับเล้าไก่นี่ของพ
2: ี่เฮ้ยเจ๋งอ่ะ
0: นี่ชุด
1: ใช่ไหม
0: เอามาเลยเอาให้เอาไหม
1: ใจเย็นเรามีให้ทุกคน
0: ชุดแรกก็ขนาดนี้แล้ว
1: ต่อมาชุดพี่ตั๊ก
0: ชุดของพี่ตั๊ก
3: ไม่อยากจะดูแล้วครับผม
1: เหมาะกับหน้าตาพี่มากเนื่องจากพี่แบบมีความเป็นฝรั่งสันเกิลนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะให้พี่มีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลขึ้นมาหน่อยฟีลประมาณว่าอันนี้เป็นกระสืออันนี้ก็เป็นกระหังมีกระด้งด้วย
2: ไม่ใช่กระด้งหรอกสุ่มไก
1: ่ต่อมาอีกคู่หนึ่งคู่นี้เป็นคู่ที่เหมาะสมอีกคู่หนึ่งค่ะด้วยวัยที่ใกล้เคียงกันหลายๆอย่างที่ไปด้วยกันได้ขอเชิญนักคอมและพี่หนุ่ยค่ะเราเริ่มต้นที่พี่หนุ่ยก่อน
0: ของพี่เป็นอะไรดีเหมือนไม่ลงทุนเลย
1: ไม่
0: ดึงเราแถวๆสวนกล้วย
1: พี่หนุ่ยจิ๊บเคารพพี่มากในฐานะปรมาจารย์ด้านตลกคือพี่เลยพี่เหมาะกับชุดนี้มากใบตองพี
4: ่ทำดีก็ทำดี
1: ใช
2: ่ใบตองที่เขาเรียกอย่างว่า
0: ฮะใบตอง
2: เรียกอย่างว่า
1: เดี๋ยวทำไมวันนี้ส่งไปทีไรแล้วเงียบทุกทีเลยอ่ะฝั่งนู้นอ่ะ
2: ฝนตก
0: บรรยากาศมันน่านอนไม่เกี่ยวมูฟวี่หรอก
1: ไม่เกี่ยวใช่ไหมอ
2: ีกอย่างเขาเรียกว่าใบอะไรนอกจากใบตองเรียกอย่างว่าใบอะไร
0: ใบพระคลามัย
5: ไอ้ดีก
0: นะไปขายลูกชิ้นว่ะไม่อยากเล่นตลกแล้ว
2: ของนักคอม
1: ของนักคอมเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ในวงการที่เรารักและเราเคารพคู่พี่
2: อะไรอ
1: ี
2: กเนี่ย
1: ค่ะ
5: เฮ้ยมีใบตองมาด้วยอ่ะ
1: ใช่นี่ไงเป็นกางเกงใบตอง
2: ตอนนี้เราครบแล้วเดี๋ยวเราไปดูคันเดินแบบก
1: ันเดี๋ยว
2: เราพาคนไปดู
1: ไงไม่น้องเตรียมมาให้ครบไงจะได้เสมอภาค
0: ต้องหนักแหละดูท่าแล้วปาสุดท้ายอ่ะ
1: พี่แจ๊บบอกว่าพี่แจ๊บหนักเฮ้ยไม่น้อง
2: เดี๋ยวก่อนพี่แจ๊บขอดูพี่ก่อนดีกว่าก่อนเป็นแจ๊บ
1: ไม่เอาจะดู
2: หนู
1: ไม่เอาทำไมล่ะ
2: มันเปิดตัวหนักกว่าอันนี้หนักกว่า
1: ไม่จริงๆวันนี้เอาของพี่แจ๊สก่อนเรารอทีหลังสิพี่บอลเนี่ยใจเย็นๆเออหันเข้าคิวซะบ้างปกติไปถึงก็ยืนเลือกอย่างเดียว
2: เอ้าเห็นแล้วไม่ห้ามอะไรอ
1: ่
2: ะ
1: อันนี้พี่แจ๊สจำได้ไหมบาลองเซียกาเคยเอาอินสปายถุงเนี้ย
0: มาทำกระเป๋า
1: น้องรู้สึกว่าพี่เป็นสายแฟชั่นไฮเอนด์เพราะฉะนั้นพี่เชื่อไหมพอพี่ใส่ปุ๊บเนี่ยบาลองขอซื้อลิขสิทธิ์เลยนะ
0: แล้วเราจะไปเดินแถวไหนเนี่ยจะไปเดินแถวโบเบ้เนี่ยพวกอุ้มขึ้นรถเลยนะเพื่อถุงเสื้อผ้าอันนี้ดี
1: พี่เออ
5: สวย
2: เอางี้เอานี่ออกเอาเก็บไป
1: แต่พี่ต้องถอดนะเพราะว่าถ้าเกิดเวลาตามหลักเวลาใส่เสื้อผ้าพี่มันไม่ได้
0: เออพี่ไม่ติดเรื่องชุดหรอก
1: เห็นเสื้อในเวลาเดินแบบมันไม่ได้พี่ไม่ใช่ได้ข้างในต้องไม่มี
0: แล้วโทษนะจิ๊บ
1: ฮะ
0: มึงจะแขวนชุดนั้นข้างในมาเพื่ออะไร
1: เผื่อไว้จะคิดไปคิดมาเฮ้ยมันไม่ได้แบบไม่สุดได้ยังไงพี
0: ่แล้วมุมเนี่ยดูดิมุมถุงพวกนี้มันแข็ง
1: ทำไมพ
0: ี่
1: จะทำไม่ได
0: ้ยัง
2: เอามาเลยมาดูไม่อยากเห็นชุดมันเป็นยังไงไป
0: แล้วเฮ้ยเขาไม่ใช่เหรอฮะอยู่นู่นปิดอยู่นู่น
5: โอ้นั่นก็ไม่เบาเหมือนกัน
1: นี่คือมาเป็นคู่ไงบอกแล้วว่าให้ทุกคนเป็นคู่อันนี้เนี่ยมาอินสปายใกล้เคียงกันวิธีการใส่งงใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวขออนุญาตคัดเทปแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมานะคะเดี๋ยวจะไปแต่งตัวให้พี่ๆก่อนไปเร็ว
0: ไม่มีอะไรข้างใน
1: อย่าบ่นเยอะ

0: เก๋ก็ถอดแล้วเนี่ย
1: มาใช่ไหมใส่แล้วใช่ไหม

0: เปิดโอเคไหม
1: โอเคค่ะสบายอยู่แล้วเพราะว่า
2: พี่โอเคผมไม่โอเคนะ
1: ไอ
2: ้นี่คันเป็นบุ้งเลย
0: นี่พี่เคยไปเมืองคานกันไหม
3: ไปเมืองคาน
0: เออ
3: โอ้โหพี่ไปประจำเลย
0: จริงเหรอพี่
3: เคยไปที่ฝรั่งเศสก่อนจะไปประกวดนี่นะต่อหน้าประธานไอ้อะไรประธานาธิบดีไม่ใช่ต่อหน้านักเตะซินดีซีดาน
4: เป็
3: นไงพี่ใส่ชุดนี้ขึ้นไปเท่านั้นนะโอ้โหเอาไม่ได้ค่ะวันนี้จะให้พี่ไปเดินที่ไหนกัน
0: อยากรู้ว่าไปเดินที่ไหนนะคะตามไปดูเลยดีกว่าค่ะ
5: เอาละสิครับในเมื่อ

0: ไปดูกันเลย
1: นี่นะคะเราก็อยู่ที่ตลาดถนอมมิตรค่ะ
2: ใช่ครับ
1: บรรยากาศตลาดแบบนี้ชุดที่เหมาะสมที่จะเดินรันเวย์ก็น่าจะเป็นนักคอมแล้วก็พี่นุ้ยนะคะคือให้เกียรติรุ่นใหญ่ควรจะเปิดก่อนเดินให้เด็กๆคนดู
3: โอ้โหอ่ะจะเดินตรงนี้เลยนะ
1: เดินเลย
3: เด
1: ี๋ย
3: วคนมาตรงนี้มาหิวเอาซะก่อนเลยคนละไม
4: ้จ่ายตังค์ด้วย
3: เฮ้ยทีมงานจ่ายตังค์อร่อยมากโอ้โหตลาดนี้นะมีของอร่อย
4: ของกินเยอะมาก
3: ของกินเยอะมากแม่จ๋า
4: หมูเอาแค่หมูแค่มา
3: ได้จ้ะแม่
4: เฮ้ยขายซื้อเนี่ยหน่อย
3: เอาอะไรเอาอะไร
4: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยอันนึง
5: อันนี้ลูกเก๋ก็พูดมะพร้าวเผือกลูกเก๋น้ำแปะเนี่ยหรอ
3: หมูทอดแม่หมูทอดแม่ข้าวเหนียวด้วยนะ
4: โอ้ยปากรายการอาจารย์เลยนะคะและนี่เป็นการเดินแบบสาวสวย
3: ใครยังไม่เคยมาต้องมานะตลาดถนอมมิตรนี่นะ
4: ของกินมากมาย
3: เยอะแยะทั้งซ้ายทั้งขวาเต็มไม้เต็มมือมาที่นี่ทีเดียวคุ้มเลย
6: อร่อยไปห้ากับข้าวมื้อนี้เริ่มไม่อร่อยตั้งแต่พวกมึงเข้ามานี่แหละอาจาร
7: ย์หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
8: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
9: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
8: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
10: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
8: นี่มันกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
9: ผมเป็นนักเลง
11: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
8: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
10: ไอ้ปู
9: ่มึงหลอกกู
8: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
9: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
8: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
9: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
12: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
13: กินเที่ยวอาราเดอะเวิร์ครับผม
14: แฮปปี้เฟมิลี่เซ็ตนะครับเซ็ต 2,390 บาทมาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเนี่ยทรงตีตาย
15: อุ๊ยป๋าชีชีแปะแปะเลยอ่ะ
14: ชีชีแปะแปะนั่นไม่ใช่ปลาแล้ว
15: ขาวๆอวบๆป๋าดิขาวขาวอวบๆนี
16: ่พี่เอนี่พี่เอจะพาผมไปเที่ยวไหนเนี่ย
17: ก็ผมก็จะพาเฮียเข้าถ้ำมาเฮียบอกว่าเขาพยายามที่จะสร้างสรรค์หน้าร้านตัวเองให้ดูมีจุดเด่น
18: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
19: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้

0: วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 น.ของมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนเปิดท้าทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 น.พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 น.พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันผ่านช่องวัน31
1: แล้วคืนนี้เบนอนไหนนะ
2: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
1: ดึกแล้วนอนกับสันเขาก่อนแล้วกันคืนนี
3: ้มึงไปเลิกคบกับไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
4: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
5: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: เราทราบข่าวมาว่าจิ๊บเนี่ยไม่เคยได้นั่งรถเมล์เลย
7: เคยนั่งแต่ว่าหนีไปนั่ง
8: ใช่ไม่ได้แบบ
6: แล้วแม่ก็ว่า
8: ใช่ใช่
6: วันนี้เราทำให้ฝันของจิ๊บเป็นจริงเราได้ไปซื้อรถเมล์มาเลย
8: ซื้อมาเลยเหรอ
6: นี่ของเราเลยเนี่ยติด
7: ป้าย
6: ติดป้องติดป้ายไว้เลย
8: รายการลงทุนมาก
6: แล้วก็คันนี้เนี่ยเป็น
8: วิ่งศูนย์รังสิตอนุสาวรีย
6: ์สาย39อันนี้เราซื้อมาให้เพื่อให้กับทางรัฐแล้วก็เพื่อแผ่สังคมนี่คือทีมงานพวกเราอาจารย์ทำให
9: ้นี่ลงทุนขนาดนี้เสื้อกันหลวงเลยเหรอเจ๋งว่ะ
10: กี่แสน
6: มันต้องมี8 แสน
10: มึงถามกูยังเนี่ย
6: แล้วงบบริษัทพี่มีเทละ 80,000 พี่เอาผมก็ต้องเช่ามันอยู่แล้วแหละไม่ซื้อมาหรอก
8: ไปเลยป่ะ
6: ฮะ
8: ไปเลยป่ะ
6: คุยใครครับเนี่ย
8: ไปขึ้นรถเมล์ไง
7: ไปขึ้นรถเมล
9: ์ก็อยากขึ้นรถเมล
6: ์ไป
7: ตอนนั้นขึ้นรถเมล์ครั้งแรกที่ไหนที่เราขึ้น
8: ขึ้นหน้าโรงเรียนเลย
7: หน้าโรงเรียนแล้วรู้มั้ยว่าไปเส้นทางไปไหนบ้าง
8: ไม่รู้ถามเขาเอาไงทุกคันที่มาก็บอกถามพี่จะไปเยาวราชไปทางคันไหนเบอร์อะไรเขาก็ค่อยๆไล่บอกมาว่าข้าไปอีกฝั่งน้องนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ย
7: แล้วเป็นไงครั้งแรกได้ไปเดินเยาวราชรู้สึกตื่นเต้นไหม
8: ไม่เหมือนที่คิดเอาไว้อะพี่ไปตอนกลางวันไงแล้วมันก็มีแต่ร้านทองแล้วมันก็มีแต่อะไรก็ไม่รู้
11: เ
8: ล
11: ย
8: แ
11: บบคือขั้นตอน
8: ไม่ใช่อะไม่ใช่ภาพที่เราคิดไว้แต่ก็ได้รู้ไงว่าอ๋อมันประมาณนี
11: ้พ่อแม่รู้ไหมตอนนั้น
8: แม่ไม่รู้พ่อไม่รู้มารู้ทีหลังตอนที่แบบโรงเรียนโทรไปบอกว่าแบบจิ๊บหายไปจากโรงเรียน
7: พูดถึงเรื่องราวบนรถเมล์นี่เด็กคนนี้เป็นเด็กที่ใจบุญมากตอนนั้นขึ้นรถเมล์แล้วไหมมีคนขาขาดยังไงนะ
6: มีคนขาขาดขาด้วนสองข้าง
7: ขาด้วนสองข้าง
8: เลยแล้วขึ้นรถเมล์
7: สมัยยังไม่เป็นแจ๊สใช่ไหมตอนนั้น
6: ยังไม่เป็นแจ๊สตอนนั้นเป็นนักเรียนอยู่เรียนม.1เลยเทอมแรกเนี่ยจอดคนขาด้วนสองข้างเลยค่อยๆแท็กขึ้นมาจากบันไดอะตัวลอยๆเลย
11: บึ๊บตั้งใจไว้เงี้ยตั้งใจไว
6: ้บึ๊บเชื่อไหมแล้วคนมันแน่นเลยอะไม่มีใครลุกให้นั่งสักคน
11: เอาเรื่องแจ๊สให้จบหมดดิไม่ใช่มาเล่าอยู่แล้วมึงมาปรึกษามุกกูทำไมกูฟังมุกไอ้แจ๊สก่อนมึงไม่ยอมใครเลยนะแจ๊สต่อเลย
6: แล้วต่อเอ๊ะเสร็จปุ๊บฮะคนขาด้วนอะ
8: แท็ดขึ้นมา
6: แท็ดเห็นสงสารเขาว่ะคนนั้นก็ไม่ยอมลุกให้นั่งคนนี้ก็ไม่ยอมลุกให้นั่ง
11: ใจดำ
8: ใจร้าย
6: สักพักมีคนลุกให้นั่งเชื่อไหมโอ้ยกระทั่งคันเลย
7: เฮ้ยทำไมอ่ะ
6: ก็คนที่ลุกกับคนขับ
12: ถึงแล้ว
6: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
8: ตอนนี้เราอยู่ที่เพลินนารีมอลที่นี่เขาก็เป็นห้างเก๋ๆแถวย่านนี้ที่ทำให้เราได้เดินซื้อของกินข้าวมีแอร์ด้วยและผู้ที่เหมาะกับบริเวณพื้นที่กว้างแบบนี้นะคะก็คือพี่เบิร์ดและพี่ตั๊กค่ะเพลินนารีมอล
7: ครับเมื่อกี้ก็เดิน2 คนครับ
8: ใช่ใช่ป้า
6: ลงไป
8: แล้ว
6: ล
8: ง

0: ชอบชุดละสิ300เอาไหมพี่เอาไหมใส่ด้วยนึ่งข้าวเหนียวได้ด้วยเอาไหมเอาไปๆๆๆไม่มีอะไรแล้วไปเลย
1: เอาชุดนี้มั้ยคะ
0: ไป
1: ๆๆไปนี่ใส่เดิมๆนะพี่เบิร์ด
0: สุดยอดแล้วอ่ะแม่นสวยเยอะนะ
1: เหรอ
0: เออ
1: เดี๋ยวลองใส่กันดูอ่ะ
0: เออไงเป็นไง
1: ช่างตัดกับสีฟันเหลือเกินนะ
0: คะเจ้ายอดมันจ๊อดมาก
1: ยอดมาก
0: แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
1: ฝากรายการด้วยนะคะกับรายการอาจารย์
0: GMM 25
1: 25
0: บางคนคิดว่าเอ๊ะเราบ้ากันหรือเปล่าแต่งตัวแบบนี้

0: ูกแล้วค่ะ
1: ใช่คิดถูกแล้วค่ะ
2: มีคนเดินกันมั่วซั่วไปหมดเลยเนี่ย
3: มีคนทักไหม
1: มีคนทักทักมันไม่ทักเบิด
3: ทักทัก
1: อุ้ยว่าน่ารักแดงเฮ้ยผัวหมอนวดผัวหมอนวดมาด้วย
3: รู้ได้ไงอ่ะ
1: เขาถามเมียทำงานที่ไหนจะไปอุดหนุนโชคดีนะเนี่ยมันเดินโปรโมทเมียวันนี้เมียแขกตึมแขกตึมแขกตึมเชื่อเหอะแขกตึมเชื่อเหอะ
3: ต่อไปคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายนะฮะเป็นนักข้อกับคุณแจ๊สนะฮะ
4: เดี๋ยวไม่ใช่
2: มึงไม่มาเหรอวะเนี่ย
4: พี่บอลไงพี่บอลกับพี่แจ๊สไง
5: ชุดคุณแจ๊สเดินที่สุดเลยสวยมาก
4: ใช่เวลาพี่เดินพี่ต้องโพสให้เห็นด้วยนะว่านี่มันเป็นสุ่มนะ
6: หนูจะให้มันโป่งๆที่ลูกอย่าเอามือเนี่ยจากข้างใน
5: ให้มันโป่งไม่โป่ง
6: ไม่โป่ง
5: มันต้องทำข้างในให้แข็งแล้วมัน
6: ใช่หรือเอาดัน
4: ม
6: ัน
4: ต้องอย
6: ่
4: างน
6: ี
4: ้หรอ
6: ทำไมหน่อย
4: อีกหน่อย
5: กระตุกเร็วๆลูกเป็นชุดอะไรนะเขาเรียกอะไรนะบาลองเหรอ
7: โอ้ยดังนิ่งๆไว้อุ้ยเนี่ยอะไรของมันเนี่ย
1: ที่สุดท้าย
4: เจ
1: ๊จะให้พี่กับพี่แจ๊สเดินที่ไหน
4: คือที่เนี่ยคือคนอื่นเขาเดินกันชั้นเดียวเดินง่ายๆเนาะแต่ของพี่เนี่ยอยากจะให้เดินหลายๆชั้น
2: เดินบนหมูหรือไง
4: มีประมาณ
7: ว้าย
4: สิบสองชั้นอะไรนะ
5: เก่งเนื้อขาก็สั้นนั่งไขว่ห้างได้
2: อย
5: ู่
2: บริสเตียขนาดนั้นอาจารย์
5: ไปเดินที่ไหนจิ๊บ
8: คอนโดหน้าเลย
4: ลองดู
5: เดินแล้วขอห้องไปเลยมาเลยจ้าน
3: ี่แจ๊ดดิล่าสุดตอนนั้นนั่งรถเมล์แล้วไงนะมีโจรบ้ากามโรคจิตข่มขืนนะคนอ่ะไล่ข่มขืน
8: ม
3: าม
8: ันมีข่าวข่าวนึงอ่ะดังมากเลยแล้ววันนั้น
4: เนี่ยเก่งส่งมุกเก่ง
3: จริงเนี่ยข่มขืนไงนะ
8: โจรข่มขืน
5: ไล่ข่มขืน
8: ขึ้นมาปล้นบนรถเมล์เลยไล่ผู้ชายลงหมดเหลือผู้หญิง3คนไอ้โจรข่มขืนผู้หญิงคนแรกเสร็จปุ๊บลงไปข่มขืนคนที่2อีกลงไปอะไรข่มขืนคนที่3ไอ้ผู้หญิงคนที่2ก็ยังไม่ลงรถเป็นคนแก่อายุประมาณ70ไอ้โจรก็ไม่เว้นนะก็ยังจะข่มขืนถกกำลังถกผ้าถุงเลยฟ้าผู้หญิงคนที่2พูดพี่อย่าไปทำยายเลยยายเขาแก่แล้วสภาพยายพูดมาเลย
3: พูดว่าไง
8: ต้องเสือกให้เขาตัดสินใจเอง
4: เอางี้ขอให้ใครก็ได้ส่งมุกให้พี่บอลได้ไหมคะ
8: ฮะ
4: ส่งมุกให้พี่บอล
3: ไม่จะบอกว่าการส่งมันต้องส่งแบบนี้ส่งให้เราต้องคิดว่าเฮ้ย
5: เขาเล่นได้ไหม
3: มันต่อไปอะไรเง
8: ี้ยไม่รู้ไงบางทีเราอยากจะส่งมุกให้บอลนะแต่มันก็ไม่เหมาะค่ะ
5: ทำไมอ่ะ
8: ใช่เพราะบอลเป็นคนส่งคนอื่นอัมอีกบางทีอัมคนอื่นมันขำนะอัมแจ๊สเรื่องมีเมียสุพรรณขายสาลี่อัมตั๊กเรื่องผัวหมอนวดและคนก็เชื่ออัมนุ้ยมีจักรแล้วเหม็นนักคอมซ่อนเงินเมียเบิดติดช่างทำผมอัมพวกนี้คนเชื่อแต่หาเรื่องอัมบอลทุกคนที่นั่งประชุมกันนะ3วัน3คืนเฮ้ยไม่มีเรื่องให้อัมอ่ะเป็นคนที
5: ่มันไม่มีข้อบกพร่องผิดพลาดอะไรบ้างเลย
8: คือไม่ใช่คนดีเขาต้องเรียกว่าประเสริฐเอ้าไม่มีเฮ้ยหาอะไรว่าบอลดีวะ
5: อ
8: ั
5: มเรื่องน้ำปลาเนี่ยพี่เบิร์ด
8: อัมไม่บอ
7: ลน้ำปลาได้ไหม
8: น้ำปลาได้ไหม
7: อ
8: ั
7: มไม่ได้น้ำปลาก็ขายดี
8: มีคนชิมก็ชิมก็ต้องอร่อยไม่มีอะไรโอ้ยทำไมไม่มีอะไรให้อัมบอลเลยอ่ะ
7: แล้วน้ำปลาก็ให้เพื่อนชิมนี่ลอกไตไปหลายคนเลยนะ
8: ชิมทีละถ้วยอะถ้วย
3: ถ้วยแรกไปไงถ้วยแรกไปไง
8: เห็นไหมนี่ดูสิ
5: ส่งละ
8: เรายังไม่ทันอะไรเขาส่งกลับมาได้
5: ถ้วยเราเล่นได
8: ้แต่เราเนี่ยนั่งประชุมกัน5คนเนี่ย3วัน3คืน
3: หาอะไร3วัน3คืนทำไมไม่หลับไม่นอน
8: เอาอีกแล้วเราก็ต้องเล่นดีนะ
5: ทำไมไม่นอนล่ะตอบมาดิ
8: เ
5: ราส่งมาแล้ว
8: เยี่ยวเราง่วงย้ายง่วงได้ไงเป็นอย่างนั้นไปแต่เขา
3: เนี่ยเวลาพูดหน้าเหมือนโจรอะ
8: หน้าเหมือนโจรก็อ่อนโยนกับจุดสั้นเล็ดแต่เขาไม่มีอะ
3: เนี่ยดูดิทำหน้าเหมือนพระ
8: โอ้ถึงผมจะพระแต่ก็มั้งนะอะไรของมึงไม่เคยเล่นด้วยกันอะไรอะไร
3: พี่จะบอกว่าพี่จะบอกคุณผู้ชมก่อนว่า

0: อมเป็นคนไม่ชอบแต่งผู้หญิงขนาดมีหนังเรื่องนึงติดต่อมาให้แต่งกับเธอทั้งเรื่องไม่เล่นไม่รับ
1: ให้ฉันเกือบ 90,000 เนี่ยเรื่องนั้นน่ะไม่รับไม่รับเลย
0: ทั้งเรื่องไม่รับแล้วข้อมเป็นคนไม่ชอบแต่งแล้วไม่รู้สึกเลยนะครับเอาจริง
2: มันไม่ใช่ตัวของเรามันรำคาญ
1: มันจะสวยได้ไง
2: คนถ้าได้เป็นแล้วแต่งผู้หญิงดูอีเดีย
0: ตใช่เพราะใส่วิปป้าเขาจะดูถูกภาพแต่ถ้าถอดวิปป้านี่ด่าเลยนะแต่ถ้าวิปป้าเนี่ย
2: ถอดใส่เลยใส่ดีเรื่อง
0: เห็นไหม
3: อ๋อพอใส่วิกแล้วเป็นไงคะ
2: มันดูอี
0: เดียตมันด่าลำบากอีเดียต
1: เวลาโยนให้คนอื่นน่ะได้เลยเวลากำพรไม่ได้ละ
2: หนุ่ยใส่ซะอันนี้รู้มือ
1: กันรู้มือ
0: ความรักตอนนี้เป็นไงบ้างกี่ปีแล้วกับบอส
3: สองก็เจอกันที่กองละครไงเขาเล่นเป็นพี่ชายจิ๊บในเรื่องแล้วก็ถ่าย
0: พี่ชายทำไมตุ๊บตุ๊บเป๋มาเป็นแฟนกันได้
3: ใช่เสร็จปุ๊บว่าเขาก็ชวนจิ๊บเล่นเกมไง ROV อ่ะ
4: ไปโดนตีป้อมเข้า
3: เราชวนเขาตีป้อมใหญ่เลยอ่ะเออเราชวนบุกป้อมในป้อมในตลอดเลย
4: โดนจอกโดนจอกเกาะ
3: ก็คุยไปคุยมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรจนแบบมีช่วงนึงน้องหมาจิ๊บอะที่เลี้ยงมานานอะเสียแล้วบังเอิญว่าเขาก็มาอยู่กับเราตอนนั้นพอดีคือเหมือนกับว่าเขาคือคนเดียวอะที่อยู่กับเราตอนนั้นอะไรอย่างเงี
0: ้
3: ย
0: ในช่วงที่เราแย
3: ่แย่ที่สุด
0: หันมามีผู้ชายคนนี้อยู่เคียงข้าง
3: ใช่แล้วคือประหลาดมากคือจริงๆจิ๊บไม่ได้ชอบผู้ชายแนวพี่บอสเลยแต่ว่าวันนั้นอะที่เกิดเหตุการณ์
0: แล้วสเปคผู้ชายที่หนูชอบอะก็บอกไม่ใช่แบบแนวบอสที่หนูชอบแบบไหนจิ๊บเอ้ย
3: จิ๊บชอบคนที่คุยเก่งพูดจาแบบสนุกอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยแต่พี่บอสเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นอะความเงียบของเขามันซื้อใจเรามากๆเลยตอนที่น้องหมาเสียแล้วแบบเขามานั่งอยู่กับจิ๊บ3วันเต็มๆที่จิ๊บอยู่โรงพยาบาลอ่ะเขามานั่งคือตื่นเช้ามาเขาก็มาที่โรงพยาบาลมาอยู่กับจิ๊บอยู่แล้วไม่พูดอะไรเลยสักคำอ่ะพี่
4: เศร้ากับเราด้วย
3: คือนั่งยืนนิ่งๆเป็นไหลให้เราร้องไห้คอยแบบปลอบเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้เราไปสู้ต่อไปแบบไปรับมือกับสิ่งที่เราต้องเจอแบบน้องหมาป่วยอยู่ผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยอัน
4: นั้นคือได้ใจเราไปแล้วอ
3: ันนั้นคือได้ใจเลย
4: เอาแล้วครั้งแรกเมื่อไหร่ครับผมครั้งแรกเมื่อไหร่
2: ครั้งแรกอะไรอ่ะ
3: ครั้งแรก
4: ไปกินข้าวก่อนนะ
0: ฮะเด็กครั้งแรก
3: ครั้งแรกแบบกินข้าวกับเขาหรืออะไรเงี้ยจำไม่ได้เลย
4: แล้วของเราอ่ะครั้งแรกเมื่อไหร่ครั้งแรกอ่ะครับที่เริ่มเที่ยวหมอนวดอ่ะไม่ใช่
5: ใช่ที่ถามคำนี
4: ้มาเถิง
5: ถามคำนี้มึงต้องตอบไม่ใช่อะไรล่ะเริ่มเที่ยวเมื่อไหร
4: ่ก็เที่ยวไง
5: เมื่อไหร่อ่ะ
4: ไม่ใช่ใช่ไหมมันคันพี่บอล
3: ไม่แล้วทำไมต้องคันจังหวะนี้ด้วยล่ะ
4: คัน
0: ถ้าเรื่องราวศรีนครินทร์ครับมีบุคคลคนเดียวที่เล่าได้
3: ค
0: ุณใจครับเรื่องราวศรีนครินทร์คือตอนนี้พี่น้องที่คนดูรายการคอมเมนต์มาเยอะมากว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมุก
6: ก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริง
0: เรื่องราวเป็นไง
6: เรื่องราวนะก็เป็นเรื่องราวของนักแสดง
3: อ
6: ักษรต่อเต่าเราจะไม่บอกว่าเป็นตั๊กบริบูรณ์นะ
3: ฮะไม่ได้บอก
6: ไม่บอกเลยว่าเป็นตั๊กบริบูรณ
3: ์ไม่เดาเนาะ
6: คือเขาเนี่ยไปเที่ยวอาบอบนวดมาทั่วสารทิศแล้วแล้วทีนี้มันเกิดการที่เพื่อนๆรู้ก็เลยมาเป็นการประจานกันออกทีวีเขาก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยกูเดินทางนี้แบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วกูจะต้องโดนสังคมประณามแน่นอน
3: ใช่เขาก็เลยไม่ไปแล้วศรีนครินทร์
6: ปลีกวิเวกตัวเองคนเดียวที่เคยจับไปกับคนนู้นคนนี้ไม่ไปแล้วไปคนเดียว
3: คนเด
6: ีย
3: ว
6: แอบไปแต่อนิจารู้หารู้ไหมมีพนักงานคนนึงที่เป็น PR เนี่ยเป็นรุ่นน้องของพี
3: ่
6: เขาก็เลยมาเล่าให้พี่ฟังว่าพี่ตั้งเนี่ยไปถึงปุ๊บจอดรถเขาก็รีบวิ่งขึ้นไป
4: ต้อยพี่ต้อยพี่ต้อยถึงกี่โมงกับพี
6: ่เปิดห้อง VIP
3: เป
6: ิ
3: ด VIP ด้วย
6: เปิดห้อง VIP คนเดียวเลยเสพสุขอยู่คนเดียวเลย
3: โอ้เด็กกี่คน
6: เรียกผู้หญิงมาประมาณ8คนเดินขึ้นบันไดด้วยความกระเฮี้ยนกระหือรือขึ้นไปเสร็จปั๊บผู้หญิงก็นั่งอยู่ล้วงไปล้างโอ่งเลยพวกพับนี่จากที่เราให้พี่ฟังนะเสร็จปุ๊บก็บอกว่าผู้หญิงห้ามถ่ายรูปทุกคนเก็บโทรศัพท์ใครจะถ่ายรูปต้องให้จับทันทีนึงแล้วก็เมาขวดเบียร์ไปยัดอะไรมั่วๆด้วยหม
4: ดแม่ซ่า
6: ไปแอบให้เขากินเนี่ยกลัวแต่กลัวตัวเองจะเปลืองเงินนี่มันก็เป็นเรื่องแบบนี้แหละชื่อดีครับดีสีนักขลิ่ง
4: ดีสีนักขลิ่งไหนเปิดนี้ก่อนสิ
5: โอเค
4: สีนักขลิ่ง
3: โอ้โห
4: ตัดยา
7: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
8: ้ไม่กลับบ้านหรอกก็กำลังจะกลับนี่ไง
9: เส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
10: ให้มันไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ
7: ซ่อนแบบซอฟๆมีแบบดุ
11: ๆติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
12: มีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสและจืดครับผม
13: เคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny
14: ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีถึงคราว Destiny รับช่วงต่อ
15: เจ็บอะไรก็ต้องมา
16: เราวันนี้มีแผลอะไรมา
17: ให้สาแผลนี
11: ้ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกวันจันทร์นี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
18: เมื่อบอสบวยเปิดรับแม่บ้านคนใหม่ตุ๊กชนกวนันเอ๊ะทำไมคุ้นๆจากฟูลไทม์เลยกลายเป็นฟูลฟลอร์จัดครบทุกชั้นเลยนะแก
19: ล้อเหรอคะเป่าให้นะคะ
18: รับประกัน5ตัวเกรงแน่นอนทีมงานนี่แหละเกรงติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับทางช่อง GMM 25
20: ดาราล็อกกันเล่น
18: อะไรครับเนี่ย
8: คุณหน้าน้องนี่หน้าคุณๆนะ
21: หน้าเหมือนเมียเก่าพี่เปล่า
22: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมสัมผัสวิถีไทยกับสายน้ำผ่านเพลงดังในอดีต

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: ทำไมพวกไม่ฟังดื้อ
2: จบเรื่องจบราวที่นี่แล้วคุณก็เตรียมตัวกับกรุงเทพได้เลยนะครับ
1: กลัวโกรธทั้งสองคนเลยนะเว้ยมารับคุณแจมกลับบ้านหน่อยนิ้ง
3: นิ้งมีเรื่องจะบอกพี่สามนะครับ
4: ที่สามของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
5: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
6: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
7: ลุงมีแฟนเหรอ
8: พวกมึงคิดว่าระดับมาเฟียของจังหวัดสองตระกูลที่ไม่ถูกกันมาคบกันเองเนี่ยมันจะไปกันรอดเหรอวะ
9: ตอนนี้พวกยี่ปัวมันยกเลิกดีลขนส่งบ้านเราหมดพ่อจะปล่อยให้มันหยามเราแบบนี้ไม่ได้นะ
10: งั้นมึงลองไปเจอลูกสาวมันหน่อยไหม
11: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2:30
12: ดูทีวีช่องวันเสาร์11ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2:30พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
13: นี่ถึงแล้ว
14: เฮ้ยลุงเนี่ยอะไรอ่ะมาทำอะไรอ่ะ
13: แบบนี่ไงให้พี่เดินเนี่ยถึงบอกมีหลายชั้นไงชั้นไง
15: ให้เดินทางโรงเรียน
13: ใช่ดาว
15: โอ้นี่หนักกว่าเพื่อนเลยเนี่ย
13: เอ้ยกันเองคนไม่เยอะเห็นไหมโรงเรียนคนน้อยไปค่ะ
16: แบบชุดต่อไปเลย
13: ตอนนี้เราอยู่ที่นี่เลยค่ะวิบูลย์บริหารธุรกิจนะคะ
17: ม
13: ี
17: ใครเดินบ้าง
13: โอ้โรงเรียนนี้เหรอคะก็ต้องบอกกับวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อย
17: ใครบ้างแก
13: วัยรุ่นนี่ค่ะวัยรุ่นแจ๊สแล้ววัยรุ่นบอลไงโอเคนะ
15: โอเคนะเหรอไม่โอเคด้วยชุดละ
13: อาจจะเย็นๆ
15: โรงเรียนเขารู้ป่ะพวกเราจะมาที่นี่กัน
13: อาจารย์เอ่ยน้องๆเอ่ยเยอะๆมากมายไม่ตอนนี้น้องๆเข้าเรียนอยู่คือจริงๆไม่มีใครรู้นะพี่พี่ต้องไปเซอร์ไพรส์เขาเราคืออาชีพคนวงการบันเทิงเราต้องไปสร้างความสุขให้กับเขา
14: ทีมเดินรีบไปเลย
13: ไป
17: คร
13: ับ
17: ค
13: ุ
17: ณผู้ชม
14: ติดตาม
13: ไม่ติดไม่นำพี่เดินเลย
14: เดี๋ยวสายจะไปที่ไหนบ้างเนี่ย

0: พูดถึงความรู้สึกวันนี้หน่อย
1: ความรู้สึกวันนี้สนุกที่ได้มาได้เห็นพี่ๆแต่งตัวทำอะไรประหลาดประหลาดแปลกๆหนูชอบ
2: ชอบไหม
1: มีใช่
2: มีความสุขไหม
1: มีสนุกออกเนี่ยเดินตลาดเอ้ยเดินลูกเลียนเอ้ยเดินทางด้วย
0: ตกลงนี่มาหาแบบที่จะเป็นดีไซเนอร์กับชุดพวกพี่ใช่ไหม
1: หนูมาลองปลดปล่อยอารมณ์บางอย่าง
2: ปลดปล่อยแล้วสุดหรือยัง
1: สบายใจแล้วนี่มีความสุขมากเลยนี่ง่วงนอนแล้วรู้สึกเสร็จภารกิจอย่าง
2: เ
1: ดียว
2: เธอยังหลับไม่ได้
1: อะไรอีก
2: พวกพี่เดินหมดแล้ว
3: ใช่ใช
2: ่ต่อไปจิ๊บปกฉัดเธอจะต้องเดินแบบ
1: ไหนคือได้ที่ไม่ใช่จุดนั้นไม่อยากคิด
4: หรือเอาแบบเดินไปนึ่งข้าวไป
5: แจ๊สหันหลังเนี่ยแล้วจิ๊บใส่ชุดเนี้ยเดินโอ้โห
0: อะไรวะโอ้โหโอ้โหนี่จะเต็มเลยอะช่วงโอ้โห
5: ช่วงเดินตรงเนี้ย
4: ใช่ป่ะใช่
2: แต่จิ๊บไม่ต้องกลัวครับเราเดินเป็นคู่พี่ไม่ให้จิ๊บเดินคนเดียวแน่ๆ6คนนี้คุณจับอะไรถ้าชื่อใครต้องเดินคู่กับจิ๊บโอเคไหม
1: อ
2: ่
1: ะ
2: มาก
4: ำลังจะจับจิ๊บบอกกันได้ไหมว่าอยากเดินกับใครเออ
1: จริงๆใครก็ได้อ่ะไม่ติด
2: หันหน้าปัดมาเป็น
1: พี่ตั๊กตั๊กตั๊กเย
2: ้ตั๊กนะครับผมโอเคพี่ตั๊กโอเคครับผม5คนที่เหลือหนูอยากใส่ชุดใครเดิน
3: ไปตองสวยไปตองสวยลูก
1: พี่แจ๊คพี่แจ๊ค
5: ตามันมองตามันมองทางนี้ตลอด
1: พี่แจ๊คไม่ต้องเสน
0: อ
3: ใบตองไหมลูกสวยใบตอง
1: แบบใบตองนะก็เหี่ยวแห้งโรยแบบพี่บอลถอดมาละกันของพี่อ่ะ
0: ชุดบอลสวย
2: มา
3: แต่มันสวยจริง
0: เป็นชุดแจ๊ดได้ไหมอะทิ
1: พแต่ชุดพี่แจ๊ดข้างหลังไม่ได้ไงพี่
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดให้ใหม่ปิดเลยชุดแจ๊ดได้ไหม
1: เก่งใจก้นมากเลยอะสิ
2: ตอนนี้มีธุรกิจอะไรบ้าง
1: ตอนนี้เหรอคะที่ทำมีรายการเดี๋ยวจะมีรายการเป็นเรื่อง
0: ธุรกิจเด็ดธุรกิจ
1: นี่แหละเป็นเจ้าของรายการ
3: ผลิตเองไหมลูก
1: ผลิตเองแล้วก็คิดคอนเทนต์เองก็คือจะเป็นรายการเกี่ยวกับเหมือนอารมณ์แบบชิมอาหารเชฟเทเบิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ชื่อรายการ
1: ทาง YouTube ค่ะชื่อรายการว่าอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีตอนนี้ยังสรุปชื่อไม่จบนะ
0: แล้วมีอะไรอีก
1: แล้วก็มี personal styling เรียกได้ค่ะ
0: โอ้โหใส่แล้วก็สวยโซฟีลาดูหน้าเด็กลงเยอะเลย
3: ไม่ใช่
0: ยอมลูก
1: เอาไปว่าเจอจิ๊บช่องทางไหนฝากติดตามด้วยด้วยกันนะคะฝากติดตามทาง IG ก็ได้นะคะ GYP POKCHAT ค่ะ
2: เดี๋ยวเราจะส่งน้องจิ๊บเดินแบบนะฮะเพราะก็แต่งหน้าเดี๋ยวพี่แจ๊คแต่งหน้าด้วยวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณความน่ารัก
1: แล้วพี่ไม่อยู่กับจิ๊บตอนจิ๊บเดินหรอ
2: เดินดูนะเดินดูแล้วก
1: ัน
2: ขอบคุณความน่ารักนะจากน้องสาวที่น่ารัก
3: ครับผม
2: วันนี้ถ้ามีอะไรร่วมเกินขอโทษด้วย
5: พี่ฮะเดี๋ยวตั๊กขอถามหน่อยครับพี่ว่าใบชื่อในนั่นแหละพี่ในโถเนี่ยมันมีใครบ้าง
6: มีเดี๋ยวให้ดู
4: ก็มี6คนไง
0: จะเป็นพี่ก็ได้นะทำไมต้องไปสงสัยเรื่องชื
2: ่
0: อ
2: พี่
0: จะเป็นพี่เดินไหม
5: เอาฮะ
0: เชี่ยตอบไม่ไว้ใจตอบเนี่ยตั๊กเนี่ย
7: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวน้องตั๊กบริบูรณ์นะฮะจะเดินแบบคู่กับน้องจิ๊บปกฉัดนะครับ
5: ไม่ใช่ปัญหา
7: แต่ทีนี้ว่าชุดตั๊กเนี่ยเดินไปแล้วใส่ไปแล้วเห็นไปแล้วมันไม่เซอร์ไพรส์ไงถูกป่ะมันต้องมีเปลี่ยนแปลงอันนึงเพราะว่าน้องจิ๊บใช้ชุดที่บอมไปเพราะนั้นเปลี่ยนชุดครับเปลี่ยนชุดครับเอาชุดให้น้องตั๊กใส่ครับเป็นชุดนี้ฮะนางกระต่าย
1: ถ้าไปไหนต่อเนี่ยไม่ได
2: ้นี่ถ้ามึงไม่แต่งถ้ามึงไม่แต่งนะพี่น้อย
7: เอานะนะกูแย่งเลยนะ
2: เอาให้นะ
7: กูแย่ง
2: ให้นะ
0: ให้โอกาสให้โอกาส
2: จานยิ่งถูกดีกว่าจาน
7: เอางั้นเหรอ
2: จานไม่เขาจับมาเป็นชื่อคุณมันไม่ได้
0: ผมเป็นพี่เดินแล้วพี่น้อยทั้งสองรอบแบบนี้แต่นี่คือจับมาได้ไง
2: เพื่อน
0: จ
2: ะรีบมอง
0: มันจับมาได
2: ้ไม่รู้ว่าจับมาได้แต่ว่าเฮ้ยพี่บอล
0: ม
2: ัน
0: จับได้
2: แค่บ้างสิว่าพี่เบิร์ด
0: เนาะอะไรบ้าง
2: เขาเชิญเขาอย่างอื่นก็มีอ่ะพี่เบิร์ดก็มีแล้วเขาจับชื่อตั๊กขึ้นมา
0: ก็มีอ่ะ
2: ต
0: กลงไม่ใส่ใช่ไหม
2: ผมไม่ใส่
0: ยังไงไม่ยอม
2: ไม่เอา
0: ไอ้บอลมันไม่ใส่
2: ยังไงก็ไม่ใส
0: ่ช้อนหนักเลย
2: แล้วไม่เดินด้วย
0: ตกลงใส่ชุดเก่า
2: ใช่
0: ชุดนี้ใช่ไหม
2: ไ
0: ป
2: แล้วต้องรีบปิดประตูนะเดี๋ยวกระโดดขึ้น
5: มันต้องเลี้ยวเลยยูเทิร์นเลย
2: ปิดประตูด้วยแล้วปิดประตูปิดประตู
3: ำให้เจมส์เบอร
7: ์จะมีรถรับใช่ไหมพี่ต้อย
2: ไม่มี
7: บ้า
2: จริงจริงไม่มี
4: แล้วแท็กซี่ไหนจะกล้ารับอ่ะ
3: รู้ขับรถเจมส์
7: ไม่ใช่จะจบวันนี้จริงทำไมไม่เอาไปปล่อยเขาใหญ่เลยเฮ้ยวันหลังเราไปถ่ายบ้านพักคนชราบางแคม
3: ทำไมอ่ะ
7: เอาพี่คอมไปมั่วอยู่แถวๆนี่ก็ทิ้งไว้เลย
3: นี่โอ้ยใครอ่ะใครหลังมาวะคน
7: ใครมาตกมันตกรถใครมามันตกรถใครมาเนี่ยไม่โอ้ย
6: โม่จบเลย
1: ไม่กี่เรียกเขาดิเขาโยนเ
6: ธอโอ้โหบอสแต่ยุ้ยใครอยากให้บอสไปที่เดิมที่เราไปที่เดิมดีกว่าพี่
7: ไป
6: นู่นนะฝากถนอมมิตรถนอมมิตร
7: เราสองมาเลยมาตามรถเมล์เลย
1: อุ้ยปิดให้สนิทก่อนปิดให้สนิทก่อน
6: อึ๊บไปจ้า
7: เฮ้ยน้องรีบขับตามรถเมล์เลยน้องสีชมพูอ่ะ
1: อย่าเพิ่งรีบ
7: เยอะจริงๆที่สถานการณ์อาจารย์ไงลูกแล้วพี่กระโดดทิ้งไงใช่
1: แล้วเราโดนทิ้งด้วย
7: ใช่โดนทิ้งอยู่เนี่ยฮะ
1: พี่บอล
7: หมดพี่นุ้ยด้วยแสบจริงๆให้กูแต่งชุดไม่รู้เนี่ยทิ้งกูเนี่ยเราเองก็เป็นเด็กจิ๊บเห็นป่ะต้องโดนแกล้งตลอดเลยอ่ะ
1: น่าสงสารกันมากๆเลยคือเราวิ่งป่าลาบเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่จิ๊บโดนทิ้งกลางท้องถนนเนี่ยคือจิ๊บปกนะเว้ยนี่จิ๊บปกฉัดนะเว้ยจิ๊บปกฉัดนะเว้ยมาทิ้งกูกลางทางอย่างนี้ไม่ได้
7: อย่าไปซีเรียสนะจิ๊บโอเคป่ะ
1: ไม่ก็ต้องดูแลกันปะวะพี่เจ้าของรายการเธอไปทำแบบนี้วะ
7: อยู่ข้างพี
1: ่ให้แบบรายการดีๆคือรายการอื่นเขาดูแลแขกรับเชิญอ่ะไอ้เจ้าของรายการนี้อะไรวะ
7: มาดูแลพี่ชั้นข้างเลยเนี่ยสองคนเนี่ย
1: เรานี่เจ้าของรายการ
7: ดูแลอยู่เลยเนี่ย
3: เจ้าของนั่งดูแล
1: แล้วทำไมไม่ควบคุมลูกทีมได้ไหมครับ ได
7: ้แดงโดนทิ้งสมองเลยกูเนี่ยชีวิตเนี่ยขับตามเลยลูกโอเคลูกวันดีโอเคโอเค
1: ไหนบอกว่าไม่แกล้งไง
7: กูกะแล้วเชียวกูกะแล้วเดินขึ้นมาทีละคนสองคนกูกะแล้วต้องออกแน่แน
1: ่ไหนบอกว่าไม่แกล้งไงไหนบอกว่าเป็นคลิปน่ารักเบาๆก็พอ
7: ไปไปคัดไปพอแล้วเฮ้ยให้พี่ต้อยลาเลยเฮ้ย
8: รอพี่ต้อย
7: พี่ต้อยลาเลยพี่
8: อ
7: ัน
8: นี้หน้าลากันใหม่ครับเดี๋ยวเรามาติดตามสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับเจอกันสัปดาห์หน้ากับมุกฮาระดับอาจารย์
7: เอาขำขำไปเอาขำขำไปต้อยมึงเอาขำขำลาขำขำด้วยกูพูดกับกูสองคนหัวลืมหน้าลูกเลยมึงโดนทิ้งเดียวมึงลาขำ

0: ตลกเลยก็ว่าได
1: ้น้าอาเป็ดอยู่ไหน
2: เดี๋ยวๆคุณเอาอะไรเนี่ยกดเลยวันนี้ที่ไหนมาแล้วผมขอยืมสระว่ายน้ำ
3: มีใครกล้าลงไหมให้ผ่านโปรเลยอ่ะไปสนามอื่นเลยไปไหนบ้านเลยเนี่ย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
0: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
0: น
1: ั้
0: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อชงง้อช่างค
1: ุ
0: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
1: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
0: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั
0: ้งแต่500วัตต์1,000วัตต์2,500วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันนี้คลักให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่1,390 บาทเท่านั้นเอง
1: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญห
1: า
0: หรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เน
1: า
0: ะติดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากๆ
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ทานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะพันกว่าๆนะคะมาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าพันห้ามาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: แต่แยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้า

0: นิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
1: างจ้าขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อๆแม่ๆเราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลย
1: ไ
0: ปติดที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี้
1: ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์นะสำหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: พอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้ หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซลาร์เซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบ
0: ใช่
1: ฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอ่ะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
0: ี๋
1: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: จินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอนแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ที่จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอนแบกแล้วถ้าพูดถึงบอนแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอนแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี้แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอนแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกข้างนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
2: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอนแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอนแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นว่าย
3: ังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ
2: ์ใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ผ่านไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอนแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมขานี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
3: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
4: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
5: เ
4: ลย
5: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
6: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
5: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
7: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
8: ่
7: ะ
8: เนื้อเยอะมากครับกลม
9: ๆอร่อยค่ะชอบค่ะ
7: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลม
10: ๆไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
0: โอ้ตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
3: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
0: ทำอะไร
3: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
0: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
3: หนาว
0: เนี่ยขนม
3: รังนกเราก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
0: เสริมด้วย
3: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอย

0: ้ำขิงจ้าแล้วก
1: ็ร้อนๆแบบนี้ อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีๆดีงามไหมคะ
0: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
1: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นในใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
0: ้
1: เราก
0: ็
1: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
0: ปอกนะ
1: ก็แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
0: าะ
1: กินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
0: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
1: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
0: แล้วอะไร
1: หุยน่ากินมาก
0: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาสายยาจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดเนี่ยไม่เคยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
1: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
2: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณนกเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
1: มันดีต่อใจมากเลยนะ
0: สี่แพ็
2: ค
0: สี่แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
1: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
0: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อันนี้สูงนะจริง
1: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอลแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
0: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ
1: วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
3: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
1: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอลแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
1: ใช่
2: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
0: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
0: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
0: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงวันแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
0: ี้
2: คร
0: ับ
2: ผม
1: นี่คือสูตรออริจินอลของวันแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
0: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
0: และแกวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
4: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
7: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CC ตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

ราจะผ่านไปด้วยกันเว้ย

0: ี่ซันคะทำไมก่อนชกมวยเขาต้องไหว้ครูกันด้วยคะ
1: นักมวยเนี่ยเขาก็ต้องไหว้ครูแหละเชอเพราะถ้านักมวยเขาว่ายน้ำเนี่ยมันจะเปียก
0: ไม่ต้องได้ก้าวความรู้ความรู
1: ้เอาแบบจริงๆนะคือที่นักมวยเขาไหว้ครูเนี่ยเพราะว่าเขาต้องแสดงความกตัญญูแล้วก็ความเคารพที่มีต่อครูมวยเห็นไหมความรู้มีไหม
2: หัวขาวต่อยแล้วเหรอเฮ้ยอย่าไปดิไปไปไปไปสายหายเลยไปซ้ายไปไปซ้ายไปขวาขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปไปไปไอ้สันฮะ
1: พี่จะมาเบียดผมทำไมเนี่ย
2: เขามันไม่มีเก้าอี้ตรงนี้ต้องไงอ่ะมันก็ต้องนั่งเบียดกันแบบนี้แหละ
1: แล้วใครใช้พี่เอาโซฟาทั้งชุดไปขายเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ย
2: แล้วแกมีปัญญาซ่อมมันเหรอฮะเอาไปบุทีเนี่ยเสียเป็นหมื่นสู้เอาตัวเก่าไปขายทิ้งแล้วซื้อตัวใหม่ถูกๆมาใช้ดีกว่าแล้วตอนนี้เนี่ยไอ้เอิร์ดมันก็หางานใหม่ไม่ได้ประหยัดได้ต้องประหยัดด้วย
1: ไม่น่าเชื่อว่าคนมาเป็นตาชิแตกอย่างพี่เนี่ยจะคิดอะไรดีๆอย่างนี้ได
2: ้ถีบก็ถีบเนี่ย
1: ก็ถีบไปแล้ว
3: น้องจ๋าน้องๆจ๋าน้องๆวันนี้มีอะไรทานจ๊ะเนี่ยว้าข้าวเหนียวอีกแล้วอ่ะไม่ปลื้มเลย
2: ข้าวเหนียวก็ดีนะครับกินน้อยๆแต่ว่าอิ่มท้อง
4: กินข้าวเหนียวอิ่มท้องแต่ดั้งยุบนะคะเนี่ยตอนเด็กๆแม่พี่กินทุกวันดั้งเลยเป็นหนี้
1: พี่เกี่ยวด้วยพี
4: ่เกี่ยวสิน้องซันข้าวปกตินะข้าวเคี้ยวแค่นี้แต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวมันเคี้ยวยากหมดมากๆกันดั้งมันยุบ
2: ไม่ได้ทาแป้งเลยเนี่ย
4: ก็ห้องข้างหลังมันร้อนนะคะหรือจะให้พี่ไปนอนห้องคุณวินล่ะคะ
2: ยุ่ยๆแบบนี้เนี่ยไปนอนห้องน้ำไป
4: พี่ไม่ใช่ทิชชู
2: ่ครีม
4: จบแล้ว
0: ถ้าอะไรไม่อยากกินข้าวเหนียวเดี๋ยวเย็นนี้พี่เอิร์ทกลับมาเราไปกินหมูกระทะเปลี่ยนบรรยากาศดีไหมคะ
3: ดีมาก
1: ทาง
3: ค
1: ุณ
2: ท่านี่ๆๆบรรยากาศดี
3: ไปหมูอยากกินมานานแล้ว
1: อันนั้นไงพี่เอิร์ทกลับมาพอดี
2: ม
1: าไปไงบ้างพี่เอิร์ทวันนี้ไปสัมภาษณ์งานมาได้งานใหม่แล้วใช่ไหม
0: ยัง
2: บอเอ้าไหนแกว่างานนี้ได้แน่ๆไงวะ
5: ก็เขาบอกฉันว่า
6: โปรไฟล์ของคุณพระสุธาดีมากเลยนะคะแต่ดิฉันยังต้องใช้เวลาพิจารณาอีกสักหน่อย
7: สบายเลยครับ
6: โอเคค่ะเรารับคุณไม่ได้
7: นี่ใช้เวลาแล้วเหรอใช้อีกสักนิดได้ไหมครับ
6: ไม่เป็นไรค่ะเพดานเงินเดือนคุณพระสุธาสูงขนาดนี้ยังไงเราก็จ้างไม่ไหวแล้วค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะ
7: ขอบคุณครับ
5: ตามนั้น
0: อดฉลองหมูกระทะเลย
2: อ้วนนี่ยังคิดแต่เรื่องกินอย่างเดียวเลยนะ
4: น้องเชอขาถ้าอยากกินขนาดนั้นเนี่ยชวนอะไรไปเป็นเพื่อนสิคะช่วงนี้เงาๆอยู่ด้วยเพราะว่าผัวทิ้ง
3: จะตบปากแตกเลยแล้วเอาบ้านเชื่อได้ยังไงเนี่ยผัวไม่ได้ทิ้งนะโว้ยมันแค่ไปดูแลน้องมันที่สุรินทร์เท่านั้น
4: แล้วก็หาเมียใหม่ที่นั่นเน
3: า
4: ะ
3: ได้แค่สองคน
4: เล่น
1: เอานะพี่ครั้งนี้ไม่ได้ครั้งหน้าก็ยังมีเดี๋ยวอะไรๆมันก็ดีขึ้นเชื่อผม
5: แต่นี่มันเดือนกว่าแล้วด้วยงานก็ยังหาไม่ได้รายจ่ายที่บ้านก็มีทุกวัน
1: ผมบอกแล้วไงว่าเรื่องเงินในบ้านเนี่ยให้พี่มีเขารับผิดชอบไปก่อนช่วงนี้เนี่ยเขาก็รับงานไม่เลือกเลยนะล่าสุดนี่ไปรับงานในคุณเอ็มขนาดหนึ่งที่หน้าเขาอย่างกับครีเนี่ยยังยอมทำเลย
5: เอ็มไหน
2: ก็ไอเอ็มรถแดนนั่นไงที่ฉันเคยมีเรื่องด้วยแกก็เคยเจอมึงขำมากปะ
8: เรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่ไอ้บันนอกเดี๋ยวกูจบให
2: ้ยังไงเหรอฮะ
3: ทำเขาถึงขนาดนั้นเขายังอุตส่าห์จ้างงานน้องอีกนะเนี่ย
2: จริงๆเขาก็ไม่ค่อยอยากจ้างหรอกครับแต่ทำยังไงได้แฟ ฝีมือการกำกับของผมเนี่ยมันก็เก่งเหลือเกินพูดจริงนี่หว่า
5: แล้วแกอยากทำงานร่วมกับเขาเหรอฮะถ้าแกไม่เต็มใจทำก็ไม่ต้องทำก็ได้นะเว้ยเรายังไม่ลำบากขนาดนั้นเงินเก็บฉันก็ยังพอมีอยู่เงินชดเชยฉันก็ได้
2: ก็มันยังไม่ชัวร์นี่หว่าว่าแกจะได้งานอีกเมื่อไหร่มีอะไรก็ต้องทำหมดแล้วแหละช่วยๆกัน
1: เดี๋ยวผมก็ช่วยด้วย
5: ช่วยอะไร
1: ช่วยเชียร์
9: สู้สู้พี่บินสู้ตายพี่บินไว้แล้วสู้ตายสู้สู
2: ้โอ้ยนี
10: ่ข้าเยอะกันเลย
2: โอ้ยสอนน้องแต่ละอย่างโอ
0: ้พูดถึงเรื่องสู้สู้ก็นึกถึงเสียงย่างหมูกระทะนะคะสู
4: ้โอ้ยน้องเธอโอ้โหแต่ดูช่วงนี้พี่น้องรักกันดีกันเลยนะคะอยากให้คุณนายไปเห็นภาพแบบนี้จัง
11: แกจะตามไปบอกเขาไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะฆ่าแกหมกหุ้งน้ำห้อย
4: โอ้ยอะไรคะแค่แซวเรื่องผัวนี่เอากันถึงตายเลยเหรอ
11: ผัวฆ่าใครจะแตะดีกว่าน
4: ี่กูมีกิจจะห
11: ้
4: าม
11: รักนะขอบคุณ
8: ใครจะห้ามใครจะห้าม
4: อ๋อไม่รักพี่แล้วโห
5: สวัสดีครับใช่ครับพระสุธาพูดครับสัมภาษณ์งานพรุ่งนี้แหละครับสะดวกครับสะดวกครับโอเคได้ครับพรุ่งนี้เจอกันครับครับสวัสดีครับ
11: งานที่แล้วไม่ได้งานนี้พี่ต้องได้
12: เรายังรับคุณไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณไม่เหมาะกับงานนี้ค่ะ
5: ไม่เหมาะยังไงครับ
12: คือบริษัทเราอ่ะผลิตสินค้าสำหรับวัยรุ่นก็เลยอยากได้บุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ทันสมัยไฮแฟชั่นค่ะ
5: คนรุ่นใหม่ทันสมัยไฮแฟชั่นไฮแฟชั่น
12: นี่คุณมองอะไรคะนี่จะว่าฉันแก่เหรอคะ
5: เปล่าๆครับไม่ใช่ครับ
12: บริษัทเนี้ยให้ฉันแก่คนเดียวพออ่ะคนต่อไปค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับพี่จีช่วงนี
4: ้โอ้ยก็สวีทแหละร้องเพลงจีบพี่ทุกวันเลยอ่ะนี่ไม่ต้องอิจฉาพี่นะหน้าบ้านๆแบบเราก็ต้องทำใจแหละไม่สวยแบบพี่เนี่ยก็คงหายากอ่ะ
0: เย้เพื่อนกลับมาแล้วสัมภาษณ์งานมาเป็นยังไงบ้างคะเราจะได้ฉลองหมูกระทะกันหรือเปล่าคะ
5: ฉลองหมูปิ้งไปก่อนนะคะลูก
4: ไม่ได้งานหรอคะคุณเอิร์ธ
5: ครับ
4: เย้ดีใจจังเลยอ่ะ
5: ดีใจอะไร
4: เอ้าก็จะได้มีเพื่อนตกงานไงคะโชคดีนะคะที่เราเกิดมาสวยอ่ะเลยมีแฟนคอยเปย์อยู่แถมเรื่องอยู่เรื่องกินก็มี3พี่น้องคอยอุปถัมภ์อะค่ะ
5: มันใจร้ายเดี๋ยวไล่ออกให้มันนอนติดสะพาน
12: อย่าฝ่าท่อด้วยใจเอิร์ดสมัครไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เอง
0: ได้งานเหรอคะ
12: ค่ะ
0: อ้าวทำไมพี่โอไม่เล่นมุกอะคะเนี่ย
12: เล่นมุกอะไรล่ะคะดูหน้าพี่เอิร์ธสิหน้าบูดเป็นตูดลิงอย่างเงี้ย
5: โอ้ยจะมาทานตูดลิงขนาดนี้ก็เล่นมุกไปโลดนั่นแล้วโลด
0: เพียงไม่ต้องคิดมากนะคะเขาน่ะก็ได้แน่นอนค่ะลองฉลองหมูกระทะอีกนะคะ

0: ผมคงรับคุณไม่ได้นะครับ
1: ทำไมล่ะครับคือคุณสมบัติของผมเนี่ยมันตรงตามที่บริษัทคุณต้องการทุกอย่างไม่ใช่เหรอครับ
0: คือตอนนี้บริษัทผมขาดทุนมากก็เลยยังไม่รับพนักงานเพิ่มนะครับขอบคุณนะครับ
1: ถ้าเงินเดือนสูงไปเนี่ยปรับลดลงได้เนี่ยครับ
0: ผมรับไม่ได้จริงครับ
1: แล้วถ้าเกิดคุณอยากได้เด็กรุ่นใหม่นะครับผมปรับได้นะครับทุกวันนี้ผมเริ่มฟังเพลงแร็ปแล้วครับโยโย่ What's up bro โยโย่โยโย่แล้วผมทำงานนะครับ bro
0: คือที่ผมรับคุณไม่ได้เนี่ยเพราะบริษัทผมอะจะเจ๊งแล้วครับ
1: แต่ถ้ามีคนอย่างผมเนี่ยอาจช่วยให้ไม่เจ๊งได้นะครับ
0: โอ้ยผมไม่รับก็ไม่รับไงตอนนี้โดนฟ้องล้มลายอยู่แล้วแล้วลูกเมียผมมันจะอยู่ยังไงเอ้ยไม่อยากอยู่แล้ววะ
1: คุณ

0: องเอิร์ธเลยเหรอ
1: ออฟฟิศเขาอยู่ชั้นหนึ่งครับเขาคุยกับผมที่เขาเครียดก็เลยโดดหนีผมไปซะงั้นนะครับ
0: เศรษฐกิจแบบนี้น้องมันก็แย่กันทุกคนแหละน้องก็เหมือนกันนะอย่าเพิ่งท้อถอยล่ะสู้ๆนะ
2: พี่อาร์ต
1: ครับ
2: วันนี้เปิดร้านแล้วแวะมากินอะไรที่ร้านก่อนสิคะรับรองแซ่บเหมือนคนทำค่ะถ้าไม่เชื่อนะคะพี่เอิร์ทชิมแม่ครัวก่อนได้ค่ะ
0: หยุดหยุดหยุดมานี่เลยมานี่เลยนี่นี่นี่นี่ฟังนะนี่เขามีแฟนแล้วตกลงเธอจะเอาใครกันแน่ฮะเมื่อวันก่อนเนี่ยเห็นหยอดน้องวินบ้างน้องซันบ้างตกลงจะเอาใครยะ
2: ก็บอกแล้วไงคะผู้ชายบ้านเนี้ยรีดังมานี่ค่ะทุกคนน้องเชอร์มานี่เลยพี่เอิร์นมานี่นะคะ
1: อากิน
2: เลยค่ะเชิญเลยค่ะ
3: อย่าเพิ่งพาลูกค้าเข้าร้านต้องรอให้แขวนป้ายเปิดร้านก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลเอาเออนี่ลุงหนุ่มพูดเอาเอิร์ทลุงห
0: นุ่มนี่จะนั่งอยู่แล้วนะเนี่ย
3: ไม่ได้ต้องไม่ได้ต้องแขวนป้ายเปิดร้านก่อน
1: ป้ายร้านแล้วชื่อร้านนะชื่ออะไรครับ
3: โอ้โหนี่จะบอกให้นะมันเป็นชื่อที่มีสิริมงคลมากรู้ไหมนะคิดมา3วัน3คืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกว่าจะได้ชื่อนี้มา
4: และชื่อนั้นก็คือ
3: ท่านอีทเด่นตามสั่ง
0: นี่นะอดตลับขับแต่นอนไม่ได้นอน3วัน3คืนแกได้ป้ายมาแค่นี้ชื่อแค่นี
3: ้อ้าวก็เพราะอดนอนนี่แหละสมองเลยตื
1: ้อไม่นะแต่ว่าผมว่ามันโอเคนะชื่อร้านก็ดูตรงไปตรงมาดีนะ
3: ใช่อื้อ้าวได้เลิกแขวนป้ายเปิดร้านอย่างเป็นทางการแล้วไม่รู้ใครโทรมาสิ
1: มันแรงจัง
3: ฮัลโหลอ้าวว่าไงไว้อีทฮะเฮ้ยโอ้เออ
2: มีอะไรหรอคะนะเด่น
3: ก่อยอีทอะเด่นมาไปหาหลวงปู่จืดแล้วท่านก็ทักมาว่าป้ายชื่อร้านน่ะห้ามมีสระวรรณยุกต์อยู่ข้างบนเพราะมันจะกดให้ร้านเจ๊งแล้วไม่เจริญรุ่งเรือง
4: ถ้าไม่อยากให้สระอยู่ข้างบนก็ติดแบบนี้สิคะ
3: ยังไงแบบนี้ทีนี้สระก็อยู่ข้างล่างแล้วนี่จะป้าหรือน้องเชอร์นี่ถ้าเกิดติดอย่างนี้ลูกค้าไม่ตีลังกาอ่านกันเหรอครับทำยังไงเนี่ยครับป้ายก็ทำมาแล้วเกิดไปทำใหม่ไม่ทันเลิกเปิดแน่ๆเลย
0: ก็ห้อยกับหัวอย่างนี้แหละ
3: โอ้นี่จะให้คนมาห้อยหัวแบบข้างข่าวอ่านเนี่ยนะ

0: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
1: ้ไม่กลับบ้านหรอก
2: ก็กำลังจะกลับนี่ไง
3: เส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
4: ใครมันจะไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ
5: ซ่อนแบบซอฟ
6: ๆมีแบบดุ
7: ๆติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
8: พบกับการเอาชีวิตรอดจากป่าลึกของอดีตนายทหารและสุนัขคู่ใจ
9: แล้วมาลุ้นกับการเอาตัวรอดจากเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี
8: ้พร้อมนางอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
9: คืนวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง TMM 25ครับ
10: วันเสาร์นี้ร่วมสัมผัสวิถีไทยกับสายน้ำผ่านเพลงดังในอดีต

0: าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: มีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสและจืด
2: ครับผม
3: เคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny
4: ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดี
5: ถึงคราว Destiny รับช่วงต่อ
6: เจ็บอะไรก็ต้องมา
7: แล้ววันนี้มึงมีแผลอะไรมาให้สาแผลนี
8: ่ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกวันจันทร์นี้ตอนจบเวลา 14:30 ทางช่อง GMM 25

0: ใครเอาผ้ามาเช็ดโซฟาตรงนี้หน่อยลงไป
1: ครับพี
0: ่ไปเร็ว
2: โซฟาสุดที่รักพี่สารลองถูกกันมาตั้ง5ปีต้องตัดใจขายออกมาเข้าฉากแบบนี้คิดว่าชาตินี้จะไม่ได้เจอกันซะแล้ว
3: ถ้าอะไรอวรขนาดนั้นอะซื้อกลับไปตั้งที่บ้านไหมล่ะคะไม่กี่หมื่นเอง
2: พอเถอะเรื่องของเรามันจบแล
0: ้
2: ว
0: โอ้ยตัดสั้นไม่อย่างอื่นฮะ
2: ไปก็วันนี้พี่ต้องทำงานกับคุณเอ็มได้ไม่ใช่เหรอ
0: เ
2: ออผมมาดูแลพี่ไงไม่ให้มีเรื่อง
0: แค่นี
2: ้หน้าที่ผม
3: ส่วนพันล่าเนี่ยนะคะมาเผื่อว่ามีใครเห็นแววอยากจะปั้นเป็นดารา
2: พี่วินพี่อ้อยโทรมาย้ำอีกแล้วนะว่าถ้าวันนี้พี่เกินคิวเนี่ยพี่จะต้องจ่ายตังค์เองทั้งหมด
0: โอ้ยไม่เกินหรอกนะ
2: เอาจริงนะพี่ยิ่งงานนี้ไอ้คุณเอ็มอ่ะมาเป็นพรีเซนเตอร์โปรโมทคอนโดตัวเองอ่ะผมแล้วกลัวถ้ามีปัญหาเนี่ยคิวจะบานปลายนะพี่
0: เออฉันสัญญาต่อให้มันถากถางฉันยังไงเนี่ยฉันก็จะไม่ฟังฉันจะทำแต่งานโอเคไหม
2: โอเคเราจะคอยดู
3: หนักแน่น
4: เอ้ยสวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับ
6: ครับคือต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผมมาช้ามัวแต่ไปแวะซื้อขนมมาฝากทุกคนครับเออนี่ขนมครับผมโอ้ครับไม่ต้องเกรงใจครับผมตั้งใจซื้อให้ครับผม
5: ครับ
6: นี่ครับของคุณครับอันนี้ครับ
5: ขอบครับผม
6: ให้หยิบขวดเดียวครับผม
5: ล้อเล่นครับผม
2: อ๋อตลกนะครับคุณเอ็ม
5: ครับซื้อของฝากมาเยอะแยะแบบนี้มาไหมในของเขาไหม
6: ยังไงวันนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมส่วนเรื่องเป็นพรีเซนเตอร์หน้ากล้องเนี่ยผมก็ไม่เคยทำงานแบบนี้มาก่อนถ้าเกิดว่าผมผิดพลาดอะไรไปเนี่ยต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับผม
0: ได้เลยครับผมไปหอยพาคุณเอ็มเขาไปแต่งหน้าไป
2: ครับเดี๋ยวคุณเอ็มเชิญด้านนู้นเลยครับ
5: ครับ
2: ไปลิลี่แต่งหน้าคุณเอ็มหน่อยคุณเอ็มเชิญครับผมเชิญครับรองเท้าเงาจังเลยนะคร
5: ับผม
7: มาดีแบบนี้ก็ดีจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันครับผม
0: ไปไปไปหาที่นั่งเองไป
2: นี่ได้ไหมตรงนี้นะ
0: เออไปไปโอเคนะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากคุณเอ็มนะครับเดินไปที่โซฟานะครับแล้วก็ทิ้งตัวลงโซฟาอย่างสบายๆนะครับแล้วก็หามาที่กล้องแล้วก็พูดสคริปต์ตามที่ท่องไว้จำได้ใช่ไหมครับ
6: สบายมากครับผม
0: ลองท่องสิครับ
6: คอนโดกว้างกลางเขาใหญ่ให้คุณสูดอากาศบริสุทธิ์หยุดความวุ่นวายเหมือนทอดกายอยู่กลางป่า
0: โอเคดีมากครับเอาอย่างนี้เลยนะครับ
6: ขั้
0: นแรกแค่นี้ก่อนไปเคลียร์เซตไปหอยไป
2: โอเคมากล้องตั้งเลยครับ
0: ถ่ายเลย
2: มาตามที่คุยนะอันนี้นะมา and action
6: คอนโดกว้างกลางเหยาไข
0: ่เฮ้ย
6: คอนโดใหญ่ข้างเขาย้อย
0: เฮ้ย
6: คอนโดน้อยกลางหว่างขา
0: เฮ้ยคอนโดบ้าอะไรครับกลางวางขา
6: คือผมเจอกล้องแล้วผมตื่นเต้นครับสติผมลุ่นลามไปหมดเลยครับโทษครับผม
0: ไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวใหม่อีกเทคนึงแล้วกันนะครับไปหอย
2: คุณเอ็มออกมาทวนสคริปต์ตรงนี้ก่อนนะครับ
6: ครับ
0: ทีมงานพักก่อนครับ5ที
7: นี่พี่วินประโยคแรกนี่ก็ไปกลางวางขาแล้วนะประโยคต่อไปนี่ไม่ไหลเขาลำไส้ใหญ่เลยเ
3: ปล่าลูกรอป้ายแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวห้อยป้ายปุ๊บได้กินปั๊บเลยค่ะ
8: มาแล้วมาแล้วป้ายใหม่มาแล้วป้ายชื่อร้านที่ไม่มีสระแล้ววันอายุอยู่ข้างบน
9: เย้คนเดินตามส่ง
10: นี่มันชื่อร้านข้าวหรือว่ากองทุนผสมกันแน่วะเนี่ย
11: ก็ถูกครับนะฟังดูไม่เหมือนร้านข้าวเลยนะครับ
8: โอ้เอาหน้าถือว่าเป็นสิริมงคลนะไปแขวนป้ายร้านกันเลยดีกว่าเปิดร้าน
9: แล้วนะคะเดี๋ยวต่อแถวเรียงหนึ่งเลยนะคะร้านจะเปิดแล้วนะคะแทงแทงแทงแทงแทงแทง
12: แทงเลยแทงเลยแทงเลย
8: ขอโทษเออว่าไงอิทเฮ้ยเปลี่ยนชื่อร้านแล้วเอาสระแล้ววรรณยุกต์ข้างบนออกหมดเลยอ๋อชื่ออดเดนตามสงฆ์อะอะไรฮะต้องเอาออกอีก
1: อะไรวะ
8: เออยังไม่ขายร้านยังไม่เปิดนะ
11: ท่านเด่นมีอะไรอีกบ้างครับ
8: ก็หลวงปู่ท่านทักมาว่าห้ามมีคำว่าอดเพราะมันไม่เป็นสิริมงคลต้องหาคำอื่นมาแทนน่าจะเอาคำช่วยกันคิดหน่อยดิ
12: โอ้ยเชื่อสิได้กินบ่นู้มึน
7: and action
13: คนโดกว่าเขาใหญ่ให้คุณสูตรอากุฎบริษัทให้คุณสูตรอาจารย์ในตะกุดให้คุณดูดบุรุษในตลาด
8: ฮัด
7: วินนี่ถ่ายมาเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่เลิกตื่นกล้องเลยอ่ะนี่ถ้าเกินคิวพี่อ้อยด่าพี่ตายเลยนะ
0: นี่เปรมผมถามจริงเหรอนี่คุณตั้งใจแกล้งผมใช่ไหมฮะ
13: ผมจะแกล้งคุณทำไมผมไม่อยากถ่ายมันเสร็จแต่ว่าผมเห็นกล้องทีไรอ่ะผมก็ลนลานทุกทีเลยอ่ะผมต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับผมขอโทษนะครับผม
0: เอาอย่างนี้แล้วกันคุณเอมลองจินตนาการนะครับว่ากล้องเนี่ยเป็นอะไรก็ได้ที่คุณเอมเห็นแล้วสบายใจลองนึกดูนะฮะ
13: โคโยตี้ครับ
0: งั้นนึกว่ากล้องเป็นโคโยตี้นะครับ
7: กล้องโคโยตี
0: ้โอเคนะครับอีกทีนะฮะ
7: ครับ
0: ไป
7: เต็มตัว
0: เดี๋ยวนั่งเลยครับแล้วเดี๋ยวรอคิวจากผม
7: เออตั้งกล้องตีมีดินเลยมา
13: and action คอนโดกว้างกลางเขาใหญ่

0: ที่คุณสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วหยุดที่โต๊ะพี่แล้วแฮปปี้ไปทั้งคืนตาลาลาตาลาตา
1: พี่คุณเอ็มคุณทำไรเนี่ย
0: คุณบอกให้มองกล้องให้เป็นคอยยตี้ผมก็จินตนาการว่ากล้องเป็นคอยยตี้แล้วนี่ไงครับ
1: โอเคงั้นไม่ต้องจินตนาการอะไรทั้งนั้นแล้วไอ้หอย
2: ครับ
1: ไปเขียนคิวการ์ดมาเร็วยังไม่ทัน
2: ครับผม
1: เร็ว
2: โอ้โหเฮ้ยเอาคิวการ์ดดิ
3: มินผมว่าวันนี้มันไม่ได้ตื่นกล้องเลยนะพี่มันตั้งใจแกล้งพี่จะชัดอ่ะ
4: ไม่น่าจะใช่บ้างคะเขาก็ดูรู้สึกผิดนะ
0: คือผมต้องขอโทษจริงๆนะครับผมขอโทษนะครับขอโทษนะครับผม
1: นั่งเข้าครับนั่งเข้าครับ
5: กินเที่ยวอาราเดอะเวิร์ครับผม
6: Happy Family Set นะครับเซต 2,390 บาทมาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเหี่ยซงตีตาย
7: อุ๊ยป้าชีชีแปะแปะเลยอ่ะ
6: ชีชีแปะแปะนั่นไม่ใช่ปลาแล้ว
7: ขาวขาวอวบปลาดิขาวขาวอบอวบนี
8: ่พี่เอนี่พี่เอจะพาผมไปเที่ยวไหนเนี่ย
9: ก็ผมก็จะพาเฮียเข้าครับเฮียที่บอกว่าเขาพยายามจะสร้างสรรค์หน้าร้านตัวเองให้ดูมีจุดเด่น
10: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
11: เมื่อบอสบวยเปิดรับแม่บ้านคนใหม่ตุ๊กชนกวนันเอ๊ะทำไมคุ้นๆจากฟูลไทม์เลยกลายเป็นฟูลฟลอร์จัดครบทุกชั้นเลยนะแก
12: ล้อเหรอคะเป่าให้นะคะ
11: รับประกัน5ตัวเกรงแน่นอนทีมงานนี่แหละเกรงติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับทางช่อง GMM 25
13: ดาราล็อกกันเล่น
11: อะไรครับเนี่ย
1: คุณหน้าน้องนี่หน้าคุณนะ
14: หน้าเหมือนเมียเก่าพี่เปล่า
15: แล้วคืนนี้เบนอนไหนนะ
16: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
15: ดึกแล้วนอนกับสันเอาก่อนแล้วกันคืนนี
17: ้มึงไปเลิกคบกับไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
18: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
19: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
16: ทำไมพูดไม่ฟังดื้อ
4: จบเรื่องจบราวที่นี่แล้วคุณก็เตรียมตัวกับกรุงเทพได้เลยนะครับ
16: กลัวโกรธทั้งสองคนเลยนะเว้ย
8: มารับคุณแจมกลับบ้านหน่อย
16: นิ้ง
7: นิ้งมีเรื่องจะบอกพี่สามนะครับ
19: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: อยู่คนเดียวก็ฟัง
9: เด็กใหม่รอบ
11: โอ้ยถ้าคิดนานขนาดนี้นะคะไม่กินแล้วค่ะไปไปกินร้านอื่นเถอะ
9: ไปกู
11: รอนานเหลือเกิน
5: ไปแล้วค่ะไปสิคะ

0: ็นเห็นไหมเนี่ยลูกค้าหนีไปหมดแล้ว
1: เฮ้ยใจเย็นๆนะชื่อร้านก็สำคัญเพราะต้องอยู่กับเราไปตลอดเฮ้ยขอเวลาคิดแป๊บนึง
2: นี่ถ้าต้องเปลี่ยนชื่อร้านซะขนาดนี้ไปทำป้ายใหม่ป้ายวันอื่นค่อยเปิดก็ได
1: ้โอ้ยไม่ได้เลือกวันนี้ดีที่สุดแล้วและอย่างนะป้ายนี้ก็เปลี่ยนไม่ได้นะเพราะเกจิอ่ะนะท่านลงยันไว้แล้วถ้าจะแก้อะไรก็ต้องใช้ป้ายนี
3: ้คือใครเหรอคะเป็นญาติกับพี่เจมส์จริงหรือเปล่าคะ
4: ไม่ใช่ค่ะลูกเกจินี่คือพระอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถนะคะ
2: นี่เด่นถ้าคำว่าอดมันใช้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ดีตัดทิ้งไปให้เหลือคำว่าเดินตามสง
1: เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หลวงปู่บอกว่า3คำไม่ได้มันจะเหมือนทางสามแพ่งมันจะมีแต่ผีไม่มีคนก้าว
4: 3คำไม่ได้
1: ไม่ได
4: ้งั้นตัดออกอีกสักคำหนึ่งเหลือ2คำไหมเป็นเดินตาม
1: โอ้โหฟังเหมือนเดินตายนะน้องเอิร์ธ
4: ให้ร้านเหลือตามสง
1: โอ้โหอย่างกับร้านสังฆพันธ
2: ์หรือว่าจะเหลือเดินสง
1: เดินสงโอ้โหพระเดินมาไม่สะดุ้งเหรอฮะโอ้ยเฮ้ยหรือว่าจะให้หลวงปู่เปลี่ยนชื่อให้ใหม่เออแล้วค่อยดูเลิกเดือนหน้าค่อยเปิด
0: โอ้ยอะไรกันนักหนาเนี่ยชื่อนั้นก็ไม่ได้ชื่อนี้ก็ไม่เอาชื่ออะไรก็ตั้งๆไปเถอะร้านมันจะไม่เจ๊งเพราะชื่อร้านหรอกนะมันเจ๊งเพราะไม่ยอมเปิดนี่แหละไปแขวน
1: เฮ้ยแต่ว่าหลวงปู
0: ่ไม่ต้องเถียงเดี๋ยวโดน
1: เฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆนี่เจ้าของร้านเจ้าของร้าน
0: ก็ใช่ไงก็เพราะว่าเป็นเจ้าของร้านไงเลยไม่กล้าเรียกว่าไอ้เด่นน่ะ
1: โอ้โหเรียกแล้ว
0: มึงจะยังอีกเหรอมึงยังไม่ไปแขวนอีกเหรอไปแขวนไปแขวน
1: โอ้โห
2: สองคนไก่อีกหุ้นกันนะมีแต่เจ๊งเจ๊งเจ๊งเจ๊ง
1: โอ้ยจ้างมาเป็นแม่ครัวแล้วเป็นแม่กูเนี่ยฮะ
2: แขวนเลยแขวนเลยแขวนเลยแขวนเลยแขวนเลยอย่าบอกนะว่าโทรศัพท์เข้าอีก
1: ไม่ได้โทรศัพท์เข้าหรอกกลัวมันเนี่ยแหละ
2: แขวนแขว
5: นอ่ะเดี๋ยวคุณเอ็มนะครับอ่านข้อความในป้ายนี้เลยนะครับไม่ต้องมองกล้องแล้วนะครับเดี๋ยวจะลนลาน
6: มาเต็มตัวกล้องแอนแอคชั่น
7: คอนโดกว้าง
5: คันทำไมไม่อ่านล่ะครับ
7: ขอโทษทีครับผมคือพอดีผมสายตาสั้นผมมองไม่เห็นป้ายอะครับ ขยับป้ายผมมานิดนึงได้ไหมครับ ขออีกนิดนึงครับอีกนิดนึงครับ
6: อีกนิดเหรอครับ
7: ครับผมผมขออีกนิดนึงครับ
6: ได้ครับ
7: โอ้ตรงเนี้ยชัดเป๊ะเลยครับผมโอ้ย
5: มันจะได้ได้ยังไงล่ะครับมันเข้าเฟรมหมดแล้วเนี่ย
7: แล้วคุณจะให้ผมทำไงก็ผมสายตาสั้นผมมองไม่เห็นป้ายอะครับ
5: โอ้ยคิดตรงไหนแล้ววะนี
6: ่ถ้ายังคิดกันไม่ออกเนี่ยผมว่าเราพักกองเล่นไพ่ก่อนมั้ยครับจะได้ใจเย็นขึ้น
5: ไพ่บ้าอะไรฮะเดี๋ยวเกินคิวพอดีหรอก
6: ไม่ต้องกลัวเลยพี่มันเกินคิวไปแล้ว
7: ดู
6: แล้วเกินคิวทีเนี่ยพี่โดนเกือบแสนเลยนะพี่อ้อยด่าพี่ตายแน่แล้ววันนี้พี่ก็ทำงานฟรีด้วย
7: อ้าวพี่อย่าบอกนะว่าเกินคิวคุณวีแล้วครับ
6: ครับ
7: นี่คุณวีจะต้องเสียเงินเกือบแสนเพราะผมเลยเนี่ยผมต้องขอโทษจริงๆนะครับผม
5: ไม่เป็นไรหรอกครับ
7: มันจะไม่เป็นอะไรได้ไงล่ะคุณคือมันเป็นความผิดของผมจริงๆอ่ะแก่แค่คำง่ายๆคอนโดกว้างกลางเขาใหญ่ให้คุณสูดอากาศบริสุทธิ์หยุดความวุ่นวายเหมือนทอดกายอยู่กลางป่า
8: ทำไมอยู่ดีก็พูดได้วะพี่วินหรือว่าน
5: ี่คุณแกล้งผมเหรอครับ
7: ถูกต้องนะครับผมก็พอได้ยินว่าเกินคิวปุ๊บมันก็หายครับเลยครับผม
5: เอ็มมึงตาย
6: พี่เมนใจเย็นพี่เมนใจเย็นเขาเป็นลูกค้าพี่ยิ่งทำเราก็ยิ่งสวยใจเย็นก่อน
7: แทนที่จะโทษผมโทษความห่วยของตัวเองก่อนดีกว่าไหมแค่นี้ยังกำกับผมไม่ได้เลย
5: มึงโดนแล้วเหรอ
6: เอ้ยใจเย็นพี่ไม่เอา
5: ลูกค้าอะไรวะฮะ
6: อย่าพี่อย่าไม่เอา
7: ได้ข่าวว่าพี่ชายคุณก็เพิ่งจะตกงานนี่ที่บ้านคงจะลำบากหน้าดูเลยสิอย่างว่าเกิดมาจนก็ต้องทนหน่อยนะ

0: เงินที่มันเกินคิวมาเกือบแสนอ่ะผมออกให้ก็ได้นะแต่ว่ามากราบขอร้องผมสิยังไงนี่จ่ายเองมีปัญญาเปล่าใช้แค่เงินเกือบแสนบ้านจนอยู่ไม่ใช่หรอเอาดิ
1: เอาไงเอา
0: ชวินชวินไม่ต้องพี่ผมทำเอง
2: ฮะไอ้สันไม่ต้องไอ้สัน
3: สัน
2: ไม่ต้อง
0: เขาพูดถูกแล้วพี่บ้านเราก็ลำบากอยู่จริงๆไม่ใช่หรอ
2: ไอ้สันไอ้สัน

0: ไม่น่าเชื่อว่าความจนน่ะจะทำให้พวกแกมากราบขอร้องฉันจริง
1: ๆใครว่าผมกราบผมไหว้ครู
0: ไหว้ครูแกไหว้ครูไหม
1: ไหว้ครูชุบไง
2: จนแล้วไงวะอย่ามาดูถูกคนเลย
3: ย่าผมมาแล้ว
4: ไปหาย่า
5: ขอฟ้าก
4: ับกูนะ
6: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ่ะและเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
7: กูถอดให
4: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได
7: ้พยายามนะกูวะ
8: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลักกี้เบย์คืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
9: ป้อมมาทำอะไรอยู่วะผมบอกแล้วไงชื่อเรื่องปีหนึ่งเดี๋ยวปีหนึ่งไม่มีสิทธิ์หวังที่ปีสามเลยไงคร
6: ับ ขอโทษครับนี่คุณมาได้ไงเน
10: ี่
6: ย
10: ทำไมไม่กลับอีกอ่ะ
6: ก็รอเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับ
8: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่งพรุ่งนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
11: Dex ทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆชาวสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
12: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับขิมเบญญาเจหวีสังกสีเหล็กนักร้องน้องใหม่ต้นหอมนัชยาเที่ยวไปอร่อยไปพาไปเที่ยวสวนทุเรียนที่จังหวัดระยอง14 นาฬิกาที่นี่ GMM 25

0: เอาชื่อนี้แล้วกันดีกว่าอดเดนตามสง
1: เอานะเดนเป็นอะไรครับดูเครียด
0: ก็เรื่องป้ายเนี่ยแหละไม่ทำตามที่หลวงปู่ทักร้านจะเป็นยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันก็เลยเครียดๆอ่ะ
1: ประเด็นครับผมว่านะครับไอ้ร้านที่มันจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงอย่างเดียวนะครับนะคนเรานะครับต่อให้ดวงดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าไม่ลงมือทำไม่เปิดร้านไม่ขายของสักทีมันก็ยังไงร้านก็ไปไม่ได้อยู่แล้วครับ
2: ใช่จ้ะถ้าอยากจะได้ดีนะก็ต้องลงมือทำอย่ามัวมารอดวงรอวาสนาเนี่ยมันไม่ได้หรอกค่ะคุณ
3: เหมือนที่นะอะไรอยากได้หวยก็ต้องลงมือขุดใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้ะไม่อย่างนั้นตัวเลขจะขึ้นเองได้ยังไงล่ะจ๊ะหลอกถามใช่ไหมเนี่ย
0: เนี่ยแต่คนเราอ่ะยังไงก็ต้องพึ่งดวงลงมือทำดุยบางทีมันก็ไม่สำเร็จไม่ได้จะว่านะดูอย่างน้องเอิร์ธดิตั้งหน้าตั้งตาหางานมาเป็นเดือนก็ยังไม่ได้เลย
1: มันก็จริงครับนะที่ผมยังไม่ได้งานแต่ผมก็ไม่ท้อนะครับผมก็พยายามลงมือทำแล้วผมคิดว่านะครับถึงไม่ได้งานเดือนนี้แต่เดือนหน้าหรือเดือนต่อๆไปเนี่ยต้องมีสักวันที่ได้งานครับ
2: อู้ยดีน่าจะบอกอะไรให้ฟังช่วงที่น้องเอิร์ทว่างงานน่ะมันก็ยังมีข้อดีอยู่นะน้องวีนกับน้องซันน่ะโตขึ้นเยอะมีความรับผิดชอบขึ้นแยะมาก
1: นั่นอะไรพูดถูกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ซันเนี่ยเห็นได้ชัดมากเลย
2: ถูกต้องเห็นเลยใช่ไหม
1: ใช่ไม่ค่อยสร้างเรื่องปวดหัวเหมือนแต่ก่อน
3: จริงค่ะเดี๋ยวนี้พี่ซันนี่หยิบเงินจากกระเป๋าพี่เอิร์ทแล้วจะหยิบเงินจากกระเป๋าพี่วินแทนค่ะวิ
1: ภาพซันโอ้โหพูดถึงก็โทรมาตายยากมากเลยซัน
4: เออว่าไงซัน
2: ฮะอะไร
1: อยู่สอนอมีเรื่องเหรอ
2: โอเคน้องซันชมอยู่แบบออกไลน์อีกแล้วโอ้โหแหมอยากเห็นหน้าตาไอ้หมอนั่นจริงๆเลยนะไอ้คนที่โดนน้องซันต่อยเนี่ยหน้าตามันคงยับเยินมากเลยนะดูดิทำให้น้องซันมือบวมขนาดเนี้ย
5: เข้าหน้าแค่2หมัดครับที่เหลือโดนพื้นล้วน
1: ๆซัวพวกฉันเนี่ยนะเพิ่งชมแกอยู่แบบแบบยังไม่ทันขาดคำเลยมีเรื่องซะละ
5: ถ้าพี่ได้ยินมันพูดเหมือนที่พวกผมได้ยินนะผมว่าพี่ก็ทำเหมือนกันนั่นแหละ
6: ก็ไม่แน่นะคะน้องซันคุณเอิร์ธอาจจะไม่ต่อยค่ะแต่อาจจะตบแทนนี่แหละนางชั้นดีจะดูถูกฉันเหรอ
2: จะดูถูกฉันเหรอมันไส้เขาจะตบแกเป็นคนแรกนะสิอันนี้แล้วน้องซันน่ะไปชกหน้าลูกค้าของน้องวินเนี่ยเขาไม่เอาเรื่องเอาเหรอ
7: จะเหลือเหรอครับตอนนี้ผมโดนที่ออฟฟิศเนี่ยพักงานยาวเลยครับเนี่ยเอ้ยไม่ต้องเครียดหรอกเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับพี่อ้อยเองว่าให้ออฟฟิศเนี่ยช่วยออกค่าเสียหายให้ด้วยเพราะว่าไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าไอ้เอ็มมันกวนฉันจริงๆเว
5: ้
7: ย
5: ไม่หรอกพี่เรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นเพราะผมไปชกหน้าเขาเองอ่ะมันค่าบ้านเดือนนี้เดี๋ยวผมบอกให
7: ้เฮ้ยแกพูดจริงเหรอ
1: จะเอาเงินมาจากไหน
5: ไม่รู้พี่พูดไปก่อนจังหวะมันได้
1: เอาเว้ยไม่เป็นไรในเรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วฉันเชื่อว่าทุกคนไม่อยากให้มันเกิดขึ้นก็ช่วยกันแก้กันไปก็แล้วกัน

0: น่าเชื่อนะว่าตราบใดถ้าสี่พี่น้องยังรักกันอยู่แบบนี้นะไม่มีอะไรที่จะผ่านไปไม่ได้หรอกเชื่อนะสิสู้ๆ
1: ครับนะ
2: สู้ดิ
3: ถ้าส่งท้ายกับน้องเฉอจอมป่วนชวนสมาร์ท

0: ำไมคะไม่สบายหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะพี่ดีนี่ทำไมปากพี่วินบวมแบบนี้คะ
1: ก็พี่แกะขนมแล้วก็กินไม่หมดแล้วก็ทิ้งไว้มันก็เลยขึ้นพอไปกินอีกทีก็ไม่เห็นมดไงหยิบเข้าปากไปก็มดก็กัดเต็มปากอ่ะรู้แล้วห้ามบอกเอิร์ทนะขี้ข่านฟังมันจมเข้าใจ
0: ป่ะเข้าใจค่ะ
1: สัญญา
0: เออเออแล้วทำไมพี่วินไม่เก็บให้มัน

0: น้ากันแล้วเออแกะกินนะนุ๊กแกะกินดิเอออันนี้ก็ง่ายมาเข้าไป
1: ขอบคุณค่ะ
0: แลกกันอันนี้ของพี่โอ้โหเออว่าจะมีเหรอฮะ
1: ไม่ใช่สิคะ
2: แล้วทำไมไม่บอกก่อนนั้นนี่แสบปาก
1: ก็พี่วินไม่ถามอ่ะ
2: มานี
1: ่
2: ทำไมได้แล้ว
3: โอวันตินสมาร์ทไวท์บอลวานิลา
4: ปอดแล้วเน
5: ี่
4: ย
5: เดี๋ยวนี่ไอ้ลุย
6: ครับ
5: เด็กที่ไหนหน้าตาน่ารักจังเลยอ่ะ
6: นี่หลานผมเองครับย้ายมาจาก LA
1: โอ้ร้อยเอ็ด
6: เฮ้ย
1: อะไรอยู่บนหัวเราอ่ะก็จิ้งจกไงซ้ำจิ้งจกลูกอย่ามาหาปั้นเขาอีกนะปั้นเขากลัว
6: ปั้นเมื่อลอยไปถึงใครครับเนี่ย
1: เพราะว่าผมกำลังมีความรักครับ
6: เย้

0: กางเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีนาบอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
1: ซิมเลทแพนตี้พาเลทเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
0: ถูกต้อง
1: ให้ดูนิดนึงอันนี้คือซาบีนารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะ
0: ใช่
1: แล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันอะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
0: อ้าวทำไมล่ะมิน่าแหละต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
1: ไปไกลมาก
0: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
1: แต่จริงๆไปได้อีก
0: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆเลยอัน
1: นี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
0: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
1: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างนี่รุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอาแหวกออกแล้วค่ะ
0: มันแตก
1: เหรอคะมันแตก
0: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาทอทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าซับเป้าของซาบีนาตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
1: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละเขาจะมีผ้า2ชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
0: ส่วนของซาบีนาไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
1: คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมๆแบบนี้
0: สวยเน
1: า
0: ะ
1: น่ารักสวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
0: ซาบีนาตัวหนึ่งราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
1: ใช่
0: วันนี้จ่ายเท่าไหร
1: ่เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ

0: สีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค
0: ุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้คุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83.25 บาท
1: เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
1: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
0: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้แปะสติ๊กสติ๊กเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะครับแบรนด์จะยังอยู่
1: ที่บอกไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บเย็บมาที่ด้านข้างแล้วก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
0: โอ้โห
1: แม่
0: ผ้าดูนุ่มเนียน
1: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบนี้นะใครมีนงมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินอะ
0: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคค่าแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
1: น
0: ี่กล้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
1: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
0: ไม่ต้อง
1: เก็บ
0: เงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่ไหมเราเท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999 บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390แต่แค่ตัวละ83 บาท25สตางค์จำกัดให้แค่90เซ็นในรายการเท่านั้น
1: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
0: ตอนนี้ซาบีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยต้องขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
2: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาวาวมากพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะชอบ
3: ซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี่ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
4: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่า
5: หุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
4: โอ้ยมาสู้มือนะมายังเป็นทรงเดิมอยู่เลยอ่ะเอ้ยสวย
5: เลิศมากคุณนา
4: จริงๆซาบีน่าผ่านกันไหม
5: ผ่านแน่นอนเลยตัวนี้
4: แล้วก็หาเซ็ตนี้ก็หาอีกเพราะว่าคุ้มมาก
5: ได้เลย
1: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
0: ี
1: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
0: ม
1: นุ้ยไซส์อะไร
0: ไซส์ SXS
1: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
0: ใส่ได้นะใส่ได้สบายเลย
1: ตูน ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL 2XL แล้วดูความ2 XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
0: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
1: 46นะค
0: ุ
1: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนื้อผ้ายังมาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
0: ดูสีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
1: แน่นอน
0: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้นหน
1: ึ่งได้เหร
0: อ3ได้สิ
1: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
0: มีพี่มีน้องมีลูก
1: แบ่งกันเลย
0: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999บาท
1: 33ถึง41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โท

0: ข้าเยอะมากนะคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงแล้วเพราะเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมากความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยคุณผู้ชม
1: FLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องสายสาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป้า
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไงของครัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อน
1: มันจะไม่
0: จ่ายไลน์999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ก็ค่าดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยการ์ตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างนี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลักวันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี้นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล้นมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะ

0: วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
1: ปิวไปแล้ว
0: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
1: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
0: เอาจริงๆ
1: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
0: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
1: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไออย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
0: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
1: 5สีเลยเหรอ
0: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเค้ามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอ่ะอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรล่าเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
1: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
0: ้
1: ไม่กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างน
0: ี
1: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
0: อ
1: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
0: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
1: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
0: ใช
1: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
0: อย่าง
1: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
0: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่เกี่ยวนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
2: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
1: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
0: ค
1: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ย มันมีประโยชน์จริงๆนะ
0: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละซองก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
1: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
1: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เนี่ยเช้าๆรีบๆอ่ะเช้าๆรีบ
1: ๆแล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
0: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
1: มันชื่นใจ
0: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
1: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-9925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
0: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
1: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ามันถึงจะสะใจทําอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิว่าครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทิ้งจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็รีบเป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟู่แบบไฟวนนะคะหัวฟู่ไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือดมาก
1: กำลังเดือดพลาดเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟู
0: ่
1: ผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
0: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆนานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
1: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
0: ้เหลือแค่1,000กับ90บาทฟังไม่ผิดค่ะ1,000กับ90บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: างที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์กเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์กเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวเนี่ยจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีงจะมาทีงนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นเนี้ยเตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะ
0: เออ
1: เตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดู
0: หิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
1: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหยังได้เข้าสวยเลย
1: ก่อนจะได้เข้าสวยเธอมาดู
0: จานคู่กันกับแกงส้ม
1: จะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ้ยดูรายการเชฟเมกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปักซอยนะ
0: อย่าพึ่งสั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้

0: ีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคนน่ะมีเตาหัวเดียวติดๆดับๆด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้คร
0: ับ และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้ 1,090 บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทร

0: ฟเมกกี้ทำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้กองหรือต้มผักกาดดองกระด
0: ู
1: กหม
0: ู
1: นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันเนี้ยไม่ได้ทำกินนะอันเนี้ยเทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยอ่ะมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว
0: ไม่เป็นรอย
1: ไม่เป็นรอย
0: ทนเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบเนี้ยนะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างนี้นะมันไม่ถูกซื้อเขียงแม่ซื้อเขียง
1: ซื้อเขียง
0: แต่เราเทสให้ดูเป็นรอยไหม
1: ดูส
0: ิ
1: เห็นป่ะ
0: ไม่มีรอยมีดเลยเมื่อกี้ลงมีดหนักเหมือนกันนะ
1: เออคุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
0: อีกอย่างตัว
1: หนาตัวแรงเลยอ่ะ
0: โอ้โหไม่ใจเย็นใจเย็นเตาอ่ะไม่เป็น
1: คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมหนึ่งคือไม่มีรอยสองคือไม่แตก
0: ไม่แตกไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้ไปเนี่ย บอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: เขามีรับประกันหัวจุดสปาร์คด้วยนะครับ6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเตาแก๊สรุ่นนี้สบายใจได้อย่างแน่นอนครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: ันนี้โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้1,090บาทเปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์กนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,089 บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่1,090บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายและจ่าย1,090บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: วันนี้หมดเวลาของเรา

0: ู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: หิว
1: กินไหม
0: ห
1: ิวต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ่กับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าเราด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค
1: ์คุ้มได้ซามิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซามิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซามิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซามิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือระบบตั้งแต่31-47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตรงเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กลางแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโป๊ใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงาย
0: ังมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็ดมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซามิน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซามิน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซามิน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของหนูดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซามิน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
0: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่ซ้ำกันใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
0: ๆใช่แล้วทั้งหมดนี้990คุณได้ซามิน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: จะได้ไปแล้วอย่างที่บอกว่าตัวละ495บาทซ
1: ื
0: ้อ2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S นี่สาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์2 XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
1: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนี่ใส่สีดำอยู่แล้วลองให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้ม
0: โอ้โห
1: เทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วย
0: เออชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่านุ้ยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำหนังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อน
0: อ่ะ
1: เขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และย้ำว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์
0: แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นพี่พันนิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป็นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความร
1: ู้
0: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคือจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
1: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: และย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
1: 2,590เฉลี่ยมาแล้วนะคะจากตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ความสวยงามที่สุดก็คือครอบครัวที่อยู่อย่างเป็นปกติสุข
1: ช่วงเด็กๆเนี่ยค่ะพ่อสอนเล่นออร์แกนพ่อจะร้องเพลงเป็นความประทับใจมาก
2: ผมมองผ่านกล้องถ่ายภาพทุกการเดินทางที่เดินทางเนี่ยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาและนี่แหละคือมุมที่สวยงามของผม
3: ลูกชายผมทั้งสองคนได้เป็นทหารทั้งสองคนเห็นความสำเร็จของลูกๆแล้วเราก็แอบภูมิใจ
4: ในขณะที่ทุกคนเจอความทุกข์แล้วเราพร้อมหรือยังที่จะมองอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่สวยงาม
5: ชื่อนุชค่ะเป็นนักเต้นทุกครั้งที่อยู่บนเวทีมีเรื่องที่สวยงามเสมอค่ะ
6: พอมองผู้ใหญ่หลายๆท่านเรารู้สึกว่าทุกคนก็คงเคยผ่านจุดนี้มาจุดที่สับสนกับตัวเองสงสัยหรือเจอปัญหาใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็ดูผ่านไปได้อย่างดีแล้วก็มีความสุข
7: มุมที่สวยงามของไอซ์นะครับลดความรู้สึกของตัวเองลงนะครับละความคาดหวังเลิกที่จะเอาใจของตัวเองไปผูกไว้กับสิ่งต่างๆครับมันก็จะสบายใจขึ้นแล้วก็เจอมุมที่สวยงามมากขึ้นครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเซตเปลี่ยนครัวใหม่ในงบประหยัด
0: เป็นเซตใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสแตนเลสครับที่หม้อ1ใบครับสามารถที่จะต้มได
1: ้
0: นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
1: ลดอ่ะ
0: มีตะแกรงแบบว่าลวกได้
1: เอาไปต่อยอดขายของได้เลยนะก็ทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
0: โอ้นี่ชอบ
1: นี่ฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่งฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
0: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมากนะครับวุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
1: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะทำกินเองในบ้านหรือไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีน่ากินมาก
0: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหารทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
1: ้
0: เป็นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
1: เป็นหม้อก้นลึกจริงๆแกงนี้ตักได้หลายถ้วยเลย
0: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน่ากินไหมล่ะ
1: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสใน5ใบเลยอ่ะ
0: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให
1: ้
0: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาทวันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้ชุดสแตนเลสไปเต็มหน้าจอทีวีแบบนี
1: ้
0: ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะครับรีบโทรนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วเก็บเงินปลายทางเมื่อของถึงหน้าบ้านครับ

0: ซตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชนคนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักก้องนักเจ็ดไก่ป๊อปนู่นนี่นั่นเออ
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ยทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะโกตะแกงมีให้เลิศ
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมากมาก
1: นี่ไงเขาจะมีตะแกงตะแกงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกงลงไปทอดได้ลวกได้ต้มได้นึ่งได้จบครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับเราไม่ต้องไปหาตะกงตะแกงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกงตัวนี้ทอดไป
0: ดู
1: คุณผู้ชม
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
0: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากๆบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไฟที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3ขนาดนะแล้วก็กล่องสแตนเลสอีก5ชิ้น5ขนาดมีฝาปิดให้ทุกใบกระเป๋าเก็บอุณหภูมิขออนุญาตคละสีคละแบบให้นะคะและก็ยังมีผ้าล้างจาน
1: ทั้งหมด999บาทคุณผู้ชมแล้วก็ส่งให้ฟรีรีบโทรครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วตกชิ้นละ50กว่าบาทเท่านั้นเอง
0: คุ้มมากรีบ

0: บมาเล่นๆนี่มาจริงจังแบบเป็นครัวจริงจังเปิดครัวใหม่ได้เลยหรือว่าไปต่อยอดเปิดร้านทำแบบอุ้ยลาบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหมกหม้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องคุณผู้ชมดูครับไอ้เจ้าหม้อตัวนี้ใบใหญ่นะครับที่เราให้ไปกับด้ามจับแบบนี
0: ้
1: ขนาด20นะครับคุณผู้ชมเอามาคั่วนะครับหมูแบบนี้เราจะทำลาบคั่วเนาะ
0: อ
1: ่ะใส่เครื่องปรุงคั่วหมูให้สุกแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปนะครับข้าวคั่วเอ้ยนะครับแล้วก็พริกคั่วนะครับแบบลาบทางเหนือ
0: โลดนี่ใครดูอยู่นะวันนี้แบบจัดเซตนี้ไปได้เลยติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: พริกหอมนะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
0: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18ชิ้นแล้วมีอีกไซส์นึงที่มะเหมี่ยวชอบพ
1: ี่ยังไงอ
0: ันนั้นน่ะได้ใช้บ่อย
1: อันเนี้ย
0: ขุนแกงถุงแน่
1: ใบน้อยใบน้อยเค้าเรียกใบน้อย
0: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบ3คน4คนน่ะแค่นั้นพออ
1: ุ่นแกงเนาะอุ่นแกงเออนะจ๊ะโชว์แบบนี้ปึ๊บ
0: เนี่ยกับข้าวกับปลา
1: ปึ๊บ
0: โอ้ยพอดีเลยอ่ะ
1: อุ่น
0: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับข้องกับข้าวให้สามีอุ่นไว้ทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันนี้คือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะท
1: ั
0: ้งหมดฝาแก้วหมดเลยพี่
1: ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
0: ้
1: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
0: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5ขนาดให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขอเรียกคลาสสี่ให้แล้วก็ยังมีผ้าล้างจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึงพัน
1: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนย้ำนะครับไม่ได้ขู่นะครับครั้งหน้านะครับถ้า 1,400 1,500 ครั้งนี้คุณไม่ซื้อคุณจะเสียใจรีบโทรครับ

0: ติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอค
1: ิ
0: ดถ
1: ึ
0: งบ้านคอนโด
1: โอ้ใช่แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อดำ3ไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริงๆเขา
1: ให้เฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิเนี่ยเอาไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลาสสีให้แล้วก็ยังมีผ้าสำหรับแบบว่าล้างจานเนาะล้างจานล้างหม้อให้อีก2ผืนทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาท
0: คุณผู้ชม
1: คุณพี
0: ่รีบเถอะครับเพราะว่าครั้งหน้าถ้ามาเจอกันและเจอว่าเซตเนี้ยมัน 1,400 1,500 คุณจะเสียใจในครั้งนี้ถ้าอยากได้แค่โทรมาของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับ999บาทนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: แบบเห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบน
1: ่
0: าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วานิซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้พี่ๆแม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซ
0: ื
1: ้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนูนุ่มมาก
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่ไหม
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช
1: ่พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม
0: ่คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วานิซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับไปห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี
1: ้แล้วราคาดีมาก
0: ราคาก็ดี
1: แล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
0: ใช
1: ่เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิลไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวิตคาร์เนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาร์เนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากนี้ราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเราตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เอ
0: านะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีเลยหรอแม่
1: สองสีพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมาก
0: ๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: เป็นผ้านวมที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวหนาวเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซ
1: ตตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้อง

0: รับขึ้นนะคะ
1: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
0: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี
1: ้
0: ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
1: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
0: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1 1แถม1
1: จ้า
0: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
1: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่จุดเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
0: ้
1: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
0: ้ลด
1: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
0: 745บาท
1: ตายแล้วแม
0: ่อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
1: ค
0: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สั่งแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เสร็จนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระดังน่าเกลียดน่าเกลียด
0: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
1: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
0: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดบิดบิดบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
1: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
0: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียว

0: อัพเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วย
1: หรอ
0: ฉะนั้นแรงขนาดนี
1: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
0: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
1: จริงอ่ะ
0: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
0: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได
1: ้นี่ไง
0: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
1: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
0: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอ
1: ุ
0: ปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
1: ของ
0: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
1: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่องค์ความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะอันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: โอ้โหที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างรถได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ดันนู้นเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายเอามาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปรงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายนี่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ยิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้
0: งลวดเน
1: ี่
0: ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันเนี้ย
1: ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้านเน
0: า
1: ะ
0: เอออันเนี้ยสายยางมันทำไม่ได้เนาะเราเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
1: จริงอ่ะ
0: อเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆบ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให
1: ้
0: คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: อี
0: กตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะเออแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายๆคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนๆจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี้ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก
0: ็
1: คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร
1: ์อันนี้
0: อะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
0: ้
1: คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้ฉันออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้คุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่อันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะแชมพูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บ
1: ิ
0: ดแค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: นี่ คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: ถ้ามันเหนียวน
1: ะ
0: คุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มือไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
1: ะ
0: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2 ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ู้ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมว
1: ห
0: รือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มาพร้อมเลย
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
1: มาดู
0: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านและประกันอีกทั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: มาครับเข้าครัวกันครับ
4: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวน่าอร่อยมากๆเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพใช่ไหมมักกี้
3: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับแม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
4: ์
3: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
4: และเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยรสจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
3: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบาๆ
4: เพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
3: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ดูหรูหรานะครับหัวผสม1,090 บาทเก็บ

0: คือใครที่อยากจะเปลี่ยนเตาสักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี่ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่ไม่ต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรงๆ
0: แป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟราเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋น1ช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณ10,000กว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000 ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี้
1: มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ฟูอย่าง
1: น
0: ี้นะแม็กก
1: ี้ไข่เจียวในฝัน
0: โอ้โหชอบมากๆอ่ะแบบเนี้ย
1: คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟราเรดหัวอินฟราเรดเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
0: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
1: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
0: น่าทานมาก
1: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟราเรดอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
0: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
1: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นมั้ยขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู
0: ่
1: ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังม
0: ัน
1: ไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
0: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่และหัวอินฟราเรดที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา7มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแพง 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เนาะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีเขม่าติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่เราจะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้สังเกตหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิดเลย
1: นี่มันอิด
0: อิดครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะครับ
1: จ้า
0: เออ
1: โอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าตาคอมโบอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิโถหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี
0: ้หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี
1: ้
0: เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อไหม
1: ทำต่ออ
0: ันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างนึงว่าอาหารต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริง
0: ๆเตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มา

0: 10 บาทเราส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนร้อนทอดร้อนร้อนต้องหัวนี้8ลูกฟู่เหมือนหัวเทอร์โบอ่ะ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟลเรตไว้เคี่ยวไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได
1: ้
0: ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้ใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม่
1: 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอจอดแข่งถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู
0: ่รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตๆที่หน้าบ้าน 1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

0: ู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊สแป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกับกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นๆต้มๆแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปถ้าอยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สเรารับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบ็คกี
0: ้1,090บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย
0: ่
1: างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะคะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการพบพระพบธรรมเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

รายการพบพระพบธรรมวันนี้จะพาผู้ชมไปกราบสักการะพระประธานที่ประดิษฐานบนฐานจุกชีพระเบญจามีปราสาทจตุรมุกยอดมณฑปอันงดงามซึ่งเคยใช้เป็นที่ประดิษฐานพระโกศพระศพสมเด็จพระนางเรือร่ม

0: และชมความวิจิตรการตาของลวดลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำลองบนฐานเพดานในพระอุโบสถที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารพร้อมทั้งรับชมและฟังข้อคิดธรรมะเตือนใจจากพระกิตติสารมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
1: กล่าวถึงในยุคปัจจุบันนี้ความกตัญญูกตเวทีนั้นก็คงยังเป็นเครื่องหรือเป็นคุณธรรมที่จำเป็นสำหรับในทุกสังคมจะกล่าวแล้วความกตัญญูกตเวทีนั้นควรแสดงออกในที่เช่นไรพูดให้เข้าใจง่ายว่าความกตัญญูกตเวทีนั้นควรแสดงออกใน3สถาบันหลักๆกล่าวคือกตัญญูต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย
0: ์ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในพบพระพบธรรมรู้ธรรมคำบาลีกรวดน้ำแบบย่ออิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขกรวดน้ำควรทำเมื่อทำบุญเสร็จการกรวดน้ำคือการตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำไว้แล้วไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในระหว่างที่ทำการกรวดน้ำนั้นเราควรระลึกถึงผู้ที่มีคุณหรือผู้ที่มีเวรกรรมต่อกันเพื่ออุทิศบุญกุศลที่ได้ทำให้แก่บุคคลเหล่านั้นวิธีกรวดน้ำ 1. กรวดน้ำเปียกคือใช้น้ำเป็นสื่อรินน้ำลงไปพร้อมกับอุทิศผลบุญกุศลไปด้วย 2. กรวดน้ำแห้งคือไม่ใช้น้ำใช้แต่10นิ้วพนมอธิษฐานแล้วอุทิศผลบุญกุศลไปให้รู้ธรรมคำบาลี

0: เด็กส์ทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับขิมเบญญาเจ๋หวีสังกะสีเหล็กนักร้องน้องใหม่ต้นหอมนัชยาเที่ยวไปอร่อยไปพาไปเที่ยวสวนทุเรียนที่จังหวัดระยอง 14:00 นที่นี่ GMM 25
2: กินเที่ยวอาราเดอะเวิร์ครับผม
3: แฮปปี้เฟมิลี่เซตนะครับเซต 2,390 บาทมาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเมียทรงตีตาย
4: อุ้ยป้าชีชีแปะแปะเลยอ่ะ
3: ชีชีแปะแปะนั่นไม่ใช่ปลาแล้ว
4: ขาวขาวอวบป้าดิขาวขาวอบอวบนี่
5: พี่เอนี่พี่เอจะพาผมไปเที่ยวไหนเนี่ย
6: ก็ผมก็จะพาเฮียเข้าครับเฮียที่บอกว่าเขาพยายามที่จะสร้างสรรค์หน้าร้านตัวเองให้ดูมีจุดเด่น
7: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
8: ทำไมพูดไม่ฟังดื้อ
9: จบเรื่องจบราวที่นี่แล้วคุณก็เตรียมตัวกับกรุงเทพได้เลยนะครับ
8: กลัวโกรธทั้งสองคนเลยนะเว้ยมารับคุณแจมกลับบ้านหน่อย
10: นิ้ง
11: นิ้งมีเรื่องจะบอกพี่สามนะครับ
1: ที่สามของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา16:30ทางช่อง GMM 25
12: แล้วคืนนี้เบนอนไหนเนี่ย
13: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
12: ดึกแล้วนอนกับซันเขาก่อนแล้วกันคืนนี
14: ้มึงไปเลิกคบไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
15: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
1: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 14:30 ทางช่อง GMM 25
0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25

วัดเทพศิรินทราวาสเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารตั้งอยู่เลขที่1464ถนนกรุงเกษมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครวัดเทพศิรินทราวาสแห่งนี้เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2419ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ25ชันษาเพื่อส่งอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีพระบรมราชชนนีที่ได้สิ้นพระชนขณะรัชกาลที่5ยังทรงพระเยาว์ด้วยพระราชหฤทัยใฝ่ด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาคุณวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2421จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาราธนาพระอริยมุนีจากวัดบวรนิเวศพร้อมด้วยพระภิกษุอื่นๆรวม25รูปมาอยู่ที่วัดนี้โดยรัชกาลที่5เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลด้วยพระองค์เองและพระราชทานนามอารามแห่งนี้ว่าวัดเทพศิรินทราวาสด้วยพระราชประสงค์ให้สอดคล้องกับพระนามของพระราชชนนีประหนึ่งว่าได้โปรดให้สร้างวัดด้วยพระองค์เองวัดเทพศิรินเป็นพระอารามหลวงที่แสดงให้ประจักษ์ถึงพระราชวิสัยทัศน์ของล้นเกล้ารัชกาลที่5ด้านการออกแบบวางผังสร้างวัดโรงเรียนและสุสานได้อย่างเหมาะสมและแฝงไว้ด้วยหลักธรรมดังธรณีสงฆ์ต่อไปนี้โรงเรียนเทพศิรินที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเปรียบเหมือนนาฬิกาชีวิตคนเราที่เริ่มขึ้นทางทิศตะวันออกตามดวงตะวันนั้นอยู่ในช่วงปฐมวัยต้องเริ่มศึกษาเล่าเรียน

เขตพุทธาวาสวัดพระอุโบสถตั้งอยู่ส่วนกลางเปรียบเหมือนชีวิตคนในช่วงมัชชิมวัยหรือวัยกลางคนที่เริ่มเข้าวัดศึกษาพระธรรม

เขตสุสานหลวงซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเปรียบเสมือนปัจฉิมวัยคือช่วงสุดท้ายของชีวิตที่ต้องดับไปเหมือนดวงตะวัน

พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสหลังนี้รัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2421ใช้เวลาสร้างนานถึง22ปีแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2443เป็นพระอุโบสถที่มีขนาด

กว้าง21เมตร31เซนติเมตรยาว37เมตร90เซนติเมตรหน้าบรรพระอุโบสถเป็นแบบกระเทเซนก่ออิฐถือปูนไม่มีไขราหน้าจัวพื้นหน้าบันปูกระเบื้องเคลือบสีชมพูส่วนขอบประดับกระเบื้องเคลือบสีเขียวภายในกรอบหน้าบันปั้นปูนประดับกระเบื้องเคลือบเป็นรูปจำลองพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมีอันเป็นตราประจำรัชกาลที่4วางอยู่เหนือพระเกี้ยวอันเป็นตราประจำรัชกาลที่5ทั้งสองตราประดิษฐานอยู่บนผ่านแว่นฟ้า2ชั้นมีฉัตร5ชั้นขนาบ2ข้างมีรูปเทวดาในท่าเหาะขนาบข้างโดยมือหนึ่งประคองผ่านแว่นฟ้ามืออีกข้างหนึ่งประคองช่อดอกไม้ที่มุมด้านล่างทั้งสองเป็นรูปเทวดานั่งพนมมือชูช่อดอกไม้อยู่บนแท่นพื้นหน้าบันประดิษฐ์เป็นลวดลายช่อดอกรำเพยสื่อความหมายถึงพระนามเดิมของสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีคือหม่อมเจ้ารำเพยช่อฟ้าเป็นรูปหัวพญานาคใบเสมาแสดงเขตสังฆกรรมรอบพระอุโบสถวัดเทพสิรินนั้นมีลักษณะเด่นกว่าพระอุโบสถทั่วไปเพราะมีใบเสมาเป็นแผ่นหินสีดำฝังอยู่ใต้ดินโดยรอบพระอุโบสถทั้ง8ทิศซุ้มประตูหน้าต่างด้านนอกเป็นซุ้มทรงมงกุฎประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีโดยจำลองตราพระมหาพิชัยมงกุฎตราประจำรัชกาลที่4เป็นยอดซุ้มบานประตูหน้าต่างภายนอกเป็นภาพเขียนลายรถน้ำเป็นลวดลายใบไม้แบบศิลปะตะวันตกและลายใบเทศผูกเป็นลายพุ่มข้าวบินก้านแยกภายในพระโบสถวัดเทพสิรินมีสถาปัตยกรรมเด่นเป็นสัญลักษณ์ประจำวัดอยู่หลายอย่างด้วยกันเช่นเพดานพระโบสถมีการประดับลวดลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำลอง5ตระกูลเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีพระบรมราชชนนีโดยประดับอยู่บนเพดานตั้งแต่เหนือปราสาทจตุรมุขประดิษฐานพระประธานไปจนถึงเพดานเหนือประตูทางเข้าพระอุโบสถประกอบด้วยลวดลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้ง5ตระกูลอันวิจิตรงดงามดังนี้1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ตามหลักฐานที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษาพุทธศักราช2436พบว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับบรมวงศ์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในราชตระกูลหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมีเกียรติจึงนับเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทาน 2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4สำหรับส่งไปตอบแทนพระเจ้าแผ่นดินต่างประเทศพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์และพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบแก่ผู้ที่มีความชอบยิ่งใหญ่ในแผ่นดิน 3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่รัชกาลที่5ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่2เมื่อพุทธศักราช2416ด้วยทรงเห็นว่าพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงอยู่ในราชสมบัติยั่งยืนมาเป็นเวลา90ปีก็ด้วยความภักดีของพระราชวงศ์และข้าราชการจึงมีพระราชดำริสร้างเครื่องหมายอันเป็นเกียรติในนามพระองค์เป็นเครื่องตอบแทนความดีโดยพระราชทานนามจุลจอมเกล้าเป็นนามของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้ 4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎสยาม
สร้างขึ้นเนื่องจากพระราชดำริรัชกาลที่5เมื่อทรงสถาปนาตราช้างเผือกสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมชนกนาถล้นเกล้ารัชกาลที่4แล้วควรจะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในรัชกาลพระองค์ด้วยอีกอย่างหนึ่งให้เชิดชูเกียรติบ้านเมืองจึงโปรดให้ตรามงกุฎสยามขึ้นสำหรับพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและผู้มีความชอบในราชการทั้งเพื่อใช้ประดับในงานพระราชพิธีและงานพิธีมงคลห้าเครื่องขัตติยะราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้มีชั้นสายสะพายเพียงชั้นเดียวแบ่งออกเป็นฝ่ายหน้าและฝ่ายในปัจจุบันมี25สำรับซุ้มประตูหน้าต่างด้านในเป็นปูนปั้นปิดทองประดับกระจกมีรูปแบบซุ้มทรงมงกุฎประดับลวดลายเครือดอกไม้และผ่นไม้แบบตะวันตกส่วนหน้าบานซุ้มเป็นรูปจำลองตราพระเกี้ยวประดิษฐานบนผ่านแว่นฟ้าตั้งอยู่เหนือช้างสามเสียนมีราชสีและคชสีประคองจัด7ชั้นขนาบสองข้างบานประตูหน้าต่างภายในเป็นภาพเขียนปิดทองรูปเทวดาบานละหนึ่งองค์หันหน้าหากันมือข้างหนึ่งจีบดอกรำเพยสื่อความหมายถึงพระนามเดิมของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีคือหม่อมเจ้ารำเพยอีกมือถือพระขันเทวดายืนบนแท่นฐานสิงห์ที่มีหลายผ้าทิพย์ประดับบนบานหน้าต่างทาสีแดงชาติและเขียนสีเป็นลวดลายใบไม้ร่วงชุกกชีสำหรับประดิษฐานพระประธานในพระอุโบสถวัดเทพศิรินทร์มีลักษณะงดงามมากเป็นชุกชีฐานสิงห์ย่อมุมไม้12รองรับพระเบญจาตั้งปราสาทจตุรมุขยอดมนดบพระเบญจาองค์นี้รัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระโกศพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์หรือสมเด็จพระนางเรือร่มและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากันนาภรณ์เพชรรัตน์โดยหลังจากเสร็จงานพระเมรุที่ท้องสนามหลวงเมื่อพุทธศักราช2423แล้วรัชกาลที่5โปรดให้ย้ายพระเบญจาชั้นบนที่ตั้งปราสาทจตุรมุขยอดมนดบพร้อมพระเบญจาชั้นกลางจากท้องสนามหลวงมาอย่างพระอุโบสถวัดเทพศิรินทร์เพื่อนำมาตั้งบนชุกชีใช้เป็นที่สำหรับประดิษฐานพระประธานในพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสส่วนพระเบญจาเล็กชั้นล่างโปรดให้ย้ายไปที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามภายในพระเบญจาชั้นบนที่มีปราสาทจตุรมุขยอดมนดบเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาประธานวัดเทพศิรินทราวาสเป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยสำริดโลหะผสมทองแดงขนาดหน้าตากกว้าง1เมตร12เซนติเมตรสูง1เมตร50เซนติเมตรล้นเกล้ารัชกาลที่5โปรดให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการเป็นผู้ปั้นหล่อในพุทธศักราช2428และอัญเชิญเมื่อปี2438เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิที่มีพุทธลักษณะตามแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่4ที่คล้ายกับพระนิรันตรายนั้นคือไม่มีพระเมาลีหรือไม่มียอดมวยผมและมีขนาดตามพระราชนิยมในรัชกาลที่4ที่สำคัญคือพระพุทธรูปมีขนาดเป็นคืบพระสุคตคือมีความยาวประมาณความยาวของเมล็ดข้าวเปลือกจำนวนหนึ่งมาต่อกันซึ่งพระพุทธรูปที่มีขนาดตามคืบพระสุคตตามแบบพระราชนิยมในล้นเกล้ารัชกาลที่4ได้แก่พระประธานวัดมกุฏกษัตริยารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดเทพศิรินทราวาส

ที่มุกทิศเหนือและทิศใต้ของปราสาทจตุรมุขประดิษฐานพระอัครสาวก2องค์อยู่ในท่านั่งผับเพียบหันหน้ามาทางพระประธานบนพระเบญจาชั้นกลางมีพระนิรันตรายประดิษฐานอยู่ในซุ้มพระวิมาน3ยอดพระพุทธรูปองค์นี้รัชกาลที่4โปรดให้พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการเจ้ากรมช่าง10หมู่ส่งปั้นหล่อให้มีรูปแบบตามพระราชนิยมคือมีความใกล้เคียงกับธรรมชาติทั้งสัดส่วนและลายยับย่นของริ้วจีวรด้วยโปรดให้ปั้นพระนิรันตรายจำนวน18องค์เพื่อพระราชทานไปยังวัดธรรมยุทธ์แต่เสด็จสวรรคตก่อนรัชกาลที่5จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระนิรันตรายองค์นี้ไปประดิษฐานยังวัดเทพสิรินทร์ซึ่งเป็นวัดธรรมยุทธ์ตามพระประสงค์ของพระบรมชนกนาถถัดลงมาด้านล่างจากพระนิรันตรายบนชุกกชีมีพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่มีขนาดหน้าตักกว้าง57ซนติเมตรสูง80ซนติเมตรเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่หล่อในสมัยสุโขทัยรัชกาลที่5โปรดให้อัญเชิญจากเมืองพิษณุโลกมาประดิษฐานในพระบรมมหาราชวังมีพระนามว่าพระทศพลยานองค์เดิมมีรอยชำรุดต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเยาวมานนฤมลกรมขุนสวรรคโลกลักษณวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่5ทรงประชวรจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตบูรณะพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยองค์นี้จนทรงหายประชวรครั้นเมื่อเจ้าฟ้าเยาวมานนฤมลสิ้นพระชนแล้วรัชกาลที่5จึงโปรดให้อัญเชิญพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยองค์นี้มาประดิษฐานบนฐานชุกชีวัดเทพสิรินทราวาสเมื่อปีพุทธศักราช2438นอกจากนี้บนฐานชุกชียังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืน2องค์ซึ่งรัชกาลที่5โปรดให้สร้างขึ้นโดยองค์ทางด้านซ้ายของพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีส่วนองค์ด้านขวาของพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจันทรมณฑลโสพลภควดีกรมหลวงวิสุทธิกษัตริย์พระคณิษฐาภคินีในรัชกาลที่5บริเวณสนามหญ้าด้านข้างพระโบสถมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งต้นนี้รัชกาลที่5ส่งเพาะเมล็ดพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธกยาอินเดียงอกขึ้นในพุทธศักราช2411เมื่อต้นพระศรีมหาโพธิ์มีอายุได้10ปีจึงโปรดให้เชิญมาปลูกไว้ที่วัดเทพสิรินทราวาสเมื่อวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2420ในหนังสือวิชาประวัติวัดเทพสิรินทราวาสสำหรับพระใหม่ใช้ศึกษาได้มีบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์วันปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่วัดเทพสิรินทร์ไว้ว่ากระบวนแห่นั้นปรากฏในหมายรับสั่งว่ามีพระบรมราชโองการให้ขอแรงพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการจัดการเล่นต่างๆส่วนฐานพระศรีมหาโพธิ์ก่อแล้วก่อนเมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2420เป็นรูปฐานปัดย่อไม้12ห่างจากฐานพระอุโบสถ13เมตร43เซนติเมตรวัดรอบฐาน40เมตรฐานสูง2เมตร40เซนติเมตรและทำพนักรูปฟักโดยรอบสูงขึ้นไปอีก92เซนถมดินข้างในสูงเท่ากับฐานแล้วลาดปูนเป็นพื้นบนและก่อขอบกลมล้อมดินให้สูงจากพื้นบนของฐานอีก40เซนก่อบันไดขึ้นลงด้านทิศตะวันออกกว้าง2เมตรต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่วัดเทพสิรินทร์ต้นนี้ปัจจุบันมีอายุ151ปีที่กลางสนามเยื้องหน้าพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานมณฑปสองหลังซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7

0: เก้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงวังสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2472เพื่อถวายสมเด็จเจ้าฟ้าสองพระองค์คือมณฑปหลังที่1พระราชทานนามว่าจาตุรนอนุสารีเป็นที่บรรจุพระราชสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนรัศมีกรมพระจักรพรรดิพงศ์ตลอดจนเจ้านายและทายาทในราชสกุลจักรพันธ์มณฑปหลังที่2พระราชทานนามว่าพานุรังสีอนุสรณ์เป็นที่บรรจุพระราชสรีรังคารสมเด็จพระราชปิตุบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชตลอดจนเจ้านายและทายาทในราชสกุลพานุพันธ์ที่ประตูทางเข้าหน้าพระอุโบสถซึ่งติดกับโรงเรียนเทพศิรินทร์มีซุ้มประตูทรงจตุรมุขประดับกระเบื้องเคลือบสีประดิษฐ์ลวดลายไทยแบบต่างๆที่ยอดซุ้มเป็นทรงมงกุฎทำด้วยปูนประดับกระเบื้องเคลือบช่อฟ้าเป็นแบบหัวนาคหางหงเป็นแบบนาคเบือนมีหน้าบานก่ออิฐถือปูนประดับกระเบื้องเคลือบเป็นรูปจุลมงกุฎหรือพระเกี้ยวประดิษฐานบนพานสองชั้นมีเทวดาประคองฉัตรขนาบข้างพื้นหน้าบันประดับลวดลายช่อดอกรำเพยแบบเดียวกับหน้าบันพระอุโบสถด้านหน้าพระอุโบสถนอกกำแพงแก้วใกล้เขตกุฏิพระมีวิหารบรรจุอัฐิธรรมวิกตโกภิกขุหรือเจ้าคุณนอเดิมท่านคือพระยานรรัตราชมานิตมหาดเล็กต้นห้องพระบรรทมรัชกาลที่6ที่อุปสมบทเพื่ออุทิศพระราชกุศลแด่รัชกาลที่6สวรรคตเมื่อพุทธศักราช2468แล้วไม่ลาสิกขาบทอีกเลยเจ้าคุณนอเป็นพระนักปฏิบัติผู้เป็นปูชนียบุคคลตัวอย่างของพระที่ใช้แนวคิดทำกุฏิในวัดใจกลางเมืองให้กลายเป็นป่าจนสำเร็จมรรคผลจนได้รับสมญานามว่าพระอรหันต์กลางกรุงรัตนโกสินทร์ปัจจุบันนอกจากวิหารบรรจุอัฐิเจ้าคุณนอแล้วยังมีกุฏิเจ้าคุณนอซึ่งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถพร้อมรูปหล่อเจ้าคุณนอให้เคารพบูชาบริเวณด้านหลังหรือด้านทิศตะวันตกของวัดเทพศิรินทราวาสเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงซึ่งเกิดขึ้นจากรัชกาลที่5ทรงปรารภถึงความสิ้นเปลืองในเรื่องปรงพระศพเจ้านายกับทั้งความลำบากต่างๆอันเกิดจากความรังเกียจเมรุปูนซึ่งได้สร้างไว้แต่ก่อนตามวัดต่างๆจึงทรงพระราชดำริสถาปนาสุสานหลวงขึ้นที่วัดเทพศิรินทราวาสเมื่อราวพุทธศักราช2436ซึ่งในหนังสือวิชาประวัติวัดเทพศิรินทราวาสสำหรับพระใหม่ใช้ศึกษาได้มีบันทึกเกี่ยวกับสาเหตุการสร้างสุสานหลวงไว้ว่าด้วยวัดเทพศิรินทราวาสเป็นที่ไปได้สะดวกทั้งทางบกและทางน้ำและมีที่หลังวัดอยู่เป็นส่วนหนึ่งต่างหากกระแสพระราชดำริที่จะสร้างสุสานนั้นคือจะให้มีที่อันตกแต่งรักษาไว้ให้สะอาดอยู่เสมอและมีสถานอันเป็นเครื่องประกอบการเมรุซึ่งจำเป็นต้องใช้ให้ครบครันเมื่อจะทำการโปร่งศพอย่าให้ต้องสร้างอันใดใหม่เว้นแต่ตัวเมรุหรือโรงทึมอย่างเดียวที่จะต้องสร้างใหม่เป็นของทำชั่วคราวโดยมีพระราชประสงค์ให้โปร่งศพที่สุสานนี้ได้ทุกชั้นบรรดาศักดิ์สุดแต่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตพิเศษครั้นเมื่อได้สร้างสุสานหลวงแล้วเสร็จรัชกาลที่5ได้โปรดให้ทำการโปร่งพระศพพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอิสริยาภรณ์เมื่อพุทธศักราช2437เป็นปฐมและครั้งนั้นทรงสร้างที่ตั้งพระศพเป็นพระพลาของถาวรพระราชทานนามว่าพระพลาอิสริยาภรณ์สำหรับจะได้ใช้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จไปพระราชทานเพลิงศพงานอื่นๆต่อไปด้านหน้าวัดเทพศิรินทราวาสทางทิศตะวันออกซึ่งอยู่ในเขตที่ธรณีสงฆ์คือโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ เป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นตามพระราชปรารภของรัชกาลที่5ที่มีพระราชประสงค์ในการที่จะทำนุบำรุงการศึกษาเล่าเรียนให้เจริญแพร่หลายขึ้นโดยรวดเร็วจึงทรงมีพระบรมราชโองการให้จัดตั้งการศึกษาสำหรับราษฎรขึ้นในปีพุทธศักราช2428โรงเรียนแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ทรงศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8เมื่อปีพุทธศักราช2475ปัจจุบันโรงเรียนเทพศิรินทร์ยังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมลักษณะแบบโกธิกที่มีอายุเกิน100ปีไว้ให้เห็นอยู่2อาคารคือแม้นศึกษาสถานหรือแม้นนฤมิตกับโชดึกเลาหาเศรษฐีช่วงหน้าพบธรรมประจำวันหัวข้อเรื่องความกตัญญูกตเวทีจากพระกิตติสารมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
1: ย่าผมมาแล้ว
2: ไปหาย่า
3: ขอฟ้าก
2: ับกูนะ
4: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ
5: ่
4: ะ
5: และเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
6: กูถอดให
2: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได
6: ้ไปอาบน้ำกับกูปะ
7: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: ป้องป้องมาทำอะไรวะผมบอกแล้วไงเรื่องปีหนึ่งเดี๋ยวปีหนึ่งไม่มีสิทธิ์บอกที่ปีสามเลยไงคร
9: ับขอโทษครับนี่คุณมาได้ไงเน
10: ี่
9: ย
10: ทำไมไม่กลับอีกอ่ะ
9: ก็รอเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับ
7: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์พี่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่งพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
11: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมสัมผัสวิถีไทยกับสายน้ำผ่านเพลงดังในอดีต

0: 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: เมื่อบอสบอยเปิดรับแม่บ้านคนใหม่ตุ๊กชนกวนันเอ๊ะทำไมคุ้นๆจากฟูลไทม์เลยกลายเป็นฟูลฟลอร์จัดครบทุกชั้นเลยนะแก
2: ล้อเหรอคะเป่าให้นะคะ
1: รับประกันหาตัวเกรงแน่นอนทีมงานนี่แหละเกรงติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับทางช่อง GMM 25
3: ดาราล็อกกันเล่น
1: อะไรครับเนี่ย
4: คุณหน้าน้องนี่หน้าคุณนะ
2: หน้าเหมือนเมียเก่าพี่เปล่าม
5: ึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
4: ้ไม่กลับบ้านหรอกก็กำลังจะกลับนี่ไง
6: เส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
7: ใครมันจะไปจริงจังคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อ่ะ
8: ซ่อนแบบซอฟๆมีแบบดุ
9: ๆติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
10: พบกับการเอาชีวิตรอดจากป่าลึกของอดีตนายทหารและสุนัขคู่ใจ
11: แล้วมาลุ้นกับการเอาตัวรอดจากเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี
10: ้พร้อมนางอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru
11: คืนวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
12: มีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสและจืดครับผม
13: เคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny
14: ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีถึงคราว Destiny รับช่วงต่อ
15: เจ็บอะไรก็ต้องมา
16: เราในมือแผลอะไรมา
17: ให้สาแผลนี
9: ้ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกวันจันทร์นี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ชมรายการพบพระพบธรรมวันนี้ทางรายการได้มาถ่ายธรรมที่วัดเทพสิรินทราวาสแห่งนี้ได้รับอาราธนาให้อาตมาภาพแสดงธรรมเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจแก่ญาติโยมทั้งหลายพระอารามแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นก็เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชมารดาอันแสดงออกถึงความที่พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยกอบด้วยความกตัญญูกตเวทีจึงจะขอบรรยายธรรมในวันนี้ว่าด้วยเรื่องของความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูกตเวทีนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าอยากจะดูว่าบุคคลไหนคนใดเป็นคนดีหรือไม่ท่านให้ดูที่บุคคลนั้นมีความกตัญญูกตเวทีหรือไม่อันว่าความกตัญญูกตเวทีนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอันว่าสังคมนั้นถ้ามีคนอยู่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปย่อมต้องมีคุณซึ่งกันและกัน ยกตัวอย่างเช่นบิดามารดากับบุตรบิดามารดานั้นก็จะชื่อว่าเป็นผู้มีคุณของบุตรครูอาจารย์ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มี พระคุณของศิษย์เพราะนั้นถ้าทุกคนรู้จักความกตัญญูกตเวทีแล้วก็ได้ชื่อว่ารู้จักหน้าที่ของตนนั้นๆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสรรเสริญความเป็นคนกตัญญูกตเวทีว่าเป็นยอดแห่งคนดีเป็นเครื่องหมายของคนดีดังที่มีปรากฏในสมัยพุทธกาลว่า มีพราหมณ์ชราผู้หนึ่งนามว่าราธะเรียกง่ายๆว่าราธพราหมณ์ราธพราหมณ์นั้นเป็นผู้ที่อายุมากแล้วอยากจะบวชในพระพุทธศาสนาก็เข้าไปหาภิกษุทั้งหลายแล้วก็แจ้งความประสงค์ของตนภิกษุทั้งหลายเมื่อพิจารณาเห็นราธพราหมณ์แล้ว ก็ได้ข้อสรุปว่าราธพราหมณ์ผู้นี้ไม่สมควรจะบวชในพระพุทธศาสนาก็โดยเห็นว่าอายุมากแล้วราธพราหมณ์นั้นก็ไม่ลดละความตั้งใจของตนเมื่อภิกษุทั้งหลายไม่ยอมบวชให้ก็เข้าไปปฏิบัติอุปถากภิกษุทั้งหลายมีการตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้เป็นต้นจนวันหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาเห็นราธพราหมณ์ จึงตัดเรียกราธพราหมณ์เข้ามาหาแล้วตัดถามว่าดูก่อนท่านพราหมณ์ท่านเข้ามาอุปถากภิกษุทั้งหลายนี้ท่านได้สิ่งใดเป็นเครื่องตอบแทนบ้างราธพราหมณ์ก็กราบทูลว่าข้าพระองค์เข้ามาอุปถากรับใช้ภิกษุทั้งหลายมิได้หวังสิ่งใดเป็นเครื่องตอบแทนมีเพียงสิ่งเดียวคือข้าพระองค์นั้นอยากจะบวชในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่าก็แล้วมีภิกษุรูปใดบวชให้เธอบ้างราธพราหมณ์ก็กราบทูลว่า ไม่มีภิกษุรูปใดบวชให้ข้าพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าค่ะเพราะเห็นว่าข้าพระพุทธเจ้านั้นอายุมากแล้วพระพุทธเจ้าจึงปรารภเหตุเช่นนี้ตัดประชุมสงฆ์ขึ้นในที่ประชุมสงฆ์นั้นมีสงฆ์ประชุมกันประมาณ500รูปเมื่อสงฆ์ประชุมกันพังพร้อมแล้วพระพุทธเจ้าจึงตัดถามขึ้นท่ามกลางสงฆ์ว่าในท่ามกลางสงฆ์ที่ประชุมกันอยู่นี้มีภิกษุรูปใดรู้ถึงคุณของราธพราหมณ์ผู้นี้บ้างภิกษุผู้ประชุมกันในที่แห่งนั้น

ภิกษุรูปหนึ่งนามว่าพระสารีบุตร ก็ยกมือขึ้นประกาศทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของราชาผ่านผู้นี้ได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรเธอระลึกถึงคุณของราชาผ่านผู้นี้ได้อย่างไรจงกล่าวขึ้นในท่ามกลางสงฆ์พระสารีบุตรผู้เป็นภควสาวกเบื้องขวาจึงประกาศขึ้นท่ามกลางสงฆ์ว่าในเช้าวันหนึ่งในขณะที่ข้าพระพุทธเจ้าออกรับบิณฑบาตจาริกไปผ่านบ้านของราชาผ่านผู้นี้ราชาผ่านผู้นี้ได้ใส่อาหารบิณฑบาตให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าหนึ่งทัพพีข้าพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของข้าวทัพพีหนึ่งนั้นได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสยกย่องพระสารีบุตรว่าเป็นยอดแห่งบุคคลผู้กตัญญูแล้วรับสั่งให้พระสารีบุตรนั้นบวชให้แก่ราชาภรณ์ราธภามนั้นภายหลังจากได้การบรรพชาและอุปสมบทแล้วก็เป็นผู้ที่ว่าง่ายสอนง่ายภายหลังไม่นานนักก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาได้ ดังตัวอย่างที่แสดงมานี้ก็พอชี้ให้เห็นว่าพระสารีบุตรเถระนั้นเป็นยอดแห่งบุคคลผู้กตัญญู เพราะว่าแม้เพียงข้าวหนึ่งทัพพีพระสารีบุตรก็ยังระลึกถึงคุณได้กล่าวถึงในยุคปัจจุบันนี้ความกตัญญูกตเวทีนั้นก็คงยังเป็นเครื่องหรือเป็นคุณธรรมที่จำเป็นสำหรับในทุกสังคมจะกล่าวแล้วความกตัญญูกตเวทีนั้นควรแสดงออกในที่เช่นไรพูดให้เข้าใจง่ายว่าความกตัญญูกตเวทีนั้นควรแสดงออกใน3สถาบันหลักๆกล่าวคือกตัญญูต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จะขออธิบายขยายความเป็นข้อๆไปคำว่าชาตินั้นก็หมายถึงแผ่นดินที่เกิดอันได้ชื่อว่าสยามประเทศหรือประเทศไทยแล้วเราทั้งหลายผู้เกิดในแผ่นดินไทยนี้จะกตัญญูต่อแผ่นดินเกิดได้อย่างไรกล่าวง่ายๆก็คือต้องตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองประการที่สองกตัญญูต่อพระพุทธศาสนาสยามประเทศหรือประเทศไทยนั้นต้องกล่าวว่ามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้นนับถือพระพุทธศาสนากันโดยมากแต่หากจะย้อนถามว่า การนับถือพระพุทธศาสนาของคนไทยนั้นเข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มากน้อยแค่ไหนการจะเข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็จำต้องศึกษาในเบื้องต้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสธรรมคำสั่งสอนไว้ทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์รวมไว้ในปัจจุบันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมด45เล่มกล่าวคือพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระภิธรรมปิฎกถ้าให้ญาติโยมทั้งหลายศึกษาในพระไตรปิฎก45เล่มก็เชื่อเหลือเกินว่าคงไม่มีเวลาได้ศึกษาแล้วจะทำอย่างไรในเมื่อต้องการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องการจะกตัญญูกตเวทีต่อศาสนาก็ต้องย่นย่อเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ย่นย่อลงเป็น3ข้อซึ่งเรียกว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาดังปรากฏในพระบาลีว่าสัพพปาปัสสะอกรณังอะไรที่เป็นความชั่ว
อะไรที่เป็นสิ่งไม่ดี

ทำแล้วเกิดความทุกข์ใจเดือดร้อนใจก็อย่าไปทำเว้นสิ่งนั้นเสีย 2. กุศลสูปสัมปทาอะไรที่เป็นความดีอะไรที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่นก็พึงตั้งใจทำในสิ่งนั้น 3. สจิตะปริโยทัปปนังไม่ทำความชั่วแล้วทำความดีแล้วก็ต้องหมั่นชำระจิตใจของตนเองให้หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองมีความโลภโกรธหลงเป็นต้น3ข้อดังกล่าวมานี้ได้ชื่อว่าเป็นหลักธรรมเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาโดยนามว่าโอวาทปาติโมเชื่อเหลือเกินว่าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถึงแม้จะมีหน้าที่มีภาระรับผิดชอบมากแค่ไหนแต่ก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมได้ไม่จำเป็นต้องเข้ามาวัดแม้อยู่ในบ้านแม้อยู่ในที่ทำงานหรืออยู่ในสถานที่ต่างๆก็สามารถศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมได้ก็คือกล่าวคือไม่ทำความดีไม่ทำขออภัยกล่าวคือไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีและชำระจิตใจของตนเองในที่สุดนี้อาตมาภาพให้นามคณะสงฆ์วัดเทพสิรินทราวาสอันมีเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีเจ้าวาดเป็นประธานขอราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมสาธุชนได้บำเพ็ญจำเดิมแต่ต้นมาจนถึงณวันนี้จงเป็นพลานุภาพปกป้องสัพพะอุปัตถวันตรายขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารคุณสารสมบัติคิดหวังสิ่งใดขอจงสมความมุ่งมากปรารถนาสิ่งใดที่เป็นทุกข์ขอให้พ้นจากทุกนั้นสิ่งใดที่เป็นสุขอันประกอบด้วยธรรมแล้วใสขอจงเจริญสุขยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกประการ

0: มารดาบิดานั้นได้ชื่อว่าเป็นพระเป็นครูของลูกมารดานั้นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของลูกเราเติบโตมาได้ขนาดนี้เพราะใครเราโตแล้วมักพูดว่าฉันโตแล้วสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วสมควรแล้วหรือที่คนสมัยนี้มักพูดอย่างนี้กับบิดามารดาในการพบพระพบธรรมวันนี้ขอลาไปด้วยสาระธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสและมีสติจากพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
1: จิตบริสุทธิ
2: ์เมื่อเราต้องประสบพบกับสิ่งที่ไม่น่าชอบใจภาษาพระเขาเรียกอนิจจารมณ์สิ่งที่ไม่รื่นรมนะไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงเราจะทำใจอย่างไรท่านก็ให้ทำอยู่สองสามวิธีข้อแรกถ้าเรารู้ว่ามันไม่น่าชอบใจไม่น่าพอใจถ้าเป็นไปได้อย่าไปดูอย่าไปฟังเคยเห็นภาพลิง3ตัวไหมลิง3ตัวเนี่ยตัวหนึ่งปิดหู2ข้างอีกตัวหนึ่งปิดตา2ข้างอีกตัวหนึ่งปิดปากเขาจึงบอกว่าเวลาที่เราประสบเรื่องที่ไม่น่าพอใจอย่าไปฟังอย่าไปดูปิดหูซ้ายขวาปิดตา2ข้างปิดปากเสียบ้างนั่งนอนสบายอันนี้คือเวลาปิดปากก็คืออย่าพึ่งโพร่งสวนกลับไปทันทีรอให้มันเย็นหรือสงบก่อนค่อยพูดที่เรียกว่าปิดปากแต่ทีนี้ถ้าเราทำไม่ได้มันจะต้องฟัง

มันจะต้องดูแล้วก็มีเรื่องที่ไม่น่าถูกใจเขาให้ทำวิธีที่เรียกกันว่าเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์คือตรวจสอบเลือกในสิ่งที่เราฟังเนี่ยเอามาคิดใ

0: คนมาด่ามาว่าบางคนเนี่ยเขาบอกไม่โกรธด่าพ่อด่าแม่ก็ไม่โกรธทำไมล่ะพ่อแม่ผมตายไปนานแล้วมันก็เลยด่าเปรตด่าสัตว์ด่านรกแล้วไปส่องกระจกดูแล้วก็ไม่ใช่เรานี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกแบบหนึ่งถ้ามีใครมาด่ามาว่าเราก็นึกถึงว่าถ้าเราไม่เก็บเอามาปรุงแต่งมันก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาบางทีเรื่องสำคัญสำคัญเนี่ยฟังพระเทศน์ยังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วไม่ได้ใส่ใจเลยไม่ได้มีความหมายต่อเราเท่าไหร่ทำนองเดียวกันภาพเสียงที่มากระทบเราเราก็ให้มันผ่านไปแต่บางคนไม่เช่นนั้นเหมือนคนเขาปาเม็ดตำแยมาใส่บ้านเราแทนที่จะกวาดปัดให้พ้นๆบ้านไปเอามาปลูกนะมาเพาะรดน้ำพรวนดินตำแยงอกออกดอกออกเมล็ดใครคันน่ะเรานี่คันเองเพราะเรามาปลูกมาปรุงแต่งมาต่อเติมมาใส่ไข่บางทีก็ฟังไว้อย่างนั้นแล้วก็วางเอาไว้ไม่ได้มาเสริมมาเติมมาแต่งเรื่องเล็กมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเล็กขอกันกินมากกว่านั้นบางทีคนเขาก็ไม่ได้ตั้งใจว่าเราแต่เมื่อเราทำเรื่องเล็กให้มันจบอยู่เรื่องเล็กไม่ขยายให้มันใหญ่โตมันก็ไม่เกิดความรุนแรงอย่าให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่อย่าให้น้ำผึ้งหยดเดียวกลายเป็นปัญหาของทั้งหมู่บ้านและเราก็จะพบว่าชีวิตของเราเมื่อจำกัดความเสียหายจำกัดปัญหาก็จะไม่มีปัญหาอะไรที่ใหญ่โตไม่มีเรื่องอะไรที่รับไม่ได้หรือแก้ไม่ได้
1: จิตบริสุทธิ์

0: คนแบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าทู้ทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้นมือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
1: น
0: บอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
1: ย
0: ปกติตัวนี้นะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นน่ะไม่ทน

0: แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานมีล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถ่ายอ่ะฝากถ่ายหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาของไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟู
1: ๆ
0: และหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศาฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู
1: ้
0: อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: ใ
0: ช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานข่าวเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ต้องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียวเนี่ยความแห้งอาจจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงและอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ้า
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงน
0: ี้นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี่
0: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์
1: จะ
0: จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยนะ
1: แล้วอย่างนึงอะไรรู้ป่ะแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาเป็นเบอร์เรา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค่ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเงี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
1: จ้า
0: ต่อมาแม
1: ่จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: จ
1: ีฉันวางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปเนี้ยเดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดเนี้ยให้และเช็ด ทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
1: ้
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่
1: ะ
0: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี้
1: เราชอบตรงที่เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซัก
0: ที
1: ่
0: ฝังซักของเขาอย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้เห็นไหม
1: ใช่
0: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบะถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช
1: ่แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเสร็จ1บ้านเพื่อนละอีกเสร็จ1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ้าน
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เราอยู่กับสาวสวย 2,000 ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
3: กับครีมกันแดด
0: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูล่าแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดไม่ตั๊กเลย
2: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
0: น
2: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
0: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
2: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
0: ้
2: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
0: เท่านั้นเนอะ
2: ได้อะไรบ้างอ่ะ
0: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
2: คะ
0: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
3: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วจะถูกขึ้น
2: รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ
3: เร็วๆเลย
2: คุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
3: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
0: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
2: นี่ไงตากแดด
0: จ
2: ำเลย
0: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
2: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
3: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
0: โถโถโถไม่แต่ว
2: ่
0: าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
2: เ
0: พราะว
2: ่
0: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้านะ20กว่าป
3: ี
0: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
2: ะ
0: มันร้อนมากเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปได้อย่างนั้น
3: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
0: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
3: เ
0: ป็นครีมบำรุงผิว
3: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
0: ทาไปดูเนื้อ
2: แม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
0: นี
3: ่
0: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
2: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตาคือจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตาก็เปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
3: เหมือนทาครีมบำรุง
2: เหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
3: รู้สึกแสบปะ
2: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตาบอกว่ามันมีการทดสอบพ
0: ี่
2: ตาทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
0: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
2: ื
0: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
2: ีลูกหน้าเขาเป็นฝ้าเลย
0: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
3: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
0: ทำเองทาเองผูกเอง
2: นี่แหละ
3: ลองเองมาหมดเลย
2: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
0: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดด
2: นี่แหละนี่แหละนี่โชว์ก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
0: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย1,090 บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูล่าแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
2: นี่
3: ประกาศ
0: 100เซต
3: ให้แค่100เซตด้วยค่ะนี่
0: 100เซต
3: คุณเฉลี่ยแล้วบอกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นไม่ถึง100กว่าบาทนี่คือของพี่ตาที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองคุณผู้ชมใช่ทีนี้ต้องขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
2: อะไร
3: รับแดดก่อน
0: รับแดดรับแดด
3: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได้
0: ทา
3: ไปเลยได้ไหมขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังว วนคุณผู้ชม
0: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะทาตอนล้างหน้า
2: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดนึง
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
2: ไม่รู้สึกเป็นไง
3: ชุ่มชื้น
0: ยกเว้นบริเวณล่างตา
3: ไม่รู้สึกแสบที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของอัน
0: นี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
3: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
2: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ต
0: ามาดูสารสกัด
2: สารสกัดหนูอยากถ
0: ามพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสมิกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นยังสารสกัดจากใบโบกและว่านหางจระเข้ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
2: ใช่
0: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
2: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
0: คุ
2: ณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
0: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
2: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาเพราะว่าตูนลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนมันเปลี่ยนหนูตัวหนูเองมีลูกแล้วพอทาไปปุ๊บลองครั้งแรกตูนก็ตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
0: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
2: จริงจริงผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
3: แสบไหม
2: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
0: อ
2: ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุยหน้ามันกระจ่างใสเนา
0: ะ
2: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
3: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง 95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนา

0: ยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
1: ตรง
0: นี้
1: แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะนั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่ป
0: ี
1: กว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
0: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
1: 8 ชิ้น
0: นี้1,090บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ต๊อก
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องซื้อที่
1: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
1: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วยจ
1: ่
0: ายเท่าไหร่นะคะ
1: 1,090เท่านั้นนะคะ
2: 190แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีมซีสตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
1: พูดถึงตัวนี้ครีมปลาดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
0: นี่คือขนาดขายจริง
1: จริงแล้วมีขายอยู
0: ่
1: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
0: ้
1: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
0: ปลาดาว
1: ปลาดาวแล้วก็ทากันแดด
0: ตามจบเลย
1: จบเลยได้2ตัวก็ได้
0: แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
1: ่โอ้ยเดี๋ยวเนาะ
2: เขายัง
0: ยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
2: ยังไม่หมด
0: นี่คุณ
1: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
2: นี่ยังไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
1: นี่
0: ค
1: ุณเยอะนะนี่ยังไม่หมด
0: ใช้เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะบูให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคอ
2: ใหญ่คอเนี่ยอายุ
1: คอนี่ต้องทาเยอะ
0: ๆทาโบกปลาดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
2: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องผ้ากาดตัวดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมปลาดาวไปด้วยอีก3ซองท
0: ั
2: ้งหมดนี้ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
1: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะ
0: ยู
1: ราแอนตี้เมลาสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้นะคะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องผ้ากระจับแดดจริง
0: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
1: บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมปลาดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
2: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
1: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาจับๆๆอย่าง
5: น
4: ี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล้นมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะฮะ
5: ราคาดีมากเลยอ่ะ
4: ราคา799 บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799 บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริงๆ
4: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไออย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก

0: ู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ้ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครงแครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
1: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
0: ้ไม่
1: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างน
0: ี
1: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
0: อ
1: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
0: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
1: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
0: ใช
1: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
0: อย่าง
1: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
0: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
1: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
0: ค
1: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำมันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮ
0: ะ
1: วันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
0: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
1: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
1: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าๆน
1: ี่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
0: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
1: มันชื่นใจ
0: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
1: อ
0: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
1: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-992502-817-9925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
0: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
1: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
9: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้หุบแล้วต้องกลางกลางแล้วต้องหุบตลาดเดียวในไทยรถไฟวิ่งฝ่ากลางตลาดสุดทึ่งมะพร้าวพญาสอสุดจะหายากพบเพียงหนึ่งในล้านเท่านั้นความศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดท่าไม้เจ้าของสติ๊กเกอร์หลังรถติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองปฏิวัติวงการข้าวแตนรสชาติดีมีเป็นพันพันหน้า
1: ข้าวแตนพันหน้า
0: คุณปู่ยังเก่าจากขวดพลาสติกประดิษฐ์เป็นงานศิลป์ได้อย่างสวยงาม
2: นี่นี่ไงไก่บิน
0: ไก่บินไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับและในวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเปิดรายการกันที่สถานีรถไฟแม่กลองนั่นเองครับผมเป็นที่ตั้งของตลาดชื่อดังครับแต่ฝั่งนี้เนี่ยบรรยากาศดูจะเงียบๆมีนักท่องเที่ยวนะฮะมีร้านแค่ไม่กี่ร้านแต่เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันครับฝั่งนี้ครับที่นี่ก็คือตลาดแห่งเดียวของประเทศไทยนะครับที่มีรถไฟวิ่งผ่ากลางตลาดครับพอรถไฟมาปุ๊บเหล่าแม่ค้าเหล่าร้านรวงก็จะหุบร่มพอรถไฟไปก็จะกางออกมาหุบๆกลางๆแบบนี้ทั้งวันครับคุณผู้ชมจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงครามครับเพราะที่นี่ก็คือตลาดร่มหุบนั่นเองครับ
1: ชอบอะไรในตลาด
2: ครับมีของแปลกก็ร่มหุบเวลารถไฟวิ่งผ่านครับไม่มีที่อื่นครับมีที่นี่ที่เดียว
3: พอร่มหุบเสร็จรถไฟวิ่งพวกแผงขายของพวกอะไรมันก็น่าตื่นตาตื่นใจ
4: ก็เห็นเขาขูดร่มเงี้ยมันก็เหมือนว่าแปลกหูแปลกตาดีอ่ะ
5: ว้าวไทยแลนด
6: ์ว้าวไทยแลนด์
7: ขนาดน
6: ี้
7: ได้เวลากำหนดขบวนรถออกจากสถานีประการสายนักท่องเที่ยวโดยระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากขบวนรถนะครับขณะนี้ได้เวลาขบวนรถออกจากสถานีครับ
8: แต่ว่าขับมันจะวนจน
0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหใกล้มาก

0: ลมมาแล้วแม่ค้าทุกคนนะฮะทุกร้านกลับมากางร่มกลับมาตั้งร้านเหมือนเดิมนะฮะนักท่องเที่ยวก็กลับมาเดินตรงเลนรถไฟเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะโอ้สุดยอดมากเมื่อกี้แบบคือแค่นี้เลยคุณผู้ชมคือนิดเดียวคืบนึงเองฮะป้าจ๋าสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นผักสดๆวางเยอะขนาดนี้ปกติร้านอื่นผมเห็นเขามีติดล้อติดอะไรนะแต่ป้านี่ใช้ใบตองวางเนี่ยเก็บทันเหรอฮะ
1: อ๋อไม่ต้องเก็บเพราะว่าล้ออยู่ในรางแล้วก็จะมีกระไดสูงๆแค่นี้ไปอย่างนี
0: ้
1: แล
0: ้
1: วไม่
0: คือไม่โดนอย่างเนี้ย
1: เนี่ยเพราะโดนมาถึงเข็ดแล้วรู้ท่าแล้วไม่ยอมไม่โดนแล้ว
0: เคยโดนด้วยเหรอป้าก
1: ิโลก็พัง
0: จริงเหร
1: อตะกร้าตะเกินนี่แบนหมดเลยเพราะมันติดขอบแล้วมันสูงเกินอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อคือตะกร้าเนี่ยมันสูงเกินไปก
1: ็
0: เลยไปเบียดกับล้อรถไฟแต่ว่าตอนนี้ป้าก็เปลี่ยนตะกร้าไปก็คือตอนนี้พอดีกับขอบล้อ
1: ให้เปียลง
0: จากที่ผมเห็นนะฮะที่

0: ตลาดร่มหุบแห่งนี้เนี่ยก็จะขายของเหมือนตลาดสดทั่วไปนะฮะมีผักมีผลไม้คือมีขายทั้งของสดของแห้งนะฮะเนี่ยเต็มไปหมดเลยที่เราจะเห็นเยอะๆเลยเนี่ยคือปลาทูครับเพราะว่าเป็นของขึ้นชื่อของแม่กองเนาะนี่ปลาทูแม่กองนั่งงอคอหักสำเนาถูกต้องมากนะฮะนี่
1: สวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีจ้านี่ผมมีปลาทูหลายไซส์เลยนี่ขายยังไงบ้างฮะ
2: ไซส์เล็กคือไซส์15บาทค่ะไซส์ใหญ่คือ30บาท
1: ปลาทูแบบดูแบบไหนถึงจะอร่อยฮะ
2: เนี่ยค่ะแต่ละขนาดเนี่ยค่ะตัวสั้น
1: ตัวสั้นผมเห็นเนี่ยตั้งชิดแบบว่าเนี่ยแทบจะเสยกับล้อเลยอยู่แล้วเนี่ยฮะถ้ารถไฟมาคุณพี่ทำไงฮะ
2: ก็ลากเข้ามาไงคะดึงเข้ามาข้างในค่ะ
1: ดูหน่อยมีล้อหรือเปล่า
2: ไม่มีหรอกค
1: ่
2: ะ
1: ไม่มีล้อ
2: ใช่
1: แล้วพี่ดึงยังไงไหว
2: ใช้แรงคนค่ะ
1: แรงคนดึงไหวไหมฮะแบบสามถาดอย่างนี
2: ้ดึงทีละถาดค่ะ
1: อ๋อใช้เวลาเตรียมตัวนานไหมสมมติรถไฟหมุนมาแล้ว
2: เขาจะเตือนก่อน3นาที
1: ครับ
2: แป๊บเดียว
1: ก็เก็บทัน
2: ท
1: ัน แล้วก็เอามาตั้งใหม่
2: ใช่
0: นอกจากมะพร้าวจะหวานแล้วนะฮะลีลาแม่ค้ายังหวานเหมือนมะพร้าวเลยนะฮะขายมะพร้าวที่ตลาดนี้มานานยัง
3: คือเพิ่งขายได้ประมาณเกือบปีค่ะทุกทีอะขายหอมกระเทียมแล้วตลังแบบนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเยอะก็เลยว่าคนจีนชอบกินอะไรว่าเห็นชอบซื้อมะพร้าวเราก็เลยเอามะพร้าวมาตั้งแบบ
0: หวาน
3: ขายแบบสนุกก่อนไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเราขายหอมกระเทียมเป็นหลักแล้วพอดีจากทางเดินเข้ามาเนี้ยมะพร้าวเนี่ยคนขายเยอะอยู่แล้วเราก็เออยังไงเขาแบบว่าทำไงดีว่าคนจีนมันแบบสนใจเราบ้าง
0: เออไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหมือนกันหมด
3: เออมันเหมือนกันหมดแต่เราก็ไม่คิดอะไรนะเราก็แบบเราชอบเปิดเพลงเรามีเพลงอยู่นี่แล้ว
0: คร
3: ับแล้วก็เปิดไปเต้นไปอะไรเงี้ยเขาไม่ซื้อเราก็ขำกันสักพักนึงอ่ะเราชอบตีแบตไงแล้วเวลาเราสับมะพร้าวเนี้ยอย่างเงี้ยสนใจแล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาก็ชอบเขาก็มาถ่ายกันอะไรเงี้ยไปมาคนชอบมาเดินเรียกปิงปิงปิงปิงเจี๋ยเขาก็หมายว่าเราอะเรา
0: เป็นชื่อเราเขาเรียกเราปิงปิงเจี๋ยที่ประเทศจีนหรอ
3: ใช่แบบว่าเย็นๆเพราะเวลาเราร้องขายชอบร้องเทียนเทียนปิงปิงปิงก็คือเราร้องแบบหวานๆเย็นๆจ
0: ี
3: หล
0: าย
3: จีหลายเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาชอบ
3: เออว่าเราพยายามจะขาย
0: ก็เหมือนคนไทยไปต่างประเทศแล้วเขาก็เรียกเราเป็นภาษาไทยนั่นแหละ
3: เข้ามาเราก็เลยแบบว่าคนรู้จักเราเพิ่มมากขึ้น
0: และเรื่องรถไฟบ้างไงพี่เคยแบบเก็บไม่ทันแม้ตั้งแบบมะพร้าวมันหนักนะ
3: คือรถไฟเนี่ยเขาก็เอื้อกับแม่ค้า
0: ครับ
3: คือเขารู้ว่าบางคนอาจจะไม่ทันไงเขาก็ไม่ได้วิ่งแบบว่าปาดมาเลยเขาก็รู้แล้วว่าร้านเนี้ยไม่ทันเขาก็ชะลออะไรเงี้ยเพราะว่านักท่องเที่ยวมันก็เยอะ
0: หูมะพร้าวอร่อยมากเลยพี
3: ่
0: ขอให้ขายดีขายดีนะขอให้ดังๆที่ประเทศจีนนะขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: ขณะนี้ได้เวลาประกาศจะลดออกจากสถานีของการขายนักท่องเที่ยวโดยระมัดระวังประมาณที่อาจจะเกิดขึ้นจากขบวนรถนะครับ
0: การที่ตลาดแห่งนี้เนี่ยมีรถไฟวิ่งผ่ามากลางตลาดนะฮะผมถือว่าเป็นเสน่ห์นะจนเป็นเอกลักษณ์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาที่ตลาดแห่งนี้นะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับให้มาท่องเที่ยวที่ตลาดร่มหุบสถานีรถไฟแม่กลองครับผมก็ถ้าเกิดมาจะได้เห็นบรรยากาศรถไฟวิ่งมาแบบนี้8รอบต่อวันครับ

0: ผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดินเนอร์แบบสุดหรูใจกลางกรุงเทพมหานครแต่จะหรูขนาดไหนดูด้านข้างผมเลยครับ
1: รถ VIP สุดหรูชมบรรยากาศความสวยงามสถานที่แลนด์มาร์คของกรุงเทพรอบเกาะรัตนโกสินทร์แถมยังเสิร์ฟอาหารขึ้นชื่อจากร้านดังย่านต่างๆนับเป็นคันแรกของประเทศไทยคันนี้เขามีชื่อว่าไทยบัสฟู้ดทัวร์เป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ใครเห็นเป็นต้องร้องว้าวว้าวว้าวอย่างแน่นอน
0: สวัสดีครับไทยบัสฟู้ดทัวร์คืออะไรครับเด
2: ชื่อก็บอกแล้วไทยบัสก็คือเป็นรถของคนไทยนะครับตามด้วยฟู้ดทัวร์คือเป็นทานอาหารแน่นอน
0: เป็นรถทัวร์ที่ขึ้นไปทานอาหารของคนไทย
2: ของคนไทยใช่ครับอันนี้เป็นรถบัสคันแรกของประเทศไทยที่ทานอาหารนั้นบนได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็วิวชมวิวได้กว้างมากกว่ารถบัสปกติใช่ครับ
0: พี่เอทำมากี่ปีแล้วครับพี่ไทยบัสฟู้ดทัวร
2: ์ตอนนี้เราเพิ่งเปิดบริการได้1เดือน

0: นี่ครับ
1: โอ้โหเพิ่งเริ่ม
0: เพิ่งเริ่มเลย
1: สดๆร้อนๆเลย
0: ครับผม
2: บรรยากาศในไทยบัสฟู้ดทัวร์ครับกว้างขวางสะดวกสบายมี24ที่นั่งพร้อมโต๊ะอาหารสุดหรูเหมาะกับการมานั่งรับประทานอาหารเป็นคู่เป็นครอบครัวแต่หรือจะมาคนเดียวอย่างนายนิกกี้ก็ได้เหมือนกันครับมีตังค์ทุกอย่างทำอะไรก็ได้ไม่น่าเกลียด
1: ขึ้นมาก็เห็นว่ามีไกด์คอยพูดด้วย
0: ใช่ครับผมเดี๋ยวเรามีไกด์บรรยายระหว่างทางที่จะให้ทราบว่าสถานที่เป็นยังไงบ้างอาหารมีอะไรบ้างนะครับความสำคัญของอาหารเนี่ยระดับโลกที่เรานำขึ้นมาเสิร์ฟเนี่ยระดับมิชลินเนี่ยมีอะไรบ้างนะคร
1: ับระดับมิชลินเลยระดับมิชลินเลย
0: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: ขึ้นมาเนี่ยครบเลยไหมนะท
0: ั
1: ้งบรรยากาศทั้งประสบการณ์ใหม
0: ่
1: ทั้งอาหารนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนใดครับพี่ขอชิมน้ำหน่อยได้ไหม
0: อันนี้เป็นน้ำพิเศษเวลคัมดริงก์ของทางไทยบัสฟู้ดทัวร์ครับผม
1: สดชื่น
0: อ
1: ่ะสดชื่นมากเดาไม่ออกเลยว่ามันมะนาวหรือว่ามันส้มหรือว่ามันคืออะไรเนาะอีกแก้วอร่อยอร่อยอร่อยอร่อย
0: เป็นน้ำส้มมะปี๊ดของจังหวัดจันทบุรีมาจากอำเภอขลุงความหวานเนี่ยตัดความเปรี้ยวด้วยชะเอมดื่มน้ำส้มมะปี๊ดแล้วตัดด้วยชะเอมเนี่ย
1: ครับ
0: ถือว่าสดชื่นเลยทันที
1: ตอนนี้รถออกแล้วนะครับ
2: เมนูที่นำมาเสิร์ฟบนรถในรอบ Sunset Dinner นะครับเริ่มที่ของว่างเอกลักษณ์แบบไทยโบราณแท้ๆอย่างข้าวตังหน้าตั้งที่ถูกกล่าวถึงในกาพย์เหชมเครื่องว่างบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6หรือจะเมี่ยงกลีบดอกบัวที่ใช้กลีบบัวแทนใบชะพลูจัดมาอย่างปราณีตพอดีคำครับต่อด้วยเมนูหลักผัดไทยเส้นจันมันกุ้งจากร้านทิพย์สมัยผัดไทยประตูผีซึ่งปกติครับแม่ต้องไปยืนรอต่อคิวยาวๆแต่วันนี้ไม่ต้องครับเสิร์ฟร้อนๆจากเตาเข้ามาถึงบนรถเมนูขึ้นชื่ออีกอย่างก็คือหวยจับในอ้วนครับร้านเด็ดเจ้าดังจากเยาวราชแล้วก็ปิดท้ายของคาวด้วยข้าวสวยร้อนๆทานคู่กับแกงมัสมั่นไก่ที่ได้ชื่อว่าอร่อยที่สุดในโลกตบท้ายด้วยของหวานอย่างไอศกรีมข้าวเหนียวมะม่วงครับแหมโปรแกรมแบบนี้ผมว่ายิ่งกว่าทานเหลาแบบโต๊ะจีนอีกนะครับเนี่ยเพราะนอกจากจะอิ่มท้องแล้วยังอิ่มตาได้บรรยากาศการชมวิวที่ถึงอรรถรสซะเหลือเกินเหลือเกิน
1: เร็ววัดภูเขาทองด
3: ู
1: ด
3: ิ
1: แล้วก็ป้อมมหาการแล้วก็โลหะประสาทนะครับอยู่ด้านขวานะครับ
2: ไทยบัสฟู้ดทัวร์ครับจะวิ่งผ่านสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ของกรุงเทพแต่ละที่ก็ดังๆสวยๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเยาวราชวัดไตรมิตรภูเขาทองโลหะประสาทอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสนามหลวงพระบรมมหาราชวังเสาชิงช้าและอีกมากมายแบบวันเดียวเที่ยวได้ทั่วเกาะรัตนโกสินทร์แถมมีไกด์อธิบายสถานที่ต่างๆและก็พนักงานคอยดูแลเป็นอย่างดีแต่แม่จะได้ครับวันนี้บรรยากาศไม่เป็นใจฝนตกสงสัยเทวดาจะรู้ว่านายนิกกี้ควักตังค์จ่ายแล้วมั้งเนี่ย แต่ก็ได้บรรยากาศโรแมนติกไปอีกแบบนะครับ
1: ถือว่าวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆนะครับนิกกี้เนี่ยได้ประสบการณ์ใหม่ครับอยู่กรุงเทพมา10กว่าปีแล้วนะครับยังรู้สึกว่าไม่เคยทัวร์รอบกรุงเทพเท่ากับขึ้นไทยบัสฟู้ดทัวร์วันเดียวมาก่อนได้เที่ยวเป็น10สถานที่นะครับแล้วก็ได้ทานอาหารอร่อยๆอีกด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอไปชมวิวต่อแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ
2: อาหารดีวิวดีบริการดีแบบนี้อย่าคิดนะครับว่าจะแพงหูฉี่แบบเอื้อมไม่ถึงครับเขามีให้เลือกแค่3รอบต่อวันเท่านั้นถ้าจะดินเนอร์มื้อเย็นแบบที่นายนิกกี้จ่ายในวันนี้ก็ท่านละไม่เกิน 2,000 บาทถ้าเทียบกับประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตผมว่าก็โอเคนะครับใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ตามรายละเอียดนี้แต่ขอย้ำว่าต้องจองล่วงหน้าเพราะไม่อย่างนั้นเต็มครับรองรับได้เพียงรอบละ24ท่านเท่านั้นครับเรื่องขึ้นช่วงหน้าปฏิวัติวงการข้าวแตนรสชาติดีมีเป็นพันหน้า
1: ข้าวแตนพันหน้า
2: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
2: นานทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
2: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย5,000 HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นว่าย
3: ังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์ใช่ไหมคะ
2: ต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กลืนเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
3: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
4: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
5: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
6: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
5: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
7: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค่ะ
8: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
9: อร่อยค่ะชอบค่ะ
7: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
10: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
0: โอ้โหตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
3: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลายอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
0: ทำอะไร
3: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
0: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
3: หนาว
0: เนี่ยขนม
3: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
0: เสริมด้วย
3: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็น รอยน้ำขิงจ้าแล้วก็
0: ร้อนๆแบบนี้ อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดีงามไหมคะ
3: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
0: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราทาน

0: เย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
1: ้
0: เราก
1: ็
0: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
1: บอกนะ
0: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
1: า
0: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
1: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
0: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
1: แล้วอะไร
0: หุยน่ากินมาก
1: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ่ายยาจ่าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดเนี่ยไม่เคยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
0: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
2: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบเนี้ย
0: มันดีต่อใจมากเลยนะ
1: 4 แพ็ค 4 แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7 แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3 แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
0: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
1: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อันนี้สูงนะจริง
0: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
1: แต่ว่าจำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ wow. วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
0: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
1: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
0: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
1: ก
2: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
0: ใช่
2: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
1: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
0: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1 ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
1: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
1: โอ้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
1: ี้
2: ครับผม
0: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1 ขวดตกแล้วเนี่ย38 บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7 แพ็ค 42 ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
1: จำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
1: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

ผู้ชมมาที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้เลยก็คือบรรยากาศความร่มรื่นสีเขียวนะฮะจากต้นมะพร้าวเยอะแยะมากมายแบบนี้นี่เองครับที่ผมเกริ่นแบบนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาทึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของมะพร้าวนั่นเองครับปกติแล้วเนี่ยคุณผู้ชมซื้อมะพร้าวแพงที่สุดราคาเท่าไหร่ครับสำหรับผม

0: ก็เนี่ย50-60 บาทก็ถือว่าแพงแล้วนะครับแต่ที่นี่ลูกละ10,000ไม่สิลูกละเป็นแสนเขาก็ไม่ขายครับคุณผู้ชมเพราะมะพร้าวที่นี่เนี่ยมีความพิเศษครับเขาไม่ได้นำมากินนะครับแต่เขานำมาทำเป็นซอครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยครับและข้างๆของผมนี้นะครับก็คืออาจารย์สมพรครับบรมครูแห่งซอของจังหวัดสมุทรสงครามครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับยินดีครับ
0: มะพร้าวเนี่ยที่นำมาใช้ในการทำพญาซอ
1: ครับ
0: คือมีมูลค่าสูงมากเพราะถึงขนาดที่ว่าแสนลูกอาจจะเจอแค่ลูกเดียวด้วยซ้ำอันนี
1: ้ในแสนลูกก็ไม่เจอ
0: แสนลูกยังไม่เจอด้วยเหรออาจารย์
1: ล้านลูกก็ไม่เจอ
0: แสดงว่าเป็นความจริงใช่ไหมฮะที่มันหายากจริง
1: ๆหายากครับ
0: ช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยนะฮะว่าทำไมมันถึงหายากขนาดนั้นครับ
1: รูปทรงที่เขาต้องการมันจะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นปุ่มเป็นภูมะพร้าวโดยทั่วไปมันจะเป็นทรงกลมโดยปกติ
0: ครับที่เรานำมาใช้ทานกันใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับแล้วบางทีมันก็เล็กเกินไปที่จะใช้ทำเครื่องดนตรีถึงแม้ว่ามันจะใหญ่แต่ถ้ามันไม่เป็นทรงสามเหลี่ยมไม่เป็นทรงภูเนี่ยไม่เป็นที่นิยมของนักเล่นถ้าเราจะสังเกตจะเห็นว่ามะพร้าวซอโดยทั่วไปเนี่ยรูปทรงอ่ะเขาจะเป็นทรงสามเหลี่ยมแล้วก็มีปุ
0: ่
1: ม
0: เหมือนครับคือมีเหลี่ยมลักษณะเหมือนทรงเพชรอ่ะอาจารย์แสดงว่ามะพร้าวซอเนี่ยเราต้องดูจากลูกไม่ได้ดูจากต้นใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์ดูรูปทรงภายนอกแต่ที่แน่ต้องปอกก่อนต้องเปิด
0: ต้องปอกด้วย
1: ต้องเปิดเลย
0: เนี่ยแต่นี่ดูจากภายนอก
1: เห็นไหมครับเห็นครับมันจะเป็นปุ่มเลยเนี่ย
0: ชัดมากเนี่ย
1: เนี่ยเห็นไหมครับ
0: จุดตรงกลาง
1: มันจะเป็นปุ่มเป็นภูแล้วก็จุดมันจะบุ๋มลงไป
0: ใช่
1: โอ้เดี๋ยวเราต้องไปดูของจริงว่ามันเป็นยังไงรูปทรงที่ว่ามันได้ลักษณะ
0: โอ้และที่อยู่ข้างหน้าผมนี้นะครับก็คือเหล่ามะพร้าวซอนะครับที่ผ่านการแกะเปลือกออกมาแล้ว
1: ครับ
0: นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลย
1: ครับผม
0: เหมือนหัวใจเหมือนกันนะดูส
1: ิครับมันก็จะเป็นรูปทรงต่างๆสังเกตว่าจะมีลูกเล็กลูกใหญ่แล้วก็เป็นปุ่มเป็นภู
0: อันนี้คือที่อาจารย์บอกใช่ไหมฮะว่าให้มันดูเป็นปุ่มพลูอยู่ข้างล่าง
1: ถ้าเราเห็นเป็นภูบนต้นนี่คือลักษณะ
0: นี่ก็คือข้างในเขาเป็นอย่างนี้แหละ
1: ใช่ครับกะลาเป็นอย่างนี้แล้วก็ทรงกะลาแต่ละทรงเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเรียกเช่นเขาบอกว่าเนี่ยทรงเนี่ยทรงนมสาว
0: ครับ
1: ถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกหัวช้างคือมันเป็นกะโหลกเหมือนกะโหลกช้างเนี่ยหน่อแรดเห็นไหมครับ
0: ลักษณะแหลมเปี้ยวเลยเนาะวันนี้ออกมาแหลมเปี้ยวมีตวัดขึ้นมา
1: ใช่ครับมันเป็นโดยธรรมชาติของมันเองแล้วก็สายพันธุ์ด้วยเป็นเรื่องที่หายากแล้วก็ทุกคนที่ชอบเล่นเนี่ยก็ให้คุณค่า
0: ถึงขนาดที่ว่าราคาเป็นแสนบาทก็ไม่ขายเงี้ยจริงเหรออาจารย
1: ์ถ้าเขารักเขาหวงเนี่ยให้เขา 3-4 แสนเขาก็ไม่ขายเพราะว่ามันเป็นเรื่องหายากเหมือนก็เขาไปขุดเจอเพชรเจออะไรอย่างเงี้ยถ้าใครหาได้เขาก็จะเก็บเขาดูเหมือนว่าเป็นเรื่องโชคลาภเป็นความสุขหรือว่าเป็นสิ่งที่อิ่มเอียมใจว่าเขาหามาทั้งชีวิตแล้วเขาได้
0: อาจารย์แล้วก่อนที่เราจะไปขึงสายไปฟังเสียงแบบเป็นเสียงซอเลยอ่ะ
1: ครับ
0: พอเป็นกะลามะพร้าวอย่างเงี้ยเรามีวิธีเทสเสียงไหมฮะว่าอันไหนเสียงดีไม่ดียังไง
1: การเทสเนี่ยจะมีด้วยกันหลายวิธีแต่ประโยชน์ของการเทสก็คือ1เมื่อเราเคาะไปเนี่ยเราจะรู้ว่าหนากะลาเนี่ยหนาหรือบางอันนี้ก็เป็นการคำนวณเรื่องวงรอบการคำนวณเรื่องลายถ้ากะลาหนามากช่างก็จะแกะได้อย่างสนุกลายของมันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยลายของซอเนี่ยจะเป็นขนบขนบก็คือแบบวัฒนธรรมแบบไทยลายแบบไทยจะมีขนบแบบฝรั่งบ้างเล็กน้อยแต่ว่าภาพเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะวรรณคดีเทพเจ้าวรรณคดีก็เช่นเรื่องรามเกียรติ
0: ์ครับอย่างลิงอย่างเงี้ยครับใช้เวลาแกะนานไหมฮะ
1: ลิงตัวนี้ใช้ประมาณ1 เดือนค่อยๆไปเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แรงอย่างเดียวก็มันต้องค่อยๆซ้อไม่งั้นจะหัก
0: อาจารย์อันนี้ผมถามเล่นๆนะผมอยากรู้สมมุติว่าถ้าเกิดมีคนมาติดต่ออยากขอซื้อเนี่ยทั้งหมดโต๊ะเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่อาจารย์อันนี้ผมอยากรู้เล่น
1: ถ้าพูดถึงราคาของมันเนี่ยมันเกินกว่าที่เราจะบอกลูกละแสนหรือลูกละล้าน
0: ครับ
1: เพราะว่าสิ่งที่มันมีคุณค่ามากกว่าเงินที่เป็นละล้านคือความรู
0: ้ครับ
1: แต่ผมเนี่ยไม่ขาย
0: ครับ
1: เพราะว่าทั้งชีวิตผมหาไม่ได้เท่านี้เองแล้วไม่กี่วันผมก็อยู่ไม่ได้แล้วแล้วนี่ก็เป็นทรัพย์สมบัติของมวลมนุษยโลกที่จะได้เรียนรู้ว่าสิ่งนี้มันมีจริง

0: าจารย์สมพรครับวันนี้ผมมาแล้วผมคุ้มมากจริงๆผมได้เห็นวิธีการทำซออู้จากมะพร้าวซอชั้นดีแบบนี้ก็ถ้าเกิดใครที่สนใจนะฮะในวิชาต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นการแกะสลักมะพร้าวซอหรือการเรียนสีซอนะฮะหรือหากคุณมีซออยู่แล้วอยากจะปรับเสียงแต่งเสียงเอามาให้อาจารย์ช่วยปรับได้
1: บริการฟรีครับ
0: บริการฟรีด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์สมพรมากนะครับบรมครูแห่งซอแห่งจังหวัดสมุทรสงครามที่มามอบความรู้ต่างๆให้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
1: ผมยินดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้ผมมีเรื่องทึ่งเกี่ยวกับข้าวแตนที่คุณผู้ชมเคยทานนั่นแหละครับที่หน้าตาของเขาก็จะเป็นข้าวแตนที่ราดน้ำตาลอยู่ด้านบนนั่นแหละแต่วันนี้ครับพี่แชมป์จะพาเราไปกินข้าวแตนที่ผมเชื่อผู้ชมหลายท่านอาจไม่เคยกินมาก่อนหรือแม้แต่อาจไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยซ้ำครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับกับข้าวแตนพันหน้าจังหวัดขอนแก่นครับ
2: มาถึงภาคอีสานทันทีครับจะไม่กินส้มตำปลาร้าได้อย่างไร
3: ผมไม่ได้พามากินส้มตำปลาร้าธรรมดานะครับแต่ว่าจะพามากินส้มตำปลาร้าที่อยู่บนข้าวแตน
2: ส้มตำปลาร้ากับข้าวแตนมันจะเข้ากันได้ยังไง
3: ไม่ได้มีเพียงแค่ข้าวแตนหน้าส้มตำปลาร้าเพียงเดียวนะครับแต่ยังมีอีกหลากหลายเมนูนะครับเพราะมันคือข้าวแตนพันหน้าข้าวแตนพันหน้า
4: ข้าวแตนที่นายแชมป์พาไปชิมในวันนี้ครับไม่ได้มีแค่ข้าวแตนแบบที่ราดด้วยน้ำตาลอย่างที่เราคุ้นเคยกันเท่านั้นครับยังมีข้าวแตนหน้าแปลกๆทั้งคาวและหวานอย่างหน้าส้มตำปลาร้าหน้าแกงเขียวหวานหน้าทุเรียนหน้าเม็ดมะม่วงหิมพานต์หน้าสมุนไพรหน้าช็อกโกแลตโอ้ยและอีกหลายๆต่อหลายหน้าซึ่งชาวบ้านโคกสว่างเขาตั้งชื่อให้ว่าข้าวแตนพันหน้าเพราะมันมีหน้ามากมายอย่างนี้นี่เอง
2: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
5: สวัสดีค่ะข้าวแตนพันหน้าเดิมเป็นข้าวแตนสมุนไพรมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาเป็นข้าวแตนพันหน้า
3: คือปกติผมก็จะกินข้าวแตนที่รวยน้ำตาลแต่อันนี้คือมีต้องพันหน้า
5: ค
3: ่
5: ะ
3: อุ้ยผมอยากจะเห็นแล้วสิครับว่า
5: อยากดูไหมคะอ
3: ยากรู้ฮะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วบอกว่ามันมีแบบว่าที่เป็นสมุนไพรด้วย
5: ค่ะ
3: งั้นเดี๋ยวคุณแม
5: ่
3: นำไปเลยครับผม
4: กลุ่มแม่บ้านโคกสว่างอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นครับเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำข้าวแตนส่งขายไปทั่วประเทศขายดิบขายดีถึงเป็นล้านแผ่นต่อเดือนเลยนะครับแม่เพราะว่าของเขาดีจริง
3: ๆที่เราเห็นนะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าน้ำปรุงนะครับผมซึ่งจะเอาไปผสมนะครับกับข้าวเหนียวที่สุกแล้วที่มันออกเป็นสีแดงๆแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีส่วนผสมนะครับเป็นน้ำแตงโมนอกจากจะมีแตงโมแล้วนะครับยังมีส่วนผสมที่เป็นสูตรลับเฉพาะของที่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปถามคุณแม่กันดีกว่านะครับว่ามันคืออะไรฮะ
5: อันนี้เด็ดเลยค่ะ
3: อันนี้เด็ดเลยใช่ไหม
5: ค่ะน้องแชมป์ลองดมดู
3: ให้ผมดม ผมเป็นหวัดคุณแม่ลองดมดูครับ คุณผู้ชม
5: ญาติตนมา
3: ทำไมคุณแม่ต้องเอื้อเป็นญาติตดหมา
5: เพราะว่า1เราลดต้นทุนการผลิต2เราเอาภูมิปัญญาขึ้นมาใช้ชาวบ้านก็มีรายได้เพราะว่าเขาจะขุดมาส่งคุณสมบัติทำให้พองตัวแล้วก็กรอบ
4: ส่วนเคล็ดลับความอร่อยของข้าวแตนพันหน้าคือเจ้าพืชพิสดารชนิดนี้ครับญาติตดหมาแม่แต่ชาวบ้านนี่เรียกกันว่าญาติตดหมาว้ายก็ไม่ได้ดีต่างกันเลยแม่คือเรียกตามกลิ่นเหม็นเขียวของมันครับแต่เจ้าญาติชนิดนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าหญ้ากระพังโหมตอนเป็นต้นแล้วก็แม้เหม็นครับแต่พอนำไปคั้นเป็นน้ำแล้วกลิ่นจะหายไปเลยครับแต่กลับเพิ่มความหวานแถมยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกต่างหาก
3: และวันนี้พิเศษครับรายการไทยทึ่งเท่านั้นที่เราจะได้มาเห็นนะครับวันนี้เนี่ยเราจะได้มาเห็นหน้าอะไรครับคุณแม่
5: น่ะส้มตำ
3: ส้มตำไข่เป็นเครื่องแบบจริงจริงเลย
5: ส้มตำเลย
3: กระเทียมแน่นอนผงปรุงรสน้ำตาลแล้วก็มีมะนาวสูตรของชาวอีสานต้องใส่แบบน้ำปลาร้าหืมกินใช้ได้เลยกลิ่นแบบส้มตำจริงๆพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไปอบใช่ไหมฮะออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้
5: พอแต่งหน้าเราจะมีตัวครีมอะค่ะทำจากไข่ขาวกับน้ำตาลไอซิ่งพอได้ครีมมาแล้วเราถึงจะมาแต่งหน้าน
3: ี่หน้าตาของครีมก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้คือนะครับขั้นตอนการทำนะครับเราก็จะลงเป็นพริกแกงนะครับส้มตำปลาร้าเนี่ยละเลงนะครับบนหน้าของข้าวแตนนะครับพอเราทำตรงนี้เนี่ยเสร็จนะฮะเต็มถาดเราก็จะเอาไปอบกัน
4: ที่นี่ครับเขาประยุกต์ส้มตำมาไว้บนหน้าข้าวแตน แทนเส้นมะละกอสามารถกินเป็นของทานเล่นได้รสแซ่บไม่แพ้กันหรือเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ดีแล้วก็แปลกไปอีกแบบครับเป็นการปฏิวัติข้าวแตนให้พัฒนาไปอีกก้าวแม่แต่ผมว่าอีกหลายก้าวเลยนะครับกับข้าวแตนพันหน้าของดีของเด็ดบ้านโคกสว่างอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นแซ่บอีหรีจริงๆเด้อ
3: นี่เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมก่อนละกันอันนี้เป็นหน้าแบบส้มตำแบบออริจินอลที่มันเป็นผสมใส่น้ำปลาอุ้ยกลิ่นดีมากมันหอมมากเดี๋ยวผมต้องลองชิมครับมันมีความหอมความนุ่มมันมีเหมือนเอาความเป็นตะวันตกเอามาผสมกับเขาเรียกว่าผสมกับอีสานเฮ้ยมาลงตัวว่ะจริงจุดเริ่มต้นแม่มันมาจากไหน
5: พอดีเราได้ทำร่วมกับมหาลัยขอนแก่นอาจารย์ทางคณะเทคโนโลยีอาหารมองว่าเอ๊ะเราจะเพิ่มมูลค่าของข้าวเนี่ยได้ยังไงจากข้าวแตนธรรมดาให้กลายมาเป็นข้าวแตนพันหน้าได้ไหมไม่ว่าจะเป็นหน้าสมุนไพรหน้าอะไรต่างๆที่เราอยากจะทำมันสามารถปรับใช้ได้นั่นคือความเป็นมาของข้าวแตนพันหน้าค่ะ
3: และวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณแม่สายทิพย์นะครับผมแล้วก็พี่ๆนะครับสาวๆที่น่ารักทุกคนไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมครับว่าข้าวแตนธรรมดาเนี่ยทำให้เป็นข้าวแตนที่วิเศษแล้วก็น่าทึ่งขนาดนี้ใครที่อยากจะชิมหรืออยากจะมาดูวิธีการทำมาได้ที่ไหนครับ
5: มาได้ที่กลุ่มแม่บ้านโคกสว่างตำบลคอนชิมอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นเรายินดีต้อนรับทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ
3: นี่ขอบคุณครับ
2: ข้าวแตนพันหน้าไทยทึ่ง
4: เรื่องทึ่งช่วงหน้าความศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดท่าไม้เจ้าของสติ๊กเกอร์หลังรถติดกันทั่วบ้านทั่วเมือง
1: ท่านเจ้าวาดเห็นลูกศิษย์รถชนกันทะเลาะกันท่านก็เลยสร้างสติ๊กเกอร์วัดท่าไม้อันนี้ค่ะขึ้นมา
4: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
6: บอสบวยเปิดรับแม่บ้านคนใหม่ลูกชนกวนันเอ๊ะทำไมคุ้นๆจากฟูลไทม์เลยกลายเป็นฟูลฟลอร์จัดครบทุกชั้นเลยนะแก
7: ล้อเหรอคะเป่าให้นะคะ
6: รับประกัน5ตัวเกรงแน่นอนทีมงานนี่แหละเกรงติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับทางช่อง GMM 25
8: ดาราล็อกเล่น
6: อะไรครับเนี่ย
9: คุณหน้าน้องนี่หน้าคุณๆนะ
10: หน้าเหมือนเมียเก่าพี่เปล่าม
11: ีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสและจืดครับผม
12: เคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny
13: ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีถึงคราว Destiny รับช่วงต่อ
14: เจ็บอะไรก็ต้องมา
15: เราในมือแผลอะไรมา
14: ให้สาแผลนี
16: ้ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกวันจันทร์นี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
17: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นของมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน
4: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

ู้ชมหลายท่านที่ใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือคนนั่งต่างก็ต้องเคยเห็นสติ๊กเกอร์แปะท้ายรถที่เขียนคำว่าวัดท่าไม้ใช่ไหมล่ะครับผมเองก็เป็นคนนึงครับที่ก็เคยเห็นสติ๊กเกอร์นี้แปะท้ายรถคันอื่นมาก่อนแล้วผมก็สงสัยว่าสติ๊กเกอร์นี้เนี่ยที่เขียนว่าวัดท่าไม้แปะทำไมแปะ

0: พื่ออะไรและมีความหมายว่าอะไรวันนี้ครับคุณผู้ชมผมพาคุณผู้ชมมาถึงแหล่งกำเนิดของสติ๊กเกอร์นี้ครับที่นี่ก็คือวัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครครับ
1: วัดท่าไม้ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเดิมทีวัดแห่งนี้เป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็กๆที่มีชื่อว่าโพธรรมรังสีสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2520โดยพระภิกษุยอดอุปติโสจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2532ได้ยกฐานะขึ้นเป็นวัดท่าไม้จากวัดเล็กๆช่วงแรกๆของการก่อตั้งจนมีการสร้างมีการพัฒนาวัดเรื่อยมาและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาจนทำให้ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการทำให้วัดท่าไม้กลายเป็นวัดโด่งดังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรสาครที่ใครต่อใครก็ต้องมากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดท่าไม้แห่งนี้ครับ
0: แล้ววันนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณปริยานันท์นะครับหรือว่าคุณนิ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของวัดท่าไม้แห่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับก่อนที่ผมจะรบกวนคุณนิ้งเนี่ยพาเราไปชมจุดต่างๆผมมีคำถามครับนี่ครับสติ๊กเกอร์นี้วัดท่าไม้ไปไหนก็เห็นรบกวนคุณนิ้งเนี่ยช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปของสติ๊กเกอร์นี้หน่อยครับ
2: ก่อนหน้านี้นะคะท่านเจ้าวาดพระอาจารย์ของเราเนี่ยนะคะขับรถนะคะนั่งรถไปบนท้องถนนแล้วเห็นลูกศิษย์เนี่ยค่ะอยู่ข้างทางรถชนกันทะเลาะกัน
0: ครับ
2: พระอาจารย์มองเห็นว่าอ้าวนี่เป็นลูกศิษย์วัดฉันทั้งสองคนเลยท่านก็เลยจอดรถนะคะเพื่อลงไปคุยว่าเป็นลูกศิษย์กันทำไมต้องทะเลาะกันด้วยทำไมไม่คุยกันดีๆแล้วทีนี้พระอาจารย์ท่านก็เลยคิดกุศโลบายมาว่าจะทำยังไงให้เหมือนลูกศิษย์วัดเดียวกันเนี่ยจำกันได้แล้วจะเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันบนท้องถนนท่านก็เลยสร้างสติกเกอร์วัดท่าไม้อันนี้ค่ะขึ้นมาเวลาลูกศิษย์ลูกหาที่เห็นคำว่าสติกเกอร์วัดท่าไม้ติดอยู่หลังรถเวลาเราขับรถไปเนี่ยอ้าวเพื่อนเรานี่นาทำบุญวัดเดียวกันอ่ะให้ทางอ่ะเข้าได้เลี้ยวเข้าได้เหมือนช่วยเหลือกันบนท้องถนนหลักกันประมาณนี้เลย
0: อ๋อลูกศิษย์วัดเดียวกันจะทะเลาะกันทำไม
2: ใช่ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าสติกเกอร์ทุกแผ่นที่ทำขึ้นมานะคะผ่านการเจริญจิตภาวนาก็เหมือนการสวดมนต์ให้ทุกๆวันคนที่เอาไปติดที่หลังรถหรือติดที่หน้าบ้านนะคะก็จะได้รับเหมือนพรคุ้มครองนะคะโชคดีไปไหนก็เดินทางปลอดภัยเขาก็เลยนิยมติดสติกเกอร์นี้ไว้แล้วก็บอกต่อๆกันไปเรื่อยๆว่าติดแล้วดีนะเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยประมาณนี้เลยค่ะ
0: เหมือนกับเป็นยันยังไงอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ

0: คุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่น่าทึ่งของวัดท่าไม้นะครับก็คือภายในพระอุโบสถหลังนี้เนี่ยสร้างจากไม้สักทองทั้งหลังนะครับและที่เห็นเป็นจิตรกรรมฝาผนังสีทองนะฮะไม่ว่าจะเป็นบนเพดานบนกำแพงหรือแม้แต่บนเสานะครับทำจากทองคำแท้ๆหมดเลยนะครับคุณผู้ชมสวยงามมากนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามีพระประธานถึง3องค์ด้วยกันนะครับ
1: องค์แรกสุดจะเป็นด้านบนนะคะ
0: ด้านบนนะครับ
1: ใช่ค่ะชื่อว่าสมเด็จพระพุทธบัญชรอนาวรณญาณไตรโลกนาศาสดาค่ะต้องบอกก่อนว่ามีแค่1เดียวในโลกนะคะองค์นี้ตรงจีวรจะประดับด้วยชวาลอฟกี้ทั้งหมดเลย
0: คือเป็นเหมือนกับเป็นเงาๆงามๆออกมาหมดเลยนะฮะ
1: ใช่
0: เป็นคริสตัลใช่ไหมฮะ
1: คริสตัลแท้ๆเลยค่ะ
0: ครับมาองค์ตรงกลางฮะ
1: องค์ตรงกลางเป็นสมเด็จธรรมจักรแก้วค่ะ
0: ส่วนพระประธานองค์ที่3นะฮะ
1: พระประธานองค์ที่3นะคะจริงๆเกิดเรื่องอัศจรรย์เนี่ยเยอะมากเลยแต่เรื่องที่น่าทึ่งที่สุดก็คือไม่มีพระอุโบสถหลังไหนที่จะสร้างพระประธานเป็นพระปางปรินิพาน
0: ครับ
1: เพราะว่าโบราณเขาเชื่อว่าวัดไหนก็แล้วแต่นะคะที่สร้างพระปางปรินิพานเนี่ยเป็นพระอุโบสถเมื่อสร้างโบสถ์เสร็จเรียบร้อยแล้วตัดลูกนิมิตเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าว่าจะต้องดับสิ้น
0: แล้วทำไมที่วัดท่าไม้แห่งนี้ถึงกล้าสร้างขึ้นมาฮะ
1: พระอาจารย์ท่านบอกว่าเพราะว่านิพานคือขั้นสูงสุดของเราก็คือทุกอย่างนะคะก็จะดับสิ้นไปในยักษ์ก็คือเวลาคนมากราบไหว้ให้รำลึกไว้ว่าสุดท้ายเราก็ต้องสิ้นลมตอนนี้เรามีชีวิตอยู
0: ่
1: ให้หมั่นทำความดีเอาไว้

0: นี่เป็นเพียงแค่จุดแรกเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมภายในวัดท่าไม้แห่งนี้เนี่ยยังมีเรื่องราวน่าทึ่งอีกมากมายรอคุณผู้ชมอยู่ครับติดตามต่อช่วงหน้าครับ
1: เรื่องทึ่งช่วงหน้า
2: เนี่ยค่ะพระพุทธรูปที่ทำจากลูกระเบิดของสมัยสงครามโลกครั้งที่2
1: คุณปู่ยังเก่าจากขวดพลาสติกประดิษฐ์เป็นงานศิลป์ได้อย่างสวยงาม
3: นี่ไงไก่บิน
1: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
2: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
2: น
1: ั้
2: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีก1ทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะ1ล่ะมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
1: ุ
2: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
1: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
2: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั
2: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดฮะอันน
1: ี
2: ้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
1: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญหาหรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ต้องฮะแล้วก็แน่นอน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติ ดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมาก
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ทันให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะพันกว่าๆนะค
0: ะ
1: มาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าพันห้ามาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถม

0: ได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี้ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟนี่ยังซื้อเลย
1: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะคืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
0: ้
1: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
0: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
1: ู้
0: ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
1: ุ
0: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
1: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว้ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีท
0: ั้
1: งหมดนี้1,390 บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: ิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเพราะเอาไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ําอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ําเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี้
1: จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว่าง
0: แ
1: น่นอนขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลยที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี
1: ้ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์สำหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: ผู้ชมคะพอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้ หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอ่ะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้า

0: านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกัน
0: 2 ชุด
1: 2ดวง

0: เรายังคงอยู่กันที่วัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครนะครับสถานที่ที่เต็มไปด้วยศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์และสวยงามมากมายครับผมและถ้าเกิดมาที่วัดท่าไม้แห่งนี้อีกหนึ่งจุดที่เราต้องมาเลยก็คือที่นี่ครับศาลาเทวาพิทักษ์ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเข้ามาภายในศาลาเทวาพิทักษ์แล้วนะครับ
1: ด้านหลังของเรานะคะเป็นองค์เทพพระราหูค่ะเป็นองค์เทพแห่งวาสนาเงินทองการงานนะคะ
0: ครับ
1: เวลาคนที่เข้ามาในศาลาเทวาพิทักษ์เนี่ยจะมากราบไหว้ขอพรนะคะก็จะขอเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองอดีตการเนี่ยองค์พระราหูนะคะท่านได้อธิษฐานจิตไว้แล้วว่าชาติหน้านะคะถ้าได้เกิดมาอีกนะคะจะเป็นพระพุทธเจ้าในชาติถัดไปชาตินี้ท่านก็เลยบันดาลเงินทองนะคะบันดาลโชคลาภอำนาจให้สำหรับคนที่มาไหว้เพื่อชาติหน้าท่านจะเกิดไปเป็นพระพุทธเจ้าเหล่าดาราทั้งหลายเนี่ยก็เลยแห่แห่มากราบไหว้นะคะพระราหูที่นี
0: ่ซึ่งการกราบไหว้สักการะบูชาพระราหูเนี่ยอย่างที่คนไทยหลายคนก็ได้ทำกันอยู่แล้วนะฮะใน
1: คืนวันพุธค่ะจริง
0: ๆ
1: ไหว้ได้ทุกวันพุธเลยหรือวันที่เป็นสุริยุปราคา
0: สุริยุปราคา
1: ใช่ค่ะแต่ทางวัดท่าไม้เนี่ยเราจัดให้ไหว้กันทุกๆวันพุธในช่วงกลางคืนสิ่งที่กราบไหว้นะคะก็จะมีของดำทั้งหมด8อย่างนะคะของดำ8อย่างธูป12ดอกเทียน1ดอกเพราะว่าธูป12ดอกเนี่ยเป็นกำลังวันของพระราหูเลข8ก็เป็นกำลังวันของพระราหูเหมือนกัน
0: ซึ่งธูปเองก็เป็นสีดำด้วย
1: สีดำทุกอย่างต้องเป็นสีดำ
0: เทียนก็เป็นสีดำด้วยนะฮะคุณผู้ชม

เสร็จแล้วก็แปะทองก่อนนะคะถ้ามีกระเป๋าตังค์ให้เอากระเป๋าตังค์ลูบนะคะถ้าไม่มีนะคะก็เอาหัวตัวเองเนี่ยค่ะลูบไปที่ลูกแก้วแล้วก็อธิษฐานจิตเลยค่ะ

0: านี้มีชื่อว่าศาลาบูรพาจารย์หรือศาลาหลวงปู่ลุ่งนะคะซึ่งดั้งเดิมทีเนี่ยพระอาจารย์อุเทนที่เป็นเจ้าวาดอยู่นะคะณปัจจุบันนี้นะคะเนื่องจากท่านเป็นพระลูกวัดอยู่ที่วัดท่ากระบือนะคะย้ายเข้ามาอยู่บูรณาวัดในปีพ.ศ. 2550นะคะก็เลยสร้างวัดท่าไม้นี้ขึ้นมาดั้งเดิมทีนะคะพระอาจารย์ท่านนับถือองค์หลวงปู่ลุ่งทางด้านหลังนะคะเป็นพระอาจารย
1: ์
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาปลุกเสกของหรือดำเนินรอยตามพระอาจารย์หลวงปู่ลุ่งองค์นี้เลย
1: คือองค์นี้เลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะหลวงปู่ลุ่งนะคะใครมาก็กราบไหว้เพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าลุ่งเรืองใช่ค่ะศาลาแห่งนี้นะคะจุดเด่นเลยนะคะก็คือมีพระอัฐิธาตุค่ะขององค์หลวงปู่ลุ่งนะคะในส่วนกะโหลกศีรษะและพระเกศาซึ่งแทบจะไม่มีเลยในประเทศไทยนะคะจะหลงเหลือพระอัฐิธาตุมีที่วัดท่าไม้ที่นี้ตอนที่มิ้งมาอยู่วัดนี้นะคะคนแก่เขาก็เล่าให้ฟังถึงปาฏิหาริย์ของพระองค์นี้เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่2 องค์หลวงปู่เนี่ยท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดอยู่ที่วัดท่ากระบือมีลูกระเบิดยิงเข้ามาที่วัดด้วยความที่หลวงปู่ลุ่งเนี่ยนะคะมีวิชาอาคมท่านก็ปัดลูกระเบิดเนี่ยตกลงแม่น้ำวัดท่ากระบือก็มีแม่น้ำเหมือนกันปัดลงไปหลายลูกมากผ่านไป 2-3 วันหลวงปู่เองเนี่ยก็บอกให้ลูกศิษย์เนี่ยลงไปงมลูกระเบิดพวกนั้นเนี่ยขึ้นมาเพื่อทำการหล่อหลอมเป็นพระพุทธรูปนะคะทั้งหมด5รูปด้วยกันเนี่ยค่ะพระพุทธรูปที่ทำจากลูกระเบิดของสมัยสงครามโลกครั้งที่2 1ใน5นั้นก็คืออยู่ที่วัดท่าไม้อีก4องค์เนี่ยไม่รู้อยู่ที่ไหนก็คือองค์เนี้ยเป็นองค์ที่หลวงปู่ท่านทำขึ้นมาเองเลย
1: ก็คือทำจาก

0: ลูกระเบิดสม
1: ั
0: ยสงครามโลกครั้งที่2เหรอฮะ
1: ใช่ค่ะมีอายุน่าจะเป็นเกือบ100ปีแล้วนะคะสังเกตง่ายๆเลยก็จะไม่มีพระเกศบนพระเศียรนะคะพระพุทธรูปจะมีพระเกศ
0: ปกติจะมี
1: ใช่ค่ะ
0: ปกติจะมีพระเกศ
1: ก็เลยเรียกว่าพระศรีอริยเมตตา

0: อีกหนึ่งจุดที่น่าทึ่งของวัดท่าไม้เลยนะครับนั่นก็คือสถานที่ที่ใช้ปฏิบัติธรรมนั่นเองครับฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกแล้วมันแปลกตรงไหนมันน่าทึ่งยังไงผมอยากให้คุณผู้ชมมองไปรอบๆตัวผมครับคุณผู้ชมจะเห็นก้อนหินนะฮะเยอะแยะมากมายเลยคุณมิ้งครับหินเหล่านี้เอาไว้ใช้ทำอะไรครับ
1: หินเหล่านี้ที่คุณวิกเตอร์เห็นเนี่ยเขาไว้ปักกดนอนกันตอนกลางคืนคนที่มาถือศีลที่นี่ต้องกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยปฏิบัติเยอะๆก็คือมีสติ
0: ก็คือปฏิบัติธรรมนั่นแหละ
1: ใช่นะมีสติรู้ตัวตลอดเวลาถ้าไม่มีสติปุ๊บตกหินค่ะ
0: ครับผม
1: ลองนั่งไหมคะ
0: ได้ครับเนี่ยคือถ้าเกิดนั่งเนี่ยฮะ
1: ค่ะ
0: มิ้งเราก็จะคิดว่าเป็นม้านั่งหินธรรมดา
1: ม้านั่งหินธรรมดา
0: แต่เขาบอกว่าต้องนอนด้วย8ชั่วโมงที่เราจะต้องอยู่บนนี้ตลอดทั้งคืน
1: ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะตกหินนะคะตอนคืน
0: ทำไมต้องนอนบนหินด้วยนะฮะนี่ผมแค่เอาไหล่พิงลงไปก็แบบไม่รู้สึกไม่สบายตัวแล้วนะฮะ
1: ต้องบอกก่อนว่าคนเนี่ยที่มาปฏิบัติอ่ะพูดแบบนี้กันทุกคนว่านอนไม่ได้แต่พอลองนอนแล้วหินพวกนี้มันจะบำบัดโรคอยู่ดีๆกลางวันก็รู้สึกว่าสดชื่นเฉยเลยทั้งที่เมื่อคืนนอนไม่อิ่มถ้าไม่เชื่อต้องมาลองนอนดูค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าที่นี่เป็นสถานปฏิบัติธรรมแห่งที่7ของจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเปิดให้ปฏิบัติธรรมฟรีค่ะไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆเลยถ้าอยากได้กดนะคะติดต่อได้เลยเจ้าหน้าที่ของเรามีกดให
0: ้สรุปแล้วนะฮะการมาปฏิบัติธรรมนะครับผมการที่มานอนบนหินแบบนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก้อนหินก้อนเล็กก้อนหินก้อนใหญ่ไม่สำคัญครับสำคัญที่จิตและแรงศรัทธาของเราครับแล้ววันนี้ครับก็ทำให้ผมได้รู้แล้วนะครับว่าทำไมถึงมีผู้ศรัทธานะครับมาที่วัดท่าไม้แห่งนี้เยอะแยะมากมายนอกจากความสวยงามความน่าทึ่งแล้วยังมีความศักดิ์สิทธิ์ยังมีเรื่องราวต่างๆนะที่ทำให้เราเนี่ยได้เข้าถึงพระธรรมอีกด้วยยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณมิ้งมากนะครับที่พาเราเที่ยวชมที่วัดท่าไม้แห่งนี้นะครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณวิกเตอร์ด้วยค่ะ
0: ตอนนี้มาชมกับอีกหนึ่งเรื่องทึ่งครับที่เกี่ยวกับนักประดิษฐ์ท่านหนึ่งที่สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งเหลือใช้ฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วมันแปลกตรงไหนแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมได้เห็นวัยของนักประดิษฐ์ท่านนี้แล้วเนี่ยจะต้องทึ่งแน่นอนครับเพราะว่านักประดิษฐ์ท่านนี้เนี่ยผมขอใช้คำว่าเก่าแต่เก่าแล้วกันนะครับนักประดิษฐ์ท่านนี้ฝีมือจะเก่าขนาดไหนวันนี้พี่ณจะพาเราไปชมกันที่จังหวัดราชบุรีครับ
2: ไก่ป่าเราจะมาล่าไก่ป่ากันวันนี้เอ้ยนี่เป็ด
3: กุ๊ก
2: เอ้ยเฮ้ยทำไมไก่ไม่ขยับอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเข้าไปดูหน่อยฮะเฮ้ยนี่ไม่ได้ไก่จริงนี
3: ่ไก่กุ๊กไก่กุ๊กไก่ไก่แจ้ไก่โต้งไก่ชนไก่ที่เขาเรียกกันครับแหมถ้าดูเผินๆอาจจะคิดว่าเป็นไก่มีชีวิตกำลังจิกหาอาหารทั้งตัวผู้ตัวเมียสยายปีกสีสันสวยงามแต่ทั้งหมดนี้เป็นไก่ปลอมจ้าไก่เหล่านี้เป็นฝีมือการประดิษฐ์ของคุณปู่สมบัติปุยอ๊อกวัย93ปีที่ในอดีตเป็นช่างปั้นและช่างเขียนลายโอ่งมังกรรุ่นแรกๆของจังหวัดราชบุรีอายุอานามปูนี้ถ้าไม่บอกคงไม่เชื่อแน่ๆว่าจะปาเข้าไปใกล้หลักร้อยแล้วล่ะครับแหมแต่ว่ายังแข็งแรงแถมยังเตะปี๊บดังอยู่เลยทีเดียวว่าแต่นายนะของเรายังหนุ่มยังนั่นแบบนี้แข่งกับคุณปู่สมบัติแกไหมล่ะครับ
4: 1 2 3 4โห
3: แต่ความน่าทึ่งยิ่งไปกว่านั้นของคุณปู่สมบัติคือสามารถประดิษฐ์ไก่สารพัดสายพันธุ์จากขวดน้ำพลาสติกที่เหลือใช้ให้กลายเป็นไก่ราวกับมีชีวิตได้อย่างน่าทึ่งผมว่าถ้าผมอายุเท่าคุณปู่นี่คงนอนหยอดน้ำข้าวต้มไปแล้วละมั้งครับป่านนี
2: ้คุณปู่เป็นคนประดิษฐ์นะฮะไก่พวกนี้ด้วยตนเองเลยครับ
5: ครับเพราะผมเห็นว่าขวดมันทิ้งอยู่เปล่าๆแล้วขายก็ราคาถูก

0: ืนนี้ก็เลยคิดประดิษฐ์ขึ้นมากว่าจะได้ทำผิดทำถูกประมาณเกือบ2เดือนครับ
1: หูที่ถืออยู่นี่ไก่พันธุ์อะไรครับคุณปู่
0: ไก่แจ้พันธุ์ไทย
1: ไก่ไทยไก
0: ่
1: แจ
0: ้ไก่แจ้พันธุ์ไทยครับผมก็ดูในทอทัศน์ที่ไก่ประกวดเขานะฮะ
1: โอ้
0: เขาประกวดได้ทีหนึ่งมาเขาออกทอทัศน์ผมก็จำแบบเขามา
1: อู้ยนี่คือดูทอทัศน์เสร็จปุ๊บเอามาทำเลย
0: ครับ
2: จากขวดพลาสติกที่หลายคนดูไร้ค่าแต่คุณปู่สามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลป์ได้อย่างสวยงามแถมแกก็ไม่ได้ร่ำเรียนมาจากที่ไหนนะครับแต่แกค่อยๆคิดค่อยๆทำลองถูกลองผิดซึ่งไม่น่าเชื่อว่าไก่แต่ละตัวที่คุณปู่แกสร้างสรรค์จากขวดพลาสติกไม่มีไก่ตัวเป็นๆให้ดูเป็นต้นแบบแต่ใช้จินตนาการบวกพรแสวงล้วนๆทำให้ได้ไก่พลาสติกที่ดูมีชีวิตชีวาแถมยังเก็บรายละเอียดเป็นไก่สายพันธุ์ชนิดต่างๆทั้งไก่ฟ้าพญาลอไก่แจ้ไก่ชนหันหน้าตีกันซะด้วยครับแม่แถมเหมือนซะขนาดนี้ผมว่าเอาไปวางไว้ที่ไหนอาจจะมีคนนึกว่าเป็นไก่จริงๆนะครับเนี่ย
1: นี่เป็นไงไก่บินเรามาดูจุดเริ่มต้นดีกว่าว่าชิ้นแรกเลยที่เป็นแรงบันดาลใจคือชิ้นไหนนี่เลยฮะอลังการมากอันนี้มีชื่อว่าไก่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ครับครอบครัว
1: เป็นไก่อะไรยังไงครับคุณปู
0: ่นี่ก็พูดนะฮะตัวเมียแม่มันแล้วก็มีลูกเจี๊ยบ
1: แล้วคุณปู่ได้แรงบันดาลใจไก่ชุดเนี้ย
0: ก็จากหนังสือของราชินีก็คงจะส่งเลี้ยงไว้ผมก็เอาตัวอย่างมาเพราะว่าก็คิดมาเองไม่รู้จะทำได้ยังไงก็เลยได้จากหนังสือนะ
1: คุณปู่ใช้เวลานานไหมในการทำชิ้นนี
0: ้นี่ก็ประมาณ 8-9 วันครับถึงจะได้ทั้งลูกเจ็บได้ทั้งพ่อแม่มันนะ
2: ส่วนขั้นตอนการทำเราดูแล้วก็เหมือนจะง่ายครับแต่ประธานโทษครับมันไม่ได้เป็นงานหมูอย่างที่คิดนั่นก็เพราะว่าคุณปู่ใส่ใจเก็บทุกรายละเอียดไก่หนึ่งตัวนี่จะต้องใช้ขวดน้ำพลาสติกสีขาวขุ่นถึง 40-50 ขวดนำมาตัดขึ้นโครงทำเป็นลำตัวไก่จากนั้นก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆทำเป็นขนแล้วก็ปีกซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเพราะต้องใจเย็นและอดทนกว่าจะติดปีกติดขนทีละชิ้นให้เรียงซ้อนกันสวยงามราวกับปีกไก่จริงๆเลยทีเดียวครับก็ใช้เวลาครึ่งค่อนวันหลังจากนั้นก็ติดลูกตาติดหงอนแล้วจึงลงสีน้ำมันเพื่อให้ได้สีสันสวยสมจริงรวมๆแล้วก็ใช้เวลาประมาณ 3-4 วันถึงจะได้1ตัวแหมผมเห็นแล้วก็เหนื่อยแทนครับซึ่งปัจจุบันก็มีหลานสาวของคุณปู่มาสืบทอดเรียนรู้และเป็นผู้ช่วยคุณปู่ผลิตไก่ให้ทันออเดอร์ที่ลูกค้าสั่ง
1: ตอนก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้มาเรียนกับคุณปู่เห็นคุณปู่ทำมาหลายๆปีตอนแรกรู้สึกไงบ้าง
3: ทำได้ยังไงแกต้องใช้เวลาเพราะว่าอย่างตัวหนึ่งเนี่ยแกจะทำสัก 3-4 วันเนี่ยกว่าจะได้ตัวหนึ่ง
1: พอเรามาทำเองดูบ้างเนี่ยรู้สึกว่า3วันนานไหมฮะ
3: นานมาก ถ้าเกิดจะให้ทำเองก็คงประมาณเดือนนึงอ่ะกว่าจะได้
2: เห็นถึงความพยายามและความตั้งใจของคุณปู่สมบัติกันแล้วอยากจะให้คุณผู้ชมไปอุดหนุนแกเยอะๆนะครับเพราะเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวอีกทั้งยังเป็นการสืบสานสร้างงานศิลป์ที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยให้ใครต่อใครในโลกได้รู้ว่าฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริง
0: ๆไทยทึ่ง
4: เย้
5: ความน่าทึ่งในวันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายรอคุณผู้ชมอยู่ทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับและเช่นเคยครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไปทึ่ง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์